นอกจากนี้เนี่ยมาเลเซียยังมีทรัพยากรที่ส่งผลอย่างมากต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนะครับซึ่งทรัพยากรที่สำคัญอย่างมากของมาเลเซียเนี่ยที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมหาศาลก็คือเรื่องของน้ำมันปิโตรเลียมก๊าซธรรมชาตินะครับรวมไปถึงพืชอย่างพวกยางพารานะครับปาล์มน้ำมันแล้วก็รวมไปถึงแร่ธาตุอย่างแร่ดิบุกและเนื่องจากมาเลเซียเนี่ยอยู่ติดกับทะเลนะครับความอุดมสมบูรณ์ในท้องทะเลเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การประมงของมาเลเซียเนี่ยมีศักยภาพสูงมากแล้วก็เรื่องของทรัพยากรสัตว์น้ำเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะพัฒนาการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของมาเลเซียได้นะครับในส่วนต่อมาเนี่ยเราจะมาดูภูมิหลังทางประวัติศาสตร์เราต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าดินแดนแถบนี้จริงๆแล้วด้วยหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันเป็นดินแดนที่หาหลักฐานได้ยากมากนะครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยก่อนที่จะมามีการตั้งเป็นเมืองมาลากาเนี่ยนะครับหลักฐานแทบจะไม่ค่อยหาพบได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยนักประวัติศาสตร์ที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของมาเลเซียเนี่ยนะครับจึงยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของภูมิหลังทางประวัติศาสตร์แต่ถ้าจะสรุปให้ฟังอย่างง่ายๆเนี่ยเราอาจจะบอกได้ก่อนว่าจริงๆแล้วดินแดนแถบนี้มีผู้คนอาศัยอยู่มาเป็นเวลานานแล้วหลังจากมีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีอย่างเรื่องของกระดูกแล้วก็พวกเครื่องใช้ที่เป็นโบราณวัตถุนะครับดังนั้นเนี่ยเนื่องจากการที่ดินแดนแถบนี้เนี่ยเป็นเส้นทางการเดินเรือที่สำคัญและมีผู้คนมาเข้ามาในบริเวณดินแดนแถบนี้อยู่เป็นจำนวนมากเนี่ยทำให้การตั้งถิ่นฐานของผู้คนในดินแดนแถบนี้มันมีการขยายตัวนะครับมันมีการขยายตัวและเมื่อมีการขยายตัวเนี่ยจากการเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับสุดท้ายเนี่ยมันมีการรวมตัวกันเป็นเมืองขนาดใหญ่นะครับแล้วก็รวมตัวกันกลายเป็นรัฐหรืออาณาจักรนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าจากการเป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆนะครับมันก็จะขึ้นมีการขึ้นสู่อำนาจของการเป็นรัฐขนาดใหญ่อย่างอาณาจักรศรีวิชัยอย่างรัฐมัชปาหิตแล้วก็ที่เรารู้จักกันดีก็คือมาลากาที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าของบริเวณคาบสมุทรมาลายูนะครับภายหลังเนี่ยนะครับในยุคที่ชาวตะวันตกเนี่ยเริ่มเข้ามาทำการล่าอาณานิคมก็คือเริ่มมาใช้ดินแดนแถบนี้เป็นฐานทรัพยากรเนี่ยก็จะเริ่มมีการเข้ามาครอบครองดังนั้นเนี่ยมาลากาหรือดินแดนในแถบในมาเลเซียในอดีตเนี่ยก็จะมีการเข้ามาปกครองของชาติตะวันตกหลายชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นโปรตุเกสดัชหรือว่าพวกชาวฮอลันดานะครับแล้วก็อังกฤษซึ่งอังกฤษเนี่ยนะครับทำการยึดมาเลเซียเป็นอาณานิคมนะครับแล้วก็เข้ามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบนะครับจัดวางพื้นฐานทางเศรษฐกิจทางการเมืองอย่างให้กับมาเลเซียอย่างมหาศาลนะครับแต่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับชาวมาเลเซียเนี่ยก็เริ่มลุกขึ้นมาเรียกร้องเอกราชนะครับแล้วก็ต้องการจะปลดแอกตัวเองจากอังกฤษนะครับแล้วภายหลังการเรียกร้องเอกราชก็ประสบความสำเร็จทำให้ชาวมาเลเซียเนี่ยนะครับได้กลายเป็นไทยนะครับแล้วก็ปลดแอกตัวเองนะครับแล้วก็ตั้งชื่อประเทศใหม่เป็นสหพันธรัฐมาเลเซียนะครับครับในตอนที่2เนี่ยจะเป็นการพูดถึงลักษณะทางสังคมเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองการปกครองของมาเลเซียกันนะครับถ้าเราลองมาดูก่อนในตอนแรกเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจเนี่ยก็คือลักษณะทางสังคมนะครับมาเลเซียเนี่ยมีลักษณะทางสังคมที่เป็นสังคมแบบที่เราเรียกกันว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมคือเป็นสังคมที่มีผู้คนต่างเชื้อชาตินะครับมาอาศัยอยู่ในพื้นแผ่นดินเดียวกันนะครับแน่นอนครับมาเลเซียเนี่ยมีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติเนี่ยดำรงอยู่แต่กลุ่มคนที่เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดเนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่เราเรียกกันว่าภูมิบุตรนะครับซึ่งภูมิบุตรเนี่ยก็คือชาวมาลายูที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มชนพื้นเมืองตั้งเดิมของมาเลเซียนะครับกลุ่มคนเหล่านี้จะเป็นกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็จะได้รับสิทธิ์นะครับพิเศษนะครับเนื่องจากทางรัฐบาลมาเลเซียเนี่ยมีการออกนโยบายภูมิบุตรนะครับทำให้
กลุ่มคนที่เป็นภูมิบุตรเหล่านี้ได้สิทธิพิเศษเหนือกว่ากลุ่มชนชาติเชื้อชาติอื่นๆนะครับกลุ่มภูมิบุตรเนี่ยจะได้สิทธิ์ทั้งในด้านทางเศรษฐกิจก็คือจะสามารถประกอบธุรกิจการค้านะครับที่รัฐบาลเนี่ยจำกัดไว้ให้ได้หรือจะได้สิทธิ์ในการลงทุนนะครับซึ่งกลุ่มเชื้อชาติอื่นก็ไม่สามารถที่จะทำตรงนี้ได้นะครับรวมไปถึงในเรื่องของการทำงานที่มีจำกัดงานบางประเภทเอาไว้ให้กับคนที่มีคนที่อยู่ในกลุ่มภูมิบุตรเท่านั้นที่จะได้ไปทำงานรวมไปถึงด้านการศึกษาที่ชาวภูมิบุตรเนี่ยก็จะได้สิทธิพิเศษไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุนการศึกษาหรือการเข้าเรียนในสาขาที่มีการสำรองเอาไว้นะครับดังนั้นเนี่ยทำให้กลุ่มเชื้อชาติอื่นๆที่มีอยู่ในมาเลเซียเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาวจีนนะครับแล้วก็ชาวอินเดียเนี่ยได้รับผลกระทบจากนโยบายนี้อย่างมหาศาลนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนที่ได้รับผลกระทบอย่างมากเนี่ยก็คือชาวจีนนะครับซึ่งชาวจีนเนี่ยก็อาศัยอยู่ในมาเลเซียอยู่เยอะนะครับแล้วชาวจีนเนี่ยเนื่องจากการที่ชาวจีนเนี่ยเป็นคนที่มีเป็นกลุ่มคนที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจนะครับทำให้รัฐบาลมาเลเซียเนี่ยมองว่าการที่ชาวจีนเนี่ยมีกลุ่มอำนาจทางเศรษฐกิจเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำดังนั้นเขาจึงต้องออกนโยบายภูมิบุตรขึ้นมาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำตรงนี้และสุดท้ายเนี่ยก็เลยนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างมาลายูชาวมาลายูกับชาวจีนที่มีสืบเนื่องมายาวนานนะครับตั้งแต่การก่อการจลาจลที่มีคนตายไปเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็สืบเนื่องมาถึงปัจจุบันนะครับที่ชาวจีนจำนวนมากก็ยังคงรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยนะครับไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับแล้วก็มีการพยายามที่จะดำเนินการในการแก้กฎหมายภูมิบุตรตรงนี้นะครับแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับภาษานะครับที่เป็นภาษาประจำชาติเนี่ยแม้ว่าจะเป็นประเทศที่มีความเป็นพหุวัฒนธรรมเนี่ยแต่ก็ต้องมีภาษาประจำชาตินะครับซึ่งภาษาประจำชาติก็คือภาษามาลายูแต่ภาษาราชการเนี่ยก็จะมีการให้ใช้ภาษาอังกฤษนะครับเป็นภาษาราชการด้วยนอกจากนี้เนี่ยก็ทางประเทศมาเลเซียเนี่ยก็ไม่ได้มีการจำกัดนะครับการเรียนภาษาอื่นๆนะครับก็จะมีการให้เรียนภาษาตามกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มเชื้อชาตินะครับก็จะมีทั้งการเรียนภาษาจีนแล้วก็การภาษาฮินดีภาษาทมิฬนะครับแล้วก็รวมไปถึงภาษาพื้นเมืองต่างๆด้วยนะครับก็ยังมีการใช้ภาษาเหล่านี้อยู่นะครับลักษณะครอบครัวของชาวมาเลเซียเนี่ยนะครับชาวมาเลเซียเนี่ยแม้ว่าจะเป็นสังคมในยุคสมัยใหม่ที่ผู้คนเนี่ยเปลี่ยนลักษณะทางครอบครัวจากครอบครัวขยายไปเป็นครอบครัวเดี่ยวเนี่ยแต่ผู้คนส่วนมากในมาเลเซียเนี่ยก็ยังดำรงอยู่ในลักษณะของเป็นครอบครัวขยายนะครับที่มีคนหลายรุ่นอยู่ในครอบครัวเดียวกันนะครับแล้วก็อยู่ร่วมกันในเรื่องในทางเครือญาติมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นนะครับซึ่งโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยในลักษณะของชาวมุสลิมก็จะมีลักษณะการเป็นครอบครัวขยายที่ดำรงอยู่ท่ามกลางเครือญาตินะครับที่มีความชัดเจนนะครับนอกจากนี้เนี่ยในสังคมมาเลเซียเนี่ยก็ยังมีลักษณะของการที่เป็นสังคมแบบ paternalism หรือเป็นสังคมแบบที่ผู้ชายเป็นใหญ่นะครับซึ่งในโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มของชาวมุสลิมเนี่ยผู้หญิงก็จะถูกลดทอนสถานะลงไปนะครับไม่ได้ให้เท่าเทียมกับทางเพศชายนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะทางสังคมที่เป็นลักษณะครอบครัวของชาวมุสลิมนะครับในเรื่องของการศึกษาเนี่ยประเทศมาเลเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีอัตราผู้รู้หนังสือเนี่ยสูงนะครับในระบบการศึกษาของเขาเนี่ยเป็นระบบการศึกษาที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ามาเลเซียเนี่ยมีการศึกษาภาคบังคับเป็นเวลา6ปีโดยจะให้นะครับเด็กที่มีอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปเนี่ยเข้าสู่การศึกษาภาคบังคับก็คือการศึกษาในระดับประถมนะครับเป็นเวลา6ปีอันนี้คือการศึกษาภาคบังคับระบบการศึกษาของมาเลเซียเนี่ยเราเรียกกันว่าระบบแบบ632นะครับ632คืออะไรนะครับก็คือจะเรียนจะเริ่มต้นมาเลเซียเนี่ยอาจจะเริ่มต้นจากการเรียนในระดับเตรียมอนุบาลแล้วก็อนุบาลนะครับแต่เตรียมอนุบาลกับอนุบาลเนี่ยจะไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับจะเข้าสู่6ก็คือเป็นประถมการศึกษาภาคบังคับแล้วก็เข้าสู่3ซึ่งเป็นมัธยมต้นอันนี้ไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับละนะครับแล้วก็เข้าสู่2ก็คือมัธยมปลายนะครับหลังจากจบมัธยมปลายเนี่ยก็จะเป็นการศึกษาในระดับที่เราเรียกว่าเตรียมอุดมศึกษานะครับก็คือเป็นการเตรียมตัว1ปี
ก่อนที่จะทำการสอบเข้าในมหาวิทยาลัยนะครับคราวนี้เนี่ยจุดที่น่าสนใจในระบบการศึกษาของมาเลเซียเนี่ยคือในระดับประถมเนี่ยนะครับเขาก็จะมีให้เลือกนะครับว่าจะเรียนภาษาอะไรในโรงเรียนได้นะครับก็จะมีโรงเรียนที่ใช้ภาษามาลายูเป็นภาษาหลักนะครับมีโรงเรียนที่ใช้ภาษาจีนนะครับแล้วก็มีโรงเรียนที่ใช้ภาษาทมิฬของชาวอินเดียนะครับตรงจุดนี้เป็นจุดที่น่าสนใจคือมันเป็นการให้ความสำคัญกับความหลากหลายทางชนชาตินะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยคุณไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นชาวมาลายูจะต้องเป็นชาวจีนถึงจะเรียนภาษาของตัวเองได้คุณเป็นชาวมาลายูคุณอยากเรียนภาษาทมิฬคุณก็ไปเรียนได้นะครับแต่ว่าพอเข้ามาสู่ระดับการศึกษาระดับมัธยมต้นเนี่ยนะฮะก็จำเป็นจะต้องใช้ภาษามาลายูเป็นภาษาหลักในการเรียนนะครับแล้วก็มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่จะต้องเรียนควบคู่ต่อไปนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของระบบการศึกษาคราวนี้เนี่ยในเรื่องของลักษณะทางการเมืองการปกครองเนี่ยนะครับมาเลเซียเนี่ยได้รับอิทธิพลในทางการเมืองการปกครองมาจากอังกฤษที่วางรากฐานของระบบการเมืองไว้ให้นะครับปัจจุบันเนี่ยมาเลเซียปกครองในระบอบที่เป็นระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาที่อำนาจนะครับรวมศูนย์อยู่ที่รัฐบาลกลางนะครับมาเลเซียเนี่ยมีพระมหากษัตริย์ครับมีพระมหากษัตริย์ที่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับเพราะในมาเลเซียเนี่ยมีการปกครองแบ่งออกเป็นรัฐแต่ละรัฐเนี่ยจะมีเจ้าผู้ครองรัฐของตัวเองที่เราเรียกกันว่าสุลต่านนะครับในผู้ปกครองทั้ง9รัฐเนี่ยเขาจะมีการทำการเลือกตั้งนะครับเพื่อให้มีผู้มาดำรงตำแหน่งเป็นพระมหากษัตริย์นะครับผู้ที่เป็นเหมือนกับสัญลักษณ์นะครับของผู้ปกครองประเทศนะครับโดยจะมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับโดยคนที่เป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยจะไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้เกินเวลา5ปีนะครับพอหมดวาระเนี่ยก็จะมีการเลือกตั้งใหม่แล้วให้สุลต่านของรัฐอื่นๆที่ได้เลือกขึ้นมาเนี่ยมาดำรงตำแหน่งเป็นพระมหากษัตริย์สืบต่อไปแทนนะครับคราวนี้เนี่ยในเรื่องของการปกครองเนี่ยในระบบรัฐสภาเนี่ยก็จะมีระบบก็จะเป็นการใช้สภาคู่นะครับที่มีสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็วุฒิสภาโดยสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็จะมาจากการเลือกตั้งแล้วก็ในสภาผู้แทนเนี่ยเขาจะทำการตกลงกันว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายรัฐบาลฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายค้านในขณะที่วุฒิสภาเนี่ยก็จะมีทั้งฝ่ายที่มาจากการแต่งตั้งนะครับแล้วก็ฝ่ายที่มาจากการเลือกตั้งด้วยนะครับปัจจุบันนะครับมาเลเซียเนี่ยกำลังประสบปัญหาความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองเนื่องจากเสียงของฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านเนี่ยมีความใกล้เคียงกันมากนะครับแล้วตัวผู้นำประเทศเนี่ยนะครับก็กำลังประสบปัญหาในการถูกตั้งคำถามนะครับดังนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราจะพบเห็นเรื่องของบทบาทแล้วก็อำนาจของสถาบันกษัตริย์ที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากในเรื่องของการเมืองนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศมาเลเซียนะครับพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันเนี่ยที่ชื่อว่าสมเด็จอธิบดีอับดุลเลาะห์ชาเนี่ยท่านก็จะเข้ามามีบทบาทในการให้คำปรึกษามีบทบาทในการที่จะเข้าไปคอยดูแลนะครับแล้วก็เข้าไปมีบทบาททางการเมืองในการดูแล้วก็ว่าดูว่าใครเนี่ยที่สมควรที่จะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการเพิ่มบทบาทของสถาบันกษัตริย์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศมาเลเซียนะครับคราวนี้เนี่ยในเรื่องของลักษณะทางเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซียเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าประเทศมาเลเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีพื้นฐานโครงสร้างแบบเกษตรกรรมแต่ว่าไม่ได้มีแค่เกษตรกรรมอย่างเดียวเพราะว่าทางรัฐบาลเนี่ยก็มีนโยบายสนับสนุนแล้วก็พัฒนาด้านอุตสาหกรรมทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่นะครับให้มีการเจริญเติบโตดังนั้นเนี่ยแม้ว่าจะเป็นรากฐานทางเกษตรกรรมเนี่ยแต่ก็มีการที่จะเน้นการเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมควบคู่ไปด้วยนะครับในด้านเกษตรกรรมเนี่ยก็จะพบว่าในประเทศมาเลเซียเนี่ยก็จะมีการปลูกพืชนะครับแล้วก็เลี้ยงสัตว์รวมไปถึงการทำประมงนะครับโดยพืชที่มีความสำคัญเนี่ยก็จะมีเรื่องของปาล์มน้ำมันซึ่งมีการใช้พื้นที่จำนวนมากในประเทศเนี่ยเพื่อทำการปลูกปาล์มน้ำมันซึ่งก็เป็นประเด็นที่ถูกตั้งคำถามอย่างมากเพราะว่าการปลูกปาล์มน้ำมันเนี่ยส่งผลกระทบกับเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นป่าดงดิบแล้วเขาเกรง
มีผู้คน

จำนวนมากที่เกรงว่าการบุกรุกเข้าไปทำลายในการขยายพื้นที่ของปั๊มน้ำมันเนี่ยอาจจะนำไปสู่ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในประเทศมาเลเซียนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการปลูกยางพารานะครับแล้วก็โกโก้นะครับที่เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญนะจุดที่น่าสนใจเนี่ยก็คือมีการส่งออกปลานะครับซึ่งมีชื่อว่าปลาอโรวาน่าหรือที่ชาวไทยรู้จักกันในชื่อของปลามังกรนะครับซึ่งเป็นปลาพื้นเมืองของชาวมาเลเซียก็มีการคัดเลือกสายพันธุ์นะครับแล้วก็มีการเพาะเป็นฟาร์มนะครับแล้วส่งออกซึ่งสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาลนะครับนอกจากนี้ก็มีเรื่องของการเก็บสาหร่ายทะเลนะครับแล้วก็การประมงนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือในประเทศมาเลเซียเนี่ยมีการพยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบการเกษตรให้ทันสมัยโดยเน้นมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเกษตรเนี่ยโดยต้องการจะก้าวไปให้พ้นจากการเพาะปลูกก็คือแทนที่จะเพาะปลูกอย่างเดียวเนี่ยนะครับทางด้านการเกษตรเนี่ยก็มีการแปรรูปเป็นอาหารแล้วก็มีการตั้งศูนย์กลางด้านทางด้านอาหารอยู่ในหลายๆพื้นที่นะครับโดยสิ่งที่ทำให้มาเลเซียเนี่ยนะครับมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในด้านการเกษตรไปอย่างมากเนี่ยก็คือการแปรรูปอาหารให้กลายเป็นไอแปรรูปทางผลผลิตทางการเกษตรให้กลายเป็นอาหารนะครับโดยเฉพาะยิ่งอาหารฮาลาลของชาวมุสลิมนะครับที่มาเลเซียกลายเป็นศูนย์กลางของการผลิตและการกระจายนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีอุตสาหกรรมน้ำมันก๊าซธรรมชาติซึ่งสองสิ่งนี้เป็นอุตสาหกรรมหลักที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำคัญนะครับเราจะพบเห็นบริษัทน้ำมันสำคัญก็คือบริษัทปิโตนัสนะครับแล้วก็มีธุรกิจทางสถาบันการเงินอย่าง Maybank นะครับแล้วก็ CIMB นะครับซึ่งเป็นสถาบันทางการเงินหลักแล้วก็มีอิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจไปในภูมิภาคเอเชียซะด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีธุรกิจการท่องเที่ยวเนื่องจากมาเลเซียเนี่ยมีพื้นที่ในการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างอุทยานแห่งชาติกินาบาลูนะครับรวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีนะครับดังนั้นเนี่ยการท่องเที่ยวมาเลเซียเนี่ยจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยเสริมการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจได้นะครับในตอนที่3นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของความเชื่อและศาสนารวมไปถึงมรดกทางวัฒนธรรมของผู้คนในสหพันธรัฐมาเลเซียนะครับจากที่เราได้กล่าวมาในตอนที่2เนี่ยเราจะพบว่ามาเลเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชนชาติสูงมากนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อมีความหลากหลายทางชนชาติสูงเนี่ยมันจึงนำไปสู่ความหลากหลายทางศาสนานะครับแม้ว่ามาเลเซียเนี่ยจะมีผู้คนที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นจำนวนมากแล้วก็ศาสนาอิสลามเนี่ยนับว่าเป็นศาสนาประจำชาติและเป็นศาสนาหลักแต่ก็ยังมีศาสนาอื่นนะครับของคนต่างเชื้อชาติต่างชาติพันธุ์ที่มีอยู่ในมาเลเซียด้วยนะครับโดยศาสนาที่มีคนนับถือมากเป็นอันดับที่สองเนี่ยก็คือศาสนาพุทธนะครับรวมไปถึงยังมีศาสนาคริสต์ศาสนาฮินดูนะครับรวมไปถึงศาสนาของจีนอย่างลัทธิศาสนาเต๋าหรือศาสนาของจื้อนะครับแล้วดังนั้นเนี่ยในสังคมของมาเลเซียเนี่ยจึงเป็นสังคมที่มีการผสมผสานในการอยู่ร่วมกันของผู้คนในต่างศาสนานะครับรวมไปถึงนอกจากการมีเรื่องของศาสนาแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของความเชื่อดั้งเดิมของชนพื้นเมืองนะครับซึ่งชนพื้นเมืองเหล่านี้ก็ไม่ได้นับถือศาสนาอย่างเพียงอย่างเดียวแต่อาจจะมีความเชื่อดั้งเดิมอย่างการนับถือเรื่องของทวดหรือเทวดาอารักษ์ของชนเผ่าไทยนะครับก็คือนับถือสัตว์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็พวกเทวดาประจำตระกูลประจำเผ่าแล้วก็รวมไปถึงการนับถือวิญญาณของธรรมชาติอย่างกรณีของประเพณีวันกาวัยที่เป็นการประเพณีการเกี่ยวข้าวนะครับนอกจากนี้เนี่ยเชื่อมโยงมาจากศาสนาเนี่ยประเพณีก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยนะครับเราจะมีในมาเลเซียเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปตามศาสนาไปตามกลุ่มชาติพันธุ์นะครับอย่างชาวมุสลิมเนี่ยก็จะมีประเพณีฮารีรายอนะครับที่เป็นการเฉลิมฉลองร่วมกินข้าวด้วยกันนะครับในวันที่เป็นวันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนที่เป็นเทศกาลถือศีลอดนะครับของชาวมุสลิมหรือมีประเพณีตีวาปารีนะครับที่เป็นเรื่องของการบูชาพระลักษมีของชาวฮินดูนะครับที่เป็นการจุดไฟโดยเชื่อว่าการจุดไฟตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการนำมาเอาความโชคดีมาให้กับชีวิตนะครับรวมไปถึงเทศกาลตรุษจีนของชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็มีจุดที่น่าสนใจคืออย่างตรุษจีนเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยในบางปีก็จะมีการแขวนรูปของสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์

ของนักสัตว์ประจำปีนั้นๆนะครับซึ่งสัตว์บางประเภทเนี่ยอาจจะขัดกับความเชื่อของชาวมุสลิมนะครับอย่างกรณีของที่มีการเอาหมูกับสุนัขเนี่ยเข้ามาเป็นสัญลักษณ์นะครับทำให้ชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยก็เลยจำเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์เพื่อที่จะทำให้ชาวมุสลิมเนี่ยไม่เกิดความโกรธหรือเกิดความไม่พอใจนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ทำให้เราเห็นถึงการอยู่ร่วมกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยและมีการประสานทางวัฒนธรรมได้อย่างน่าสนใจนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเราลองมาดูมรดกทางวัฒนธรรมเนี่ยเราก็จะพบว่าเรามีเมืองสำคัญที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมในมาเลเซียอย่างมาละกากับจอร์จทาวน์นะครับซึ่งทั้งสองเมืองนี้เนี่ยเราก็จะพบว่ามันมีสิ่งสำคัญทางสถาปัตยกรรมนะครับอย่างมาละกาเนี่ยก็จะมีลักษณะของสถาปัตยกรรมที่เป็นที่ได้รับอิทธิพลจากชาวดัตช์นะครับแล้วก็จอร์จทาวน์ที่เป็นเมืองหลวงของชาวปีนังเนี่ยนะครับเราก็จะรู้จักกันในลักษณะของสถาปัตยกรรมแนวชิโนโปรตุกีสที่จะคล้ายๆกับตึกเก่าที่อยู่ในอำเภอถลางในจังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีมรดกทางโบราณคดีอย่างหุบเขาเล่งกงนะครับหุบเขาเล่งกงเนี่ยเป็นสถานที่ค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีที่เชื่อกันว่ามีอายุประมาณเป็นล้านปีนะครับแล้วก็หุบเขาแห่งนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการค้นพบมนุษย์โบราณที่เราเรียกกันว่ามนุษย์เปรตนะครับปัจจุบันเนี่ยบริเวณที่เป็นพื้นที่ขุดค้นทางโบราณคดีเนี่ยมีความละเอียดอ่อนอย่างมากนะครับแล้วเพราะว่าอาจจะได้รับอิทธิพลอาจจะได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างดังนั้นเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจึงได้รับความคุ้มครองจากรัฐบาลมาเลเซียนะครับเพื่อรักษามรดกทางโบราณคดีที่สำคัญไว้นะครับนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยมาเลเซียยังมีมรดกทางวัฒนธรรมในเรื่องของอาหารนะครับที่น่าสนใจก็จะมีอาหารอย่างนาซีเลมักนะครับนาซีเลมักก็คือเป็นข้าวมันของมาเลเซียที่เป็นข้าวที่ทำการหุงโดยมีการผสมกันน้ำกะทิแล้วก็มีการใส่เครื่องต่างๆเข้าไปไม่ว่าจะเป็นปลาร้าไม่ว่าจะเป็นไก่หรือไข่นะครับแล้วก็วางบนใบตองนะครับอันนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวมาเลเซียนะครับอีกอย่างนึงนะครับที่เป็นอาหารที่น่าสนใจเนี่ยก็คือลักซานะครับลักซาเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับซึ่งนักวิชาการเนี่ยเขาก็วิเคราะห์ว่าลักซาเนี่ยเป็นการผสมผสานระหว่างชาวมาลายูนะครับกับอาหารของชาวมาลายูกับอาหารของชาวจีนนะครับก็คือการเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวมาผสมกับน้ำยาในแบบของชาวมาลายูนะครับก็จะมีความแตกต่างนะครับไปตามหลายๆเมืองนะครับอย่างก็มีลักซาของปีนังก็จะมีลักษณะหนึ่งลักษณะของเมืองอื่นก็จะมีลักษณะที่ต่างจากของปีนังนะครับซึ่งทั้งสองอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ชาวมาเลเซียมีความภาคภูมิใจนะครับกล่าวโดยสรุปเนี่ยประเทศมาเลเซียเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ในบริเวณคาบสมุทรนะครับเราจะพบได้ว่าจากสภาพทางลักษณะทางภูมิศาสตร์เนี่ยทำให้มาเลเซียเนี่ยมีทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นจำนวนมากและทรัพยากรเหล่านั้นเนี่ยก็เอื้อต่อการพัฒนาประเทศและการเจริญเติบโตโดยเฉพาะยิ่งทรัพยากรปิโตรเลียมนะครับและก๊าซธรรมชาติที่เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาทางเศรษฐกิจนะครับในสภาพสังคมของชาวมาเลเซียเนี่ยเราจะพบเห็นลักษณะสำคัญก็คือเป็นสภาพสังคมที่มีความเป็นพหุวัฒนธรรมค่อนข้างสูงก็คือมีผู้คนหลากเชื้อชาติหลากวัฒนธรรมดำรงอยู่ในดินแดนเดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งนะครับโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มชาวมาลายูที่เราเรียกกันว่าภูมิบุตรนะครับซึ่งรัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนและให้สิทธิพิเศษกับชาวจีนรวมไปถึงชาวอินเดียที่เขาเป็นกลุ่มที่อยู่นอกภูมิบุตรแล้วก็ไม่ได้รับการสนับสนุนตรงนั้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นประเด็นเชื่อมโยงไปในประเด็นทางการเมืองนะครับซึ่งมาเลเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับแล้วก็แม้ว่าจะมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยแต่จริงๆแล้วในทางการบริหารประเทศเนี่ยคนที่เป็นผู้บริหารจริงก็คือนายกรัฐมนตรีนะครับดังนั้นเนี่ยการดำเนินนโยบายจึงขึ้นอยู่กับกลุ่มคนที่ได้รับการเลือกตั้งขึ้นมานะครับแล้วก็จะดำเนินนโยบายว่าจะไปในทิศทางใดนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็มีความพยายามที่จะหาทางแก้ไขในประเด็นเรื่องความขัดแย้งตรงนี้นะครับ อย่างที่กล่าวมาเนี่ยเนื่องจากมาเลเซียมีฐานทรัพยากรที่เป็น
มีความอุดมสมบูรณ์เป็นจำนวนมากนะครับทำให้มีแหล่งทั้งมีแหล่งทางโบราณคดีที่สำคัญมีแหล่งทางวัฒนธรรมแล้วก็มีแหล่งทางธรรมชาติซึ่งช่วยสนับสนุนในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของมาเลเซียด้วยนะครับเราก็คงจะเห็นภาพรวมกันแล้วนะครับในวันนี้นะครับก็ขอขอบ

0: สำหรับเนื้อหาในหน่วยที่8ภาษาในวิถีชีวิตและสังคมไทยเนี่ยนะครับเมื่อสักครู่ อาจารย์เจษดาได้อธิบายในเรื่องของการละเล่น และเพลงพื้นบ้านไปแล้วจะเห็นได้ว่าในเนื้อหาหน่วยของอาจารย์เมื่อสักครู่ที่อาจารย์เจษดาบรรยายเนี่ยก็มีเกี่ยวเรื่องของภาษาเข้าไปด้วยเนาะอาจารย์ประสันนะอาจารย์เจษดาเห็นได้ว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมแขนงไหนของไทยนะครับเราไม่สามารถที่จะแยกออกประเภทออกมาแบบโดดๆได้นะครับพอเราพูดถึงเพลงก็ดีเราพูดถึงการละเล่นก็ดีภาษาก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับหรือพอเราพูดถึงภาษานะครับวัฒนธรรมด้านอื่นๆซึ่งเดี๋ยวอาจารย์วสันต์จะได้บรรยายต่อไปก็คือเรื่องวรรณคดีเห็นไหมครับหรือวรรณกรรมเนี่ยก็จะเป็นหน่วยที่จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยเนื้อหาที่เราจัดไว้เนี่ยพยายามจะแบ่งเป็นเรื่องๆเพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยจับประเด็นได้ง่ายนะครับคราวนี้เราลองมาดูว่าในเนื้อหาของหน่วยที่8เนี่ยขอบข่ายเขาพูดถึงอะไรบ้างเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในภาพรวมก่อนนะครับเนื้อหาโดยรวมของหน่วยที่8เนี่ยในตอนที่1เลยนะครับเขาจะพูดถึงเรื่องความรู้ทั่วไปเรื่องภาษาให้นักศึกษาเข้าใจก่อนว่าพอพูดเรื่องภาษาแล้วอะไรบ้างล่ะที่เราจำเป็นต้องรู้นะครับหลังจากนั้นเราจะมาดูว่าแล้วถ้าเราต้องเรียนเกี่ยวกับภาษาไทยเนี่ยมีลักษณะใดหรือมีข้อพินิจอะไรที่เราจำเป็นจะต้องทราบนะครับซึ่งอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเพราะเราเป็นคนไทยนะครับเราจะไม่เพียงแต่ใช้ภาษาโดยสัญชาตญาณแต่เราจะต้องใช้ภาษาอย่างที่เราสามารถที่จะใช้มันเป็นเครื่องมือสื่อสารให้อย่างสำลิดผลนะครับแล้วในตอนต่อไปเราจะมาพูดถึงภาษากับสังคมซึ่งเป็นสองส่วนอีกเหมือนกันที่แยกจากกันไม่ได้เพราะอะไรเพราะมนุษย์ซึ่งอยู่ในสังคมเป็นคนใช้ภาษานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมนุษย์เป็นคนใช้ภาษานะครับมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้นะครับต้องรวมกันเป็นสังคมภาษากับสังคมจึงเป็นของที่ตัดกันไม่ขาดนะครับคราวนี้สุดท้ายเลยคือตอนสุดท้ายคือภาษาในสังคมไทยซึ่งเราจะมาดูลักษณะย่อยๆละนะครับจริงๆภาษาในสังคมไทยเนื้อจำภาษามีเยอะแต่ในหน่วยนี้ก็จะนำเสนอเฉพาะบางประเด็นเช่นภาษาเฉพาะกิจนะเวลาอย่างเงี้ยคนที่เคยเรียนกับเราแล้วจะบอกอุ้ยทำไมมันคุ้นๆในข้อสอบนะอาจารย์ประสันเพราะว่า
1: อยู่แถวนี้แหละ
0: อยู่แถวนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นขอบข่ายคราวนี้เราลองมาดู
1: ความหมาย
0: ครับในตอนแรกเลยคือความรู้ทั่วไปเรื่องภาษาที่เมื่อสักครู่อาจารย์ประสันบอกแล้วว่าเราลองมาดูความหมายสินะครับพอเราพูดถึงภาษาเนี่ยนะครับในเนื้อหาหน่วยนี้เนี่ยให้นิยามไว้ว่าภาษาคือระบบการสื่อสารอย่างมีความหมายของมนุษย์เห็นไหมครับมีคีย์มีคำสำคัญที่นักศึกษาต้องจับหลายคำละนะครับภาษาคือการสื่อสารการสื่อสารนั้นไม่ใช่แบบสเปะสปะมันต้องมีระบบครับนะครับระบบนั้นเอามารวมกันแล้วมันจึงมีความหมายขึ้นมานะครับตัวระบบที่รวมกันจนมีความหมายนี่แหละครับมนุษย์จึงใช้สิ่งเหล่านี้สื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งการสื่อสารนั้นนะครับระบบการสื่อสารไม่ได้มีระบบเดียวจะมีหลายระบบนะครับถ้าดูใน PowerPoint บอกสื่อสารได้ท่าทางนะครับทำไมเรารู้ล่ะจันวสันสายหน้าแปลว่า
1: ไม่
0: ทำไมจัน
1: วสันสังคมไทยเนาะสายหน้าคือไม่ใช
0: ่หรือเวลา
1: เพื่อนมือเรียก
0: เราอยู่ไกลหน่อยกวักมือ
2: เข้ามา
0: ครับแปลว่าในคนในสังคมเราต้องรู้ความหมายของท่าทางเหล่านี้นะครับเหมือนกันครับยกตัวอย่างง่ายๆเวลาเราจะโดยสารรถสาธารณะเช่นรถเมล์เนี่ยเราอยากให้รถเมล์จอดป้ายเราต้องทำ
1: โบก
0: ใช้คำว่าโบกนะครับแต่ในสังคมบางสังคมเนี่ยเขาไม่ได้โบกนะครับเขายกมือขึ้นสูงๆนะครับแปลว่าให้รถเมล์นั้นหยุดอันนี้คือระบบที่เรากำหนดขึ้นมาเองเราเข้าใจกัน

0: ที่เข้าใจว่าอันไหนแปลว่าใช่อันไหนคือไม่ใช่เรางงนะครับนอกจากท่าทางแล้วยังมีเครื่องหมายด้วยมีเสียงพูดมีตัวเขียนซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยระบบทั้งสิ้นนะครับคราวนี้ในเนื้อหาในหน่วยนี้เนี่ยบอกแล้วระบบการสื่อสารมีหลายอย่างแต่ในหน่วยนี้เนี่ยเราเน้นส่วนที่สำคัญเป็นฐานเลยคือเรื่องของเสียงเพราะระบบอื่นนั้นพัฒนาขึ้นหลังจากที่เรามีระบบการสื่อสารด้วยเสียงแล้วเป็นที่ตกลงกันแน่ชัดแล้วว่าเสียงนี้จะหมายถึงรวมกันแล้วเสียงนี
1: ้
0: รวมกับเสียงนี้จะหมายถึงอย่างนี้เราตกลงกันแล้วนะครับคราวนี้เพราะฉะนั้นในหน่วยนี้เนี่ยพอเราพูดถึงภาษาเราจึงเน้นเรื่องเสียงเป็นฐานสำคัญนะครับคราวนี้ความต่างระหว่างมนุษย์กับสัตว์คือมนุษย์มีภาษาครับนะครับสัตว์มีการสื่อสารแต่สัตว์ยังไม่มีภาษานะครับมนุษย์มีภาษาจึงสามารถที่จะสร้างวิทยาการและวัฒนธรรมได้นะครับอาจารย์เจษฎาบรรยายแล้วว่าเรามีเพลงเรามีการละเล่นสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดเลยถ้าเราไม่มีภาษานะครับทำไมสัตว์ไม่มีการละเล่นล่ะทำไมสัตว์ไม่มีวรรณกรรมล่ะเพราะว่าสัตว์ยังไม่มีภาษาที่เป็นระบบซับซ้อนเหมือนกับมนุษย์นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ตรงไปตรงมาแล้วก็อธิบายได้ง่ายที่สุดนะครับคราวนี้เราลองมาดูว่าความสำคัญของภาษาล่ะมีอะไรบ้างนะครับเราจะเห็นว่าชัดเจนครับง่ายที่สุดเลยเราใช้ภาษาเพื่อ
1: สื่อบอกเรียนรู
0: ้บอกแล้วก็เรียนรู้สื่อก็คือสื่อความหมายระหว่างกันบอกก็คือบอกความต้องการหรือบอกสิ่งที่เราชอบเราไม่ชอบ
2: บอกข่าวสาร
0: ใช่บอกข่าวสารก็ได้นะครับและเราใช้ภาษาในการเรียนรู้เนี่ยแหละครับนักศึกษาทำไมไม่ต้องมานั่งไม่ต้องมาคอยหาความรู้ใหม่ๆโดยใช้วิธีอื่นแต่เราหาความรู้ใหม่ๆโดยการใช้ภาษานี่แหละเป็นสื่อนะครับที่สำคัญคือภาษาทำให้เกิดความสืบเนื่องของสติปัญญานะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวภาษาเนี่ยทำให้มนุษย์เกิดกระบวนการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยมนุษย์พัฒนาตามสัญชาตญาณเช่นเด็กนอนอยู่แบะเบาะ3เดือน4เดือนก็พลิกคว่ำอันนี้พอ6เดือนลุกคลานเห็นไหมพวกนี้เป็นสัญชาตญาณทั้งสิ้นนะครับแต่เมื่อมนุษย์เรียนรู้ภาษาแล้วการพัฒนาทางสมองต่อไปจะอาศัยสติปัญญาทั้งสิ้นจะไม่ใช่ทำโดยสัญชาตญาณละเพราะฉะนั้นตัวภาษาเนี่ยทำให้เกิดสติปัญญาที่พัฒนาต่อเนื่องอย่างไม่รู้จบนะครับนอกจากนี้ยังมีตัวภาษาทำให้เกิดความคิดและก็การสั่งสมความคิดจันวสันมีอะไรบ้างที่เราสั่งสมความคิดไว้
1: แค่นี้ครับภูมิปัญญาต่างๆอะไรเงี้ยก็สอดผ่านก็สืบทอดผ่านทางภาษาเนาะเราจะรู้เรื่องราวในอดีตได้อย่างไรกันเนี่ยจากตัวหนังสือจากอะไรล่ะบันทึกที่คนสมัยก่อนเขียนไว้บอกเล่าที่เราเล่าต่อๆกันมาเนี่ยครับก็เกิดการสะสมความคิดหรือแม้ตัวเราเองก็เถอะเรียนแต่เด็กๆจนปัจจุบันเนี้ยเราก็มีความรู้ที่เพิ่มพูนมากขึ้นที่ได้เรียนนะเนาะเนี่ยมันก็เป็นการสะสมความคิดที่เกิดนวัตกรรมอะไรใหม่ๆขึ้นมาได้นั่นเอง
0: ถูกต้องครับที่อาจารย์วสันต์ขยายความนี้ถูกต้องและชัดเจนมากนะครับและประเด็นสุดท้ายคือภาษาเนี่ยก่อให้เกิดวัฒนธรรมในยุคประวัติศาสตร์นักศึกษาที่ได้ฟังคำบรรยายในหน่วยที่ว่าด้วยความประวัติศาสตร์แล้ว
1: สุพันธ์ทัตได้อาจารย์สุพันธ์ทัตได้บอกไปแล้วนะครับว่ามันมี2สมัยคือสมัยก่อนประวัติศาสตร์กับสมัยประวัติศาสตร์ใช่ไหมสมัยก่อนประวัติศาสตร์คือไม่มีภาษาใช
0: ้
1: นะครับ
0: ไม่มีตัวอักษร
1: ไม่มีตัวอักษร
0: ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนภาษา
1: อาจจะมีภาษาพูดมาก่อนแหละแต่มีภาษาเขียนนะครับส่วนสมัยยุคประวัติศาสตร์เนี่ยคือเริ่มมีการบันทึกไปแล้วอักษรนะครับ
0: เพราะฉะนั้นภาษาเนี่ยก่อให้เกิดวัฒนธรรมในยุคประวัติศาสตร์แล้วพอหลังจากยุคประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยมนุษย์ก็มีวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเรามีวันนี้ได้ไม่วิทยาการที่เจริญก้าวหน้าในวันนี้เนี่ยนะครับล้วนแต่สั่งสมมาจากภาษาที่เราได้ก่อร่างสร้างเอาไว้จนแข็งแรงนะครับคราวนี้เราลองมาดูต่อไปว่าถ้าเราจะศึกษาภาษาเนี่ยเราจะศึกษาในแนวไหนได้บ้างนะครับแนวแรกคือหลักภาษาและไวยากรณ์เรื่องอันนี้เนี่ยเป็นความรู้ที่ยากสักหน่อยนักศึกษาเราอาจจะบอกว่าทำไมต้องเรียนไวยากรณ์เนาะแล้วทำไมเราจะต้องรู้ว่าคำนี้เป็นคำประเภทไหนนะครับแต่การศึกษาเหล่านี้แหละครับจะทำให้เราใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องนะครับเรารู้ได้อย่างไรว่าไอ้ตำแหน่งคำเนี้ยเราจะต้องใช้คำประเภทไหนก็เพราะว่าเรามีความรู้ทางหลักภาษาและไวยากรณ์นะครับการศึกษาแนวที่2คือภาษาเก่าภาษาโบราณอันนี้ชัดเจนครับถ้าเราจะศึกษาภูมิปัญญา ของคนในอดีต

0: เราหนีไม่พ้นที่จะต้องศึกษาภาษาโบราณให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นการศึกษาแนวภาษาโบราณหรือภาษาเก่าเนี่ยจึงศึกษาเพื่อที่จะมุ่งให้เราสามารถที่จะ
1: เข้าใจ
0: ความหมายหรือเข้าใจความหรือเข้าใจภูมิปัญญาที่บันทึกไว้โดยอักษรโบราณนะครับประเด็นที่3อันนี้รับมาจากตะวันตกละนะครับก็คือการศึกษาแนวภาษาศาสตร์ซึ่งตรงนี้เขาจะเป็นเขาบอกว่าการศึกษาแนวนี้เป็นการศึกษาแนววิทยาศาสตร์เช่นเราจะรู้ได้ยังไงว่าคำนี้ประกอบด้วยหน่วยเสียงอะไรต้องไปจำแนกแยกแยะครับนะครับคำหนึ่งคำประกอบด้วยเสียงหลายเสียงนะครับการที่เราจะรู้ว่าคำว่าอะไรนะนักศึกคำว่ากานะครับซึ่งแปลว่านกกาเนี่ยมีเสียงอะไรบ้างจำเป็นต้องศึกษาภาษาในแนวภาษาศาสตร์นะครับและสุดท้ายคือการศึกษาภาษาเชิงเปรียบเทียบนะครับการศึกษาเชิงเปรียบเทียบอาจจะศึกษาภาษาในช่วงเวลาเดียวกันก็ได้แต่เป็นภาษาที่มีความสัมพันธ์กันเช่นศึกษาเปรียบเทียบคำศัพท์ในภาษาไทยกับภาษาลาวเพื่อจะเราจะรู้ว่าเอ๊ะสองภาษาเนี้ย
1: ม
0: ีความสัมพันธ์กันไหมเป็นภาษาพี่น้องจริงหรือเปล่านะครับหรืออาจจะศึกษาเปรียบเทียบต่างเวลาก็ได้เราอยากจะรู้ว่าเอ๊ะคำเนี้ยในสมัยสุโขทัยเนี่ย
1: ใช้ในความหมายไหนหรือใช้คำว่าอะไร
0: นะครับอันนี้เป็นการศึกษาภาษาเชิงเปรียบเทียบนะครับตรงนี้เนี่ยนักศึกษาไม่ต้องมีความรู้ว่าโอ้โหไปศึกษาทางภาษาศาสตร์ศึกษาเชิงเปรียบเทียบหรอกแต่ให้รู้ขอบข่ายไว้ว่าเวลาที่เราจะศึกษาภาษาเนี่ยเราไม่ใช่ศึกษาเพียงอ่านออกเขียนได้แล้วนะครับเราอาจจะต้องศึกษาในแนวเชิงลึกขึ้นนะครับ
1: ครับผม
0: คราวนี้เราลองมาดูว่าเราจะก้าวเข้ามาในความรู้ที่เกี่ยวกับภาษาไทยนะครับก็คือประเด็นแรกเลยคือลักษณะสำคัญของภาษาไทยนะครับเขาบอกไว้ว่าภาษาไทยเป็นภาษาคำโดดนะครับภาษาคำโดดเนี่ยไม่ได้แปลว่าคำนั้นมันโดดนะครับเวลาที่เราเรียงคำในประโยคแล้วเนี่ยนะฮะคำนั้นเช่นคำว่ากินนะฮะไปปรากฏในประโยครูปร่างหน้าตาของคำว่ากินหรือการออกเสียงก็จะไม่เปลี่ยนไปนะครับอันนี้เราจึงเรียกว่าภาษาคำโดดนะครับพูดง่ายๆคือคำนั้นเป็นคำสำเร็จรูปไม่ต้องไปเปลี่ยนหน้าตาไม่ต้องไปเปลี่ยนเสียงนะครับโดยที่ต้องไปคำนึงถึงเรากินข้าวแล้วยังเรายังไม่ได้กินเรากินกับเพื่อนหรือเรากินคนเดียวนะครับอันนี้ไม่ต้องคำนึงถึงนะครับแต่ลักษณะภาษาไทยเมื่อเราไม่มีการคำนึงถึงเรื่องของไวยากรณ์ไม่ใช่เรื่องของ
1: การเปลี่ยนรูปเนี่ย
0: เรื่องการเปลี่ยนรูปคำเนี่ยภาษาไทยลักษณะสำคัญของภาษาไทยคือการเรียงคำเข้าในประโยคมีผลโดยตรงต่อความหมายแปลว่าคำมันอยู่สลับที่ปุ๊บ
1: ความหมายเปลี่ยน
0: ความหมายมันก็เปลี่ยนไปนะครับในขณะที่บางภาษาเช่นภาษาแหมอาจารย์เดี๋ยวเขานักศึกษาบอกอาจารย์ยกภาษาพระมาเลยคือภาษาบาลีนะครับตำแหน่งของคำไม่ได้มีผลต่อความหมายเพราะรูปคำกริยารูปคำนามพวกนี้ถูกฟิกตายตัวว่าเขาบ่งว่าใครทำบ่งว่าทำเมื่อไหร่นะครับกินข้าวกินเมื่อไหร่กินไปแล้วยังไม่ได้กินคนทำกริยากินนั้นมีกี่คนนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีผลนะครับที่สำคัญคือภาษาไทยมีระบบเสียงของตัวเองระบบเสียงที่มีลักษณะเฉพาะของภาษาไทยคือเสียงวรรณยุกต์ที่ภาษาบางภาษาไม่มีนะครับและอันนี้แหละเป็นลักษณะเฉพาะของเราจับได้ว่าคนนี้ไม่ใช่คนไทยที่พูดภาษาไทยเราจับจากเสียงวรรณยุกต์เป็นเสียงสำคัญนะครับบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าโอ้โหคนจีนเนี่ยเสียงพยัญชนะกับสระของจีนกับไทยใกล้กันแต่เราจะจับเสียงวรรณยุกต์ของคนจีนได้เพราะเขาจะออกไม่ค่อยตรงนอกจากเขาเรียนภาษาไทยมานานๆนะครับคราวนี้ในประเด็นที่3คือระบบการสร้างคำของภาษาไทยนี่แหละครับมีลักษณะเป็นลักษณะสำคัญหนึ่งนะครับจริงๆต้องบอกงี้ครับว่าคำในภาษาไทยเนี่ยมีอยู่จำกัดนะครับแต่เราสามารถใช้คำอย่างไม่จำกัดเพราะเราสร้างคำที่มีจำกัดนั้นให้ขยายวงศัพท์ไปนะครับการสร้างคำอาจจะมีหลักๆคือ3ประเภทก็คือคำผสมคำซ้ำและคำซ้อนนะครับซึ่งเดี๋ยวนักศึกษาไปดูว่าคำผสมเขาก็จะบอกว่าเอาคำมูล2คำมาเรียงติดกันนะครับเมื่อผสมแล้วได้ความหมายใหม่หรือขยายความหมายเดิมให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเช่นมีคำว่าลูกมีคำว่าน้ำเอามารวมกันกลายเป็นลูกน้ำ

0: แกเป็นลูกยุงไปเลย
1: กลายเป็นลูกยุง
0: ไม่เกี่ยวกับน้ำเลย
1: ผสมไม่เกี่ยวอะไรเลยนะครับเห็นไหมฮะนี่คือการผสมนะครับหรือซ้อนมีคำที่มีคำมูลที่มีความหมายคล้ายกันหรือใกล้กันนะครับเอามาผสมกันเช่นคำว่าบ้านบวกกับคำว่าเรือนเป็นบ้านเรือนนะครับหรือคำว่าติดกับคำว่าขัดเอามาเป็นติดขัดนะครับคำซ้ำง่ายครับอันนี
0: ้คำเดียวกันเลย
1: คำเดียวกันออกเสียงซ้ำกัน
0: ครับ
1: นะครับโดยใช้รูปไม้ยมกนะครับเนี่ยถ้าท่านนักศึกษาได้ศึกษาภาษาเปรียบเทียบโบราณตัวไม้ยมกเนี่ยเดิมมันเขียนเป็นเลข2ไทยฮะพอเขียนไปนานๆปุ๊บก็ไม่อยากตวัดหางขึ้นละหางหายจึงกลายเป็นเครื่องหมายไม้ยมกตัวเครื่องหมายไม้ยมกเนี่ยบอกว่าถ้าเจอเมื่อไหร่เจออย่างเงี้ยให้ออกเสียง2ครั้งนะครับนอกจากนี้ในหน้า PowerPoint ยังมีการสร้างคำโดยที่เรียกว่า
0: สมาร์ทคำ
1: คำสมาร์ทหรือการสมาร์ทคำนะครับจริงๆอันนี้เนี่ยเป็นลักษณะย่อยจะบอกว่าเป็นลักษณะย่อยก็ได
0: ้ของผสม
1: ของผสมก็ได้หรือจะจัดออกมาแยกก็ได้เพราะว่าคำสมาร์ทก็คือลักษณะเหมือนผสมเลยคือมีคำสองคำแล้วเอามารวมกันแต่มีเงื่อนไขว่าคำสองคำนั้นต้องเป็นคำบาลีสันสกฤตเอามารวมกันเช่นมีคำว่าเทวะกับคำว่าราชาเอามารวมกันกลายเป็น
0: เทวราชา
1: เทวราชาเนี่ยคือการสมาร์ทคำนะครับอันนี้คือเพียงแต่ว่าเรื่องการสมาร์ทคำนี้นักศึกษาอาจจะมองแล้วอาจารย์แล้วผมจะรู้ได้อย่างไรว่าอันไหนเป็นบาลีสันสกฤตอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรในเบื้องต้นเนี่ยนักศึกษาให้เข้าใจไว้ก่อนผสมซ้ำซ้อนนะครับแล้วก็การสมาร์ทก็จะมีลักษณะอย่างนี
0: ้
1: นะ
0: ครับ
1: เราลองมาดูว่าภาษาไทยในแง่มุมต่างๆก็คือพอเราพูดถึงภาษาไทยเนี่ยส่วนหนึ่งที่มันจะเกี่ยวมีคำอยู่ 3-4 คำที่นักศึกษาควรจะเข้าใจก็คือภาษากลางภาษาราชการและภาษามาตรฐานนะครับจริงๆ3คำนี้เนี่ยพอดีโชคดีในภาษาไทยเนี่ยเราหมายถึงภาษาไทยถิ่นกรุงเทพนะครับเราภาษาไทยเนี่ยเราไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนโยบายทางภาษานะครับเราไม่มีปัญหาว่าทำไมเธอใช้ภาษาไทยถิ่นกรุงเทพเป็นภาษามาตรฐานแต่ในบางสังคมเช่นอินเดียเนี่ย
0: ทำไมต้องใช้ภาษาเมืองหลวงใช่ไหม
1: ครับใช่นะครับจนสุดท้ายพอมีปัญหาเลยบอกอ้าวงั้นภาษาอังกฤษแล้วกันเป็นภาษาราชการไปเลยเพื่อไม่ให้
0: เกิดความขัดแย้ง
1: ความขัดแย้งว่าทำไมเลือกภาษานี้เป็นภาษาราชการทำไมเลือกภาษานั้นเป็นภาษา
0: อินเดียภาษาถิ่นเยอะนี่ฮะใช่ไหมภาษามคธภาษาอะไรเต็มไปหมดเลย
1: นะครับเพราะฉะนั้นตัวภาษากลางก็ดีภาษาราชการก็ดีภาษามาตรฐานก็ดีเนี่ยตรงนี้เนี่ยภาษาไทยโชคดีที่ว่าเราหมายถึงภาษาไทยถิ่นกรุงเทพจริงๆบอกว่าโอ้โหภาษากรุงเทพเนี่ยเป็นภาษาราชการเป็นภาษากลางภาษาไทยกรุงเทพก็เป็นภาษาถิ่นหนึ่งเหมือนกันนะครับ
0: แต่ถูกยกขึ้นมา
1: แต่ถูกยกขึ้นมานะครับทำไมถึงบอกว่าเป็นภาษากลางภาษาราชการเพราะเราใช้ภาษานี้แหละนะครับใช้ในการเรียนการสอนนะครับแล้วก็ใช้ในการติดต่อราชการนะครับอันเนี้ยนะครับส่วนภาษาถิ่นอื่นเนี่ยความแตกต่างมันอาจจะมีในเรื่องของการใช้คำศัพท์ต่างกันนะครับหรือการใช้เสียงวรรณยุกต์ที่ต่างกันนะครับคราวนี้เราลองมาดูว่าภาษาไทยในแง่มุมที่2ก็คือบทบาทของผู้นำในการสร้างภาษามาตรฐานนะครับด้วยความที่ภาษาถิ่นกรุงเทพนี่แหละครับมีลักษณะที่ต้องใช้เป็นภาษาราชการเราจึงต้องทำให้ภาษานี้นะฮะหรือพูดง่ายๆเป็นข้อตกลงร่วมกันว่าถ้าเราเขียนคำว่าออกเสียงว่ามาตรฐานต้องเขียนแบบนี้นะนะครับถ้าเขียนคำว่ากลางต้องเขียนแบบนี้นะถ้าเขียนว่าสมมุติต้องเขียนแบบนี้นะนะครับอันนี้คือการสร้างให้ภาษามีมาตรฐานนักศึกษาบอกไม่เห็นต้องเรียนเลยนะเรากว่าที่จะมีมาตรฐานในการเขียนคำเนี่ยในอดีตถ้าไปย้อนดูในจารึกนะครับคำเดียวกันเนี่ย
0: สะกดหลายแบบ
1: สะกดหลายแบบนะครับเพราะเราเขียนตามเสียงที่เราได้ยินนะครับเมื่อเราเขียนตามเสียงได้ยินก็ฉันได้ยินอย่างเงี้ยก็เลยเขียนแบบนี้นะครับคราวนี้ภาษากลางกับภาษาถิ่นเมื่อสักครู่ผมได้อธิบายไปแล้วบ้างว่าจริงๆมันเกี่ยวพันกันเพราะภาษากรุงเทพก็เป็นภาษาถิ่นหนึ่งนะครับภาษาถิ่นบางถิ่นก็เป็นภาษากลางนะครับเพราะฉะนั้นเป็นส่วนที่สัมพันธ์กันนะครับและภาษาเป็นภาษามีความสัมพันธ์กับการเมืองและการศึกษาอันนี้ชัดเจนนะครับการเมืองนะครับเราจะเห็นได้ว่าการเมืองเรื่องสำคัญคือต้องการออกกฎหมายนะมีการตกลงกฎหมายก็คือเป็นข้อตกลงร่วมกันนะครับหรือเป็นกฎเกณฑ์ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมล้วนใช้ภาษาทั้งสิ้นการศึกษายิ่งเห็นชัดถ้าเราไม่มีภาษาเราใช้การเรียนการสอนไม่ได้เลย

0: อ่ะเราลองมาดูอ่ะคราวนี้เราลองมาเทียบกันระหว่างภาษากลางกับภาษาถิ่นนะครับภาษากลางเนี่ยนะครับก็เป็นภาษาไทยภาคกลางภาษาภาคกลางหรือภาษาไทยถิ่นกรุงเทพนะครับภาษาไทยโดยเฉพาะภาษากรุงเทพเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงทางภาษารวดเร็วเพราะมีปฏิสัมพันธ์กับภาษาต่างๆจำนวนมากนะครับในขณะที่ภาษาถิ่นจะรักษาถ้อยคำสำนวนเก่าเอาไว้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรักษาเอาไว้เนี่ยจึงเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่จะทำให้เราศึกษาภาษาโบราณได้นะครับและจึงทำให้ภาษาถิ่นเนี่ยเปลี่ยนแปลงช้านะครับคราวนี้เราลองไปดูประเด็นที่3นะครับก็คือภาษากับสังคมนะครับประเด็นแรกคือสังคมภาษานะครับสังคมภาษาก็คือพูดง่ายๆเป็นสังคมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับเพราะสังคมของมนุษย์ทุกสังคมล้วนเป็นสังคมภาษาทั้งสิ้นนะครับมนุษย์ผมเคยอ่านหนังสือเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมาพร้อมกับสัญชาตญาณและทักษะการเรียนรู้ภาษานะครับเราจะเห็นได้ว่าเด็กๆนะอาจารย์วสันต์อาจารย์เจษฎาแม่เราก็ไม่ได้บอกมาสอนเราตอนเราเป็นทารกอะครับแม่ก็ไม่ได้มาสอนว่าอ้าวนี่นะคำว่ากินเป็นคำกริยาต้องอยู่หลังคำนามนะต้องอยู่ก่อนหน้าคำเนี้ยเราไม่ได้เขาไม่ได้สอนเราอย่างนั้นแต่เขาพูดให้เราฟังทุกวันกินกินกินเราเรียนรู้เรามีทักษะการเรียนรู้ภาษาแล้วอันนี้แหละครับจึงเป็นส่วนหนึ่งของทักษะของมนุษย์ที่ต่างจากสัตว์นะครับสังคมที่มีภาษาย่อมต้องเจริญกว่าสังคมอื่นนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือภาษาก่อให้เกิดวัฒนธรรมด้านสุนทรียะเช่นวรรณคดีเช่นเพลงเช่นการละเล่นนะครับคราวนี้เราลองมาดูอันนี้พูดไปก็เหมือนเล่นกับคำนะอย่างนั้นนะอันแรกสังคมภาษาอันที่สองภาษาสังคมพอเล่นกับคำอย่างนี้ปุ๊บความหมายเปลี่ยนเลยนะครับสังคมภาษาหมายถึงสังคมมนุษย์ภาษาสังคมหมายถึงภาษาที่ใช้
1: ในสังคม
0: ในสังคมและขึ้นอยู่กับบริบทของผู้ใช้และผู้รับสารนะครับสังคมมนุษย์นะครับที่ต่างกันหรือสังคมของคนไทยที่มีอาชีพต่างกันย่อมใช้ภาษาต่างกันหรือสังคมที่คนวัยต่างกันย่อมใช้ภาษาต่างกันเราจะเห็นได้ว่าวัยรุ่นเนี่ย
1: โอ้ภาษาพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลย คนแก่ฟังมันงงเลย
0: ครับโดยเฉพาะทุกวันนี้นะจันติสดาว่าเราอะไรอ่ะใช้การสื่อสารผ่านเครื่องมือสื่อสาร
1: คร
0: ับ เคยผมเคยอ่านแชทไลน์ของวัยรุ่นเนี่ยถึงกับงงเลยว่าเขาสื่อสารกันได้เข้าใจจริงจ
1: ริ
0: งนะครับอันเนี้ยมันทำให้เห็นได้ชัดเลยว่าภาษาสังคมเป็นตัวกำหนดการใช้ภาษาของกลุ่มนั้นๆนะครับเราอาจจะคุ้นเคยกับการใช้ภาษาที่มีโครงสร้างสมบูรณ์นะด้วยความที่เราอาจจะมีสื่อสารโดยทางวิชาการด้วยแล้วก็วัยด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มวัยรุ่นเขาเน้นสั้นกระชับฉับไวและมีเอกลักษณ์เฉพาะตนนะฮะคราวนี้เราลองมาดูภาษาศาสตร์สังคมก็คือการศึกษาภาษาศาสตร์สังคมซึ่งศึกษาโดยใช้ปัจจัยทางสังคมเนี่ยแหละมาอธิบายเช่นผู้พูดที่มีวัยต่างกันจะเลือกใช้วงศัพท์ต่างกันไหมผู้พูดที่มีเพศต่างกันจะมีลักษณะการใช้คำขยายต่างกันไหมนะครับหรือผู้พูดที่อยู่ในอาชีพเช่นทหารตำรวจใช้วงศัพท์ในการสื่อสารต่างกับครูอาจารย์ไหมอันนี้คือภาษาศาสตร์สังคมซึ่งนักศึกษาไม่ต้องลงไปวิเคราะห์ขนาดนั้นแต่ให้เข้าใจไว้ว่าอ๋อพอเราพูดถึงภาษากับสังคมเนี่ยมันมีแง่มุมในการศึกษาวิเคราะห์ได้หลายประเด็นนะครับคราวนี้ประเด็นสุดท้ายคือภาษาในสังคมไทยนะครับเวลาพูดถึงภาษาในสังคมไทยเนี่ยหนีเรื่องนี้ไม่พ้นเลยจะมาสารเรื่องระดับภาษาเพราะเป็นลักษณะสำคัญลักษณะหนึ่งของไทยนะครับเราจะเห็นชัดโดยเฉพาะการใช้คำราชาศัพท์นะครับหรือการใช้คำกับบุคคลที่เขามีฐานะทางสังคมเช่นเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นอะไรผู้นำทางการเมืองหรือเป็นผู้นำในชุมชน
1: ผู้อาวุโสก็เรา
2: ครับ
1: นะครับเป็นเจ้านายเราภาษามันก็เปลี่ยนไป
0: แน่นอนเราจะไม่เลือกใช้คำสรรพนามบางคำเช่นกูมึงกับผู้ที่มีอาวุโสกว่าแน่นอนนะครับอันนี้เป็นเรื่องของระดับภาษานะครับเรื่องของการเลือกใช้คำให้ถูกกับ บุคคลและโอกาสด้วยนะครับนักศึกษาบางคนบอกอ้าวก็นี่พูดกับเพื่อนไงแต่เราต้องดูด้วยว่าโอกาสที่เราสื่อสารนั้นมันคือโอกาสไหนนะครับคราวนี้เราลองมาดูภาษาเฉพาะกลุ่มนะครับภาษาเฉพาะกลุ่มก็เช่นนะยังแยกออกมาเป็นภาษาเฉพาะกลุ่มวัยกลุ่มอาชีพและภาษาเฉพาะกิจนะครับอย่างภาษาเฉพาะในวงการแพทย์เนี่ยเป็นภาษาเฉพาะกลุ่มที่เรียกว่าภาษาเฉพาะกลุ่มอาชีพส่วนภาษาโฆษณากับภาษาหนังสือพิมพ์เนี่ยเป็นภาษาเฉพาะกิจละนะครับเราจะเห็นได้ว่าภาษาในหนังสือพิมพ์เช่นบอกว่าสองโจรถูกตำรวจวิสามันมันไม่ถูกโครงสร้างไวยากรณ์ในภาษาไทยแต่สามารถสื่อความได้และเขาใช้สื่อเฉพาะในการพิมพ์ในหนังสือพิมพ์นะครับเขาจะไม่มาสื่อสารแบบคุยกันทั่วไปเพราะเมื่อไหร่ก็ตามเราพูดถึงการคุยกันทั่วไปหรือคุยกันในชีวิตประจำวันเราก็จะบอกว่าโจรสองผู้ตำรวจวิสามันโจรสองคนเห็นไหมครับอันนี้แต่ในภาษาเฉพาะกิจบางประเภทเราสามารถเลือกใช้ได้เพราะอะไรเพราะเขาต้องการดึงความสนใจจากผู้อ่านนะครับอันนี้เหมือนกันลักษณะภาษาโฆษณาเขาก็จะเน้นความสั้นกระชับและมักจะคล้องจองนะครับจูงใจเพื่อทำให้สินค้าเขาเป็นที่จดจำนะครับลองถ้ามาบอกว่าโอ้ยแชมพูสระผมนี้ผลิตจากวัตถุดิบที่เลือกสรรอย่างปราณีต
1: ค่าโฆษณาหมดแล้ว
0: ค่าโฆษณาหมดแล้วจำไม่ได้นะครับแล้วก็จำไม่ได้ด้วยเขาจึงคิดคำสั้นๆจำง่ายและดึงความสนใจได้นะครับทั้งหมดที่ผมได้บรรยายไปเป็นสังเขปของเรื่องของภาษาในสังคมไทยนะครับจะเห็นได้ว่าตัวภาษากับสังคมเนี่ยเป็นสิ่งที่คู่กัน
1: ครับ
0: อาจารย์วสันต์อันนี้เป็นทั้งหมดนะครับแล้วก็นักศึกษาอาจจะต้องไปทบทวนในส่วนที่มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นในเอกสารการสอนครับ

0: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
3: ครับ
2: ท่านโทรมาพอดี
4: ครับท่านได้รับสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
5: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
6: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้วนี้โทร025047788
7: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

สบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

0: ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: about that อย่าได้ไปคิดถึงมันเลยนะคะ
1: แค่นั้นหรอคะ
0: ค่ะ
1: แล้วผู้หญิงแสนดีไม่พูดถึงหรอคะ
0: พี่ปุ๋ยคะทามทราบค่ะ
1: ทามทราบค่ะคุณผู้ชมคะเราสองคนต้องขอลาไปก่อนขอไปคุยกันก่อนเป็นการส่วนตัวนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: Well, I hope you guys enjoyed today's show. Unfortunately, it's all the time that we have. If you have any comments or suggestions, you can send it to us to the address on the screen. And also, be sure to check out our show through any of these channels as well. I'm your host, Bukrit Thairat. See you next time on Hello English. สวัสดีครับ

พบกับสารคดีเรื่องวัดร่องขุ่นเป็นวัดที่มีความสวยงามมากซึ่งเป็นผลงานทางพุทธศิลป์ของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์จากนั้นเราจะมาพูดคุยกับคุณพัชรินทร์ประเสริฐวณิชเธอจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์การเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ซึ่งเธอสนใจที่จะอุทิศตนเพื่อสังคมและงานการกุศลมากมายติดตามชมได้ในรายการ Hello English

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
3: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
4: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
5: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
6: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
7: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
8: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
9: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
10: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
11: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
12: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
13: ้จะเรียนมสท.ได้เหรอ
14: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

อัชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวงแสนไกลอาลัยทวินพระแม่ไทยแม่แท้แม่แผ่นดินแม่แห่งศีลแม่รักษาป่าลำธารพระราชกรณียกิจพิสิทธิ์ข้าอวงประชาหมายพดุงมุ่งสืบสารน้อมถวายสักการะณพิมานนิรันดร์การสถิตใจไทยทุกคนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีนักศึกษาทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับนักศึกษานะคะวันนี้เป็นการบรรยายนะคะเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับโรงแรมนะคะซึ่งเนื้อหาในส่วนนี้เนี่ยนักศึกษาก็จะต้องทราบเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปนะคะว่ากฎหมายของโรงแรมเป็นอย่างไรนะคะหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการบริหารจัดการการควบคุมนะคะแล้วก็หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอุทธรณ์เกี่ยวกับพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วก็สุดท้ายบทกำหนดโทษต่างๆนะคะเรามาเข้าสู่เนื้อหานะคะในตอนที่1 นะคะเป็นเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของกฎหมายโรงแรมค่ะกฎหมายโรงแรมเนี่ยจะอยู่ภายใต้นะคะพระราชบัญญัติโรงแรมพุทธศักราช2547ค่ะโดยพระราชบัญญัตินี้นะคะก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมและจัดระเบียบโรงแรมนะคะให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ได้มาตรฐานนะคะก็จะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเป็นคนดูแลนะคะโดยภาพรวมนะคะของวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะก็จะสามารถสรุปให้นักศึกษาฟังได้ประมาณ6ประการนะคะประการแรกนะคะวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อควบคุมและจัดระเบียบกิจการโรงแรมให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเพื่อส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมนะคะวัตถุประสงค์ถัดมาเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจให้เหมาะสมกับสภาพของการประกอบธุรกิจโรงแรมแต่ละประเภทนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายความปลอดภัยแก่ประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการโรงแรมนะคะนอกจากนั้นภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยยังมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมแล้วก็รักษาสุขลักษณะต่างๆนะคะสิ่งแวดล้อมต่างๆภายในโรงแรมสุดท้ายนะคะวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็คือเพื่อป้องกันมิให้โรงแรมเป็นแหล่งมั่วสุมนะคะหรือเป็นที่พักพิงของอาชญากรหรือแหล่งประกอบอาชญากรรมต่างๆนะคะเหล่านี้คือวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาสิ่งที่นักศึกษาต้องทราบก็คือความหมายของโรงแรมคืออะไรนะคะถ้าอะไรก็ตามที่เป็นความหมายที่อยู่ภายใต้ความหมายของโรงแรมนะคะที่อาจารย์จะพูดต่อไปนี้มันก็จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงแรมนะคะโรงแรมนะคะบอกว่าคืออะไรก็คือสถานที่พักนะคะที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจนะคะเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดก็ตามโดยมีค่าตอบแทนนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะไม่รวมถึงสถานที่พักชั่วคราวที่จัดโดยส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจต่างๆนะคะหรือว่าสถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่พักอาศัยโดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนขึ้นไปเหล่านี้จะไม่รวมถึงนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็อาจจะมีสถานที่ต่างๆที่กระทรวงเนี่ยกำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นมาเพิ่มนะคะนอกจากนี้นะคะในกฎกระทรวงนะที่อาจารย์บอกก็จะมีกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นมาเพิ่มก็คือกฎกระทรวงนะคะกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรมก็จะมีการกำหนดว่าอ่ะสถานที่พักอื่นใดบ้างที่ไม่ถือว่าเป็นโรงแรมนะคะก็คือเช่นนะคะให้สถานที่พักที่มีจำนวนห้องพักในอาคารเดียวกันนะคะในอาคารเดียวกันหรือหลายอาคารรวมกันไม่เกิน4ห้องและมีจำนวนผู้พักรวมกันทั้งหมดไม่เกิน20คนนะคะซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นที่พักชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทนนะคะอันมีลักษณะเป็นการประกอบกิจการเพื่อหารายได้เสริมนะคะเหล่านี้เนี่ยกฎกระทรวงบอกว่าไม่ให้ถือว่าเป็นโรงแรมนะคะพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะก็จะมีคณะกรรมการนะคะที่เข้ามาคอยดูแลนะคะคณะกรรมการเหล่านั้นก็คือคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรมคณะกรรมการคณะนี้นะคะก็จะประกอบด้วยกรรมการโดยตำแหน่งจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆนะคะจากภาคเอกชนนะคะคณะกรรมการเนี่ยก็จะมีอำนาจในการให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรีนะคะในการออกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงแล้วก็ประกาศต่างๆนะคะรวมทั้งพิจารณาคำสั่งอุทธรณ์ของนายทะเบียนด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นอำนาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรมค่ะค่ะเรามาเข้าสู่นะคะในส่วนของตอนที่2นะคะ

รกิจโรงแรมนะคะอันดับแรกนักศึกษาจะต้องทราบก่อนว่าโรงแรมนะคะภายใต้กฎกระทรวงนะคะกำหนดประเภทโรงแรมไว้ทั้งหมด4ประเภทประเภทที่1เรามาดูกันประเภทที่1หมายถึงว่าเป็นโรงแรมที่ให้บริการเฉพาะห้องพักนะคะประเภทที่2เป็นโรงแรมที่ให้บริการห้องพักและห้องอาหารนะคะหรือสถานที่สำหรับบริการอาหารหรือสถานที่สำหรับประกอบอาหารโรงแรมประเภทที่3นะคะคือโรงแรมที่ให้บริการห้องพักห้องอาหารหรือสถานที่สำหรับบริการอาหารหรือสถานที่สำหรับประกอบอาหารนะคะและรวมไปถึงสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการหรือห้องประชุมสัมมนาอันนี้คือเป็นโรงแรมประเภทที่3นะคะโรงแรมประเภทที่4นะคะคืออะไรคือโรงแรมที่ให้บริการห้องพักห้องอาหารหรือสถานที่สำหรับบริการอาหารหรือสถานที่สำหรับประกอบอาหารสถานที่บริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการและห้องประชุมสัมมนานะคะอันนี้ก็คือเป็นโรงแรมประเภทที่4นะคะโรงแรมแต่ละประเภทก็จะมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนะคะสำหรับโรงแรมแต่ละประเภทที่มีความแตกต่างกันนะคะโรงแรมประเภท1 2 3 4มีอะไรบ้างนะโรงแรมประเภทที่1นะคะตามกฎกระทรวงข้อ18บอกว่าจะต้องมีห้องพักไม่เกิน50ห้องห้องพักทุกห้องนะคะก็จะต้องมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า8ตารางเมตรซึ่งมันต้องไม่รวมห้องน้ำห้องส้วมและระเบียงห้องพักนะคะแล้วก็ต้องมีห้องน้ำห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะเพียงพอด้วยนะคะโรงแรมประเภทที่2นะคะกฎกระทรวงข้อ19กำหนดไว้ว่าห้องพักทุกห้องนะคะต้องมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า8ตารางเมตรไม่รวมห้องน้ำห้องส้วมและระเบียงห้องพักเหมือนกันนะคะห้องน้ำและห้องส้วมก็ต้องถูกลักษณะอย่างเพียงพอด้วยนะคะหลักเกณฑ์โรงแรมประเภทที่3และ4นะคะจะอยู่รวมกันนะคะในกฎกระทรวงข้อที่20นะคะโรงแรมประเภทที่3และ4ก็จะต้องมีหลักเกณฑ์บอกว่าห้องพักทุกห้องต้องมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า14ตารางเมตรนะคะซึ่งไม่รวมห้องน้ำห้องส้วมและก็ระเบียงห้องพักนะคะแล้วก็ห้องน้ำห้องส้วมจะต้องถูกสุขลักษณะนะคะกรณีที่มีห้องพักไม่เกิน80ห้องนะคะก็จะห้ามมีสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการเป็นต้นนะคะเหล่านี้ก็คือเป็นหลักเกณฑ์นะคะสำหรับเงื่อนไขของโรงแรมประเภทที่1 2 3แล้วก็4นะคะทีนี้นะคะเรามาดูหลักเกณฑ์ทั่วไปนะคะที่ไม่ว่าโรงแรม1 2 3 4ก็ต้องปฏิบัติตามนี้นะคะหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะสถานที่ตั้งการบริการห้องน้ำห้องพักสถานที่จอดรถนะคะอาคารสำหรับการใช้เป็นโรงแรมมีหลักเกณฑ์อย่างไรนะคะสถานที่ตั้งก่อนนะคะสถานที่ตั้งของโรงแรมนะคะกฎหมายบอกว่าต้องอยู่ในทำเลที่เหมาะสมไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้พักนะคะเส้นทางเข้าออกของโรงแรมก็ต้องไม่ทำให้เกิดปัญหาการจราจรไม่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงโบราณสถานศาสนสถานเหล่านี้เป็นต้นนะคะการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะก็คือต้องจัดให้มีการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นสถานที่ลงทะเบียนมีโทรศัพท์มีการปฐมพยาบาลแล้วก็มีการรักษาความปลอดภัยนะคะห้องน้ำห้องพักนะคะก็ต้องมีห้องน้ำห้องพักในส่วนที่ให้บริการสาธารณะด้วยโดยจะต้องมีการแยกระหว่างชายกับหญิงนะคะห้องพักต้องมีเลขที่สถานจอดรถนะคะต้องอยู่ติดห้องพักนะแล้วก็ต้องมีลักษณะไม่มิดชิดต้องปลอดภัยนะคะอาคารสำหรับใช้เป็นโรงแรมนะคะอันนี้ก็จะต้องมีการได้รับอนุญาตด้วยนะคะในกรณีของอาคารสำหรับใช้เป็นโรงแรมเนี่ยนะคะอย่างที่อาจารย์บอกนะคะก็ต้องมีหลักเกณฑ์นะคะต้องมีการได้รับอนุญาตต่างๆนะเราไปดูการออกใบอนุญาตนะคะการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมการประกอบธุรกิจโรงแรมนะโดยทั่วไปจะต้องได้รับอนุญาตนะคะผู้ขอรับใบอนุญาตก็จะต้องมีคุณสมบัติมีหลักเกณฑ์แล้วก็มีลักษณะไม่ต้องห้ามนะคะก็จะต้องมีการยื่นคำขอรับใบอนุญาตนายทะเบียนก็จะมีการออกใบอนุญาตนะคะถ้าใบอนุญาตหมดก็จะต้องมีกระบวนการขอต่อใบอนุญาตนะคะเหล่านี้เป็นต้นนะคะในกรณีที่โรงแรมนะคะได้รับความเสียหายนะเนื่องจากเหตุอัคคีภัยหรือพยันตรายร้ายแรงต่างๆนะคะอันนี้เราเคยได้ยินข่าวอยู่บ่อยๆนะคะก็ตัวผู้จัดการนะคะหรือผู้ประกอบธุรกิจนะก็จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายใน15วันนะคะนับตั้งแต่มีเหตุเกิดขึ้นนะคะ

แล้วก็ถ้าจะมีการเลิกกิจการโรงแรมก็ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเช่นกันนะคะเรามาดูอีกเรื่องนึงนะคะหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงแรมนะคะโดยทั่วไปเนี่ยผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมนะคะก็จะต้องจัดให้มีผู้จัดการนะคะคนหนึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่จัดการโรงแรมผู้จัดการเวลาเราไปโรงแรมก็จะเห็นมีพนักงานต้อนรับนอกจากพนักงานต้อนรับนะคะตัวผู้ประกอบธุรกิจก็ต้องจัดให้มีตัวผู้จัดการ1คนที่เป็นคนดูแลนะคะคุณสมบัติของผู้จัดการโรงแรมก็จะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดนะคะแล้วก็ไม่มีลักษณะต้องห้ามนะผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมแล้วก็ผู้จัดการนะคะก็จะต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันนะตัวผู้จัดการเนี่ยนะคะก็จะต้องจัดให้มีการบันทึกนะคะรายการต่างๆเกี่ยวกับผู้พักจำนวนผู้พักนะคะแล้วก็ห้องนะลงในบัตรทะเบียนผู้พักนะคะในทันทีที่ณขณะมีผู้พักเข้ามานะคะโดยผู้พักเนี่ยจะต้องเป็นผู้ลงลายมือชื่อในบัตรทะเบียนผู้พักนะคะเวลาเราไปตามโรงแรมนักศึกษาก็จะเห็นว่าไปถึงนะคะก็จะมีให้กรอกต่างๆนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมีให้มีบัตรมีบัตรประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะถ่ายสำเนาเอาไว้นะคะเรามาดูหน้าที่แล้วก็สิทธิของผู้จัดการนะคะหน้าที่ของผู้จัดการเนี่ยนะคะหลักๆก็คือต้องดูแลไม่ให้บุคคลใดนะคะมีการหลบซ่อนหมั่วสุมในเขตโรงแรมนะคะหรือมีการกระทำความผิดทางอาญาเกิดขึ้นในโรงแรมนะคะนอกจากนั้นหน้าที่ของผู้จัดการนะคะก็ต้องแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะท้องที่ทราบในทันทีนะคะถ้าพบว่ามีเหตุอันควรสงสัยหรือว่าได้มีการหลบซ่อนหมั่วสุมหรือว่าจะมีการกระทำความผิดต่างๆเกิดขึ้นในโรงแรมนะคะอันนี้เป็นหน้าที่อันนึงนะคะเรามาดูสิทธินะสิทธิของผู้จัดการนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะผู้จัดการนะคะอาจจะปฏิเสธผู้จัดการโรงแรมนี่แหละที่อาจารย์บอกนะคะอาจจะปฏิเสธไม่รับบุคคลเข้าพักในโรงแรมก็ได้นะคะไม่ใช่ว่าลูกค้าทุกคนมานะคะผู้จัดการต้องรับหมดนะคะไม่ใช่กฎหมายให้สิทธิ์ของผู้จัดการปฏิเสธนะคะเช่นถ้าเป็นบุคคลมีเหตุอันควรสงสัยว่าเข้าไปแล้วก็จะไปหลบซ่อนมั่วสุมนะคะกระทำการอื่นใดที่มันผิดกฎหมายหรือก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้พักคนอื่นเหล่านี้เป็นต้นก็ไม่ให้เข้าพักได้นะคะหรือมีเหตุเชื่อว่าจะไม่สามารถจ่ายค่าห้องพักได้แบบนี้เป็นต้นนะคะหรือว่ามีเหตุเชื่อว่าบุคคลนั้นเป็นโรคติดต่ออันตรายนะหรือโรคติดต่อตามกฎหมายแบบนี้นะคะอย่างเช่นสมมุติสถานการณ์มีโรคติดต่อบางอย่างนะคะแล้วเราทราบว่าเขาเป็นโรคติดต่อบางอย่างผู้จัดการอาจจะปฏิเสธไม่ให้เข้าห้องพักได้ด้วยนะคะหรือนะคะอาจจะมีเหตุอื่นๆนะคะคณะกรรมการอาจจะมีการกำหนดเพิ่มเติมขึ้นมาก็ได้นะคะนอกจากนั้นนะคะตัวผู้จัดการนะคะยังมีสิทธินะคะสั่งให้ระงับการกระทำหรือดำเนินการแก้ไขนะคะบางอย่างได้ด้วยนะคะทีนี้นะคะนอกจากนี้ถ้าสมมุติว่าตัวผู้จัดการนะคะไม่ได้กระทำตามหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้นะคะถามว่านะคะจะต้องโดนอะไรบ้างก็คือถ้านายทะเบียนทราบนะคะผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผู้จัดการว่าคนใดนะคะกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ภายใต้พระราชบัญญัตินี้นะคะหรือกฎกระทรวงต่างๆที่ออกมาตามพระราชบัญญัตินะคะก็ตัวนายทะเบียนนะคะก็จะมีอำนาจสั่งให้ระงับนะคะการกระทำหรือดำเนินให้แก้ไขบางอย่างตามที่นายทะเบียนเห็นสมควรได้นะคะหลักเกณฑ์ในการควบคุมเกี่ยวกับโรงแรมเนี่ยก็คือเป็นหลักเกณฑ์ที่ให้ตัวเจ้าพนักงานเนี่ยสามารถปฏิบัติงานได้นะคะเช่นนะในกรณีที่มีการกระทำบางอย่างที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนดนะคะกฎหมายก็ให้อำนาจนายทะเบียนต่างๆเนี่ยในการสั่งระงับหรือแก้ไขนะคะหรือให้ผู้ที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของโรงแรมหรือผู้จัดการต่างๆเนี่ยกระทำหรืองดกระทำหรือดำเนินการแก้ไขในเรื่องนั้นๆได้นะคะนอกจากนี้นะคะในบางครั้งนะคะที่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมนะคะ

หรือผู้จัดการโรงแรมนะไม่ระงับการกระทำหรือไม่แก้ไขนะคะตามคำสั่งของนายทะเบียนนะคะและนายทะเบียนเนี่ยได้มีการแจ้งหนังสือไปแล้วแหละว่าคุณเป็นผู้จัดการโรงแรมหรือผู้ประกอบธุรกิจคุณห้ามกระทำการแบบนี้นะหรือคุณต้องดำเนินการแก้ไขแบบนี้นะนะคะแต่บุคคลดังกล่าวไม่ปฏิบัตินะคะให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกำหนดนะคะนายทะเบียนนะคะสามารถมีคำสั่งได้นะคะได้ดังต่อไปนี้ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมไม่ปฏิบัติตามนะคะคือเราจะแยกเป็น2 ส่วนถ้าผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมไม่ปฏิบัติตามเป็นยังไงถ้าผู้จัดการไม่ปฏิบัติตามทำยังไงนะคะในกรณีที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมนะแล้วไม่ปฏิบัติตามนะคะผลก็คือนายทะเบียนนะคะมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตนะคะได้ครั้งละไม่เกิน15วันซึ่งจะต้องไม่เกิน4ครั้งนะคะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดนะคะในกรณีที่ผู้จัดการนะคะไม่ปฏิบัติตามนายทะเบียนก็จะมีหนังสือนะคะแจ้งให้ปฏิบัติให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดนะคะซึ่งก็จะต้องไม่เกิน30วันนะคะนอกจากนั้นนะคะถ้าตัวผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้จัดการนะคะอาจจะมีพฤติการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดนะคะเบียนก็อาจจะมีอำนาจถึงสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งเป็นผู้จัดการได้เลยนะคะการอุทธรณ์นะคะการอุทธรณ์เนี่ยคืออะไรนะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะในการที่จะปฏิบัติธุรกิจโรงแรมอาจจะต้องมีการขอใบอนุญาตต่างๆหรือแต่งตั้งผู้จัดการหรืออะไรต่างๆนะคะเหล่านี้นะซึ่งนะคะถ้าบางครั้งอาจจะมีหลายๆกรณีที่ตัวผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ที่เป็นผู้จัดการเนี่ยอาจจะไม่ได้รับอนุญาตเช่นนะคะอาจารย์จะยกตัวอย่างก็จะมีหลายๆกรณีด้วยกันนะคะเช่นนะผู้ขอรับใบอนุญาตนะคะแต่นายทะเบียนไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนะคะหรือว่าอาจจะเป็นกรณีที่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งนะคะเป็นผู้จัดการนะแต่นายทะเบียนนะไม่ออกไปรับแจ้งเป็นผู้จัดการให้นะคะหรืออาจจะเป็นกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมนะคะหรือตัวผู้ขอรับโอนใบอนุญาตซึ่งนายทะเบียนไม่อนุญาตนะคะหรืออาจจะเป็นกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมนะคะซึ่งนายทะเบียนไม่อนุญาตให้เลิกกิจการหรือให้เลิกกิจการภายใต้เงื่อนไขและวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะกรณีที่อาจารย์ยกตัวอย่างเนี่ยก็คือเป็นกรณีที่ขอใบอนุญาตไม่ได้นะขอแล้วนะคะไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดการหรือไม่อนุญาตให้เลิกกิจการอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะกฎเกณฑ์เหล่านี้เนี่ยตัวผู้ประกอบธุรกิจนะคะหรือผู้จัดการโรงแรมนะคะถ้าสมมุติว่านะคะไม่พอใจนะคะที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือว่าถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งเป็นผู้จัดการต่างๆที่อาจารย์ยกตัวอย่างข้างต้นเนี่ยนะคะบุคคลเหล่านี้มีสิทธิ์อะไรบ้างนะคะบุคคลเหล่านี้เนี่ยมีสิทธิ์อุทธรณ์นะคะคำสั่งของนายทะเบียนอุทธรณ์ไปที่ใครอุทธรณ์ไปที่คณะกรรมการที่อาจารย์บอกนะคะภายในกำหนดระยะเวลาทั้งหมด15วันนะคะนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือได้รับทราบคำสั่งของนายทะเบียนนั่นเองนะคะเหล่านี้ก็คือเป็นสิทธิที่กฎหมายให้ตัวผู้ประกอบธุรกิจนะคะหรือว่าผู้จัดการเนี่ยสามารถอุทธรณ์ได้ค่ะพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะเราก็มาดูว่าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะที่ได้รับมอบหมายต่างๆเนี่ยนะคะมีอำนาจอะไรบ้างนะคะในส่วนนี้ก็จะต้องบอกว่าโดยปกตินะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่ากฎหมายนะคะในส่วนเกี่ยวข้องกับโรงแรมเนี่ยก็จะมีตัวคณะกรรมการนะคะคณะกรรมการที่อาจารย์บอกไว้นะก็จะมีอำนาจต่างๆนะคะนอกจากตัวคณะกรรมการแล้วนะคะก็จะมีพนักงานเจ้าหน้าที่นะที่กฎหมายนะคะมอบอำนาจนะได้รับมอบอำนาจแต่

มอบอำนาจตรงนี้นะคะจะต้องเป็นการมอบอำนาจที่เป็นหนังสือนะคะการมอบอำนาจโดยปากเปล่าไม่ได้นะคะกฎหมายเขียนไว้เลยว่าจะต้องเป็นการมอบอำนาจที่เป็นหนังสือจากนายทะเบียนนะคะโดยพนักงานที่ได้รับการมอบอำนาจจากนายทะเบียนนะคะมีอำนาจอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะอ่ะลองดูอำนาจแรกนะคะเข้าไปในโรงแรมถามว่าตัวพนักงานเหล่านี้เข้าไปในโรงแรมได้ไหมโดยทั่วๆไปเนี่ยถ้าเป็นบุคคลธรรมดานะคะถ้าเข้าไปเป็นลูกค้าก็คือเข้าไปได้อยู่แล้วนะแต่ถ้าจะเข้าไปทำการบางอย่างซึ่งไม่ใช่ลูกค้ากฎหมายให้อำนาจไว้นะคะก็คือเข้าไปในโรงแรมในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกนะคะเพราะฉะนั้นกฎหมายตรงนี้ให้อำนาจว่าเฉพาะพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกเท่านั้นนะคะถ้าหลังจากนั้นแล้วเจ้าพนักงานเข้าไปทำไม่ได้นะคะผิดระเบียบนะคะเจ้าพนักงานเหล่านี้เข้าไปทำอะไรได้บ้าง 1. นะคะเพื่อตรวจสอบใบอนุญาตอย่างที่อาจารย์บอกการเปิดกิจการโรงแรมนะคะก็จะต้องมีใบอนุญาตใบอนุญาตการเปิดกิจการโรงแรมนะคะใบอนุญาตการเป็นผู้จัดการนะคะเหล่านี้เป็นต้นนะคะนอกจากนั้นเข้าไปตรวจสอบอะไรได้บ้างทะเบียนผู้พักนะคะอาจารย์บอกแล้วว่าโดยทั่วไปนะคะกฎหมายกำหนดไว้ว่าตัวผู้จัดการเนี่ยจะต้องมีการจัดให้มีทะเบียนผู้พักนะคะบุคคลทุกคนที่เข้ามาในโรงแรมนะคะก็จะต้องมีการลงทะเบียนนะคะผู้พักไว้ด้วยบัตรทะเบียนผู้พักนะคะนอกจากลงทะเบียนแล้วก็จะมีบัตรทะเบียนผู้พักที่เราไปแล้วก็เขาจะเห็นให้เราเขียนให้เราเซ็นนะคะเหล่านั้นเป็นต้นนะนอกจากนี้ตัวพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจอะไรได้อีกบ้างนะคะสภาพและลักษณะของโรงแรมนะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่าโรงแรมแต่ละประเภทนะคะโรงแรมประเภทที่1 2 3 4ก็จะต้อง1เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดก่อนที่อาจารย์บอกว่าจะต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่าเท่าไหร่ห้องน้ำจะต้องเป็นยังไงนะคะนอกจากนั้นเจ้าพนักงานอาจจะสามารถเข้าไปตรวจนะคะเกี่ยวกับตัวหลักเกณฑ์โดยรวมนะคะที่อาจารย์บอกตั้งแต่ตัวที่พักอาศัยอาคารจอดรถนะคะตัวห้องพักห้องน้ำต้องจัดให้มีห้องน้ำสาธารณะไว้ข้างนอกแยกชายหญิงเหล่านี้เป็นต้นนะคะเจ้าพนักงานก็จะเข้าไปตรวจสอบนะหรืออำนาจของพนักงานเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะตรวจสอบห้องพักที่ว่างหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของโรงแรมที่เปิดใช้ร่วมกันนะคะกฎหมายก็จะมีการกำหนดว่าของส่วนรวมของโรงแรมเนี่ยที่จะใช้ร่วมกันได้จะต้องมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างนะคะเหล่านี้เป็นต้นนะหรือเพื่อเข้าไปในโรงแรมในเวลาทำการนะคะอย่างที่อาจารย์เน้นนะคะการให้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่นอกจากเข้าไประหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกนะคะเวลาเข้าไปในโรงแรมเพื่อตรวจสอบจำนวนหรือประวัติของพนักงานเหล่านี้ก็ตามนะคะกฎหมายบอกว่าจะต้องเข้าไปในเวลาทำการนะคะถ้าเข้าไปนอกเหนือจากนี้เจ้าพนักงานก็ผิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจนะคะของเจ้าพนักงานอย่างที่บอกตรวจสอบจำนวนแล้วก็ประวัติของพนักงานได้นะคะการให้กฎหมายให้ตรวจสอบจำนวนแล้วก็ประวัติของพนักงานได้เนี่ยเพื่ออะไรนะคะ1ก็คือเพื่อความปลอดภัยนะคะของทั้งตัวผู้ที่เข้าพักนะคะหรือว่าความปลอดภัยของโรงแรมด้วยนะคะเหล่านั้นเป็นต้นนะคะอำนาจหน้าที่นะคะของเจ้าพนักงานนะคะที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากนายทะเบียนนะคะนอกจากที่อาจารย์กล่าวไปแล้วก็จะมีอำนาจหน้าที่อื่นๆอีกนะคะเช่นนะมีหนังสือเรียกนะคะผู้ประกอบธุรกิจนะก็คือตัวคนที่เป็นคนสร้างโรงแรมนั่นเองนะคะหรืออาจจะมีอำนาจเรียกผู้จัดการผู้จัดการก็คืออย่างที่อาจารย์บอกก็คือคนที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยจ้างให้เป็นผู้จัดการนะคะหรือตัวเจ้าหน้าที่ของโรงแรมเจ้าหน้าที่ของโรงแรมก็รวมตั้งแต่ทุกคนนะคะตั้งแต่ตัวพนักงานต้อนรับพนักงานทำความสะอาดทุกคนที่ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงแรมนะคะมาให้ถ้อยคำหรือชี้แจงนะหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานต่างๆนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่ามีกรณีนะคะ
ที่อาจจะมีผู้ต้องสงสัยนะเข้ามาอาจจะทำความผิดนะคะอาจจะมีการพกยาเสพติดมาด้วยนะคะแบบนี้เป็นต้นการเข้ามาแล้วก็มาพกยาเสพติดไปด้วยเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกก็คือเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะคะภายใต้พระราชบัญญัติของโรงแรมนะคะมีเพราะว่ามันคือการกระทำความผิดทางด้านอาญานะคะแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะสิ่งที่ตัวพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะก็สามารถกระทำได้ก็คือมีหนังสือเรียกตั้งแต่ผู้ประกอบธุรกิจนะคะหรือผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ต่างๆของโรงแรมเนี่ยสามารถมาให้ถ้อยคำได้ด้วยนะคะหรือว่าถ้ามองแล้วว่ามันมีเอกสารบางอย่างนะคะที่มันเกี่ยวข้องเช่นอาจจะเรียกตัวทะเบียนผู้พักนะคะหรือว่าอาจจะเป็นบัตรผู้พักนะคะอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะก็สามารถเรียกมาได้นะคะทุกอย่างเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะหรืออาจจะเป็นกรณีที่ตัวพนักงานเจ้าหน้าที่อาจจะมองว่าเอ๊ะตัวโรงแรมอันเนี้ยมันมีบางอย่างที่มันไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือเปล่านะคะก็อาจจะสามารถเรียกตัวเจ้าหน้าที่ต่างๆของโรงแรมเนี่ยนะคะมาให้การประกอบการพิจารณาได้ด้วยนะคะค่ะเรามาเข้าสู่บทกำหนดโทษละกันนะคะภายใต้พระราชบัญญัติโรงแรมพุทธศักราช2547นะคะบทกำหนดโทษภายใต้พระราชบัญญัตินี้ก็จะมีหลักๆนะคะอาจารย์สรุปให้ก็จะมีอยู่3เรื่องนะคะเป็นบทกำหนดโทษทั่วไปนะคะนอกจากนี้เนี่ยพระราชบัญญัติโรงแรมก็จะมีบทกำหนดโทษปรับทางปกครองนะคะและโทษทางอาญาด้วยนะคะเหล่านี้นะคะก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดนะคะเกี่ยวกับกฎหมายนะคะเกี่ยวกับโรงแรมนะคะ

0: ทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคะแนนวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรศัพท์025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788หรือ www.stou.ac.th
2: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ต่อไปนะครับจะมาเรียนเรื่องของอินทิกรัลแล้วก็การประยุกต์นะครับตอนที่1 นะครับอินทิกรัลความหมายนะครับอินทิกรัลก็คือการหาพื้นที่ใต้กราฟนั่นเองนะครับนะตรงนี้แหละนะครับจะเรียกว่าอินทิกรัลนะครับนี่แหละก็เรียกอินทิกรัลนะครับโดยเวลาหาพื้นที่ใต้กราฟนะครับจะต้องบอกขอบเขตด้วยนะครับนะจากจุดไหนถึงจุดไหนนะครับของฟังก์ชันอะไรนะครับสิ่งที่ต้องบอกนี่มี3อย่างด้วยกันนะครับฉะนั้นเนี่ยพอเราเข้าใจคร่าวๆว่าความหมายคืออะไรนะครับมาดูตัวสัญลักษณ์มันนะครับก็คือตัวนี้นะครับนะสัญลักษณ์ก็คือตัวในลูกหนอนตัวนี้นะครับนี่คือเป็นการหาพื้นที่ใต้กราฟหรือว่าก็เรียกว่าอินทิกรัลตัวนี้นะครับของฟังก์ชันนะครับ f(x) นะจากจุด a ไปยังจุด b นะครับฉะนั้นเนี่ยในตอนนี้นะครับพวกเราก็ต้องหานะครับอินทิกรัลหรือว่าพื้นที่ใต้กราฟนะครับของฟังก์ชันได้นะครับต่อไปนะครับคุณสมบัติของอินทิกรัลนะครับก็จะมีทั้งหมดนะครับ4ข้อด้วยกันนะครับหลักๆนะแต่ว่าข้อที่เราสนใจเด่นๆนะครับคือข้อนี้นะข้อนี้นะครับข้อนี้นะครับก็คือเป็นการบวกพื้นที่ใต้กราฟทั่วๆไปนั่นเองนะครับมาดูตัวอย่างกันนะอย่างเช่นว่านะครับกำหนดให้นะก็คือฟังก์ชันของ f(x) นะครับนะเป็นอะไรก็ได้นะจากนั้นเนี่ยพื้นที่นะครับพื้นที่ของฟังก์ชันนี้นะครับตั้งแต่นะครับค่าที่1ถึงค่าที่4ความหมายคือ x เมื่อ x เท่ากับ1ถึง4นะมีค่าเท่ากับ5ความหมายคือพื้นที่เท่ากับ5หน่วยนะครับจากนั้นตัวนี้จาก1ถึง6นะครับก็คือ x เท่ากับ1ถึง6นะของฟังก์ชัน f(x) เนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับ9ก็คือ9หน่วยนะจงหาค่าของตัวนี้นะก็คือว่าจาก4ถึง6ล่ะเป็นเท่าไหร่นะครับเรามาดูว่าจะต้องทำยังไงนะครับเอาละถ้าเกิดอย่างนี้นะครับเราสิ่งที่เราต้องทำระดับที่1ก็คือว่าเราต้องวาดก่อนนะครับคร่าวๆนะดูในหัวคร่าวๆนะครับว่ากราฟจะเป็นพื้นที่จะเป็นยังไงนะสำหรับกราฟนะครับ f(x) นะครับ f(x) เนี่ยจะเป็นยังไงก็ได้นะอย่างนี้เป็นหน้าตา f(x) ก็ได้ก็ไม่ได้บอกว่า f(x) คืออะไรนะฉะนั้นเนี่ยเราก็ f(x) เนี่ยเป็นฟังก์ชันกราฟยังไงก็ได้ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องต่อไปที่ต้องทำก็คือตรงมาร์คครับนะมาร์คขอบเขตนะเขาบอกว่าจาก1ถึง4นะครับนะมีพื้นที่เท่ากับ5นะครับฉะนั้นเนี่ยสมมติตรงนี้เป็น0ถูกไหมครับตรงนี้นะครับเป็น1นะเนื้อ x เป็น1นะครับเราก็มาร์คไว้นะตรงนี้เป็น x เป็น4x เป็น4นะครับจาก1ถึง4นะครับมีค่าเท่ากับ5แสดงว่าพื้นที่นะพื้นที่นะครับพื้นที่ตรงนี้นะเนี่ยที่ผมแดงๆไว้ตรงนี้นะครับเป็นประกาศสีแดงตรงนี้นะจะมีค่าเท่ากับ5หน่วยนี่คือ5หน่วยนะนะครับจากโจทย์ที่เขาให้มาคือโจทย์ตัวนี้ต่อไปนะครับก็คือว่าตัวที่2บ้างตัวที่2นะครับก็คือว่าจาก1ถึง6เนี่ย9หน่วยครับ9หน่วยก็ทำเหมือนเดิมครับทำเหมือนเดิมอันนี้คือ6ถูกไหมครับ6นะครับนะจาก4ถึง6นะครับจาก4ถึง6นะครับก็ให้หาจาก4ถึง6นะให้หาจาก4ถึง6นะครับนะแต่ว่าตอนนี้นะครับสิ่งที่เขาบอกเพิ่มขึ้นมาก็คือว่านะครับจาก1ถึง6เป็นเท่าไหร่นะครับจาก1ถึง6จากนี้นะครับจนถึง6ตัวนี้นะจะมีค่าเท่ากับ9หน่วยนะครับ9หน่วยนะครับตัวนี้9หน่วยนะครับ9หน่วยนะครับแสดงว่านะครับ9หน่วยตรงนี้นะครับแต่ว่าจาก1ถึง4เป็น5หน่วยฉะนั้นเนี่ยที่เหลือตรงนี้ครับนะที่เหลือตรงนี้นะที่เหลือตรงนี้นะครับมันก็คือเอาพื้นที่นะครับตั้งแต่จาก1ถึง6นะครับจาก1ถึง6นะครับมาลบด้วยจาก1ถึง4ถูกไหมครับฉะนั้นคำตอบตรงนี้นะครับมันก็คือเท่ากับนะครับจาก1ถึง6นะครับของ f(x) dx มาลบด้วยนะครับจาก1ถึง4นะครับ f(x) dx นะคำตอบก็จะเป็นเท่ากับเท่าไหร่ครับ9ลบด้วย5นะครับคำตอบมันก็คือ4ครับนี่คือเป็นคำตอบของพื้นที่นะครับที่อยู่ใต้กราฟนะครับระหว่าง x มีค่าเท่ากับ4ถึง x มีค่าเท่ากับ6ครับสำหรับตอนที่1นะครับพวกเราต้องสามารถหาพื้นที่ภายใต้พื้นที่กราฟได้นะครับตอนที่2นะครับจะเป็นเรื่องของการอินทิเกรตนะครับ
ความหมายของการอินทิเกรตก็คือว่าเป็นวิธีการคำนวณ นะครับเพื่อหาอินทิเกรลหรือว่าพื้นที่ใต้กราฟนั่นเองนะครับสูตรนะครับที่สำคัญก็คือสูตรนี้ครับหนาอินทิเกรตของ x กำลัง n นะครับจะมีค่าเท่ากับ

นะ x กำลัง n ลบโทษทีนะครับบวก1หารด้วย n บวก1แล้วก็บวกด้วย4นะครับโดยที่4เนี่ยเป็นค่าคงตัวหรือว่าคงที่ใดๆก็ได้นะครับโดยที่ n เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ1นะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับจงหานะครับหรือว่าจงอินทิเกรตนะครับของไอตัวฟังก์ชันตัวนี้นะครับ x กำลัง2ลบ 3x ลบ 5นะครับต่อไปเรามาดูวิธีทำกันนะครับว่าจะต้องทำยังไงนะครับนะฟังก์ชัน f(x) ของเรานะครับก็คือ x กำลัง2นะครับลบ 3x ลบ 5นะสิ่งที่เขาต้องการก็คือให้อินทิเกรตตัวนี้นะอินทิเกรตตัวนี้นะอินทิเกรตฟังก์ชันนี้ก็คือ x กำลัง2นะครับลบ 3x ลบ 5นะ dx นะวิธีการก็คือเรากระจายเข้าไปได้เลยครับเหมือนกับการที่เราหาอนุพันธ์นะครับกระจายไปแต่ละพจน์เลยนะครับพจน์นี้กระจายเข้าไปนะครับพจน์นี้กระจายเข้าไปนะครับพจน์นี้กระจายเข้าไปนะครับฉะนั้นเนี่ยก็จะได้เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ x กำลัง2ตัวแรกนะครับแล้วก็ dx นะครับลบด้วยนะครับ 3x dx แล้วก็ลบด้วย 5 dx ต่อไปนะครับก็เริ่มใช้สูตรได้เลยนะครับสูตรที่ผ่านมานะครับนะมันก็จะสูตรตัวสูตรเองเนี่ยเนื่องจากว่าการหาอนุพันธ์กับไปตัวของการอินทิเกรตเนี่ยมันเป็นสูตรที่ก็เรียกว่าสลับกันนะครับนะครับหรือว่าเป็นลักษณะของอินเวอร์สซึ่งกันและกันฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถนะครับเอามาประยุกต์ใช้ต่อได้นะครับสูตรของมันก็คือว่านะครับนะ x กำลัง2นะครับสิ่งมันต้องการก็คือว่านะครับx นะครับจาก2ก็เป็นบวก1นะครับเป็นกำลัง3นะแล้วตัวล่างก็เหมือนกันนะครับกำลังมาบวกด้วย1นะครับแล้วก็บวกด้วย4นี่คือตัวแรกนะครับนี่คือตัวแรกนะได้มาเป็นอย่างนี้ลบตัวที่2ก็เหมือนกันนะครับนะเอา3ออกมาไว้ข้างหน้านะครับก็เป็น3แล้วก็อินทิเกรตในตัวนี้อินทิเกรตตัว x dx ฉะนั้นคำตอบมาก็จะเป็น x 1บวก1นะหารด้วย1บวก1นะครับตัวนี้บวกด้วย4รอบหนึ่งนะตัวนี้เอาละต่อไปตัวนี้บ้างตัวนี้นะก็คือลบถูกไหมครับลบ5นะครับลบ5นะครับตัวลบด้วยตัวอินทิเกรตของอินทิเกรตของ5นะครับคำตอบก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ข้างๆตัวนี้นะมันก็คือจริงๆแล้ว x กำลัง0นะครับฉะนั้น x กำลัง0เนี่ยความหมายก็คือเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดเรามาอินทิเกรตเนี่ยมันก็คือ0บวก1นะครับหารด้วย0บวก1นะแล้วก็บวกด้วย4นะครับนะฉะนั้นคำตอบมานะครับตัวแรกก่อนนะครับตัวแรกก็เป็น x กำลัง3หารด้วย3นะครับบวกด้วย4นะครับนี่คือตัวแรกนะต่อไปตัวที่2ครับลบด้วย3นะ x กำลัง1บวก1เป็น2นะครับหารด้วย2นะนะครับแล้วก็บวกด้วย4นะครับตัวนี้นะจริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างนี้เอา3ออกมาข้างนอกเมื่อกี้นะครับจากนั้นนะครับข้อ5ลบด้วย5นะครับ x นะครับตัวนี้หาร x นะ x กำลัง0บวก1ก็ได้เป็น1ถูกไหมครับหารด้วย0บวก1ได้เป็น1นะครับแล้วก็บวกด้วย4นะครับตรงนี้นะคือปกติแล้วเวลาเราคิดนะครับ c ตรงนี้เราสามารถตัดทิ้งได้เลยนะครับค่อยมารวมทีเดียวนะครับความหมายก็คือว่าไอ้ c จริงๆแล้วมันเป็น c 1นะครับ c 2แล้วก็ c 3นะครับไอ้ c พวกนี้จริงๆแล้วสุดท้ายมันก็คือค่าคงที่นะครับฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่เอามาคิดณตอนนี้นะครับผมรวมทีเดียวเลยนะครับตัว c ตัดทิ้งไม่ได้เลยนะครับนะครับฉะนั้นคำตอบมานะครับก็จะเป็นนะครับ x กำลัง3ส่วน3นะครับลบด้วย3 x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วก็ลบด้วย 5x นะครับนะแล้วก็สุดท้ายนี่แหละมาบวก c ทีหลังครับตอนนี้นะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเกิดเราดิฟนะเราดิฟตัวฟังก์ชันนี้นะฟังก์ชันที่เราอินทิเกรตแล้วนะครับถ้าเกิดเราดิฟเสร็จแล้วนะครับคำตอบมาจะต้องได้มาเป็นอย่างนี้นะถ้าเกิดเราดิฟนะถ้าเกิดเราดิฟมันนะคำตอบออกมาต้องกลับมาที่เดิมนะครับจะเห็นว่ามันกลับไปกลับมาระหว่างอนุพันธ์แล้วก็อินทิเกรตนะครับเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะครับก็คือตัวอย่างที่เราต้องแทนค่าขอบมันนะครับคือนอกจากหาตัวอินทิเกรตแล้วนะครับเราก็ต้องแทนค่าขอบด้วยนะครับนะขอบที่ว่าก็คือจากลบ1ไปยัง1นั่นเองนะครับฟังก์ชันที่เราต้องการก็คือฟังก์ชันที่ต้องการจะหาอินทิเกรตก็คือฟังก์ชันนี้นะครับอ่ะมาดูว่าจะทำยังไงนะครับฟังก์ชันที่เราต้องการจะหานะครับก็คือฟังก์ชัน

นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เนาะเท่ากับ x กำลัง2ส่วน3ลบ 2x ลบ1นะครับนะถ้าเกิดเราหาอินทิเกรตเร็วๆถูกไหมครับก็คือ1ส่วน3ยกมาข้างหน้าถูกไหมครับx กำลัง2ก็เป็น x กำลัง3นะหารด้วย3ถูกไหมครับแล้วก็ลบด้วย2นะตัวนี้ก็คือ x กำลัง1ก็เป็น x กำลัง2หารด้วย2นะครับลบด้วย x นี่คือตัวนี้ถูกไหมครับนะคำตอบออกมาก็จะเป็น1ส่วน9นะครับผมก็จะเป็น x กำลัง3ถูกไหมครับเป็น x กำลัง3นะครับลบด้วย2กับ2ตัดกันนะก็เหลือ x กำลัง2นะครับแล้วจากนั้นก็คือลบ x นะครับนี่คือเราจะได้มาแล้วนะครับว่าอินทิเกรตของฟังก์ชันนี้นะครับก็จะเป็นหน้าตาตัวนี้ต่อไปนะครับเราต้องแทนค่านะครับก็คือจากลบ1ไปยัง1นะครับฉะนั้นเนี่ย x กำลัง3ส่วน9นะครับเราก็ยกมานะจากที่เราหาอินทิเกรตเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็แทนค่าขอบนะครับแทนค่าขอบก็คือจากลบ1จนถึง1วิธีการแทนค่าขอบนะครับนะก็คือเอาขอบบนนะครับลบด้วยขอบล่างนะลบด้วยขอบล่างฉะนั้นเนี่ยขอบบนนะครับขอบบนก็คือ1แทนค่าไปก่อนนะครับนะ1ก็คือ1กำลัง3นะครับส่วน9ลบด้วย1กำลัง2ลบด้วย1นะครับตัวนี้คือเป็นขอบบนนะลบด้วยขอบล่างขอบล่างก็คือแทนค่า x ด้วยลบ1ครับก็จะเป็นลบ1กำลัง3หารด้วย9นะลบด้วยลบ1กำลัง2ลบด้วยลบ1แล้วก็หาคำตอบมาได้เลยครับตัวนี้1ส่วน9ถูกไหมครับลบด้วย1ลบด้วย1ถูกไหมครับตรงนี้นะนะครับลบด้วยลบ1กำลัง3เป็นลบ1นะลบ1ส่วน9นะครับลบด้วย1นะครับเพราะว่าลบ1กำลัง2เป็น1นะแล้วก็ลบกับลบชนกันนะเป็นบวกด้วย1นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นนะครับลบ1กับบวก1ก็หายตัดหายกันไปถูกไหมครับเอาก็จะเป็นตรงนี้ก็เป็นลบกับลบกับลบเป็นบวกนะก็เป็นคำตอบก็คือ2ส่วน9ลบด้วย2นะครับ2ส่วน9ลบด้วย2คำตอบก็คือ2ลบด้วย9 1 9 9 2 18นะหารด้วย9นะครับคำตอบก็คือนะครับลบ16ส่วน9ครับนี่คือคำตอบนะครับต่อไปนะครับจะพูดถึงเรื่องของการอินทิเกรตนะครับโดยการเปลี่ยนตัวแปรซึ่งเป็นเทคนิคหนึ่งนะครับที่ถ้าเกิดว่าเราเจอฟังก์ชันที่มันซับซ้อนนะครับเราจะใช้แบบปกติแบบเมื่อกี้ไม่ได้นะครับโดยจะมีขั้นตอนนะครับดังต่อไปนี้นะก็คือว่านะครับกำหนด v นะครับให้อยู่ในรูปของ xนะครับจากนั้นก็ดิฟนะดิฟไอตัว v นะครับเทียบกับ x นะครับแล้วก็แทนค่า dx ด้วย dv แล้วก็จากนั้นก็อินทิเกรตตัวแปร v และสุดท้ายก็คือก็แทนค่ากลับครับนะแทนค่ากลับ v ด้วย x นะครับสูตรที่เราต้องใช้ก็มีสูตรเดียวนะก็คือสูตรที่มันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับนะงั้นเรามาดูตัวอย่างกันนะครับก็คือให้หาอินทิเกรตนะครับหรือว่าอินทิเกรต 2x ลบ1กำลัง4นะครับจากตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่านะครับต้องมีการกําหนดนะครับหรือว่าแทนกําหนดไอ้ตัวกลุ่มก่อนนะครับก้อนนี้ก่อนนะครับก้อนทั้งก้อนนี้นะผมกําหนดนะครับผมบอกว่าตอนนี้นะให้ v นะครับเท่ากับนะครับ 2x ลบ1นะนี่คือขั้นตอนที่1นะครับกําหนดไอ้ตัว v ในรูปของ x นะขั้นตอนที่2นะจากนั้นก็ดิฟครับดิฟ v เทียบกับ x ครับจะมีค่าเท่ากับดิฟ v เทียบกับ x ก็จะเป็นค่าเท่ากับ2ถูกมั้ยครับ2นะครับนะจากนั้นนะครับก็ที่3นะd นะครับ dv นะครับก็คือความหมายคือว่าเอาคูณเข้าไปนะครับนะก็คือ2 dx นะครับความหมายคือทํา dv นะครับในรูปของ dx ให้ได้นะครับจากนั้นนะครับเราก็นะเอามาแทนค่ากับเข้าไปสมการนะครับก็สมการก็คือจะเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับนะสมการของเราเริ่มต้นก็จะเป็นอย่างนี้เนาะกำลัง 4dx ถูกไหมครับจริงๆแล้วมันก็คือว่าถ้าเกิดเราแทนกลุ่มนี้เป็น v ถูกไหมครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เป็น v กำลัง 4dx ถูกไหมครับเอาละนะจะเห็นว่านะครับ dx เนี่ยเราก็แทนค่าในรูปของ dv นะครับก็คือตัวนี้
นะตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือ dv ส่วน2เท่ากับ dx นะเราตัวนี้นะครับย้ายออกมาถูกไหมครับมาหารเนาะมาหารตัวนี้นะฉะนั้นเนี่ยเราก็ตัวนี้นะครับแทนค่าไปเลยครับแทนค่าใน dx จะมีค่าเท่ากับ v กำลัง4นะแล้วก็ dv ส่วนด้วย2เพราะ dx ตัวเนี้ยถูกไหมครับเราก็แทนค่ากลับมาเป็น dv หารด้วย2ถูกไหมครับนะฉะนั้นเนี่ยเห็นว่าเวลาเราอินทิเกรตนะครับถ้าเกิดว่าตัวแปรเนี่ยนะครับเป็นตัวแปร v นะครับไอตัวข้างหลัง d ต้องเป็น dv ด้วยนะครับถ้าเป็นว่าคนละตัวแปรกันเนี่ยมันยังอินทิเกรตต่อไม่ได้นะครับฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนเป็นตัวแปรตัวเดียวก่อนนะครับเอา1ส่วน2ตัวนี้นะครับมันก็คือ1ส่วนแยกออกมาข้างนอกนะครับก็จะเป็น v กำลัง4 dv นะครับจะมีค่าเท่ากับนะครับ1ส่วน2นะครับ v กำลัง4ถูกมั้ยครับเหลือแค่ v กำลัง4ถูกมั้ยครับ v กำลัง4ก็คือ v กำลัง5ส่วนด้วย5นั่นเองถูกไหมครับนะฉะนั้นเนี่ยคำตอบก็คือ1ส่วน10 v กำลัง5บวก4นะครับจากนั้นสุดท้ายครับก็คือแทนค่ากลับครับข้อที่5แทนค่ากลับก็ไปก็คือคำตอบเป็น1ส่วน10นะจากที่เราเคยแทนค่า v เท่ากับ 2x ลบ1นะครับฉะนั้นแทนค่ากลับก็ไปก็จะเป็น v ก็คือ 2x ลบ1กำลัง5ครับบวก4นี่คือคำตอบครับต่อไปนะครับจะเป็นการอินทิเกรตของฟังก์ชันลอการิทึมนะครับจะคล้ายๆกับการหารอนุพันธ์นะครับก็คือสูตรอย่างที่เห็นนะครับนะเรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะครับตัวอย่างก็คือจงอินทิเกรตนะครับของฟังก์ชันนี้นะของฟังก์ชันนี้นะครับนะครับก็คือ ln x หารด้วย 2x นะครับมาดูว่าทำยังไงนะครับระดับที่1 นะครับเนื่องจากว่าเราต้องใช้กฎการเปลี่ยนตัวแปรเหมือนเดิมนะเรากำหนดเป็น v นะครับv เท่ากับนะครับ ln x นะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ดิฟ v นะครับดิฟ v by dx นะครับจะมีค่าเท่ากับก็คือเป็นนะ ln x ก็คือ1ส่วนนะ1ส่วน x ถูกไหมครับ1ส่วน x นะครับ1ส่วน x นะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็เก็บเอาไว้ตัวนี้นะเก็บเอาไว้นะครับเก็บไว้ก่อนนะต่อไปอีกข้างหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับ ln x ถูกไหมครับ 2x เนี่ยนะครับ dxจะมีค่าเท่ากับก็คือเมื่อเราแทนค่า v เป็น ln x ไปแล้วนะก็จะมีค่าเป็น v ถูกไหมครับตัวนี้เป็น ln x นะแอดตัวทีตัวนี้เป็น v นะถูกไหมครับเป็น v นะก็เป็น 2x dx ตัวนี้เป็นค่าคงที่แยกออกมาข้างนอกก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องไปปนกับข้างในนะครับจะได้คำนวณง่ายนะ v หารด้วย x dx จะเห็นนิดนึงนะครับว่าตรงนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไอตัว1กับไอตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ยมันสัมพันธ์กันอยู่นะเห็นไหมครับสัมพันธ์กันอยู่จะเห็นว่านะครับจาก1นะเราทำต่อนิดนึงจัดรูปแค่นั้นเองนะเป็น d นะครับ v นะครับจะมีค่าเท่ากับ dx หารด้วย x ถูกไหมครับนะจะเห็นว่านี่แหละ dx หารด้วย x เนี่ยตอนนี้เห็นไหมครับมันก็คือตัวเดียวกันถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถแทนในตัวนี้นะครับไปตัว dx หารด้วย x ในฝั่งขวามือนะครับแทนด้วยตัว dv ได้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็จะได้เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ v ถูกไหมครับตัวนี้มันก็คือ dv นั่นเองถูกไหมครับdv นั่นเองนะฉะนั้นเนี่ยคำตอบมันก็คือเท่ากับนะครับ1ส่วน2นะครับตัว v กำลัง1ถูกไหมครับก็คือ v กำลัง1ก็คือ dv กำลัง1เท่ากับ v กำลัง2ส่วนด้วย2นะครับถูกไหมครับตัวนี้นะฉะนั้นเนี่ยคำตอบก็คือ1ส่วน4นะครับ v กำลัง2นะครับบวก4และตัว v ของเรานะครับเราแทนค่ากลับนะมันก็คือไอตัว ln x นั่นเองฉะนั้นเนี่ยคำตอบสุดท้ายนะครับก็จะเป็น1ส่วน4ครับนะแล้วก็ ln นะ ln ด้วย x นะครับทั้งหมดนะครับยกกำลัง2นะครับบวกด้วย4นะฉะนั้นตัวนี้คือคำตอบนะครับต่อไปจะเป็นการอินทิเกรตฟังก์ชัน exponential นะครับสูตรที่สำคัญนะครับก็คือสูตรที่เป็นสูตรข้อที่นะครับอันที่2ตัวนี้นะตัวนี้เราจะสนใจตัว e นะครับตัว e นะครับที่เป็นฐาน e นะครับตัวนี้นะครับล็อกฐาน e นะครับนะต่อไปนะครับมาดูตัวอย่างนะครับเราจะอินทิเกรตตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับ 4x นะครับแล้วก็ e แล้วก็ยกกำลัง x กำลัง2นะครับตัวนี้เรามาดูว่าจะทำยังไงนะครับนะอินทิเกรตตัวนี้ฉะนั้นเนี่ยเรากำหนดนะครับกำหนดตัว u ให้เป็นตัวนี้หรือว่าตัว v นะครับตัว v นะให้เป็นตัวนี้นะฉะนั้นเนี่ยเรากำหนดว่า v นะครับเท่ากับ x กำลัง2นะครับก็คือตามสเต็ปนะครับ dv by dx นะครับจะมีค่าเท่ากับ
นะครับ 2x นะ 2x ถูกไหมครับนะ

ขวามือด้านนี้เราจะเห็นว่านะครับถ้าเกิดว่าเราแทนค่าไปแล้วนะหมายถึงว่าเราเปลี่ยนในตัวแปรไปแล้วนะครับก็ e4x นะครับคูณด้วย e ยกกำลัง x กำลัง2 dx นะครับจะมีค่าเท่ากับนะครับ4ยกมาข้างนอกก่อนนะครับแล้วก็ x e กำลัง v ถูกไหมครับแล้วก็ dx นะเพราะอย่างที่บอกนะก็คือเราแทนค่าไปแล้วตรงนี้เป็นในตัว v ไปแล้วนะฉะนั้นตัวนี้นะครับเรามาทำที่มันดูที่1จัดรูป1นิดนึงนะจัดรูป1นิดนึงนะครับก็คือจะเป็น dv เท่ากับ 2x dx นะครับนะ 2x dx เราจะสังเกตนิดนึงนะตอนนี้นะครับจากตรงนี้นะครับเราผมขอตบไปนิดนึงนะครับก็คือจากตรงนี้เหลือ2ถูกไหมครับอันนี้ก็คือผมเก็บเข้ามาข้างในนะครับ2คูณ2เป็น4นะฉะนั้นเนี่ยเอา2ไปข้างนอก2อีกตัวเนี่ยผมขอค้างไว้ข้างในนะครับจะได้จัดรูปได้ง่ายนะ e นะครับ v dx ถูกไหมครับนั้นเราจะเห็นว่าสังเกตว่าตัวนี้ครับเนี่ยในตัวเนี้ยมันก็คือ dv นั่นเองถูกไหมครับ dv นะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะได้เป็น2นะครับนะแล้วก็อินทิเกรตของตัวนี้แล้วก็ dv ถูกไหมครับหลักการก็คือว่าถ้าเกิดว่าไอตัวนะอินทิเกรตนะครับตัวแปรเดียวกันนะครับเห็นว่า e ตัว v แล้วก็ dv เนี่ยสามารถอินทิเกรตได้เลยฉะนั้น2นะครับตัวนี้ ev นะครับeb ก็คือไอตัวเดิมมันเวลาอินทิเกรตนะครับผลออกมาก็คือเป็นตัวเดิมนั่นเองถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยมันก็ได้ออกมาเป็นอะไรครับนะได้ออกมาเป็นตัว ev นั่นเองนะนะ ev บวก4นะครับนะคำตอบมันก็คือนะ2นะครับแล้วก็แทนค่าไปเลยครับ ev ก็คือไอตัว x กำลัง2นะครับถูกไหมครับแล้วก็บวกด้วย4ฉะนั้นคำตอบก็คือ2 e x กำลัง2นะครับบวกด้วย2 4เนี่ย2 4ก็คือค่าคงที่เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยผมตอบว่าเป็น4ตัวเดียวแล้วกันนะครับฉะนั้นเนี่ยคำตอบนะคำตอบที่ได้ก็คือเนี่ยแหละครับก็คือ2คูณด้วย e กำลัง x กำลัง2ครับต่อไปนะครับเป็นการหาพื้นที่ระหว่างเส้นโค้งนะครับซึ่งก็คือการหาอินทิเกรลระหว่างสมการ2สมการนั่นเองนะครับจากไอตัวที่เราภาพที่เราเห็นนะครับมันจะมี2กราฟนะครับนะก็คือว่ากราฟที่1 นะครับแทนค่าด้วย f นะครับกราฟที่2ก็คือว่าเป็น g นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเป็นการหาพื้นที่ระหว่างนะครับกราฟของ f แล้วก็กราฟของ g นะครับโดยที่จะมีสมการที่สำคัญนะครับก็คือสมการนี้นะก็คือเป็นการหาอินทิเกรลนะครับจาก a ไปยัง b นะครับของพื้นที่นะครับนะตัวเส้นกราฟข้างบนนะครับตัวนี้เป็นเส้นกราฟข้างบนนะครับส่วน gx เป็นเส้นกราฟที่อยู่ข้างล่างนะครับต่อไปวิธีการหาขั้นตอนนะครับก็คือข้อที่1 นะครับตั้งสมการให้ถูกต้องนะครับอย่าลืมนะครับที่สำคัญก็คือว่าตัวแรกนะครับก็คือเป็นสมการที่อยู่ข้างบนนะตัวล่างนะครับตัวที่2นะครับเป็นสมการที่อยู่ข้างล่างจากนั้นเนี่ยเราก็หาอินทิเกรตนะครับตามสมการที่ตั้งไว้แล้วก็จากนั้นก็แทนค่าเลยครับต่อไปมาดูตัวอย่างนะครับก็คือหาพื้นที่นะครับในภาพนะครับระหว่างกราฟ2กราฟนะครับว่าจะได้ค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับโดยที่พื้นที่ตัวนี้นะครับมันก็ต้องหาพื้นที่จากขอบนะครับลบ1จนถึง2นะครับมาดูว่านะครับจะหายังไงนะครับนะข้อที่1นะข้อที่1ก็คือเราต้องตั้งสมการให้ถูกต้องก่อนนะครับข้อที่1นะตั้งสมการก็คือนะครับนะตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัวข้างบนนะสมการข้างบนก็คือ9ลบ x กำลัง2นะครับลบด้วยสมการข้างล่างสมการข้างล่างก็คือตัวนี้นะครับก็คือ x บวก2นะแล้วก็นะตัวนี้นะครับแล้วก็ dx นะครับนะแล้วก็อินทิเกรตจากไหนถึงไหนนะตั้งสมการให้ถูกต้องก่อนนะก็คือลบ1จนถึง2นะครับลบ1ขอบล่างนะขอบบนคือ2นะครับพอตั้งสมการเนี่ยต่อไปก็คือข้อที่2คือการอินทิเกรตละครับเราอินทิเกรตเลยนะครับลบ1ถึง2นะข้างในตัวนี้นะครับเราก็ลบกันให้เรียบร้อยนะครับก็คือ9ลบด้วย x กำลัง2นะครับลบ x ลบ2นะจะมีค่าเท่ากับนะครับนะจากลบ1จนถึง2นะครับตัวนี้ก็จะเป็นนะครับลบx กำลัง2นะครับลบ x นะครับแล้วก็บวก7นะ dx ก็จะมีค่าเท่ากับนะครับลบด้วย x กำลัง3ส่วน3ลบด้วย x กำลัง2ส่วน2แล้วก็บวกด้วย 7x ฉะนั้นแทนค่าขอบนะครับกับจากลบ1จน2นะครับฉะนั้นเนี่ยแทนค่า2ไปก่อนนะครับก็จะเป็นลบ2กำลัง3เป็น8หารด้วย3นะครับ2กำลัง

2เป็น4หารด้วย2นะครับบวกด้วย2คูณ7ก็เป็น14นะครับมาลบด้วยเมื่อแทนค่าขอบด้วยลบ1ครับก็จะเป็นลบ1กำลัง3เป็นลบ1นะครับหารด้วย3นะลบด้วยลบ1กำลัง2เป็น1ส่วน2นะครับบวกด้วยนะ7นะครับ7หารด้วยลบ1นะครับก็เป็นลบ7นะครับลบ7นะฉะนั้นเนี่ยคำตอบออกมาเนี่ยพวกเราลองไปแทนค่าดูนะครับคำตอบที่ได้นะครับก็คือ31ส่วน2นะครับนี่คือเป็นพื้นที่นะครับที่อยู่ภายใต้กราฟอันนี้นะครับสำหรับตอนนี้นะครับพวกเราต้องใช้สูตรในการหาอินทิเกรตได้นะครับแล้วก็จากนั้นก็หาพื้นที่ของกราฟระหว่าง2กราฟได้นะครับตอนที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของสมการเชิงอนุพันธ์นะครับในการหาคำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์นะครับก็จะมีสมการที่สำคัญอยู่2สมการนะครับก็คือสมการที่1ตัวนี้นะครับ dy by dx นะครับพยายามจัดรูปนะครับให้อยู่ของในรูปของด้านขวามือนะครับก็จะเป็นรูปของฟังก์ชันนะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นก็เรียกเป็นสมการเชิงอนุพันธ์นะครับจากนั้นนะครับพอมาพอจัดรูปได้แล้วนะครับก็พยายามทำให้นะครับกลุ่มของตัวแปร y กับ gy นะครับอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็กลุ่มของตัวแปร x กับ dx อยู่ด้วยกันนะครับเอาละเรามาดูสมการกันนะครับว่าแก้ยังไงนะครับ dy by dx เท่ากับ 3xy นะครับวิธีการก็คือว่านะครับข้อที่1 นะครับจะเห็นว่าเนื่องจากว่าสมการเนี่ยมันอยู่ในรูปที่ด้านขวามือนะครับเป็นฟังก์ชันของ xy อยู่แล้วด้านซ้ายมือก็เป็น dy by dx อยู่แล้วฉะนั้นนะครับเราก็ลองโจทย์ออกมาเลยนะครับ dy by dx เท่ากับ 3xy นะครับจะเห็นว่านะครับข้อที่2 นะครับเราก็คือจัด x ให้อยู่ในรูปของ x นะครับแล้วก็จัด y อยู่ในกลุ่มของ y นะครับฉะนั้นเนี่ยจากตรงนี้นะครับจะเห็นว่า dy ตรงนี้นะครับ dy นะเราตัว y เนี่ยนะครับนะมาไว้ฝั่งนี้นะการที่มาไว้ฝั่งนี้ความหมายก็คือว่านะครับเราก็มาไว้ข้างล่างถูกไหมครับนะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็น 3x dx นะครับ 3x dx ฉะนั้นนะครับก็ดิฟแต่ละตัวเลยครับคราวนี้ไม่ใช่โทษนะครับอินทิเกรตแต่ละตัวเลยนะครับนะตัวนี้มันก็คือได้เป็นลอน y ถูกไหมครับนะลอน y นะบวก4ส่วนด้านขวามือนะครับก็จะเป็น3คูณด้วย x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วก็บวกด้วย4อันนี้เป็น C1 นะครับนี่จะเป็น C2 นะครับนะจากนั้นก็จะได้มาเป็นอย่างนี้พอได้มาเป็นอย่างนี้นะครับก็นี่คือจริงๆแล้วมันก็คือคำตอบแล้วครับนะก็คือลอน y นะครับลบด้วย 3x กำลัง2ส่วน2นะครับตัว C เนี่ยนะครับเห็นไหมครับนะ C1 กับ C2 เนี่ยมันก็คือ C ตัวเดียวกันนะครับนะก็คือเป็น C นะครับตัวนี้นะครับนี่คือสมการนะครับสมการนะสำหรับตอนนี้นะครับต้องสามารถแก้สมการเชิงอนุพันธ์ได้นะครับโดยกำหนดให้ x อยู่กลุ่ม x นะครับแล้วก็ y อยู่กลุ่ม y ครับ

0: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

0: วัสดีครับเพื่อนนักศึกษาและท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็เป็นรายการสอนเสริมเข้มของชุดวิชาสัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่33210นะครับวันนี้เราได้ดำเนินการมาจนถึงหน่วยที่8แล้วนะครับหน่วยที่8นี้คือเรื่องของคำว่าการบริหารเครือข่ายนะครับแล้วก็ยังคงได้รับเกียรตินะครับจากท่านอาจารย์นะครับเจ้าพนักงานปกครองนะครับชำนาญการนะครับท่านอาจารย์ณัฐยาลังสีธนานนท์นะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์
0: สวัสดีครับท่านอาจารย์ครับเรื่องของคำว่าเครือข่ายนะครับหลายท่านติดภาษาอังกฤษนะครับ network นะครับคำว่าเครือข่ายนี่มันมีแนวคิดหลักการพื้นฐานยังไงบ้างครับอยากจะขอให้อาจารย์ช่วยสรุปให้ฟังนิดหนึ่งครับ
1: ได้ค่ะอาจารย์สำหรับวันนี้ที่เราจะมาคุยกันนะคะก็คืออยู่ในหน่วยที่8ก็คือการบริหารเครือข่ายก่อนอื่นเราก็จะมาทำความเข้าใจเครือข่ายกันในเบื้องต้นก่อนค่ะก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะว่าเครือข่ายเนี่ยมันจะมีหลายชื่อค่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาวบ้านองค์กรภาคประชาชนองค์กรชุมชนหรือว่าเครือข่ายภาคประชาชนแต่ว่าคำที่เรากันในหน่วยที่8ของเราจะใช้คำว่าเครือข่ายกันค่ะจ้าทีนี้เราก็มาดูว่าเครือข่ายเนี่ยมันเกิดได้ในลักษณะไหนแล้วก็มีความหมายอย่างไรบ้างนะคะถ้าเป็นในทางสังคมวิทยาเนี่ยค่ะก็จะเป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับการจัดระบบความสัมพันธ์ของบุคคลองค์กรแล้วก็กลุ่มคนในของสมาชิกเครือข่ายระดับต่างๆเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกันนั่นเองค่ะซึ่งการเกิดของเครือข่ายนี่ก็เกิดจากที่คนรวมกันหลายๆคนเกิดเป็นกลุ่มหลายๆกลุ่มรวมกันเกิดเป็นเครือข่ายขึ้นมาค่ะอาจารย์โดยมีเป้าหมายในการทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็มีเป้าหมายในการดำเนินการร่วมกันอาจจะมีเป้าหมายวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งที่มีปัญหาเกิดขึ้นในพื้นที่แล้วก็เห็นว่าเนี่ยเราต้องดำเนินการร่วมกันนะก็สร้างเป็นเครือข่ายขึ้นมาแล้วก็ใช้เครือข่ายตรงนี้เป็นพลังในการแก้ปัญหาหรือว่าดำเนินการร่วมกันค่ะ
0: ครับผม
1: ซึ่งการก่อเกิดของเครือข่ายนะคะก็จะเกิดได้3ลักษณะนะคะแบ่งตามของการเกิดนะคะ1ก็คือเครือข่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดตั้งแล้วก็สนับสนุนของภาคส่วนต่างๆนะคะซึ่งเครือข่ายในลักษณะนี้นะคะก็จะเกิดขึ้นจากการที่ภาครัฐหรือว่าองค์กรส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าไปจัดตั้งหรือว่าไปสนับสนุนเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของรัฐบาลค่ะเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับชุมชนในการพัฒนาท้องที่โดยเครือข่ายในลักษณะนี้เราก็จะเห็นในรูปของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านหรือว่าเครือข่ายการพัฒนาชุมชนค่ะอาจารย
0: ์ครับผม
1: ต่อไปนะคะก็คือเครือข่ายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งเครือข่ายในลักษณะนี้นะคะก็คือเกิดขึ้นจากความสมานฉันท์ความสามัคคีของคนในชุมชนนั่นแหละค่ะที่ว่าเห็นความจำเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็เห็นความจำเป็นในการอยู่ร่วมกันอันนี้ก็เกิดเป็นเครือข่ายขึ้นมาเช่นเดียวกันค่ะ
0: ครับผม
1: สามนะคะก็คือเครือข่ายที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์เป็นตัวกำหนดนะคะก็คือเครือข่ายในลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นจากการที่คนในชุมชนหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องเห็นว่ามีประเด็นปัญหาใดปัญหาหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ปัญหานั้นจำเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขแต่การได้รับการแก้ไขตรงนี้เนี่ยมันต้องใส่อาศัยพลังของเครือข่ายในการต่อรองถึงจะประสบผลสำเร็จได้นะคะก็อย่างเช่นเครือข่ายของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการของรัฐบาลนะคะซึ่งความสัมพันธ์ของเครือข่ายในลักษณะนี้ก็จะเป็นไปในลักษณะที่เหนียวแน่นเพราะว่าเกิดจากการที่คนที่เจอปัญหาอย่างเดียวกันมารวมกันเป็นเครือข่ายก็จะมีความเข้าอกเข้าใจกันมากกว่าเครือข่ายในลักษณะ
0: น้ำท่วมนี่เครือข่ายช่วยได้ไหมครับ
1: ก็อาจจะใช้พลังค่ะก็คือเหมือนท่วมบ่อยๆค่ะอาจารย
0: ์
1: ทีนี้แบบทนไม่ไหวละเรามาจัดตั้งเป็นเครือข่ายเป็นกลุ่มขึ้นมา
0: หมู่นี้หมู่เดียวไม่ไหวต้อง
1: ไม่ไหวต้อง
0: หมู่มาช่วยนะครับ
1: พูดคนเดียวอาจจะไม่ดังค
0: ่
1: ะพูดหลายคนอาจจะดังกว่าแล้วก็เสียงก็จะไปได้ไกลกว่านั่นเองค่ะ
0: อัน
1: น
0: ี้
1: ก
0: ็ค
1: ือพลังของเครือข่ายนอกจากนี้นะคะนอกจากที่ยกตัวอย่างไปถ้าท่านไปสังเกตดูในชุมชนหรือว่าพื้นที่ของท่านเนี่ยมันก็จะมีหลายชื่อให้เราคุ้นหูอย่างเช่นเครือข่ายป่าชุมชนเครือข่าย SME เพื่อพัฒนาภาคธุรกิจเครือข่ายด้านองค์การสิ่งแวดล้อมหรือว่าอื่นๆหลายๆด้านก็มีอีกเช่นกันค่ะที่อยู่ในชุมชนท่านก็ลองไปดูในชุมชนของท่านว่ามีเครือข่ายอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าเรามีความจำเป็นอะไรที่จะต้องมีเครือข่ายซึ่งหัวข้อนี้เนี่ยเราจะพูดกันอยู่ในเรื่องที่ 8.1.2 ค่ะอาจารย
0: ์
1: ูดถึงเรื่องความจำเป็นของเครือข่าย

0: คะ
1: ครับ
0: มีอยู่4ประการ1ก็คือสถานการณ์ปัญหาแล้วก็สภาพแวดล้อมก็เนื่องจากในพื้นที่เนี่ยเกิดปัญหาซ้ำซ้อนขึ้นหลายอย่างมันเกินความสามารถที่ว่าเราจะสามารถแก้ไขได้คนเดียวนะการรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายเนี่ยมันจะเป็นการประสานพลังแล้วก็นำไปสู่การแก้ปัญหาร่วมกันได้ก็อย่างที่เราพูดกันไปเมื่อสักครู่ว่าพูดคนเดียวอาจจะไม่ดังพูดหลายคนดังกว่านั่นเองค่ะ2นะคะการสร้างพื้นที่ทางสังคม

0: แล้วก็เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ต้องการได้นะคะ3ค่ะก็คือการประสานผลประโยชน์ความจำเป็นอีกประการหนึ่งของการเสริมสร้างเครือข่ายก็คือการประสานผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมนะคะก็คือเครือข่ายเนี่ยจะทำให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็มีกิจกรรมที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งจะทำให้เกิดกระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดกระบวนการใหม่ความรู้ใหม่แล้วก็สามารถนำไปปรับใช้แล้วก็ประยุกต์ใช้ในชุมชนได้นั่นเองค่ะ
1: ครับผม
0: 4นะคะก็คือการใช้สิทธิ์และอำนาจของประชาชนอันนี้ก็คือมันเป็นสิทธิ์โดยธรรมชาติแล้วก็สิทธิ์โดยกฎหมายที่เขารองรับให้ว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาตรงนี้เราก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ของเราบนพื้นฐานที่มีเพื่อขอให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยแก้ไขปัญหาได้ค่ะอาจารย์
1: ครับคนเดียวเสียงไม่ดัง
0: เสียงไม่ดังค่ะ
1: องค์กรเดียวไม่ดัง
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ยิ่งเครือข่ายใหญ่องค์กรใหญ่แล้วมันก็จะยิ่งมีความเข้มแข็งมีพลังมากยิ่งขึ้น
1: ครับผม
0: อันนี้ก็คือความจำเป็นของการที่เราจะต้องมีเครือข่ายนะคะสำหรับเรื่องต่อไปนอกจากเรื่องความจำเป็นแล้วเรามาดูกันว่าในเครือข่ายเนี่ยควรจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างซึ่งตรงนี้เราจะได้คุยกันในเรื่องที่ 8.1.3 ค่ะก็คือองค์ประกอบของเครือข่ายนะคะการจะเป็นเครือข่ายขึ้นได้ต้องมีประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะก็คือ1หน่วยชีวิตหรือสมาชิกพูดง่ายๆก็คือสมาชิกของเครือข่ายนั่นแหละค่ะ
1: ต้องมีสมาชิก
0: ใช่ค่ะก็คือตัวเราเนี่ยค่ะ
1: ค
0: เป็น1ในองค์ประกอบของเครือข่ายจุดมุ่งหมายการจะเป็นเครือข่ายขึ้นมาได้ต้องมีจุดมุ่งหมายอ่ะถ้าน้ำท่วมเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างมาจุดมุ่งหมายของเครือข่ายของเราคืออะไร
1: ช่วยกันป้องกันช่วยกันแก้ไขปัญหา
0: ถูกต้องค่ะอันนั้นคือจุดมุ่งหมายร่วมกันของเครือข่ายค่ะอาจารย
1: ์
0: รวมถึงการทำหน้าที่อย่างมีจิตสำนึกอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญเช่นเดียวกันไม่ใช่แค่ว่าเราเป็นสมาชิกเราอยากได้ผลประโยชน์แต่ว่าเราไม่ร่วมทำอะไรเลยไม่ร่วมแสดงพลังอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญของการเป็นองค์ประกอบของเครือข่ายเช่นเดียวกันค่ะ4นะคะการมีส่วนร่วมแล้วก็แลกเปลี่ยนสิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้ของการเป็นเครือข่ายนั่นก็คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพราะว่าทุกครั้งที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนี่ยมันก็จะเกิดองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาค่ะอาจารย
1: ์ครับ
0: ซึ่งองค์ความรู้ใหม่ตรงนั้นเราก็จะเอามาใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นองค์ความรู้ใหม่อาจจะได้เทคนิควิธีการขั้นตอนแนวคิดใหม่ๆนั่นเองค่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นองค์ประกอบสำคัญของเครือข่ายเช่นเดียวกันค่ะ
1: ครับผม
0: 5ก็คือระบบความสัมพันธ์และการสื่อสารการสื่อสารเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าจะทำให้สมาชิกของเครือข่ายรับรู้การดำเนินงานได้แล้วก็รวมถึงใช้ประสานงานระหว่างเครือข่ายได้แล้วก็ใช้ประสานงานระหว่างกลุ่มองค์กรต่างๆที่อาจจะไม่ได้เป็นสมาชิกของเครือข่ายเราก็ใช้ตรงนี้เข้าไปได้เช่นกันค่ะ
1: ครับก็อาจจะไปบอกกับคนที่อยู่นอกกลุ่มแต่ว่าแบบไม่เป็นทางการเขาอาจจะเข้ามารวมกลุ่มก็ได้
0: ใช่ค่ะอาจารย์
1: จะร่วมมือกับเราด้วยก็ได้
0: ใช่ค่ะเอาไว้ระดมความคิดเห็นได้เอาไว้ชักชวนได้เอาไว้ประชาสัมพันธ์ได้เอาไว้ให้ข้อมูลข้อเท็จจริงได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: ครับผมครับครับเมื่อสักครู่เราได้รับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดพื้นฐานพูดถึงคำว่าเครือข่ายแล้วก็การบริหารเครือข่ายนะครับทีนี้มาถึงเพื่อนนักบริหารปกครองท้องที่นะครับก็แปลกใจเอ๊ะแล้วเราจะต้องรู้ไปทำไมนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยครับเกี่ยวกับการบริหารเครือข่ายนั้นเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งเลยนะครับของนักบริหารการปกครองท้องที่เพราะฉะนั้นประเด็นที่2หรือจริงแล้วในเอกสารการเรียนก็อยู่ในตอนที่2ครับอยากจะขอความกรุณาท่านอาจารย์ได้กรุณาช่วยสรุปนิดนึงครับว่าการบริหารเครือข่ายเนี่ยครับกับการบริหารการปกครองท้องที่มันเกี่ยวข้องหรือมันสัมพันธ์กันยังไงครับเชิญครับท่านอาจารย์ครับ
0: ได้ค่ะอาจารย์เราก็จะมาพูดกันนะคะในตอนที่ 8.2 ก็คือการบริหารเครือข่ายกับการบริหารการปกครองท้องที่นะคะเราจะมาดูภาพรวมกันก่อนก็คืออยู่ในเรื่องที่ 8.2.1 ก็คือการบริหารเครือข่ายนะคะการบริหารเครือข่ายก็คือกระบวนการทางบริหารนะคะที่ทำให้บุคคลที่มีกลุ่มเป้าหมายร่วมกันมารวมตัวกันด้วยความสมัครใจเพื่อทำกิจกรรมเนี่ยให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้การบริหารเครือข่ายมีหลักการที่สำคัญคือ 1. การผนึกกำลังก็คือกระบวนการทำงานในลักษณะที่ร่วมกันทำงานนะคะผนึกก็คือร่วมกันเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่มันบรรลุประสิทธิภาพแล้วก็บรรลุประสิทธิผลนั่นเองค่ะ 2. การแลกเปลี่ยนก็คือกระบวนการทำงานโดยมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ร่วมกันโดยที่แต่ละฝ่ายเนี่ยก็จะคำนึงถึงว่าตัวเองเนี่ยจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากการในการดำเนินงานของเครือข่ายนะคะ 3. นะคะการบริหารแบบมีส่วนร่วม

0: ก็คือการที่บริหารให้คนในเครือข่ายนะคะได้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีความเชี่ยวชาญในการบริหารงานของเครือข่ายนะคะให้บรรลุวัตถุประสงค์อันนี้ก็คือหลักการสำคัญสำคัญ3ประการค่ะอาจารย์ในการบริหารเครือข่าย
1: ถ้าเริ่มต้นจริงก็คือสมมติว่าเรา1คนนี้ก็ถือว่าเป็นเครือข่ายครับถ้าหากว่าเรารวมกันเพราะนั้นก็คือชวนกันเอ้ยเรามาร่วมมือกันมั้ยล่ะนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: หรือว่าถ้าหากว่ามีกลุ่มเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะกลายเป็นหลายๆกลุ่มก
0: ็
1: จะกลายเป็นเครือข่ายที่มันใหญ่ขึ้นเพราะนั้นเริ่มต้นคือชวนกันก่อน
0: ชวนกันก่อนค่ะผนึกกําลังผนึกกําลังชวนกันก่อนค่ะผนึกกําลังเสร็จแล้วก็คือเอ๊ะเราจะทําอะไรด้วยกัน
1: แลกเปลี่ยนความคิดกัน
0: แลกเปลี่ยนความคิดกัน
1: ค่
0: ะแล้วก็แลกเปลี่ยนแล้วต้องบริหารช่วยกันด้วยไม่ใช่ว่าแลกเปลี่ยนแล้วแลกเสร็จฉันจะทําโน่นนี่นั่นแต่ก็แยกทางกันไปอันนี้ก็ไม่ใช่ก็ต้องลงมือร่วมกันทําด้วยค่ะอาจารย
1: ์ตรงนี้ก็คือเข้าถึงคําว่าอะไรฮะการบริหารแบบมีส่วนร่วมเลยนะครับ
0: ใช่ค่ะอาจารย
1: ์ครับผมครับเชิญครับท่านอาจารย์ครับ
0: มาต่อไปค่ะอันนี้จะขยับใกล้เข้ามาอีกนิดเมื่อกี้อาจจะเป็นภาพรวมภาพใหญ่ๆอันนี้ใกล้เข้ามาในระดับชุมชนหมู่บ้านแล้วก็เกี่ยวข้องกับท่านผู้ปกครองท้องที่โดยตรงแล้วนะคะว่าท่านเนี่ยจะมีขั้นตอนอย่างไรนะคะในการบริหารเครือข่ายในระดับหมู่บ้านนะคะ
1: ครับ
0: ลำดับแรกนะคะท่านต้องศึกษาสภาพการของชุมชนก่อนท่านผู้ปกครองท้องที่ต้องดูว่าในชุมชนของตัวเองเนี่ยมีสภาพบริบทเป็นอย่างไรมีปัญหาความต้องการอย่างไรก่อน
1: เ
0: ราถึงจะรวมกันมาเป็นกลุ่มหรือเครือข่ายขึ้นได
1: ้ครับ
0: ถ้าเครือข่ายของท่านเป็นชุมชนประมงท่านจะไปจัดตั้งเครือข่ายป่าอันนี้มันก็ดูจะไม่ค่อยสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ของอาจารย์ค่ะอาจารย์มันไม่ค่อยสอดคล้องกัน2นะคะก็คือการค้นหาผู้นำกลุ่มที่สำคัญอันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญเหมือนกันเพราะว่าทุกกลุ่มทุกองค์กรนะคะผู้นำค่อนข้างจะมีความสำคัญการดำเนินงานโดยไม่มีผู้นำก็เหมือนเรือที่มันไม่มีทิศทางให้ไปค่ะอาจารย์มันก็จะไม่ประสบผลสำเร็จได้นะคะ3นะคะก็คือการเสริมสร้างความตระหนักและการรวมกลุ่มกันของเครือข่ายนะคะอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนของการรวมคนอย่างที่เราบอกว่าเครือข่ายนี่คือการรวมคนสิ่งที่เราจะพูดกันก็คือคงไม่พ้นเรื่องของการรวมคนไม่พ้นเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็วัตถุประสงค์เป้าหมายที่จะดำเนินการร่วมกันนั่นเองค่ะ
1: ครับคืออยู่ดีเราไปชวนเขาก็นึกไม่ออกเขาเอ๊ะทำไมต้องรวมกลุ่มด้วยนะแล้วก็อยู่ของเราเอง
0: ใช่ค่ะ
1: บ้านเราบอกว่านะครับอยู่กันได้อย่างสบายคือไทยแท้นะครับก็ต้องบอกเขานะครับต้องเชิญชวนเขาว่าเอ๊ะมันต้องรวมกลุ่มสิเราจะทำโน่นทำนี่ได้นะครับอันนี้สำคัญครับ
0: ก็ต้องเน้นว่าถ้าเป็นเครือข่ายเนี่ยพลังมันก็จะมากกว่ายังเน้นคำเดิมนะคะว่าการเป็นเครือข่ายคือการที่หลายเสียงพูดหลายเสียงส่งความต้องการออกไปมันก็จะมีพลังมากกว่าท่านอาจจะสบายก็จริงแต่ว่าท่านไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงหรือว่าทำประโยชน์อะไรให้กับ พื้นที่ของตัวเองเลย
1: พรุ่งนี้อาจจะไม่สบายก็ได้
0: ใครจะไปรู้ใช่ไหมคะอาจารย์
1: เพราะนั้นนี่แหละครับคือการสร้างความตระหนักนะว่าเอ้ยมันสำคัญนะจำเป็นต้องรวมเนาะ
0: ใช่
1: ครับครับอาจารย์ครับ
0: อันต่อไปนะคะก็คือการพัฒนากิจกรรมและระดับความสัมพันธ์นะคะอันนี้เนี่ยเครือข่ายถ้าไม่มีการจัดกิจกรรมหรือว่าพัฒนาความสัมพันธ์ของสมาชิกกลุ่มเนี่ยมันก็จะทำให้เครือข่ายเนี่ยไม่สามารถอยู่ต่อไปได้เพราะว่า เครือข่ายมันเรื่องของคนมันต้องมีกิจกรรมมาทำร่วมกันถ้ามานั่งอยู่เฉยๆมันก็ไม่ใช่เรื่องของเครือข่ายที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันการพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าถ้าเครือข่ายเราเนี่ยความสัมพันธ์ไม่ดีมันก็ต้องมีวิธีการแก้ไขปัญหาว่าเราจะทำยังไงให้เครือข่ายของเราเนี่ยความสัมพันธ์มันกลับมาดีนะเครือข่ายของเรามันถึงจะอยู่ต่อไปได้เพราะไม่อย่างนั้นก็เครือข่ายมันก็เดินหน้าต่อไม่ได้นั่นเองค่ะ
1: ครับก็เป็นสมาชิกแล้วก็ต่างคนต่างอยู่แทบจะไม่ได้เจอกันเลย
0: อันนั้นไม่ได้ไม่ใช่เครือข่ายแล้วค่ะอาจารย์ต่างคนต่างอยู่ค่ะอันต่อไปนะคะก็คือการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารก็อย่างที่ทราบกันไปว่าไอ้เรื่องข้อมูลข่าวสารเนี่ยคือเอาไว้ประชาสัมพันธ์เอาไว้ให้ข้อเท็จจริงเอาไว้ระดมความคิดเห็นแล้วก็เอาไว้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้นั่นเองค่ะ6นะคะก็คือกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ของเครือข่ายกลับมาที่คำว่าการเรียนรู้อีกแล้วค่ะอาจารย
1: ์
0: เพราะเครือข่ายเนี่ยต้องมีการเรียนรู้ร่วมกันนั่นเองเพราะถ้าไม่เรียนรู้เครือข่ายก็หยุดก็ไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการส่งเสริมการเรียนรู้ของเครือข่ายจะต้องทำเป็นประจำและสม่ำเสมอเรียนรู้คนในเครือข่ายด้วยกันเองให้คนภายนอกมาเรียนรู้เรื่องของเครือข่ายของเราด้วยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะ7ก็คือการสรุปบทเรียนแล้วก็ขยายกระบวนการของเครือข่าย
1: ครับผมเรื่องการเรียนรู้นี่จะต้องขออนุญาตนะครับที่จะโยงไปนะครับว่าหน่วยที่1 นะครับเราพูดกันว่าคำว่าการเรียนรู้แปลว่าการเรียนรู้ไม่ใช่แค่ว่าเรียนหนังสือแล้วก็ผ่านไปแล้ว

0: หน่วยหนึ่งวิชานะครับคำว่าการเรียนรู้นั้นต้องมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพราะฉะนั้นถ้าเรียนรู้เกี่ยวกับเครือข่ายแค่ว่าเราเรียนรู้มันสำคัญนะเราต้องเรียนรู้ให้มันต้องมีส่วนร่วมเนาะเราต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคือต้องเข้าไปรวมกลุ่มต้องแสดงความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมนะครับนี่คือคำว่าการเรียนรู้นะครับอย่าลืมครับว่าไม่ใช่แค่เรียนหนังสือนะครับการเรียนรู้นี่ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ตัวเองเนี่ยเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเข้าไปมีส่วนร่วมกับกลุ่มนะครับขออนุญาตท่านอาจารย์ที่จะเน้นย้อนกลับไปถึงหน่วยที่1 นะครับมีคำว่าการเรียนรู้ครับครับเชิญครับท่านอาจารย์ครับ
1: ก็ยังเชื่อมโยงกันอยู่กับคำว่าการเรียนรู้นะคะอาจารย
0: ์
1: ทั้งหน่วยที่1แล้วก็หน่วยที่8ด้วยนะคะหน่วยที่8ก็ขาดไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะอันสุดท้ายนะคะก็คือการสรุปบทเรียนแล้วก็การขยายกระบวนการเครือข่ายการสรุปบทเรียนก็คือใน1ครั้งที่มีประเด็นกิจกรรมเกิดขึ้นคนในเครือข่ายเนี่ยก็ต้องมาสรุปร่วมกันว่าเราไปดำเนินการอะไรบ้างแล้วได้แนวทางหรือว่าการแก้ไขปัญหาอะไรบ้างได้เทคนิคขั้นตอนอะไรในการดำเนินการมาแล้วบ้างทีนี้มันก็จะเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่แล้วก็ขยายเครือข่ายออกไปได้เช่นกันค่ะอาจารย
0: ์ครับผมอ
1: ันนี้ก็เสร็จไปสำหรับเรื่องของการบริหารเครือข่าย
0: ครับผม
1: ครับทีนี้มาต่อกันเลยค่ะเรื่องมันยังต่อเนื่องอยู่นะคะมาที่ 8.2.3 เลยค่ะตรงนี้จะเป็นนักปกครองท้องที่กับการบริหารเครือข่ายนะคะ
0: ครับผม
1: ตรงนี้เราจะพูดของบทบาทของนักปกครองท้องที่ในฐานะที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างเครือข่ายบางครั้งท่านอาจจะเป็นสมาชิกของเครือข่ายเองโดยตรงหรือว่าบางครั้งอาจจะไม่ได้เป็นสมาชิกแต่ว่าท่านในฐานะที่เป็นผู้นำชุมชนเป็นผู้ช่วยเหลือในอำเภอเนี่ยก็ยังมีบทบาทสำคัญที่จะต้องประสานงานระหว่างนั่นเองนะคะถามว่าประสานอย่างไรก็คือ1เป็นผู้เชื่อมประสานให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็พัฒนา2เป็นผู้เชื่อมประสานให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็3ก็คือเป็นผู้เชื่อมประสานให้เกิดเป็นเครือข่ายได้นั่นเองเพราะว่าผู้นำก็เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญนะคะในการทำให้เกิดการรวมกลุ่มได้ค่ะอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะพูดคำว่ากลุ่มเดียวหรือเครือข่ายเดียวนะครับท่านผู้นำท่านนักปกครองที่ก็อาจจะเป็นคนเดียวแล้วก็ประสานภายใน10คน20คนตรงนี
1: ้
0: 1องค์กร1กลุ่มหรือ1เครือข่ายแต่ว่าบางทีอาจจะมีเครือข่ายใกล้ๆเคียงวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกันนะครับก
1: ็
0: ท่านผู้นำอาจจะต้องเป็นคนที่เป็นตัวประสานกับเครือข่ายอื่นเพราะนั้นนี่คือคำว่าเป็นผู้เชื่อมประสานนะครับเพราะว่าท่านมีความรู้ความเข้าใจค่อนข้างดีนะครับในเรื่องของคำว่าการเรื่องเครือข่ายครับผม
1: อันนี้ก็ทีนี้ถามว่าถ้ามีเครือข่ายเกิดขึ้นในท้องที่ของท่านแล้วเนี่ยเครือข่ายอ่ะมันจะอยู่ได้มันก็ต้องมีการบริหารเครือข่ายแต่ทีเนี้ยสิ่งที่เราจะให้ไปคือเทคนิคค่ะอาจารย
0: ์ครับ
1: เทคนิคที่ท่านผู้ปกครองท้องที่จะเอาไปใช้ในการบริหารเครือข่ายในท้องที่เรามาดูกันว่ามีเทคนิคอะไรบ้างที่ท่านจะสามารถนำเอาไปปรับใช้ในท้องที่ของตัวเองได้นะคะ
0: ครับ
1: ก็คือ1การจัดเวทีสาธารณะการจัดเวทีสาธารณะนะคะก็จะเป็นการจัดประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากแล้วก็มีความหลากหลายของผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็นระหว่างกันนะคะซึ่งตรงนี้อาจจะมีการประชุมมีการตั้งประเด็นการถามตอบก็ได้นะคะซึ่งการจัดเวทีสาธารณะเนี่ยก็จะเป็นการรับฟังความคิดเห็นในด้านต่างๆเนี่ยได้หลากหลายเพราะว่ามาจากกลุ่มคนที่ค่อนข้างจะมีจำนวนมากมีแนวคิดที่หลากหลายอาจจะมองเห็นภาพในการแก้ปัญหาที่กว้างขึ้น
0: เวลาที่ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านประชุมประชาคมหมู่บ้านนี่เป็นเวทีสาธารณะแล้วใช่ไหม
1: ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าประชุมหนึ่งครั้งต้องถามเรามีปัญหานี้เกิดขึ้นเราจะช่วยกันแก้ยังไงนายเอยกมืออาจจะบอกว่าแก้อย่างนี้ดีไหมครับนายบียกมือแก้อย่างนี้ดีไหมครับอันนี้ถือว่าเป็นเวทีสาธารณะเช่นเดียวกันค่ะอาจารย
0: ์ครับ
1: อันต่อไปนะคะเทคนิคต่อไปก็คือการประชุมกลุ่มย่อยการประชุมกลุ่มย่อยก็จะเล็กลงมากว่าการจัดเวทีสาธารณะเพราะว่าในการประชุมตรงนี้เนี่ยจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณแค่8-15คนค่ะอาจารย์ก็คือเป็นการพูดคุยกันกลุ่มเล็กๆนะคะมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นปัญหาเกี่ยวกับแผนงานวิธีการแก้ไขซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการเน้นการทบทวนค่ะว่าเราจะช่วยกันแก้ไขปัญหายังไงนะคะ
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการพูดคุยมากกว่าการพ
0: ู
1: ดค
0: ุยเช่นเราผมเคยลงไปที่พื้นที่นะครับก็จะมีกลุ่มนะครับกลุ่มลงสีกลุ่มเลี้ยงโค8คน10คนเน
1: า
0: ะ
1: ประมาณนี้ค่ะอาจารย์อันนี้คือการประชุมกลุ่มย่อย
0: คุยกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: อาจจะประชุมกลุ่มย่อยก่อนแล้วค่อยประชุมในภาพของเวทีสาธารณะก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ
0: ครับก็อาจจะไปได้เป็นเครือข่ายที่ใหญ่กว่านั้นอีก
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: ต่อไปค่ะอันนี้ก็จะ ใกล้เข้ามาอีกก็คือการสนทนาอย่างสร้างสรรค์สนทนาก็

0: คือการพูดคุย
1: ครับ
0: อย่างสร้างสรรค์อันนี้อาจจะอยู่ในรูปแบบของการพูดคุยอย่างค่ะแลกเปลี่ยนกันได้ว่า
1: โซเลใช่ไหมครับคนอีสาน
0: เรียกโซเลค่ะ
1: ครับ
0: พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้อย่างเช่นอ่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องวิถีชีวิตชุมชนของเราดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้อันนี้ก็คือการพูดคุยอย่างสร้างสรรค์มันก็จะย่อยลงมาอีกค่ะ4นะคะก็คือการสื่อสารไร้ขีดจำกัดกระบวนการสื่อสารก็คือเป็นกระบวนการที่เราเรียกว่าประชาสัมพันธ์นะคะอาจารย
1: ์
0: ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของพื้นที่ระดมความคิดเห็นสอบถามความคิดเห็นอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีสื่อเยอะมากอาจจะเป็นวิทยุโทรทัศน์ใกล้ตัวสุดก็คืออินเทอร์เน็ตพวก LINE Facebook Instagram
1: ใกล้กว่านั้นนะครับคือร้านกาแฟ
0: นี่ได้เห็นหน้าด้วยค่ะอาจารย์แต่ว่าในยุคโควิดเนี่ยถ้าเป็นสื่อน่าจะดีกว่าค่ะเพราะช่วงนี้ก็คือเราอาจจะตั้งกลุ่ม LINE ขึ้นมาเพื่อคุยถ้าเกิดว่ามีประเด็นปัญหาหรือว่ามีเรื่องนึงที่จำเป็นจะต้องมีการสนทนากันเนี่ยอาจจะตั้งประเด็นขึ้นมาแล้วก็ให้เพื่อนสมาชิกในกลุ่ม LINE เนี่ยเข้าไปตอบได้เช่นเดียวกันค่ะอันนี้ก็ยังจัดอยู่ในรูปของเครือข่ายเช่นเดียวกันค่ะห้านะคะคือการจัดการพื้นที่ในเป็นรูปธรรมก็คือการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่างๆนะคะที่เข้าไปศึกษาข้อมูลในเชิงพื้นที่แล้วก็เอาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในท้องที่เนี่ยมาอธิบายในเชิงสังคมตัวอย่างที่เราจะเห็นได้ชัดๆก็คือการค้นหาคำตอบแล้วก็การจัดการพื้นที่บริเวณป่าชายเลนที่เอาพลังของเครือข่ายเนี่ยค่ะไปใช้ในการแก้ปัญหา
1: ครับ
0: ตรงนี้ค่ะต่อไปก็คือการจัดการปัญหาเร่งด่วนนะคะก็จะเป็นการที่เครือข่ายเนี่ยเข้าไปศึกษาวิเคราะห์ในพื้นที่เพื่อให้ได้คำตอบกรณีที่เกิดปัญหาเร่งด่วนขึ้นในพื้นที่เพื่อจะสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ว่าเอ๊ะในกรณีนี้ต้องการแก้ปัญหาอย่างไรอยากได้วิธีทางไหนรวมถึงเมื่อถามเสร็จเนี่ยก็จะเอาความต้องการเนี่ยไปส่งต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนั่นเองค่ะอาจารย
1: ์ครับ
0: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ท่านผู้นำท้องที่เนี่ยได้ใช้บ่อยแหละฟังความคิดเห็นของชาวบ้านของตัวเองนี่แหละของกลุ่มของเครือข่ายแล้วก็ไปบอกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องว่าเราน่าจะดำเนินการไปแนวทางนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ7นะคะการจัดศูนย์ข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้ตรงนี้สำคัญเช่นเดียวกันเพราะว่าตลอดเวลาที่เราพูดมาเราพูดถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดเพราะฉะนั้นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจัดให้มีขึ้นเพราะมันเป็นการแสดงว่าเครือข่ายเนี่ยพร้อมที่จะทำงานนะและทุกครั้งที่มีคนมาขอความรู้ก็เป็นการแสดงว่าเนี่ยมีคนที่พร้อมจะให้ข้อมูลอยู่ตลอดนะ
1: ครับ
0: อันเนี้ยสามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่สำคัญซึ่งผู้ปกครองท้องที่ก็อาจจะจัดศูนย์ในหมู่บ้านของตัวเองก็ได้หรือว่าในบริเวณเครือข่ายก็ได้ให้มีความเหมาะสมก็คือสะดวกประชาชนสามารถเข้าไปพูดคุยได้แกนนำสามารถเข้าไปประชุมได้ประมาณนี้ค่ะอาจารย์
1: ครับผมเห็นหลายหมู่บ้านมีแล้วที่อ่านหนังสือของหมู่บ้านหรือจริงๆแล้วไม่ต้องไปจัดตั้งอะไรพิเศษนะครับแค่ตรงที่ทำการของท่านผู้ใหญ่ที่ทำการของท่านกำนันเนี่ยถ้ามีสักมุมนึงนะครับเป็นสถิติเป็นข้อมูลเป็นข่าวสารแล้วก็สรุปเอาไว้นะครับเข้าแฟ้มตรงนี้ถ้าว่าเพื่อนๆยังจำได้นะครับเวลาเราพูดถึงเรื่องของคำว่าการจัดการความรู้ครับนี่ครับคือการจัดการความรู้เพราะฉะนั้นไอ้จากการพูดคุยเนี่ยก็จะได้ความรู้อีกแบบนึงครับบันทึกเอาไว้หน่อยสัก1หน้า2หน้านะครับเก็บไว้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องของกฎหมายระเบียบแผนงานโครงการไอ้นั่นก็เป็นความรู้อีกแบบนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตท่านอาจารย์นะครับให้โยงไปเรื่องของคำว่าการจัดการความรู้ซึ่งพวกเราเรียนกันมาแล้วครับเพราะฉะนั้นคำว่าการจัดการความรู้นั้นน่ะมีอยู่2ลักษณะนะครับคือความรู้ที่สัมผัสจับต้องได้นะครับหรือ tacit knowledge นะครับแล้วก็อีกความรู้หนึ่งบอกว่าเป็นความรู้ที่มันอยู่ในตัวเราเป็นเรื่องของทักษะเป็นเรื่องประสบการณ์ก็อีกแบบนึงเพราะถ้าว่าเราสามารถรวบรวมนะครับเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารนะครับเช่นแก้ปัญหาน้ำท่วมโอ้ยปีที่แล้ว5ปีที่แล้วเขาเคยทำกันยังไงนะครับเราก็จะสามารถเรียนรู้แล้วก็มาระดมความคิดเห็นกันนะครับว่าเราควรจะวางแผนต่อไปยังไงในการป้องกันในการแก้ไขปัญหาหรือแม้แต่หลังท่วมไปแล้วนะครับเราจะจัดการยังไงเราจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ไงอันนี้ก็เป็นเรื่องการจัดการเครือข่ายได้นะครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะ
1: ครับอาจารย์มีครับเชิญครับ
0: จบไปนะคะสำหรับการเทคนิค ที่ท่านจะเอาไปใช้อีกหนึ่งอย่างที่อยากจะเน้นย้ำนะคะสำหรับผู้ปกครองท้องที่การที่ท่านเนี่ยจะเลือกเทคนิคใดไปบริหารเครือข่ายอย่าลืมดูบริบทและก็สภาพปัญหาของชุมชนตัวเองเป็นสำคัญก่อนแล้วค่อยเลือกเทคนิคที่เหมาะสมไปปรับใช้ซ
1: ึ
0: ่งตรงนี้ท่านอาจจะเลือก1เทคนิค2เทคนิคหรือหลายเทคนิคกว่านั้นก็ได้แต่ที่สำคัญคือต้องดูความจำเป็นความเหมาะสมนั่นเองค่ะ
1: ค
0: ให้ดูชุมชนของตัวเองก่อนค่ะ
1: เช่นอีสานบ้านเฮานี่ก็โสเลอย่างที่บอกครับ
0: พูดคุยได้ค่ะ
1: ร้านกาแฟนี่ผมว่ามีทุกภูมิภาคนะครับภาคใต้นี่เช้านี่เขาจะไปนั่ง
0: กินปลาต้องโกข้าวต้ม
1: ใช่ใช
0: ่ไข่ลวก
1: ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะเหมาะกับหลายๆพื้นที่ก็ลองเลือกดูนะครับท่านนักปกครองท้องที่ครับ
0: ครับ
1: มีสิ่งที่จะสรุปอีกไหมครับท่านอาจารย์ครับ
0: มีอีกนิดหน่อยค่ะที่สำคัญไม่แพ้กับเทคนิคการบริหารเครือข่ายนะคะก็คือแนวทางในการพัฒนาแล้วก็รักษาเครือข่ายนะคะซึ่งอันที่จริงเราก็มีอยู่หลายประเด็นมากนะคะแต่ที่วันนี้ก่อนจะจากกันไปเนี่ยจะขอเน้นย้ำในประเด็นที่สำคัญค่ะอาจารย์ก็คือในการพัฒนาเครือข่ายเนี่ยจะต้องมีการสร้างแรงจูงใจนะคะกระตุ้นองค์กรเครือข่ายเนี่ยให้ทำงานร่วมกันเพราะการทำงานร่วมกันก็คือการมีกิจกรรมร่วมกันเครือข่ายก็ยังอยู่ต่อไปได้นั่นเองค่ะองค์กรแกนนำนะคะต้องเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารระหว่างกันการสื่อสารระหว่างกันก็เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะคะ3ก็คือการสร้างความรักความผูกพันนะคะแล้วก็4การจัดกิจกรรมให้มีกระบวนการที่ทุกฝ่ายเนี่ยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนั่นเองค่ะ5ก็คือการวางแผนในการประสานงานระหว่างองค์กรแล้วก็รวมถึงการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายนะคะอันนี้ก็สำคัญเพราะว่ามันจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ให้เครือข่ายสามารถดำรงอยู่ต่อไปได้ไม่ใช่ว่าพีคอยู่ช่วงนึงแล้วก็ไม่ได้ดำเนินการต่อไม่มีการพัฒนาไม่มีการรักษาไว้ก็เครือข่ายก็หายไปก็เท่ากับว่าสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดก็สูญหายไปค่ะอาจารย
1: ์ครับผมครับก็เพื่อนนักปกครองท้องที่เราจะพบว่าจริงแล้วเนี่ยนะครับยิ่งในหน่วยเล่มที่2นะครับเราจะพบว่าหลายๆเรื่องนะครับเป็นสิ่งที่เราทำอยู่แล้วทั้งนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อเราได้ร่ำเรียนรัฐประศาสนศาสตร์วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่เนี่ยเราจะได้อิงหลักการหลักวิชานะครับซึ่งท่านอาจารย์ท่านก็กรุณาสรุปนะครับว่าในเชิงของพื้นฐานแนวคิดนะครับคำว่าการบริหารเครือข่ายเนี่ยคืออะไรนะครับพอเรารู้หลักการเรารู้พื้นฐานเรารู้ขั้นตอนวิธีการแล้วเนี่ยเราจะพอเราหยิบเอาความรู้เนี่ยไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราพบกันอยู่เป็นประจำเนี่ยเราจะพบเลยครับว่าอ้ออย่างนี้นี่เล่าใช่แล้วนะครับแล้วเราก็จะสามารถนำไปใช้นะครับได้เป็นอย่างดีในการบริหารการปกครองท้องที่ของเราและที่สำคัญที่สุดคือเราจำได้ครับเพราะฉะนั้นข้อสอบจะหลอกไงก็ได้ครับเพราะว่าเราคิดมาแล้วจากฐานของความจริงแล้วก็อยู่บนหลักการวิชานะครับก็ยังคงต้องเน้นอีกเช่นกันนะครับว่าเราจะต้องอ่านหนังสือนะครับเราจะต้องอ่านหนังสือเพราะมีรายละเอียดอยู่บ้างพอสมควรแล้วก็หนังสือหรือข้อสอบก็มักจะออกในตำราในหลักการนะครับตรงนั้นมี3ข้อตรงนี้มี7ข้อเพื่อนต้องอ่านหนังสือต้องสรุปโน้ตย่อสำหรับการเตรียมตัวสอบนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ที่กรุณามาช่วยสรุปนะครับในเรื่องของหน่วยที่8เรื่องของการบริหารเครือข่ายตรงนี้นะครับแล้วก็ผมก็ต้องขออนุญาตยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณค่ะ

วัสดีนักศึกษาทุกท่านนะคะวันนี้จะเป็นการบรรยายในหน่วยที่1เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีภาษีอากรเนื้อหานะคะในส่วนแรกก็จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับภาษีอากรและการบัญชีนะคะก็จะพูดถึงในส่วนของความหมายประเภทและโครงสร้างของภาษีอากรนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของความหมายประเภทและการบันทึกบัญชีภาษีอากรนะคะเริ่มต้นจากเรื่องของความหมายของภาษีอากรนะคะภาษีตรงกับภาษาอังกฤษนะคะเรียกว่า tax อากรก็คือ duty นะคะซึ่ง2คำนี้เนี่ยเป็นคำที่เกิดขึ้นมาในช่วงเวลาที่แตกต่างกันนะคะอากรหรือ duty เนี่ยเกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะส่วนภาษีเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะคะในสมัยของรัชกาลที่3ซึ่งอากรคือค่าธรรมเนียมที่รัฐเรียกเก็บนะคะส่วนภาษีคือเงินที่กฎหมายกำหนดให้รัฐเรียกเก็บเนื่องจากการมีรายได้การมีทรัพย์สินการประกอบกิจการการบริโภคนะคะเพื่อนำมาใช้จ่ายในการบริหารประเทศภาษีเงินได้นะคะภาษาอังกฤษที่เรียกว่า income tax เก็บได้จากทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลนะคะถ้าเก็บจากบุคคลธรรมดาเรียกว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่ถ้าเก็บจากนิติบุคคลก็จะเรียกว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะอันที่2ก็คือภาษีบำรุงท้องที่นะคะอันที่3คือภาษีโรงเรือนและที่ดินซึ่งภาษี2รายการนี้นะคะปัจจุบันยกเลิกไปแล้วนะคะในอดีตภาษีบำรุงท้องที่ก็จะเก็บตามจำนวนเนื้อที่ของที่ดินนะคะส่วนภาษีโรงเรือนและที่ดินตัวนี้ก็จะเก็บจากเจ้าของที่ดินนะคะซึ่งเก็บปีละครั้งแต่ถ้าเจ้าของอยู่เองก็จะต้องไม่ต้องเสียภาษีตัวนี้นะคะปัจจุบันภาษี2รายการนี้เนี่ยได้ยุบรวมเป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าภาษีที่ดินนะคะซึ่งก็จะเก็บเป็นรายปีตามมูลค่าของที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างที่ครอบครองโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บก็คือเทศบาลนะคะซึ่งเริ่มบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่13มีนาคมปี2562นะคะแล้วก็เริ่มจัดเก็บในวันที่1มกราคมปี2563นะคะตัวที่4ก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะ value added tax ภาษีตัวนี้เก็บจากฐานการบริโภคนะคะก็คือจากบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการนะคะภาษีตัวที่5คือภาษีสรรพสามิตนะคะ excise tax ภาษีตัวนี้เก็บจากสินค้าเฉพาะอย่างนะคะเช่นสุรายาสูบไพ่น้ำมันรายการต่อไปนะคะภาษีตัวที่6ก็คือภาษีรับมรดกภาษีตัวนี้จะเก็บจากมูลค่าของมรดกนะคะที่มีมูลค่าเกิน100ล้านบาทขึ้นไปก็จะเสียภาษีตัวนี้ถ้ามูลค่ามรดกไม่ถึง100ล้านบาทก็ไม่ต้องเสียนะคะแล้วก็รายการสุดท้ายก็คือภาษีป้ายนะคะ Side Tax ตัวนี้ก็จะเก็บจากเจ้าของป้ายนะคะส่วนตัวอย่างของอากรนะคะก็จะอยู่ในสไลด์ด้านขวามือนะคะเช่นอากรสแตมป์นะคะ Stamp Duty แล้วก็ภาษีศุลกากรนะคะอากรสแตมป์มีตัวอย่างนะคะก็คือรูปที่แสดงให้ดูใน PowerPoint นะคะก็คือเป็นดวงตราที่ใช้ในการปิดทับบนกระดาษเมื่อปิดทับบนกระดาษแล้วก็คือเป็นการจ่ายค่าอากรนะคะส่วนภาษีศุลกากรก็คือเป็นภาษีที่เก็บจากสินค้าขาเข้าแล้วก็สินค้าขาออกนะคะกล่าวโดยสรุปภาษีอากรก็คือเงินหรือค่าธรรมเนียมที่รัฐเรียกเก็บจากบุคคลนะคะทั้งบุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลเพื่อนำเงินนั้นไปใช้ประโยชน์ต่อส่วนรวมในการบริหารประเทศนะคะต่อไปก็จะเป็นประเภทของภาษีอากรนะคะซึ่งประเภทของภาษีอากรก็จะแบ่งตามเกณฑ์ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4เกณฑ์นะคะเกณฑ์ที่1ก็คือเกณฑ์การผลักภาระภาษีก็จะแบ่งออกเป็นภาษีทางตรงแล้วก็ภาษีทางอ้อมนะคะภาษีทางตรงก็คือภาษีที่ไม่สามารถที่จะผลักภาระภาษีไปให้กับผู้อื่นได้ผู้เสียภาษีจะต้องแบกรับภาษีนั้นเอาไว้เองนะคะยกตัวอย่างเช่นภาษีเงินได้ส่วนภาษีทางอ้อมก็คือภาษีที่สามารถผลักภาระไปให้กับผู้อื่นได้นะคะเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ภาษีสรรพสามิตนะคะเกณฑ์ที่2ก็คือเกณฑ์ฐานภาษีนะคะก็จะประกอบไปด้วยภาษีจากฐานเงินได้เช่นภาษีเงินได้ภาษีจากฐานการบริโภคนะคะเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วก็ภาษีสรรพสามิตนะคะต่อมาก็จะเป็นเกณฑ์ฐานภาษีจากฐานทรัพย์สินนะคะเช่นภาษีการรับมรดกและสุดท้ายก็คือฐานสิทธิพิเศษในการประกอบกิจการนะคะก็คือภาษีสุราเกณฑ์ที่3นะคะก็คือเกณฑ์วิธีการวัดฐานภาษีนะคะก็จะวัดจากการจากราคาแล้วก็วัดจากปริมาณ
นะคะถ้าเป็นภาษีตามราคาหรือตามมูลค่านะคะตัวอย่างก็เช่นภาษีเงินได้ภาษีการรับมรดกนะคะแล้วก็ถ้าเป็นภาษีตามปริมาณหรือสภาพนะคะก็ตัวอย่างเช่นภาษีสรรพสามิตนะคะแล้วก็เกณฑ์สุดท้ายก็คือเกณฑ์ของระดับผู้จัดเก็บภาษีนะคะก็จะมี2เกณฑ์ก็คือจะมี2เกณฑ์นะคะก็คือภาษีที่เก็บโดยรัฐบาลแล้วก็ภาษีที่เก็บโดยท้องถิ่นตัวอย่างของภาษีที่เก็บโดยรัฐบาลนะคะเช่นภาษีเงินได้ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ภาษีธุรกิจเฉพาะส่วนภาษีที่จัดเก็บโดยท้องถิ่นนะคะตัวอย่างก็เช่นภาษีป้ายนะคะแล้วก็ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหัวข้อถัดมานะคะก็คือโครงสร้างของภาษีอากรนะคะก็จะประกอบไปด้วยกันทั้งหมด6ส่วนนะคะข้อ1ก็คือผู้เสียภาษีนะคะ tax entity ผู้เสียภาษีก็คือบุคคลที่กฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีนะคะอันที่2ก็คือฐานภาษีนะคะ tax base ก็คือฐานที่ใช้ในการคำนวณภาษีนะคะ3ก็คืออัตราภาษีนะคะ tax rateก็คืออัตราร้อยละในการคำนวณภาษีนะคะยกตัวอย่างเช่นในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาฐานภาษีก็คือเงินได้สุทธินะคะเราก็ต้องนำเงินได้สุทธิเป็นตัวตั้งแล้วก็คูณด้วยอัตราภาษีเป็นเปอร์เซ็นต์เข้าไปนะคะคูณได้เท่าไหร่ก็จะเป็นจำนวนภาษีที่จะต้องเสียนะคะส่วนโครงสร้างตัวที่4ก็คือวิธีการชำระภาษีนะคะ tax payment การชำระภาษีมีอยู่ด้วยกันหลายวิธีนะคะยกตัวอย่างเช่นการประเมินตนเองก็คือการคำนวณภาษีเองนะคะประเมินตนเองว่าตนเองต้องชำระภาษีเท่าไหร่นะคะแล้วก็ชำระภาษีนั้นให้แก่รัฐนะคะหรือวิธีที่2ก็คือการประเมินโดยเจ้าพนักงานนะคะก็จะมีเจ้าพนักงานประเมินเป็นผู้ประเมินจำนวนภาษีที่จะต้องชำระนะคะวิธีที่3ก็คือการหักภาษีหน้าที่จ่ายนะคะและสุดท้ายวิธีที่4ก็คือการชำระภาษีล่วงหน้านะคะถัดมานะคะโครงสร้างอันที่5ก็คือวิธีการหาข้อยุติในจำนวนภาษีนะคะก็คือ tax settlement รายการนี้จะเกิดขึ้นก็คือในกรณีที่เกิดข้อโต้แย้งขึ้นนะคะระหว่างผู้เสียภาษีกับเจ้าพนักงานภาษีอากรในเรื่องของจำนวนภาษีนะคะถ้าเราไม่พอใจในจำนวนที่เจ้าพนักงานภาษีอากรประเมินจำนวนภาษีเราก็สามารถคัดค้านได้นะคะโดยขั้นที่1ก็คือทำเรื่องอุทธรณ์นะคะพออุทธรณ์แล้วหลังจากนั้นก็จะมีการวินิจฉัยของหน่วยอุทธรณ์นะคะถ้าหน่วยอุทธรณ์วินิจฉัยออกมาแล้วผู้เสียภาษีพอใจในคำวินิจฉัยนั้นนะคะก็จะยุติแต่ถ้าไม่พอใจนะคะก็จะขึ้นไปขั้นที่3ก็คือนำคดีขึ้นสู่ชั้นศาลก็จะเป็นการพิจารณาคดีในศาลภาษีอากรต่อไปนะคะและสุดท้ายนะคะอันที่6ก็คือการบังคับทางภาษีนะคะ tax sanction ก็คือในกรณีที่ผู้เสียภาษีฝ่าฝืนกฎหมายก็จะมีโทษอยู่ด้วยกัน2ประเภทนะคะ1ก็คือโทษทางอาญาและ2ก็คือโทษทางแพ่งนะคะโทษทางอาญาก็จะเกิดขึ้นในกรณีที่ผู้เสียภาษีหลีกเลี่ยงภาษีโดยจงใจนะคะก็จะมีโทษปรับโทษจำคุกนะคะหรือทั้งปรับโทษปรับนะคะโทษจำคุกนะคะแล้วก็โทษทั้งปรับทั้งจำนะคะส่วนโทษประเภทที่2ก็คือโทษทางแพ่งนะคะโทษทางแพ่งก็ได้แก่เบี้ยปรับนะคะเบี้ยปรับจะเกิดขึ้นในกรณีที่ผู้เสียภาษีแจ้งข้อความไม่ถูกต้องหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องก็คือเสียภาษีน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะคะก็จะมีเบี้ยปรับนะคะเช่น2เท่า3เท่านะคะส่วนเงินเพิ่มก็เป็นโทษทางแพ่งอีกชนิดหนึ่งเงินเพิ่มจะเกิดขึ้นในกรณีที่ผู้เสียภาษีไม่ได้ชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลานะคะก็คือจ่ายภาษีช้าเกินไปนั่นเองก็จะเสียเงินเพิ่มนะคะเป็นอัตราเปอร์เซ็นต์นะเช่น 1.5% นะคะคล้ายๆกับดอกเบี้ยแล้วส่วนสุดท้ายก็คือถ้าผู้เสียภาษีไม่ชำระภาษีหรือไม่นำส่งภาษีก็จะโดนโทษเกี่ยวกับการยัดอายัดแล้วก็ขายทอดตลาดนะคะเพื่อนำเงินที่ได้มาชำระค่าภาษีนะคะหัวข้อถัดมานะคะก็คือความหมายของการบัญชีภาษีอากรความหมายของการบัญชีภาษีอากรก็คือการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นฐานภาษีในการคำนวณภาษีและจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐานรายงานต่างๆตามที่กฎหมายภาษีอากรกำหนดเอาไว้นะคะถัดมาก็จะเป็นประเภทของการบัญชีภาษีอากรนะคะในที่นี้ก็ยกตัวอย่างมาให้ดูด้วยกันทั้งหมด7ประเภทนะคะส่วนตารางด้านขวานะคะเลข1ถึง5จะมี
คำอธิบายอยู่ด้านท้ายนะคะ1ก็คือจะต้องมีการคำนวณภาษี2คือการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน3คือการบันทึกบัญชี4การยื่นแบบแสดงรายการ5ก็คือบทลงโทษนะคะถ้าดูจากในสไลด์นะคะรายการที่2ถึง5ก็คือการบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะก็จะต้องจัดทำทั้ง5แบบ1ก็คือต้องมีการคำนวณภาษี2ก็คือต้องจัดเก็บเอกสารหลักฐาน3คือบันทึกบัญชีนะคะ4คือยื่นแบบแสดงรายการและ5ก็คือถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก็จะต้องมีบทลงโทษนะคะส่วนรายการที่1บัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ข้อ3นะคะก็ที่ใส่ดอกจันไว้ก็คือถ้าประสงค์จะทำแปลว่าการบันทึกบัญชีในกรณีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะบันทึกก็ได้นะถ้าประสงค์จะบันทึกบัญชีก็สามารถทำได้แต่ถ้าจะไม่บันทึกบัญชีก็ได้นะคะเนื่องจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นภาษีส่วนบุคคลนะคะดังนั้นก็เรื่องของการบันทึกบัญชีก็ขึ้นอยู่กับผู้มีหน้าที่เสียภาษีนะคะว่าประสงค์จะทำหรือไม่ส่วนรายการที่6นะคะบัญชีอากรสแตมป์จะเห็นว่าเว้นไปข้อ4ก็คือการยื่นแบบแสดงรายการที่ไม่ต้องยื่นแบบนะคะเหตุผลที่ไม่ต้องยื่นแบบเพราะว่าการติดอากรสแตมป์ลงไปก็คือการชำระภาษีแล้วนะคะดังนั้นไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการอีกส่วนประเภทที่7นะคะการบัญชีภาษีอากรของกิจการนำเข้าส่งออกและส่งเสริมการลงทุนอันนี้ก็ให้คำนวณภาษีนะคะสำหรับรายละเอียดในบัญชีแต่ละประเภทนักศึกษาจะได้ศึกษาในหน่วยถัดไปนะคะซึ่งจะมีรายละเอียดของบัญชีในทุกประเภทตามที่กล่าวมาในสไลด์หน้านี้นะคะหัวข้อถัดมาก็คือการบันทึกบัญชีภาษีอากรซึ่งจะอธิบาย2กรณี1ก็คือกรณีที่ภาษีอากรเป็นสินทรัพย์และ2ก็คือกรณีที่ภาษีอากรเป็นหนี้สินนะคะมาดูตัวอย่างแรกนะคะกรณีที่ภาษีอากรเป็นสินทรัพย์ตัวอย่างนะคะเช่นกิจการของเราเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะแล้วกิจการก็ไปซื้อปรินเตอร์มาในราคา 3,000 บาทมีภาษีมูลค่าเพิ่ม210บาทรวมแล้วกิจการเราก็จ่ายเงิน 3,210 บาทให้แก่ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะแล้วผู้ขายก็ให้ใบกำกับภาษีมากรณีนี้นะคะก็มีมูลค่าสินค้า 3,000 มีภาษีซื้อ210บาทนะคะแล้วกิจการก็จ่ายเงินออกไป 3,210 บาทแต่เนื่องจากกิจการเราไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มดังนั้นภาษีซื้อ210บาทจึงไม่สามารถบันทึกเป็นภาษีซื้อได้ให้รับรู้รายการรวมเป็นสินทรัพย์ไปเลยทั้งก้อนนะคะดังนั้นจึงเดบิตเครื่องพิมพ์ 3,210 บาทแล้วก็เครดิตเงินสด 3,210 บาทนะคะตามที่บันทึกบัญชีให้ดูตรงข้างต้นนะคะก็คือเดบิตสินทรัพย์แล้วก็เครดิตเงินสดในกรณีที่ซื้อสดนะคะแต่ถ้าซื้อเชื่อก็เครดิตเจ้าหนี้การค้านะคะกรณีที่2นะคะกรณีที่ภาษีอากรเป็นหนี้สินนะคะก็จะมีตัวอย่างให้ดูทั้งหมด3ตัวอย่างนะคะ 2.1 ก็คือภาษีขายตัวอย่างนะคะกิจการเราเป็นผู้ประกอบการเพื่อจดทะเบียนเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะก็คือกิจการเราเข้าระบบแวดแล้วก็มีการให้บริการซ่อมแอร์แก่ลูกค้าแล้วก็ออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้านะคะซึ่งในใบกำกับภาษีมีมูลค่าของบริการ 2,000 บาทมีภาษีมูลค่าเพิ่ม140รวมแล้วเป็นเงิน 2,140 นะคะดังนั้นกิจการก็จะได้รับเงินจากลูกค้ามาทั้งหมด 2,140 บาทก็จะเดบิตเงินสด 2,140 บาทรับรู้รายได้โดยการเครดิตรายได้จากการให้บริการ 2,000 บาทนะคะแล้วก็บันทึกบัญชีภาษีขายทางด้านเครดิต140บาทซึ่งภาษีขายตัวนี้ค่ะกิจการต้องรับรู้เป็นหนี้สินเนื่องจากภาษีขายที่เก็บมาจะต้องนำส่งสรรพากรภายในวันที่15ของเดือนถัดไปนะคะดังนั้นณวันนี้กิจการก็จะต้องรับรู้ภาษีขายเป็นหนี้สินนะคะสรุปการบันทึกบัญชีก็คือเดบิตเงินสดหรือลูกหนี้การค้านะคะถ้าขายสดก็เดบิตเงินสดถ้าขายเชื่อก็เดบิตลูกหนี้การค้านะคะแล้วก็เครดิตขายหรือรายได้จากการให้บริการนะคะแล้วก็เครดิตภาษีขายนะคะอันนี้ก็จะเป็นกรณีที่1ในกรณีที่ภาษีอากรเป็นหนี้สินต่อไปนะคะ 2.2 กรณีที่ภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไปนะคะกรณีที่ 2.2 ก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่ายตัวอย่างนะคะกิจการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนกรกฎาคมปี2566นะคะตลอดทั้งเดือนมียอดภาษีขาย 5,000 แล้วก็ตลอดทั้งเดือนในเดือนเดียวกันมียอดภาษีซื้ออยู่ 4,000 นะคะเคสนี้เราจะเห็นว่าขายมากกว่าซื้อดังนั้นผลต่างก็จะต้องนำส่งกับกรมสรรพากรในเดือนถัดไปนะคะดังนั้นสิ้นเดือนเราก็จะปิดบัญชีภาษีซื้อและภาษีขายโดยการเดบิตภาษีขาย 5,000 นะคะแล้วก็เครดิตภาษีซื้อ 4,000 ผลต่าง 1,000 อยู่ทางด้านเครดิตนะคะก็เข้าบัญชีเจ้าหนี้กรมสรรพากรซึ่งรายการนี้ก็คือหนี้สินซึ่งกิจการจะต้องนำส่งสรรพากรภายในวันที่15ของเดือนถัดไปนะคะกรณีที่3นะคะกรณีสุดท้ายที่ภาษีอากรเป็นหนี้สินก็คือภาษีเงินได้หักณที่จ่ายนะ

คะตัวอย่างเคสเช่นกิจการจ่ายค่าเช่า 80,000 บาทให้กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งแล้วกิจการก็จะต้องหักหน้าที่จ่าย 5% นะคะดังนั้นเงิน 80,000 บาทเนี่ยกิจการจะไม่ได้จ่ายเงินสดเต็มทั้ง 80,000 จะต้องหักภาษีหน้าที่จ่ายไว้ 5% นะคะก็คือ 4,000 บาทดังนั้นกิจการก็จะจ่ายเงินไปเพียง 76,000 บาทการบันทึกบัญชีก็จะเดบิตค่าเช่า 80,000 เครดิตเงินสด 76,000 บาทแล้วก็เครดิตภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่าย 4,000 บาทนะคะซึ่ง 4,000 บาทตรงนี้ก็คือหนี้สินที่จะต้องนำส่งกรมสรรพากรภายในวันที่7ของเดือนถัดไปหัวข้อต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของเอกสารบัญชีและรายงานตามกฎหมายนะคะก็จะพูดถึงเป็น3เรื่องนะคะก็จะมีทั้งเอกสารแล้วก็บัญชีแล้วก็รายงานด้วยนะคะมาดูส่วนแรกนะคะเอกสารตามกฎหมายเอกสารตามกฎหมายจะแยกย่อยออกเป็นอีก2ชนิดนะคะก็คือเอกสารตามพระราชบัญญัติการบัญชีแล้วก็เอกสารตามประมวลรัษฎากรนะคะอันแรกนะคะเอกสารตามพระราชบัญญัติการบัญชีพุทธศักราช2543จำแนกเกณฑ์ของผู้จัดทำและก็ผู้ใช้เอกสารโดยเรียงลำดับตามความน่าเชื่อถือจากมากไปน้อย3ประเภทนะคะประเภทที่1จะเป็นเอกสารที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดประเภทที่2รองลงมานะคะแล้วก็ประเภทที่3ก็จะมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าประเภทที่1และ2นะคะเรามาดูรายละเอียดกันนะคะประเภทที่1นะคะเอกสารจากภายนอก external documentเอกสารประเภทนี้คือเอกสารที่บุคคลภายนอกเป็นผู้จัดทำแล้วก็ส่งมาให้กับกิจการนะคะยกตัวอย่างเช่นใบสั่งซื้อนะคะที่ลูกค้าเป็นคนจัดทำแล้วก็ส่งมาให้กับกิจการเราตัวอย่างที่2นะคะคือใบส่งของจากผู้ขายก็คือผู้ขายเป็นคนจัดทำใบส่งของแล้วก็ส่งมาให้กับกิจการเรานะคะแล้วก็อีกตัวอย่างนึงก็คือใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากผู้ขายนะคะเมื่อผู้ขายได้รับเงินผู้ขายก็จะจัดทำใบเสร็จรับเงินแล้วก็ส่งใบเสร็จรับเงินให้กับกิจการเรานะคะดังนั้นเอกสารประเภทแรกในเอกสารภายนอกก็จะเป็นเอกสารที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดนะคะลำดับรองลงมานะคะชนิดที่2คือเอกสารจากภายในส่งออกส่งไปภายนอกนะคะ internal document to outsider เอกสารประเภทนี้กิจการจะเป็นคนทำขึ้นนะคะแล้วก็จัดส่งให้กับบุคคลภายนอกเช่นใบสั่งซื้อที่กิจการทำขึ้นแล้วก็ส่งให้กับผู้ขายนะคะหรือใบรับของที่กิจการเป็นคนทำขึ้นแล้วก็ส่งให้กับผู้ขายนะคะแล้วก็อีกตัวอย่างนึงก็คือใบส่งของที่กิจการเป็นคนทำขึ้นแล้วก็ส่งใบนี้ให้กับลูกค้านะคะส่วนประเภทสุดท้ายก็คือเอกสารภายในที่จัดทำขึ้นภายในแล้วก็ใช้ภายในนะคะ internal document for internal use เอกสารประเภทนี้กิจการจะจัดทำขึ้นแล้วก็ใช้ภายในกิจการของตัวเองนะคะยกตัวอย่างเช่นใบขอซื้อใบเบิกของแล้วก็บัตรลงเวลาในการทำงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นเอกสารตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติการบัญชีต่อไปจะเป็นเอกสารตามกฎหมายนะคะในส่วนของตามประมวลรัษฎากรก็จะใช้เป็นหลักฐานในการจ่ายเงินแล้วก็สามารถบันทึกเป็นรายจ่ายในทางภาษีได้นะคะก็จะมีดังต่อไปนี้นะคะรายการที่1ก็คือเอกสารแสดงการรับเงินของผู้รับเงินนะคะก็คือใบเสร็จรับเงินนั่นเองนะคะก็คือผู้รับเงินรับเงินเสร็จก็ออกใบเสร็จรับเงินให้กับเราซึ่งใบเสร็จรับเงินตัวนี้เราก็สามารถนำมาบันทึกเป็นรายจ่ายในทางภาษีได้นะคะในกรณีที่ไม่มีใบเสร็จรับเงินก็สามารถใช้ใบสำคัญรับเงินแล้วก็แนบสำเนาบัตรประชาชนมานะคะก็สามารถใช้แทนใบเสร็จรับเงินได้นะคะหรือใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินนะคะส่วนที่2ก็คือใบกำกับภาษีนะคะอันนี้ก็จะเป็นรายจ่ายในทางสีแล้วก็รายการสุดท้ายนะคะส่วนที่3ก็คือใบสำคัญจ่ายนะคะหรือหลักฐานการจ่ายเงินตัวอย่างหลักฐานการจ่ายเงินก็เช่นสำเนาเช็คสั่งจ่ายนะคะที่ระบุชื่อของผู้รับเงินนะคะแล้วก็สำเนาใบโอนเงินนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงินนะคะอันนี้ก็จะจบในเรื่องของเอกสารตามกฎหมายนะคะหัวข้อถัดมานะคะก็คือบัญชีตามกฎหมายก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนเช่นกันนะคะก็คือบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชีแล้วก็บัญชีตามประมวลรัษฎากรนะคะมาดูในส่วนแรกบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชีก็จะมี2ประเภทนะคะ1คือสมุดรายวันหรือ journal 2ก็คือสมุดบัญชีแยกประเภทหรือ ledger นะคะ journal ใช้ในการบันทึกรายการทางบัญชีที่

0: เกิดขึ้นในทุกๆรายการโดยจะต้องเรียงลำดับตามเวลาก่อนหลังที่เกิดขึ้นนะคะและประเภทที่2ก็คือเลดเจอร์ใช้ในการบันทึกรายการที่ผ่านมาจากสมุดรายวันเพื่อจัดประเภทรายการให้เห็นเป็นหมวดหมู่นะคะซึ่งระยะเวลาที่จะต้องทำให้แล้วเสร็จก็คือถ้าเป็นบัญชีรายวันจะต้องทำให้เสร็จภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่เกิดรายการนะคะถ้าเป็นบัญชีแยกประเภทก็จะต้องทำให้เสร็จเรียบร้อยภายใน15วันนับตั้งแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่เกิดรายการนะคะแล้วอีกรายการหนึ่งก็คือบัญชีสินค้าจะต้องลงยอดคงเหลือให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับตั้งแต่วันปิดบัญชีนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นบัญชีตามประมวลรัษฎากรนะคะซึ่งก็จะมี2ประเภทก็จะมีบัญชีพิเศษกับบัญชีอื่นๆตัวอย่างของบัญชีพิเศษก็เช่นบัญชีพิเศษแสดงรายการการจ่ายเงินให้กับผู้ประกอบโรคศิลป์นะคะหรือบัญชีพิเศษแสดงการหักภาษีหน้าที่จ่ายแล้วก็นำส่งภาษีนะคะส่วนถัดมานะคะหัวข้อต่อไปก็จะเป็นเรื่องของรายงานตามกฎหมายอันนี้ก็จะแยกเป็น2ส่วนอีกเช่นกันก็จะเป็นรายงานตามพระราชบัญญัติการบัญชีแล้วก็รายงานตามประมวลรัษฎากรนะคะเรามาดูในส่วนแรกก็คือรายงานตามพระราชบัญญัติการบัญชีพุทธศักราช2543นะคะก็กำหนดให้จัดทำรายงานทั้งหมด5รายงาน1ก็คืองบแสดงฐานะการเงินนะคะ Statement of Financial Position 2คืองบกำไรขาดทุนก็คือ Statement of Income หรืองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนะคะ Statement of Comprehensive Income 3คืองบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ Statement of Change in Owner Equity 4คืองบกระแสเงินสด Statement of Cash Flowและ5หมายเหตุประกอบงบ Note to Financial Statement นะคะอันนี้ก็จะเป็นรายงานตามพระราชบัญญัติการบัญชีส่วนถัดมาก็จะเป็นรายงานตามประมวลรัษฎากรนะคะก็จะมี3ส่วนก็จะมีงบการเงินรายงานทางภาษีแล้วก็แบบแสดงรายการภาษีต่างๆนะคะงบการเงินนะตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนดก็คืองบแสดงฐานะการเงินนะคะแล้วก็งบกำไรขาดทุนหรืองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส่วนที่2รายงานทางภาษีนะคะก็จะมีรายงานภาษีซื้อรายงานภาษีขายแล้วก็รายงานสินค้าและวัตถุดิบนะคะและส่วนสุดท้ายก็คือแบบแสดงการภาษีต่างๆถัดมานะคะวิชาชีพบัญชีภาษีอากรนะคะหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีภาษีอากรลักษณะของผู้ประกอบวิชาชีพแล้วก็จรรยาบรรณนะคะมีอะไรบ้างนะเรามาดูรายละเอียดกันนะคะในส่วนแรกหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีภาษีอากรมีหน้าที่ในการให้คำแนะนำให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีให้เสียภาษีได้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วก็ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนะคะนอกจากนั้นจะต้องมีการชี้แจงผู้บริหารผู้ประกอบการให้เข้าใจถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบด้วยนะคะตัวอย่างของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ดาและก็นิติบุคคลนะคะก็จะต้องขอมีเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีจัดทำเอกสารหลักฐานตามที่กฎหมายกำหนดคำนวณภาษียื่นแบบแสดงรายการแล้วก็ชำระภาษีให้ถูกต้องครบถ้วนนะคะแล้วก็ชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ความร่วมมือแก่เจ้าพนักงานนะคะแล้วก็จะต้องในกรณีที่ทำผิดก็จะต้องได้รับโทษนะคะทั้งทางแพ่งแล้วก็ทางอาญาถัดมานะคะตัวอย่างของผู้มีหน้าที่เก็บภาษีนะคะเช่นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มก็มีหน้าที่ในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่ในการเรียกเก็บภาษีขายคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มยื่นแบบแสดงรายการและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มจัดทำและออกใบกำกับภาษีให้ถูกต้องเก็บรักษาใบกำกับภาษีแล้วก็จัดทำรายงานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะหัวข้อถัดมาเป็นเรื่องของลักษณะของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีภาษีอากรนะคะก็จะต้องมีคุณลักษณะด้วยกันทั้งหมด4อย่างข้อ1ก็คือจะต้องเป็นผู้มีความรู้ในด้านบัญชีการเงินก็หมายความว่าจะต้องสามารถบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินนะคะคุณลักษณะที่2ก็คือเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านภาษีอากรเพื่อที่จะได้นำข้อกฎหมายต่างๆมาปรับใช้กับกิจการได้นะคะคุณลักษณะที่3ก็คือจะต้องมีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะได้ปรับใช้ความรู้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและสุดท้ายคุณลักษณะที่4ก็คือการรักษาจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดนะคะแล้วก็ตามจรรยาบรรณของผู้เสียภาษีอากรนะคะ ถัดมานะคะในส่วนสุดท้ายนะคะของการบรรยายในวันนี้ก็เป็นเรื่องของจรรยาบรรณเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีภาษีอากรนะคะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยผู้ที่มีหน้าที่กำหนดจรรยาบรรณก็คือสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะก็กำหนดจรรยาบรรณเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีภาษีอากรมีข้อกำหนดที่สำคัญ4ข้อ1ก็คือจะต้องมีความโปร่งใสความเป็นอิสระความเที่ยงธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต2ก็คือมีความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงานข้อ3คือความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการและรักษาความลับข้อ4คือความรับผิดต่อผู้ถือหุ้นผู้เป็นหุ้นส่วนหรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหน้าที่ให้นะคะตัวอย่างของจรรยาบรรณของผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรนะคะก็คือการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดนะคะดังนี้ข้อ1ก็คือมีหน้าที่ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากรถ้าในกรณีที่ไม่ยื่นแบบก็แสดงว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณนั่นเองนะคะข้อ2ก็คือมีหน้าที่ในการชำระภาษีอากรข้อ3ก็คือมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับผู้จัดเก็บภาษีอากรนะคะหรือเจ้าพนักงานในกรณีที่มีการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานก็ถือว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณนะคะข้อ4ก็คือมีหน้าที่ในการจัดเก็บข้อ4ก็คือมีหน้าที่ในการจัดทำเอกสารหลักฐานบัญชีแล้วก็รายงานต่างๆในกรณีที่ไม่จัดทำเอกสารหลักฐานตามที่กฎหมายกำหนดก็แสดงว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณนะคะและข้อสุดท้ายข้อที่5ก็คือหน้าที่การมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนะคะแล้วก็จดทะเบียนภาษี
1: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ท่านใจอาชีพตำรวจ
3: ปลัดอำเภอ
2: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
3: นักธุรกิจ
2: นักการเงิน
3: นักการธนาคาร
2: นักการตลาด
3: นักการบัญชี
2: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
3: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
2: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
3: โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
4: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
5: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
7: สวัสดีค่ะนักศึกษาในหน่วยที่2เนี้ยจะเป็นเรื่องการบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะซึ่งโดยเนื้อหาเนี่ยจะมีความซับซ้อนแล้วก็มีเนื้อหามากดังนั้นเนี่ยจะอาจจะนำมาเฉพาะที่เป็นสาระสำคัญนะคะโดยลักษณะทั่วไปของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยก็เป็นภาษีทางตรงนะคะคือเก็บจากผู้มีเงินได้โดยตรงนะไม่ได้ผลักภาระไปให้กับผู้อื่นแล้วก็เป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของรัฐบาลนะคะซึ่งผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเนี่ยอาจเป็นคนเดียวกันหรือเป็นคนละคนกับผู้มีหน้าที่เสียภาษีก็ได้นะคะค่ะคราวนี้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็จะแบ่งเป็น6กลุ่มด้วยกันนะคะ1ก็คือบุคคลธรรมดา2ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคล3คณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล4ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี5เป็นกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งและ6เป็นวิสาหกิจชุมชนค่ะคราวนี้เรามาดูรายละเอียดนะคะในส่วนของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเป็นวิสาหกิจ

ชุมชนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนนะกฎหมายกำหนดในปีพ.ศ. 2548นะถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็จะอยู่ในรูปของห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคลนะคะแต่ว่าในหน่วยที่2เนี่ยเราจะไม่ได้กล่าวรายละเอียดของภาษีสำหรับวิสาหกิจชุมชนนะคะก็มาดูใน5กลุ่มนะคะคำว่าบุคคลธรรมดาคือใครก็อาศัยตามพระประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะบุคคลธรรมดานั้นกฎหมายบอกว่าสภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดและอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตายดังนั้นเนี่ยบุคคลธรรมดาทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นอายุเท่าไหร่เป็นเพศใดมีความสามารถหรือเป็นผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถก็ตามนะหรือจะเป็นสัญชาติใดก็ตามนะถ้ามีเงินได้พึงประเมินเนี่ยตามเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรกำหนดก็มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ด้วยนะคะในกลุ่มของห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคลเนี่ยก็คือเป็นบุคคล2คนขึ้นไปนะที่ตกลงร่วมกันว่าจะทำกิจการแล้วก็จะนำวัตถุประสงค์หลักคือนำกำไรที่ได้นะมาแบ่งปันร่วมกันนะคะอย่างเช่นนายแพทย์สมชายกับนายแพทย์สมศักดิ์เนี่ยตกลงร่วมกันว่าจะเปิดคลินิกรักษาคนไข้นะแล้วก็นำกำไรที่ได้เนี่ยมาแบ่งปันร่วมกันดังนั้นเวลาเสียภาษีเนี่ยก็ต้องเสียภาษีในนามของห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคลนะคะเวลาติ๊กในแบบฟอร์มค่ะก็ติ๊กช่องนี้นะคะแล้วก็ต้องไปขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในนามของห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคลด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นการที่นิดกับหน่อยเนี่ยร่วมเป็นพิธีกรคือตกลงว่าจะรับงานพิธีกรแล้วถ้าเกิดมีกำไรก็จะนำมาแบ่งปันร่วมกันนะคะกลุ่มที่3เป็นคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลอันนี้จะแตกต่างจากห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคลตรงที่ว่าวัตถุประสงค์ของคณะบุคคลเนี่ยจะไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะแบ่งกำไรร่วมกันนะคะแต่ว่าเมื่อมีเงินได้ก็ต้องนำมาเสียภาษีอย่างเช่นกลุ่มศิลปินนักร้องนะคะเขาร่วมกันที่จะจัดการแสดงดนตรีการกุศลเพื่อที่จะนำเงินมาเป็นมีรายได้เนาะจากการจัดดนตรีการกุศลเนี่ยก็จะต้องนำรายได้เนี้ยมาเสียภาษีด้วยนะในนามของคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลกลุ่มที่4เป็นพูดถึงแก่ความตายในระหว่างปีภาษีนะคะก็หมายถึงว่าได้ถึงแก่ความตายเนี่ยในช่วงวันที่1มกราคมถึง31ธันวาคมของปีภาษีนั้นแล้วก็ให้นับเลยไปถึงแก่ความตายก่อนที่จะยื่นแบบก็คือ1มกราคมถึง31มีนาคมของปีถัดไปด้วยนะคะตัวอย่างเช่นนายวินเนี่ยได้ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่18มิถุนายนปี2566นะคะแล้วก็นายวินเนี่ยได้รับเงินเดือนละ 50,000 บาทนะในนี้สมมุติว่าได้เต็มเดือนในเดือนมิถุนายนด้วยฮะเมื่อเอา6คูณเนี่ย6 5 30ก็ 300,000 นะคะทีนี้นายวินก็ยังมีการประกอบกิจการโดยการให้เช่าห้องพักมีรายได้เดือนละ 30,000เวลาคำนวณตรงนี้เนี่ยก็ต้องเอา 30,000 คูณด้วย12นะคะไม่ใช่คูณด้วย6นะให้ถือว่าทรัพย์สินตรงนี้มีเงินได้ไปถึง12เดือนเลยก็12 3 36รวมกับเมื่อกี้นะคะอีก300,000ก็เป็น606,000นะคะก็เป็นเงินได้พึงประเมินทั้งปีของนายวินนะอันนี้ก็ต้องไปเสียภาษีตามยอดมีถือว่ามีเงินได้พึงประเมินทั้งหมด 660,000 บาทนะคะต่อไปกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งอันนี้ก็คือทรัพย์สินของผู้ตายในปีถัดจากที่ผู้ตายได้เสียชีวิตนะอย่างในวินเนี่ยก็คือในปี2567ก็ยังมีห้องพักนั้นนะห้องพักนั้นก็ยังเก็บค่าเช่าได้นะค่าเช่าที่เก็บได้ในปีถัดมาเนี้ยก็จะต้องเป็นของกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งนะคะต่อมานะถ้าเกิดว่า

ทรัพย์สินนั้นเนี่ยได้แบ่งให้กับทายาทแล้วนะให้ใครก็ตามที่เป็นทายาทรับไปทายาทก็จะต้องนำรายได้นั้นเนี่ยมาเสียภาษีในนามของทายาทผู้นั้นต่อไปค่ะทีนี้เรามาดูเกณฑ์ขั้นต่ำที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีนะคะก็จะแบ่งเป็นกลุ่มของบุคคลธรรมดากับผู้ถึงเกิดระหว่างปีภาษีนะกรณีนี้

เดียวหรือทั้งสองฝ่ายก็ตามเกิน220,000 บาทอันนี้ก็ต้องยืดแบบนะคะหรือถ้ามาพิจารณาในเรื่องของเงินได้พึงประเมินประเภทอื่นนะคนโสดก็เกิน60,000 บาทนะถ้ามีคู่สมรสด้วยฝ่ายเดียวหรือหลายฝ่ายรวมกันสองฝ่ายรวมกันนะก็เกิน120,000 บาทนะคะคราวนี้กลุ่มที่สองก็จะมีพวกห้างหุ้นส่วนสามัญกับคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลแล้วก็มีกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งกลุ่มนี้เนี่ยมีเงินได้พึงประเมินเกิน60,000 บาทนะคะอันนี้ถือเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำว่าก็ต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีนะถึงแม้ว่าจะคำนวณจำนวนภาษีออกมาแล้วเนี่ยไม่มีภาษีที่ต้องชำระก็ตามนะก็มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเพราะถ้าไม่ยื่นเนี่ยจะถูกเบี้ยปรับนะคะคราวนี้เรามาดูว่าผู้ยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีแทนเนี่ยมันก็จะมีกรณีต่างๆนะกรณีที่1บุคคลธรรมดาที่มีคู่สมรสแล้วคู่สมรสก็มีรายได้นะต่างฝ่ายต่างมีรายได้แล้วก็ตกลงที่จะชำระภาษีรวมกันคือยื่นแบบรวมกันเนี่ยอันนี้ใครจะเป็นผู้ยื่นอันนี้ก็แล้วแต่ว่าสามีภรรยาคู่นั้นเนี่ยจะตกลงกันว่าให้ใครฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นผู้ยื่นก็ได้นะคะสอบเป็นผู้เยาว์ถ้าผู้เยาว์เนี่ยก็ให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ยื่นสามบุคคลที่ศาลสั่งเป็นคนไร้ความสามารถอันนี้ให้ผู้อนุบาลเป็นผู้ยื่นสี่บุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถอันนี้ก็ให้ผู้พิทักษ์เป็นผู้ยื่นนะคะทีนี้ห้าเป็นผู้ที่มีเงินได้อยู่ในต่างประเทศนะมีเงินได้ในประเทศไทยเนี่ยแต่ตัวเขาอยู่ต่างประเทศก็ให้กิจการผู้จัดการกิจการที่ก่อให้เกิดเงินได้นั้นเนี่ยเป็นผู้ยื่นนะคะกลุ่มที่6กับ7อันนี้ก็เป็นผู้ถึงแก่ความตายก่อนยื่นแบบแสดงรายการกับกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งนะคะกลุ่มนี้ให้ผู้จัดการมรดกหรือทายาทหรือผู้ครอบครองทรัพย์มรดกนั้นนะเป็นผู้ยื่นสุดท้ายของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลเนี่ยก็ให้ผู้อำนวยการหรือผู้จัดการเป็นผู้ยื่นทีนี้มาดูกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีนะคะเราก็จะใช้แบบพ.ง.ด.90เนี่ยสำหรับใครนะก็คือผู้มีเงินได้ในประเภทที่2-8โดยจะมีประเภทที่1ด้วยหรือไม่ก็ได้หรือบางคนก็อาจจะบอกว่าคนที่มี1-8เลยนะคะ1-8ประสบกันนะอันนี้ก็ต้องยื่นภายในวันที่31 มีนาคมของปีภาษีถัดไปส่วนพ.ง.ด.91เนี่ยก็จะใช้สำหรับผู้ที่มีเงินได้ประเภทที่1อย่างเดียวนะหรือที่เรามักจะเรียกว่ามนุษย์เงินเดือนนี่แหละก็ต้องยื่นภายในคือให้กำหนดเวลายื่นคือมกราคมถึงมีนาคมของปีภาษีถัดไปค่ะจะไปพ.ง.ด.93อันนี้สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นจะต้องยื่นภาษีก่อนกำหนดเวลาที่ให้ยื่นนะคะอย่างเช่นคนที่มีเงินประเภทเงินกินเปล่าเงินแป๊ะเจ๊ะที่ต้องมีระยะเวลาชำระนานเนี่ยเขาอาจจะต้องใช้วิธีการยื่นแบบล่วงหน้านะคะก็มาใช้พ.ง.ด.93อันนี้ให้ชำระภายในเดือนธันวาคมของปีภาษีที่ได้รับเงินได้พึงประเมินนั้นนะคะอีกอันนึงคือพ.ง.ด.94อันนี้ก็ให้สำหรับประเภทที่5678ฮะที่มีเงินได้56ประเภทที่5678เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการยื่นภาษีครึ่งปีฮะก็คือชำระภายในกันยายนของปีภาษีนั้นทีนี้เรามาดูแหล่งที่มาของเงินได้นะคะในมาตราของ41แห่งประมวลรัษฎรกรเนี่ยก็แบ่งแหล่งเงินได้ที่ต้องนำมาเสียภาษีเนี่ยเป็น2แหล่งคือแหล่งในประเทศไทยกับแหล่งนอกประเทศไทยนะแหล่งในประเทศไทยเนี่ยจะมีรูปแบบของการได้มาอยู่4แบบนะ1ก็คือหน้าที่งานที่ทำในประเทศไทยอย่างเช่นนักศึกษาเนี่ย
เป็นพนักงานของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะได้ทำบัญชีให้เขาก็เป็นหน้าที่งาน

ที่ทำนะหรือว่ากิจการที่ทำในประเทศไทยอ่ะอย่างเช่นนักศึกษาเปิดร้านอาหารอยู่แถวสีลมอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นกิจการที่ทำในประเทศไทยนะหรือกิจการของนายจ้างในประเทศไทยอันนี้อาจจะเป็นกรณีที่นักศึกษาไปทำงานให้กับบริษัท CP นะแล้ว CP ก็ส่งไปทำงานที่เวียดนามนะทีนี้สาขาที่เวียดนามเนี่ยได้บอกว่าให้สำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพเนี่ยเป็นคนจ่ายเงินเดือนให้ฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งเงินได้ในประเทศนะคะถึงแม้ว่าตัวเนี่ยจะอยู่ทำงานที่เวียดนามก็ตามนะถือว่าเป็นแหล่งที่มาจากเงินได้จากกิจการของเนื่องจากทำงานให้นายจ้างแล้วกิจการของนายจ้างเนี่ยอยู่ในประเทศไทยนะแล้วก็แบบที่4ก็คือเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยนะจะเป็นดอกเบี้ยเงินปันผลหรือค่าเช่านะคะเช่นนักศึกษาไปซื้อหุ้นไว้นะก็ได้ดอกเบี้ยมาได้เงินปันผลมานะอันนี้ก็จะต้องมาเสียภาษีให้ประเทศไทยด้วยนะคะโดยที่ตรงนี้เนาะในกฎหมายมาตรา41เนี่ยได้ระบุว่าผู้มีเงินได้จากแหล่งในประเทศนะมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้หาตามที่ประมวลรัฐธรรมนูญกำหนดไว้เสมอนะโดยไม่ว่าบุคคลนั้นเนี่ยจะมีเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยหรือไม่ก็ตามนะหรือว่าเงินได้นั้นเนี่ยจะจ่ายในประเทศนะหรือว่าจ่ายนอกประเทศก็ตามนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของในบุญเนี่ยที่ถูกส่งไปทำงานที่สาขานิวยอร์กนะทีนี้ถ้าหากสาขาในนิวยอร์กจ่ายเงินเดือนให้ในบุญเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นแหล่งเงินได้นอกประเทศนะคะถ้าสาขาจ่ายนะก็ต้องไปดูว่าไปเข้าเกณฑ์เงินได้นอกประเทศนะมี2องค์ประกอบนะเดี๋ยวจะอธิบายต่อนะคะแต่ว่าในประเด็นเนี้ยถ้าในบุญเนี่ยได้รับเงินได้จากสำนักงานใหญ่ที่อยู่ในประเทศไทยเป็นผู้จ่ายให้ในบุญที่ทำงานอยู่ที่สาขานิวยอร์กนะในบุญเนี่ยก็มีหน้าที่ต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาลไทยนะถือว่ามีแหล่งเงินได้ในประเทศไทยอันนี้กรมสรรพากรได้มีแนวปฏิบัติชัดเจนแล้วนะคะว่า เป็นเงินได้เนื่องจากกิจการของนายจ้างในประเทศไทยนะคะคำถามอีกคำถามนึงคือมิสบีเนี่ยอยู่ในอเมริกานะคะเดินทางมาประเทศไทยในวันที่1มกราคมปี66แล้วก็สอนภาษาอังกฤษนะที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งคราวนี้เงินเดือนเนี่ยเดือนละ 50,000 ถึง30ธันวาก็กลับไปถามว่าเงินค่าสอนเนี่ยเสียภาษีให้ประเทศไทยไหมฮะก็แน่นอนนะคะการที่สอนหนังสือในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นหน้าที่งานที่ทำนะก็ต้องเสียให้กับประเทศไทยด้วยนะคะทีนี้มาดูแหล่งเงินได้นอกประเทศก็ต้องพิจารณา2เกณฑ์ด้วยกันนะคะ1คือเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยหรือไม่ในปีภาษีนั้นเนี่ยเกิดอาจจะอยู่แล้วไปมาเนี่ยให้นับรวมถึง180วันนะคะ180วันแล้วก็อีกประการนึงคือผู้มีเงินได้นั้นเนี่ยได้นำเงินเข้ามาในประเทศไทยในปีภาษีเดียวกันนั้นด้วยนะคะโดยให้พิจารณาถึงอนุสัญญาภาษีซ้อนด้วยว่าถ้ามีการตกลงระหว่างประเทศไทยกับประเทศนั้นเนี่ยให้ยกเว้นภาษีซ้อนก็ต้องพิจารณาตัวนี้ประกอบด้วยนะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะบริษัท USA เนี่ยได้ว่าจ้างในไทยให้ไปทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึง30มิถุนายนของปี2566นี้นะคะต่อมาเนี่ยในวันที่1กรกฎาคมปีเดียวกันในไทยเนี่ยก็ได้เดินทางกลับประเทศไทยแล้วก็ได้โอนเงินค่าจ้างที่ได้รับเนี่ยมาเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาดอนเมืองในวันที่5กรกฎาคมนะคะถามว่าในไทยต้องเสียภาษีเงินได้ในปี2566ให้กับประเทศไทยไหมนะคะการพิจารณาให้ดูก่อนว่าเป็นแหล่งเงินได้ในประเทศหรือนอกประเทศนะคะก็แน่นอนเขาไปทำงานในฐานะที่เป็นหน้าที่งานในต่างประเทศนะเป็นแหล่งเงินได้นอกประเทศทีนี้พอแหล่งเงินได้นอกประเทศก็ต้องมาพิจารณาว่ามีองค์ประกอบครบ2อย่างไหมก็หนึ่งก็คือในไทยเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยไหมปรากฏว่าเขาไปทำงานเนี่ย4เดือนเนาะมีนาถึงมิถุนาเพราะนั้นอีก8เดือนก็ถือว่าอยู่ถึง180วันนะก็ถือว่าเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยองค์ประกอบที่2เขาได้นำเงินได้ที่ได้เนี่ยกลับเข้ามาในประเทศไทยในปีภาษีเดียวกันไหมก็ปรากฏว่านำเข้ามาในวันที่5กรกฎาคมปี2566นะคะก็เป็นปีภาษีเดียวกันดังนั้นครบ2องค์ประกอบในไทยก็ถือว่าเป็นผู้ที่จะต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาลไทยด้วยนะคะ
ทีนี้เรามาดูในความหมายของเงินได้

ประเมินคืออะไรนะคะก็อาศัยมาตรา39นะก็จะมีเงินนะตัวเงินสดแล้วก็เป็นทรัพย์สินที่ได้คำนวณได้เป็นเงินอย่างเช่นได้สวัสดิการบ้านพักหรือสวัสดิการอาหารกลางวันนะแล้วก็รวมถึงประโยชน์ที่อาจคิดคำนวณเป็นเงินได้อย่างเช่นภาษีที่นายจ้างออกให้หรือลูกจ้างเนี่ยได้สิทธิ์ซื้อหุ้นของบริษัทในมูลค่าที่ต่ำกว่าราคาตลาดหรือเครดิตภาษีเงินปันผลนะคะโดยทั้งหมดเนี่ยเราให้ใช้เกณฑ์เงินสดนะคะทีนี้เรามาดูประเภทของเงินได้พึงประเมินนะก็มาตรา40ก็แบ่งออกเป็น8ประเภทนะก็คือประเภทที่1เนี่ยเป็นเงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานนะ2เป็นเงินได้เนื่องจากหน้าที่และตำแหน่งงานหรือการรับจ้างทำงานให้ทีนี้ต่างกันยังไงประเภทที่1เนี่ยเงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานเรามักจะเรียกว่ามนุษย์เงินเดือนนะก็คือได้เงินเดือนได้ค่าจ้างเป็นประจำนะมีสัญญาจ้างระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างแล้วก็อยู่ภายใต้นโยบายแล้วก็กฎระเบียบของบริษัทนะแล้วก็ได้รับเงินเป็นประจำถึงแม้ว่าในเดือนนั้นอาจจะยังทำงานไม่เสร็จนะแต่ว่าถ้าเป็นประเภทที่2เนี่ยจะต้องไม่มีสัญญาจ้างที่แบบเป็นลักษณะลูกจ้างกับนายจ้างนะแต่เป็นสัญญาจ้างที่แบบให้รับทำงานให้โดยที่มีความเป็นอิสระแล้วก็จะได้รับค่าตอบแทนเมื่องานนั้นสำเร็จนะคะประเภทที่3เป็นค่าแห่งกู๊ดวิลค่าแห่งสิทธิ์หรือสิทธิอย่างอื่นรวมถึงเงินปีที่ได้จากพินัยกรรมหรือคำสั่งของศาลประเภทที่4นี้ก็จะมีหลายอย่างด้วยกันนะคะก็จะยกตัวอย่างในเรื่องของดอกเบี้ยเงินปันผลส่วนแบ่งกำไรแล้วก็เครดิตภาษีเงินปันประเภทที่5นะคะจะเป็นเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินนะแล้วก็การผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สินหรือผิดสัญญาเช่าซื้อขายเงินผ่อนโดยที่ได้รับทรัพย์สินคืนนะโดยไม่ต้องคืนเงินให้ลูกค้าอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเงินได้ประเภทที่5ประเภทที่6จะเป็นเงินได้จากวิชาชีพอิสระซึ่งตอนนี้กฎหมายได้มีกำหนดไว้6วิชาชีพก็คือกฎหมายก็คือทนายความเนาะ1เนาะ2ก็เป็นผู้ประกอบโลกศิลปะอันนี้ก็เป็นพวกหมอนะศิลปกรรมก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะคะแล้วก็วิศวกรรมก็เป็นวิศวกรเนาะสถาปัตยกรรมสถาปนิกการบัญชีก็เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากรหรือผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตนะคะส่วนประเภทที่7เนี่ยเป็นเงินได้จากการรับเหมาโดยต้องดูว่ามีวัสดุหาค่าแรงงานจัดหาแรงงานจัดหาวัสดุแล้วก็เครื่องมือนะคะถึงจะเป็นประเภทที่7คือการรับเหมาประเภทที่8เนี่ยก็จะเป็นเงินได้จากการประกอบธุรกิจนะการพาณิชย์การค้าขายการเกษตรอุตสาหกรรมและขนส่งรวมถึงการขายอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะคะทีนี้มีคำถามว่านายศักดิ์เนี่ยมีเงินได้พึงประเมินประเภทใดนะเขาก็จะมีเป็นแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชได้รับเงินเดือนนะแล้วก็ไปเปิดคลินิกตอนเย็นโดยไม่มีเตียงรับคนไข้นะแล้วก็ไปทำงานอีกสถาพยาบาลอีกแห่งหนึ่งอันนี้ได้รับไม่ได้เป็นแบบมีลักษณะเป็นสัญญาจ้างนะรับจ้างทำงานให้นะคะงั้นประเภทที่หนึ่งเงินเดือนก็เงินข้อ1เนี่ยเป็นเงินเดือนก็ถือเป็นประเภทที่1นะข้อที่2เปิดคลินิกโดยไม่มีเตียงรับคนไข้นี้ถือเป็นประเภทที่6นะใช้วิชาชีพอิสระแต่ถ้าเมื่อไหร่มีเตียงรับคนไข้เนี่ยจะเป็นประเภทที่8นะเพราะว่าถือเป็นทำธุรกิจในประเภทที่8นะส่วนอันที่3เนี่ยไปทำงานอีกสถานที่หนึ่งโดยลักษณะรับจ้างก็เป็นประเภทที่2ที่สำคัญเนี่ยเราต้องรู้เพราะว่าในแต่ละประเภทเนี่ยจะมีการหักค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันนะถ้าเราไม่ทราบเราก็จะทำให้คำนวณภาษีผิดพลาดนะคะอันนี้วิธีการคำนวณภาษีเนี่ยก็จะมี2วิธีนะวิธีที่1เนี่ยใช้อัตราภาษีแบบก้าวหน้าวิธีการก็คือขั้นแรกเราต้องหาเงินได้สุทธิก่อนนะก็เอาเงินได้ทั้งหมดที่เรามีตั้งแต่ประเภทที่1ถึง8เนี่ยนะหักด้วยค่าใช้จ่ายในแต่ละประเภทนะซึ่งแตกต่างกันนะแล้วก็หักค่าลดหย่อนแล้วก็หักเงินบริจาคถ้ามีนะพอได้เงินได้สุทธิแล้วเนี่ยก็มาคำนวณภาษีในอัตราก้าวหน้านะซึ่งกำหนดอยู่ที่ 5% ถึง 35% ในตารางเนี่ยนะคะสมมุติว่ามีเงินได้สุทธิ 170,000 บาทถามว่าเสียภาษีเท่าไหร่แล้วก็มาดูว่าตาราง150,000แรกเนี่ย

เว้นเพราะฉะนั้นจะมีอีกถึง 1,700 ก็คืออีก 20,000 ใช่ไหมคะ 20,000 เนี่ยจะเสียในอัตรา 5% ก็คือเสีย 1,000 บาทนะคะทีนี้มาดูวิธีที่2การใช้อัตราภาษีแบบคงที่คงที่คือ 0.5% นะวิธีที่2เนี่ยจำนวนภาษีก็เอาเงินได้พึงประเมินประเภทที่2ถึง8อันนี้ไม่นับรวมประเภทที่1นะคะแล้วประเด็นก็คือใช้ก่อนหักค่าใช้จ่ายนะรวมกันได้เท่าไหร่ให้คูณด้วย 0.5 หารด้วย100ก็จะเป็นภาษีค่ะทีนี้ถ้าภาษีที่คำนวณได้เนี่ยไม่เกิน 5,000 บาทนะก็ให้ไปชำระตามวิธีที่1เหมือนกับว่าถ้าไม่เกิน 5,000 เนี่ยวิธีที่2เขายกเว้นแต่ต้องเสียนะคะคือไปเสียในวิธีที่1ค่ะเอามาดูตัวอย่างเนาะในก่อนเนี่ยเขามีเป็นคนโสดนะมีคนโสดมีเงินได้พึงประเมินที่7นะในปีภาษีเนี้ยภาษี1ล้านบาทนะแล้วเขาก็เลือกหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาซึ่งกฎหมายกำหนดให้หักได้ 60% นะแต่ว่าในหลักเกณฑ์เนี่ยเงินได้ประเภทที่7คือการรับเหมาสามารถที่จะเลือกที่จะหักจริงหรือจะใช้เหมาก็ได้นะแต่ในก่อนเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ชอบเก็บเอกสารเพราะว่าถ้าหักจริงเนี่ยมันต้องมีเอกสารหลักฐานเนาะที่จะต้องมาพิสูจน์รายจ่ายจริงเขาก็เลยเลือกวิธีเหมา 60% นะแล้วก็ได้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเนี่ย 100,000 บาทถามว่าเขาต้องเสียภาษีในจำนวนเงินเท่าไหร่ฮะก็มาดูฮะวิธีการคำนวณวิธีที่1เนี่ยเขามีเงินได้สุทธิเท่าไหร่เมื่อกี้เขาบอกว่ามีรายได้1ล้านใช่ไหมคะ1ล้านเนี่ยหักค่าใช้จ่ายใน 60% ก็เหลือ400,000นะ400,000เนี่ยเขาก็ถ้าหักลดหย่อนส่วนตัวได้ 60,000 นะแล้วก็ยังหักเบี้ยประกันชีวิตจ่ายจริงไม่เกิน100,000ก็หักไป106เพราะฉะนั้นเนี่ยเงินได้สุทธิที่เหลือก็คือ240,000นะ240,000จะเสียภาษีเท่าไหร่ก็ไปดูอัตราภาษีนะที่150,000ยกเว้นนะ150,000ยกเว้นก็ยังมีส่วนที่เหลืออีก90,000 90,000เนี่ยก็มาเสียในอัตรา 5% นะก็คือ 4,500 บาทอันนี้มาดูวิธีที่2ล่ะวิธีที่2เนี่ยก็เอาเงินได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายที่เขารับเหมามาเนี่ย1ล้านบาทคูณด้วย 0.5 แล้วหารด้วย100นะก็จะได้ภาษีในวิธีที่2เนี่ย 5,000 บาทนะถามว่า2วิธีเนี้ยตัวเลขไม่เหมือนกันจะต้องชำระเท่าไหร่นะเขาบอกว่าให้เปรียบเทียบ2วิธีถ้าวิธีไหนเนี่ยได้จำนวนสูงกว่าให้ชำระในวิธีนั้นนะปรากฏว่าวิธีที่2เนี่ยได้ 5,000 ก็จริงแต่กฎหมายก็กบอกว่าถ้าวิธีที่2ได้ไม่เกิน 5,000 นะก็ถือว่ายกเว้นในวิธีที่2นะยกเว้นคือเหมือนภาษีเป็นศูนย์นะให้ไปชำระในวิธีที่1ดังนั้นกรณีนี้เนี่ยนายก่อก็ต้องชำระ 4,500 บาทนะคะในเวลาชำระแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าภาษีเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทที่7นะคะก็จะต้องยื่นแบบพ.ง.ด.94คือภาษีครึ่งปีนะสมมุตินายก่อเนี่ยได้ชำระภาษีครึ่งปีไปแล้ว 2,000 บาทแล้วพอมาคำนวณภาษีปลายปีเมื่อกี้ได้ 4,500 บาทใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ย 4,500 บาทที่คำนวณได้เนี่ยนะคะก็เลยต้องไปหักภาษีที่ชำระครึ่งปีไปแล้ว 2,000 ก็ถือว่าต้องชำระเพิ่มเติมในตอนสิ้นปีนี้อีก2,500 บาทนะคะค่ะทีนี้มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือใช้ข้อมูลเดิมนะคะแต่ว่าเปลี่ยนในข้อที่2ว่าเงินได้พึงประเมินประเภทที่7เนี่ยนายก่อมีจำนวน 1,200,000 บาทนะคะ 1,200,000 บาทนอกนั้นข้อมูลเหมือนเดิมถามว่านายก่อจะต้องชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่าใดก็คำนวณวิธีที่1 1,200,000 หักด้วยค่าใช้จ่าย 60% ก็คือ 720,000 นะก็จะเหลือ 480,000 นะ 480,000 เนี่ยก็หักลดหย่อน 100,000 นะก็เหลือ 380,000 หักลดหย่อนเบี้ยประกัน 100,000 เนาะแล้วก็หักลดหย่อนส่วนตัวอีก 6,000 นะก็เหลือเงินได้สุทธิเนี่ย 320,000 อ่ะก็ไปคำนวณในภาษีอัตราก้าวหน้าจะได้ 9,500 บาทนะคะทีนี้มา

0: ำนวณวิธีที่2วิธีที่2เนี่ยเอา1ล้าน2เนี่ยคูณด้วย 0.5 หารด้วย100ก็จะได้ 6,000 บาทนะตรง 6,000 นี้ไม่ได้ยกเว้นนะว่าถือว่าเกิน 5,000 ใช่ไหมคะแล้วก็เอา 6,000 เนี่ยมาเทียบกับ 9,500 ปรากฏว่า 9,500 เป็นวิธีที่สูงกว่าก็ต้องชำระในภาษีเนี่ย 9,500 นะคะทีนี้เรามาดูว่าถ้าในก่อนเนี่ยเมื่อกี้ก็คือมีภาษีครึ่งปีใช่มั้ยที่ยื่นพงด94ไว้แล้วเสีย 2,000 ไปแล้วเนาะก็เอา 2,000 นั้นมาหักจาก 9,500 เพราะนั้นภาษีที่ต้องชำระเพิ่มเติมในตอนสิ้นปีเนี่ยคือ 7,500 บาทนะคะพูดถึงภาษีครึ่งปีหรือพงด94นั้นจะชำระก็คือภายในเดือนกันยายนนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่านายก่อเนี่ยไม่อยากจะ เสียภาษีตรงนี้เนี่ยนายก่ออาจจะทำเพิ่มเติมในข้อ5นี่ก็คือเอาเงินไปซื้อ RMF นะคะก็คือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพสัก 200,000 นะทีนี้เงินได้สุทธิเนี่ย 302,000 ซื้อกองทุนรวมไป RMF ไป 200,000 ก็จะเหลือเงินได้สุทธิเนี่ย 102,000 102,000 เนี่ยมันจะไปเข้าเกณฑ์ที่ว่าได้รับยกเว้นภาษีเนาะเพราะนั้นวิธี1ตรงนี้จะกลายเป็น0แล้ววิธี2เป็น 6,000 ถ้ากรณีที่ซื้อ RMF เนี่ยเขาจะต้องไปเสียในวิธีที่2ก็คือเสียแค่ 6,000 นะแล้วหักจ่ายครึ่งปีไป 2,000 ก็เสียแค่ 4,000 นะคะอันนี้อธิบายเพิ่มเติมไปถึงการวางแผนภาษีนะคะซึ่งนักศึกษาเนี่ยก็ควรจะไปทบทวนเนื้อหานะแล้วก็เรียนในหน่วยที่2กับหน่วยที่10เนี่ยในเวลาที่ไล่ต่อกันเพื่อจะได้ใช้ความรู้ในเรื่องของหน่วยที่2เนี่ยเป็นพื้นฐานในการศึกษาในการวางแผนในหน่วยที่10การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะและเนื่องจากว่าในเรื่องของการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยการหักค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทมีรายละเอียดที่แตกต่างกันมากมายในแต่ละประเภทแล้วก็มีส่วนลดหย่อนเนี่ยที่มีรายละเอียดแตกต่างกันทั้งส่วนของเรื่องของบุตรนะแล้วก็มีเรื่องของการลงทุนในกองทุนต่างๆนะคะตรงนี้ก็ต้องไปเก็บรายละเอียดให้ได้นะคะก็หวังว่าทุกคนนะจะมีความสำเร็จในการศึกษาชุดวิชานี้นะได้สอบผ่านแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวนักศึกษานะคะต้องตั้งใจที่จะเรียนแล้วก็ศึกษาค้นคว้าแล้วก็ทำแบบประเมินผลอยู่เป็นประจำนะคะขอให้โชคดีค่ะ
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
4: สวัสดีครับนักศึกษาครับหน่วยต่อไปเป็นหน่วยที่3เรื่องการบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลก่อนอื่นต้องรู้จักก่อนครับคำว่าบัญชีคืออะไรแล้วก็ภาษีเงินได้นิติบุคคลแปลว่าอะไรนะครับการบัญชีนั้นก็คือการบันทึกรายการนะครับถามว่าทำไมต้องบันทึกรายการที่ต้องบันทึกรายการกับการลืมเลยนะเกิดทำธุรกิจขายของมากมายก่ายกองเยอะแยะเราจำไม่ได้ซื้ออะไรมาเท่ากับเท่าไหร่ต้องบันทึกรายการการลืมประการที่สองฮะการบันทึกรายการนั้นเป็นการบันทึกเพื่อจัดหมวดหมู่ของประเภทรายการนะครับเช่นประเภทรายการด้านเงินได้รายจ่ายทรัพย์สินอย่างนี้เป็นต้นครับต่อไปภาษีเงินได้นิติบุคคลแปลว่าอะไรภาษีเงินได้นิติบุคคลแปลว่าการจัดเก็บภาษีจากเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเอาคำสองคำนี้มารวมกันนะคำว่าการบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลก็แปลว่าเป็นการบันทึกรายการซึ่งเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั่นเองนะครับในการบรรยายเนี่ยนะครับผมอาจจะอ้างมาตรานี่ฮะอ้างมาตรานู่นมาตรานี้เนี่ยนะครับอย่าเพิ่งไปตกใจนะการอ้างมาตรานั้นเนี่ยนะครับมันเป็นมาตราสำหรับซึ่งมันเป็นเบสิกเป็นขั้น

ื้นฐานจริงๆนะครับนะอย่าว่ากันนะครับก่อนอื่นนะครับตอนนี้เรามาทำความรู้จักก่อนนะครับคำว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับคำว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น1ใครมีหน้าที่ต้องเสียประการที่2เสียยังไงก็แปลว่าคำนวณเสียยังไงประการที่3ยื่นแบบยื่นด้วยแบบอะไรประการที่4ก็คือยื่นภายในวันไหนประการที่5นะครับและก็มีสิทธินะครับหรือหน้าที่อะไรบ้างในทางภาษีอากรไปเราตามไปดูกันนะครับตัวแรกครับผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นต้องมีสภาพคำว่าต้องมีสถานะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลก่อนครับจึงจะมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลดังนั้นนักศึกษาต้องรู้จักคำนี้ครับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลก็คือตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนะอันดับแรกเลยมี2กลุ่มเลยกลุ่มแรกเลยตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยแปลว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนบุคคลตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยแล้วมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกลุ่มที่2ครับกลุ่มนี้เลยฮะตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศพอตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศแล้วเนี่ยนะครับจะต้องมีการกระทํากิจการในประเทศไทยแปลว่าต้องมีรายได้ในประเทศไทยจึงจะมีหน้าที่ต้องเสียนะครับสรุปสไลด์หน้านี้คือ1นะครับมีคําว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเดี๋ยวจะพาไปดูครับแปลว่าอะไรนะนิติบุคคลตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยปรากฏว่าต้องยื่นแบบเสมอนะครับกลุ่มที่2ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศนั้นนะครับต้องมีรายได้ในประเทศไทยก่อนจึงจะมีหน้าที่เสียถ้าไม่มีรายได้ก็แปลว่าไม่มีหน้าที่ต้องเสียนะครับต่อไปนี่คือกรณีของบริษัทต่างประเทศนั้นเวลาจะเสียนั้นก็ต้องเสียจากอะไรครับก็ต้องเสียจากฐานกำไรสุทธินะซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันแปลว่าอะไรกำไรสุทธินะครับมาถึงต่อไปความหมายที่คุยให้ฟังเมื่อกี้ว่าบุคคลนิติบุคคลที่จะมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นต้องมีสถานะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกฎหมายบัญญัติไว้ในมาตรา39หมายถึงบุคคลอยู่7ประเภทด้วยกันประเภทแรกหมายถึงบริษัทนะครับมีสถานะตัวตนเป็นบริษัทจริงๆนะครับนั่นก็คือตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย2มีสถานะเป็นบริษัทจริงๆครับตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศถ้าตัวนี้ต้องบวกตัวนี้เข้าไปครับต้องมีรายได้ในประเทศไทยก่อนนะครับรายได้ในประเทศไทยก่อนนะครับบุคคลกลุ่มที่3ก็คือซึ่งเป็นกิจการดำเนินทางค้าหรือหากำไรโดยรัฐบาลต่างประเทศองค์กรของรัฐบาลต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลไทยไม่เกี่ยวองค์การรัฐบาลไทยไม่เกี่ยวนะครับประการที่4กิจการร่วมค้านะครับกิจการร่วมค้าแปลว่าอะไรครับเป็นกิจการร่วมการค้าการขายระหว่างบุคคลอยู่2กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกมีสถานะเป็นนิติบุคคลสำหรับส่วนที่เหลือจะมาร่วมจะมีสถานะเป็นนิติบุคคลก็ได้หรือเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้ประการที่5ครับผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีนิติบุคคลนั่นก็คือมูลนิธิสมาคมที่ประกอบกิจการมีรายได้ต้องเป็นมูลนิธิสมาคมที่มิได้ประกาศให้เป็นมูลนิธิการกุศลนะครับก็หมายถึงมูลนิธิทั่วไปนั่นแหละนะครับประการที่6ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประการที่7นั้นก็คือบริษัทนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นเป็นกองทุนรวมจึงมีอยู่7ประเภทที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลดังนั้นนิติบุคคลมีมากมายก่ายกองเยอะแยะเหลือเกินในประเทศไทยนี้นะครับจะเสียภาษีนั้นเอาแค่บุคคล นิติบุคคลอยู่7กลุ่มนี้เท่านั้นมาเสียภาษีดังนั้นนิติบุคคลใดที่นอกเหนือจาก7กลุ่มนี้ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีครับเช่นมสธก็เป็นนิติบุคคลก็ไม่มีหน้าที่ต้องเสียวัดนะครับวัดวาอารามก็ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเพราะอะไรครับเพราะมสธหรือวัดวาอารามนั้นไม่ได้เป็นนิติบุคคลไม่ได้เป็นบุคคลทั้ง7แปลว่าอย่างนี้นะครับพอเป็นนิติบุคคลแล้วเนี่ยนะครับเมื่อกี้เราจะสังเกตเห็นได้ว่าคำว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นมีทั้งบริษัทไทยบริษัทต่างประเทศมีทั้งองค์กรไม่แสวงหากำไรเช่นมูลนิธิสมาคมเนี่ยมีหน้าที่ต้องเสียครั้นเราจะให้องค์กรทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้ง7กลุ่มเนี่ยนะครับมาเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับวิธีการเดียวกันนั้นจึงไม่เหมาะสมกฎหมายจึงแยกนะครับการเสียภาษีไว้อยู่4วิธีด้วยกันนะครับอยู่4วิธีด้วยกันหรือเราเคยเรียนมาแล้วว่าอยู่4ฐานภาษีฐานแรกนะครับอยู่ในมาตรา65นั่นก็คือฐานกำไรสุทธิ
ฐานที่2ฐานรายรับก่อนหักรายจ่ายอยู่ในมาตรา67ฐานที่3เงินได้จ่ายจากประเทศ

ไทยอยู่ในมาตรา70ฐานที่4เป็นเรื่องของฐานการจำหน่ายกำไรไปต่างประเทศเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าแต่ละฐานนั้นแปลว่าอะไรนะครับเอาละพอถึง4ฐานนี้แล้วเนี่ยนะครับบางฐานครับนะเสียเป็นรายปีเลยนะเสียเป็นรายปีเลยก็คือ12เดือนเสียครั้งหนึ่งบางฐานก็เสียเป็นรายเดือนนะครับดังนั้นการที่จะมีรายได้มีรายจ่ายแล้วเนี่ยจึงต้องมีการบันทึกรายการในบัญชีนะครับในบัญชีกฎหมายก็เลยบัญญัติไว้ครับนะในมาตรา69เห็นไหมฮะการบัญชีภาษีก่อนนั่นก็แปลว่าหน้าที่การจัดทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชีอยู่ในมาตรา69มาตรา69บอกว่าเอาละภายใน150วันนะครับจะต้องมีการยื่นแบบเสียภาษีในการยื่นแบบเสียภาษีนั้นจะต้องมีงบดุลนะครับก็คืองบแสดงฐานะทางการเงินในปัจจุบันนั่นแหละ2นะครับบัญชีทำการบัญชีทำการแปลว่าอะไรบัญชีทำการแปลว่าบัญชีต้นทุนขายต้นทุนบริการบัญชีต่อไปก็คือบัญชีกำไรขาดทุนซึ่งเราก็รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับต่อไปมีอะไรครับมีบัญชีรายรับรายจ่ายหรือบัญชีรายรับก่อนหักรายจ่ายบัญชีรายรับก่อนหักรายจ่ายเนี่ยนะครับก็เป็นบัญชีสำหรับนะครับฐานภาษีที่คำนวณจากยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายนั่นเองนะครับเมื่อมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วนะครับก็ต้องทำบัญชีเพราะกฎหมายบัญญัติตามมาตรา3มาตรา69นี่แหละบอกว่าต้องทำบัญชีนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับมันจึงสรุปได้ว่าการบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นก็เป็นการนำเอาหลักการมาตรฐานทางบัญชีนะฮะและเอามาปรับใช้กับวิธีการคำนวณเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนั่นเองนะครับก่อนอื่นครับก่อนที่เราจะไปรู้เรื่องในเรื่องของบัญชีภาษีอากรต่อไปนั้นเนี่ยนะครับเราก็มาดูก่อนว่าบุคคลนะครับมีหน้าที่ทางภาษีอะไรบ้างนะครับลงมาดูนะครับหน้าที่ในทางภาษีอากรนั้นเราแบ่งเป็น2ขาครับขานะครับเมื่อมีรายได้ขาที่2เมื่อมีรายจ่ายใช่ไหมแบ่งเป็น2กรณีเดี๋ยวบัญชีมันจะตามมาเองครับนะฮะเมื่อมีรายได้อย่างน้อยที่สุดมันก็จะมีบัญชีรายได้ตามมาแล้วเมื่อมีรายจ่ายเดี๋ยวมันก็จะตามมาแล้วนะครับบัญชีด้านรายจ่ายมาดูด้านรายได้ก่อนครับเมื่อเรามีรายได้แล้วเนี่ยนะครับอันดับแรกเลยต้องเสียภาษีเงินได้ถ้าเป็นกรณีของนิติบุคคลก็เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน้าที่ตัวที่2ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหน้าที่ตัวที่3ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับหน้าที่ตัวที่4ต้องเสียอากรสแตมป์นี่คือหลักเลยนะครับหลักหน้าที่ในทางภาษีตามประมวลรัฐสดากรนะครับเอาเมื่อมีรายจ่ายล่ะนะครับเอาเมื่อมีรายจ่ายก็ต้องยังมีหน้าที่อยู่กฎหมายกำหนดเลยนะหน้าที่ด้านรายจ่ายอันดับแรกเลยเมื่อมีรายจ่ายก็คือต้องมีการวิทโฮลดิ้งแท็กก็คือการหักภาษีหน้าที่จ่ายเรายังมีหน้าที่อยู่นะครับต่อมาฮะถ้าจ่ายเงินไปให้กับบริษัทซึ่งอยู่ต่างประเทศแล้วเนี่ยนะครับยังมีอีก2ตัวครับตัวแรกก็คือหักและนำส่งเมื่อจ่ายนะครับเงินไปต่างประเทศแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มเห็นไหมมีอยู่2ตัวดังนั้นที่อาจารย์ขีดตรงนี้เนี่ยนะครับนั่นก็แปลว่าถ้าหากว่าเราจ่ายเงินไปต่างประเทศดูนิดหนึ่งนะครับว่าเกี่ยวข้องกับตัวนี้ไหมนะครับเกี่ยวข้องกับตัวนี้ไหมดังนั้นพอเรารู้หน้าที่ในทางภาษีด้านรายได้รายจ่ายแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวการบันทึกรายการบัญชีมันก็จะตามมานั่นเองนะครับต่อไปฮะมารู้จักนะครับมาทำความรู้จักกับคำว่าลักษณะภาษีเงินได้นิติบุคคลก่อนนะครับภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นอันดับแรกเลยนะครับก็เป็นภาษีอากรประเมินภาษีอากรประเมินแปลว่าอะไรครับแปลว่าเป็นการประเมินนะครับประมาณนะครับประเมินหรือเป็นการประมาณรายรับรายจ่ายขึ้นมาเอาถามว่าทำไมต้องมีการประเมินรายรับรายจ่ายขึ้นมาทำไมต้องมีการประมาณล่ะเพราะบางกรณีนะครับรายได้รายจ่ายนั้นเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกับในทางบัญชีนะครับเช่นในทางบัญชีเนี่ยนะครับนะฮะเราบอกว่าเราขายสินค้าไป100แต่ในทางภาษีระบบไม่ใช่นะครับราคาเนี้ยราคาตลาดมันที่120มันจึงต้องมีการประมาณหรือประเมินเป็น120ไม่ใช่100บาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับประการที่2เนี่ยนะครับลักษณะภาษีนิติบุคคลนั้นก็คือเป็นภาษีทางตรงเป็นภาษีทางตรงแปลว่าเป็นภาษีที่ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีก็คือบริษัทนั่นแหละไม่สามารถที่จะผลักภาระไปให้กับบุคคลอื่นหรือผู้บริโภคได้ไม่เหมือนกับภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับประการที่3ในการจัดเก็บภาษีนั้นนิติบุคคลนั้นต้องจัดเก็บจากรอบระยะเวลาบัญชีไม่ได้ไปเสียทุกวันนะฮะภาษีนะครับ

ไปเสียทุกวันเลยนะก็เก็บจากรอบระยะเวลาบัญชีเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ารอบระยะเวลาบัญชีมันแปลว่าอะไรนะครับต่อไปฮะรายการที่4ลักษณะที่4ก็คือภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นจัดเก็บจากฐานนะครับการเสียภาษีก็คุยให้ฟังเมื่อกี้แล้วไงว่าฐานภาษีนั้นมีอยู่4ฐานนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราก็ไปว่ากันนะครับลักษณะตัวที่5ก็คือเป็นกรณีบริษัทนิติบุคคลตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยลักษณะที่6บริษัทนิติบุคคลตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ2ตัวนี้ต่างกันนะครับลักษณะที่5กับ6ต่างกันลักษณะการคือเขามีหน้าที่เสียภาษีเหมือนกันฮะแต่เวลาการคำนวณภาษีเขาต่างกันนะครับเขาต่างกันถ้าเป็นลักษณะตัวที่6เนี่ยถ้าเป็นบริษัทต่างประเทศนะครับใครทำบัญชีหรือใครเป็นลูกจ้างของบริษัทต่างประเทศให้รู้สักนิดหนึ่งนะครับว่าบริษัทต่างประเทศซึ่งเรากำลังดีลด้วยเนี่ยนะครับเขาเข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทยหรือเปล่าใช่ไหมถ้ามันเข้ามาอย่างเงี้ยแปลว่าเสียภาษีชัดเจนเลยแต่อีกพวกหนึ่งเนี่ยนะครับไม่ได้เข้ามาแต่ก็ยังมีหน้าที่ต้องเสียจะเสียยังไงนะครับเดี๋ยวไปว่ากันนะครับนี่ก็เป็นแนวคิดในการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับก็คือจะต้องเก็บจากผู้ที่มีสถานะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลก็คือบุคคลทั้ง7นั่นแหละนะครับแล้วก็ในการจัดเก็บนั้นนะครับจากการที่เราดูมาที่เมื่อกี้เนี่ยนะครับมีทั้งบริษัทไทยบริษัทต่างประเทศเราจึงเรียกว่าเป็นหลักแหล่งเงินได้ในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลมีอะไรบ้างมาดูครับมีอยู่2หลักครับประเทศไทยในการจัดเก็บต่างชาติก็อาจจะมีหลายหลักนะฮะแต่สำหรับประเทศไทยนั้นมีแค่2หลักฮะหลักแรกก็คือหลักถิ่นที่อยู่หลักถิ่นที่อยู่แปลว่าอะไรครับหลักถิ่นที่อยู่นั้นแปลว่านะครับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นต้องจัดตั้งในประเทศไทยครับก็คือจัดตั้งก่อนฮะจัดตั้งในประเทศไทยครับถ้าจัดตั้งในประเทศไทยเนี่ยถือว่าบริษัทนั้นนิติบุคคลนั้นมีหลักถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเสียภาษีเสมอครับจะมีรายได้หรือไม่ก็ไม่ได้สนใจเลยนะครับยื่นแบบเสียภาษีเสมอและรายได้ที่นำมาเสียภาษีนั้นต้องนำรายได้ทั่วโลกมาเสียภาษีซึ่งเราเรียกว่าเป็น worldwide income นะครับบริษัทไทยจดทะเบียนในประเทศไทยเวลามีรายได้เอารายได้รายจ่ายทั่วโลกมาเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทยสำหรับหลักที่2นั้นนะครับหลักแหล่งเงินได้ถ้าหลักแหล่งเงินได้แปลว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นไม่มีเงินได้ในประเทศไทยไม่มีนะฮะไม่มีเงินได้ในประเทศไทยนะครับโทษทีครับหลักที่2นั้นก็คือหลักแหล่งเงินได้หมายถึงว่าบริษัทนิติบุคคลนั้นเป็นบริษัทต่างประเทศครับจดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศแต่มามีเงินได้ในประเทศไทยแปลว่าอย่างนี้ครับนะครับแปลว่าอย่างนี้ยกตัวอย่างใครบ้างครับอย่างเช่น Facebook อย่างเงี้ยนะครับเขาอยู่ต่างประเทศนะฮะแต่อยู่ต่อมาเขาก็มาขายแอดโฆษณาในประเทศไทยมีเงินได้ในประเทศไทยก็แปลว่าต้องเสียภาษีอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับอย่างนี้เป็นต้นอ่ะดูต่อไปครับหลังจากที่เราบอกว่าเอาละมาอยู่2หลักหลักแรงเงินได้กับหลักถิ่นที่อยู่แท้ที่จริงแล้วมันก็มาจากมาตรานี้แหละนะครับมาตรา66เนี่ยนะครับจึงเป็นมาตราซึ่งอาจารย์เขียนเป็นรูปหัวใจแปลว่าอะไรครับแปลว่ามาตรา66นั้นจึงต้องเข้าใจเอาใจใส่เพราะเป็นหลักที่สำคัญดังนั้นการที่จะมีบริษัทสักบริษัทนึงเนี่ยเดินมาหาเราบอกเออนี่เนี่ยเขาเป็นบริษัทนะอยากจะรู้ว่ามีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือเปล่าเนี่ยนะครับท่านมาดูมาตรา66ครับนะครับถ้าเข้ามาตรา66แปลว่ามีหน้าที่ต้องเสียอันดับแรกก็คือมีสถานะเป็นบริษัทตรงนี้หรือเปล่าอันที่2ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือเปล่าถ้าตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยโอเคจบเลยยังไงก็เสียแต่ถ้าตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศแล้วเนี่ยนะครับต้องมามีเงินได้ต้องมาประกอบกิจการในประเทศไทยก่อนจึงจะต้องเสียภาษีนะครับแปลว่าดีนะต่อไปครับเมื่อกี้คุยให้ฟังแล้วว่าการเสียภาษีนั้นต้องเสียตามรอบระยะเวลาบัญชีรอบระยะเวลาบัญชีโดยปกติครับมันมี12เดือนนะครับ12เดือนนี่ก็คือนับวันชนวันนะคำว่ารอบระยะเวลาบัญชีเนี่ยนะครับมันหมายถึงรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทหรือนิติบุคคลก็เป็นการกำหนดขึ้นมาเองครับนะครับตั้งบริษัทขึ้นมาตูมหนึ่งกำหนดไปเลยนะครับต้องการที่คือจะนับจากไหนถึงไหนแต่แค่12เดือนบางคนนะครับบางบริษัทก็ตั้งขึ้นมาตูมหนึ่งเนี่ยครับเอางั้นขอเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคมสิ้นสุด31ธันวาคมแล้วกันง่ายดีจำได้ง่ายดีก็ได้นะฮะบางบริษัทไม่เอานะฮะขอตั้งเอาเท่ๆแล้วกันนะครับวันที่14กุมภาเลยนะครับนั่นก็แปลว่ารอบระยะเวลาบัญชีเริ่ม14กุมภาก็ไปสิ้นสุดอีกทีก็วันที่13กุมภาปีหน้าก็ได้อย่างนี้นะครับเราเรียกว่ารอบบัญชีนั้นเดือนชนเดือนวันชนวันนะครับก
ก็นี่ก็คือ12เดือนนั่นเองนะครับต่อไปมีรอบอื่นรอบอื่นแปลว่าบางรอบก็น้อยกว่า12เดือนบางรอบก็มากกว่า12เดือนไอ้ที่น้อยกว่า12เดือนแปลว่าอะไรน้อยกว่า12เดือนนั้นแปลว่าแปลได้3กรณีครับกรณีที่1นะครับนั่นก็แปลว่าเป็นบริษัทตั้งใหม่นะครับตั้งใหม่2เป็นบริษัทที่เลิกระหว่างปีภาษีนะครับนะครับระหว่างปีภาษีนั่นก็แปลว่าเวลาเขาปีสุดท้ายเนี่ยเขาไม่เต็มเดือนอยู่แล้วนะครับไม่เต็มปีอยู่แล้วล่ะนะครับเหมือนกับบริษัทตั้งใหม่นั่นแหละถ้าตั้งระหว่างปีภาษีก็แปลว่าเขาก็ไม่ครบ12เดือนอยู่แล้วล่ะนะครับคนที่3ฮะบริษัทที่3ฮะที่มีน้อยกว่า12เดือนก็คือว่าเป็นบริษัทหรือนิติบุคคลที่ขอเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีนะฮะเช่นแต่เดิมที1มกราคมสิ้นสุด31ธันวาคมไม่เอาไม่พอใจขอเปลี่ยนนะฮะพอขอเปลี่ยนปั๊บเนี่ยนะครับรอบแรกที่เปลี่ยนเนี่ยมันก็ไม่ครบ12เดือนแปลว่าอย่างนี้นะครับต่อไปอีกกลุ่มหนึ่งนะครับมันมากกว่า12เดือนแปลว่าอะไรครับมากกว่า12เดือนแปลว่าปกติมันต้องปิดนะครับในรอบ12เดือนแต่อันนี้มากกว่า12เดือนแปลว่าเป็นรายเดียวกรณีเดียวเท่านั้นนั่นคือเป็นกรณีที่บริษัทเลิกกิจการแล้วก็ต้องชำระบัญชีนะครับต้องชำระบัญชีที่พอจะชำระบัญชีเนี่ยมันไม่สามารถชำระบัญชีให้เสร็จสิ้นภายใน12เดือนได้นะครับก็จึงมีการขอขยายและเวลาเท่านั้นเองนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นเนี่ยนะครับรอบระยะเวลาบัญชีเมื่อกำหนดนะครับครั้งแรกเมื่อไหร่แล้วสิ้นจากเริ่มต้นจากไหนถึงไหนแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องทำอย่างนั้นตลอดไปนะครับจนกว่าจะเลิกบริษัทเลยแหละแต่ถ้าต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงต้องขออนุมัติจากเจ้าพนักงานก่อนนะครับถ้าไม่ขอเปลี่ยนไม่ได้ทำไม่ได้ครับแปลว่าอย่างนี้นะครับเอาล่ะนะครับจากรอบระยะเวลาบัญชีเรามาดูเรื่องฐานฐานมีอยู่4ฐานที่คุยให้ฟังเมื่อกี้แล้วล่ะฐานแรกฐานกำไรสุทธิคำว่ากำไรสุทธิในที่นี้หมายถึงกำไรสุทธิในทางภาษีอากรนะพวกเรานะหมายถึงกำไรสุทธิทางภาษีอากรนะฮะซึ่งกำไรสุทธิในทางภาษีอากรนั้นโดยปกติเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ 99% เนี่ยนะครับจะไม่เท่ากับกำไรสุทธิในทางบัญชีหลักการมีแค่นั้นก่อนนะครับทีนี้ในเมื่อนะครับเราจะต้องยื่นแบบเนี่ยนะครับแล้วก็คำนวณจากฐานกำไรสุทธิดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีบัญชีกำไรสุทธิเห็นไหมกำไรขาดทุนจึงต้องมีงบดุลเข้าไปจึงต้องมีบัญชีทำการเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเป็นตัวสรุปว่ารอบระยะเวลาบัญชีนั้นมันต้องเสียภาษีอะไรบ้างนะครับประมาณนี้นะทีนี้มาฐานอื่นฐานอื่นก็คือฐานที่2ฐานที่3ฐานที่4นั่นเองนะครับฐานที่2เนี่ยนะครับฐานรายรับก่อนหักรายจ่ายเมื่อกี้ก็ชี้ให้ดูแล้วในมาตรา69บอกว่าต้องทำบัญชีอะไรครับรายรับก่อนหักรายจ่ายนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของฐานเงินได้ที่จ่ายจากประเทศไทยนะครับฐานเงินที่จ่ายจากประเทศไทยเนี่ยนะครับเนื่องจากบริษัทต่างประเทศมาเข้ามามีบริษัทอยู่ต่างประเทศครับไม่ได้เข้ามาแต่มามีเงินได้ที่บ้านเราเช่น Facebook Google อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายก็เลยกำหนดให้คนที่จ่ายเงินให้กับทาง Facebook ให้กับ Google ให้กับ Netflix พวกเนี้ยนะครับถ้ามีภาษีต้องเสียนะฮะก็ให้คนจ่ายนั่นแหละเป็นคนหักแล้วก็นำส่งเมื่อคนจ่ายหักและนำส่งจึงต้องมีหน้าที่ในการทำบัญชีบัญชีนั้นก็เป็นเรื่องของบัญชีด้านรายจ่ายที่จ่ายไปนั่นเองรวมถึงฐานการจำหน่ายกำไรไปต่างประเทศก็ต้องมีนะครับต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินไปต่างประเทศด้วยนะครับนั่นก็คือบัญชีนั่นเองนะครับต่อไปเรื่องของการยื่นแบบนะครับตัวนี้ก็การยื่นแบบนั้นก็เป็นเรื่องของกรณีที่การยื่นแบบพ.ร. 5051นะครับก็คือฐานกำไรสุทธิ2แบบต้องรู้จักนะครับต้องรู้จัก2แบบนี้เลยแบบแรกพ.ง.ด. 50ไอ้เจ้าพ.ง.ด. 50ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นการยื่นแบบตอนสิ้นปีเรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็กรณีของพ.ร. 51นั้นเป็นแบบที่เรายื่นกลางปีซึ่งเราก็รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับมาคุยเรื่องฐานที่1ก่อนฐานที่1นั้นถูกบัญญัติไว้ในมาตรา65เรียกว่าฐานกำไรสุทธิฐานกำไรสุทธินั้นเนี่ยนะครับเขาบอกให้ใช้เกณฑ์สิทธิ์เกณฑ์สิทธิ์แปลว่าอะไรครับนะเกณฑ์สิทธิ์ก็แปลว่าเกณฑ์สิทธิ์นะครับเรียกร้องสิทธิในการเรียกร้องด้านรายได้สิทธิในการเรียกร้องด้านรายได้ด้านรายจ่ายเกิดสิทธิ์ที่นะครับบุคคลอื่นจะมาเรียกร้องค่าใช้จ่ายจากเรานะฮะโดยไม่ได้คำนึงถึงว่าเราจะมีการรับเงินจ่ายเงินจริงหรือเปล่านะครับในภาษีเงินได้นิติบุคคลต้องใช้เกณฑ์สิทธิ์แต่ในขณะเดียวกันเกณฑ์สิทธิ์เนี่ยนะครับมันก็มีความจำเป็นฮะบางกิจการไม่สามารถใช้ได้นะครับก็เลยต้องไปใช้เกณฑ์อื่นๆนะครับเกณฑ์อื่นๆในที่นี้นะครับนั่นก็จะอยู่ใน
กฎหมายก็เขียนไว้อยู่ในที่ทป1ทับ2528มีทั้งหมด13กิจการ13กิจการนะครับนะ13กิจการแปลว่าอะไรครับ13กิจการนี้ถ้านะครับนักศึกษานั้นประกอบกิจการอะไรใน13กิจการนี้มีสิทธิ์ที่จะเลือกไปใช้ในกรณีอื่นซึ่งไม่ใช่เป็นการใช้เกณฑ์สิทธิ์ก็ได้นะครับก็ไปศึกษาไปดูเพิ่มเติมนะครับซึ่งมันก็จะอยู่ในหนังสือของเรานั่นแหละนะครับอ่ะต่อไปนะครับเรามาดูเงื่อนไขของการคำนวณนะครับเงื่อนไขของการคำนวณกำไรสุทธินะครับซึ่งเราก็รู้จักกันเป็นอย่างดีเงื่อนไขตัวแรกนะครับนั่นก็คือเงื่อนไขด้านรายได้เงื่อนไขด้านรายจ่ายเงื่อนไขด้านรายได้แปลว่าอะไรครับแปลว่ามันเป็นรายได้ที่ต้องนำมาเสียภาษีนะฮะซึ่งมันอาจจะไม่สอดคล้องกับรายได้ในทางบัญชีก็ได้ในทางบัญชีบอกว่าไอ้เนี่ยเป็นรายได้ในทางภาษีอาจจะไม่เป็นก็ได้นะครับในทางบัญชีบอกว่าเนี่ยไม่เป็นรายได้ทางภาษีอาจจะเป็นก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับกฎหมายในกลุ่มนี้ครับด้านรายจ่ายก็เหมือนกันฮะในทางบัญชีบอกว่าเนี่ยเป็นรายจ่ายแต่ในทางภาษีบอกว่าไม่เป็นก็ได้นะครับในทางบัญชีบอกว่าเนี่ยเป็นรายได้เป็นรายจ่าย100บาทแต่ในทางภาษีบอกไม่ใช่100บาทต้องเป็น200บาทก็แปลว่าเพิ่มขึ้นอีกก็ขึ้นอยู่กับมาตราพวกนี้นะครับนักศึกษาก็สามารถที่จะไปหาดูแล้วก็เพิ่มเติมรายการพวกนี้ได้นะครับพวกนี้ได้เอาละทีนี้เงื่อนไขด้านทรัพย์สินแปลว่าอะไรก็คือเอามาศึกษาเพื่อให้ดูว่าทรัพย์สินบางกรณีเนี่ยมันก่อให้เกิดรายได้ทรัพย์สินบางกรณีก่อให้เกิดรายจ่ายมีอะไรบ้างนั้นนักศึกษาก็ไปหาดูเพิ่มเติมจากมาตราที่อาจารย์เขียนไว้นะครับนะประมาณนี้นะเอาล่ะนะครับที่เราคุยผ่านมาเนี่ยนะครับมีทั้งบัญชีภาษีและก็บัญชีโดยทั่วไปพวกเราลงมาดูนะครับว่าการที่เราอยู่ต่อมาเนี่ยนะครับเราจะมีเงื่อนไขในการเสียภาษีประกอบด้วยอะไรบ้างก็ประกอบไปด้วยเห็นไหมฮะทั้งเนี้ยรายการเนี่ยที่อาจารย์ขีดตรงนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่รายการ activity เกิดขึ้นบัญชีรายวันบัญชีแยกเพศงบสลองแล้วก็งบการเงินเนี่ยเป็นรายการทางบัญชีหมดเลยในทางภาษีนั้นก็บวกเงื่อนไขตามที่เราดูในสไลด์ก่อนหน้านี้บวกบางกรณีก็บวกกับบางกรณีก็หักออกก็กลายเป็นเงื่อนไขในทางภาษีอากรแล้วก็เป็นกำไรสุทธิในทางภาษีอากรนั่นเองนะครับในแบบเนี่ยนะครับในแบบพ.ร. 50ในหน้าที่3รายการที่2เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าการคำนวณภาษีอากรนั้นยังต้องไปลากเอารายการทางบัญชีมาใส่เห็นไหมนี่ไงแปลว่าในทางภาษีนั้นก็ยังต้องใช้รายการในทางบัญชีอยู่นะครับแล้วก็รายการในทางภาษีนั้นนะครับจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับทางบัญชียังไงก็จะอยู่ในหน้านี้นะครับนี่คือรายการปรับปรุงหน้านี้คือหน้าในการปรับปรุงตั้งแต่ข้อที่10ถึงข้อ21เป็นการปรับปรุงนะครับอันนี้ก็คือกรณีของฐานอื่นที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับฐานแรกฐานรายรับก่อนหักรายจ่ายนะครับฐานรายรับก่อนหักรายจ่ายก็แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าก็ไม่ต้องมานั่งคำนวณว่ามีรายจ่ายเท่ากับเท่าไหร่ไม่สนใจรายจ่ายเลยเอารายได้ล้วนๆเลยนะครับตัวแรกมีอยู่3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือกิจการขนส่งระหว่างประเทศของนิติบุคคลต่างประเทศนั่นเองคำว่ากิจการขนส่งระหว่างประเทศเนี่ยนะครับทั้งสายการบินกับสายการเดินเรือนะครับนึกอะไรไม่ออกนึกถึงJapan Airlines นึกถึงสายการบินแอร์ไลน์อย่างเงี้ยนะครับเขาขนส่งระหว่างประเทศนะครับเข้าประเทศไทยบ้างออกประเทศไทยบ้างอย่างเงี้ยเป็นต้นครับหมายถึงพวกนี้นะครับรายได้พวกนี้นะครับสายการบินพวกนี้เอามาเสียภาษีจากฐานกำไรสุทธินั่นเองนะครับตัวที่2มูลนิธิสมาคมครับตัวที่3ก็คือกิจการซึ่งเป็นกองทุนนั่นเองนะครับตัวต่อไปฐานนี้เราเรียกฐานที่3ฮะฐานที่3ก็คือฐานเงินได้ที่จ่ายจากประเทศไทยคือพวกนี้เขามิได้เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทยนะแต่มามีเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บ2 3 4 5 6แปลว่าต้องเสียภาษีนะแปลว่าอย่างนี้นะนี่คือฐานที่3ฐานที่4เป็นเรื่องการจำหน่ายกำไรไปต่างประเทศแปลว่ามีกำไรแทนที่จะมาหมุนเวียนในเมืองไทยไม่ฮะกลับเอาไปนู่นเลยนะครับส่งไปต่างประเทศแปลว่าต้องเสียอีก 10% ของฐานที่4นะครับนี่ก็เป็นองค์ประกอบของมาตรา70ก็คือฐานที่3นั่นเองนะครับวิธีการเสียภาษีก็คือให้ผู้จ่ายเงินเป็นคนหักและนำส่งคล้ายๆกับภาษีหักหน้าที่จ่ายแต่ไม่ใช่ภาษีหักหน้าที่จ่ายคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ยื่นด้วยแบบนะครับพ.ง.ด.50นะครับ54ครับโทษทีครับยื่นด้วยแบบพ.ง.ด.54นะครับแปลว่าอย่างนี้นะแปลว่าอย่างนี้

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท่องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
4: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
5: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
6: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
7: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
8: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
9: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
7: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
3: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
10: สวัสดีค่ะหน่วยที่4เรื่องการบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกำไรท่านจะเห็นว่าเนื้อหาครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการเสียภาษีของกิจการที่เป็นรูปแบบของนิติบุคคลจากฐานกำไรซึ่งกำไรนั้นหาได้หรือดูได้จากที่ไหนเราก็จะนึกถึงในส่วนของงบกำไรขาดทุนโน้ตที่นำเสนอในงบการเงินของกิจการที่วงบอกว่าสถานะของกิจการเป็นอย่างไรเก่งกาจแค่ไหนในการทำมาหากินหรือว่าดำเนินงานของธุรกิจปัจจุบันสำหรับในช่วงเวลาหนึ่งอาทิเช่น1ปีองค์ประกอบอะค่ะก็จะมีในส่วนของรายได้และค่าใช้จ่ายซึ่งมีการบันทึกรายการค้าในทุกๆวันที่เกิดรายการอาทิเช่นตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง31ธันวาคมโดยบอกว่าในแต่ละวันมีการซื้อสินค้าขายสินค้ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างมีค่าเสื่อมราคาเท่าไหร่สุดท้ายปลายทางก็จะเป็นการนำเสนอในรูปแบบของงบกำไรขาดทุนที่เป็นรูปแบบของงบกำไรขาดทุนทางบัญชีซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีนั่นเองดังนั้นกระบวนการก่อนที่เราจะเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้เนี่ยนะคะก็ต้องเอากำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิทางบัญชีนำมาปรับปรุงตามเงื่อนไขของประมวลรัชดากรมาตรา65ทวี65ตรี70ตรีแล้วก็มาตรา74ซึ่งมีการพูดถึงองค์ประกอบทางด้านของการปรับปรุงข้อมูลทางด้านของเรื่องของรายได้รายจ่ายทรัพย์สินแล้วก็หนี้สินจนเป็นตัวเลขของภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกำไรสุทธินั่นเองซึ่งทางรูปแบบของนิติบุคคลเนี่ยเขาก็จะมีการยื่นเอกสารเกี่ยวเรื่องของการเสียภาษีปีละ2รอบก็คือครั้งที่1เมื่อครบ6เดือนนับจากวันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีครั้งที่2เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีภายในกำหนดเวลาเนื้อหาที่จะพูดถึงวันนี้นะคะสรุปรวมเป็นหน้านี้เลยโดยบอกว่าเริ่มจากตัวสีเขียวที่เป็นกำไรหรือขาดทุนสุทธิทางบัญชีที่มาจากงบการเงินนี่แหละค่ะที่เราดูในส่วนของรายการค้าตลอดทั้งปีจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการบวกหรือหักรายการปรับปรุงใน3พาร์ทใหญ่ๆก็คือทางส่วนของรายได้รายจ่ายทรัพย์สินและหนี้สินดังนั้นเมื่อเราเอากำไรขาดทุนทางบัญชีมาปรับปรุงให้เรียบร้อยเราจะกลายเป็นกำไรหรือขาดทุนทางภาษีนั่นเองซึ่งตัวเลขที่ได้มาเนี่ยนะคะก็จะมีการคูณด้วยอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในกรณีที่กิจการมีกำไรนะกำไรที่ว่านี้ก็คือกำไรสุทธิทางภาษีจากนั้นจึงเป็นตัวเลขเรื่องของภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ท่านจะต้องจ่ายชำระนั่นเองดังนั้นในครั้งนี้เราจะมีการพูดถึงรายละเอียดในส่วนของเงื่อนไขในการปรับปรุงกำไรสุทธิตามประมวลรัชดากรมีการปรับปรุงกำไรทางบัญชีให้เป็นกำไรทางภาษีและก็กล่าวถึงเรื่องของการเสียภาษีรวมถึงการบันทึกบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลนั่นเอง มาดูองค์ประกอบแรกที่เราจะคุยกันนะคะคือเงื่อนไขในการปรับปรุงกรรมสิทธิตามประมวลรัชดากรซึ่งได้เกริ่นไปแล้วว่ามีองค์

ประกอบ3ส่วนก็คือการปรับปรุงกำลังสุทธิทางด้านรายได้รายจ่ายทรัพย์สินและก็หนี้สินเนื้อหาต่อจากนี้เนี่ยจะมีการยกกรณีศึกษามาให้ท่านดูในแต่ละองค์ประกอบของการปรับปรุงนะคะเริ่มด้วยในส่วนของเงื่อนไขการปรับปรุงกำลังสุทธิทางด้านรายได้ก่อนเลยรายได้พูดถึงเรื่องของการให้กู้ยืมเรื่องนี้นะคะก็คือบริษัท1จำกัดเนี่ยมีการเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารจำนวน1ล้านบาทไปให้บริษัท2จำกัดซึ่งเป็นลูกค้ากู้ยืมโดยที่ไม่ได้คิดดอกเบี้ยใดๆในขณะที่บริษัท1เนี่ยที่เป็นคนกู้เนี่ยต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับธนาคารซึ่งเป็นเงินเบิกเกินบัญชีในอัตราร้อยละ10ต่อปีดังนั้นเนี่ยในกรณีศึกษานี้กรมสรรพากรโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการประเมินรายได้ดอกเบี้ยจากการให้กู้ยืมดังกล่าวในอัตราร้อยละ10ต่อปีตามมาตรา65ทวีวงเล็บ4ดังนั้นภาพรวมเมื่อสิ้นปีการดำเนินงานของธุรกิจนี้ในปีนี้มีกำไรสุทธิอยู่ที่5ล้านบาทดังนั้นเนี่ยต้องมีการปรับปรุงโดยการคำนวณรายได้ดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยที่เบิกเงินเกินบัญชีร้อยละ10ต่อปีโดยการไปบวกเพิ่มกับกำไรสุทธิดังนี้ด้านล่างนะคะก็จะพูดถึงเรื่องของกำไรสุทธิทางบัญชีก่อนตัวเลขอยู่ที่5ล้านบาทจากนั้นมันไม่พอต้องมีการบวกเพิ่มในส่วนของรายได้ดอกเบี้ยจากการให้กู้ยืมเงินก็คือที่เราไปกู้ธนาคารมาในราคาที่บริษัท1กู้มา1ล้านบาทก็ต้องคูณด้วยอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 10% ต่อปีดังนั้นเนี่ยก็ต้องมีการรายได้ดอกเบี้ยการให้กู้ยืมอยู่ที่ 100,000 บาทดังนั้นปลายทางเมื่อปรับปรุงเสร็จแล้วจะกลายเป็นกำไรสุทธิทางภาษีอยู่ที่5ล้าน 100,000 บาทนั่นเองต่อมากรณีถัดไปนะคะพูดถึงบริษัท3เขาตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยแต่เขาไม่ได้เป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยนะเป็นบริษัทจำกัดเขาบอกว่าบริษัท3เนี่ยได้รับเงินปันผลจำนวน 200,000 บาทจากบริษัท4จำกัดซึ่งบริษัท4เนี่ยก็ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเช่นกันโดยที่บริษัท3จำกัดนะคะเขาถือหุ้นบริษัท4มาเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งแล้วซึ่งถือหุ้นเกินกว่า3เดือนก่อนที่จะได้รับเงินปันผลและหลังจากได้รับเงินปันผลเสร็จแล้วก็ยังถือหุ้นนั้นต่อไปอีก3เดือนมากกว่า3เดือนด้วยซ้ำดังนั้นเนี่ยค่ะบริษัท3จะต้องบันทึกรายได้เงินปันผลนั้นจำนวน 200,000 บาทแต่ว่าตามประมวลรัชดากรเขาให้บริษัท3นำรายได้เงินปันผลดังกล่าวรวมไปเป็นรายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้เพียงแค่กึ่งหนึ่งเท่านั้นดังนั้นกึ่งหนึ่งของ 200,000 ก็คือ 100,000 บาทนั่นเองดังนั้นเราจะมาปรับปรุงกันจากกำไรทางบัญชีเป็นกำไรทางภาษีดังนี้เริ่มต้นลำดับที่1เราจะเอากำไรสุทธิทางบัญชีที่บริษัท3ประมวลข้อมูลมาได้แล้วว่าดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลาตลอด1ปีนี้เกิดอะไรขึ้นบอกว่ามีกำไรสุทธิทางบัญชีอยู่ที่1ล้านบาทจากนั้นเนี่ยต้องมีการหักรายได้เงินปันผลที่ได้รับยกเว้นกึ่งนึงกึ่งนึงก็คือจาก 200,000 บาทกึ่งนึงก็เหลือแค่ 100,000 จากนั้นกำไรสุทธิทางภาษีจะอยู่ที่ 900,000 บาทถ้วนนั่นเองค่ะกรณีศึกษาต่อไปมาต่อแล้วนะคะในส่วนของเรื่องของบริษัทที่ชื่อว่าบริษัท9จำกัดบริษัท9เนี่ยตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยบริษัทนี้นั่นแหละค่ะได้รับเงินปันผลจากบริษัท10จำกัดเห็นไหมชื่อบริษัทมันจะเป็นแบบตัวเลขนิดนึงนะแปลว่าเราขยับพูดถึงกรณีศึกษาไปเรื่อยๆเริ่มต้นนะคะคือบริษัท9เนี่ยตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งบริษัทเนี่ยได้รับเงินปันผลจากบริษัท10จำกัดที่ต้องเสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียมจำนวน 200,000 บาทและได้ถูกหักภาษีณที่จ่ายตามกฎหมายจำนวน 100,000 บาทจึงได้รับเงินปันผลสุทธิจริงๆอยู่ที่ 100,000 บาทจากนั้นบริษัท9ผู้ได้รับเงินปันผลเขาก็มีการบันทึกบัญชีรายได้เงินปันผลไว้มูลค่า 200,000 แต่ตามเงื่อนไขแห่งประมวลรัชดากรเขาบอกว่าเขาต้องให้นำเงินปันผลที่รับดังกล่าวเนี่ยรวมเป็นรายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเพียงเท่าที่เหลือหลังจากถูกหักภาษีณที่จ่ายไว้ก็คือ 100,000 บาทนั่นเองดังนั้นการปรับปรุงในส่วนของกำไรทางบัญชีเป็นกำไรทางภาษีของบริษัท9จะเริ่มต้นจากเอากำไรสุทธิทางบัญชี1ล้านบาทเอามาตั้งจากนั้นเอามาหักด้วยรายได้ดอกเบี้ยเงินกู้ที่รับยกเว้นคือ 100,000 บาทดังนั้นกำไรสุทธิทางภาษีของบริษัท9จำกัดก็คืออยู่ที่ 900,000 บาทถ้วนค่ะต่อมาเราพูดถึงว่าพาร์ทในส่วนของเรื่องของรายได้กัน
กรมศึกษานี้เขาเล่าให้ท่านฟังว่าบริษัท11เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการเรื่องการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าในประเทศไทยเป็นเจ้าใหญ่พอสมควรแล้วเขาบอกว่าในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2500X4 เนี่ยทางบริษัท11เนี่ยมีรายได้จากการขายเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยเป็นเงิน10ล้านบาทซึ่งคิดภาษีขายมันคือภาษีมูลค่าเพิ่มใช่ไหมคะ 7% ก็คือเป็นมูลค่าจาก10ล้าน

ซึ่งบริษัทบันทึกบัญชีผิดพลาดเนาะเราต้องมีการบันทึกการแยกใช่ไหมคะระหว่างรายได้กับภาษีแต่ทางบริษัท11ดันบันทึกรวมกันเลยเป็น10ล้าน7แสนบาทดังนั้นบริษัทเนี่ยบันทึกรายได้สูงไปด้วยยอดภาษีขาย7แสนทางบริษัทเนี่ยเขาบอกว่าผลประกอบการตลอด1ปีของเขาเนี่ยมีกำไรสุทธิทางบัญชีจำนวน3ล้านบาทดังนั้นเราต้องมีการปรับปรุงตัวเลขให้มันถูกต้องเริ่มจากเอากำไรสุทธิทางบัญชีค่ะ3ล้านตั้งไว้จากนั้นท่านก็หักด้วยภาษีขายที่ไม่ถือเป็นรายได้เนาะภาษีขายไม่ใช่รายได้นะจ๊ะก็หักออก 700,000 บาทดังนั้นจะเหลือกำไรสุทธิทางภาษีของบริษัท11ในปี 2500X4 อยู่ที่ 2,300,000 บาทค่ะพอได้ไหมคะสำหรับกรณีศึกษาประมาณนี้นะคะในพาร์ทของเรื่องของการคำนวณทางด้านรายได้ต่อมาเราจะพูดถึงเงื่อนไขเกี่ยวกับรายได้แต่ในพาร์ทของการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศแหละช่วงนี้การส่งออกก็จะมีเรื่องของการส่งออกที่มีการส่งเสริมอย่างมากมายดังนั้นเนี่ยการศึกษานี้อาจจะเป็นเรื่องใกล้ๆตัวของแต่ละองค์กรแต่ละบริษัทนะคะเริ่มจากการศึกษานี้เขาพูดว่าบริษัท12จำกัดเนี่ยส่งออกสินค้าไปประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 1,000 ชิ้นโอเคไหมส่งออกไป 1,000 ชิ้นโดยเขาส่งไปเก็บไว้ในโกดังที่บริษัทเช่าไว้สำหรับการรอจำหน่ายให้ลูกค้าซึ่งกรณีดังกล่าวเนี่ยถือว่าบริษัทได้ส่งสินค้านั้นไปขายในประเทศแล้วก็ให้ถือราคาสินค้าตามตลาดณวันที่ส่งออกโอเคไหมคะณวันที่ส่งออกเป็นราคารูปแบบ FOB หรือว่า Free On Board นะคะเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ส่งไปซึ่งเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ส่งไปตามมาตรา73จากนั้นเนี่ยเราบอกว่าบริษัทเนี่ยไม่ต้องนำสินค้าที่เก็บไว้ในโกดังที่ประเทศสหรัฐอเมริกาดังกล่าวมารวมคำนวณราคาสินค้าคงเหลือในวันสุดท้ายของวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีดังนั้นจากที่เกริ่นมาขั้นต้นเราก็บอกว่าหากสินค้าจำนวน 1,000 ชิ้นส่งออกไปนั้นเป็นราคาที่เป็น FOB ในเงื่อนไขรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1ล้านบาทดังนั้นเนี่ยสินค้าดังกล่าวมีราคาทุนชิ้นละ500ถ้าในรอบระยะเวลาบัญชีที่ส่งออกไปนั้นบริษัทมีกำไรสุทธิทางบัญชีจำนวน10ล้านดังนั้นจะมีการปรับปรุงดังนี้ค่ะเริ่มต้นจากเอากำไรสุทธิทางบัญชีขึ้นมาตั้งก่อน10ล้านบาทและท่านก็บวกด้วยรายได้จากการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศก็คือ1ล้านจากนั้นเมื่อกันรวมกันและเรียบร้อยก็จะกลายเป็นตัวเลขอยู่ที่11ล้านบาทท่านหักต้นทุนเนาะท่านขายของไปท่านก็หักต้นทุนต้นทุนสินค้าคงเหลือนะคะ 1,000 ชิ้นต้นทุนชิ้นละ500บาทเป็น 500,000 ดังนั้นกำไรสุทธิทางภาษีจะมียอดอยู่ที่10ล้าน 500,000 บาทค่ะต่อมาเรื่องรายได้จบไปเรามีการทำเงื่อนไขในการปรับปรุงกำไรสุทธิทางด้านรายจ่ายกันบ้างค่ะด้านรายจ่ายเนี่ยนะคะเรามีการยกตัวอย่างบอกว่าเงื่อนไขเกี่ยวกับรายจ่ายต้องห้ามเน้นนะรายจ่ายต้องห้ามในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลเขาก็เล่าให้ฟังเป็นการศึกษาว่าบริษัทสยามจำกัดเนี่ยตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเขาเป็นบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะเขามีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วอยู่ที่200ล้านบาทในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2500X1 เนี่ยเขามีกำไรสุทธิทางบัญชีจำนวน30ล้านโดยมีรายได้และรายจ่ายดังนี้เริ่มต้นด้านล่างท่านจะเห็นว่ารายได้จากการขายสินค้าซึ่งเขาดันรวมภาษีขายไปแล้วด้วยนะรายได้จากการขายสินค้ารวมภาษีขายมีมูลค่า107ล้านบาทรายได้เงินปันผลที่รับจากบริษัทที่ตั้งตามกฎหมายไทยอยู่ที่2ล้านบาทรวมการรายได้2ส่วนก็คืออยู่ที่109ล้านจากนั้นการมีรายได้ก็ต้องควบคู่กับการมีค่าใช้จ่ายทางด้านต้นทุนในการขายสินค้ามีมูลค่าอยู่ที่60ล้านบาทดังนั้นเนี่ยท่านจะเอากำในส่วนของรายได้109ล้านหักด้วยต้นทุนขาย60ล้านกลายเป็นกำไรขั้นต้นอยู่ที่49ล้านบาทหลังจากมีกำไรขั้นต้นแล้วก็ต้องดูว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรอื่นๆไหมที่ทำให้เราดำเนินการธุรกิจต่อไปเราก็บอกว่ามีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค่ะตัวเลขอยู่ที่19ล้านบาทดังนั้นกำไรสุทธิทางบัญชีจะมีตัวเลขแสดงอยู่ที่30ล้านซึ่ง30ล้านเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันต้องมีอะไรที่ต้องปรับปรุงแน่ๆเลยซึ่งมีชัดเจนหลายส่วนเดี๋ยวเราจะมาพูดรายละเอียดด้วยกัน
อันที่อาจารย์ทำตัวหนาไว้ให้นะคะก็คือค่าจัดการดำเนินงานซึ่งพูดว่าเนี่ยแหละรวมค่ารับรองไปแล้ว900,000 บาทค่ารับรองก็คือการที่เราดูแลลูกค้าพาลูกค้าไป

การเลี้ยงดูแลลูกค้าในช่วงเวลานั้นๆนะฮะเขาเรียกว่าค่ารับรองซึ่งเป็นรายจ่ายต้องห้ามคำว่ารายจ่ายต้องห้ามที่เราพูดถึงเนี่ยก็มีการกำหนดด้วยเพดานของประมวลรัชดากรอยู่ว่าถ้าเกิดคุณจะหักค่ารับรองได้สำหรับการคำนวณกำไรสุทธิทางภาษีนะกำไรสุทธิทางภาษีเขาบอกว่าจะมีตัวเลขได้ไม่เกินอัตรา 0.3% ระหว่างรายได้ที่เอาไว้คำนวณเป็นกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีหรือจำนวนทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งที่มากกว่ามาดูกรณีศึกษานี้เขาบอกว่าบริษัทเนี่ยนะคะมีรายได้ที่ต้องรวมคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีอยู่ที่101 ล้านบาทตัวเลข101 ล้านบาทเนี่ยมาจากตัว109 ล้านนะคะที่เห็นว่าเป็นรายได้รวมเห็นไหมคะ109 ล้านจากนั้นเนี่ยมีการลบในส่วนของ7 ล้านบาทซึ่งเป็นพาร์ทของภาษีขายภาษีขายเห็นไหมคะมันจะมีส่วนหนึ่งบรรทัดแรกๆเลยก็พูดว่ารายได้จากการขายสินค้ารวมภาษีขายเป็น107 ล้านดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณถอดสมการออกมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของภาษีขายที่7 ล้านบาทท่านลบออกไปมันไม่ใช่รายได้นะฮะและท่านก็ลบด้วยอีก1 ล้านบาทนะคะ1 ล้านบาทตัวนี้ก็จะอยู่ในเนื้อหาที่เรากำลังจะพูดถึงเลยแล้วก็บอกว่ามีการเปรียบเทียบกับเปรียบเทียบระหว่างทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วมีมูลค่าอยู่ที่200 ล้านบาทเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งที่มากกว่าระหว่าง1รายได้อยู่ที่101 ล้านหรือทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วจำนวน200 ล้านแปลว่า200 ล้านสูงกว่าใช่ไหมคะเราก็เลือก200 ล้านนี่แหละค่ะคูณด้วย 0.3% เท่ากับค่ารับรองที่ทางภาษียอมรับได้ว่าเป็นค่าจ่ายอยู่ที่ 600,000 บาทจากนั้นรู้แล้วตัวเลขที่ภาษียอมรับได้ในค่ารับรองคือ 600,000 แต่บริษัทเนี่ยหักไว้เท่าไหร่บอกว่าบริษัทหักไปแล้ว 900,000 บาทดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นการหักที่เกินมากเกินไปกว่าที่ภาษีจะยอมรับรับรองได้ดังนั้นเนี่ยต้องมีการบวกกลับด้วยตัวเลขจะเป็นหน้านี้ค่ะดังนั้นบริษัทต้องมีการปรับปรุงกำไรสุทธิทางบัญชีให้เป็นกำไรสุทธิทางภาษีดังนี้เริ่มจากเอากำไรสุทธิทางบัญชี30 ล้านขึ้นมาตั้งแล้วก็หักด้วยภาษีขายที่มันไม่ถือเป็นรายได้จำนวน7 ล้านบาทแล้วก็เงินปันผลที่รับยกเว้นกึ่งหนึ่งจำได้ไหมคะก่อนหน้านี้ที่เราพูดว่าเงินปันผลได้รับเนี่ยได้รับเนี่ยเราจะต้องมีการยกเว้นกึ่งหนึ่ง2 ล้านก็คือได้รับยกเว้น1 ล้านบาทนั่นเองจากนั้นเรามีการบวกค่ารับรองที่หักเกินไว้ตามเงื่อนไขกฎหมายกำหนดอีก300,000 บาทดังนั้นกำไรสุทธิทางบัญชีขอโทษค่ะกำไรสุทธิทางภาษีในครั้งนี้อยู่ที่22 ล้าน 300,000 บาทนั่นเองพอได้ไหมคะสำหรับเรื่องของการปรับปรุงกำไรทางบัญชีเป็นกำไรทางภาษีในกรณีศึกษานี้พาร์ทที่3สำหรับเงื่อนไขการปรับปรุงกำไรสุทธิทางด้านสินทรัพย์และหนี้สินมาดูกันสินทรัพย์และหนี้สินมันเกี่ยวข้องอะไรบ้างทางด้านกำไรสุทธิมาดูกันนะคะตัวอย่างเราบอกว่าเมื่อวันที่1 มกราคม5X6 บริษัท U จำกัดเนี่ยได้ตีราคาเครื่องจักรเพิ่มจากที่มีอยู่นะแต่ตีราคาเพิ่มอีก10 ล้านบาทแล้วเขาได้บันทึกราคาเครื่องจักรเพิ่มส่วนที่ตีเนี่ยเป็นรายได้ตามบัญชีไว้แล้วโดยที่เครื่องจักรดังกล่าวนะคะมีราคาทุนที่ซื้อมาเมื่อวันที่1 มกราคม 25X1ในอดีตเนาะซื้อมาเป็นเงินอยู่ที่20 ล้านซึ่งณวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด31 ธันวาคม 25X5ที่ผ่านมา X5 เนี่ยเครื่องจักรดังกล่าวมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมเหลืออยู่ที่1 บาทดังนั้นเขาบอกว่าสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีปี 25X6 เนี่ยบริษัทคำนวณหักค่าเสื่อมราคาดังกล่าวจำนวน2 ล้านบาทโดยคำนวณจากราคาเครื่องจักรที่ตีเพิ่มมาดังนั้นเนี่ยพอดูภาพรวมเราบอกว่ากิจการเนี้ยทำมาหากินประจำปีมีกำไรสุทธิทางบัญชีอยู่ที่50 ล้านการคำนวณเขาบอกว่าตามประมวลรัชดากรกำหนดว่าห้ามนำเอามูลค่าทรัพย์สินที่ตีราคาเพิ่มขึ้นมาเป็นรายได้และห้ามไม่ให้นำค่าเสื่อมราคาจากมูลค่าทรัพย์สินที่ตีเพิ่มเอามาใส่ดังนั้นบริษัทนี้จะต้องมีการปรับปรุงกำไรสุทธิทางบัญชีให้เป็นกำไรสุทธิทางภาษีดังนี้เริ่มต้นจากเอากำไรสุทธิทางบัญชีตั้งค่า50 ล้านบวกด้วยค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรที่ท่านตีราคาเพิ่มนะฮะอยู่ที่2 ล้านบาทจากนั้นท่านก็หักด้วยมูลค่าเครื่องจักรที่ตีราคาเพิ่มขึ้นที่ไม่ให้ถือว่าเป็นรายได้อยู่ที่10 ล้านดังนั้นกำไรสุทธิทางบัญชีกลายเป็นกำไรสุทธิทางภาษีหลังจากปรับปรุงแล้วอยู่ที่42 ล้านบาทค่ะการปรับปรุงกำไรสุทธิทางบัญชีให้เป็นกำไรสุทธิทางภาษีผ่านมาด้วยกรณีศึกษาต่างๆให้กับทุกท่านได้เรียนรู้

เป็นตัวอย่างกันซึ่งขออนุญาตเน้นย้ำอีกนิดนึงเราบอกว่าหลักการปรับปรุงกำไรสุทธิทางบัญชีเป็นภาษีกำไรสุทธิทางภาษีนั้นเนี่ยเขามีหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรา65บัญญัติเกี่ยวกับการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลต้องใช้คำว่าเกณฑ์สิทธิ์ย้ำนะทางภาษีเนี่ยเขาใช้คำว่าเกณฑ์สิทธิ์ขณะที่ทางบัญชีใช้คำว่าเกณฑ์คงค้างนะคะความหมายของเกณฑ์สิทธิ์เขาก็พูดว่าให้นำรายได้ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาใดแม้ว่ายังไม่ได้รับชำระเงินถือว่าเป็นการคำนวณรายได้ในรอบระยะเวลานั้นๆได้เลยเช่นเดียวกันกับทางด้านรายจ่ายเขาบอกว่าให้นำรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับรายได้ส่วนนั้นแม้ว่ายังไม่ได้จ่ายจริงในรอบระยะเวลานั้นมาคำนวณเป็นรายจ่ายของรอบระยะเวลาบัญชีเลยโอเคนะคะเขาเรียกว่าเกณฑ์สิทธิ์นั่นเองสำหรับการคำนวณตัวเลขครั้งนี้ขั้นตอนการปรับปรุงกำไรสุทธิทางบัญชีให้เป็นกำไรสุทธิทางภาษีเนื้อหาก็จะเป็นเหมือนดังรูปที่โชว์ไปด้านขวามือนะคะท่านจะเห็นว่าเริ่มจากเอากำไรสุทธิทางบัญชีขึ้นมาตั้งก่อนว่าตัวเลขเป็นอย่างไรในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองรายได้ลบค่าใช้จ่ายหักแล้วกลายเป็นกำไรสุทธิทางบัญชีจากนั้นเมื่อท่านจะเสียภาษีท่านต้องมีการปรับปรุงให้เป็นกำไรทางภาษีโดยอาจจะมีการหักในส่วนของรายได้ที่กฎหมายยกเว้นหรือรายจ่ายที่กฎหมายให้หักเพิ่มได้อีกทั้งมีการบวกรายได้ที่กฎหมายกำหนดขึ้นรายจ่ายที่กฎหมายห้ามหักแล้วก็มีการหักผลค่าทุนสุทธิไม่เกิน5ปีถ้าท่านมีตามมาตรา65ตรีวงเล็บ12นะคะจากนั้นท่านก็จะมีการพูดถึงกระบวนการในส่วนของค่าบริจาคเงินบริจาคต่างๆเงินสนับสนุนทางด้านการศึกษาเงินบริจาคการกุศลการบริจาคในส่วนของการกีฬาจากนั้นจะกลายเป็นกำไรสุทธิทางภาษีและเอาเงินก้อนนี้ล่ะค่ะคูณด้วยอัตราภาษีเป็นจำนวนตัวเลขที่ท่านต้องจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลมาดูเรื่องของการเสียภาษีและการบันทึกบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลกันค่ะเราจะบอกว่าจากที่ท่านมีกำไรขาดทุนทางบัญชีปรับปรุงตามกระบวนการของประมวลรัชดากรจนเป็นกำไรขาดทุนทางภาษีและดังนั้นยื่นในการเสียภาษีนะคะของกิจการที่เป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลก็จะมีการเสียภาษีในฐานของกำไรสุทธิโดยปีหนึ่งจะยื่น2ครั้งครั้งแรกเนี่ยจะยื่นในส่วนของครึ่งรอบระยะเวลาหรือว่าประมาณ6เดือนนั่นเองจากนั้นพอสิ้นรอบระยะเวลาหรือว่าสิ้นปีก็ต้องมีการยื่นอีกครั้งหนึ่งมาดูรูปแบบกันว่าแล้วคำนวณอย่างไรและยื่นอย่างไรบ้างการเสียภาษีนิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีนะคะท่านใดมีกิจการที่เป็นนิติบุคคลนะแต่ว่านิติบุคคลแบบนี้จะมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน5ล้านรายได้ต่อปีไม่เกิน30ล้านนะปีที่ท่านจะเสียภาษีโอเคไหมคะย้ำอีกรอบทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วนะวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีนั้นไม่เกิน5ล้านและรายได้ไม่เกิน30ล้านอันนี้เช่นตัวอย่างบริษัทกิจการรุ่งเรืองจำกัดเนี่ยเขามีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีจากประมาณกำไรสุทธิโอเคไหมประมาณกำไรสุทธิก็มีการประมาณกันว่าเนี่ยในปี 2500 x1 เนี่ยเท่ากับมีรายได้มีกำไรอยู่ที่1ล้านบาทโดยมีองค์ประกอบคือรายได้จากการประมาณการทั้งรอบระยะเวลาบัญชีคือ10ล้านรายจ่ายประมาณการไว้ว่า8ล้านดังนั้นเนี่ยเมื่อเอา10ที่เป็นรายได้ลบด้วยรายจ่ายประมาณการ8ล้านก็คือเขาคิดว่าเขาจะมีกำไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีเนี่ยอยู่ที่2ล้านบาทดังนั้นกึ่งหนึ่งค่ะกึ่งหนึ่งหรือว่า6เดือนกึ่งหนึ่งของการประมาณกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีจาก2ล้านก็เป็นอยู่ที่1ล้านบาทกึ่งหนึ่งเนาะจากนั้นอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีเราก็จะเอาตัวเลข1ล้านบาทเนี่ยมาคำนวณกับ 20% ที่เป็นอัตราที่รัฐบาลกำหนดดังนั้นเนี่ยค่ะภาษีเงินได้ครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทกิจการรุ่งเรืองจำกัดอยู่ที่ 200,000 บาทเรื่องของการประมาณการรายได้รายจ่ายประมาณกำไรสุทธิเนี่ยค่ะคุณต้องมีการประมาณการอย่างดูน่าเชื่อถือแล้วก็ตัวเลขที่ประมาณการกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงควรจะไม่ได้ห่างกันเกินกว่า 25% ไม่ควรเกินนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นรูปแบบของกิจการที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่เกิน5ล้านแล้วก็รายได้ไม่เกิน30ล้านย้ำอีกรอบใช้การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาจากการประมาณการกำไรสุทธิต่อมาอีกรูปแบบหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเป็นกิจการประเภทที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์
คือท่านเป็นการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์นะฮะหรือธนาคารพาณิชย์ว่าด้วยกฎหมายธนาคารพาณิชย์บริษัทเงินทุนบริษัทหลักทรัพย์บริษัทเครดิตฟองซิเออร์กลุ่มพวกนี้เนี่ยจะมีรูปแบบของการคำนวณที่แตกต่างกันก็คือเขาใช้การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีจากกำไรสุทธิของรอบระยะเวลา6เดือนนั้นเน้นนะฮะจากกำไรสุทธินะไม่ใช่ประมาณการเหมือนเคสก่อนหน้านี้แหละมาดูตัวอย่างกันค่ะเราบอกว่าธนาคารกรุงไชยจำกัดมหาชนใช่ไหมฮะขึ้นต้นด้วยว่าธนาคารแปลว่าอยู่ในกลุ่มของกิจการที่เราพูดถึงเลยก็คือกลุ่มของธนาคารพาณิชย์ว่าด้วยกฎหมายธนาคารพาณิชย์เขาบอกว่าเขามีการปิดบัญชีครึ่งรอบครึ่งปีก็คือ6เดือนนั่นเองเมื่อเขาปิดบัญชี6เดือนปุ๊บเขารู้ว่าเขามีกำไรสุทธิอยู่ที่100ล้านบาทบริษัทเนี่ยจะต้องทำการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิของกิจการในรอบ6เดือนดังนี้เขาบอกว่าเริ่มต้นจากเอารายได้6เดือนที่เกิดขึ้นจริง300ล้านหักด้วยรายจ่าย6เดือนที่เกิดขึ้นจริง200ล้านดังนั้นกำไรสุทธิของรอบระยะเวลา6เดือนมีกำไรอยู่ที่100ล้านบาทดังนั้นธนาคารกรุงไชยจะเอา100ล้านบาทตั้งคูณด้วยอัตราภาษีนิติบุคคลคือ 20%อยู่ที่ตัวเลข20ล้านบาทค่ะเมื่อทั้ง2รูปแบบไม่ว่าจะเป็นกิจการขนาดใหญ่หรือกิจการขนาดกลางที่ตะกี้บอกว่าขนาดกลางใช้อะไรนะคะย้ำอีกรอบกิจการขนาดกลางส่วนของการประมาณการกำไรสุทธิเนาะประมาณการโดยที่เป็นกิจการที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน5ล้านที่ชำระแล้วแล้วก็รายได้ไม่เกิน30ล้านอันนี้คือประมาณการแต่ถ้าเป็นกิจการทั้ง4รูปแบบที่อาจารย์เขียนมาทั้งต้นอันนี้ต้องใช้กำไรสุทธิจริงๆของรอบระยะเวลา6เดือนนั้นเมื่อคุณคำนวณเสร็จเรียบร้อยคุณก็มีการกรอกข้อมูลแล้วก็ยื่นแบบเสนอรายการพงด51พงด51เนี่ยนะคะตามในรูปเลยนับตั้งแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา6เดือนนะคะนับตั้งแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีจากนั้นเรื่องของการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในช่วงของสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีล่ะจะทำยังไงเราก็บอกว่าบริษัทหรือทั้งหมดส่วนนิติบุคคลนะคะจะนำกำไรสุทธิทางภาษีคืออะไรนะคือกำไรสุทธิทางบัญชีปรับปรุงตามประมวลรัชดากรเรียบร้อยจนกลายเป็นกำไรสุทธิทางภาษีคูณด้วยอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลท่านจะได้เป็นภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ท่านต้องเสียจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดการคำนวณกำไรสุทธิออกมาปรากฏว่าท่านไม่ได้มีกำไรท่านก็ไม่ต้องคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วก็ให้นำเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จ่ายในครึ่งรอบระยะเวลาก็คือ6เดือนแรกที่ชำระไว้แล้วรวมทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ถูกหักไว้ณที่จ่ายถือมาเป็นเครดิตสำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องเสียเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีนั่นเองมาส่วนของด้านสุดท้ายแหละของเนื้อหาในครั้งนี้นะคะจะพูดถึงเรื่องของการบันทึกบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกำไรมาดูของกรณีแรกก่อนการเสียภาษีนิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีก็คือ6เดือนแรกนั่นเองท่านก็เดบิตด้วยภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้าเครดิตด้วยภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหักณที่จ่ายและก็ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายซึ่งท่านจะต้องมีการยื่นแบบเสนอรายการพงด51แล้วก็มีการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าวภายใน2เดือนนับจากเมื่อไหร่นับจากวันสุดท้ายของวันสิ้นรอบระยะเวลา6เดือนนะฮะจากนั้นเนี่ยมีการบันทึกบัญชีดังนี้ค่ะเดบิตด้วยภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายเมื่อท่านจ่ายเนาะและท่านก็เครดิตด้วยเงินสดหรือว่าเงินฝากธนาคารนั่นเองในอันสุดท้ายเราบอกว่าถ้าเราเสียภาษีนิติบุคคลในช่วงของวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีบันทึกบัญชีค่ะจะเป็นแบบนี้เดบิตด้วยภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีนั้นนะจากนั้นก็เครดิตด้วยภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้าแล้วก็ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหักณที่จ่ายสุดท้ายเครดิตด้วยภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายมีการยื่นแบบภาษีก็คือพงด50แล้วก็จ่ายชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าวภายใน150วันนับจากวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีพร้อมทั้งการบันทึกบัญชีดังกล่าวนะฮะก็จะมีเดบิตในส่วนของภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายแล้วก็เครดิตด้วยเงินสดหรือเงินฝากธนาคารแล้วแต่คุณจะจ่ายในรูปแบบใดดังนั้นเนี่ยค่ะเนื้อหาที่ท่านได้เห็นดังกล่าวเนี่ยก็จะมีเนื้อหาในส่วนของหน่วยที่4ภาษีเงินได้ในส่วนของนิติบุคคลจากฐานกำไรซึ่งสั้นสามารถดูในส่วนของรายละเอียดแล้วก็แบบทดสอบมีตัวอย่างให้ท่านดูในหนังสือนะคะท่านสามารถจะค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมในหนังสือได้เพิ่มเติมค่ะขอบคุณค่ะ

0: ัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
1: ปริญญงปริญญาจะเอาไปทำไม
2: เงินนะผมไม่เก็บหรอกซื้อเหล้า
1: ลูกเมียอยากจะไปก็ไปเลย
2: ดี
1: จะได้เมามันทั้งวัน
2: วันเนี้ยผมเห็นแล้วว่าแม่หวังดีกับผมมาตลอดผมจะทำให้แม่ชื่นใจสักครั้งผมจะเลิกกินเหล้าม
3: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกที่ทุกสถานการณ์ STOU Channel

0: มาเรียนรู้เรื่องราวสุขภาพเพื่อเตรียมตัวที่จะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีความสุขกับผมวรวิทย์นาคแป้นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเคยไหมครับว่าที่รู้สึกว่าการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่ยากและซับซ้อนวันนี้ช่วงอยู่ดีกินดีเรามีตัวอักษรที่จะมาเป็นกุญแจสำคัญสู่สุขภาพที่ดีทั้งกายและใจนั่นก็คือตัวอักษร F ครับเราจะมาเจาะลึกอาหารสำคัญที่เริ่มต้นด้วยตัว F ทั้งไฟเบอร์และ fermented food ที่จะช่วยปรับสมดุลลำไส้และสร้างความสุขให้กับชีวิตไปติดตามกับอาจารย์ X กันเลยครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงตัวอักษรที่มีความสำคัญต่อสุขภาพของเรามากๆนะครับนั่นก็คือตัวอักษร F นั่นเองครับวันนี้ผมจะมาพูดถึง F 2ตัวด้วยกันตัวแรกเลยก็คือไฟเบอร์หรือใยอาหารนะครับ F ตัวที่2ก็คือ fermented food หรืออาหารหมักดองนั่นเองซึ่งทั้ง2ตัวนี้มีส่วนช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพของเราไม่ว่าจะเป็นสุขภาพทางกายรวมไปถึงสุขภาพทางใจครับก่อนที่เราจะไปพูดเจาะลึกกันในเรื่องของไฟเบอร์แล้วก็ในเรื่องของอาหารหมักดองนะครับผมขออนุญาตทำความเข้าใจกับคุณผู้ชมในสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับ F 2ตัวนี้นั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าไมโครไบโอมในลำไส้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าในลำไส้ของเรานั้นมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆอาศัยอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแบคทีเรียนะครับตัวราแล้วก็ตัวไวรัสนั่นเองนะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญบางคนจะเรียกกลุ่มพวกจุลินทรีย์พวกนี้ว่าเป็นอวัยวะที่ซ่อนอยู่ในร่างกาย

0: ของเราเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับที่เรียกแบบนี้เพราะว่ากลุ่มของจุลินทรีย์ชนิดดีเหล่านี้นะครับมีส่วนช่วยที่จะดูแลสุขภาพของเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการช่วยทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเรานั้นสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการช่วยลดการอักเสบในร่างกายของเราและก็ทำให้เซลล์ลำไส้ในร่างกายของเราเองเนี่ยมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นก็คือลำไส้ของเราเนี่ยมันมีเส้นทางพิเศษนะครับที่เชื่อมต่อไปยังสมองของเราซึ่งเป็นที่มาของคำที่เรียกว่าเป็นแกนลำไส้สมองหรือกัด brain axis นั่นเองนะครับซึ่งมีงานวิจัยนะครับก็พบว่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของไมโครไบโอมในลำไส้ก็ส่งผลเชื่อมโยงต่อสุขภาพจิตของเราด้วยถ้าสมมติว่าจุลินทรีย์ในลำไส้ของเรามีแต่ตัวที่ไม่ดีเยอะๆนะครับก็อาจจะทำให้เกิดในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตอย่างเช่นเพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของภาวะซึมเศร้าหรือมีความวิตกกังวลเพิ่มมากขึ้นเองนะครับดังนั้นในเรื่องของการดูแลไมโครไบโอมในลำไส้ของเราจึงมีความสำคัญมากๆนะครับและในเรื่องของการกินโดยเฉพาะการกินอาหารที่มีไฟเบอร์แล้วก็อาหารหมักดองเนี่ยถือได้ว่าเป็นกุญแจสำคัญในการดูแลสุขภาพในประเด็นนี้นั่นเองนะครับซึ่งในเรื่องของการรับประทานอาหารนะครับเรามาเริ่มกันที่ไฟเบอร์หรือใยอาหารนั่นเองนะครับหน้าที่หลักของใยอาหารอย่างที่เรารู้กันก็คือช่วยในเรื่องของการทำให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้เป็นไปตามปกตินะครับแต่จริงๆแล้วตัวใยอาหารเนี่ยมีประโยชน์มากกว่านั้นครับคุณผู้ชมก็คือช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักด้วยแล้วก็ช่วยลดระดับ LDL คอเลสเตอรอลในเส้นเลือดซึ่งถือได้ว่าเป็นคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีเราต้องการให้ปริมาณ LDL นั้นน้อยนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับก็มีงานวิจัยพบว่าในเรื่องของการกินไฟเบอร์หรือใยอาหารอย่างเพียงพอเนี่ยช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคบางชนิดอย่างเช่นโรคเบาหวานประเภทที่2รวมไปถึงในเรื่องของโรคมะเร็งบางชนิดด้วยแล้วเราจะต้องกินใยอาหารหรือไฟเบอร์ปริมาณเท่าไหร่นะครับคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเขาให้ตัวเลขมาว่าถ้าสมมติว่าเราต้องการพลังงาน 1,000 กิโลแคลอรี่เราต้องการใยอาหาร14กรัมดังนั้นถ้าคุณผู้ชมต้องการพลังงานอยู่ที่ 2,000 แคลอรี่ก็ต้องการใยอาหารอยู่ที่28กรัมนั่นเองแต่การคำนวณอาจจะเป็นไปได้ยากนะครับทางที่ง่ายที่สุดก็คือเราควรที่จะเน้นการเพิ่มใยอาหารเข้าสู่อาหารที่เรารับประทานในทุกๆมื้อนั่นเองนะครับซึ่งอาหารที่มีอาหารสูงก็ไม่ยากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวผักผลไม้นะครับธัญพืชไม่ขัดสีพืชตระกูลถั่วรวมไปถึงในเรื่องของเมล็ดพืชชนิดต่างๆก็มีใยอาหารในปริมาณที่เยอะเช่นเดียวกันนะครับมาถึง F ตัวที่2ในวันนี้ก็คือ fermented food หรืออาหารหมักดองนะครับในอาหารหมักดองนั้นมีความพิเศษนะครับเพราะว่าเขามีสิ่ง2สิ่งนะครับที่มีความสำคัญต่อร่างกายของเราอันแรกเลยเราเรียกว่าเป็น prebiotic นะครับซึ่ง prebiotic ก็คืออาหารที่จะช่วยเลี้ยงจุลินทรีย์ชนิดดีในร่างกายของเรานะครับแล้วก็ตัวที่2ที่อยู่ในนั้นก็คือ probiotic นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นการเติมแบคทีเรียชนิดดีๆจากอาหารเข้าสู่ร่างกายของเราเองนะครับดังนั้นโปรไบโอติกในอาหารหมักดองเนี่ยจึงมีส่วนช่วยในเรื่องของการรักษาสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราให้มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็สนับสนุนการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันนั่นเองนะครับซึ่งอาหารหมักดองที่เราสามารถเลือกรับประทานได้นั้นก็มีความหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโยเกิร์ตก็ดีซึ่งเราจะคุ้นชินในประเด็นนี้นะครับรวมไปถึงในเรื่องของอาหารชนิดอื่นๆอย่างเช่นตัวกิมจินะครับคอมบูชารวมไปถึงผักดองชนิดต่างๆก็มีสารที่ดีๆที่เราต้องการที่จะเติมเข้าสู่ร่างกายนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดในเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารหมักดองก็คือเราต้องดูด้วยว่าอาหารหมักดองเนี่ยยังมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นโยเกิร์ตเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูฉลากได้เพราะว่าโยเกิร์ตบางชนิดเขาก็จะมีการการันตีว่าจุลินทรีย์ที่อยู่ในโยเกิร์ตนั้นยังเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตอยู่นั่นเองนะครับดังนั้น F 2ตัวเนี่ยถือได้ว่ามีความสำคัญต่อการช่วยดูแลสุขภาพของเราการเพิ่มใยอาหารรวมไปถึงการรับประทานอาหารหมักดองนะครับในแต่ละวันก็จะช่วยทำให้สุขภาพของเรานั้นดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่ผมนำมาฝากในวันนี้นะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: การเพิ่มไฟเบอร์ในผักผลไม้และเติม fermented food อย่างโยเกิร์ตหรือกิมจิเป็นกุญแจสำคัญที่เชื่อมโยงทั้งสุขภาพกายและใจครับอย่าลืมนำหลักง่ายๆ2ข้อนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันกันนะครับมาต่อกันที่สิทธิประโยชน์น่ารู้วันนี้ท่านผู้ชมครับทุกวันนี้การมีรถยนต์สักคันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปเพราะหลายคนเลือกเช่าซื้อแทนการซื้อสดเพื่อให้ผ่อนได้อย่างสบายกระเป๋าแต่ทราบไหมครับว่าเบื้องหลังสัญญาเช่าซื้อมีรายละเอียดที่ควรรู้มากกว่าการจ่ายค่างวดให้ตรงเวลาทั้งเรื่องสิทธิ์ของผู้เช่าซื้อการคำนวณดอกเบี้ยไปจนถึงสิ่งที่ทำได้และทำไม่ได้ในระหว่างสัญญาเราจะพาท่านผู้ชมไปทำความเข้าใจภาพรวมทั้งหมดของการเช่าซื้อรถยนต์ให้ชัดขึ้นเพื่อให้ท่านวางแผนได้อย่างคุ้มค่าและปลอดภัยก่อนตัดสินใจครับ
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจนะครับมาทำความรู้จักกับสัญญาเช่าซื้อนะครับซึ่งในเรื่องของสัญญาเช่าซื้อวันนี้จะเป็นกรณีของการเช่าซื้อรถยนต์นะครับการเช่าซื้อรถยนต์นะครับนะฮะในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยนะครับมีนิติกรรมประเภทนี้นะครับทำกันออกมามากนะครับเนื่องจากว่านะครับมีนโยบายของรัฐนะฮะในการที่จะให้โอกาสการซื้อรถยนต์คันแรกนะครับนะทีนี้นะครับนะฮะในปัจจุบันเนี่ยนะครับถามว่ายังมีมากไหมก็ยังมีพอสมควรอยู่นะครับนะยังมีการซื้อขายนะครับนะหรือเรียกว่าเช่าซื้อนี่แหละนะครับเช่าซื้อนะครับรถยนต์เนี่ยมากเลยทีเดียวนะครับนะฮะการมีรถยนต์เนี่ยสำคัญไหมบางทีก็อาจเรียกว่าเป็นปัจจัยที่5นะครับนะฮะของใครหลายๆคนเพราะต้องอาศัยรถยนต์ในการไปทำงานไปทำหน้าที่นะครับต่างๆมากมายนะครับแต่ด้วยว่ารถยนต์เนี่ยหากเป็นมือหนึ่งเนี่ยนะครับแน่นอนก็มีมูลค่ามากมายหลายแสนจนไปถึงหลักล้านแล้วก็หลายๆล้านนะครับดังนั้นนะครับเราก็ควรที่จะรู้ว่าในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับนะเรื่องของการเช่าซื้อรถยนต์นั้นนะฮะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเขาวางหลักหรือเขามีหลักว่าอย่างไรนะครับนะซึ่งนะฮะในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเขาวางหลักเกี่ยวกับกฎหมายเช่าซื้อไว้ว่าการที่ผู้ให้เช่าซื้อยินยอมให้ผู้เช่าซื้อใช้หรือครอบครองทรัพย์สินโดยผู้เช่าซื้อตกลงจะชำระค่าเช่าซื้อเป็นงวดนะครับและเมื่อชำระครบถ้วนแล้วกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจึงจะโอนมาเป็นของผู้เช่าซื้อนะครับเราก็จ่ายไปก่อนอย่างรถเนี่ยก็จ่ายบริษัทแน่นไปก่อนนะฮะแต่รถลองมาใช้เราก็ผ่อนนะครับนะฮะพอผ่อนเสร็จนะฮะเอาง่ายๆนะครับใช้คำที่เข้าใจง่ายเลยผ่อนเสร็จรถเป็นของเรากรรมสิทธิ์โอนมาเป็นของเราทันทีนะครับนะฮะแต่ก็ต้องมีการไปดำเนินการจดทะเบียนนะครับนะต่างๆตามมาอีกนะครับนะฮะทีนี้นะครับนะฮะสิทธิและหน้าที่ของผู้เช่าซื้อนะครับผู้เช่าซื้อต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญานะครับซึ่งเงื่อนไขในบางข้อเนี่ยก็เป็นเงื่อนไขสำคัญเช่นนะฮะชำระค่างวดให้ตรงนะตรงเวลานะนะครับนะฮะถ้าไม่ชำระนะฮะเท่านั้นเท่านี้งวดเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้ฝ่ายผู้เช่าซื้อเนี่ยผิดสัญญาได้นะครับนะฮะแล้วก็ต้องดูแลทรัพย์สินนั่นก็คือรถยนต์ที่เราเช่าซื้อมาเนี่ยให้ดีนะนะครับดูแลให้ดีนะครับแล้วก็ห้ามโอนสิทธิ์นะครับหรือให้ผู้อื่นเช่าต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับนะหากผิดสัญญาเช่นนะค้างค่างวด3เดือนขึ้นไปเนี่ยนะครับนะผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยเขาก็สามารถที่จะบอกเลิกสัญญาได้อย่างที่ผมกล่าวเนี่ยนะครับบอกเลิกครับแล้วก็อะไรครับยึดรถคืนมานะครับนะยึดรถคืนมานะอันนี้เป็นสิทธิและหน้าที่ของผู้เช่าซื้อนะครับต่อมาในกรณีสิทธิและหน้าที่ของนะฮะผู้ให้เช่าซื้อนะฮะหรือเรามักจะเรียกว่านะฮะภาษาพูดกันเนี้ยนะครับชาวบ้านเขาจะเรียกว่าไฟแนนซ์นะครับเพราะส่วนใหญ่นะครับนะฮะก็จะเป็นบริษัทไฟแนนซ์นี่แหละนะฮะเป็นผู้ให้เช่าซื้อเอารถออกมาให้ประชาชนได้เช่าซื้อนะครับนะฮะสิทธิหน้าที่ของไฟแนนซ์เนี่ยก็คือ1ตรวจสอบประวัติครับประวัติการชำระเงินนะติดบูโรหรือเปล่านะมีประวัติในการติดบูโรมีประวัติไม่ดีในทางการเงินหรือไม่นะครับนะฮะ2ก็คือคิดดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนดนะครับนะฮะบริษัทไฟแนนซ์เนี่ยจะต้องคิดดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนดไม่เกินอัตราที่ธนาคารแห่งประเทศไทยท่านได้กำหนดไว้นะครับนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับในกรณีที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยก็สามารถบอกเลิกสัญญาและ ยึดรถนะครับนะฮะแต่ก็อาจจะต้องคืนเงินส่วนที่ผู้เช่าซื้อได้ชำระเกินไว้หลังหักค่าเสียหายตามความเป็นจริงแล้วนะครับนะครับซึ่งนะครับในการทำสัญญานะครับการทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ก็มีข้อควรระวังนะครับข้อควรระวังอย่างยิ่งเลยนะครับนะฮะก็ได้แก่เรื่องแรกท่านต้องอะไรครับต้องตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยและยอดผ่อนรวมทั้งหมดนะฮะเราอย่าเอาความอยากได้เป็นตัวชี้วัดนะฮะเพราะอยากได้แต่ไม่สามารถที่จะผ่อนได้เนี่ยมันก็อาจจะเกิดปัญหาในภายหลังนะฮะปัญหาที่ว่าก็อย่างอาจจะถูกยึดรถในภายหลังได้นะครับนะฮะอ่านรายละเอียดเงื่อนไขในเรื่องค่าปรับกรณีผิดนัดชำระหนี้ให้ดีนะครับว่ามีค่าปรับอย่างไรไม่ใช่ไปโวยวายในภายหลังว่าเฮ้ยอย่างนี้ผมไม่ทราบหนูไม่รู้เลยอะไรอย่างนี้ก็อาจจะฟังไม่ขึ้นเนื่องจากว่าโดยปกติแล้วสัญญาในทางเช่าซื้อเนี่ยจะเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อยู่แล้วนะครับนะฮะระวังค่าธรรมเนียมแฝงครับค่าธรรมเนียมแฝงคืออะไรนะครับค่าธรรมเนียมที่นะฮะไม่มีกำหนดไว้ในกฎหมายนะครับนะแต่ถูกเรียกเข้ามาเพิ่มเติมนะครับนะฮะหรือในกรณีการบังคับซื้อประกันภัยเพิ่มเติมอันนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของเรานะครับนะฮะเก็บหลักฐานการชำระเงินและเอกสารสัญญาไว้เสมอนะครับเก็บไว้แต่ว่านะฮะหลายคนก็เก็บไว้ดีเกินจนลืมไปนะฮะว่าตัวเองเก็บไว้ที่ไหนอันนี้ก็ต้องเก็บไว้แล้วให้ตัวเองหาเจอด้วยนะครับเมื่อผ่อนครบนะฮะผ่อนซื้อรถครบแล้วนะครับกรรมสิทธิ์ก็จะโอนมานะครับนะฮะโอนมาแต่ผิดสัญญาผู้ให้เช่าซื้อก็สามารถยึดรถคืนและบังคับคดีเพื่อเรียกส่วนที่ยังขาดอยู่ได้นะครับนะฮะโดยสรุปครับนะฮะการเช่าซื้อรถยนต์คือการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายแต่ก็เต็มไปด้วยข้อผูกพันในทางกฎหมายนะชมครับการเข้าใจสิทธิและหน้าที่และข้อควรระวังจะช่วยให้คุณเป็นเจ้าของรถยนต์ที่ถูกต้องและไม่ตกเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบครับนี่คือเรื่องราวของการเช่าซื้อรถยนต์ครับนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการใช้สิทธิ์ในการเช่าซื้อรถยนต์ของท่านอย่างรอบคอบและปลอดภัยครับ
1: ท่านผู้ชมครับจะเช่าซื้อรถสักคันไม่ใช่เรื่องของเงินผ่อนต่อเดือนแต่เป็นเรื่องของความเข้าใจในสัญญาทั้งหมดครับเพราะสิทธิ์ของเรามีอยู่จริงเพียงแค่ต้องรู้ว่าจะใช้มันอย่างไรท่านผู้ชมครับยุคนี้ AI ไม่ได้แค่คิดแทนเราได้เท่านั้นนะครับแต่ยังพูดคุยกับเราได้อย่างเป็นกันเองและหนึ่งในเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดสิ่งนี้ก็คือ Gemini Life ระบบใหม่จาก Google ที่ออกแบบมาให้ตอบโต้ได้อย่างลื่นไหลและเป็นธรรมชาติสุดๆเราจะพาท่านผู้ชมไปดูว่าจะฉลาดและสื่อสารกับเราได้ใกล้เคียงมนุษย์ขนาดไหนไปติดตามกับอาจารย์พี่ฉ่างกันเลยครับ
3: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอีกครั้งนะครับกับช่วงรู้ทันไอทีกับอาจารย์พี่ฉ่างครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับอาจารย์พี่ฉ่างก็ยังอยู่ที่ Google Gemini นะครับต้องบอกเลยว่าความสามารถของเขาไม่ธรรมดาเลยนอกจากในคลิปก่อนๆของเราเนี่ยที่ได้เรียนรู้นะครับในส่วนของการตกแต่งภาพนะครับการทำสติกเกอร์นะครับหรือเรียนรู้ความสามารถในการแชทพูดคุยกับ AI ไปบ้างแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยอาจารย์พี่ฉ่างก็จะมาแนะนำนะครับโหมดGemini Life นะครับซึ่งความสามารถของ Gemini Life เนี่ยมีความสามารถที่น่าทึ่งนะครับเราสามารถเปิดนะครับคำสั่งนะครับ Gemini Life ขึ้นมาเพื่อให้ AI นะครับทำการสื่อสารกับเรานะครับด้วยการพูดแล้วก็เป็นการเปิดกล้องทำให้ AI เนี่ยสามารถที่จะมองเห็นภาพต่างๆแล้วก็นำภาพเนี่ยมาประมวลผลให้กับเราได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับอาจารย์พี่ฉ่างมีตัวอย่างนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันเริ่มต้นนะครับเราจะเปิดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Gemini ของเรานี่แหละครับที่ให้โหลดเอาไว้แล้วเราหาปุ่มหรือสัญลักษณ์นะครับที่อยู่ข้างๆไมโครโฟนนะครับตรงนี้นะครับเรามีปุ่มนี้นะครับไลฟ์นะครับขวาล่างหน้าจอโปรแกรมก็จะทำการเปิดขึ้นมานะครับโอเคสวัสดี Gemini Live ได้ยินเสียงผมไหมครับ
4: ได้ยินเสียงคุณชัดเจนเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรให้ดิฉันช่วยดูแลเป็นพิเศษไหมคะ
3: มีครับวันนี้ผมอยากจะทดสอบความสามารถของคุณหน่อย
4: ได้เลยค่ะคุณอยากจะเริ่มทดสอบความสามารถของดิฉันด้านไหนก่อนดีคะ
3: โอเคผมจะขออนุญาตเปิดกล้องนะครับปึ๊บเดี๋ยวก่อนครับเปิดกล้องก่อนปึ๊บตรงนี้นะครับมาแล้วคุณเห็นไหมครับว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนครับ
4: ว้าวห้องสตูดิโอของคุณดูน่าสนใจมากเลยนะคะมีฉากหลังสีเขียวสดใสโต ๊ะไม้ดีไซน์เก๋แล้วก็ยังมีภาพวาดสีสันสวยงามอีกด้วยค่ะไม่ทราบว่าคุณอยากให้ดิฉันช่วยอะไรต่อดีคะ
3: ช่วยวิเคราะห์ผลงานภาพนี้หน่อยได้ไหมครับว่ามันเป็นอย่างไรเป็นลายเส้นแบบใดครับ
4: ภาพวาดนี้

0: ูเหมือนจะเป็นภาพวาดสไตล์คิวบิสนะคะซึ่งเป็นสไตล์ที่ศิลปินจะมองวัตถุจากหลายๆมุมแล้วเอามาประกอบกันใหม่ให้ดูเหมือนเป็นรูปทรงเรขาคณิตค่ะคุณอยากรู้รายละเอียดส่วนไหนของภาพอีกไหมคะ
1: การใช้สีสันทำไมเขาถึงใช้สีสันแบบนี้ครับ
0: สีสันในภาพนี้ดูสดใสและมีชีวิตชีวามากเลยนะคะศิลปินอาจจะต้องการสื่อถึงอารมณ์สนุกสนานและความมีชีวิตชีวาของดนตรีแจ๊สก็เป็นได้ค่ะคุณชอบสีสันในภาพนี้ไหมคะ
1: ผมก็โอเคครับแต่ไม่ค่อยอินครับผม
0: เข้าใจเลยค่ะว่าทำไมคุณถึงรู้สึกอย่างนั้นสีที่ใช้ในภาพนี้อาจจะดูฉูดฉาดไปบ้างสำหรับบางคนแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่ามันดึงดูดสายตาได้ดีทีเดียวเลยค่ะ
1: โอเคครับงั้นเรามาดูดอกไม้กันได้ไหมครับดอกไม้ที่คุณเห็นนี้เป็นสีอะไรครับผม
0: ดอกไม้เหล่านั้นสีชมพูสวยหวานมากเลยค่ะคุณชอบดอกไม้สีชมพูไหมคะหรือว่าชอบสีอื่นมากกว่ากัน
1: ผมชอบสีที่ดูแล้วสดใสครับผมสีที่สดใสควรจะมีสีอะไรบ้างครับ
0: สีที่ดูแล้วสดใสก็มีหลายสีเลยค่ะเช่นสีเหลืองสีส้มหรือสีเขียวอ่อนสีพวกนี้จะให้ความรู้สึกสดชื่นมีชีวิตชีวาและมองแล้วสบายตาค่ะ
1: โอเคครับคุณพอจะมองเห็นรูปปั้นที่อยู่บนด้านหน้าแจกันไหมครับว่าเป็นรูปอะไรครับผม
0: ใช่แล้วค่ะนั่นมันรูปปั้นปลา2ตัวบนโต๊ะนั่นเองค่ะคุณชอบปลาชนิดนี้ไหมคะหรือว่าชอบสัตว์ชนิดอื่นมากกว่ากัน
1: ผมก็ดูแล้วสวยงามดีครับมันน่าจะเป็นของตกแต่งบ้านได้ดีใช่ไหมฮะ
0: ใช่แล้วค่ะรูปปั้นปลาคู่นี้ดูสวยงามและมีเอกลักษณ์เหมาะกับการนำมาตกแต่งบ้านให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีกค่ะ
1: โอเคครับอันนี้คือความสามารถที่ผมได้เห็นจากคุณเรียบร้อยแล้ว
0: ขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้ดิฉันได้แสดงความสามารถของตัวเองในวันนี้หากคุณมีอะไรให้ดิฉันช่วยอีกก็บอกได้เลยนะคะดิฉันยินดีเสมอค่ะ
1: ครับสมมุติว่าเราสามารถใช้เครื่องมือตัวนี้เนี่ยกับการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างครับช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมครับ
0: แน่นอนค่ะเครื่องมือนี้มีประโยชน์มากในชีวิตประจำวันเลยนะคะเช่นถ้าคุณอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพวาดก็แค่ส่องกล้องไปที่ภาพดิฉันก็จะบอกรายละเอียดให้คุณได้เลยค่ะหรือถ้าคุณอยากรู้ชื่อดอกไม้ในแจกันก็ทำได้เช่นกันค่ะคุณอยากลองใช้เครื่องมือนี้กับอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
1: ตอนนี้ไม่มีแล้วครับขอบคุณมากครับ
0: ด้วยความยินดีค่ะหากมีอะไรให้ดิฉันช่วยอีกก็บอกได้เลยนะคะดิฉันพร้อมเสมอค่ะ
1: ครับจากที่เห็นมาทั้งหมดนี้เนี่ยครับก็เป็นตัวอย่างการใช้ Gemini Live นะครับคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องมือให้ท่านเนี่ยครับสามารถนำไปปรับและประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันต่อได้นะครับแล้วก็พบกันอีกครั้งนะครับกับรายการต่อไปครับผมสวัสดีครับ
2: ไม่ว่าจะสั่งงานพูดคุยหรือว่าถามคำถามก็สามารถโต้ตอบได้อย่างราบรื่นเลยนะครับถือเป็นอีกก้าวสำคัญของโลกไอทีที่กำลังเปลี่ยนไปเลยครับมาต่อกันเลยนะครับในช่วงชีวิตดีมีสุขเราไปพบกับคุณวีรดาละลิตนันทวงศ์หรือว่าป้าเหมียวอดีตผู้จัดรายการแข่งแวลลี่รายใหญ่เป็นเจ้าของนิตยสารรถยนต์ที่ผ่านวิกฤตในชีวิตมากมายแต่ถึงอย่างนั้นนะครับปัจจุบันในวัยเกษียณท่านก็ยังคงปรับตัวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีในยุค 5G ปัจจุบันครับด้วยการทำนิตยสารออนไลน์และเป็นผู้จัดรายการแข่งขันเครื่องเสียงรถยนต์อีกด้วยครับไปพบกับเรื่องราวที่ไม่หยุดนิ่งและเต็มไปด้วยพลังของป้าเหมียวกันเลยครับ
3: เป็นบรรณาธิการบริหาร Messenger ฝ่ายเก็บเงินเหมาหมดเลยค่ะทั้งออฟฟิศตั้งแต่มีโซเชียลมีอะไรต่างๆซึ่งเราสู้ไม่ได้ละเราหนีไปทำเกี่ยวกับเว็บไซต์ซึ่งมีคนติดตามเราเยอะมากพอสมควรคนเราไม่จำเป็นจะต้องเรียนอะไรมาแล้วจะต้องทำสิ่งนั้นเราคิดว่าเราทำได้ทำแล้วมีความสุขสำคัญต้องมีความสุขด้วยนะคะชื่อวีรดานะคะละลิตนันทวงศ์หรือคนในวงการส่วนมากเขาจะรู้จักในนามของป้าเหมียวจบเศรษฐศาสตร์จุฬาจุดหักเหที่เรียนจบแล้วเนื่องจากว่า

พอจบแล้วเนี่ยได้แต่วิชาถ่ายรูปมาเพราะว่าสมัยนั้นจำได้ว่าเป็นประธานถ่ายภาพของคณะทีนี้ปรากฏว่าจบแล้วไม่รู้ไปไหนก็เลยเห็นหนังสือพิมพ์ประชาธิปไตยเป็นหนังสือพิมพ์รายวันสมัยนั้นประกาศรับช่างภาพก็เลยรีบไปสมัครช่างภาพเลยนะคะมาเป็นนักข่าวมาเป็นบรรณาธิการบริหารทีนี้พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็มีความรู้สึกอยากโตก็ไปขอหัวทำเองเพราะว่าทุกขั้นตอนเรารู้ละการทำนิตยสารเนี่ยทำยังไงพอทำนิตยสารรถเองได้ก็เริ่มแข่งรถก็แข่งแบบเป็นบ้าเป็นหลังเลยจัดที่ไหนแข่งแรลลี่ที่ไหนก็ไปนะคะมีรุ่นพี่คนหนึ่งมาเตือนบอกว่าพอได้แล้วจัดเองเถอะก็ตั้งแต่นั้นมาก็เลยจัดแรลลี่เองจนกระทั่งเราเป็นผู้จัดแรลลี่เจ้าใหญ่ที่สุดของวงการเมื่อสมัยนั้นหลังจากช่วงนั้นผ่านมาเราก็พยายามลุกขึ้นอะไรที่เราไม่ถนัดเราทิ้งหมดเลยก็ถนัดแต่เรื่องของนิตยสารรถเพราะว่าเราเติบโตมาจากตรงนี้นิตยสารรถมีอายุน่าจะ40กว่าปีอะค่ะที่ทำต่อเนื่องกันมานะคะคนสูงวัยนะคะเราต้องพยายามเรียนรู้กับพัฒนาการเทคนิคอะไรต่างๆที่เปลี่ยนไปเพื่อเราจะได้พูดรู้เรื่องกับโลกปัจจุบันกับคนสมัยใหม่เมื่อก่อนนี้ทำนิตยสารเล่มใหญ่วางทั่วประเทศแล้วก็เปลี่ยนเป็นทำนิตยสารเล่มเล็กๆเล่มละ40หน้าข้างในทั้งหมดอีก36หน้าเนี่ยทุกเล่มเหมือนกันหมดในล็อตนั้นคนที่ซื้อปกเราก็จะให้ปกหน้าปกหลังทั้งหมด4แผ่นใช่ไหมคะเมื่อยุคก่อนนั้นเวลาขึ้นปกหนึ่งแสนกว่าบาทคุณจะสั่งเล่มก็ได้2เล่มก็ได้50เล่มก็ได้อันนี้คือจุดเปลี่ยนของเราที่คนอื่นเขาไม่ได้ทำหลังจากช่วงที่เป็นมีเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลเข้ามาก็เลยหันไปทำเว็บไซต์ทำนิตยสารออนไลน์งานช่างภาพก็ไม่ทิ้งก็ทำมาเรื่อยเปลี่ยนจากรถยนต์มาเป็นวงการเครื่องเสียงเครื่องเสียงเนี่ยพอเราทำมากๆเข้าเราก็หันมาจัดแข่งเพราะว่าเราเป็นออร์แกไนซ์แรลลี่มาทั้งชีวิตทีนี้บลูทูธเนี่ยเราก็เรียนแบบมาจากเครื่องเสียงรถยนต์ก็คือบลูทูธก็มี SQL SPL SPL ก็คือแข่งเสียงดังให้วัด dB ว่าใครมี dB เท่าไหร่อ่านจากหน้าจอใครชนะก็ดูจากหน้าจอ SQL ก็จะเป็นการแข่งเสียงดังฟังเพราะแปลว่ารถคันนี้จอดไป5เมตร10เมตร15เมตรหรือ100เมตรก็ตามเนี่ยผู้ตัดสินเขาจะฟังว่าคุณจูนขึ้นมาเนี่ยเสียงดีไม่ดีอะไรยังไงแต่ว่าเวลาเราจัดเราจะไปด้วยกันทั้งเครื่องเสียงรถยนต์ทั้งบลูทูธไปด้วยกันพวกเด็กๆที่เขาทำบลูทูธขายเนี่ยเขาก็หันมาสนใจเพื่อที่จะมาแข่งและเราก็ไปจัดทั่วประเทศเลยแล้วก็มีเว็บไซต์มี Facebook มีอะไรต่างๆซึ่งมีคนติดตามเราเยอะมากพอสมควรมันคือความสนุกความชอบความสุขแล้วคนอื่นมีความสุขกับเราด้วยอันนี้คือเป้าหมายหลักที่เราจะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะทำไม่ไหวคือคนเราไม่จำเป็นจะต้องเรียนอะไรมาแล้วจะต้องทำสิ่งนั้นมันอยู่ที่จังหวะและโอกาสทำแล้วมีความสุขสำคัญต้องมีความสุขด้วยนะคะบางคนเนี่ยทำงานตรงเป้าที่เรียนมาแต่ไม่มีความสุขก็มีการทำนิตยสารรถยนต์เราไม่มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์เลยอะไรเลยแต่เราก็เอาตัวรอดมาได้เพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องเอื้อมไปถึงยอดพีระมิดเราต้องประมาณตัวเองทุกวันนี้น้องแมวมีน้องแมวเป็นเพื่อนเราไม่เหงามันเหมือนกับชีวิตเหมือนกับลูกหลานเราอย่างเงี้ยค่ะแมวที่เราได้มาก็คือแมวจรตัวแรกชื่อนานะแปลว่าเลข7ฮัจจิตัวที่2เป็นเลข8ตัวที่ได้มาสุดท้ายคือเด็กผู้หญิงฮานะแปลว่าดอกไม้เพราะลูกเขาชอบภาษาญี่ปุ่นในครอบครัวอยู่กับลูกชายเนี่ยเมื่อก่อนที่ไม่พูดไม่จาอะไรกันเลยจนเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้มีความอบอุ่นคุยกันแต่เรื่องแมวเวลาแม่ทำอะไรเสียงดังเขาก็จะเอ็ดแม่เขานอนอยู่เขายังไม่ตื่นอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งมันเป็นเรื่องน่ารักในครอบครัวที่เรามีความสุขคนสูงวัยทั่วไปก็คงจะต้องเรื่องสุขภาพเรื่องอาหารการกินแล้วเรื่องของการออกกำลังกายสำคัญที่สุดถ้าใครอยู่บ้านเฉยๆหรือว่าไม่ได้มีกิจกรรมอย่างอื่นเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งในการออกกำลังกายแต่สำหรับเราเองแล้วเนี่ยการออกกำลังเนี่ยแทบจะไม่มีเวลาเลยเพราะว่าเราจะไม่ได้อยู่กับที่เราก็จะเคลื่อนไหวจัดงานไปอะไรไปเรื่อยๆคือถ้าสมมติว่าเดือนไหนไม่ได้ออกไปจัดงานเนี่ยมีความรู้สึกว่าโอ้ทำไมมันหงุดหงิดจังเลยถึงแม้จะอยู่กัน

0: แมวก็ตามแต่มันก็ไม่ใช่ตลอดเวลาแต่ยังไงก็ตามการออกกำลังก็ยังสำคัญที่สุดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือสังคมเนี่ยนะคะระยะเวลาหลายๆปีที่เราอยู่ในวงการเครื่องเสียงแล้วเราก็เป็นศูนย์กลางของข่าวสารของทุกๆคนที่เขาจะจัดงานหรืออะไรก็ตามเนี่ยกรณีที่คนในวงการใครประสบอุบัติเหตุใครเสียชีวิตหรือเจอปัญหาหนักๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะเป็นศูนย์กลางในการประกาศขอความช่วยเหลือกับเพื่อนๆอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เรามีโอกาสได้ทำเพื่อสังคมก็แปลกอย่างหนึ่งว่าในทุกๆครั้งที่เราจวนตัวมากๆมีปัญหามากๆเนี่ยมักจะผ่านอุปสรรคนั้นไปได้และทำให้เรามีกำลังใจในการอยู่ต่อในสังคม
1: ขอขอบคุณเรื่องราวและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์จากป้าเหมียวคุณวีรดาลลิตนันทวงศ์ด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกับผมวรวิทย์นาคแป้นและรายการสุขใจไฮเอชได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ

0: สทมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
2: มสทเนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
3: ที่ได้เรียนกับมสทนั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
4: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
5: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
6: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047787

สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์โมดูลที่8เรื่องอารยธรรมสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการการปฏิรูปศาสนาและการพัฒนาสู่รัฐชาติในโมดูลนี้จะประกอบไปด้วย3ตอนคือ 1. การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ 2. งานสร้างสรรค์สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ 3. การปฏิรูปศาสนาและ 4. การพัฒนารัฐชาติในยุโรประหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 15 ถึง 17ทั้ง3ตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาข้อที่1สามารถอธิบายปัจจัยสำคัญและลักษณะสำคัญของโลกตะวันตกในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการได้2ยกตัวอย่างงานสร้างสรรค์สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการในแต่ละด้านได้3อธิบายสาเหตุและผลของการปฏิรูปศาสนาได้และ4อธิบายการพัฒนารัฐชาติในยุโรประหว่างคริสต์ศตวรรษที่15ถึง17ได้เรามาดูกันในตอนแรกก่อนนะครับตอนที่1การฟื้นฟูศิลปวิทยาการแบ่งออกเป็น2เรื่องคือเรื่องที่1ปัจจัยที่มีผลต่อการฟื้นฟูศิลปวิทยาการ2สภาพทั่วไปและลักษณะสำคัญของโลกตะวันตกในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ1อธิบายปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการฟื้นฟูศิลปวิทยาการได้ 2. อธิบายสภาพทั่วไปของโลกตะวันตกในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการได้และ 3. อธิบายลักษณะสำคัญของโลกตะวันตกในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการได้เรามาเริ่มกันเรื่องที่ 1.1 ปัจจัยที่มีผลต่อการฟื้นฟูศิลปวิทยาการนะครับการฟื้นฟูศิลปวิทยาการหรือว่ายุคเรเนซองส์เนี่ยถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญในการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ทางภูมิปัญญาของโลกตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดใหม่หรือการหวนกลับไปรื้อฟื้นอารยธรรม

กรีกและโรมันเนื่องมาจากการตื่นตัวทางภูมิปัญญาของผู้คนในโลกตะวันตกระหว่างคริสต์ศตวรรษที่14-16โดยในระยะแรกของศูนย์กลางการฟื้นฟูศิลปวิทยาการเนี่ยจะอยู่ตามเมืองต่างๆแถบบริเวณเมืองของแหลมอิตาลีเนื่องจากเป็นเมืองที่เติบโตในปลายยุคกลางนะครับเช่นฟลอเรนซ์มิลานเวนิสและโรมแม้ว่าการฟื้นฟูศิลปวิทยาการในช่วงแรกจะจำกัดอยู่ในหมู่วงชั้นสูงปัญญาชนชนชั้นนำก็ตามแต่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในเชิงภูมิปัญญาความคิดของสังคมยุโรปในห้วงระยะเวลาดังกล่าวนักประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งจึงถือว่ายุคเรเนซองส์หรือยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของยุโรปด้วยสำหรับปัจจัยที่ก่อให้เกิดกระแสการฟื้นฟูศิลปวิทยาการนะครับมีมาจากสาเหตุสำคัญดังนี้คือประการแรกสงครามครูเสดนะครับการทำสงครามแย่งชิงนครเยรูซาเล็มอันศักดิ์สิทธิ์ระหว่างชาวคริสต์กับชาวอิสลามเนี่ยทำให้ชาวตะวันตกนะครับมีโอกาสได้เข้าไปพบกับภูมิปัญญาความรู้ศิลปะวัฒนธรรมกรีกโรมันต่างๆที่อยู่ในบริเวณจักรวรรดิไบเซนไทน์นะครับอารยธรรมคลาสสิกเหล่านี้เนี่ยมีจุดเด่นตรงที่สะท้อนความคิดมนุษย์นิยมสนใจให้คุณค่ากับความเป็นมนุษย์ความมีเหตุมีผลเน้นสติปัญญาและคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ซึ่งเป็นงานศิลปะที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากอารยธรรมในยุคกลางของยุโรปที่เน้นความศรัทธาในคริสต์ศาสนารวมถึงเกิดการรื้อฟื้นความคิดเชิงปรัชญาผ่านงานเขียนของนักคิดคนสำคัญต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดของโซเครติสเพโตอริสโตเติลรวมไปถึงวรรณกรรมคลาสสิกที่เชิดชูคุณค่าความเป็นมนุษย์ซึ่งต่างจากพวกตะวันตกที่เคยสัมผัสมาก่อนในยุคกลางนะครับขั้นต่อมาเมื่อกรุงคอนสแตนติโนเปิลแตกลงเมื่อปี1453เนี่ยทำให้นักปราชญ์จำนวนมากของจักรวรรดิแห่งนี้หลั่งไหลเข้าสู่โลกมากยิ่งขึ้นและกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการเผยแพร่ความรู้ต่อโลกตะวันตกในห้วงระยะเวลาต่อมาด้วยประการที่2ก็คือการขยายตัวของเมืองการค้าและระบบเศรษฐกิจแบบเงินตรานะครับการขยายตัวของเมืองในห้วงดังกล่าวนะครับก่อให้เกิดชนชั้นใหม่ก็คือชาวเมืองหรือว่าบูร์ชัวซีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มพ่อค้าเสรีชนที่อยู่ในสังคมเมืองซึ่งมีชีวิตอยู่กับระบบเงินตราต้องการเป็นอิสระจากระบบศักดินาสวามิภักดิ์สนใจชีวิตทางโลกทางวัตถุมากกว่าสนใจชีวิตทางธรรมนะครับเนื่องจากอยู่กับการค้าเนี่ยทำให้พวกเขาเนี่ยมองโลกด้วยความเป็นจริงอยากมีความสุขในโลกนี้มากกว่าสุขนิรันดร์ในโลกหน้าตามแนวคิดทางศาสนาในห้วงดังกล่าวคนเหล่านี้เองเนี่ยก็เลยพยายามจะดิ้นรนที่จะเป็นอิสระจากการครอบงำของศาสนาประการที่3นะครับก็คือบรรดากลุ่มผู้ปกครองที่อยู่ตามเมืองท่าการค้าต่างๆมีบทบาทสำคัญต่อการสนับสนุนกระแสฟื้นฟูศิลปวิทยาการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ปกครองในเมืองตามแหลมของอิตาลีเนี่ยนะครับมีบทบาทในการอุปถัมภ์แล้วก็สะสมงานศิลปกรรมต่างๆก็เลยเป็นแรงเร่งให้เกิดกระแสการฟื้นฟูศิลปวิทยาการขึ้นในโลกตะวันตกในห่วงเวลาดังกล่าวนั่นเอง 2. สภาพทั่วไปและลักษณะสำคัญของโลกตะวันตกในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการก็คือมีความเปลี่ยนแปลงทางภูมิปัญญาความคิดและก็ค่านิยมไปจากยุคกลางนะครับโดยเฉพาะยิ่งประเด็นแรกก็คือผู้คนเนี่ยมีสำนึกความเป็นมนุษย์นิยมนะครับให้ความสัมพันธ์กับมนุษย์ในฐานะผู้มีสติปัญญาความสามารถไม่ใช่ผู้มีบาปกำเนิดตามความเชื่อในคริสต์ศาสนาแบบยุคกลางอีกต่อไปที่สำคัญก็คือมีความคิดในเชิงความเป็นปัจเจกชนนิยมขึ้นมานะครับประการที่2ผู้คนเนี่ยมีความต้องการที่จะเป็นอิสระเสรีมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มพ่อค้าชาวเมืองที่มีความคิดว่าตนเองสามารถเติบโตมั่งคั่งขึ้นมาได้โดยไม่ต้องพึ่งพาระบบศักดินาสวามิภักดิ์อีกต่อไปนะครับประการต่อมาก็คือการที่ผู้คนเนี่ยรู้จักการวิพากษ์วิจารณ์เชื่อในความมีเหตุมีผลช่างสงสัยอยากรู้อยากเห็นทำให้ในห่วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยเรียกอย่างว่าเป็นยุคของอัจฉริยะเพราะว่ามีบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่นักบวชแต่มีความรู้ความสามารถโดดเด่นเนี่ยก้าวขึ้นมีบทบาทมากขึ้นเช่นลีโอนาร์โดดาวินชีรวมไปถึงการตื่นตัวในความรู้ใหม่ๆอย่างดาราศาสตร์ชีววิทยาและก็องค์ความรู้ใหม่ๆที่ท้าทายคำสอนศาสนาแบบดั้งเดิมนะครับประการต่อมาก็คือห่วงดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นยุคหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญในโลกระหว่างโลกใบเก่ากับใบใหม่และในห่วงระยะเวลาต่อมานะครับในศตวรรษที่16-17เนี่ยก็ได้ก่อให้เกิดการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่มนุษย์ในห่วงดังกล่าวเนี่ยสนใจทฤษฎีสุริยะจักรวาลการค้นคว้าด้านดาราศาสตร์ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิวัติทางภูมิปัญญาที่สำคัญนะครับประการต่อมาก็คือเกิดการปฏิวัติการพิมพ์ในปีค.ศ. 1450นะครับโดยโยฮันกูเทนเบิร์กชาวเยอรมันเนี่ยได้ประดิษฐ์แท่นพิมพ์ขึ้นผลกระทบก็คือว่าเกิดแรงกระเพื่อมทางภูมิปัญญานำไปสู่การแพร่กระจายตัวของสื่อสิ่งพิมพ์นำไปสู่การแพร่ขยายขององค์ความรู้

ต่างๆได้อย่างรวดเร็วก่อให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านการเขียนและขบคิดของผู้คนเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นในห้วงระยะเวลาดังกล่าวตอนที่2งานสร้างสรรค์สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการประกอบไปด้วย3ตอนคือตอนที่1ด้านปรัชญาและประวัติศาสตร์ตอนที่2ด้านวรรณกรรมและตอนที่3ด้านศิลปกรรมมีวัตถุประสงค์ดังนี้คือข้อที่1อธิบายลักษณะงานสร้างสรรค์ด้าน

รมของศิลปินได้ด้านที่1 นะครับด้านปรัชญาและประวัติศาสตร์ในยุคดังกล่าวเนี่ยก็จะมีนักคิดคนสำคัญที่ก้าวขึ้นมีบทบาททางความคิดอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิโคโลมาเคียเวลลี่ชาวอิตาเลียนนะครับมีผลงานชิ้นก็คือเรื่องเจ้าผู้ครองนะครับหรือว่า The Prince วิเคราะห์การเมืองการปกครองของนครรัฐอิตาลีในห้วงการฟื้นฟูศิลปวิทยาการนะครับโดยสาระสำคัญเนี่ยงานเขียนของเขาเนี่ยชี้ว่ารัฐเนี่ยควรใช้วิธีการในการแสวงหารักษาอำนาจโดยไม่ต้องคำนึงถึงศีลธรรมต่อให้ต้องใช้เล่ห์เพทุบายต่างๆในการได้มาซึ่งอำนาจก็ตามทั้งนี้เพื่อรักษาไว้ซึ่งเหตุผลของรัฐซึ่งหมายถึงการดำรงอยู่และการขยายอำนาจซึ่งแนวคิดดังกล่าวของมาร์คเคเวลลี่เนี่ยได้รับการขานรับจากบรรดาเจ้าผู้ปกครองนครในห้วงดังกล่าวเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าแนวคิดดังกล่าวเนี่ยส่งเสริมการมีอำนาจเพิ่มมากขึ้นของผู้ปกครองนครนะครับต่อมาท่านหนึ่งก็คือเซอร์โทมัสมอร์นะครับแนวคิดของเขาเนี่ยเกิดขึ้นมาจากปัญหาทางการเมืองของอังกฤษในขณะนั้นก็คือนโยบายทางศาสนาของพระเจ้าเฮนรี่ที่8ที่ทรงตั้งนิกายอังกฤษขึ้นนะครับดังนั้นเขาจึงเขียนหนังสือเรื่องยูโทเปียเพื่อบรรยายสังคมในอุดมคตินะครับโดยสมมติสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นเกาะเพื่อสะท้อนภาพสังคมอังกฤษที่ผู้คนอยู่กันอย่างไร้ระเบียบขาดสติสัมปชัญญะนะครับสำหรับโทมัสมอร์นะครับสังคมในอุดมคติก็คือสังคมที่สงบสุขมีความมั่นคงทั้งกายใจอิสระเสรีที่สำคัญเลยก็คือว่าจะต้องเป็นดินแดนที่ให้สิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาแก่ผู้คนนะครับอีกคนหนึ่งที่มีบทบาทก็คืออิราสมุสนะครับผู้บุกเบิกปรัชญามนุษยนิยมโดยการผสานแนวคิดมนุษยนิยมแบบกรีกโรมันเข้ากับศาสนาคริสต์ได้อย่างโดดเด่นโดยได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้บุกเบิกปรัชญามนุษยนิยมนะครับงานเขียนที่สำคัญก็คือสดุดีความเขาหรือ Place of Folly นะครับวิพากษ์วิจารณ์ทากถางบรรดาพระและก็นักบวชในยุคนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนให้ผู้คนเนี่ยงมงายในความเชื่อและพิธีกรรมต่างๆงานเขียนอีกชิ้นนึงที่สำคัญก็คือความเรียงว่าด้วยเจตจำนงเสรีหรือว่า Essay on Free Will ที่เสนอว่ามนุษย์เนี่ยมีศักยภาพสูงส่งที่จะพัฒนาตัวเองตามกรอบของศีลธรรมได้นะครับซึ่งแนวคิดของอิราสมุสเนี่ยจะมีอิทธิพลต่อขบวนการปฏิรูปศาสนาในห้วงระยะเวลาต่อมาด้วย 2. ด้านวรรณกรรมนะครับในยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการเนี่ยก็เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านวรรณกรรมที่สำคัญเกิดขึ้นก็คือประการแรกมีการใช้ภาษาพื้นเมืองแทนภาษาลาตินที่เคยใช้กันมาแต่เดิมนะครับการใช้ภาษาท้องถิ่นของฟลอเรนซ์แทนภาษาลาตินเนี่ยทำให้เกิดกระแสการใช้ภาษาท้องถิ่นเนี่ยแพร่หลายไปยังดินแดนอื่นทั่วยุโรปด้วยซึ่งการกลับมาใช้ภาษาถิ่นดังกล่าวเนี่ยจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการก่อตัวของรัฐชาติที่กำลังก่อตัวขึ้นในห้วงเวลาดังกล่าวด้วยประการที่2ก็คือการรับอิทธิพลจากวรรณกรรมกรีกและลาตินเข้ามาในงานประพันธ์นะครับทำให้นักเขียนจำนวนมากเนี่ยหันมาเขียนโครงกลอนสั้นๆแบบกรีกและการเขียนแบบร้อยแก้วตามแบบวรรณกรรมลาตินมากกว่างานเขียนมหากาพย์ซึ่งเป็นที่นิยมในยุคกลางนะครับสำหรับบรรดานักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงในห้วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยตัวอย่างเช่นจิโอวานนี่บ็อกคาชิโอนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของชนชั้นกลางใหม่ในอิตาลีผลงานเขียนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องร้อยแก้วเช่นเรื่องเดคาเมรอนนะครับที่รวบรวมเรื่องสั้นร้อยแก้วนะครับเล่าเรื่องราวของชาย3หญิง7ที่อพยพหนีภัยกาลโลกในเมืองฟลอเรนซ์นะครับสะท้อนถึงค่านิยมใหม่ของชนชั้นกลางที่จะมีบทบาทต่อสังคมไม่น้อยไปกว่าชนชั้นสูงในห้วงระยะเวลาดังกล่าวด้วยนะครับอีกท่านหนึ่งก็คือฟรานซิสโกเพทาร์กนะครับซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งวรรณคดีสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการงานเขียนของเขาเนี่ยแสดงถึงความเป็นปัจเจกชนสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกบรรยายความงามในเชิงสรีระของสตรีออกมาอย่างเสรีสะท้อนการปลดปล่อยอารมณ์และก็ออกนอกขนบการประพันธ์ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในสมัยกลางนะครับซึ่งแนวคิดของเขาเนี่ยได้รับอิทธิพลจากภาษาและวรรณคดีคลาสสิกผสานเข้ากับแนวคิดมนุษยนิยมจนได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งมนุษยนิยมนะครับอีกคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากก็คือวิลเลียมเชกสเปียร์นะครับนักกวีและนักประพันธ์เรืองนามชาวอังกฤษลักษณะโดดเด่นของบทละครก็คือโครงเรื่องแบบสุขนาฏกรรมและโศกนาฏกรรมถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ทุกรูปแบบทั้งความอิจฉาอาฆาตพยาบาทความรักงานเขียนที่เป็นที่รู้จักกันดีก็คือโรมิโอจูเลียตซึ่งเป็นงานที่สะท้อนถึงปรัชญาสัจนิยมเน้นความสมจริงมากกว่าความเป็นอุดมคติ 3. ศิลปกรรมสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการในเชิงภาพรวมนะครับห้วงการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการเนี่ยเกิดการสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อคุณค่าทางศิลปะที่มีความโดดเด่นในตัวเองและเป็นอิสระจากศาสนาแบบที่เคยเป็นมาในช่วงยุคกลางเน้นความงามสมบูรณ์ของงานสร้างสรรค์และแสดงถึงฝีมือของศิลปินเป็นหลักไม่ใช่เป็นงานศิลปะที่มุ่งรับใช้ศาสนาเพียงอย่างเดียวนะครับประการต่อมาก็คือการสร้างสรรค์งานศิลปะเหล่านี้เนี่ยเป็นไป

เพื่อชนชั้นสูงและชนชั้นกลางซึ่งกำลังมีบทบาททางการเมืองและเศรษฐกิจในห้วงดังกล่าวผ่านการก่อสร้างปราสาทราชวังที่ตกแต่งด้วยความวิจิตรนะครับรวมถึงสะท้อนถึงการอุปถัมภ์ศิลปินที่มีฝีมือด้วยความก้าวหน้าด้านเทคนิคนะครับงานศิลปะในช่วงนี้เนี่ยจะมีความก้าวหน้าสมจริงมากขึ้นมีการให้แสงเงาที่ถูกต้องเน้นสรีระกล้ามเนื้อที่สมจริงรวมถึงการใช้ทัศนียภาพเพื่อสร้างมิติความลึกของภาพให้ตรงตามความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนะครับตัวอย่างผลงานที่โดดเด่นนะครับอาทิเช่นมาซาซิโอจิตรกรชาวอิตาเลียนผลงานที่มีชื่อเสียงก็คือภาพการเก็บภาษีซึ่งใช้เทคนิคแสงและเงาสะท้อนบรรยากาศที่เป็นธรรมชาตินะครับรวมถึงภาพการถูกขับออกจากสวรรค์ซึ่งเป็นภาพของอดัมกับอีฟตอนถูกขับออกจากสวรรค์นะครับเดินเอามือปิดหน้าทำท่าเสียใจซึ่งวาดออกมาได้เสมือนจริงทั้งในเชิงสรีระการถ่ายทอดอารมณ์และก็ความรู้สึกนะครับศิลปินอีกท่านหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันดีก็คือเลโอนาร์โดดาวินชีนะครับภาพวาดของเขาเนี่ยก็มีลักษณะสมจริงตามธรรมชาติเนื่องจากดาวินชีเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้ทางกายวิภาคมีการใช้แสงและเงาให้มิตินะครับผลงานชิ้นสำคัญที่เป็นที่รู้จักกันก็คือเดอะลาสซัปเปอร์ซึ่งเป็นภาพวาดพระกายอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูรวมไปถึงภาพที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากก็คือภาพวาดโมนาลิซานะครับซึ่งเป็นสตรีที่มีรอยยิ้มอันเป็นปริศนานะครับก็จะเห็นได้ว่าผลงานศิลปะต่างๆเหล่านี้ในห้วงการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการเนี่ยจะสะท้อนถึงความสมจริงในแนวสัจจนิยมแล้วก็เน้นความสามารถของศิลปินซึ่งเป็นลักษณะโดดเด่นของงานศิลปกรรมในห้วงดังกล่าวศิลปินอีกท่านหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากก็คือไมเคิลแองเจโลนะครับมีผลงานการแกะสลักที่มีชื่อเสียงก็คือปีเอต้านะครับเป็นรูปพระนางมาเรียกำลังอุ้มพระเยซูหลังจากปลดลงมาจากไม้กางเขนแสดงถึงความงดงามเชิงสรีระลายพริ้วของผ้าแต่ก็สื่อให้ถึงความรู้สึกโศกเศร้าได้อย่างสมจริงนะครับนอกจากนี้ยังมีรูปสลักเดวิดนะครับเป็นปฏิมากรรมชิ้นเอกสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการที่มิกาลันเองเจโลเนี่ยสลักขึ้นระหว่างปีค.ศ.1501ถึง1504ซึ่งถือว่าเป็นรูปสลักหินที่มีความงดงามมากที่สุดชิ้นหนึ่งในประวัติศาสตร์ศิลปะการปฏิรูปศาสนานะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วย2ตอนหลักก็คือตอนที่1สาเหตุของการปฏิรูปศาสนาและ2ผลของการปฏิรูปศาสนาซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้คือข้อที่1อธิบายสาเหตุของการปฏิรูปศาสนาได้ข้อที่2อธิบายผลของการปฏิรูปศาสนาได้และข้อที่3ระบุนักปฏิรูปและอธิบายความคิดของแต่ละนิกายได้สาเหตุของการปฏิรูปศาสนานะครับการปฏิรูปศาสนาหรือว่า The Reformation เนี่ยเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ตะวันตกเพราะนำมาซึ่งความแตกแยกเป็น2นิกายหลักของศาสนาคริสต์ในเวลาต่อมานำโดยกลุ่มที่เรียกว่าผู้ต่อต้านหรือว่า Protestant นะครับต่อต้านคริสตจักรสากลที่อยู่ภายใต้อำนาจของพระสันตะปาปาที่นครรัฐวาติกันกรุงโรมนะครับในเบื้องแรกขบวนการปฏิรูปเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อต้องการปฏิรูปคำสอนแนวการปฏิบัติให้มีความบริสุทธิ์ถูกต้องตามพระคัมภีร์ไบเบิลมากขึ้นไม่ได้ต้องการตั้งนิกายใหม่แต่อย่างใดนะครับโดยเฉพาะยิ่งการกลับไปศึกษาคำสอนที่แท้จริงในพระคัมภีร์และใช้คำสอนเหล่านั้นในการต่อต้านประปฏิบัติของพระศาสนาจักรและอำนาจของพระสันตะปาปานะครับสำหรับสาเหตุของการปฏิรูปศาสนาเนี่ยมีดังนี้นะครับข้อ1การเปลี่ยนแปลงทางความคิดของมนุษย์นะครับเกิดจากความไม่พอใจของบรรดาผู้ปกครองและชนชั้นกลางต่อศาสนาจักรโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของศาสนาจักรเนี่ยตั้งแต่ยุคกลางเป็นต้นมาที่มีอำนาจครอบงำชีวิตของผู้คนในทุกด้านไม่เว้นแม้แต่กษัตริย์นะครับโดยเฉพาะกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดนะครับต่อมาเนี่ยในยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการเมื่อผู้คนเนี่ยรับอิทธิพลแนวคิดมนุษย์นิยมมากขึ้นเหตุผลนิยมมากขึ้นทำให้เกิดความไม่พอใจในการใช้อำนาจของศาสนาจักรมากขึ้นส่วนพวกกษัตริย์เองเนี่ยก็ต้องการเป็นอิสระจากอำนาจของพระสันตะปาปานะครับเช่นเดียวกับพวกพ่อค้าที่ไม่เห็นด้วยกับคำสอนที่กีดขวางการสะสมความมั่งคั่งทางการค้าประการต่อมาก็คือการเปลี่ยนแปลงภายในของศาสนาจักรมีการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยมีการขายใบไถ่บาปเพื่อระดมเงินมาใช้ในการก่อสร้างมหาวิหารของศาสนาจักรนะครับประกอบกับความประพฤติของนักบวชเนี่ยย่อหย่อนลงอย่างมากนับตั้งแต่พระสันตะปาปาลงมานะครับทำให้เกิดความไม่พอใจต่อศาสนาจักรมากยิ่งขึ้นนะครับบุคคลสำคัญในขบวนการปฏิรูปศาสนานะครับก็คือท่านแรกก็คือมาร์ตินลูเทอร์นะครับลูเทอร์ไม่พอใจบทบาทของศาสนาจักรในห้วงเวลาดังกล่าวเนี่ยอย่างมากนะครับมีการโจมตีศาสนาจักรอย่างรุนแรงโดยการเขียนคำประกาศ95ข้อปิดไว้ที่ประตูโบสถ์ที่วิตเทนเบิร์กนะครับเมื่อปี1517โดยเฉพาะยิ่งการขายใบไถ่บาปของพระสันตะปาปานะครับการกระทำของเขาเนี่ย
ทำให้เขาเนี่ยถูกขับออกจากศาสนจักรนะครับนำมาสู่การก่อตั้ง

ลัทธิลูเทอร์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของนิกายโปรเตสแตนต์นะครับโดยมีแนวคิดที่เน้นการศึกษาพระคัมภีร์เป็นหลักแทนการเคารพเชื่อฟังในบาทหลวงและศาสนจักรโดยไม่ตั้งคำถามโดยลัทธินี้เนี่ยแพร่หลายในหมู่ชนชั้นกลางเยอรมันยุโรปตอนเหนือและสแกนดิเนเวียนะครับอีกท่านหนึ่งก็คือจอห์นคาวินนะครับผู้ก่อตั้งลัทธิคาวินนะครับเขามีแนวคิดว่ามนุษย์เนี่ยจะพบทางรอดได้เพราะศรัทธาในพระเจ้าเน้นการสอนให้ผู้คนรู้จักการประหยัดมัธยัสถ์ความมีระเบียบวินัยเรียกคนที่นับถือลัทธินี้ว่าพวกพิวริตันนะครับซึ่งเน้นความเรียบง่ายไม่เน้นความหรูหราของพิธีกรรมก็ได้รับความนิยมจากบรรดาพ่อค้าและชาวเมืองในยุโรปแถบเหนือเป็นอย่างมากส่วนอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือการก่อตั้งลัทธินิกายอังกฤษหรือว่า Church of England หรือว่า Anglican Church ขึ้นซึ่งแตกต่างจากนิกายอื่นๆเพราะว่าเกิดจากปัญหาการเมืองภายในไม่ใช่เรื่องการตีความคำสอนเนื่องมาจากพระเจ้าเฮนรี่ที่8นะครับต้องการหย่าร้างกับพระมเหสีองค์เดิมแต่พระสันตะปาปาเนี่ยไม่ทรงอนุญาตจึงทรงประกาศแยกตัวออกจากศาสนาจักรและตั้งพระองค์เองเนี่ยเป็นประมุขของนิกายอังกฤษในปี1543โดยทรงมีอำนาจในการแต่งตั้งพระสังฆราชที่เรียกว่า Bishop of Canterbury นะครับซึ่งพระสันตะปาปาเองก็ไม่เห็นด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยการกระทำดังกล่าวทำให้อังกฤษเนี่ยเป็นอิสระจากวาติกันนะครับโดยคนอังกฤษส่วนหนึ่งเนี่ยให้การสนับสนุนในการจัดตั้งนิกายใหม่นี้ด้วยเพราะว่าก็ต้องการเป็นอิสระจากอำนาจของพระศาสนาจักรเช่นเดียวกันนะครับผลกระทบของการปฏิรูปศาสนาที่สำคัญก็คือประการแรกนะครับศาสนาคริสต์เนี่ยแตกออกเป็น2นิกายหลักก็คือโรมันคาทอลิกและโปรเตสแตนต์นะครับนำมาสู่การสิ้นสุดของศาสนาจักรสากลและการเสื่อมอำนาจของพระสันตะปาปานะครับนอกจากนี้เนี่ยการแตกนิกายเนี่ยยังนำมาสู่สงครามต่างๆของยุโรปในช่วงศตวรรษที่16ถึง17ด้วยเช่นการปราบปรามพวกฮูโกโนหรือพวกโปรเตสแตนต์ในฝรั่งเศสสงคราม30ปีนะครับรวมไปถึงเกิดการต่อต้านการปฏิรูปศาสนานะครับนำมาสู่การปฏิรูปพระศาสนาจักรครั้งใหญ่นะครับก่อให้เกิดคณะนักบวชนิกายเยซูอิตขึ้นที่พยายามปฏิรูปตัวเองนะครับเรียกศรัทธากลับมาอีกครั้งนำโดยบาทหลวงที่มีบทบาทสำคัญก็คืออิกนาติอุสโลโยล่านะครับนำมาสู่การส่งคณะมิชชันนารีไปเผยแผ่ศาสนาคริสต์ในหลายภูมิภาคทั่วโลกการประชาติในยุโรประหว่างคริสต์ศตวรรษที่15ถึง17นะครับในห่วงระยะเวลาดังกล่าวยุโรปเนี่ยมีพัฒนาการทางการเมืองที่สำคัญคือการก่อตั้งรัฐชาติขึ้นในดินแดนต่างๆเช่นในสเปนฝรั่งเศสอังกฤษและรัสเซียนะครับเนื่องจากการเสื่อมอำนาจลงของศาสนาจักรที่เคยครอบงำผู้คนทั่วยุโรปนะครับรวมไปถึงปัญหาจากการทำสงครามครูเสดเป็นระยะเวลานานขุนนางต้องออกไปรบทำให้ระบบฟิวดัลและระบบแมนเนอร์เนี่ยเริ่มเสื่อมอำนาจลงด้วยประกอบกับห้วงดังกล่าวการค้าเกิดการขยายตัวเพราะสงครามครูเสดทำให้เกิดเมืองต่างๆขึ้นมาเป็นศูนย์กลางที่สำคัญนะครับทำให้ชนชั้นนำมีโอกาสสะสมความมั่งคั่งและได้รับการสนับสนุนจากประชาชนให้ขึ้นมาเป็นผู้ปกครองเมืองในฐานะที่เป็นกษัตริย์โดยเมืองต่างๆเหล่านี้ได้กลายมาเป็นศูนย์กลางทางการเมืองและเศรษฐกิจของรัฐชาติอันจะกลายเป็นหน่วยการปกครองที่แตกต่างไปจากรูปแบบการปกครองในระบอบฟิวดัลที่เคยเป็นมาตัวอย่างเช่นกรณีแรกของสเปนนะครับในศตวรรษที่15เนี่ยสเปนประกอบไปด้วยแคว้นต่างๆนะครับอย่างไรก็ตามจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือปีค.ศ.1469แคว้นคาสติลได้รวมกับแคว้นอารากอนเนื่องจากการสมรสกันระหว่างพระนางอิซาเบลล่ากับพระเจ้าเฟอร์ดินานด์นะครับและประชาชนส่วนใหญ่ของทั้ง2แคว้นนับถือศาสนาคริสต์เช่นเดียวกันขั้นต่อมาในปี1492นะครับสเปนได้ทำสงครามกับพวกมัวซึ่งเป็นมุสลิมในแคว้นแคนาดาทางตอนใต้และได้รับชัยชนะทำให้แคว้นต่างๆเนี่ยรวมตัวกันเป็นรัฐชาติเพื่อป้องกันการโจมตีจากพวกมัวจนท้ายที่สุดได้กลายเป็นปัจจัยพื้นฐานให้สเปนเนี่ยสามารถก่อตั้งรัฐชาติได้สำเร็จในคริสต์ศตวรรษที่16นะครับประการที่2ก็คือกรณีของฝรั่งเศสนะครับในปลายศตวรรษที่15เมื่อสงคราม100ปีระหว่างอังกฤษและฝรั่งเศสยุติลงทำให้พระเจ้าหลุยส์ที่11เนี่ยมีอำนาจมากขึ้นโดยการปราบปรามขุนนางท้องถิ่นเพื่อรวมเป็นรัฐชาติหลังรัชกาลนี้เนี่ยเกิดสงครามศาสนาขึ้นภายในระหว่างพวกคาทอลิกกับพวกฮูโกโนที่เป็นโปรเตสแตนต์นะครับซึ่งแม้ว่าพวกฮูโกโนเนี่ยจะถูกปราบปรามอย่างนองเลือดในปี1572ก็ตามแต่ในเวลาต่อมาเนี่ยหัวหน้าของพวกฮูโกโนก็คือเฮนรี่แห่งนาแวร์เนี่ยสามารถตั้งตัวเองขึ้นเป็นพระเจ้าเฮนรี่ที่4ได้และใช้นโยบายขันติธรรมทางศาสนาด้วยการเปลี่ยนมานับถือศาสนาและประกาศกฤษฎีกาแห่งเมืองน้องเมื่อปี1598ให้เสรีภาพในการยอมรับนับถือศาสนาเพิ่มมากยิ่งขึ้น
นะครับนอกจากนี้เนี่ยนโยบายต่างๆนะครับยังทำให้ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยมีฐานะทางเศรษฐกิจมั่งคั่งขึ้นมาด้วยครั้นต่อมาในสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่13เนี่ยซึ่งได้ชื่อว่าเป็นตัวอย่างของกษัตริย์ที่ปกครองด้วยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชทรงเห็นว่าฮูกาโน่เนี่ยเป็นอุปสรรคต่อการสร้างรัฐชาตินะครับจึงดำเนินการปราบปรามพวกฮูกาโน่อีกครั้งควบคู่ไปกับการลดอำนาจของขุนนางจนสามารถรวบรวมดินแดนฝรั่งเศสเนี่ยเป็นรัฐชาติได้สำเร็จและก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจในศตวรรษที่17ได้กรณีของอังกฤษนะครับก็เช่นเดียวกันหลังสงคราม100ปีระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ยแม้ว่าอังกฤษจะต้องยอมถอนทัพออกจากดินแดนฝรั่งเศสก็ตามแต่ชัยชนะดังกล่าวเนี่ยได้หล่อหลอมสำนึกความภาคภูมิใจในชาติของตนในหมู่ชนชาวอังกฤษขึ้นนะครับจนจะกลายเป็นพื้นฐานในสำนึกรวมหมู่ให้อังกฤษเนี่ยสามารถสร้างรัฐชาติได้สำเร็จในห้วงระยะเวลาต่อมาอย่างไรก็ตามอังกฤษเนี่ยก็ประสบกับปัญหาทางการเมืองภายในด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสงครามแย่งชิงราชสมบัติที่เรียกว่าสงครามดอกกุหลาบระหว่างปี1456ถึง1485โดยการแย่งชิงราชบัลลังก์ระหว่างราชตระกูลยอร์กที่มีสัญลักษณ์เป็นดอกกุหลาบสีขาวและราชตระกูลแลงคาสเตอร์ซึ่งใช้ดอกกุหลาบสีแดงเป็นสัญลักษณ์นะครับสงครามครั้งนี้เนี่ยยืดเยื้อและกระทบต่อเสถียรภาพภายในของอังกฤษเป็นอย่างมากกระทั่งปี1485เจ้าชายเฮนรี่ทิวดอร์เนี่ยสามารถขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าเฮนรี่ที่7และใช้นโยบายสมานฉันท์กับราชตระกูลยอร์กด้วยการอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงของตระกูลนี้ทำให้ราชวงศ์เนี่ยสามารถปกครองอังกฤษด้วยความมั่นคงนะครับและนโยบายการพัฒนาหลายด้านทำให้อังกฤษเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นชาติมหาอำนาจในเวลาต่อมาได้กรณีของรัสเซียนะครับซึ่งเป็นดินแดนทางตะวันออกของยุโรปเนี่ยแต่เดิมมีการแบ่งแยกเป็นแคว้นต่างๆมีเจ้าผู้ครองแคว้นเป็นอิสระจากกันนะครับเนื่องจากแต่ละแคว้นเนี่ยไม่มีใครเข้มแข็งพอจะรวบรวมดินแดนให้เป็นเอกภาพได้จนกระทั่งในกลางคริสต์ศตวรรษที่15เจ้าชายอีวานที่3แห่งมอสโกนะครับสามารถตั้งราชวงศ์รูริคิดและตั้งตนเองเป็นแกรนด์พรินซ์นะครับประกอบกับมอสโกเนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญเพราะเป็นศูนย์กลางทางการค้ามีความมั่งคั่งเอื้อต่อการก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางการปกครองนะครับนับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็กลายเป็นรากฐานให้รัสเซียเนี่ยสามารถรวมตัวกันเป็นรัฐชาติและก้าวขึ้นมาเป็นชาติมหาอำนาจแห่งหนึ่งของโลกยุโรปได้ในห่วงระยะเวลาต่อมาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชในยุโรประหว่างคริสต์ศตวรรษที่15ถึง17นะครับความเสื่อมของระบบฟิวดอลเนี่ยทำให้ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยก้าวขึ้นมามีบทบาทแทนที่กษัตริย์เนี่ยกลายเป็นผู้ปกครองที่มีอำนาจเด็ดขาดจนเรียกยุคดังกล่าวว่าเป็นยุคสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับสำหรับความหมายของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชก็คือระบอบการปกครองที่กษัตริย์มีอำนาจล้นพ้นในทุกด้านดังคำกล่าวของพระเจ้าหลุยส์ที่14ที่ว่ารัฐคือตัวข้านะครับการที่กษัตริย์ได้รับการยอมรับว่ามีอำนาจมากมายดังกล่าวเนี่ยมาจากความเชื่อของประชาชนที่ว่าอำนาจของกษัตริย์เนี่ยมาจากพระเจ้าผู้ที่ดำรงตำแหน่งนี้เป็นไปตามความประสงค์ของพระเจ้าดังนั้นประชาชนต้องเชื่อฟังโดยปราศจากข้อโต้แย้งนอกจากนี้นักคิดที่มีชื่อเสียงอย่างโทมัสฮอปก็ให้การสนับสนุนด้วยว่าระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยเป็นการปกครองที่ดีที่สุดในการสร้างเสถียรภาพทางการเมืองให้กับสังคมยุโรปในห่วงดังกล่าวนะครับปัจจัยที่ก่อให้เกิดระบบสมบูรณาญาสิทธิราชประการแรกมาจากทัศนคติของชนชั้นกลางนะครับมีการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ไปเป็นแนวคิดแบบคฤหัสถ์นิยมเพิ่มมากขึ้นมองว่าแนวคิดแบบศาสนาดั้งเดิมล้าหลังรวมถึงต้องการสนับสนุนผู้ปกครองให้คานอำนาจกับพระศาสนาจักรและลดอำนาจของเจ้าขุนนางเดิมดังนั้นกษัตริย์จึงต้องมีกองทัพที่เข้มแข็งในการปกป้องดินแดนจากศัตรูภายนอกและรักษาความสงบภายในรวมถึงปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าซึ่งแนวคิดดังกล่าวนี้เองนะครับทำให้กษัตริย์เนี่ยมีอำนาจเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้การรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางเช่นการที่กษัตริย์มีอำนาจในการตั้งสภารวมถึงส่งขุนนางจากส่วนกลางไปปกครองท้องถิ่นทำให้กษัตริย์มีอำนาจทางการเมืองการปกครองเพิ่มมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้การลดอำนาจของพระศาสนาจักรลงเนี่ยยังทำให้กษัตริย์เนี่ยมีอำนาจในการแต่งตั้งถอดถอนบาทหลวงในท้องถิ่นลงด้วยทำให้บรรดาบาทหลวงเหล่านี้นะครับหันมาจงรักภักดีกับกษัตริย์ในฐานะที่ตนเป็นพลเมืองของรัฐและทำให้อำนาจของพระสันตะปาปาในระดับท้องถิ่นของดินแดนต่างๆเนี่ยเริ่มเสื่อมลงไปด้วยนะครับประการต่อมาก็คือการจัดตั้งกองทัพนะครับในห้วงยุคกลางอัศวินส่วนใหญ่เนี่ย
เป็นนักรบส่วนตัวของบรรดาขุนนางต่อมาเมื่อมีการจัดตั้งกองทัพประจำการขึ้นทำให้เกิดความภักดีต่อกษัตริย์ในฐานะจอมทัพรวมไปถึงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีอาวุธต่างๆนะครับทำให้กองทัพมีแสนยานุภาพเพิ่มมากขึ้นซึ่งกลายเป็นผลดีต่อการขยายอำนาจของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชในห้วง

ระยะเวลาดังกล่าวด้วยนะครับความเฟื่องฟูของระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นะครับในกรณีของอังกฤษนะครับพระเจ้าเฮนรี่ที่8ทรงทำสงครามผนวกสกอตแลนด์รวมไปถึงการมีท่าทีเป็นศัตรูกับฝรั่งเศสเนื่องจากกษัตริย์ฝรั่งเศสทรงเป็นคาทอลิกและยุยงให้บรรดาชาวคาทอลิกในอังกฤษเนี่ยก่อกบฏต่อกษัตริย์อังกฤษนะครับขณะเดียวกันนะครับอังกฤษเนี่ยก็สามารถขยายแสนยานุภาพทางทหารของตัวเองทางทะเลเนี่ยจนทำให้มีสถานะทางการเมืองที่โดดเด่นในห้วงศตวรรษที่16ด้วยนะครับส่วนของฝรั่งเศสนะครับในสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่14นะครับมีการบริหารประเทศด้วยการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางใช้อำนาจอย่างเด็ดขาดจนไม่มีขุนนางคนใดกล้าก่อกบฏมีนโยบายสร้างกองทัพให้เข้มแข็งขยายอำนาจทางการค้าทำให้ฝรั่งเศสเนี่ยกลายเป็นชาติที่มั่งคั่งและเป็นหนึ่งในชาติมหาอำนาจของยุโรปในห้วงระยะเวลาดังกล่าวด้วยนะครับกล่าวโดยสรุปได้ว่าการแสดงออกทางการเมืองของกษัตริย์นะครับภายใต้ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นะครับนำมาซึ่งความเข้มแข็งของอำนาจกษัตริย์ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในห้วงยุคกลางนะครับผ่านการขยายอำนาจทางการเมืองการปกครองการทหารรวมถึงการทูตทำให้รัฐชาติต่างๆเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทั้งอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียในห้วงคริสต์ศตวรรษที่18

สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพลโสชาติวิโรจน์นะครับวันนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงในหัวข้อเรื่องของสหพันธรัฐมาเลเซียนะครับโดยในภาพรวมของหัวข้อนี้เนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น3ตอนคือตอนแรกก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องของลักษณะทางภูมิศาสตร์แล้วก็ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสหพันธรัฐมาเลเซียนะครับในส่วนที่2ก็จะเป็นการพูดถึงลักษณะทางสังคมการเมืองและก็เศรษฐกิจนะครับแล้วก็ในตอนที่3เนี่ยจะเป็นการพูดเรื่องของความเชื่อศาสนาแล้วก็มรดกทางวัฒนธรรมนะครับเราเริ่มต้นกันด้วยหัวข้อที่1นะครับในตอนที่1ก็คือเรื่องของภูมิศาสตร์แล้วก็ข้อมูลทั่วไปแล้วก็เบื้องหลังทางประวัติศาสตร์นะครับในตอนนี้เนี่ยเราจะดูที่มาที่ไปว่ามาเลเซียเนี่ยมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ยังไงตั้งอยู่ที่ไหนนะครับมีข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเทศเป็นอย่างไรแล้วก็ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ว่าเป็นอย่างไรนะครับเราจะเห็นได้ว่าจากแผนที่เนี่ยนะครับมาเลเซียก็จะตั้งอยู่ตรงส่วนที่เป็นคาบสมุทรนะครับที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศนะครับที่ทางตอนใต้ของประเทศไทยนะครับเราจะเห็นว่าเป็นเหมือนกับแหลมลงไปนะครับตรงส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของมาเลเซียนะครับแต่มาเลเซียเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนที่อยู่ที่เกาะบอร์เนียวนะครับจะเห็นตรงจุดมาร์คที่เป็นจุดสีฟ้าตรงนั้นนะครับอันนี้ก็คือส่วนที่เป็นรัฐของซาบากับซาลาวักที่ดำรงอยู่ในเขตการปกครองของมาเลเซียด้วยเช่นกันดังนั้นมาเลเซียจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับซึ่งถ้าเรามองดูจากสภาพภูมิประเทศเนี่ยมาเลเซียก็จะเป็นดินแดนที่อยู่ในมีลักษณะของการดำรงอยู่ในเขตของคาบสมุทรแล้วก็อาณาเขตโดยรอบเนี่ยก็จะล้อมรอบไปด้วยทะเลนะครับเป็นลักษณะภูมิประเทศที่มีชายฝั่งติดต่อกันยาวนะยาวนะครับคราวนี้เนี่ยด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ของมาเลเซียที่มีชายฝั่งแล้วก็เป็นดำรงอยู่ในจุดสำคัญของคาบสมุทรเนี่ยมาทำให้มาเลเซียเนี่ยกลายเป็นที่ตั้งทางยุทธศาสตร์สำคัญในเส้นทางการคมนาคมทางทะเลทั้งเรื่องของการค้านะครับซึ่งทำมาเลเซียเนี่ยตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาเนี่ยเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญเพราะว่ามันเป็นจุดที่มีการเชื่อมระหว่างการค้าระหว่างแหล่งอะไรทำสำคัญของเอเชีย2แหล่งก็คือจีนกับอินเดียนะครับดังนั้นเนี่ยการค้าขายระหว่าง2ส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะต้องผ่านมาเลเซียนะครับทำให้ดินแดนมาเลเซียในอดีตเนี่ยการเป็นดินแดนที่มีความสำคัญอย่างมากนะครับในเรื่องของยุทธศาสตร์ทางเส้นทางทางทะเลนะครับนอกจากนี้เนี่ยลักษณะภูมิประเทศเนี่ยนะครับนอกจากเป็นประเทศที่ล้อมรอบไปด้วยทะเลแล้วเนี่ยทางมาเลเซียเนี่ยยังเป็นประเทศที่

มีลักษณะของมีป่าดงดิบนะครับหลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมากนะครับและด้วยลักษณะของป่าดงดิบตรงนี้เนี่ยทำให้มาเลเซียเป็นประเทศที่เขาเรียกกันว่าเป็นประเทศที่เมกาไดเวอร์สนะครับก็คือมีความหลากหลายทางชีวภาพในระดับสูงนะครับจะมีพืชและสัตว์รวมทั้งสิ่งมีชีวิตที่เป็นสิ่งมีชีวิตเฉพาะท้องถิ่นที่ไม่สามารถพบที่อื่นได้นะครับแล้วก็เป็นลักษณะทางความหลากหลายทางชีวภาพที่ไม่ได้พบได้ง่ายๆในประเทศอื่นๆในโลกนะครับทำให้ประเทศมาเลเซียเนี่ยมีความสำคัญทั้งในเรื่องของทางด้านยุทธศาสตร์ทางการค้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทางด้านความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นจุดได้เปรียบที่จะทำให้มาเลเซียเนี่ยมีทรัพยากรธรรมชาติอย่างมหาศาลนะครับในอีกทางนึงเนี่ยมาเลเซียก็มีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้นนะครับถ้าจะเปรียบเทียบกันก็จะคล้ายๆกับทางภาคใต้ของประเทศไทยนะครับมีฝนตกเยอะนะครับคราวนี้นะครับไอตัวทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยอย่างที่พูดไปตอนต้นนะครับได้มีการพูดถึงว่าทรัพยากรธรรมชาติของมาเลเซียเนี่ยมีทรัพยากรป่าไม้แล้วก็พวกความหลากหลายทางชีวภาพที่สูงแต่นอกจากนี้เนี่ยมาเลเซียยังมีทรัพยากรที่ส่งผลอย่างมากต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนะครับซึ่งทรัพยากรที่สำคัญอย่างมากของมาเลเซียเนี่ยที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมหาศาลก็คือเรื่องของน้ำมันปิโตรเลียมก๊าซธรรมชาตินะครับรวมไปถึงพืชอย่างพวกยางพารานะครับปาล์มน้ำมันแล้วก็รวมไปถึงแร่ธาตุอย่างแร่ดีบุกและเนื่องจากมาเลเซียเนี่ยอยู่ติดกับทะเลนะครับความอุดมสมบูรณ์ในท้องทะเลเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การประมงของมาเลเซียเนี่ยมีศักยภาพสูงมากแล้วก็เรื่องของทรัพยากรสัตว์น้ำเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะพัฒนาการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของมาเลเซียได้นะครับในส่วนต่อมาเนี่ยเราจะมาดูภูมิหลังทางประวัติศาสตร์เราต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าดินแดนแถบนี้จริงๆแล้วด้วยหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันเป็นดินแดนที่หาหลักฐานได้ยากมากนะครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยก่อนที่จะมามีการตั้งเป็นเมืองมาลากาเนี่ยนะครับหลักฐานแทบจะไม่ค่อยหาพบได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยนักประวัติศาสตร์ที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของมาเลเซียเนี่ยนะครับจึงยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ตรงนี้อยู่แต่ถ้าจะสรุปให้ฟังอย่างง่ายๆเนี่ยเราอาจจะบอกได้ก่อนว่าจริงๆแล้วดินแดนแถบนี้มีผู้คนอาศัยอยู่มาเป็นเวลานานแล้วหลังจากมีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีอย่างเรื่องของกระดูกแล้วก็พวกเครื่องใช้ที่เป็นโบราณวัตถุนะครับดังนั้นเนี่ยเนื่องจากการที่ดินแดนแถบนี้เนี่ยเป็นเส้นทางการเดินเรือที่สำคัญและมีผู้คนมาเข้ามาในบริเวณดินแดนแถบนี้อยู่เป็นจำนวนมากเนี่ยทำให้การตั้งถิ่นฐานของผู้คนในดินแดนแถบนี้มันมีการขยายตัวนะครับมันมีการขยายตัวและเมื่อมีการขยายตัวเนี่ยจากการเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับสุดท้ายเนี่ยมันมีการรวมตัวกันเป็นเมืองขนาดใหญ่นะครับแล้วก็รวมตัวกันกลายเป็นรัฐหรืออาณาจักรนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าจากการเป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆนะครับมันก็จะขึ้นมีการอำนาจของการเป็นรัฐขนาดใหญ่อย่างอาณาจักรศรีวิชัยอย่างรัฐมัชปาหิตแล้วก็ที่เรารู้จักกันดีก็คือมาลากาที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าของบริเวณคาบสมุทรมาลายูนะครับภายหลังเนี่ยนะครับในยุคที่ชาวตะวันตกเนี่ยเริ่มเข้ามาทำการล่าอาณานิคมก็คือเริ่มมาใช้ดินแดนแถบนี้เป็นฐานทรัพยากรเนี่ยก็จะเริ่มมีการเข้ามาครอบครองดังนั้นเนี่ยมาลากาหรือดินแดนในแถบในมาเลเซียในอดีตเนี่ยก็จะมีการเข้ามาปกครองของชาติตะวันตกหลายชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นโปรตุเกสดัชหรือว่าพวกชาวฮอลันดานะครับแล้วก็อังกฤษซึ่งอังกฤษเนี่ยนะครับทำการยึดมาเลเซียเป็นอาณานิคมนะครับแล้วก็เข้ามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบนะครับจัดวางพื้นฐานทางเศรษฐกิจทางการเมืองอย่างให้กับมาเลเซียอย่างมหาศาลนะครับแต่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับชาวมาเลเซียเนี่ยก็เริ่มลุกขึ้นมาเรียกร้องเอกราชนะครับแล้วก็ต้องการจะปลดแอกตัวเองจากอังกฤษนะครับและภายหลังการเรียกร้องเอกราชก็ประสบความสำเร็จทำให้ชาวมาเลเซียเนี่ย
ะครับได้

กลายเป็นไทยนะครับแล้วก็ปลดแอกตัวเองนะครับแล้วก็ตั้งชื่อประเทศใหม่เป็นสหพันธรัฐมาเลเซียนะครับครับในตอนที่2เนี่ยจะเป็นการพูดถึงลักษณะทางสังคมเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองการปกครองของมาเลเซียกันนะครับถ้าเราลองมาดูก่อนในตอนแรกเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจเนี่ยก็คือลักษณะทางสังคมนะครับมาเลเซียเนี่ยมีลักษณะทางสังคมที่เป็นสังคมแบบที่เราเรียกกันว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมคือเป็นสังคมที่มีผู้คนต่างเชื้อชาตินะครับมาอาศัยอยู่ในพื้นแผ่นดินเดียวกันนะครับแน่นอนครับมาเลเซียเนี่ยมีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติเนี่ยดำรงอยู่แต่กลุ่มคนที่เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดเนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่เราเรียกกันว่าภูมิบุตรนะครับซึ่งภูมิบุตรเนี่ยก็คือชาวมาลายูที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มชนพื้นเมืองตั้งเดิมของมาเลเซียนะครับกลุ่มคนเหล่านี้จะเป็นกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็จะได้รับสิทธิ์นะครับพิเศษนะครับเนื่องจากทางรัฐบาลมาเลเซียเนี่ยมีการออกนโยบายภูมิบุตรนะครับทำให้กลุ่มคนที่เป็นภูมิบุตรเหล่านี้ได้สิทธิพิเศษเหนือกว่ากลุ่มชนชาติเชื้อชาติอื่นๆนะครับกลุ่มภูมิบุตรเนี่ยจะได้สิทธิ์ทั้งในด้านทางเศรษฐกิจก็คือจะสามารถประกอบธุรกิจการค้านะครับที่รัฐบาลเนี่ยจำกัดไว้ให้ได้หรือจะได้สิทธิ์ในการลงทุนนะครับซึ่งกลุ่มเชื้อชาติอื่นก็ไม่สามารถที่จะทำตรงนี้ได้นะครับรวมไปถึงในเรื่องของการทำงานที่มีการจำกัดงานบางประเภทเอาไว้ให้กับคนที่มีคนที่อยู่ในกลุ่มภูมิบุตรเท่านั้นที่จะได้ไปทำงานรวมไปถึงด้านการศึกษาที่ชาวภูมิบุตรเนี่ยก็จะได้สิทธิพิเศษไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุนการศึกษาหรือการเข้าเรียนในสาขาที่มีการสำรองเอาไว้นะครับดังนั้นเนี่ยทำให้กลุ่มเชื้อชาติอื่นๆที่มีอยู่ในมาเลเซียเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาวจีนนะครับแล้วก็ชาวอินเดียเนี่ยได้รับผลกระทบจากนโยบายนี้อย่างมหาศาลนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนที่ได้รับผลกระทบอย่างมากเนี่ยก็คือชาวจีนนะครับซึ่งชาวจีนเนี่ยก็อาศัยอยู่ในมาเลเซียอยู่เยอะนะครับแล้วชาวจีนเนี่ยเนื่องจากการที่ชาวจีนเนี่ยเป็นคนที่มีเป็นกลุ่มคนที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจนะครับทำให้รัฐบาลมาเลเซียเนี่ยมองว่าการที่ชาวจีนเนี่ยมีกลุ่มอำนาจทางเศรษฐกิจเนี่ยมันจะทำให้เกิดความดังนั้นเขาจึงต้องออกนโยบายภูมิบุตรขึ้นมาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำตรงนี้และสุดท้ายเนี่ยก็เลยนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างมาลายูชาวมาลายูกับชาวจีนที่มีสืบเนื่องมายาวนานนะครับตั้งแต่การก่อการจลาจลที่มีคนตายไปเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็สืบเนื่องมาถึงปัจจุบันนะครับที่ชาวจีนจำนวนมากก็ยังคงรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยนะครับไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับแล้วก็มีการพยายามที่จะดำเนินการในการแก้กฎหมายภูมิบุตรตรงนี้นะครับแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับภาษานะครับที่เป็นภาษาประจำชาติเนี่ยแม้ว่าจะเป็นประเทศที่มีความเป็นพหุวัฒนธรรมเนี่ยแต่ก็ต้องมีภาษาประจำชาตินะครับซึ่งภาษาประจำชาติก็คือภาษามาลายูแต่ภาษาราชการเนี่ยก็จะมีการให้ใช้ภาษาอังกฤษนะครับเป็นภาษาราชการด้วยนอกจากนี้เนี่ยก็ทางประเทศมาเลเซียเนี่ยก็ไม่ได้มีการจำกัดนะครับการเรียนภาษาอื่นๆนะครับก็จะมีการให้เรียนภาษาตามกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มเชื้อชาตินะครับก็จะมีทั้งการเรียนภาษาจีนแล้วก็การภาษาฮินดีภาษาทมิฬนะครับแล้วก็รวมไปถึงภาษาพื้นเมืองต่างๆด้วยนะครับก็ยังมีการใช้ภาษาเหล่านี้อยู่นะครับลักษณะครอบครัวของชาวมาเลเซียเนี่ยนะครับชาวมาเลเซียเนี่ยแม้ว่าจะเป็นสังคมในยุคสมัยใหม่ที่ผู้คนเนี่ยเปลี่ยนลักษณะทางครอบครัวจากครอบครัวขยายไปเป็นครอบครัวเดี่ยวเนี่ยแต่ผู้คนส่วนมากในมาเลเซียเนี่ยก็ยังดำรงอยู่ในลักษณะของเป็นครอบครัวขยายนะครับที่มีคนหลายรุ่นอยู่ในครอบครัวเดียวกันนะครับแล้วก็อยู่ร่วมกันในเรื่องในทางเครือญาติมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นนะครับซึ่งโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยในลักษณะของชาวมุสลิมก็จะมีลักษณะการเป็นครอบครัวขยายที่ดำรงอยู่ท่ามกลางเครือญาตินะครับที่มีความชัดเจนนะครับนอกจากนี้เนี่ยในสังคมมาเลเซียเนี่ยก็ยังมีลักษณะของการที่เป็นสังคมแบบ paternalism หรือเป็นสังคมแบบที่ผู้ชายเป็นใหญ่นะครับซึ่งในโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มของชาวมุสลิมเนี่ยผู้หญิงก็จะถูกลดทอนสถานะลงไปนะครับไม่ได้ให้เท่าเทียมกับทางเพศชายนะครับ
ันนี้ก็เป็นลักษณะทางสังคมที่เป็นลักษณะครอบครัวของชาวมุสลิมนะครับในเรื่องของการศึกษาเนี่ยประเทศมาเลเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีอัตราผู้รู้หนังสือเนี่ยสูงนะครับในระบบการศึกษาของเขาเนี่ยเป็นระบบการศึกษาที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ามาเลเซียเนี่ยมีการศึกษาภาคบังคับเป็นเวลา6ปีโดยจะให้นะครับเด็กที่มีอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปเนี่ยเข้าสู่การศึกษาภาคบังคับก็คือการศึกษาในระดับประถมนะครับเป็นเวลา6ปีอันนี้คือการศึกษาภาคบังคับระบบการศึกษาของมาเลเซียเนี่ยเราเรียกกันว่าระบบแบบ632นะครับ632คืออะไรนะครับก็คือจะเรียนเราจะเริ่มต้นมาเลเซียเนี่ยอาจจะเริ่มต้นจากการเรียนในระดับเตรียมอนุบาลแล้วก็อนุบาล นะครับแต่เตรียมอนุบาลกับอนุบาลเนี่ยจะไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับจะเข้าสู่6ก็คือเป็นประถมการศึกษาภาคบังคับแล้วก็เข้าสู่3ซึ่งเป็นมัธยมต้นอันนี้ไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับละนะครับแล้วก็เข้าสู่2ก็คือมัธยมปลายนะครับหลังจากจบมัธยมปลายเนี่ยก็จะเป็นการศึกษาในระดับที่เราเรียกว่าเตรียมอุดมศึกษานะครับก็คือเป็นการเตรียมตัว1ปีก่อนที่จะทำการสอบเข้าในมหาวิทยาลัยนะครับคราวนี้เนี่ยจุดที่น่าสนใจในระบบการศึกษาของมาเลเซียเนี่ยคือในระดับประถมเนี่ยนะครับเขาก็จะมีให้เลือกนะครับว่าจะเรียนภาษาอะไรในโรงเรียนได้นะครับก็จะมีโรงเรียนที่ใช้ภาษามลายูเป็นภาษาหลักนะครับมีโรงเรียนที่ใช้ภาษาจีนนะครับแล้วก็มีโรงเรียนที่ใช้ภาษาทมิฬของชาวอินเดียนะครับต้องเป็นจุดที่น่าสนใจคือมันเป็นการให้ความสำคัญกับความหลากหลายทางชนชาตินะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยคุณไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นชาวมาลายูจะต้องเป็นชาวจีนถึงจะเรียนภาษาของตัวเองได้คุณเป็นชาวมาลายูคุณอยากเรียนภาษาทมิฬคุณก็ไปเรียนได้นะครับแต่ว่าพอเข้ามาสู่ระดับการศึกษาระดับมัธยมต้นเนี่ยนะฮะก็จำเป็นจะต้องใช้ภาษามาลายูเป็นภาษาหลักในการเรียนนะครับแล้วก็มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่จะต้องเรียนควบคู่ต่อไปนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของระบบการศึกษาคราวนี้เนี่ยในเรื่องของลักษณะทางการเมืองการปกครองเนี่ยนะครับมาเลเซียเนี่ยได้รับอิทธิพลในทางการเมืองการปกครองมาจากอังกฤษที่วางรากฐานของระบบการเมืองไว้ให้นะครับปัจจุบันเนี่ยมาเลเซียปกครองในระบอบที่เป็นระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาที่อำนาจนะครับรวมศูนย์อยู่ที่รัฐบาลกลางนะครับมาเลเซียเนี่ยมีพระมหากษัตริย์ครับมีพระมหากษัตริย์ที่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับเพราะในมาเลเซียเนี่ยมีการปกครองแบ่งออกเป็นรัฐแต่ละรัฐเนี่ยจะมีเจ้าผู้ครองรัฐของตัวเองที่เราเรียกกันว่าสุลต่านนะครับในผู้ปกครองทั้ง9รัฐเนี่ยเขาจะมีการทำการเลือกตั้งนะครับเพื่อให้มีผู้มาดำรงตำแหน่งเป็นพระมหากษัตริย์นะครับผู้ที่เป็นเหมือนกับสัญลักษณ์นะครับของผู้ปกครองประเทศนะครับโดยจะมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับโดยคนที่เป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยจะไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้เกินเวลา5ปีนะครับพอหมดวาระเนี่ยก็จะมีการเลือกตั้งใหม่แล้วให้สุลต่านของรัฐอื่นๆที่ได้เลือกขึ้นมาเนี่ยมาดำรงตำแหน่งเป็นพระมหากษัตริย์สืบต่อไปแทนนะครับคราวนี้เนี่ยในเรื่องของการปกครองเนี่ยในระบบรัฐสภาเนี่ยก็จะมีระบบรัฐก็จะเป็นการใช้สภาคู่นะครับที่มีสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็วุฒิสภาโดยสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็จะมาจากการเลือกตั้งแล้วก็ในสภาผู้แทนเนี่ยเขาจะทำการตกลงกันว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายรัฐบาลฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายค้านในขณะที่วุฒิสภาเนี่ยก็จะมีทั้งฝ่ายที่มาจากการแต่งตั้งนะครับแล้วก็ฝ่ายที่มาจากการเลือกตั้งด้วยนะครับปัจจุบันนะครับมาเลเซียเนี่ยกำลังประสบปัญหาความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองเนื่องจากเสียงของฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านเนี่ยมีความใกล้เคียงกันมากนะครับแล้วตัวผู้นำประเทศเนี่ยนะครับก็กำลังประสบปัญหาในการถูกตั้งคำถามนะครับดังนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราจะพบเห็นเรื่องของบทบาทแล้วก็อำนาจของสถาบันกษัตริย์ที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากในเรื่องของการเมืองนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศมาเลเซียนะครับพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันเนี่ยที่ชื่อว่าสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะห์ชาเนี่ยท่านก็จะเข้ามามีบทบาทในการให้คำปรึกษามีบทบาทในการที่จะเข้าไปคอยดูแล

นะครับแล้วก็เข้าไปมีบทบาททางการเมืองในการดูแล้วก็ว่าดูว่าใครเนี่ยที่สมควรที่จะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการเพิ่มบทบาทของสถาบันกษัตริย์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศมาเลเซียนะครับคราวนี้เนี่ยในเรื่องของลักษณะทางเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซียเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าประเทศมาเลเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีพื้นฐานโครงสร้างแบบเกษตรกรรมแต่ว่าไม่ได้มีแค่เกษตรกรรมอย่างเดียวเพราะว่าทางรัฐบาลเนี่ยก็มีนโยบายสนับสนุนแล้วก็พัฒนาด้านอุตสาหกรรมทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่นะครับให้มีการเจริญเติบโตดังนั้นเนี่ยแม้ว่าจะเป็นรากฐานทางเกษตรกรรมเนี่ยแต่ก็มีการที่จะเน้นการเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมไปด้วยนะครับในด้านเกษตรกรรมเนี่ยก็จะพบว่าในประเทศมาเลเซียเนี่ยก็จะมีการปลูกพืชนะครับแล้วก็เลี้ยงสัตว์รวมไปถึงการทำประมงนะครับโดยพืชที่มีความสำคัญเนี่ยก็จะมีเรื่องของปาล์มน้ำมันซึ่งมีการใช้พื้นที่จำนวนมากในประเทศเนี่ยเพื่อทำการปลูกปาล์มน้ำมันซึ่งก็เป็นประเด็นที่ถูกตั้งคำถามอย่างมากเพราะว่าการปลูกปาล์มน้ำมันเนี่ยส่งผลกระทบกับเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นป่าดงดิบแล้วเขาเกรงมีผู้คนจำนวนมากที่เกรงว่าการบุกรุกเข้าไปทำลายในการขยายพื้นที่ของปาล์มน้ำมันเนี่ยอาจจะนำไปสู่ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในประเทศมาเลเซียนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการปลูกยางพารานะครับแล้วก็โกโก้นะครับที่เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญนะจุดที่น่าสนใจเนี่ยก็คือมีการส่งออกปลานะครับซึ่งมีชื่อว่าปลาอโลวาน่าหรือที่ชาวไทยรู้จักกันในชื่อของปลามังกรนะครับซึ่งเป็นปลาพื้นเมืองของชาวมาเลเซียก็มีการคัดเลือกสายพันธุ์นะครับแล้วก็มีการเพาะเป็นฟาร์มนะครับแล้วส่งออกสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาลนะครับนอกจากนี้ก็มีเรื่องของการเก็บสาหร่ายทะเลนะครับแล้วก็การประมงนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือในประเทศมาเลเซียเนี่ยมีการพยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบการเกษตรให้ทันสมัยโดยเน้นมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเกษตรเนี่ยโดยต้องการจะก้าวไปให้พ้นจากการเพาะปลูกก็คือแทนที่จะเพาะปลูกอย่างเดียวเนี่ยนะครับทางด้านการเกษตรเนี่ยก็มีการแปรรูปเป็นอาหารแล้วก็มีการตั้งศูนย์กลางด้านทางด้านอาหารอยู่ในหลายๆพื้นที่นะครับโดยสิ่งที่ทำให้มาเลเซียเนี่ยนะครับมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในด้านการเกษตรไปอย่างมากเนี่ยก็คือการแปรรูปอาหารให้กลายเป็นไอแปรรูปทางผลผลิตทางการเกษตรให้กลายเป็นอาหารนะครับโดยเฉพาะยิ่งอาหารฮาลาลของชาวมุสลิมนะครับที่มาเลเซียกลายเป็นศูนย์กลางของการผลิตและการกระจายนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีอุตสาหกรรมน้ำมันก๊าซธรรมชาติซึ่งสองสิ่งนี้เป็นอุตสาหกรรมหลักที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำคัญนะครับเราจะพบเห็นบริษัทน้ำมันสำคัญก็คือบริษัทปิโตนัสนะครับแล้วก็มีธุรกิจทางสถาบันการเงินอย่างเมย์แบงค์นะครับแล้วก็ CIMB นะครับซึ่งเป็นสถาบันทางการเงินหลักแล้วก็มีอิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจไปในภูมิภาคเอเชียซะด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีธุรกิจการท่องเที่ยวเนื่องจากมาเลเซียเนี่ยมีพื้นที่ในการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างอุทยานแห่งชาติกินาบาลูนะครับรวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีนะครับดังนั้นเนี่ยการท่องเที่ยวมาเลเซียเนี่ยจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยเสริมการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจนะครับในตอนที่3นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของความเชื่อและศาสนารวมไปถึงมรดกทางวัฒนธรรมของผู้คนในสหพันธรัฐมาเลเซียนะครับจากที่เราได้กล่าวมาในตอนที่2เนี่ยเราจะพบว่ามาเลเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชนชาติสูงมากนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อมีความหลากหลายทางชนชาติสูงเนี่ยมันจึงนำไปสู่ความหลากหลายทางศาสนานะครับแม้ว่ามาเลเซียเนี่ยจะมีผู้คนที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นจำนวนมากแล้วก็ศาสนาอิสลามเนี่ยนับว่าเป็นศาสนาประจำชาติและเป็นศาสนาหลักแต่ก็ยังมีศาสนาอื่นนะครับของคนต่างเชื้อชาติต่างชาติพันธุ์ที่มีอยู่ในมาเลเซียด้วยนะครับโดยศาสนาที่มีคนนับถือมากเป็นอันดับที่สองเนี่ยก็คือศาสนาพุทธนะครับรวมไปถึงยังมีศาสนาคริสต์ศาสนาฮินดูนะครับรวมไปถึงศาสนาของจีนอย่างลัทธิศาสนาเต๋าหรือศาสนาของจื้อนะครับแล้วดังนั้นเนี่ยในสังคมของมาเลเซียเนี่ยจึงเป็นสังคมที่มีการผสมผสานในการอยู่ร่วมกันของผู้คนในต่างศาสนานะครับรวมไปถึงจากการมีเรื่องของศาสนาแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของความเชื่อดั้งเดิมของชนพื้นเมืองนะครับซึ่งชนพื้นเมืองเหล่านี้ก็ไม่ได้

นับถือศาสนาอย่างเพียงอย่างเดียวแต่อาจจะมีความเชื่อดั้งเดิมอย่างการนับถือเรื่องของทวดหรือเทวดาอารักษ์ของชนเผ่าไทยนะครับก็คือนับถือสัตว์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็พวกเทวดาประจําตระกูลประจําเผ่าแล้วก็รวมไปถึงการนับถือวิญญาณของธรรมชาติอย่างกรณีของประเพณีวันกาวัยที่เป็นการประเพณีการเกี่ยวข้าวนะครับนอกจากนี้เนี่ยเชื่อมโยงมาจากศาสนาเนี่ยประเพณีก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยนะครับเราจะมีในมาเลเซียเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปตามศาสนาไปตามกลุ่มชาติพันธุ์นะครับอย่างชาวมุสลิมเนี่ยก็จะมีประเพณีฮารีรายอนะครับที่เป็นการเฉลิมฉลองร่วมกินข้าวด้วยกันนะครับในวันที่เป็นวันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนที่เป็นเทศกาลถือศีลอดนะครับของชาวมุสลิมหรือมีประเพณีตีวาปารีนะครับที่เป็นเรื่องของการบูชาพระลักษมีของชาวฮินดูนะครับที่เป็นการจุดไฟโดยเชื่อว่าการจุดไฟตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการนำมาเอาความโชคดีมาให้กับชีวิตนะครับรวมไปถึงเทศกาลตรุษจีนของชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็มีจุดที่น่าสนใจคืออย่างตรุษจีนเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยในบางปีก็จะมีการแขวนรูปของสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของนักสัตว์ประจำปีนั้นๆนะครับซึ่งสัตว์บางประเภทเนี่ยอาจจะขัดกับความเชื่อของชาวมุสลิมนะครับอย่างกรณีของที่มีการเอาหมูกับสุนัขเนี่ยเข้ามาเป็นสัญลักษณ์นะครับทำให้ชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยก็เลยจำเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์เพื่อที่จะทำให้ชาวมุสลิมเนี่ยไม่เกิดความโกรธหรือเกิดความไม่พอใจนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ทำให้เราเห็นถึงการอยู่ร่วมกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยและมีการประสานทางวัฒนธรรมได้อย่างน่าสนใจนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเราลองมาดูมรดกทางวัฒนธรรมเนี่ยเราก็จะพบว่าเรามีเมืองสำคัญที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมในมาเลเซียอย่างมาละกากับจอร์จทาวน์นะครับซึ่งทั้งสองเมืองนี้เนี่ยเราก็จะพบว่ามันมีสิ่งสำคัญทางสถาปัตยกรรมนะครับอย่างมาละกาเนี่ยก็จะมีลักษณะของสถาปัตยกรรมที่เป็นที่ได้รับอิทธิพลจากชาวดัชนะครับแล้วก็จอร์จทาวน์ที่เป็นเมืองหลวงของชาวปีนังเนี่ยนะครับเราก็จะรู้จักกันในลักษณะของสถาปัตยกรรมแนวชิโนโปรตุกีสที่จะคล้ายๆกับตึกเก่าที่อยู่ในอำเภอถลางในจังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีมรดกทางโบราณคดีอย่างหุบเขาเล่งกงนะครับหุบเขาเล่งกงเนี่ยเป็นสถานที่ค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีที่เชื่อกันว่ามีอายุประมาณเป็นล้านปีนะครับแล้วก็หุบเขาแห่งนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการค้นพบมนุษย์โบราณที่เราเรียกกันว่ามนุษย์เปละนะครับปัจจุบันเนี่ยบริเวณที่เป็นพื้นที่ขุดค้นทางโบราณคดีเนี่ยมีความละเอียดอ่อนอย่างมากนะครับแล้วเพราะว่าอาจจะได้รับอิทธิพลอาจจะได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างดังนั้นเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจึงได้รับความคุ้มครองจากรัฐบาลมาเลเซียนะครับเพื่อรักษามรดกทางโบราณคดีที่สำคัญไว้นะครับนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยมาเลเซียจะมีมรดกทางวัฒนธรรมในเรื่องของอาหารนะครับที่น่าสนใจก็จะมีอาหารอย่างนาซีเลมักนะครับนาซีเลมักก็คื เป็นข้าวมันของมาเลเซียที่เป็นข้าวที่ทำการหุงโดยมีการผสมกันน้ำกะทิแล้วก็มีการใส่เครื่องต่างๆเข้าไปไม่ว่าจะเป็นปลาร้าไม่ว่าจะเป็นไก่หรือไข่นะครับแล้วก็วางบนใบตองนะครับอันนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวมาเลเซียนะครับอีกอย่างนึงนะครับที่เป็นอาหารที่น่าสนใจเนี่ยก็คือลักซานะครับลักซาเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับซึ่งนักวิชาการเนี่ยเขาก็วิเคราะห์ว่าลักซาเนี่ยเป็นการผสมผสานระหว่างชาวมาลายูนะครับกับอาหารของชาวมาลายูกับอาหารของชาวจีนนะครับก็คือการเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวมาผสมกับน้ำยาในแบบของชาวมาลายูนะครับก็จะมีความแตกต่างนะครับไปตามหลายๆเมืองนะครับอย่างก็มีลักษณะของปีนังก็จะมีลักษณะหนึ่งลักษณะของเมืองอื่นก็จะมีลักษณะที่ต่างจากของปีนังนะครับซึ่งทั้งสองอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ชาวมาเลเซียมีความภาคภูมิใจนะครับกล่าวโดยสรุปเนี่ยประเทศมาเลเซียเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ในบริเวณคาบสมุทรนะครับเราจะพบได้ว่าจากสภาพทางลักษณะทางภูมิศาสตร์เนี่ยทำให้มาเลเซียเนี่ยมีทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นจำนวนมากและทรัพยากรเหล่านั้นเนี่ยก็เอื้อ
ต่อการพัฒนาประเทศและการเจริญเติบโตโดยเฉพาะยิ่งทรัพยากรปิโตรเลียมนะครับและก๊าซธรรมชาติที่เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาทางเศรษฐกิจนะครับในสภาพสังคมของชาวมาเลเซียเนี่ยเราจะพบเห็นลักษณะสำคัญก็คือเป็นสภาพสังคมที่มีความเป็นพหุวัฒนธรรมค่อนข้างสูงก็คือมีผู้คนหลากเชื้อชาติหลากวัฒนธรรมดำรงอยู่ในดินแดนเดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งนะครับโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มชาวมาลายูที่เราเรียกกันว่าภูมิบุตรนะครับซึ่งรัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนและให้สิทธิพิเศษกับชาวจีนรวมไปถึงชาวอินเดียที่เขาเป็นกลุ่มที่อยู่นอกภูมิบุตรแล้วก็ไม่ได้รับการสนับสนุนตรงนั้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นประเด็นเชื่อมโยงไปในประเด็นทางการเมืองนะครับซึ่งมาเลเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับแล้วก็แม้ว่าจะมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยแต่จริงๆแล้วในทางการบริหารประเทศเนี่ยคนที่เป็นผู้บริหารจริงก็คือนายกรัฐมนตรีนะครับดังนั้นเนี่ยการดำเนินนโยบายจึงขึ้นอยู่กับกลุ่มคนที่ได้รับการเลือกตั้งขึ้นมานะครับแล้วก็จะดำเนินนโยบายว่าจะไปในทิศทางใดนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็มีความพยายามที่จะหาทางแก้ไขในประเด็นเรื่องความขัดแย้งตรงนี้นะครับ อย่างที่กล่าวมาเนี่ยเนื่องจากมาเลเซียมีฐานทรัพยากรที่เป็นมีความสมบูรณ์เป็นจำนวนมากนะครับทำให้มีแหล่งทั้งมีแหล่งทางโบราณคดีที่สำคัญมีแหล่งทางวัฒนธรรมแล้วก็มีแหล่งทางธรรมชาติซึ่งช่วยสนับสนุนในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของมาเลเซียด้วยนะครับเราก็คงจะเห็นภาพรวมกันแล้วนะครับในวันนี้นะครับก็ขอบ

0: สำหรับเนื้อหาในหน่วยที่8ภาษาในวิถีชีวิตและสังคมไทยเนี่ยนะครับเมื่อสักครู่ อาจารย์เจษดาได้อธิบายในเรื่องของการละเล่น และเพลงพื้นบ้านไปแล้วจะเห็นได้ว่าในเนื้อหาหน่วยของอาจารย์เมื่อสักครู่ที่อาจารย์เจษดาบรรยายเนี่ยก็มีเกี่ยวเรื่องของภาษาเข้าไปด้วยเนอะอาจารย์ประสันนะอาจารย์เจษดาเห็นได้ว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมแขนงไหนของไทยนะครับเราไม่สามารถที่จะแยกออกประเภทออกมาแบบโดดๆได้นะครับพอเราพูดถึงเพลงเราพูดถึงการละเล่นก็ดีภาษาก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับหรือพอเราพูดถึงภาษานะครับวัฒนธรรมด้านอื่นๆซึ่งเดี๋ยวอาจารย์วสันต์จะได้บรรยายต่อไปก็คือเรื่องวรรณคดีเห็นไหมครับหรือวรรณกรรมเนี่ยก็จะเป็นหน่วยที่จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยเนื้อหาที่เราจัดไว้เนี่ยพยายามจะแบ่งเป็นเรื่องๆเพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยจับประเด็นได้ง่ายนะครับคราวนี้เราลองมาดูว่าในเนื้อหาของหน่วยที่8เนี่ยขอบข่ายเขาพูดถึงอะไรบ้างเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในภาพรวมก่อนนะครับเนื้อหาโดยรวมของหน่วยที่8เนี่ยในตอนที่1เลยนะครับเขาจะพูดถึงเรื่องความรู้ทั่วไปเรื่องภาษาให้นักศึกษาเข้าใจก่อนว่าพอพูดเรื่องภาษาแล้วอะไรบ้างล่ะที่เราจำเป็นต้องรู้นะครับหลังจากนั้นเราจะมาดูว่าแล้วถ้าเราต้องเรียนเกี่ยวกับภาษาไทยเนี่ยมีลักษณะใดหรือมีข้อพินิจอะไรที่เราจำเป็นจะต้องทราบนะครับซึ่งอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเพราะเราเป็นคนไทยนะครับเราจะไม่เพียงแต่ใช้ภาษาโดยสัญชาตญาณแต่เราจะต้องใช้ภาษาอย่างที่เราสามารถที่จะใช้มันเป็นเครื่องมือสื่อสารให้อย่างสำลิดผลนะครับแล้วในตอนต่อไปเราจะมาพูดถึงภาษากับสังคมซึ่งเป็นสองส่วนอีกเหมือนกันที่แยกจากกันไม่ได้เพราะอะไรเพราะมนุษย์ซึ่งอยู่ในสังคมเป็นคนใช้ภาษานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมนุษย์เป็นคนใช้ภาษานะครับมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้นะครับต้องรวมกันเป็นสังคมภาษากับสังคมจึงเป็นของที่ตัดกันไม่ขาดนะครับคราวนี้สุดท้ายเลยคือตอนสุดท้ายคือภาษาในสังคมไทยซึ่งเราจะมาดูลักษณะย่อยๆละนะครับจริงๆภาษาในสังคมไทยเนื้อจำภาษามีเยอะแต่ในหน่วยนี้ก็จะนำเสนอเฉพาะบางประเด็นเช่นภาษาเฉพาะกิจนะเวลาอย่างเงี้ยคนที่เคยเรียนกับเราแล้วจะบอกอุ้ยทำไมมันคุ้นๆในข้อสอบนะอาจารย์ประสันเพราะว่า
1: อยู่แถวนี้แหละ
0: อยู่แถวนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นขอบข่ายคราวนี้เราลองมาดู
1: ความหมาย
0: ครับในตอนแรกเลยคือความรู้ทั่วไปเรื่องภาษาที่เมื่อสักครู่อาจารย์ประสันบอกแล้วว่าเราลองมาดูความหมายสินะครับพอเราพูดถึงภาษาเนี่ยนะครับในเนื้อหาหน่วยนี้เนี่ยให้นิยามไว้ว่าภาษาคือระบบการสื่อสารอย่างมีความหมายของมนุษย์เห็นไหมครับมีคีย์มีคำสำคัญที่นักศึกษาต้องจับหลายคำละนะครับภาษาคือการสื่อสารการสื่อสารนั้นไม่ใช่แบบสเปะสปะมันต้องมีระบบครับนะครับระบบนั้นเอามารวมกันแล้วมันจึงมีความหมายขึ้นมานะครับตัวระบบที่รวมกันจนมีความหมายนี่แหละครับมนุษย์จึงใช้สิ่งเหล่านี้สื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งการสื่อสารนั้นนะครับระบบการสื่อสารไม่ได้มีระบบเดียวอาจจะมีหลายระบบนะครับถ้าดูใน PowerPoint บอกสื่อสารได้ท่าทางนะครับทำไมเรารู้ล่ะจันวสันสายหน้าแปลว่า
1: ไม่
0: ทำไมจัน
1: วสันสังคมไทยเนาะสายหน้าคือไม
0: ่ใช่หรือเวลา
1: เพื่อนเรียก
0: เราอยู่ไกลหน่อยกวักมือ
2: เข้ามาครับ
0: แปลว่าในคนในสังคมเราต้องรู้ความหมายของท่าทางเหล่านี้นะครับเหมือนกันครับยกตัวอย่างง่ายๆเวลาเราจะโดยสารรถสาธารณะเช่นรถเมล์เนี่ยเราอยากให้รถเมล์จอดป้ายเราต้องทำ
1: โบก
0: ใช้คำว่าโบกนะครับแต่ในสังคมบางสังคมเนี่ยเขาไม่ได้โบกนะครับเขายกมือขึ้นสูงๆนะครับแปลว่าให้รถเมล์นั้นหยุดอันนี้คือระบบที่เรากำหนดขึ้นมาเองเราเข้าใจกันเองนะครับยกตัวอย่างง่ายๆคนอินเดียเนี่ยใช่เขาก็สายหน้าไม่ใช่เขาก็สายหน้านะครับแต่ลักษณะการสายเขามีเขาเท่านั้นที่เข้าใจว่าอันไหนแปลว่าอันไหนคือไม่ใช่เรางงนะครับนอกจากท่าทางแล้วยังมีเครื่องหมายด้วยมีเสียงพูดมีตัวเขียนซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยระบบทั้งสิ้นนะครับคราวนี้ในเนื้อหาในหน่วยนี้เนี่ยบอกแล้วระบบการสื่อสารมีหลายอย่างแต่ในหน่วยนี้เนี่ยเราเน้นส่วนที่สำคัญเป็นฐานเลยคือเรื่องของเสียงเพราะ ระบบอื่นนั้นพัฒนาขึ้นหลังจากที่เรามีระบบการสื่อสารด้วยเสียงแล้วเป็นที่ตกลงกันแน่ชัดแล้วว่าเสียงนี้จะหมายถึงรวมกันแล้วเสียงนี
1: ้
0: รวมกับเสียงนี้จะหมายถึงอย่างนี้เราตกลงกันแล้วนะครับคราวนี้เพราะฉะนั้นในหน่วยนี้เนี่ยพอเราพูดถึงภาษาเราจึงเน้นเรื่องเสียงเป็นฐานสำคัญนะครับคราวนี้ความต่างระหว่างมนุษย์กับสัตว์คือมนุษย์มีภาษาครับนะครับสัตว์มีการสื่อสารแต่สัตว์ยังไม่มีภาษานะครับมนุษย์มีภาษาจึงสามารถที่จะสร้างวิทยาการและวัฒนธรรมได้นะครับอาจารย์เจษฎาบรรยายแล้วว่าเรามีเพลงเรามีการละเล่นสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดเลยถ้าเราไม่มีภาษานะครับทำไมสัตว์ไม่มีการละเล่นล่ะทำไมสัตว์ไม่มีวรรณกรรมล่ะเพราะว่าสัตว์ยังไม่มีภาษาที่เป็นระบบซับซ้อนเหมือนกับมนุษย์นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ตรงไปตรงมาแล้วก็อธิบายได้ง่ายที่สุดนะครับคราวนี้เราลองมาดูว่าความสำคัญของภาษาล่ะมีอะไรบ้างนะครับเราจะเห็นว่าชัดเจนครับง่ายที่สุดเลยเราใช้ภาษาเพื่อสื่อ
1: บอกเรียนรู
0: ้บอกแล้วก็เรียนรู้สื่อก็คือสื่อความหมายระหว่างกันบอกก็คือบอกความต้องการหรือบอกสิ่งที่เราชอบเราไม่ชอบ
2: บอกข่าวสาร
0: ใช่บอกข่าวสารก็ได้นะครับและเราใช้ภาษาในการเรียนรู้เนี่ยแหละครับนักศึกษาทำไมไม่ต้องมานั่งไม่ต้องมาคอยหาความรู้ใหม่ๆโดยใช้วิธีอื่นแต่เราหาความรู้ใหม่ๆโดยการใช้ภาษานั่นแหละเป็นสื่อนะครับที่สำคัญคือภาษาทำให้เกิดความสืบเนื่องของสติปัญญานะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวภาษาเนี่ยทำให้มนุษย์เกิดกระบวนการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยมนุษย์พัฒนาตามสัญชาตญาณเช่นเด็กนอนอยู่แบะเบาะ3เดือน4เดือนก็พลิกคว่ำอันนี้พอ6เดือนลุกคลานเห็นไหมพวกนี้เป็นสัญชาตญาณทั้งสิ้นนะครับแต่เมื่อมนุษย์เรียนรู้ภาษาแล้วการพัฒนาทางสมองต่อไปจะอาศัยสติปัญญาทั้งสิ้นจะไม่ใช่ทำโดยสัญชาตญาณละเพราะฉะนั้นตัวภาษาเนี่ยทำให้เกิดสติปัญญาที่พัฒนาต่อเนื่องอย่างไม่รู้จบนะครับนอกจากนี้ยังมีตัวภาษาทำให้เกิดความคิดและก็การสั่งสมความคิดจันวสันมีอะไรบ้างที่เราสั่งสมความคิดไว้
1: แค่นี้ครับภูมิปัญญาต่างๆอะไรเงี้ยก็สอดผ่านก็สืบทอด

0: อดผ่านทางภาษาเนาะเราจะรู้เรื่องราวในอดีตได้อย่างไรกันเนี่ยจากตัวหนังสือจากอะไรล่ะบันทึกที่คนสมัยก่อนเขียนไว้หรือคำบอกเล่าที่เราเล่าต่อๆกันมาเนี่ยครับก็เป็นเกิดการสะสมความคิดแล้วทั้งตัวเราเองก็เถอะเรียนแต่เด็กๆจนปัจจุบันเนี้ยเราก็มีความรู้ที่เพิ่มพูนมากขึ้นถ้าได้เรียนนะเนาะเนี่ยมันก็เป็นการสะสมความคิดที่เกิดนวัตกรรมอะไรใหม่ๆขึ้นมาได้นั่นเอง
1: ถูกต้องครับที่อาจารย์วสันต์ขยายความนี้ถูกต้องและชัดเจนมากนะครับและประเด็นสุดท้ายคือภาษาเนี่ยก่อให้เกิดวัฒนธรรมในยุคประวัติศาสตร์นักศึกษาที่ได้ฟังคำบรรยายในหน่วยที่ว่าด้วยความประวัติศาสตร์แล้ว
0: สุพันธ์ทัศน์อาจารย์สุพันธ์ทัศน์บอกไปแล้วนะครับว่า

0: มันมี2สมัยคือสมัยก่อนประวัติศาสตร์กับสมัยประวัติศาสตร์ใช่ไหมสมัยก่อนประวัติศาสตร์คือไม่มีภาษาใช
1: ้
0: นะครับ
1: ไม่มีตัวอักษร
0: ไม่มีตัวอักษร
1: ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนภาษา
0: อาจจะมีภาษาพูดมาก่อนแหละแต่มีภาษาเขียนนะครับส่วนสมัยยุคประวัติศาสตร์เนี่ยคือเริ่มมีการบันทึกเป็นลายอักษรนะครับ
1: เพราะฉะนั้นภาษาเนี่ยก่อให้เกิดวัฒนธรรมในยุคประวัติศาสตร์แล้วพอหลังจากยุคประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยมนุษย์ก็มีวัฒนธรรมที่เจริญขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเรามีวันนี้ได้ไม่วิทยาการที่เจริญก้าวหน้าในวันนี้เนี่ยนะครับล้วนแต่สั่งสมมาจากภาษาที่เราได้ก่อร่างสร้างเอาไว้จนแข็งแรงนะครับคราวนี้เราลองมาดูต่อไปว่าถ้าเราจะศึกษาภาษาเนี่ยเราจะศึกษาในแนวไหนได้บ้างนะครับแนวแรกคือหลักภาษาและไวยากรณ์เรื่องอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นความรู้ที่ยากสักหน่อยนักศึกษาเราอาจจะบอกว่าทำไมต้องเรียนไวยากรณ์เนาะแล้วทำไมเราจะต้องรู้ว่าคำนี้เป็นคำประเภทไหนนะครับแต่การศึกษาเหล่านี้แหละครับจะทำให้เราใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องนะครับเรารู้ได้อย่างไรว่าไอ้ตำแหน่งคำเนี้ยเราจะต้องใช้คำประเภทไหนก็เพราะว่าเรามีความรู้ทางหลักภาษาและไวยากรณ์นะครับการศึกษาแนวที่2คือภาษาเก่าภาษาโบราณอันนี้ชัดเจนครับถ้าเราจะศึกษาภูมิปัญญาของคนในอดีตเราหนีไม่พ้นที่จะต้องศึกษาภาษาโบราณให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นการศึกษาแนวภาษาโบราณหรือภาษาเก่าเนี่ยจึงศึกษาเพื่อที่จะมุ่งให้เราสามารถที่จะ
0: เข้าใจ
1: ความหมายหรือเข้าใจความหรือเข้าใจภูมิปัญญาที่บันทึกไว้ด้วยอักษรโบราณนะครับประเด็นที่3อันนี้รับมาจากตะวันตกละนะครับก็คือการศึกษาแนวภาษาศาสตร์ซึ่งตรงนี้เขาจะเป็นเขาบอกว่าการศึกษาแนวนี้เป็นการศึกษาแนววิทยาศาสตร์เช่นเราจะรู้ได้ยังไงว่าคำนี้ประกอบด้วยหน่วยเสียงอะไรต้องไปจำแนกแยกแยะครับนะครับคำหนึ่งคำประกอบด้วยเสียงหลายเสียงนะครับการที่เราจะรู้ว่าคำว่าอะไรนะนักศึกคำว่ากานะครับซึ่งแปลว่านกกาเนี่ยมีเสียงอะไรบ้างจำเป็นต้องศึกษาภาษาในแนวภาษาศาสตร์นะครับและสุดท้ายคือการศึกษาภาษาเชิงเปรียบเทียบนะครับการศึกษาเชิงเปรียบเทียบอาจจะศึกษาภาษาในช่วงเวลาเดียวกันก็ได้แต่เป็นภาษาที่มีความสัมพันธ์กันเช่นศึกษาเปรียบเทียบคำศัพท์ในภาษาไทยกับภาษาลาวเพื่อจะเราจะรู้ว่าเอ๊ะสองภาษาเนี่ย
0: ม
1: ีความสัมพันธ์กันไหมเป็นภาษาพี่น้องจริงหรือเปล่านะครับหรืออาจจะศึกษาเปรียบเทียบต่างเวลาก็ได้เราอยากจะรู้ว่าเอ๊ะคำเนี้ยในสมัยสุโขทัยเนี่ย
0: ใช้ในความหมายไหนหรือใช้คำว่าอะไร
1: นะครับอันนี้เป็นการศึกษาภาษาเชิงเปรียบเทียบนะครับตรงนี้เนี่ยนักศึกษาไม่ต้องมีความรู้ว่าโอ้โหไปศึกษาทางภาษาศาสตร์ศึกษาเชิงเปรียบเทียบหรอกแต่ให้รู้ขอบข่ายไว้ว่าเวลาที่เราจะศึกษาภาษาเนี่ยเราไม่ใช่ศึกษาเพียงอ่านออกเขียนได้แล้วนะครับเราอาจจะต้องศึกษาในแนวเชิงลึกขึ้นนะครับ
0: ครับผม
1: คราวนี้เราลองมาดูว่าเราจะก้าวเข้ามาในความรู้ที่เกี่ยวกับภาษาไทยนะครับก็คือประเด็นแรกเลยคือลักษณะสำคัญของภาษาไทยนะครับเขาบอกไว้ว่าภาษาไทยเป็นภาษาคำโดดนะครับภาษาคำโดดเนี่ยไม่ได้แปลว่าคำนั้นมันโดดนะครับเวลาที่เราเรียงคำในประโยคแล้วเนี่ยนะฮะคำนั้นเช่นคำว่ากินนะฮะไปปรากฏในประโยคไหนรูปร่างหน้าตาของคำว่ากินหรือการออกเสียงก็จะไม่เปลี่ยนไปนะครับอันนี้เราจึงเรียกว่าภาษาคำโดดนะครับพูดง่ายๆคือคำนั้นเป็นคำสำเร็จรูปไม่ต้องไปเปลี่ยนหน้าตาไม่ต้องไปเปลี่ยนเสียงนะครับโดยที่ต้องไปคำนึงถึงเรากินข้าวแล้วยังเรายังไม่ได้กินเรากินกับเพื่อนหรือเรากินคนเดียวนะครับอันนี้ไม่ต้องคำนึงถึงนะครับแต่ลักษณะภาษาไทยเมื่อเราไม่มีการคำนึงถึงเรื่องของไวยากรณ์เรื่องของ
0: การเปลี่ยนรูปเนี่ย
1: เรื่องการเปลี่ยนรูปคำเนี่ยภาษาไทยลักษณะสำคัญของภาษาไทยคือการเรียงคำเข้าในประโยคมีผลโดยตรงต่อความหมายแปลว่าคำมันอยู่สลับที่ปุ๊บ
0: ความหมายเปลี่ยน
1: ความหมายมันก็เปลี่ยนไปนะครับในขณะที่บางภาษาเช่นภาษาแหมอาจารย์เดี๋ยวเขาอาจารย์ยกภาษาพระมาเลยคือภาษาบาลีนะครับตำแหน่งของคำไม่ได้มีผลต่อความหมายเพราะรูปคำกริยารูปคำนามพวกนี้ถูกฟิกตายตัวว่าเขาบ่งว่าใครทำบ่งว่าทำเมื่อไหร่นะครับกินข้าวกินเมื่อไหร่กินไปแล้วยังไม่ได้กินคนทำกริยากินนั้นมีกี่คนนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีผลนะครับที่สำคัญคือภาษาไทยมีระบบเสียงของตัวเองระบบเสียงที่มีลักษณะเฉพาะของภาษาไทยคือเสียง

0: วรรณยุกต์ที่ภาษาบางภาษาไม่ม
1: ี
0: นะครับและอันนี้แหละเป็นลักษณะเฉพาะของเราเราจับได้ว่าคนนี้ไม่ใช่คนไทยที่พูดภาษาไทยเราจับจากเสียงวรรณยุกต์เป็นเสียงสำคัญนะครับบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าโอ้โหคนจีนเนี่ยเสียงพยัญชนะกับสระของจีนกับไทยใกล้กันแต่เราจะจับเสียงวรรณยุกต์ของคนจีนได้เพราะเขาจะออกไม่ค่อยตรงนอกจากเขาเรียนภาษาไทยมานานๆ นะครับคราวนี้ในประเด็นที่3คือระบบการสร้างคำของภาษาไทยนี่แหละครับมีลักษณะเป็นลักษณะสำคัญหนึ่งนะครับจริงๆต้องบอกงี้ครับว่าคำในภาษาไทยเนี่ยมีอยู่จำกัดนะครับแต่เราสามารถใช้คำอย่างไม่จำกัดเพราะเราสร้างคำที่มีจำกัดนั้นให้ขยายวงศัพท์ไปนะครับการสร้างคำอาจจะมีหลักๆคือ3ประเภทก็คือคำผสมคำซ้ำและคำซ้อนนะครับซึ่งเดี๋ยวนักศึกษาไปดูว่าคำผสมเขาก็จะบอกว่าเอาคำมูล2คำมาเรียงติดกันนะครับเมื่อผสมแล้วได้ความหมายใหม่หรือขยายความหมายเดิมให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเช่นมีคำว่าลูกมีคำว่าน้ำเอามารวมกันกลายเป็นลูกน้ำ
2: เป็นลูกยุงไปเลย
0: กลายเป็นลูกยุง
2: ไม่เกี่ยวกับน้ำเลย
0: ผสมไม่เกี่ยวอะไรเลยนะครับเห็นไหมฮะนี่คือการผสมนะครับหรือซ้อนมีคำที่มีคำมูลที่มีความหมายคล้ายกันหรือใกล้กันนะครับเอามาผสมกันเช่นคำว่าบ้านบวกกับคำว่าเรือนเป็นบ้านเรือนนะครับหรือคำว่าติดกับคำว่าขัดเอามาเป็นติดขัดนะครับคำซ้ำง่ายครับอันนี
2: ้คำเดียวกันเลย
0: คำเดียวกันออกเสียงซ้ำกันนะครับโดยใช้รูปไม้ยมกนะครับเนี่ยถ้าท่านนักศึกษาได้ศึกษาภาษาเปรียบเทียบโบราณตัวไม้ยมกเนี่ยเดิมมันเขียนเป็นเลข2ไทยครับพอเขียนไปนานๆปุ๊บก็ไม่อยากตวัดหางขึ้นละหางหายจึงกลายเป็นเครื่องหมายไม้ยมกตัวเครื่องหมายไม้ยมกเนี่ยบอกว่าถ้าเจอเมื่อไหร่เจออย่างนี้ให้ออกเสียง2ครั้งนะครับนอกจากนี้ในหน้า PowerPoint ยังมีการสร้างคำโดยที่เรียกว่า
2: สมาร์ทคำ
0: คำสมาร์ทหรือการสมาร์ทคำนะครับจริงๆอันนี้เนี่ยเป็นลักษณะย่อยจะบอกว่าเป็นลักษณะย่อยก็ได
2: ้ของผสม
0: ของผสมก็ได้หรือจะจัดออกมาแยกก็ได้เพราะว่าคำสมาร์ทก็คือลักษณะเหมือนผสมเลยคือมีคำสองคำแล้วเอามารวมกันแต่มีเงื่อนไขว่าคำสองคำนั้นต้องเป็นคำบาลีสันสกฤตเอามารวมกันเช่นมีคำว่าเทวะกับคำว่าราชาเอามารวมกันกลายเป็น
2: เทวราชา
0: เทวราชาเนี่ยคือการสมาร์ทคำนะครับอันนี้คือเพียงแต่ว่าเรื่องการสมาร์ทคำนี้นักศึกษาอาจจะมองแล้วอาจารย์แล้วผมจะรู้ได้อย่างไรว่าอันไหนเป็นบาลีสันสกฤตอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรในเบื้องต้นเนี่ยนักศึกษาให้เข้าใจไว้ก่อนผสมซ้ำซ้อนนะครับแล้วก็การสมาร์ทก็จะมีลักษณะอย่างนี
2: ้
0: นะ
2: ครับ
0: เราลองมาดูว่าภาษาไทยในแง่มุมต่างๆก็คือพอเราพูดถึงภาษาไทยเนี่ยส่วนนึงที่มันจะเกี่ยวมีคำอยู่ 3-4 คำที่นักศึกษาควรจะเข้าใจก็คือภาษากลางภาษาราชการและภาษามาตรฐานนะครับจริงๆ3คำนี้เนี่ยพอดีโชคดีในภาษาไทยเนี่ยเราหมายถึงภาษาไทยถิ่นกรุงเทพนะครับเราภาษาไทยเนี่ยเราไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนโยบายทางภาษาเราไม่มีปัญหาว่าทำไมเธอใช้ภาษาไทยถิ่นกรุงเทพเป็นภาษามาตรฐานแต่ในบางสังคมเช่นอินเดียเนี่ย
2: ทำไมต้องใช้ภาษาเมืองหลวงใช่ไหม
0: ใช่นะครับจนสุดท้ายพอมีปัญหาเลยบอกอ้าวงั้นภาษาอังกฤษแล้วกันเป็นภาษาราชการไปเลยเพื่อไม่ให้เก
2: ิ
0: ด
2: ความขัดแย้ง
0: ความขัดแย้งว่าทำไมเลือกภาษานี้เป็นภาษาราชการทำไมเลือกภาษานั้นเป็นภาษา
2: อินเดียภาษาถิ่นเยอะนี่ฮะใช่ไหมภาษามคธภาษาอะไรเต็มไปหมดเลย
0: นะครับเพราะฉะนั้นตัวภาษากลางก็ดีภาษาราชการก็ดีภาษามาตรฐานก็ดีเนี่ยตรงนี้เนี่ยภาษาไทยโชคดีที่ว่าเราหมายถึงภาษาไทยถิ่นกรุงเทพจริงๆบอกว่าโอ้โหภาษากรุงเทพเนี่ยเป็นภาษาราชการเป็นภาษากลางภาษาไทยกรุงเทพก็เป็นภาษาถิ่นหนึ่งเหมือนกันนะครับ
2: แต่ถูกยกขึ้นมา
0: แต่ถูกยกขึ้นมานะครับทำไมถึงบอกว่าเป็นภาษากลางภาษาราชการเพราะเราใช้ภาษานี้แหละนะครับใช้ในการเรียนการสอนนะครับแล้วก็ใช้ในการติดต่อราชการนะครับอันเนี้ยนะครับส่วนภาษาถิ่นอื่นเนี่ยความแตกต่างมันอาจจะมีในเรื่องของการใช้คำศัพท์ต่างกันนะครับหรือการใช้เสียงวรรณยุกต์ที่ต่างกันนะครับคราวนี้เราลองมาดูว่าภาษาไทยในแง่มุมที่2ก็คือบทบาทของผู้นำในการสร้างภาษามาตรฐานนะครับด้วยความที่ภาษาถิ่นกรุงเทพเนี่ยแหละครับมีลักษณะที่ต้องใช้เป็นภาษาราชการ เราจึงต้องทำให้ภาษานี้นะฮะหรือพูดง่ายๆเป็นข้อตกลงร่วมกันว่าถ้าเราเขียนคำว่าออกเสียงว่ามาตรฐานต้องเขียนแบบนี้นะนะครับถ้าเขียนคำว่ากลางต้องเขียนแบบนี้นะถ้าเขียนว่าสมมุติต้องเขียนแบบนี้นะนะครับอันนี้คือการสร้างให้ภาษามีมาตรฐานนักศึกษาบอกไม่เห็นต้องเรียนเลยนะเรากว่าที่จะมีมาตรฐานในการเขียนคำเนี่ยในอดีตถ้าไปย้อนดูในจารึกนะครับคำเดียวกันเนี่ย
2: สะกดหลายแบบ
0: สะกดหลายแบบนะครับเพราะเราเขียนตามเสียงที่เราได้ยินนะครับเมื่อเราเขียนตามเสียงได้ยินก็ฉันได้ยินอย่างเงี้ยก็เลยเขียนแบบนี้นะครับคราวนี้ภาษากลางกับภาษาถิ่นเมื่อสักครู่ผมได้อธิบายไปแล้วบ้างว่าจริงๆมันเกี่ยวพันกันเพราะภาษากรุงเทพก็เป็นภาษาถิ่นหนึ่งนะครับภาษาถิ่นบางถิ่นก็เป็นภาษากลางนะครับเพราะฉะนั้นเป็นส่วนที่สัมพันธ์กันนะครับและภาษาเป็นภาษามีความสัมพันธ์กับการเมืองและการศึกษาอันนี้ชัดเจนนะครับการเมืองนะครับเราจะเห็นได้ว่าการเมืองเรื่องสำคัญคือต้องการออกกฎหมายนะมีการตกลงกฎหมายก็คือเป็นข้อตกลงร่วมกันนะครับหรือเป็นกฎเกณฑ์ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมล้วนใช้ภาษาทั้งสิ้นการศึกษายิ่งเห็นชัดถ้าเราไม่มีภาษาเราใช้การเรียนการสอนไม่ได้
2: ไม่ได
0: ้นะครับเราลองมาดูคราวนี้เราลองมาเทียบกันระหว่างภาษากลางกับภาษาถิ่นนะครับภาษากลางเนี่ยนะครับก็เป็นภาษาไทยภาคกลางภาษาภาคกลางหรือภาษาไทยถิ่นกรุงเทพนะครับภาษาไทยโดยเฉพาะภาษากรุงเทพเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงทางภาษารวดเร็วเพราะมีปฏิสัมพันธ์กับภาษาต่างๆจำนวนมากนะครับในขณะที่ภาษาถิ่นจะรักษาถ้อยคำสำนวนเก่าเอาไว้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรักษาเอาไว้เนี่ยจึงเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่จะทำให้เราศึกษาภาษาโบราณได้นะครับแล้วจึงทำให้ภาษาถิ่นเนี่ยเปลี่ยนแปลงช้านะครับคราวนี้เราลองไปดูประเด็นที่3นะครับก็คือภาษากับสังคมนะครับประเด็นแรกคือสังคมภาษานะครับสังคมภาษาก็คือพูดง่ายๆเป็นสังคมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับเพราะสังคมของมนุษย์ทุกสังคมล้วนเป็นสังคมภาษาทั้งสิ้นนะครับมนุษย์ผมเคยอ่านหนังสือเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมาพร้อมกับสัญชาตญาณและทักษะการเรียนรู้ภาษานะครับเราจะเห็นได้ว่าเด็กๆนะอาจารย์เจษฎาแม่เราก็ไม่ได้บอกมาสอนเราตอนเราเป็นทารกอะครับแม่ก็ไม่ได้มาสอนว่าอ้าวนี่นะคำว่ากินเป็นคำกริยาต้องอยู่หลังคำนามนะต้องอยู่ก่อนหน้าคำเนี้ยเราไม่ได้เขาไม่ได้สอนเราอย่างนั้นแต่เขาพูดให้เราฟังทุกวันกินกินกินเราเรียนรู้เรามีทักษะการเรียนรู้ภาษาแล้วอันนี้แหละครับจึงเป็นส่วนหนึ่งของทักษะของมนุษย์ที่ต่างจากสัตว์นะครับสังคมที่มีภาษาย่อมต้องเจริญกว่าสังคมอื่นนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือภาษาก่อให้เกิดวัฒนธรรมด้านสุนทรียะเช่นวรรณคดีเช่นเพลงเช่นการละเล่นนะครับคราวนี้เราลองมาดูอันนี้พูดไปก็เหมือนเล่นกับคำนะอย่างนั้นนะอันแรกสังคมภาษาอันที่สองภาษาสังคมพอเล่นกับคำอย่างนี้ปุ๊บความหมายเปลี่ยนเลยนะครับสังคมภาษาหมายถึงสังคมมนุษย์ภาษาสังคมหมายถึงภาษาที่ใช้
2: ในสังคม
0: ในสังคมและขึ้นอยู่กับบริบทของผู้ใช้และผู้รับสารนะครับสังคมมนุษย์นะครับที่ต่างกันหรือสังคมของคนไทยที่มีอาชีพต่างกันย่อมใช้ภาษาต่างกันหรือสังคมที่คนวัยต่างกันย่อมใช้ภาษาต่างกันเราจะเห็นได้ว่าวัยรุ่นเนี่ย
2: โอ้ภาษาพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลย คนแก่ฟังงงเลย
0: ครับโดยเฉพาะทุกวันนี้นะจันติสดาว่าเราอะไรอ่ะใช้การสื่อสารผ่านเครื่องมือสื่อสาร
2: คร
0: ับ คือผมเคยอ่านแชทไลน์ของวัยรุ่นเนี่ยถึงกับงงเลยว่าเขาสื่อสารกันได้เข้าใจจริ งจ
2: ริ
0: งนะครับอันเนี้ยมันทำให้เห็นได้ชัดเลยว่าภาษาสังคมเป็นตัวกำหนดการใช้ภาษาของกลุ่มนั้นนะครับเราอาจจะคุ้นเคยกับการใช้ภาษาที่มีโครงสร้างสมบูรณ์นะด้วยความที่เราอาจจะมีสื่อสารโดยทางวิชาการด้วยแล้วก็วัยด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มวัยรุ่นเขาเน้นสั้นกระชับฉับไวและมีเอกลักษณ์เฉพาะตนนะฮะคราวนี้เราลองมาดูภาษาศาสตร์สังคมก็คือการศึกษาภาษาศาสตร์สังคมซึ่ง ศึกษาโดยใช้ปัจจัยทางสังคมเนี่ยแหละมาอธิบายเช่นผู้พูดที่มีวัยต่างกันจะเลือกใช้วงศัพท์ต่างกันไห
1: ม
0: ผู้พูดที่มีเพศต่างกันจะมีลักษณะการใช้คำขยายต่างกันไหมนะครับหรือผู้พูดที่อยู่ในอาชีพเช่นทหารตำรวจใช้วงศัพท์ในการสื่อสารต่างกับครูอาจารย์ไหมอันนี้คือภาษาศาสตร์สังคมซึ่งนักศึกษาไม่ต้องลงไปวิเคราะห์ขนาดนั้นแต่ให้เข้าใจไว้ว่าอ๋อพอเราพูดถึงภาษากับสังคมเนี่ยมันมีแง่มุมในการศึกษาวิเคราะห์ได้หลายประเด็นนะครับคราวนี้ประเด็นสุดท้ายคือภาษาในสังคมไทยนะครับเวลาพูดถึงภาษาในสังคมไทยเนี่ยหนีเรื่องนี้ไม่พ้นเลยจะมาสารเรื่องระดับภาษาเพราะเป็นลักษณะสำคัญลักษณะหนึ่งของภาษาไทยนะครับเราจะเห็นชัดโดยเฉพาะการใช้คำราชาศัพท์นะครับหรือการใช้คำกับบุคคลที่เขามีฐานะทางสังคมเช่นเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นอะไรผู้นำทางการเมืองหรือเป็นผู้นำในชุมชน
2: ผู้อาวุโสกับเรา
1: ครับ
2: นะครับเป็นเจ้านายเราภาษามันก็เปลี่ยนไป
0: แน่นอนเราจะไม่เลือกใช้คำสรรพนามบางคำเช่นกูมึงกับผู้ที่มีอาวุโสกว่าแน่นอนนะครับอันนี้เป็นเรื่องของระดับภาษานะครับเรื่องของการเลือกใช้คำให้ถูกกับ
2: บ
0: ุคคลและโอกาสด้วยนะครับนักศึกษาบางคนบอกอ้าวก็นี่พูดกับเพื่อนไงแต่เราต้องดูด้วยว่าโอกาสที่เราสื่อสารนั้นมันคือโอกาสไหนนะครับคราวนี้เราลองมาดูภาษาเฉพาะกลุ่มนะครับภาษาเฉพาะกลุ่มก็เช่นนะยังแยกออกมาเป็นภาษาเฉพาะกลุ่มวัยกลุ่มอาชีพและภาษาเฉพาะนะครับอย่างภาษาเฉพาะในวงการแพทย์เนี่ยเป็นภาษาเฉพาะกลุ่มที่เรียกว่าภาษาเฉพาะกลุ่มอาชีพส่วนภาษาโฆษณากับภาษาหนังสือพิมพ์เนี่ยเป็นภาษาเฉพาะกิจละนะครับเราจะเห็นได้ว่าภาษาในหนังสือพิมพ์เช่นบอกว่าสองโจรถูกตำรวจวิสามันมันไม่ถูกโครงสร้างไวยากรณ์ในภาษาไทยแต่สามารถสื่อความได้และเขาใช้สื่อเฉพาะในการพิมพ์ในหนังสือพิ
1: ม
0: พ์นะครับเขาจะไม่มาสื่อสารแบบคุยกันทั่วไปเพราะเมื่อไหร่ก็ตามเราพูดถึงการคุยกันทั่วไปหรือคุยกันในชีวิตประจำวันเราก็จะบอกว่าโจรสองผู้ตำรวจวิสามันโจรสองคนเห็นไหมครับอันนี้แต่ในภาษาเฉพาะกิจบางประเภทเราสามารถเลือกใช้ได้เพราะอะไรเพราะเขาต้องการดึงความสนใจจากผู้อ่านนะครับอันนี้เหมือนกันลักษณะภาษาโฆษณาเขาก็จะเน้นความสั้นกระชับและมักจะคล้องจองนะครับจูงใจเพื่อทำให้สินค้าเขาเป็นที่จดจำนะครับลองถ้ามาบอกว่าโอ้ยแชมพูสระผมนี้ผลิตจากวัตถุดิบที่เลือกสรรอย่างปราณีต
2: ค่าโฆษณาหมดแล้ว
0: ค่าโฆษณาหมดแล้วจำไม่ได้นะครับแล้วก็จำไม่ได้ด้วยเขาจึงคิดคำสั้นๆจำง่ายและดึงความสนใจได้นะครับ ทั้งหมดที่ผมได้บรรยายไปเป็นสังเขปของเรื่องของภาษาในสังคมไทย
1: ครับ
0: จะเห็นได้ว่าตัวภาษากับสังคมเนี่ยเป็นสิ่งที่คู่กัน
1: ครับ
0: อาจารย์วสันต์อันนี้เป็นทั้งหมดนะครับแล้วก็นักศึกษาอาจจะต้องไปทบทวนในส่วนที่มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นในเอกสารการสอนครับ

0: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
3: คร
2: ับท่านโทรมาพอดี
4: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
5: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
6: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
7: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

สบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาพบกับรายการสอนเสริมชุดวิชาคณิตศาสตร์สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจโดยท่านสามารถรับชมรายการสอนเสริมนี้ได้ทางวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช STOU Channel หรือทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล DLTV 14หรือทางเว็บไซต์ mediastou.ac.th เลือก e-tutorial เลือกชุดวิชาคณิตศาสตร์สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจได้นะครับสำหรับชุดวิชานี้มีเนื้อหาสาระทั้งหมด15หน่วยโดยภาพรวมต้องการให้ท่านผู้ชมและนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติการประมาณค่าการทดสอบสมมติฐานการทดสอบค่าเฉลี่ยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์การวิเคราะห์ถดถอยการวิเคราะห์เลขดัชนีการวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการพยากรณ์ธุรกิจตัวแบบตัดสินใจตัวแบบโปรแกรมเชิงเส้นตัวแบบขนส่งตัวแบบมอบหมายงานแบบสินค้าคงคลังและตัวแบบจำลองสถานการณ์ตัวแบบแถวคอยตัวแบบมาคอฟและตัวแบบการวิเคราะห์โครงข่ายงานการสอนเสริมของชุดวิชานี้มีการสอนเสริมด้วยกันทั้งหมด5ครั้งครั้งละ2ชั่วโมงสำหรับครั้งนี้เป็นครั้งที่1มีการสอนด้วยกันทั้งหมด2หน่วยคือหน่วยที่1ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจและหน่วยที่2ความน่าจะเป็นขอเชิญพบกับการสอนเสริมของหน่วยที่1เรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจโดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.องอาจซึมรำติดตามรับชมได้เลยครับ
1: ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนชุดวิชา30212คณิตศาสตร์สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจนะครับสำหรับหน่วยแรกนะครับจะเป็นเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์พื้นฐานเพื่อการตัดสินใจนะครับทีนี้ในหน่วยแรกนะครับเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเซตและจำนวนนี่คือตอนที่1 นะครับและในตอนที่1จะด้วยกันทั้งหมด4เรื่องนะครับก็จะเป็นเรื่องพื้นฐานเซตนะครับระบบจำนวนเต็มเศษส่วนและทศนิยมนะครับทีนี้เรามาดูอันแรกนะครับเรื่องพื้นฐานเซตนะครับความหมายของเซตนะครับก็คือถ้าเราต้องการศึกษาสิ่งของหรืออะไรเนี่ยนะครับเราสามารถเขียนในรูปของเซตได้นะครับเช่นเซตของจำนวนเต็มนะครับก็จะประกอบด้วยจำนวนเต็มลบเต็มบวกแล้วก็ศูนย์นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับทีนี้เรามาดูสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเซตต่างๆนะครับเครื่องหมายที่ใช้แทนเซตนะครับส่วนใหญ่นะครับเขาจะใช้เป็นวงเล็บปิดกาแบบนี้นะครับปิดหัวปิดท้ายนะครับตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเซตนะครับส่วนข้างในก็จะประกอบไปด้วยสมาชิกเซตนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้นะครับถ้าเราพูดถึงเซตนะครับเซตของจำนวนนะครับเต็มนะครับก็จะประกอบด้วยจำนวนเต็มลบก็ยกตัวอย่างเช่นลบ3ลบ2ลบ1นะครับแล้วก็มี0ก็เป็นจำนวนเต็มหรือเลข1 2 3นะครับแล้วก็จะมีไปเรื่อยๆนะครับจำนวนลบก็ไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับอันนี้คือตัวอย่างเซตนะครับที่เขามาใช้เขียนนะครับทีนี้สัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่ใช้นะครับก็คือสัญลักษณ์ตัว e กลับแบบนี้นะครับแบบนี้แทนสัญลักษณ์คำว่าเป็นสมาชิกนะครับส่วนไม่เป็นสมาชิกเราก็จะใส่เครื่องหมายตัดลงไปตรงนี้นะครับอันนี้คือไม่เป็นสมาชิกนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอย่างถ้าเราให้เซต a แทนเซตที่มีสมาชิกเป็น1 2 3เราก็จะใช้สัญลักษณ์แทนเป็น a เท่ากับ1มีเครื่องหมายคอมม่านะครับแล้วก็2แล้วก็3นะครับเครื่องหมายนี้แทนเป็นคอมม่านะครับแทนเป็นสมาชิกของแต่ละตัวนะครับว่าตัวนี้เป็นสมาชิกตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3นะครับอันนี้คือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเซตนะครับถ้าเราพูดต่อไปอีกถ้าเราจะเขียนว่า3เป็นสมาชิกในเซต A เราก็จะเขียน3เป็นสมาชิก Aก็คือ3เป็นสมาชิกในนี้นี่คือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนนะครับแต่ถ้าเราเขียนเป็น C เป็นสมาชิก A ได้ไหมครับ อันนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีเลข4อยู่ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่เข้ามาแบบนี้คือเลข4ไม่เป็นสมาชิก A นะครับนี่คือตัวอย่างนะครับอันทีนี้อันที่2นะครับการเขียนเซตนะครับการเขียนเซตจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือแบบแจกแจงสมาชิกนะครับกับแบบมีเงื่อนไขนะครับอย่างแรกตัวอย่างเช่นตัวอย่างอันแรกนะครับอย่างเช่นได้ A ก็คือเซตของสมาชิก1 2 3ที่เราพูดเมื่อกี้นะครับส่วนถ้าเราจะเขียนแบบไม่แจกแจงสมาชิกเราก็จะเขียนว่า A เป็นเซตจำนวนที่เป็นเลข1 2 3อย่างเงี้ยนะครับคือแบบไม่แจกแจงสมาชิกนะครับทีนี้เซตมีเซตอะไรบ้างนะครับเซตก็จะมีเซตจำกัดนะครับมีเซตจำกัดเซตอนันต์นะครับตัวอย่างเซตจำกัดนะครับก็อย่างเช่นเมื่อกี้1 2 3อันนี้คือตัวอย่างเซตจำกัดนะครับแต่ถ้าเป็นเซตอนันต์นะครับก็อย่างเช่นเลข1 2 3ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็คือสมาชิกไม่สิ้นสุดอันนี้เขาเรียกว่าเซตอนันต์ตัวนี้นะครับตัวที่2เนี่ยนะครับเซตอนันต์นะครับอันนี้ประเภทเซตนะครับทีนี้เรามาดูความหมายของคำว่าการเท่ากันของเซตนะครับอย่างเรายกตัวอย่างเนี้ยนะครับถ้า A เท่ากับ3 4 5นะครับอันนี้คือเซต A ขีดนิดนึงนะครับอย่างเซต B เท่ากับเซตของ4 5 3นะครับอย่างตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเซต A กับเซต B เป็นเซตที่เท่ากันนะครับสัญลักษณ์ที่ใช้แทนก็เครื่องหมายเท่ากับเหมือนเดิมนะครับเราก็จะดูว่า1ไอ้3ก็จะอยู่ในนี้4ก็มีอยู่ทั้ง A และ B 5ก็มีอยู่ทั้ง A และ B นะครับเพราะฉะนั้นเซต2เซตนี้เป็นเซตที่เท่ากันถึงแม้ว่าสมาชิกในเซตจะสลับกันก็ตามนะครับก็จะถือว่าเป็นเซตที่เท่ากันนะครับอันนี้คือความหมายของเซตที่เท่ากันทีนี้คำว่า universe หรือเอกภพสัมพัทธ์นะครับอย่างตัวนี้นะครับถ้าให้เราให้ u แทนเซตของจำนวนเต็มนะครับก็จะประกอบด้วยอะไรบ้างก็จะประกอบด้วยอย่างเช่นที่เราพูดกันเมื่อกี้นะครับก็ลบ3ลบ2ลบ1 0 1 2 3อันนี้นะครับถ้าเราให้ตัวนี้เป็น universe หรือเอกภพสัมพัทธ์นะครับตัวนี้แล้วให้ a เท่ากับเซตเดิมคือเซตนี้นะครับ3 4 5นะครับเพราะฉะนั้น universe ทั้งหมดก็คือเซตของจำนวนเต็มนะครับแต่ว่าเราเลือกเซต a มาได้อย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือความหมายของ universe นะครับหรือในนี้เขียนว่าหมายถึงขอบเขตของสิ่งทั้งหมดที่เราศึกษาก็ได้นะครับต่อไปสัญลักษณ์อีกอันนึงก็คือสับเซตนะครับขอยกตัวอย่างเซต A เมื่อกี้นะครับอย่างเซต A A หลายครั้งแล้วเดี๋ยวหลายคนจะมองว่าใช้แต่ตัว A เอาใช้เป็นตัว C ก็ได้นะครับอย่างเซต C เท่ากับ1 3 5อย่างตัวนี้นะครับทีนี้คำว่าสับเซตนะครับสับเซตประกอบด้วยอะไรบ้างก็จะมีเซตของเลข1แล้วก็มีเลข3นะครับเลข5นะครับเลข3เลข5เลข1 3 1 5นะครับแล้วก็3 5นะครับครับแล้วก็จะมีเซตอีกตัวหนึ่งนะครับที่เขาใช้สัญลักษณ์แบบนี้เขาเรียกว่าเซตว่างหรือเซตที่ไม่มีสมาชิกนะครับตัวนี้สามารถเขียนได้อีกแบบนึงบางที่เขาเขียนแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเซตว่างคือเซตที่ไม่มีสมาชิกพวกเซตเหล่านี้นะครับเขาเรียกว่าสับเซตก็คือคล้ายๆกับเหมือนเอาสมาชิกแต่ละตัวมาเขียนในรูปของเซตนะครับอย่างตัวนี้1 2 3แล้วก็จับคู่กันอีก1 3 1 5แล้วก็3 5แล้วก็เซตอีกเซตนึงก็คือเซตที่เป็นเซตที่ไม่เป็นสมาชิกนะครับอันนี้เซตต่างๆเหล่านี้นะครับเขาเรียกว่าสับเซตนะครับ นะครับตัวนี้เป็นสับเซตและก็ยังมีตัวของมันอีกตัวมันอีกตัวหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นสับเซตของตัวมันเองด้วยนะครับก็จะมี1 2 3 4 5 6 7 8ก็จะมีทั้งหมด8ตัวนะครับตัวนี้เรียกว่าสับเซตทีนี้คำอีกคำหนึ่งที่ใช้กันก็คือ power set นะครับอย่างตัวนี้ power set เขาจะใช้ p นะครับใช้ตัว p แล้วก็ในวงเล็บ4อย่างเงี้ยคือ power set นะครับทีนี้เครื่องหมาย set ลงไปอีกนะครับนี่แล้วก็ตัวของมันเองด้วยนะครับ1 3 5เขาเขียนแค่นี้นะครับแล้วก็เซตทั้งหมดเขาเรียกว่า power set อันนี้คือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเซตนะครับทีนี้การมาดูการดำเนินการของเซตนะครับการดำเนินการของเซตมีอะไรบ้างมียูเนียนนะครับยูเนียนสัญลักษณ์ที่ใช้แทนก็คือสัญลักษณ์นี้เรียกว่ายูเนียนนะครับมาดูความหมายของยูเนียนก็คือเอามารวมกันเรียกว่ายูเนียนนะครับอีกอันนึงสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับ intersection หรือบางคนใช้ภาษาง่ายก็คือตัดอะไรเงี้ยนะครับแต่ตัวนี้เหมือนกับการเอาตัวที่มีส่วนร่วมกันนะครับอันนี้เรียกว่า intersection นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมนะครับที่จะทำว่า intersection union เขาทำยังไงได้บ้างนะครับในกิจกรรมที่ 1.1.2 นะครับกำหนดให้เอกภพสัมพัทธ์นะครับก็คือสิ่งที่เราจะศึกษาทั้งหมดนะครับคือ u ก็คือเลข1จนถึงเลข10นะครับทีนี้แล้วกำหนดให้เซต a เท่ากับ2 3 5 7และเซต b เท่ากับ1 2 3นะครับทีนี้ข้อที่1นะครับเดี๋ยวขอเลือกมาเป็นบางข้อนะครับอย่างข้อที่1นะครับ a union b นะครับก็คือเอามารวมกันนะครับเอา a ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง a ก็2 3 5 7นะครับ a union b b ประกอบด้วยอะไรบ้าง1 2นะครับ3อันนี้คือเซต b ทีนี้ a union b ก็จะเท่ากับเอาทั้งหมดเหมือนมาเทรวมกันเลยนะครับอย่างนี้มีอะไรบ้างตัวนี้ b มี1เราก็เขียน1อย่างนี้2เอา2เหมือนกันเขียนตัวเดียวนะครับคือเลข2เอา3มีไหมเอา3นะครับเขียนเลข3เอา5ไม่มีตัวนี้เราก็มาใส่7ไม่มีข้างล่างก็ใส่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนกับเทรวมกันนะครับตัวนี้ทีนี้สัญลักษณ์อีกอันนึงที่เขาใช้แทนก็คือN A union B ตัวนี้ความหมายมันคือว่าจำนวนสมาชิกนะครับมีกี่ตัวเราก็เขียน1 2 3 4 5อย่างตัวนี้จำนวนสมาชิกมี5เราก็เขียน5อย่างเงี้ยนะครับนี่คือสัญลักษณ์ที่ใช้นะครับตัว intersection ก็เหมือนกันนะครับอันนี้คือข้อที่1อย่างข้อที่2นะครับอย่าง A intersection B เรียกว่า intersection นะครับก็เอาตัวที่เหมือนกัน intersection นี่เอาเฉพาะตัวที่เหมือนกันนะครับอันนี้มีอะไรบ้างที่เหมือนเลข1ตัวนี้ไม่มีไม่เอานะครับส่วนตัวนี้มีเลข2ที่เหมือนกันคือเลข2เลขอื่นมีไหมเลข3นะครับตัวนี้คือ intersection เลข5 b ไม่มีเลข7 b ไม่มีเพราะฉะนั้น intersection ก็จะมีแค่เลข2กับเลข3เพราะฉะนั้นจำนวนสมาชิกตัวนี้ก็มี2กับ3นะครับสัญลักษณ์ n a intersection b ก็จะเป็น2นะครับอย่างตัวที่3นะครับสัญลักษณ์ตัวนี้ยังไม่ได้พูด a prime ก็คือนอกเหนือจากตัว A นะครับที่อยู่ในเอกภพสัมพัทธ์นะครับอย่างตัวนี้เราก็ไปดูนะครับเอกภพสัมพัทธ์ของมันนะครับก็คือสมาชิกอะไรบ้างครับทวนนิดนึงนะครับเอกภพสัมพัทธ์มี1 2ไปเรื่อยๆจนถึง10ใช่ไหมครับอันนี้คือเอกภพสัมพัทธ์ที่เราศึกษานะครับไปจนถึง10เพราะฉะนั้น A prime ก็คือมีตัว A นะครับตัวนี้เป็นตัว A ตัวเลขที่นอกเหนือจาก A มีอะไรบ้างเอาเลข2ไม่ใช่เพราะว่าเป็นตัว A เลข3เลข5เลข7ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเลข1 A prime ก็จะเป็น1 2ได้ไหมนะครับ2ไม่ได้เพราะมีอยู่ใน A เลข3ได้ไหม3ก็ไม่ได้เพราะมีอยู่ใน A 4นะครับ4ไม่มีใน A 5มีใน A ก็ไม่เอา6 7มีใน A นะครับเพราะนั้นก็จะเป็น8 9 10อันนี้คือความหมายของ A prime นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องเซตนะครับโดยรวมก็จะมีการดำเนินการ2ตัวหลักๆที่เราพูดในตรงนี้นะครับก็จะมียูเนียนกับอินเตอร์เซคชันนะครับแต่รายละเอียดต่างๆเนี่ยมันก็จะมีอีกเยอะนะครับแต่นี้เป็นพื้นฐานที่นักศึกษาควรรู้จักนะครับเป็นพื้นฐานเรื่องเซตนะครับทีนี้ ตัวต่อไปนะครับข้อต่อไปเป็นเรื่องจำนวนเต็มนะครับจำนวนเต็มเมื่อกี้เราได้เกริ่นๆไปแล้วนะครับจำนวนเต็มมีอะไรบ้างจำนวนเต็มก็จะมีเต็มบวกเต็มลบแล้วก็ศูนย์นะครับอันนี้เขาเรียกว่าจำนวนเต็มที่เขียนยกตัวอย่างไปในเรื่องเซตเมื่อกี้นะครับทีนี้มาดูอันแรกนะครับการบวกลบจำนวนเต็มนะครับในการบวกลบจำนวนเต็มเนี่ยมีหลายวิธีนะครับที่เราสามารถบวกลบจำนวนเต็มได้นะครับแต่ในที่นี้จะขอใช้เรื่องเบี้ยสีนะครับอย่างตัวนี้นะครับถ้าเป็นเบี้ยสีขาวเนี่ยจะให้แทนเลขที่เป็นจำนวนเต็มบวกนะครับแต่ถ้าเป็นเบี้ยสีดำจะให้แทนจำนวนที่เป็นจำนวนเต็มลบนะครับและเราก็จะมีข้อตกลงกันนะครับว่าถ้าสีขาวเนี่ยนะครับไปเจอกับสีดำนะครับสีขาวเจอกับสีดำเนี่ยจะกลายเป็น0ตัวนี้ให้เป็น1ตัวนี้เป็นลบ1อย่างเงี้ยครับตัวนี้จะให้กลายเป็น0เพราะฉะนั้นเรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างแรกนะครับถ้าจงหาค่านะครับจงหาค่าลบ5บวกด้วยลบ3อย่างตัวนี้นะครับถ้าเรามาพูดตัวนี้มันก็จะเป็นสีดำเหมือนกันใช่ไหมครับว่าสีดำ5ตัว1 2 3 4 5ก็จะมีสีดำ5อันแล้วก็ไปบวกกับสีดำอีก3อันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นลบ8เนี่ยอันนี้คือมีหลายคนเคยถามว่าเอาทำไมเอามารวมกันแล้วได้ลบนะครับเพราะฉะนั้นก็คือไม่เหมือนกับเรามองว่าเป็นประเภทเดียวกันก็คือลบลบเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีสีดำรวมกับสีดำก็เลยกลายเป็นสีดำอยู่ก็เลยกลายเป็นลบ8นะครับอันนี้เรามาดูแบบที่2นะครับถ้าเป็นสีขาวรวมกับสีขาวก็จะเป็นจำนวนเต็มบวกอยู่ใช่ไหมครับที่เราเคยเรียนมานี่ไม่ขอกล่าวถึงนะครับทีนี้เรามาดูตัวอื่นบ้างอย่างเช่นลบ5บวกด้วยลบเอาเป็นจำนวนเต็มบวกดีกว่าบวกด้วย4นะครับบวกด้วย4ตัวนี้เป็นเท่าไหร่นะครับอันแรกก็เหมือนเดิมนะครับเราก็เขียนสีดำ5อันนะครับแล้วก็ไปบวกด้วยสีขาวอีก4นะครับ1 2 3 4นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จับคู่กันใช่มั้ยครับกลายเป็น0ตัวนี้จับคู่กันกลายเป็น0นะครับนี่จับคู่กันจับคู่กันกลายเป็น0เพราะฉะนั้นตัวที่ยังไม่มีคู่ก็จะเป็นสีดำก็คือลบ1นะอันนี้นะครับที่เป็นวิธีนึงที่เราสามารถใช้ได้นะครับก็คล้ายๆกับหักล้างกันนะครับอย่างตัวนี้เพราะฉะนั้น

กลายเป็นลบหนึ่งนะครับอันนี้คือตัวอย่างการบวกจำนวนเต็มนะครับทีนี้มาดูการลบจำนวนเต็มนะครับการลบจำนวนเต็มเราก็จะอาศัยสมบัตินะครับสมบัติของการบวกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราสามารถเขียนได้ในอยู่ในรูปของการลบและการบวกเนี่ยสามารถเขียนให้อยู่ในรูปการบวกได้นะครับเพราะว่าในทางคณิตศาสตร์แล้วนะครับไอ้สมบัติต่างๆเนี่ยจะมีเฉพาะสมบัติการบวกกับสมบัติการคูณการลบเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปการบวกได้นะครับเอามาดูเวลาเขียนยังไงนะครับอย่างเช่นนะครับตัวอย่างเช่นนะครับ5ลบ2นะครับในทางคณิตศาสตร์นะครับลบจะไม่มีสมบัตินะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเขียนให้อยู่ในรูปการบวกได้เพราะต้องเป็น5บวกด้วยจะเปลี่ยนลบเป็นบวกแล้วเขียนตัวนี้เป็นจำนวนตรงข้ามนะครับก็จะกลายเป็นลบ2เพราะฉะนั้นเราสามารถใช้วิธีการของเบี้ยสีเมื่อกี้ได้นะครับก็เบี้ยสีนี้สีขาว5ตัวสีดำ2ตัวหักล้างกัน2ตัวเพราะฉะนั้นก็เป็นสีขาวที่เหลือก็กลายเป็น3เพราะฉะนั้นค่าที่ได้มีค่าเท่ากันตั้งแต่สมัยเราเรียนประถมมัธยมมีค่าเท่ากันนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามารู้ว่าการลบสามารถเขียนให้อยู่ในรูปการบวกได้นะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนะครับถ้าเราไปเจออันนี้ถ้าเป็นตัวอย่างที่2นะครับถ้าเราไปเจออ้าวตัวนี้นะครับไปเจอตัวนี้เราก็ใช้วิธีการแบบเมื่อกี้นะครับก็ตัวหน้าคงไว้เปลี่ยนลบเป็นบวกนะครับเปลี่ยนลบ2เป็นจำนวนตรงข้ามคือเลข2นะครับเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น5บวก2ก็กลายเป็น7ครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็อย่างเช่นลบ5ลบด้วยลบ2ก็ได้นะครับตัวหน้าคงไว้ก็คือลบ5คงไว้นะครับเปลี่ยนลบเป็นบวกลบ2เปลี่ยนเป็นเลข2เพราะฉะนั้นก็กลายเป็นตัวนี้หักล้างกันก็จะกลายเป็นลบ3นะครับอันนี้คือวิธีการลบจำนวนเต็มนะครับก็จะมีการบวกการลบทีนี้มาดูการคูณนะครับการคูณจำนวนเต็มบ้างนะครับวิธีคูณจำนวนเต็มก็ไม่ยากนะครับวิธีการก็คือพิจารณาเครื่องหมายเอานะครับก็คือเอาเลขมาคูณกันได้เลยอย่างเช่นลบ2คูณกับลบ7อย่างตัวนี้ก็เอา2คูณกับ7เลยนะครับ2 7 14ทีนี้เครื่องหมายนะครับลบกับลบคูณกันก็จะกลายเป็นบวกเพราะเราก็ไม่ต้องเขียนนะครับอันนี้คือวิธีการหรือถ้าเป็นลบ2คูณกับ7นะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็น7 1เป็น7 7 2 14เหมือนกันนะครับแต่ว่าเครื่องหมายตัวนี้เป็นลบตัวนี้เป็นบวกเพราะฉะนั้นจะต้องติดลบก็คือเครื่องหมายต่างจะติดลบนะครับแต่ว่าถ้าเครื่องหมายเหมือนจะเป็นบวกอย่างตัวนี้ถ้า2คูณกับ7ตัวนี้ก็จะได้14เหมือนกันนะครับถ้าเป็น2คูณกับลบ7ตัวนี้ก็จะได้ลบ14นะครับเพราะฉะนั้นสรุปเทคนิคง่ายๆก็คือว่าถ้าเครื่องหมายต่างคูณเครื่องหมายจะเป็นลบแค่นั้นแหละนะครับถ้าเครื่องหมายเหมือนกันคูณกันจะกลายเป็นบวกนะครับอันนี้คือวิธีการคูณทีนี้มาดูวิธีการหารนะครับวิธีการหารก็จะคล้ายๆการลบนะครับเอ้ยโทษวิธีการหารก็จะคล้ายการคูณเหมือนกันนะครับก็คือว่าหารปกติเหมือนที่เราเคยทำตอนสมัยเด็กๆหารปกตินะครับแต่ว่าพิจารณาเครื่องหมายเอานะครับก็คือถ้าเครื่องหมายเหมือนการหารกันก็จะกลายเป็นบวกแต่ว่าถ้าเครื่องหมายต่างหารกันก็จะกลายเป็นลบใช้วิธีการพิจารณาแบบนี้เหมือนกันนะครับจะง่ายครับทีนี้เรามาดูกิจกรรมนะครับกิจกรรมวันนี้ขอใช้รวมกันเลยนะครับขอเลือกมาสัก1ข้อพอนะครับขอจะเมื่อกี้หารยังไม่ได้ทำขอเลือกเป็นตัวหารนะครับเป็นข้อ 1.2 แล้วกันนะครับเป็นข้อ 1.2 นะครับก็คือลบ5ลบ3แล้วก็หารด้วย4นะครับวิธีการนะครับอย่างตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนลบเป็นบวกก่อนนะครับอย่างตัวนี้นะครับลบ5ตัวหน้าคงเดิมนะครับตัวนี้ลบเปลี่ยนเป็นบวกเลข3เปลี่ยนเป็นลบ3นะครับ
แล้วก็หาร4นะครับอย่างตัวนี้บวกกันก็กลายเป็นลบ8นะครับเครื่องหมายเหมือนกันตัวนี้นะครับประเภทเดียวกันเอามารวมกันกลายเป็นลบ8เป็นลบ8หารด้วย4เพราะฉะนั้น8หารด้วย4ก็คือ2แต่ว่าหน้าเลข8กับหน้าเลข4เป็นเครื่องหมายบวกตัวนี้เป็นลบก็กลายเป็นลบ2อันนี้นะครับทีนี้พอทำไปนะครับหลายคนก็จะมองว่าเอ้าตัวก็จะมีหน้าเลข5หน้าเลข3แล้วอาจารย์ดูยังไงว่ามันเป็นเลข5หน้าเลข5หรือเลข3นะครับตัวนี้จะต้องอาศัยว่ามันจะมีคำว่าการดำเนินการนะครับกับตัวเลขนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูตัวนี้พิจารณาตัวนี้อีกรอบนึงนะครับอย่างตัวนี้อย่างลบ5ตัวนี้มันเป็นเครื่องหมายลบก็จริงนะครับแต่มันไม่ใช่การดำเนินการแต่มันคือตัวเลขนะครับลบ5เนี่ยมันคือตัวเลขนะครับตัวเลขมันไม่ได้ไปทำอะไรแต่ตัวนี้เครื่องหมายตัวนี้คือการดำเนินการนะครับตัวนี้การดำเนินการคือการกระทำเราจะทำอะไรมันนะตัวนี้เพราะฉะนั้นเราจะมองปนกันไม่ได้นะครับทีนี้เลข3ตัวนี้ที่อาจารย์บอกว่าหน้าเลข3ทำไมเป็นบวกตัวนี้นะครับมันเป็นเลขบวกนะครับแต่เขาไม่เขียนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนเลขบวกเป็นเลขลบเพราะฉะนั้นจะกลายเป็นลบ3เพราะฉะนั้นลบตัวนี้ไม่ใช่การดำเนินการแต่เป็นตัวเลขนะครับเพราะฉะนั้นแยกกันให้ออกถ้านักศึกษาแยกไม่ออกตัวนี้จะลำบากนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาต่อนะครับหัวข้อต่อไปนะครับหัวข้อต่อไปเป็นเรื่องเศษส่วนนะครับเศษส่วนก็จะมีความสัมพันธ์กับทศนิยมนะครับเราก็สามารถเขียนจากเศษส่วนเป็นทศนิยมทศนิยมเป็นเศษส่วนได้ทีนี้มาดูอันแรกนะครับเวลาเขียนเศษส่วนเราเขียนยังไงนะครับอย่างที่เราไปเจอตัวเลข4ส่วน5อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเศษส่วนนะครับ6ส่วน3อย่างเงี้ยเศษส่วนนะครับ7ส่วน10อย่างเงี้ยเศษส่วนก็คือมีตัวบนแล้วมีเครื่องหมายขีดและลบตัวนี้มีเครื่องหมายขีดแล้วก็มีตัวเลขข้างล่างนะครับทีนี้มาดูอันแรกนะครับเรามาดูการเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับอันแรกอย่างถ้าเราอยากเปรียบเทียบเศษส่วน2ตัวนี้ว่าตัวไหนมากน้อยกว่ากันนะครับวิธีการง่ายสุดคือการคูณไขว้นะครับไม่งั้นก็ทําให้เป็นตัวส่วนเท่าและเทียบตัวข้างบนก็ได้แต่จะขอเสนอวิธีการคูณไขว้มันจะง่ายนะครับอย่างตัวนี้นะครับเราก็คูณเข้าไปเลย56เป็น30อย่างตัวนี้34 12เพราะฉะนั้นตัวนี้น้อยกว่าเพราะฉะนั้น4ส่วน5ก็จะน้อยกว่า6ส่วน3นะครับวิธีการง่ายนะครับทีนี้มาดูอีกวิธีนึงถ้าเราเลือก4ส่วน5มาเทียบกับ7ส่วน10ว่าไหนมากน้อยกว่ากันวิธีแรกเราก็คูณไขว้ขึ้นไปตัวนี้กลายเป็น40ตัวนี้กลายเป็น57 35เพราะฉะนั้นฝั่งนี้จะมากกว่าเพราะฉะนั้น4ส่วน5มากกว่า7ส่วน10นะครับหรือใช้วิธีการทำตัวส่วนให้เท่ากันก็ได้อย่างนี้ถ้าทำตัวส่วนให้เท่ากันก็2คูณทั้งเศษและส่วนนะครับก็จะกลายเป็น8ส่วน10ก็ต้องมากกว่า7ส่วน10เพราะฉะนั้นมีค่าเท่ากันนะครับแล้วแต่เราสะดวกวิธีการนะครับอันนี้คือวิธีการเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับทีนี้มาดูการบวกเศษส่วนบ้างนะครับการบวกลบเศษส่วนนะครับเดี๋ยวขอมาดูยกตัวอย่างที่กิจกรรมเลยนะครับเปรียบเทียบเราเปรียบเทียบไปแล้วนะครับทีนี้มาดูจงหาผลลัพธ์แต่ละข้อต่อไปนี้ในข้อที่2นะครับขอใช้ข้อ 2.1 แล้วกันนะครับในสไลด์จะไม่มีปัญหาข้อ 2.1 นะครับอย่างตัวนี้อย่าง1ส่วน5บวกด้วย4ส่วน3แล้วก็ทั้งหมดลบด้วย20ส่วน15นะครับเรามาดูนะครับอย่างตัวนี้วิธีการบวกลบเศษส่วนต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันนะครับอย่างจับคู่นี้ก่อนก็ต้องทำคู่นี้เท่ากันวิธีการก็คือหาเลขมาคูณอย่างตัวนี้1ส่วน5บวกด้วย4ส่วน3เราคิดไว้ทำยังไงหาตัวเลขอะไรมาคูณมันถึงจะเท่ากันนะครับวิธีการเขียนเครื่องหมายคูณสามารถเขียนได้หลายแบบนะครับเขียนจุดตรงกลางก็คือการคูณเขียนวงเล็บ2วงเล็บติดกันก็คือการคูณไม่งั้นเขียนเครื่องหมายคูณก็คือการคูณครับอันนี้ขอเขียนจุดนะครับมันจะได้ง่ายอย่างตัวนี้ดูข้างล่าง3กับ5คอลนอ3 5ก็คือ15 5คูณอะไรได้15ก็5คูณ3ได้15นะครับเพราะฉะนั้นก็เอา3คูณทั้งบนและล่างอย่างนี้3คูณอะไรได้15ก็5นะครับเพราะฉะนั้นข้างล่างเท่ากันแล้วนะครับอันนี้คือวงเล็บแรกนะครับวงเล็บนี้วงเล็บแรกนะครับเพราะฉะนั้นข้างล่างเป็น15เท่ากันแล้วนะครับ
ก็กลายเป็น3ส่วน15บวกด้วย5 4 20ส่วน15เท่ากันแล้วสามารถมาทำอะไรได้แล้วนะครับแล้วก็ลบด้วย20ส่วน15นะครับทีนี้มาดูต่อนะครับอย่างตัวนี้นะครับข้างล่างเท่ากันแล้วเราก็สามารถเอามาบวกกันได้นะครับก็กลายเป็น23ส่วน15ตัวนี้รวมกันได้เป็น23ส่วน15ลบตัวข้างหลังตัวข้างหลังเรายังไม่ได้ทำอะไรก็เป็น20ส่วน15เผอิญว่าข้างล่างมันเป็น15อยู่แล้วเราก็ทำต่อได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็กลายเป็น3ส่วน15นักศึกษาจะตอบแค่นี้ก็ได้แต่ว่าเราสามารถทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เพราะฉะนั้นกลายเป็น3 1 3 3 5มันคำตอบก็จะเป็น 1/5 ได้นะครับอันนี้คือการบวกลบเศษส่วนนะครับนะครับคำตอบก็จะกลายเป็น 1/5 ได้นะครับอันนี้คือตัวอย่างการบวกลบเศษส่วนนะครับทีนี้ต่อไปนะครับเรื่องทศนิยมนะครับเรื่องทศนิยมเราสามารถแปลงจากเศษส่วนเป็นทศนิยมได้นะครับอย่างตัวนี้นะครับอันนี้สไลด์มีปัญหานะครับทีนี้มาดูนะครับอย่างทศนิยมเนี่ยวิธีการบวกลบทศนิยมเนี่ยเราก็จะต้องตั้งจุดให้ตรงกันนะครับเอายกตัวอย่างการบวกลบทศนิยมนะครับการบวกลบทศนิยมเราก็จะตั้งจุดให้ตรงกันนะครับอย่างเช่น 2.7508 บวกกับ 1.001 อย่างเงี้ยนะครับเวลาบวกทศนิยมนะครับเราก็จะเอา 2.7508 นะครับตั้งแล้วบวกด้วย1เอาจุดให้ตรงกันนะครับ0 0แล้วก็เลข1นะครับตัวนี้ใส่0ลงไปก็ได้นะครับกลายเป็น8 1 5 7 3เพราะฉะนั้นคำตอบก็เป็น 3.1 3.7518 อันนี้คำตอบนะครับวิธีการลบก็เหมือนกันครับมีหลักการอยู่แค่ว่าตั้งจุดให้ตรงกันแล้วเราก็ลบตามปกตินะครับทีนี้นะครับการคูณก็จะเหมือนกันนะครับเอาจุดออกนะครับเอาจุดออกให้หมดนะครับแล้วนับจุดเอานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ 1.82 นะครับยกตัวอย่างเช่น 1.82 คูณกับ 3.05 วิธีการเอาทศนิยมบอกก็กลายเป็น 1.82คูณกับ305นะครับก็คูณตามปกติ5คูณข้างบนได้เป็น910 0000 32เป็น6 3 38 24ทด2 31เป็น3เป็น5นะครับก็จะได้เป็น015ทด155นะเพราะฉะนั้นเวลาตอบเรามานับจุดทศนิยมตรงนี้นะครับเวลานับก็นับจากข้างหลังไปหน้านะครับ1 2แล้วมารวมกันนี้3 4ตำแหน่งเพราะฉะนั้นทศนิยม4ตำแหน่งก็เราก็นับตรงนี้1 2 3 4ก็จุดข้างหน้าเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ 5.5510 นะครับนี่คือคำตอบนะครับทีนี้วิธีการหารนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างการหารทศนิยมบ้างนะครับอย่างเช่น36นะครับ 36.84 หารด้วย3อย่างทศนิยมตัวนี้นะครับมันมีวิธีการหลายแบบนะครับแต่อันนี้ขอยกตัวอย่างแบบไม่ตัดจุดออกนะครับเราก็ตั้งปกติเป็น 36.84 3ตั้งตัวนี้นะครับ3หารนะครับ3ดึงเป็น3นะครับเพราะนั้นเหลือ6นะครับ3 2เป็น6เพราะนั้นตัวต่อไปเป็นจุดเพราะนั้นเราก็จะใส่จุดตรงนี้นะครับเป็น8ลงมานะครับ3 2เป็น6เพราะนั้นได้เป็นเหลือ2นะครับลบกันเหลือ2แล้วเราก็ชักเลข4ลงมา38 38 24นะครับเพราะนั้นก็ลงตัวเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ 12.28 นะครับนี่คือวิธีการหารทศนิยมนะครับทีนี้ต่อไปนะครับคือเรื่องพีชคณิตนะครับเ
หัวข้อต่อไปเป็นตอนที่2เรื่องพีชคณิตนะครับพีชคณิตจะมีอะไรบ้างนะครับมีหัวข้อเรื่องตัวแปรและสัญลักษณ์การดำเนินการแล้วก็เป็นการดำเนินการบนตัวแปรและก็การแก้สมการนะครับเรามาดูอันแรกนะครับตัวแปรและสัญลักษณ์การดำเนินการนะครับตัวแปรเป็นยังไงนะครับตัวแปรและสัญลักษณ์การดำเนินการนะครับอย่างเช่นเรามาดูในตัวนี้เลยก็ได้กิจกรรม 1.2.1 นะครับไข่เป็ดราคาฟองละ2บาทนะครับถ้าต้องการซื้อไข่ตามจำนวนเงินที่มีอยู่อยากทราบว่าค่าคงที่และตัวแปรคืออะไรนะครับในที่นี้นะครับอย่างไข่เป็ดราคาฟองละ2บาทถ้าต้องการซื้อไข่ตามจำนวนเงินที่มีอยู่นะครับฟองละ2บาทตัวนี้นะครับอันนี้คือค่าคงที่นะครับเราหาค่าคงที่จะง่ายแล้วเรามาดูคำถามตัวนี้นะครับถ้าต้องการซื้อไข่ตามจำนวนเงินที่มีอยู่เพราะฉะนั้นอาจจะสังเกตง่ายๆอย่างตัวนี้นะครับถ้าต้องการซื้อไข่เพราะฉะนั้นจำนวนไข่จะเป็นตัวแปรนะครับว่าซื้อไปเท่าไหร่นะครับอย่างตัวนี้จำนวนไข่จะเป็นตัวแปรนะครับราคาไข่เป็ดก็จะเป็นตัวค่าคงที่นะครับอันนี้คือวิธีการดูนะครับทีนี้ตัวนี้ข้อที่2ก็จะคล้ายกันนี่ครับส่วนข้อ3เนี่ยจะจงหาค่าของการดำเนินการตัวนี้เป็นวิธีการว่าเราไปเจอเครื่องหมายเราจะทำอะไรก่อนนะครับอย่างเช่นนี้นะครับถ้าไปเจอวงเล็บเราต้องทำตัวเลขที่อยู่ในวงเล็บก่อนนะครับแล้วก็ทำเครื่องหมายคูณตามด้วยเครื่องหมายหารแล้วก็เป็นบวกและลบนะครับทีนี้มาดูการดำเนินการบนตัวแปรมีอะไรบ้างก็มีการบวกบนตัวแปรการบวกลบบนตัวแปรนะครับอันนี้ก็จะเหมือนกันแล้วก็การคูณการหารบนตัวแปรนะครับเอามาดูอันแรกนะครับการบวกลบบนตัวแปรในตัวนี้นะครับกิจกรรม 1.2.2 นะครับอย่างเช่น 3x นะครับบวกด้วย 5x แล้วลบด้วย 2x ความหมายของตัวนี้ก็คือมี x อยู่3ตัวมี x อยู่5ตัวนะครับมันกลายเป็น 3x 5x เอามารวมกันก็กลายเป็น 8x 2ตัวนี้นะครับรวมกันแล้วก็ไปลบด้วย 2x เพราะฉะนั้นมี x อยู่8ตัวหาก x อยู่2ออก2ตัวเพราะฉะนั้นก็เหลือ x 6ตัวคำตอบก็มี 6x นะครับอันนี้คือการดำเนินการบวกลบบนตัวแปรนะครับก็ไม่ยากทีนี้มาดูการคูณและการหารนะครับอย่างข้อ2นะครับอันนี้คือข้อ1อย่างข้อ2เนี่ยมีตัวอย่างเช่น xy กำลัง10คูณด้วย x กำลัง3 y กำลัง2 z นะครับวิธีการคูณกับการหารก็ไม่ยากนะครับก็คือดูตัวแปรข้างล่างนะครับตัวนี้เรียกว่าตัวแปรเนี่ย xy เนี่ยอันนี้เลขชี้กำลังนะครับอันนี้ก็ตัวแปรตัว z นะครับเราก็รวมกลุ่มมันก่อนนะครับ x มี x 1ตัวนะครับคูณด้วย x 3ตัวอันนี้วิธีการถ้าเราทำใหม่ๆนี่ y 10ตัวไอ้10y กำลัง10ไม่ใช่ y 10ตัวนะครับแล้วคูณกับ y กำลัง2นะครับแล้วคูณด้วย z ไม่มีเพื่อนนะครับนี้ x 2ตัวนี้ถ้าฐานเหมือนกันก็กำลังมาบวกกันก็กลายเป็น x กำลัง4คูณด้วย y กำลัง12แล้ว z นะครับนี่คือคำตอบนะครับ x กำลัง4 y กำลัง12 z นะครับนี่คือคำตอบนะครับสมการทีนี้มาดูการแก้สมการนะครับทีนี้มาดูการแก้สมการนะครับ อย่างในนี้นะครับในกิจกรรมก็จะมีจงหาคำตอบของสมการต่อไปนี้นะครับก็จะมี 5x ลบ 2 เท่ากับ 28 นะครับขอยกตัวอย่างข้อ1ก่อนนะครับง่ายๆก็จะเป็น 5x ลบ 2 เท่ากับ 28 วิธีการโดยพื้นฐานนะครับเราก็จะใช้สมบัติการบวกลบการคูณการหารตามปกตินะครับแต่ว่าอย่างตัวนี้นะครับ 5x ลบ 2 วิธีการทำยังไงทำให้ตัวเลขที่อยู่ฝั่งตัวแปรหายไปอย่างตัวนี้ลบ 2ก็เอาตัวตรงข้ามมันจะกลายเป็น0ก็บวก 2เวลาบวกก็บวกทั้ง2ข้างบวก 2ค่าจะเหมือนเดิมใช่ไหมครับเพราะเราจะเหมือนกับเอาไปใส่เป็นตาชั่งนะครับเอาไปใส่เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็กลายเป็น 5x ตัวนี้หักล้างกันกลายเป็น0ตัวนี้กลายเป็น30นะครับทีนี้ปัญหาต่อไปทำยังไงเลข5จะหาย
ก็คือเลข5ข้างหน้า x จะหาย

เอามาลบก็ไม่หายนะครับวิธีการง่ายสุดมันคูณอยู่ก็มาหาร5หารทั้ง2ฝั่งพันกลายเป็น5ตัดปานกลายเป็น x แล้วนะครับพันกลายเป็น5 6 30พันคำตอบคือ x เท่ากับ6มันถูกหรือผิดเราก็ลองไปใส่ดูนะครับ5คูณ6เป็น30 30ลบ2กลายเป็น28เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำมาถูกต้องนะครับอันนี้คือวิธีการคิดแบบตรงไปตรงมานะครับคือพื้นฐานทีนี้ถ้าคิดแบบรวบรัดตัดตอน

ราะนั้นกลายเป็น30 5x เท่ากับ30มันคูณอยู่ก็มาหาร30หาร5แล้วกลายเป็น6นะครับได้ค่าเท่ากันนะครับแต่ว่าพื้นฐานการคิดมาจากอันแรกแต่อันแรกจะยาวนะครับแต่นี้เป็นวิธีลัดนะครับตัวต่อไปเป็นเรื่องเมตริกนะครับความรู้พื้นฐานเมตริกและการดำเนินการบนเมตริกนะครับมีอะไรบ้างนะครับในที่นี้จะยกตัวอย่างจะมีการทรานสโพร์ตนะครับจะมีทรานสโพร์ตมีอะไรพวกนี้นะครับรายละเอียดจะมีอยู่ในหนังสือนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูแต่จะขอยกตัวอย่างนะครับอย่างตัวนี้นะครับในหนังสือเราก็จะมีเป็นในหนังสือเราก็จะมีการเขียนเมตริกนะครับจะมีเมตริกแถวเป็นยังไงเมตริกหลักเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับพวกนี้แล้วเขาจะพูดถึงเรื่องทรานสโพร์ตนะครับง่ายๆนะทีนี้ขอใช้ตัวกิจกรรมเลยนะครับอย่าง A เท่ากับ A เท่ากับ 5029เพราะฉะนั้น A ทรานสโพร์ตก็ง่ายๆนะครับก็สลับแถวสลับหลักนะครับกลายเป็น5 0 2 9นะครับอันนี้เป็นทรานสโพร์ตนะครับตัว B ก็เหมือนกันนะครับสลับแถวสลับหลักลงมานะครับนี่เป็นทรานสโพร์ตนะครับมันก็จะมีเท่านี้นะครับทีนี้เรามาดูการแก้สมการอย่างข้อที่2เนี่ยเวลาแก้ทำยังไงบ้างนะครับอย่างในกิจกรรม 1.3.2 ข้อที่2นะครับตัวนี้นะครับเราจะแก้สมการยังไงวิธีการก็คือว่าจับตำแหน่งที่1ไปเท่ากับตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2เท่ากับตำแหน่งที่2อันนี้จับไปเท่ากันเราก็จะได้สมการและแก้สมการออกมาได้เหมือนกันนะครับเหมือนกับที่ทำไปในตอนแรกนะครับอย่างตัวนี้ก็จะกลายเป็น2บวกด้วย xเท่ากับ y ลบ3เราก็จะได้เป็นสมการที่1นะครับอีกสมการหนึ่งก็5บวก x เท่ากับ1แล้วเราก็แก้สมการออกมาได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือถ้าเขียนในรูปสมการนะครับทีนี้ตัวต่อไปนะครับดูกิจกรรมที่ 1.3.2 นะครับเราจะมีเมตริกA กับเมตริก B ตามนี้นะครับถ้าหาผลลัพธ์การบวกการลบการคูณนะครับมาดูทำไปในตรงนี้เลยนะครับการดำเนินการแล้วนะครับอันนี้เป็นการดำเนินการอย่าง A เท่ากับ4258 B เท่ากับลบ1231นะครับถ้า A บวก Bก็จะเท่ากับเอาตัวเลขแต่ละตัวบวกกันเลยก็5บวก4บวกลบ1ก็กลายเป็น3นะครับ2บวก2กลายเป็น4 5บวก3กลายเป็น8 8บวก1กลายเป็น9ฉะนั้น A บวก B ได้ตามนี้ไม่ยากนะครับแต่ตัวที่ยากขึ้นมานิดนึงก็คือการคูณเมตริกอย่างถ้าเป็น A คูณ B เนี่ยมันจะไม่ได้คูณทีละตัวเหมือนเมื่อกี้นะครับมันจะกลายเป็นเอาแถวเนี่ยแถวนี้มาคูณกับหลักนี้แล้วเอามาบวกกันอย่างตัวนี้นะครับ4คูณลบ1ก็กลายเป็น4คูณลบ1บวกด้วย2คูณ3 2คูณ3นะครับอันนี้คือตำแหน่งแรกส่วนตำแหน่งที่2เหมือนกันเอาชุดนี้มาคูณกับ2กับ1ก็กลายเป็นนี่มาคูณกันได้อีกรอบหนึ่งกลายเป็น4 2เป็น8นะครับแล้วก็2คูณ1กลายเป็น2เอามาบวกกันส่วนตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับ5กับ8จับคู่นี้5คูณลบ1กลายเป็นลบ5 8 3 24บวก24อันนี้ตำแหน่งที่1อีกตำแหน่งหนึ่งก็คือ5คูณ2เป็น10แล้วก็8คูณ1กลายเป็น8นะครับทีนี้มารวมกัน4คูณลบ1กลายลบ4ลบ4บวก6กลายเป็น2นะครับ2 3เป็น6ลบ4บวกกลายเป็น2ตัวนี้กลายเป็น10นะครับเป็น10ส่วนตัวนี้ตัวหลังกลายเป็น18ตัวนี้กลายเป็น19นะครับอันนี้คือคำตอบวิธีการคูณจะยากนิดนึงนะครับส่วน A inverse เราก็ต้องใช้สูตรของมันมันจะมีสูตรของมันเดี๋ยวนักศึกษาลองไปดูนะครับ A inverse ก็ไม่ยากนะครับแต่มันจะมีสูตรอยู่ในนี้เราก็แทนค่า

ลงไปในสูตรได้นะครับทีนี้เรามาดูเรื่องสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องตรรกศาสตร์และการให้เหตุผลนะครับเป็นเรื่องตรรกศาสตร์และการให้เหตุผลนะครับมีเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกก็คือตรรกศาสตร์นะครับส่วนเรื่องที่2เป็นเรื่องการให้เหตุผลนะครับตรรกศาสตร์นะครับเป็นวิชาที่ได้มีการศึกษาและพัฒนามาโดยมนุษย์สมัยโบราณนะครับว่าเราพูดแบบนี้จะมีเหตุผลแบบนี้แบบนี้นะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์พวก PQ ตั้งแต่สมัยเราเรียนชั้นมัธยมศึกษาได้นะครับอันนี้นะครับตรรกศาสตร์ในตรรกศาสตร์ก็จะมีประพจน์นะครับมีคำเชื่อมมีอะไรเนี้ยนะครับมีตัวบ่งปริมาณประโยคเปิดเป็นยังไงทีนี้นะครับประพจน์ความหมายของประพจน์ก็คือประพจน์คือประโยคปฏิเสธหรือบอกเล่าที่สามารถบอกค่าความจริงได้อันนั้นเรียกว่าประพจน์หมดเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับแดงเป็นตำรวจอย่างเงี้ยถ้าเรารู้จักแดงนะครับแดงเป็นใครเขาเป็นตำรวจจริงไหมอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นประพจน์นะครับบอกได้ว่าจริงไม่จริงอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับมาดูตัวอย่างจากกิจกรรมนะครับจงพิจารณาตรงนี้นะครับเขาเป็นนักกีฬาสมัครเล่นเขาเป็นนักกีฬาสมัครเล่นเขานี่คือใครอันนี้เราไม่สามารถบอกได้นะครับอย่างตัวอย่างที่หนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าประโยคเปิดเพราะว่าคำว่าเขาเนี่ยสามารถแทนชื่อคนลงไปได้นะครับถ้าแทนชื่อคนลงไปได้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าประโยคเปิดนะครับถ้าแทนชื่อคนลงไปได้แล้วบอกว่าจริงหรือเท็จเนี่ยเป็นประโยคเปิดนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นประโยคเปิดนะครับดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกอ๋ออันนี้บอกได้เลยนะครับว่าจริงนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นประพจน์นะครับอย่าเดินลัดสนามเราก็คิดว่าเอ๊ะมันบอกได้มันจริงไม่จริงอันนี้ไม่ใช่เป็นเหมือนกับคำสั่งอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะไม่ใช่ประพจน์และประโยคเปิดเพราะว่าแทนค่าอะไรลงไปก็ไม่ได้นะครับข้อ4นะครับให้ทุกคนทำการบ้านคณิตศาสตร์อันนี้เป็นคำสั่งเพราะฉะนั้นนี้ก็ไม่ใช่ประโยคเปิดและประพจน์ดาวอังคารเป็นดาวฤกษ์นี้บอกค่าความจริงได้เพราะฉะนั้นเป็นประพจน์นะครับ x+3 เท่ากับ21ตัวนี้ปัญหาคือว่ามันจะเป็นประพจน์มันจริงไม่จริงก็ไม่รู้นะครับเพราะว่า x เราไม่รู้ว่าค่าเป็นอะไรแต่เมื่อรู้ค่า x เราก็จะรู้ว่ามันเป็นจริงหรือเท็จได้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นประโยคเปิดนะครับทีนี้มาดูอีกอันนึงนะครับเรื่องการให้เหตุผลนะครับในการให้เหตุผลหลักๆเนี่ยจะมีการให้เหตุผลเชิงนิรนัยกับอุปนัยนะครับการให้เหตุผลเชิงนิรนัยก็เช่นการกำหนดสิ่งเหตุที่ขึ้นมาให้เป็นจริงก่อนนะครับแล้วเราก็จะอ้างตามเหตุที่กำหนดขึ้นมาส่วนการกำหนดแบบอุปนัยนะครับก็คือว่ายกตัวอย่างเยอะๆนะครับแล้วให้สรุปว่าตัวอย่างที่ได้มาเป็นจริงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าการให้เหตุผลเชิงอุปนัยนะครับทีนี้นะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับจากกิจกรรม 1.4.2 นะครับจงตรวจสอบความสมเหตุสมผลโดยใช้แผนภาพนะครับในการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเนี่ยสามารถใช้แผนภาพช่วยหรือว่าใช้ตีตารางช่วยนะครับแล้วแต่โจทย์ที่ให้มานะครับอย่างตัวนี้นะครับเหตุเขากำหนดให้มาเป็นปลาทุกตัวเป็นสัตว์ว่ายน้ำได้นะครับเราก็สามารถเขียนถ้าให้วงนี้นะครับเป็นสัตว์ที่ว่ายน้ำได้สัตว์ว่ายน้ำได้ได้นะครับแล้วสิ่งนี้เป็นปลาเขาบอกว่าปลาทุกตัวเป็นสัตว์ที่ว่ายน้ำได้เพราะนี้เป็นปลานะครับปลาเป็นปลาที่ว่ายน้ำได้ตัวนี้นะครับทีนี้เหตุที่2สิ่งนี้เป็นปลาเพราะนั้นมันก็ต้องอยู่ในวงนี้นะครับอันนี้เป็นปลานะครับเพราะนั้นเขาสามารถสรุปได้ไหมว่าสิ่งนี้เป็นสัตว์ว่ายน้ำได้สรุปได้ไหมครับเราก็ดูว่าปลาทุกตัวนี้มันว่ายน้ำได้แล้วมันก็อยู่ในวงที่ว่ายน้ำได้เพราะฉะนั้นปลาตัวนี้ว่ายน้ำได้เพราะฉะนั้นอันนี้สมเหตุสมผลอันนี้ข้อที่1สมเหตุสมผลนะครับทีนี้มาดูข้อที่2นะครับข้อที่2ก็บอกว่าบางคนเป็นคนฉลาดอันนี้นะครับบางคนเป็นคนฉลาดเพราะฉะนั้นมันจะมีวงคนฉลาดแล้วก็จะมีบางคนอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้นี้คำว่าบางคนเป็นคนฉลาดคืออย่างเงี้ยก็จะซ้อนทับกันอยู่บางคนไอ้โทษนะครับข้อเหตุที่2คนฉลาดทุกคนไม่เป็นคนหยิ่งยโสอย่างเงี้ยนะครับ

0: ฉลาดทุกคนไม่เป็นคนหยิ่งยโสเพราะฉะนั้นมันจะมีวงคนฉลาดแล้วก็คนวงคนหยิ่งยโสอยู่ด้วยนะครับเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้จะดูยากนิดหนึ่งนะครับบางคนเป็นคนฉลาดสมมุติให้ตัวนี้เป็นคนฉลาดอันนี้เป็นคนนะครับเป็นคนแล้วกันนะครับบางคนเป็นคนฉลาดเพราะว่าตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้แสดงว่าคนบางคนเป็นคนฉลาดแล้วนะครับคนฉลาดทุกคนไม่เป็นคนหยิ่งยโสเพราะฉะนั้นคนฉลาดทุกคนตัวนี้จะไม่หยิ่งยโสเพราะฉะนั้นก็จะมีวงคนหยิ่งยโสอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้วงหยิ่งยโสแต่ว่าตัวนี้คนฉลาดที่ไม่หยิ่งยโสนะครับเพราะว่าอยู่นอกวงคนหยิ่งยโสได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาสามารถสรุปได้ว่าคนบางคนไม่เป็นคนหยิ่งยโสได้ไหมนะครับอันนี้ก็สามารถสรุปได้นะครับแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขที่มันวาดรูปไม่ได้ขึ้นมาอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นการสรุปที่ไม่สมเหตุสมผลนะครับอย่างตัวเนี้ยนะครับวาดรูปได้นะครับข้อ2เนี่ยจะพิจารณายากนิดนึงต้องใช้เวลานะครับเดี๋ยวให้นักศึกษาลองไปดูในตัวอย่างจะมีนะครับตัวอย่างที่อธิบายละเอียดกว่านี้นะครับมันจะมีเขาจะเขียนตัวภาพ 3-4 ภาพให้ดูนะครับมาดูข้อที่3นะครับด้วยเวลาของเรามาดูข้ามมาดูข้อที่3เลยนะครับอย่างข้อที่3เนี่ยถ้าสันติวิรัตและวิไลนะครับกำหนดตามนี้นะครับกำหนดให้มาตามนี้แล้วเราสามารถทำเป็นวงกลมได้ไหมตัวนี้นะครับถ้าทำเป็นวงกลมจะลำบากนะครับเพราะฉะนั้นอีกวิธีการหนึ่งสามารถทำเป็นสี่เหลี่ยมได้นะครับเราก็ตีสี่เหลี่ยมมีคนอยู่3คนนะครับมีคนอยู่3คนก็จะมีใครบ้างนะครับขอตีเป็นสี่เหลี่ยมนะครับวิธีการตัวนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับประวัติศาสตร์คณิตนะครับเพราะฉะนั้นคน4คนคน3คนเนี่ยกำลังลงทะเบียนเรียนวิชาตามเนี้ยนะครับกำลังเรียนวิชาตามนี้ปุ๊บๆเนี่ยก็จะมีใครบ้างมีสันติมีวิรัตมีวิไลนะครับวิไลวิรัตนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูนะครับอันแรกเขาบอกว่า3คนเนี่ยกำลังลงทะเบียนวิชาหนึ่งนะครับกำลังจะลงทะเบียนในภาคเรียนหนึ่งที่มีวิชาภาษาต่างประเทศขอโทษนะครับขอใช้ตัว e เนี่ยแทนภาษาต่างประเทศนะครับประวัติศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยจะลงทะเบียนไม่ซ้ำกันนะครับซึ่งมีข้อมูลคือสันติไม่ได้เรียนภาษาต่างประเทศเพราะฉะนั้นสันติเขาไม่ได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษนะครับเพราะเราได้อันหนึ่งแล้วนะครับเอาอ่านต่ออีกนะครับวิรัตต้องลงทะเบียนเรียนวิชาประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นวิรัตเขาจะเรียนวิชานี้เพราะฉะนั้นอีก2วิชาเขาก็จะไม่เรียนเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แล้วนะครับเราก็จะได้แบบนี้ขึ้นมาขีดตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถสรุปได้นะครับว่าวิไลเขาเรียนนี้นะครับที่เหลือวิไลก็ไม่เรียนนี้ตรงนี้ก็จะนี้เพราะฉะนั้นสรุปได้นะครับสรุปได้ว่านะครับสันติเรียนวิชาคณิตศาสตร์วิรัตเรียนวิชาประวัติศาสตร์วิไลเรียนวิชาภาษาต่างประเทศนะครับอันนี้คือวิธีการตีตารางนะครับมันก็จะมีหลายๆอย่างนะครับแต่นี้ขอนำเสนอแค่2วิธีนะครับ2ทางเลือกที่เราใช้ได้นะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับนักศึกษานะครับว่าโจทย์ที่เขาให้มาเนี่ยเราจะต้องพิจารณาแบบไหนนะครับวิธีหลักการง่ายๆนะครับว่าจะใช้แบบไหนก็คือว่าถ้ามันทำแล้วมันทำต่อลำบากเราก็ต้องใช้อีกวิธีการหนึ่งอันนี้คือวิธีการพื้นฐานของเราที่ง่ายที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับในบทนี้นะครับในบทแรกหรือในหน่วยแรกเนี่ยมันจะมีหัวข้อหลักๆอยู่4หัวข้อนะครับเดี๋ยวจะขอให้นักศึกษากลับลองไปทบทวนดูนะครับในหลายวิชานะครับวิธีการก็คือเราต้องอ่านเนื้อหาให้เข้าใจก่อนนะครับแล้วเราสามารถไปหาหนังสือคณิตศาสตร์ทั่วๆไปสามารถหาอ่านได้นะครับเพราะว่าเป็นเนื้อหาคณิตศาสตร์ง่ายๆนะครับอาจจะเป็นมัธยมศึกษาตอนปลายก็ได้นะครับพวกนี้จะมีหมดนะครับ
1: นั่นก็เป็นสาระสำคัญของหน่วยที่1ท่านผู้ชมและนักศึกษาครับช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
4: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทบุตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
5: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
6: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
7: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ต่อไปขอท่านผู้ชมและนักศึกษาฟังสาระสำคัญของหน่วยที่2เรื่องความน่าจะเป็นโดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.องอาจซึมรำติดชมได้เลยครับ
2: สวัสดีครับเรามาต่อกันในหน่วยที่2นะครับความน่าจะเป็นและตัวแปรสุ่มนะครับอันนี้คือหน่วยที่2ที่เราจะเรียนกันนะครับทีนี้มาดูอันแรกนะครับอันแรกเป็นเรื่องการนับนะครับเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับหลักการนับการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่นะครับทีนี้มาดูหลักการนับนะครับหลักการนับอันแรกนะครับก็จะเป็นการบวกนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นหลักการคูณนะครับทีนี้หลักการบวกมีวิธีการยังไงนะครับวิธีการบวกก็คือว่าถ้าเหตุการณ์นั้นสิ้นสุดลงนะครับเราก็จะเอามาบวกกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหลักการคูณก็คือถ้าเหตุการณ์นั้นดำเนินการต่อเราก็จะมาคูณกันนะครับเหตุการณ์หนึ่งหนึ่งนะครับทีนี้มาดูนะครับอันแรกนะครับตัวอย่างนะครับเจ้าของร้านนะครับขายกระเป๋าตัดสินใจที่จะตั้งราคากระเป๋านะครับอย่างเช่นว่าถามลูกค้าคนที่หนึ่งให้ราคากระเป๋าน่าจะราคาเท่านี้คนที่สองราคาประมาณนี้คนที่3ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นจำนวนวิธีที่จะตั้งราคาก็จะมี3วิธีที่เราถามลูกค้าไปเมื่อกี้นะครับอันนี้คือหลักการนับโดยใช้วิธีการบวกนะครับทีนี้ถ้าเป็นวิธีการคูณล่ะนะครับอันนี้วิธีการคูณก็คือเหตุการณ์นั้นจะต้องดำเนินการต่อไปนะครับแต่ยังไม่มีที่สิ้นสุดของเหตุการณ์นะครับอย่างยกตัวอย่างนี้นะครับยกตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างที่2.1.3 เนี่ยนะครับก็คือว่าถ้าเราจะเดินทางจากกรุงเทพนะครับไปจังหวัดตราดนะครับอันนี้คือขอยกตัวอย่างตัวนี้นะครับถ้าเดินทางไปจากกรุงเทพไปจังหวัดตราดเนี่ยมีหลายวิธีนะครับโดยให้ผ่านจังหวัดชลบุรีนะครับอันนี้นะครับอย่างตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเขียนแผนภูมิกิ่งไม้นะครับอย่างตัวนี้กรุงเทพเริ่มที่กรุงเทพไปชลบุรีถ้าเขาเคยไป2ทางนะครับอาจจะไปบูรพาวิถีหรือไปมอเตอร์เวย์อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่จากชลบุรีไปตราดเนี่ยก็จะมีอีก3ทางที่เขาเคยใช้นะครับเพราะฉะนั้นจำนวนวิธีก็จะเป็น3ก็คือตรงนี้นะครับ3เส้นทางที่ไปจังหวัดตราดและจังหวัดชลบุรี2เส้นทางคือตรงนี้นะครับที่เขาต้องผ่านเพราะฉะนั้นก็กลายเป็น3คูณ2เพราะฉะนั้นจำนวนวิธีก็จะกลายเป็น6วิธีนะครับหรือเราใช้แผนภูมิกิ่งไม้ตัวนี้แทนได้นะครับเราก็นับเลยนะครับ1 2 3 4 5 6เพราะฉะนั้นใช้ได้6เส้นทางนะครับเพราะฉะนั้นวิธีคิดอาจจะใช้ตัวนี้ช่วยก็ได้เขียนแผนภูมิกิ่งไม้นะครับไม่งั้นก็เอาจำนวนวิธีคูณกันนะครับก็เป็น3คูณ2นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับที่เป็นแบบคูณนะครับก็คือเหตุการณ์ไม่สิ้นสุดเพราะว่าเขาต้องผ่านจากชลบุรีไปนะครับชลบุรีแล้วก็ไปที่ตราดเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าไม่สิ้นสุดก็เลยเอาจับมาคูณกันก็คือ3คูณ2หรือ2คูณ3เนี่ยนะครับอันนี้คือวิธีการนะครับทีนี้มาดูกิจกรรมบ้างนะครับอย่างตัวนี้ก็ง่ายๆคล้ายๆกันนะครับพนักงานนะครับอันนี้เป็นพนักงานขับรถสินค้าบริษัทหนึ่งนะครับเคยขับรถเพื่อส่งสินค้าไปจังหวัดต่างๆที่ต้องเริ่มจากกรุงเทพมหานครนะครับและส่งสินค้าที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับแล้วต่อด้วยจังหวัดจันทบุรีนะครับถ้าเขาช้าเคยใช้เส้นทางจากกรุงเทพไปฉะเชิงเทราเนี่ยเขาเคยใช้3เส้นทางนะครับจากฉะเชิงเทราไปจันทบุรีเคยใช้3เส้นทางเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาถามว่าจงหาจำนวนเส้นทางที่เขาเดินทางจากกรุงเทพไปจังหวัดจันทบุรีนะครับที่เขาเคยใช้เนี่ยนะครับเขาสามารถใช้ได้กี่เส้นทางวิธีการอย่างตัวนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเขาต้องเดินทางจากกรุงเทพไปผ่านฉะเชิงเทราก่อนแล้วถึงไปต่อที่จันทบุรีนะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้ยังไม่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคูณง่ายๆก็คือเอา3คูณกับ3กลายเป็น9นะครับเพราะฉะนั้นจำนวนวิธีก็กลายเป็น9วิธีนะครับก็จะง่ายๆหรือว่าเราสามารถเขียนแผนภูมิ กิ่งไม้ก็ได้นะครับก็จะได้9วิธีเมื่อสิ้นสุดก็นับปลายกิ่งไม้ก็จะได้9วิธีเหมือนกันนะครับอันนี้คือการนับเบื้องต้นนะครับก็จะมีหลักการบวกกับหลักการคูณนะครับทีนี้เรามาดูอันที่2นะครับเรื่องการเรียงสับเปลี่ยนนะครับการเรียงสับเปลี่ยนนะครับอันแรกที่เราจะมาเรียนรู้กันก็คือตัวนี้นะครับอย่าง n fact ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่า n fact นะครับอ่านว่า n fact สัญลักษณ์ factorial นะครับตัวอย่างถ้าเราเขียน6 fact อย่างเงี้ยนะครับ6 fact n fact ถ้าเขียน6 fact ความหมายของมันก็คือ6คูณด้วย5คูณด้วย4คูณด้วย3คูณด้วย2คูณด้วย1อันนี้คือสัญลักษณ์แทนคำว่า6 fact นะครับ6เครื่องหมายตกใจนะครับแต่ละเราอ่านว่า6 fact นะครับ6 factorial ถ้าเป็น5 fact 4 fact เรา4 fact ก็ได้4 fact ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับก็คือ4ไล่ลงไป3 2 1หรือว่า3 fact ก็เหมือนกันก็3 2 1นะครับอันนี้คือเครื่องหมาย factorial เพราะฉะนั้น6 fact มีค่าเท่าไหร่วิธีการเราก็คือคูณกันหมดเลยนะครับอย่างตัวนี้3 fact 3 fact ตัวนี้ก็มีค่าเป็น6ตัวนี้4 fact ก็นี่คูณนี่เป็น1 3 2เป็น6 6 4 24นะครับได้24 6 fact เราก็ลองไปคูณดูนะครับอันนี้คือ factorial ความหมายของ factorial นะครับทีนี้มาดูนะครับตัวอย่างเรามาดูตัวอย่างนะครับถ้าเป็นอย่างตัวนี้10 fact ตัวอย่างที่1ถ้าเขาให้มา10 fact หารด้วย7 fact นะครับแล้วก็หารด้วย3 fact ทำยังไงนะครับวิธีการของเรานะครับเราก็จะทำเป็น10คูณด้วย9คูณด้วย8คูณด้วย7หน้าเนี่ยไล่ลงไปแต่ขอเขียนแค่7นะครับ7ต่อไปก็6 5 ที่3ใช่ไหมครับขอเขียนเป็น7 fact อย่างนี้ได้ใช่ไหมครับทำไมถึงเขียน7 fact เพราะผมมองเห็น7 fact อยู่ข้างล่างมันสามารถตัดทอนกันได้มัน3 fact ตัวนี้นี่ตัดทอนกันไปเราไม่ต้องคูณง่ายดีนะครับต่อไปนะครับอย่างตัวนี้ตัวนี้3 fact มีปัญหาเพราะฉะนั้นเหลือ10คูณด้วย9คูณด้วย8 3ก็คือ3คูณ2คูณ1ไม่ต้องเขียนก็ได้1ก็คูณได้ตัวเดิมอย่างตัวนี้ตัดทอนกันได้นะครับ2 1 2 2 4 83 1 3 3 3 9เพราะฉะนั้นก็เอาเป็น3คูณ4เป็น12 12คูณ10เป็น120นะครับเพราะฉะนั้น10แฟกหารด้วย7แฟกหารด้วย3แฟกจะมีค่าเท่ากับ120นะครับอันนี้คือสัญลักษณ์ที่เราจะเจอนะครับต่อไปนะครับทีนี้มาดูความหมายของการความหมายของวิธีเรียงสับเปลี่ยนนะครับวิธีเรียงสับเปลี่ยนก็จะมีวิธีเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นนะครับความหมายของการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นนะครับดูตัวอย่างนะครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นสัญลักษณ์ที่เราจะไปเจออีกในการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นเราก็จะเจอตัว p แล้วก็ห้อย n อย่างนี้ก็ได้นะครับจะมีค่าอันนี้คือตัวเดียวกันใช้แทนกันได้p บางหนังสือเขียน n ในวงเล็บอย่างนี้สัญลักษณ์เหมือนกันนะครับสัญลักษณ์เดียวกันมีค่าเท่ากับ n fact หารด้วย n ลบ r fact นี่คือค่าที่เราจะหานะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวอย่างเช่น p 7 3นะครับความหมายของมันก็คือเลข7เลขหน้าก็7 factหารด้วย n คือ7ลบ3เพราะฉะนั้นก็จะมีค่า7 fact ส่วน7ลบ3ก็กลายเป็น4นะครับ4 fact เพราะฉะนั้นก็กลายเป็น7คูณ6คูณ5คูณ4 fact หารด้วย4 fact ตัดกันได้เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ5 6 30 3 7 21 210เพราะฉะนั้นได้คำตอบเป็น210นะครับอันนี้คือ

คือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนนะครับทีนี้เราจะไม่ใช้แทนอะไรนะครับนี้มาดูตัวอย่างนะครับนี้มาดูตัวอย่างอย่างตัวอย่างเนี้ยนะครับการอบรมพนักงานนะครับของบริษัทแห่งหนึ่งนะครับได้จัดที่นั่งไว้สําหรับผู้เข้ารับการอบรมพอดีก็คือจัดที่นั่งไว้เรียงแถวเนี่ยหน้ากระดานนะครับแต่มีผู้ไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้นะครับทำให้มีที่ว่างนะครับและมีผู้ประสงค์จะเข้ารับการอบรมเพิ่มอีก4คนนะครับผู้เพิ่มชื่อในการอบรมสามารถเลือกที่นั่งได้กี่วิธีนะครับอย่างตัวนี้นะครับมีที่นั่ง4ที่นะครับถ้าสมมุติมีที่นั่ง4ที่แล้วคนต้องการอบรม4คนนะครับวิธีการทำยังไงได้บ้างมีที่นั่ง4ที่คนต้องการอบรม4คนนะครับเพราะนั้นก็จะกลายเป็น4แฟกส่วน4ลบ4แฟกเพราะนั้นกลายเป็น4แฟกส่วน4ลบ4 0แฟก0แฟกมีค่าเป็น1นะครับอันนี้เราต้องจำได้เราต้องจำไว้ด้วยนะครับ0แฟก1แฟกมีค่าเป็น1นั้นกลายเป็น4แฟก4แฟกตัวนี้ก็4คูณ3คูณ2ก็1ก็คือ24นะครับมีค่าเป็น24นะครับ64 24มันมี24วิธีนะครับสามารถจัดเรียงได้24วิธีนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับกรณีเป็นการที่นั่ง4ที่สำหรับคน4คนนะครับก็คือสลับคนได้นะครับถ้าเราคิดก็คือเนี่ยถ้าเป็นโต๊ะตัวที่1ถ้าเราคิดแบบปกตินะครับถ้าเราไม่ใช้สูตรที่2ตัวที่3เพราะฉะนั้นโต๊ะแรกเนี่ยคนสามารถเลือกได้4คนนะครับก็ได้เป็น4นะครับเมื่อคนที่1นั่งไปแล้วโต๊ะตัวที่2คนที่1ก็จะนั่งตัวที่2ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เหลือคน3คนจัดลงได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวที่3ก็จะเหลือคน2คนที่จัดลงได้ตัวสุดท้ายก็เหลือคนเดียวเลือกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยดำเนินการยังเป็นการดําเนินการอันเดียวกันนะครับดําเนินการต่อเพราะฉะนั้นก็ต้องเอามาคูณกันพูดง่ายๆมันก็คือ4แฟกนั่นเองนะครับเหมือนกับที่เราใช้สูตรตัวนี้เหมือนกันนะครับแล้วแต่สะดวกอันนี้นะครับว่าเราจะใช้วิธีการแบบไหนนะครับทีนี้ต่อไปนะครับการเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลมนะครับถ้ามันเป็นวงกลมบ้างนะครับอันนี้คือเรียงสับเปลี่ยนเส้นตรงนะครับแต่ถ้าเป็นวงกลมวิธีเรียงสับเปลี่ยนวงกลมก็เหมือนกันก็คือให้คน4คนเนี่ยมานั่งวงกลมกันนะก็จะกลายเป็นวงกลมใช่ไหมครับนั้นการหาค่าก็จะคล้ายๆกันแต่ว่ามันมีการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นตรงบางอันนะครับที่มันจะแตกต่างไปกับคนนั่งนะครับถ้านักศึกษาสังเกตเห็นถ้าคนนั่งเนี่ยมันไม่สามารถพลิกได้เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยการเรียงสับเปลี่ยนก็จะมองในรูปของเชิงเส้นตรงก็ได้นะครับเหมือนกับการเอามาตัดออกแล้วก็เรียงเป็นเส้นตรงได้แต่มันมีการเรียงสับเปลี่ยนบางอันที่มันทำแบบนั้นก็คือมันสามารถพลิกได้เขาเรียกว่าวงกลมพลิกได้นะครับยกตัวอย่างเช่นพวกการร้อยลูกปัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างตัวที่เป็นวงกลมพลิกได้นะครับเมื่อกี้นะครับพูดให้ดูว่าถ้าเป็นวงกลมแบบพลิกไม่ได้นะครับเราก็สามารถเอามาเป็นวงกลมได้อันนี้ขอใช้รูปตัวนี้นิดนึงนะครับอย่างตัวนี้นะครับก็คือมันก็เป็นการเรียงสับเปลี่ยนนั่นแหละแต่เป็นเอามาทําเป็นเส้นตรงได้คือคล้ายๆกับเอากรรไกรตัดเห็นไหมครับมันก็เอามาเรียงเป็นเส้นตรงได้เหมือนกันอันนี้ประเภทที่ว่าวงกลมพลิกไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวหนึ่งก็จะต้องโดนฟิกไว้ตัวนี้นะครับวิธีการก็อย่างเมื่อกี้4แฟกใช่ไหมครับถ้าเอามาเรียงเป็นวงกลมนั่งเป็นวงกลมมันก็จะเหลือแค่3แฟกทำไมต้องฟิกตัวแรกเพราะว่าตัวแรกนี่ต้องเป็นตัวยืดไว้เพราะว่าวงกลมเนี่ยมันเราไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนมาก่อนใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นเส้นตรงเนี่ยเรารู้ว่าไอ้คนนั่งข้างหน้านี่มันคนแรกเพราะฉะนั้นเราต้องได้4แฟกนะครับแต่วงกลมเนี่ยเราต้องฟิกคนแรกไว้ก่อนนะครับแล้วเอามาเรียงเป็นเส้นตรงเหมือนการตัดนะครับทีนี้มาดูประเภทที่มันพลิกได้นะครับเป็นวงกลมพลิกได้อย่างเช่นการร้อยลูกปัดนะครับตัวอย่างนะครับขอใช้ตัวอย่างนี้นะครับ

ตัวอย่างนี้นะครับอาจจะไม่ชัดนิดนึงแม่ค้านะครับแม่ค้ากำไรข้อมือนะครับมีลูกปัดแตกต่างกัน8ลูกนะครับในจำนวนนี้มีสีดำและสีขาวอยู่ด้วยรวมอยู่ด้วยนะครับมีสีดำสีขาวรวมอยู่ด้วยนะครับต้องการนำลูกปัดทั้งหมดมาร้อยกำไรข้อมือจะออกแบบกำไรข้อมือที่ขายแตกต่างกันทั้งหมดกี่วิธีถ้ามีเงื่อนไขดังนี้สีดำและสีขาวอยู่ติดกันนะอย่างตัวนี้นะครับวิธีการง่ายๆก็คือว่าเอาสีดำสีขาวผูกติดกันไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้น8ลูกมันก็จะเหลืออีกกี่ลูกก็เหลือเนื้อ8แล้วไอ้2เอาออกไป2เพราะฉะนั้นก็กลายเป็น2แล้ว3 4 5 6 7 8เพราะฉะนั้นตัวที่จะมาเรียงกันก็คือตัวที่เหลือ1 2 3 4 5 6นะครับก็คือตัวนี้นะครับวิธีการคิดดูวิธีการคิดอย่างตัวนี้นะครับก็จะกลายเป็น6แฟกก็คือ1 2 3 4 5 6นี่คือวิธีการคิดคิดแบบไม่ใช้สูตรเลยก็จะกลายเป็น6แฟกก็คือเอาตัวนี้ยึดตรึงไว้นะครับแล้วเอาตัวนี้ไปเรียงสับเปลี่ยนเลยได้นะครับ6แฟกแต่ว่าในตัวนี้นะครับถ้าเราทำเป็นสูตรหรือคิดแบบนี้นะครับก็จะเป็นการจัดลูกเต๋าวางพริกได้นะครับก็จะเอา2มาหารนะครับและมีลูกเต๋าตัวที่เหลือก็คือ6ลูกก็กลายเป็น6แฟกตัวนี้นะครับพลิกได้ตัวนี้นะครับแต่ว่าในนี้นะครับสีดำกับสีขาวเนี่ยมันสลับกันได้อีก2แฟกมันก็เลยกลายเป็น2ตัวนี้คูณขึ้นมานะครับเพราะตัวนี้ตัดกันก็มีค่าเป็น6แฟกเหมือนกันเท่ากันนะครับอันนี้คือวิธีการคิดมีหลายวิธีนะครับแต่วิธีง่ายสุดน่าจะเป็นวิธีเอาพวกนี้มาเรียงกันเลยนะครับอันนี้คือวิธีการเรียงสับเปลี่ยนนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือการเรียงสับเปลี่ยนก็คือเหมือนกับเอามองดูคนน่าจะง่ายกว่านะครับว่าคนมายืนว่าคน6คนเนี่ยสามารถเรียงกี่วิธีใครอยู่หน้าอยู่หลังได้กี่วิธีอันนี้คือวิธีการเรียงสับเปลี่ยนนะครับทีนี้มาดูวิธีต่อไปคือวิธีการจัดหมู่นะครับคอมบิเนชันการจัดหมู่นะครับก็จะคล้ายๆกันกับการเรียงสับเปลี่ยนเมื่อกี้นะครับแต่ว่าอันนี้ขอยกตัวอย่างอย่างตัวนี้นะครับวิธีการเรียงสับเปลี่ยนตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้เราดูตารางนี้นิดนึงข้อแตกต่างของมันนะครับอย่างตัวนี้ก็เรียกว่าวิธีการเรียงสับเปลี่ยนถ้ามีตัวอักษร3ตัวคือ A B C นะครับแล้วเอา2ตัวมาเรียงสับเปลี่ยนเราจะเรียงสับเปลี่ยนอะไรได้บ้างก็เอา A B ก็ได้ A C ก็ได้นะครับเรียงสับเปลี่ยนมี A B นะครับเรียงสับเปลี่ยนตัวนี้ A B ก็ได้ A C ก็ได้นะครับแล้วต่อไปไล่ตัว B B A ก็ได้BC ก็ได้นะครับหรือไล่ต่อไปตัว C CA ก็ได้ CB ก็ได้นะครับอันนี้คือวิธีการเรียงสับเปลี่ยนเอา3ตัวมาเรียง2นะครับเราสามารถเขียนได้เป็น3 2มันก็เป็น3แฟกส่วน1แฟกเพราะฉะนั้นมันก็จะได้6วิธีนะครับนั้นได้6อันนี้ก็คือ3ลบ2ได้1นะครับเพราะฉะนั้นได้6วิธี3 2เป็น6เพราะฉะนั้น6วิธีก็ได้1 2 3 4 5 6อันนี้คือเอามาเรียงสับเปลี่ยนแต่จากการสังเกตนะครับว่าถ้าเราไม่สนใจว่าใครอยู่หน้าอยู่หลังไม่สนใจลำดับเขาเรียกว่าลำดับนะครับไม่สนใจว่า A จะมาก่อนหรือ B จะมาก่อนอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันเดียวกันเหมือนกับเราเอาจับไปใส่ถุงนะครับเอาไปใส่ถุงไม่ว่ามันจะเป็นตัว A ก่อนหรือหลังมันก็อยู่ในถุงเดียวกันอันนั้นเรียกว่าวิธีจัดหมู่เพราะได้หมู่แรกคือ ABหมู่ที่2อันนี้ก็จะเหมือนกันก็คือ AC AC หรือ CA เดียวกันอันนี้ก็หมู่เดียวกันก็เอามาใส่ในถุงเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นวิธีจัดหมู่อันนี้คือข้อแตกต่างของมันนะครับทีนี้สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดหมู่นะครับเมื่อกี้ใช้ตัว P นะครับ P ย่อมาจาก permutation เขาก็เลยใช้ตัว P ส่วนตัวนี้ใช้ตัว C แทนนะครับ combination C N R สัญลักษณ์ใช้แทนเหมือนกันหรือแต่ตัวนี้จะไม่เป็น C ในวงเล็บนะครับเขาจะใช้สัญลักษณ์อีกอันหนึ่งใช้แทน N สัญลักษณ์ที่นิยมคือสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับคือสัญลักษณ์ตัวที่2 CNR จะมีค่าเท่าไหร่ N เลือก R เขาอ่านว่า N เลือก R ตัวนี้ก็จะเป็น N แฟกส่วน R แฟกคูณด้วย N ลบ R แฟกอันนี้คือสูตรของมันนะครับสมมุติยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นนะครับ C 6 2นะครับถ้าเขียนเป็น6เลือก2ก็จะกลายเป็น6แฟกส่วน2

แฟกคูณด้วย6ลบ2แฟกนะครับก็จะกลายเป็น6คูณ6แฟกก่อนดีกว่าง่ายดี2แฟก6ลบ2ก็กลายเป็น4แฟกนะครับหรือมีค่าเท่ากับ6แฟกคูณด้วย2แฟก4แฟกตัวนี้ขอไล่เป็น5คูณด้วย4แฟกเพราะนั้นตัดทอนกันได้นะครับเพราะนั้นกลายเป็น2แฟกก็คือ2คูณ1ก็คือ2นะครับกลายเป็น3ตัวนี้3 3คูณ5เพราะนั้นคำตอบก็คือ15เพราะนั้นจำนวนวิธีการเลือกนะครับ6เลือก2ก็จะมี15วิธีนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับทีนี้มาดูถ้าเป็นสัญลักษณ์บ้างนะครับในนี้มีการเรียงสับเปลี่ยนนะครับถ้าเป็นสัญลักษณ์นี้บ้าง cn 1หรือเขียนเป็น n เลือกความหมายของมันคืออะไรนะครับความหมายของมันก็คือ n แฟก1แฟกคูณด้วย n ลบ1แฟกนี้จัดให้มันดูง่ายๆ n คูณด้วย n ลบ1ได้ใช่ไหมครับก็คือลดไป1ตัวเขาเรียกว่า n ลบ1ส่วน1แฟกก็มีค่าเป็น1ก็ไม่ต้องเขียนอันนี้คือ n ลบ1อันนี้อันเดียวกันตัดทอนกันได้เพราะฉะนั้นมีค่าเป็น n มีค่าเท่ากับ n เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเรามีของอยู่10สิ่งนะครับมีของอยู่10สิ่งเอามาเลือกมา10เลือก1เอามา1สิ่งเพราะฉะนั้นก็มีอยู่1วิธีนะครับโทษมีอยู่10วิธีนะครับอันนี้คือวิธีเลือกของนะครับถ้าเรามีของ3สิ่งเลือกมาทีละ1มันจะมี3วิธีเหมือนกันนะครับอันนี้คือวิธีการคิดนะครับอันนี้ทีนี้มาดูนะครับวิธีการจัดหมู่นะครับการจัดหมู่หมู่เดียวก็จะมีอยู่2วิธีการหลักๆนะครับอันแรกการจัดหมู่สิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดนะครับก็จะได้สูตรเป็นสูตรที่เราพูดไปเมื่อกี้นั่นคือการจัดหมู่ที่แตกต่างกันทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงคือการจัดหมู่สิ่งของที่มีบางสิ่งเหมือนกันนะครับเป็นกรณีการนำสิ่งของบางสิ่งที่เหมือนกันนะครับอาจจะเหมือนกัน2อัน3อันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เหมือนกันมันก็จะคล้ายๆเอามามัดรวมกันอันนั้นจะต้องเอามาหารด้วยนะครับทีนี้เรามาดูนะครับตัวอย่างบริษัทแห่งหนึ่งนะครับต้องการคัดเลือกบุคคลนะครับเพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการวิชาการนะครับบริหารจำนวน3คนนะครับโดยมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก8คนนะครับนะเพราะฉะนั้นมีผู้สมัครคัดเลือก8คนนะครับมีผู้สมัคร8คนนะครับแต่ว่าเขาต้องการเลือกแค่3ตำแหน่งเพราะนั้นก็คือจาก8คนเลือกมา3เนี่ยจะมีวิธีการเลือกกี่คนกี่วิธีถ้าคนที่เลือกมาทั้ง8คนที่สมัครมาเนี่ยมีคุณสมบัติเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกเป็น8เลือก3เพราะนั้นก็จะได้เป็น8แฟกส่วน3แฟกแล้วก็คูณด้วย8ลบ3แฟกผลกลายเป็น8แฟกส่วน3แฟกคูณด้วย5แฟกเพราะฉะนั้นก็กลายเป็น8คูณ7คูณ6คูณ5แฟกส่วน3แฟกคูณ5แฟกก็ตัดทอนกันไปได้นะครับเพราะฉะนั้นนี้เดี๋ยว3แฟกก็คือ3คูณ2 3คูณ2 3 2เป็น6เพราะฉะนั้นตัดทอนนี้ได้8 7 7 8 56เพราะฉะนั้นได้เป็น56วิธีนี่คือวิธีที่เขาจะเลือกคน3คนนะครับจากคนทั้ง8คนนะครับอันนี้คือตัวอย่างการเลือกนะครับทีนี้เรามาดูนะครับเรื่องต่อไปนะครับเมื่อเรารู้วิธีการpermutation กับ combination การเรียงสับเปลี่ยนการจัดหมู่แล้วทีนี้นะครับเรามาดูเป็นต่อไปเป็นเรื่องความน่าจะเป็นนะครับก็คือเราจะใช้พวกการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่มาช่วยนะครับในการหาจำนวนวิธีนะครับว่าอันนี้ใช้กี่วิธี
จากวิธีทั้งหมดกี่วิธี

ดีนะครับเพราะฉะนั้นตัว permutation กับ combination จะเป็นตัวเข้ามาช่วยเรื่องความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นะครับมาดูนะครับคำต่างๆที่ใช้ในเรื่องความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นะครับคำต่างๆที่ใช้นะครับอันแรกนะครับอันแรกการทดลองสุ่มนะครับการทดลองสุ่มของเหตุการณ์นะครับเป็นการทดลองที่ไม่ทราบผลลัพธ์ที่นี่แน่นอนอันนี้เรียกว่าการทดลองสุ่มนะครับส่วน sample space นะครับเป็นผลลัพธ์ทั้งหมดที่เกิดจากการทดลองสุ่มที่เราพูดเมื่อกี้นะครับสัญลักษณ์ที่ใช้แทน sample space นะครับอย่างถ้าให้ s เป็นเซตของเหตุการณ์นะครับ s คือเซตเหตุการณ์เพราะฉะนั้นตัวนี้ S คือ sample space นะครับเป็นเซตของเหตุการณ์สัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่เขาใช้ก็ NS ตัวนี้คือจำนวนสมาชิกที่เกิดเหตุการณ์นะครับอันนี้ใช้สัญลักษณ์แทนเป็นจำนวนสมาชิกใน sample space ตัวนี้นะครับนะครับอันนี้สัญลักษณ์ที่ใช้แทนนะครับตัวต่อไปตัว e เขานิยมใช้แทนเหตุการณ์นะครับ e เหตุการณ์แทนเหตุการณ์ตัว e นะครับสัญลักษณ์ตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเหตุการณ์ตัว e ne ก็จะคล้ายๆกัน ne ก็แทนจำนวนนะครับแทนจำนวนของเหตุการณ์นะครับจำนวนเหตุการณ์นะครับอันนี้ใช้เป็นตัวนี้แทนนะครับทีนี้เรามาดูนะครับเราพิจารณาการทดลองสุ่ม sample space ต่อไปนี้นะครับข้อ1นะครับอันนี้การโยนเหรียญ1เหรียญ1ครั้งนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอะไรได้บ้างนะครับก็จะมีหัวก้อยใช่ไหมครับถ้าเป็น sample space เราก็จะเขียนเป็น s เท่ากับเซตของหัวกับก้อยนะครับหรือว่าการโยนเหรียญ3เหรียญ1ครั้งนะครับก็จะมีอะไรได้บ้างเหรียญที่1เกิดหัวเหรียญที่2เกิดหัวเหรียญที่3เกิดหัวนะครับหรือว่าเหรียญที่1เกิดหัวเหรียญที่2เกิดก้อยเหรียญที่3เกิดหัวอันนี้ก็เป็นไอเหตุการณ์ของ sample space ที่อยู่ข้างในนะครับสัญลักษณ์ที่เขานิยมใช้นะครับจะใช้นิยมใช้ตัว h แทนหัวนะครับถ้าไปเจอตัวนี้แทนหัวเหรียญที่เกิดหัวตัว t แทนสัญลักษณ์ที่เกิดก้อยนะครับตัวนี้สัญลักษณ์ที่เขาจะใช้เมื่อกี้ที่เราคุยกันก็คือว่าโยนเหรียญ3อัน1ครั้งนะครับก็จะเกิดอะไรได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้น sample space ก็จะเป็นเซตของ h ก็คือหัวทั้ง3นะครับเหรียญที่2หัวก้อยก็ได้นะครับเหรียญที่3กลายเป็นหัวก้อยหัวก็ได้เหรียญที่4กลายเป็นก้อยหัวก็ได้นะครับหรือเป็นหัวก้อยก็ได้นะครับก็จะไปอย่างเงี้ยนะครับสมาชิกทั้งหมดเนี่ยจะเป็น8นะครับทำไมถึงรู้ว่า8ก็คือว่าถ้าเราไปอาศัยการใช้วิธีการ permutation และเรียงสับเปลี่ยนเมื่อกี้แล้วก็คือเหตุการณ์พวกนี้ดำเนินการไป2กำลัง3ครั้งกลายเป็น8นะครับก็คือเขียนทั้งหมดได้อย่างเงี้ยนะครับเขียนทั้งหมดได้ตามนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปนั่งดูไม่งั้นเราก็นั่งคิดเอาก็ได้นี่ไม่ยากตัวเลขไม่เยอะนะครับขอโทษตัวสัญลักษณ์ไม่เยอะนั่งคิดได้ว่าโอ้มันเกิดอะไรได้บ้างนะครับอันทีนี้มาดูอันที่2ถ้าเป็นการโยนลูกเต๋า1ลูกก็จะมี1มี2มี3มี5มี6ใช่ไหมครับแต่ถ้าโยนลูกเต๋า2ลูก1ครั้งเกิดอะไรได้บ้าง2ลูก1ครั้งก็จะเกิดอาจจะเกิดอันแรกเกิด1อันที่2เกิด1อันแรกเกิด1อันที่2เกิด2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6ได้ใช่ไหมครับหรือถ้าไล่อันที่2ก็เป็น2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6ได้นะครับ3ก็เหมือนกันก็ไล่ไปนะครับเพราะฉะนั้นสมาชิกทั้งหมดตัวนี้ก็จะกลายเป็นอย่าง1ก็มี6ตัว2ก็มี6ตัวตัวแรก2ตัวแรก3ก็มี6ตัวตัวแรก4ก็มี6เพราะฉะนั้นก็กลายเป็น6คูณ6กลายเป็น36นะครับเพราะฉะนั้นจำนวนสมาชิกในเซตนี้ก็จะกลายเป็น36นะครับทีนี้มาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างในนี้ก่อนไปตัวอย่างมันมีสัญลักษณ์อันนึงนะครับที่เราจะต้องเจอก็คือตัว p
แล้วก็ตัว e นะครับตัว p ตัว e ตัวนี้คือเหตุการณ์ population นะครับก็คือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์เขาใช้ตัว p แทน p ของเหตุการณ์นี้ทำยังไงนะครับก็คือเอาจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์นี้แล้วก็หารด้วยจำนวนสมาชิกใน sample space ทั้งหมดนะครับอันนี้เราก็จะได้ความน่าจะเป็นนะครับถ้ามาดูอย่างตัวอย่างนี้นะครับถ้าทอดลูกเต๋านะครับทอดลูกเต๋า2ลูก1ครั้งนะครับลูกเต๋าขึ้นแต้มเหมือนกันมีอะไรได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นให้ e แทนเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าขึ้นแต้มเหมือนกันมีอะไรได้บ้างขึ้นแต้มอันหนึ่งก็ขึ้น1อันที่2ก็ขึ้น1นะครับอันแรกขึ้น2อันที่2ขึ้น2อันนี้คือเหมือนกัน2 2 3 3 4 4 5 5 6 6นะครับเพราะฉะนั้น NE มีค่าเท่าไหร่ก็นับ1 2 NE มี1 2 3 4 5 6เพราะฉะนั้นจำนวนสมาชิกก็จะมี6ตัวนะครับ6ตัวแล้ว NS ล่ะ NS มีค่าเท่าไหร่ NS ก็ไล่ไปเมื่อกี้นะครับก็จะเป็น36ตัว NS จะยาวนะครับให้ดูตัวนี้อย่าง NS ตัวนี้เห็นไหมครับเห็นตัวนี้ก็จะไล่ไป1ไล่ไปจนถึง6แล้วก็2ไล่ไปจนถึง6นะครับ3ไล่ไปจนถึง6 4 6 5 6 6มีทั้งหมด36ตัวนะครับอันนี้คือตัว sample space ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้น P E ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นี้ก็คือ6ส่วน36สามารถตัดทอนกันได้เป็น6 1 6 6 6 36ก็กลายเป็น1ส่วน6นะครับนี่คือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นี้นะครับทีนี้นะครับจะมีตัวอย่างอีกนะครับก่อนไปตัวอย่างเดี๋ยวเรามาดูสมบัติที่สำคัญของความน่าจะเป็นก่อนนะครับสมบัติที่สำคัญของความน่าจะเป็นนะครับเราสังเกตง่ายๆนะครับถ้าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นเท่าไหร่จากไอ้ตัวอย่างเมื่อกี้นะครับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ทั้งหมดมัน36ใช่ไหมครับเพราะนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดก็จะเป็น36 3ส่วน36เพราะนั้นความน่าจะเป็น PS ก็จะมีค่าเป็น1นะครับและจากการทำเมื่อกี้เราจะสังเกตเห็นว่าค่าที่ได้มันจะเป็นเศษส่วนใช่ไหมครับเศษส่วนนั้นจะมีค่าไม่เกิน1เพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ก็จะมีค่าตั้งแต่0ไปจนถึง1นะครับส่วนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นเลยก็คือ0นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างอีกสักตัวอย่างนึงนะครับขอตัวอย่างนี้นะครับเพราะว่าตัวอย่างนี้มีการใช้คอมบิเนชันเข้ามาช่วยนะครับกล่องใบหนึ่งนะครับมีลูกบอลสีเขียว3ลูกนะครับสีแดง2ลูกนะครับสีเหลือง4ลูกนะครับสุ่มหยิบลูกบอลมา3ลูกจงหาความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ลูกบอลคละสีกันนะครับคำว่าคละสีก็คือว่าได้สีเขียวสีแดง1ลูกสีเหลือง1ลูกนะครับจาก3ลูกนะครับอันนี้ครับเพราะฉะนั้นง่ายสุดนะครับเราจะหาความน่าจะเป็นของ sample space ทั้งหมดนะครับก็คือว่า set S เนี่ยมีสมาชิกกี่ตัวนะครับ set S วิธีการพื้นฐานที่ง่ายสุดแต่ใช้เวลาก็คือว่าเป็นนั่งเขียนทีละตัวยืดไล่ไปนะครับแต่ตัวนี้เราสามารถใช้หลักการ combination ที่เราเรียนมาเมื่อกี้ได้นะครับจำนวนสมาชิกของ set S ก็คือมีลูกบอลทั้งหมดกี่ลูกครับลูกบอลทั้งหมดมี3บวก2บวก4ก็กลายเป็น9ลูกใช่ไหมครับทั้งหมด9ลูกและเขาเลือกหยิบมากี่ลูกก็เลือกหยิบมา3เพราะฉะนั้นก็เป็น9เลือก3ไม่ต้องไปนั่งแจงแต่ละอันเลยนะครับเอามาดูก็จะกลายเป็น9แฟกส่วน3แฟกแล้ว9ลบ3นะครับ9ลบ3เพราะฉะนั้นตัวนี้กลายเป็น9แฟกส่วน3แฟกคูณด้วย6แฟก9ลบ3ได้6แฟกเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็กลายเป็น9คูณ8คูณ7คูณ6แฟกนะครับส่วน3แฟก6แฟกตัดกันได้นะครับ3แฟกก็คือ3คูณ2นะครับคูณ1กลายเป็น3 3 2เป็น6ไอ้3 3เป็น9โทษทีนะครับตัดตอนตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้นะครับ3 3เป็น9มาเอาตัวนี้ดีกว่า
32เป็น6ตัดไปแล้วอันนี้33เป็น9นะครับ24เป็น8เพราะนั้นก็จะเหลือเป็น3คูณ4คูณ7นะครับเพราะนั้นกลายเป็น3 4 12 12 7เป็น84นะครับเพราะนั้นได้เป็น84อันนี้คือจำนวน NS ทั้งหมดนะครับทีนี้ต่อไปนะครับเราจะต้องหาเหตุการณ์ E NS เราได้แล้วตัวต่อไปหา NE นะครับ NE จะหายังไงนะครับมาดูตัวนี้นะครับเขาบอกว่าให้ E แทนเหตุการณ์ในการหยิบลูกบอลสีคละกันหยิบอะไรได้บ้างเอาบอลอันแรกนะครับขอเขียนกำกับไว้นะครับบอลอันแรกมีสีเขียวนะครับเขียว3แดง2เหลือง4นะครับมันมีเขียว3แดง2เหลือง4นะครับเพราะฉะนั้นเราจะหยิบแบบหยิบมาทีละลูกนะครับหยิบสีเขียวก่อนก็เป็น3หยิบมา1แล้วต้องหยิบต่ออีกนะครับก็สีแดง2หยิบมา1ก็เอามาคูณกันอีกนะครับ4หยิบมา1ก็เอามาคูณกันอีกเพราะฉะนั้นเอาทั้งหมดเนี้ยคูณกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้อะไรบ้างก็ได้เป็นได้เป็น3แฟกส่วน1แฟกคูณด้วย3ลบ1ก็คือ2แฟกนะครับคูณด้วยคูณด้วย2แฟกส่วน1แฟกเขียนให้ครบ4แฟกส่วน3แฟกได้นี่ก็เหมือนกับตัด2แฟกลงไปเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นเลข3เลข2เลข4นะครับก็กลายเป็น428 432 122เป็น24เพราะฉะนั้นนะครับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับก็จะมีค่าเท่ากับ24ก็คือ NE 24ส่วน NS คือ84นะครับเพราะนั้นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นี้คือ24ส่วน84สามารถตัดทอนกันได้อีกนะครับก็จะกลายเป็น2ส่วน7นะครับตัดทอนได้เป็น2ส่วน7อันนี้คือวิธีการใช้การจัดหมู่เข้ามาช่วยนะครับนักศึกษาสังเกตว่าถ้าเราไปเขียนตัวนี้นะครับมันต้องเขียนตั้ง84วิธีนะครับโอ้เป็นวิธีการที่ไม่ง่ายเลยนะครับอยู่ตรงนี้ก็ต้อง24วิธีเพราะฉะนั้นเราใช้วิธีการคำนวณจะง่ายที่สุดนะครับอันนี้คือวิธีการนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับทีนี้มาดูอีกตัวอย่างนึงนะครับตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างนึงนะครับจากการทอดลูกเต๋า3ลูก1ครั้งนะครับจงหาความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกเต๋าที่ขึ้นหน้า10หน้า5อย่างน้อย1ลูกนะครับขึ้นหน้า5อย่างน้อย1ลูกนะครับขึ้นหน้า5อย่างน้อย1ลูกนะครับเป็นอะไรได้บ้างเราก็จะหาค่า NS แล้วก็ NE นะครับให้ E แทนเหตุการณ์ที่ทอดลูกเต๋า3ลูกที่ไม่มีลูกใดขึ้น5เลยนะครับอันนี้จะเป็นวิธีการคิดกลับโดยใช้สมบัตินะครับสมบัติ P E เท่ากับ1ลบ P E พรามอีพามคือตัวไม่ขึ้นเลยตัวนี้นะครับถ้าให้ E แทนที่ขึ้นตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้น NS อันนี้จะคิดโดยใช้สมบัตินะครับจะแตกต่างจากเมื่อกี้นิดนึงอันนี้จะยากกว่านะครับอีกตัวนี้ NS ก็จะคือให้ E แทนเหตุการณ์ที่ลูกเต๋า3ลูกที่ไม่มีลูกใดขึ้นแต้ม5เลยเพราะฉะนั้น NS ก็จะกลายเป็น6เลือก1คูณด้วย6เลือก1 3ลูกนะครับ3ครั้งเหมือนกันนะครับค่าที่ได้ออกมาเราลองไปคำนวณเมื่อกี้ก็จะกลายเป็น6คูณ6คูณ6กลายเป็น2 1 6วิธีนะครับส่วน NE
NE เหตุการณ์ที่ลูกเต๋า3ลูกไม่ขึ้นแต้ม5ก็จะหัก1แต้มออกไปนะครับก็หัก1แต้มออกไปกลายเป็น5เลือก1 5เลือก1 5เลือก1อันนี้คำนวณมาแล้วได้เป็น125วิธีนะครับ

ทีนี้ขอข้ามมานะครับตัวนี้ขอข้ามมาเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นเหตุการณ์แบบมีเงื่อนไขนะครับต่อไปขอข้ามเป็นความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขนะครับสัญลักษณ์ที่เขาใช้แทนนะครับ P A given B นะครับก็คือเกิดเหตุการณ์ก่อนนะครับเกิดเหตุการณ์ B เราจะต้องหาความน่าจะเป็นของ A intersect B ส่วน P intersect B อันนี้คือแบบมีเงื่อนไขนะครับเราก็จะใช้สูตรนี้ในการคำนวณนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่เรานะครับเราก็จะต้องไปหา A intersect B มีค่าเท่าไหร่นะครับ P A intersect B ก็จะมีค่าเป็นเอาตัวนี้ก่อน P A union B จะมีค่าเท่ากับ P A บวกด้วย P B ลบด้วย P A intersect B เพราะฉะนั้นนะครับเราจะสามารถหาได้นะครับเราจะสามารถหา P A intersect B ได้จากตัวนี้นะครับได้จากสูตรตัวนี้สามารถหาได้เนี่ยนะครับหาความสัมพันธ์ของมันได้นะครับส่วนการคำนวณเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับในหนังสือจะมีนะครับทีนี้ขอข้ามมาที่ตัวแปรสุ่มนะครับเรื่องตัวแปรสุ่มมากเรื่องตัวแปรสุ่มนะครับเราข้ามมาที่ตัวแปรสุ่มนำมาดูชนิดของตัวแปรสุ่มนะครับจะมีชนิดของตัวแปรสุ่มจะมีชนิดแบบต่อเนื่องกับไม่ต่อเนื่องนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเช่นอย่างเช่นตัวแปรสุ่มแบบชนิดต่อเนื่องนะครับก็อย่างเช่นความสูงน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนไม่ต่อเนื่องก็อย่างเช่นการโยนลูกเต๋าที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับก็คือว่าเกิดหัวกับเกิดก้อยอย่างเงี้ยมันเกิดแบบสูตรลงเงี้ยนะครับแต่ว่าแต่แบบต่อเนื่องมันจะเป็นตัวเลขเราสังเกตเห็นนะครับถ้าเป็นความสูงมันก็จะเป็นช่วงต่อๆกันไปอย่างเงี้ยนะครับทีนี้มาดูแบบชัดๆเลยนะครับจงหา sample space ของตัวนี้ตัวนี้นะครับการโยนลูกนี้นะตัวอย่างนะครับจงเขียน sample space ของตัวแปรสุ่มของการโยนลูกเต๋า2อันมันเกิดอะไรได้บ้างยังจำได้ใช่ไหมครับ sample space ของมันก็คือเกิดหัวแล้วก็ก้อยหัวกับก็หัวก้อยกับก้อยหัวแล้วก็ก้อยนะครับอันนี้ที่มันเกิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราให้ x เป็นตัวแปรสุ่มนะครับแทนจำนวนหัวนะครับหัวที่เกิดจากการโยนลูกเต๋าตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้น x จะมีค่าเป็นอะไรได้บ้าง x แทนตัวแปรสุ่มนะครับแทนตัวแปรสุ่มก็จะเป็นอะไรได้บ้างก็จะมีไม่เกิดเลยเกิด1ตัวนะครับเกิด2ตัวนะครับเกิด3ตัวได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็น x แทนเกิด1ตัว2ตัวอย่างเงี้ยนะครับถ้าให้ x แทนจำนวนหัวที่เกิดจากการโยนเหรียญนะครับ2เหรียญ1ครั้งนะครับก็จะเกิด1ตัว2ตัวเกิด0ตัวเกิด1ตัว2ตัวอย่างเงี้ยนะครับเช่นอย่างนั้นก็จะได้เป็นดังตารางดังนี้นะครับทีนี้ถ้าเป็นแบบต่อเนื่องบ้างนะครับก็อย่างเช่นว่าให้ x แทนตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องที่เป็นอุณหภูมิของกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นตัวแปรก็จะมีค่าอยู่ระหว่างประมาณนี้เนี่ยมันจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวเลขโดดๆแบบนี้เห็นข้อแตกต่างใช่ไหมครับแต่ตัวนี้จะเป็นอยู่ในช่วงแบบนี้นะครับอันนี้คือแบบต่อเนื่องกับไม่ต่อเนื่องนะครับพิจารณาในกิจกรรมเลยนะครับ 2.3.1 อย่างตัวนี้นะครับสังเกตเห็นว่าจำนวนก้อยที่เกิดจากการโยนนะครับ4เหรียญ1ครั้งอย่างเงี้ยนะครับมันสามารถบอกได้หัว4เหรียญ1ครั้งก็เป็นหัวบ้างก้อยบ้างอะไรเงี้ยมันเกิด1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งได้ใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นนี้เป็นตัวแปรตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องใช่มั้ยครับบอกได้ว่า1 2 3 4ส่วนอันที่2ความสูงของโต๊ะที่อยู่ในห้องเรียนนะครับความสูงเป็นยังไงบ้าง100เซน90เซนอะไร

มันก็จะเป็นเซนช่วงต่อกันไปเพราะฉะนั้นมันสามารถสูงได้10 เซน20 เซนออกมันเป็นช่วงอย่างเงี้ยเหมือนกับเป็นไม้บรรทัดอย่างเงี้ยเป็นแบบต่อเนื่องนะครับข้อ3จำนวนผู้เข้าชมโรงภาพยนตร์ที่โรงหนึ่งในวันอาทิตย์อย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเป็น10คนนี่ก็1ตัว20คน30คนเพราะฉะนั้นก็จะมี10 20 30 100อย่างเงี้ยมันจะเป็นตัวอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนี้แบบไม่ต่อเนื่องข้อ4ระยะเวลาที่คนไข้เข้าพบแพทย์นะครับระยะเวลาที่คนไข้เข้าพบแพทย์มีอะไรบ้างก็มี10นาที15นาที20นาที3นาที5นาทีอย่างเงี้ยมันเป็นตัวแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่ต่อเนื่องถ้าเราดูเป็นจุดๆไปนะครับอัตราการเต้นของหัวใจมนุษย์ต่อนาทีนะครับอันนี้ก็ถ้าดูเป็นคนนะครับก็จะสามารถแบบไม่ต่อเนื่องได้แต่ถ้าดูโดยรวมนะครับถ้าไม่ได้เก็บเป็นวันนะครับถ้าดูช่วงก็จะเป็นช่วงเหมือนกับเราดูในตัวที่เขา80 120อะไรประมาณนี้เป็นช่วง x อยู่ในช่วงนี้ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับตัวเก็บช่วงด้วยนะครับอันนี้คือตัวอย่างเพราะฉะนั้นสรุปข้อแตกต่างของตัวนี้ก็คือว่าถ้าเป็นแบบไม่ต่อเนื่องเนี่ยมันจะเป็นจุดๆอะนะครับเป็นตัวเลขแต่ว่าถ้าเป็นแบบต่อเนื่องเนี่ยมันจะไม่เป็นจุดไม่ตัวเลขหรือบางคนเขาบอกว่าถ้าแบบไม่ต่อเนื่องเนี่ยมันจะเขียนเป็นตัวเลขโดดๆไม่เป็นจุดทศนิยมแต่ถ้าเป็นแบบต่อเนื่องมันจะสามารถเขียนเป็นทศนิยมได้อาจจะแยกกันตรงนี้ก็ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับผู้พิจารณาอีกนะครับอันนี้คือตัวแปรแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องความหมายของมันนะครับทีนี้มาดูวิธีการคำนวณนะครับการคำนวณก็จะมีการคำนวณทั้งการหาความน่าจะเป็นของตัวแปรแบบต่อเนื่องกับไม่ต่อเนื่องนะครับเรามาดูตัวอย่างตัวนี้เลยนะครับการคำนวณหาค่าของตัวแปรแบบเอาแบบไม่ต่อเนื่องก่อนนะครับตัวอย่างตัวนี้นะครับดูในนี้เลยนะครับดูตัวอย่างในนี้เลยนะครับเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะครับร้านขายคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่งนะครับขายคอมพิวเตอร์ได้ไม่เกินวันละ5เครื่องถ้ามีการเก็บข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์ที่ขายได้30วันที่ผ่านมาเป็นดังนี้นะครับจำนวนเครื่องที่ขายได้ขายไม่ได้เลย0ขายได้1เครื่อง2เครื่อง3เครื่อง4เครื่อง5เครื่องจำนวนความถี่คือจำนวนวันที่ขายได้นะครับขายไม่ได้เลย2วันนะครับขายได้1เครื่อง8วันขายได้2เครื่อง10วันขายได้3เครื่อง5วันขายได้4เครื่อง3วันขายได้5เครื่อง2วันนะครับถ้าสนใจจำนวนคอมพิวเตอร์ที่ขายได้ต่อวันอันแรกค่อยหาโอกาสที่จะขายได้มากกว่า3เครื่องต่อวันนะครับโอกาสที่จะขายได้มากกว่า3เครื่องต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นตัวแปรสุ่มที่เราจะนิยามก็คือให้ x แทนจำนวนคอมพิวเตอร์ที่ขายได้ต่อวันนะครับมีเท่าไหร่บ้างจำนวนเครื่องที่ขายได้ต่อวันก็จะมี0 1 2 3 4 5เพราะฉะนั้น S ก็จะเป็นเซตของ0 1 2 3 4 5นะครับทีนี้ถ้าให้ A แทนเหตุการณ์อันนี้ขอเปลี่ยนตัว E เป็นตัว A นะครับให้ A แทนเหตุการณ์จำนวนคอมพิวเตอร์ที่ขายได้มากกว่า3เครื่องต่อวันมากกว่า3เครื่องก็คือ4เครื่องกับ5เครื่องนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นที่เราจะหาก็คือ PA เท่ากับ PX เท่ากับ4บวกด้วย PX เท่ากับ5นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้น PA คำนวณยังไง PA เท่ากับ4 PA เท่ากับ5คำนวณยังไงนะครับ PA เท่ากับ PX เท่ากับ4บวกด้วย PX เท่ากับ5นะครับเราสังเกตดูตัวนี้นะครับเวลาหาความน่าจะเป็นตัวนี้นะครับหาความน่าจะเป็นของ PA ก่อนนะครับความน่าจะเป็นของ PA PA ก็คือเกิด4ตัวนี้นะครับกับเกิด5ตัวนี้2ตัวนี้ที่เราจะหาเกิดขายได้3วันจากทั้งหมดกี่วันครับ3วันจากทั้งหมด30วันอันนี้เขาเก็บข้อมูลที่30วันนะครับเพราะความน่าจะเป็นก็3ส่วน30บวกด้วย P 5ก็คือ2วันจาก30วันก็กลายเป็น30เพราะกลายเป็น5ส่วน30นะครับเพราะคำตอบก็คือ5 1 5 5 6 30เพราะมีค่าเป็น1ส่วน6นี่คือความน่า

0: เป็นของเหตุการณ์นี้นะครับทีนี้อันนี้คือเป็นตัวอย่างหาความน่าจะเป็นของแบบตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องบ้างนะครับตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องบ้างนะครับตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องเนี่ยมันจะมีวิธีการหาที่ก็คือการเขาเรียกว่าทำโมเดลขึ้นมามันจะใช้เวลาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นจะขอยกตัวอย่างตัวนี้เลยนะครับจะขอยกตัวอย่างตัวนี้เลยนะครับถ้าเราดูตัวแปรสุ่ม x ที่มี PDF ความหนาแน่นนะครับ PDF ย่อมาจากฟังก์ชันความหนาแน่นตัวนี้ถ้าเขากำหนดตัวนี้มาให้นะครับกำหนดตัวนี้มาให้ f เท่ากับนี่นะครับกำหนดมาให้นี่เขาบอกว่าจงหาค่า a ว่ามีค่าเท่าไหร่เขาก็จะใช้วิธีการแทนค่าอินทิเกรตพวกนี้ลงไปนะครับจากสมบัติตัวนี้จะได้เป็นตัวนี้สมบัติตัวนี้คือกำหนดมานะครับตัวนี้มีกำหนดมาถ้านักศึกษาไปดูในหนังสือมันจะมีนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูตัวนี้นะครับกำหนดมาเราไม่ต้องไปคิดว่าคำนวณมายังไงนะครับกำหนดมาอย่างนี้เราก็แทนค่าพวกนี้ fx ลงไป fx คือตัวนี้แทนค่าลงไปแล้วหาค่าอินทิเกรตออกมาตัวนี้ก็จะได้เป็นตัวนี้นะครับหาค่าอินทิเกรตปึ๊บๆออกมาก็จะได้ a เป็น2นะครับ a เป็น2แล้วก็มาหาความน่าจะเป็นของตัวนี้ต่อนะครับก็เป็นการอินทิเกรตจาก3ถึง5แล้วก็แทนค่าตัวเมื่อกี้ลงไปนะครับเรายังพอมีเวลาเดี๋ยวลองทำอินทิเกรตตัวนี้ให้ดูนะครับบวก x ส่วน27นะเราจะอินทิเกรตตัวนี้ให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เอา a คูณเข้าไปก็กลายเป็นอินทิเกรต2ถึง5ตัวนี้กลายเป็น a บวก ax ส่วน27นะครับ dx ด้วยนะครับตัวนี้พอแยกออกมาได้เป็น a ส่วน27บวกด้วยอินทิเกรต2ถึง5นี่เป็นสมบัติของอินทิเกรตนะครับ ax ส่วน27 dx นะครับได้ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็น a 27ตัวนี้อินทิเกรตตัวนี้ได้เป็น x นี่ได้เป็น2ถึง5บวกด้วย a ส่วน27x กำลัง2ส่วน2นะครับมีค่าจาก2ถึง5เราก็แทนค่าลงไปนะครับแทนค่าตัวนี้ลงไปแทนค่าตัวนี้ลงไปได้เป็น a ส่วน27 a ส่วน27 5บวก5บวกด้วย5กำลัง2ส่วน2ลบด้วย a ส่วน27 2บวกด้วย2กำลัง2ส่วน2นะครับจากขั้นตอนตัวนี้มาตัวนี้ก็จะมีอีก1ขั้นตอนนะครับแต่เขาเขียนรวบรัดนิดนึงก็คือจับกลุ่มเลยก็จะได้เป็นตัวนี้แล้วเราก็บวกลบกันออกมามันก็จะมีค่าเป็น a เท่ากับ2นะครับส่วนการอินทิเกรตตัวนี้จริงๆมันไม่ยากนะครับแต่ว่าเราต้องใช้เวลาลองไปฝึกดูนะครับมันจะมีวิธีการฝึกอยู่ในพวกแคลคูลัสทั้งหลายอ่ะมีการอินทิเกรตวิธีการอินทิเกรตนักศึกษาไม่ต้องกังวลว่ามันเป็นเรื่องยากเพราะว่าในส่วนของเราเนี่ยเราจะหาตัวอินทิเกรตที่มันง่ายๆที่นักศึกษาสามารถทำได้ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีสมบัติให้ในนี้แต่ว่าถ้านักศึกษาอยากฝึกจริงๆคือต้องไปฝึกที่วิชาแคลคูลัส1นะครับจะง่ายมันจะมีตัวอย่างตัวนี้นะอย่างสมบัติตัวนี้นะครับขอภาพมาดูตรงนี้สมบัติตัวนี้นะครับอินทิเกรต dx จะมีค่าเป็น x บวก4อินทิเกรต a dx ก็จะเอาตัว a ลงมาข้างหน้าได้นะครับอินทิเกรต x กำลัง n ก็จะเป็น x กำลัง n บวก1 n บวก1ได้ตัวนี้หรือถ้าอินทิเกรตบวกกันก็แยกเป็น2อันได้นะครับถ้านักศึกษาสนใจลองไปดูที่แคลคูลัสนะครับแคลคูลัสพื้นฐานแคลคูลัส1แคลคูลัส2มีหนังสือให้เราศึกษาเยอะแยะนะครับตัวนี้นะครับสำหรับการบรรยายในหน่วยที่2ก็ขอจบลงเท่านี้ครับขอบคุณครับ
1: นั่นก็เป็นสาระสำคัญของหน่วยที่2ในการสอนเสริมครั้งที่1ชุดวิชาคณิตศาสตร์สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจหวังว่าคงช่วยให้นักศึกษาได้รับความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้นนะครับโอกาสนี้ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.องอาจซึมรำที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้พบกับรายการสอนเสริมชุดวิชา30212คณิตศาสตร์สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสิน

0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
1: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
2: ปลัดอำเภอ
1: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2: นักธุรกิจ
1: นักการเงิน
2: นักการธนาคาร
1: นักการตลาด
2: นักการบัญชี
1: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
2: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
2: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์02503-3612
3: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
4: คร
3: ับท่านโทรมาพอดี
5: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
6: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
7: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
8: ัน ไกลคุณ
9: อะไร
10: เอาเหมือนเดิม
11: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
12: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
13: พ่อวันนี้หนูสนุกมากเลยครูไม่อยู
14: ่เอาครูไหนอ่ะ
13: ไม่รู้
14: เอาวันนี้ก็ไม่มีการบ้านสักแก้วมาเร็วลมวงไปซ้ำๆหน่อยนานแล้วเอาสองไม้พี่สองไม้
15: น่ารัก
16: เมื่อไหร่จะเลิก
17: เลิกเราเลิกแล้วเลิกเลย
18: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
19: โรคนี้เป็นเฉพาะแค่สุนัขหรือแมวเท่านั้น
18: ผิดเพราะโรคนี้เกิดขึ้นในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเช่นวัวแพะแกะ
7: เพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
18: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าม
1: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
20: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: คนในอดีตเนี่ยก็จะเชื่อว่าพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยจะมีอายุอยู่ได้ราว 5,000 ปี
1: เนี่ยเป็นพระรุ่นแห่อวนใช้ดักทรัพย์ได้
2: เรากำลังเผยแพร่พุทธศาสนาผ่านพระเครื่องพระเครื่ององค์เล็กๆของ

0: ค่าของความเป็นไทยคือรากฐานของความเป็นเราสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.กับชุดรายการรักไทยและผมเช่นเคยครับกันจัญญาวุฒิวันที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางผ่านประตูแห่งการเวลาไปเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับและวันนี้รายการรักไทยจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระเครื่องครับพระเครื่องเนี่ยอยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานเลยไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความศรัทธาแต่เพียงอย่างเดียวแต่ยังมีเรื่องราวของรูปแบบวัสดุศิลปกรรมยิ่งไปกว่านั้นคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาอีกด้วยจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันในช่วงเก็บมาเล่าครับ
1: องค์พระเล็กๆที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานเบื้องหลังรูปรักษ์ที่เราคุ้นตากลับซ่อนเรื่องราวของผู้คนศิลปะและช่วงเวลาในอดีตเอาไว้องค์พระแต่ละองค์จึงไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นจากวัสดุและฝีมือของช่างในแต่ละยุคสมัยแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความคิดความเชื่อวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของผู้คนในช่วงเวลานั้นจากวันวานจนถึงวันนี้พระเครื่องยังคงเดินทางผ่านกาลเวลาพร้อมกับคุณค่าและเรื่องราวที่ถูกส่งต่อจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง
2: พระเครื่องเป็นศาสนวัตถุชิ้นสำคัญในวัฒนธรรมทางด้านพุทธศาสนาและก็ความเชื่อในสังคมไทยนะครับโดยมากเราก็มักจะหมายถึงวัตถุชิ้นเล็กๆที่เป็นลักษณะตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือบุคคลสำคัญทางพุทธศาสนาเช่นพระภิกษุองค์สำคัญตามคติความเชื่อของคนที่ศรัทธานะครับสำหรับการสร้างพระเครื่องหรือว่าพระพิมพ์ในอดีตเนี่ยนะครับเป้าประสงค์ของคนโบราณในอดีตเนี่ยมาจากรากฐานคติความเชื่อเรื่องคติปัญจอันตรธานก็คือคนในอดีตเนี่ยก็จะเชื่อว่าพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยจะมีอายุอยู่ได้ราว 5,000 ปีและยิ่งเวลาเพิ่มมากขึ้นพุทธศาสนาเนี่ยก็จะยิ่งเสื่อมลงจนกระทั่งในเวลาต่อมาเมื่อครบ 5,000 ปีเนี่ยพุทธศาสนาก็จะเสื่อมสลายไปโดยสมบูรณ์ในท้ายที่สุดซึ่งโดยมากเนี่ยจากหลักฐานทางด้านโบราณคดีเนี่ยก็เห็นได้ว่าคนในอดีตเนี่ยนิยมสร้างพระเครื่องจํานวนเท่ากับพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือ 84,000 พระธรรมขันธ์นั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นที่มาของวัฒนธรรมการสร้างพระพิมพ์ดินเผาของคนในสมัยโบราณจนกระทั่งในเวลาต่อมาเนี่ยในช่วงรัชกาลที่4โดยประมาณเนี่ยนะครับคติค่านิยมในการสะสมสำรวจของเก่าของคนไทยเนี่ยก็จะเริ่มปรากฏขึ้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้เองเนี่ยก็จะนำมาสู่การขุดค้นกรุสถานที่สำคัญที่เป็นโบราณสถานต่างๆนำมาสู่จุดเริ่มต้นของการสะสมและก็ค้นหาพระกรุในสังคมไทยและนับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็จะค่อยๆเริ่มปรากฏวัฒนธรรมที่คนไทยเนี่ยนิยมครอบครองพระเครื่องหรือว่าพระกรุเพิ่มมากขึ้นที่จะกลายมาเป็นวัฒนธรรมการห้อยพระเครื่องและสะสมพระเครื่องในระยะเวลาต่อมานั่นเองนะครับ
1: เรื่องราวของพระเครื่องไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ยุคสมัยที่ถูกสร้างขึ้นเพราะอีกสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับองค์พระมาโดยตลอดก็คือวัสดุที่ใช้ในการสร้างองค์พระเหล่านั้นจากสิ่งที่หาได้ใกล้ตัวดินผงและว่านนานาชนิดค่อยๆกลายเป็นส่วนหนึ่งขององค์พระก่อนที่การเวลาจะนำพาไปสู่การเลือกใช้วัสดุที่มีความหลากหลายและมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นวัสดุที่แตกต่างกันจึงกลายเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่เดินทางมากับองค์พระผ่านกาลเวลา
2: สำหรับวัสดุที่ใช้ในการสร้างพระเครื่องในอดีตเนี่ยนะครับก็อาจจะจำแนกได้เป็นหลายประเภทโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะถ้าเกิดเป็นพระ

0: ผงก็เช่นการใช้มวลสารมงคลที่เกิดจากการรวบผงมวลสารสําคัญต่างๆเช่นเศษใบลานนะครับหรือว่าผงที่เกี่ยวข้องกับการบริกรรมคาถาของพระเกจิคณาจารย์ตามขนบนิยมในวัฒนธรรมการสร้างพระเครื่องนะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือเกิดจากการใช้โลหะหายากนะตามตำรับตำรารวมไปถึงการแสดงถึงภูมิปัญญาในการผสมแร่ธาตุโลหะต่างๆเนี่ยให้หลอมหล่อออกมาแล้วกลายมาเป็นพระเครื่องเนื้อโลหะที่มีลักษณะโดยเฉพาะต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนั่นเองนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะสอดคล้องกับฐานคติความเชื่อของคนไทยว่าวัสดุบางอย่างเนี่ยมันมีความขลังหรือความศักดิ์สิทธิ์ในตัวของมันเองอยู่แล้วโดยธรรมชาตินั่นเองนะครับ
1: ตลอดเส้นทางของพระเครื่องสิ่งต่างๆที่ประกอบขึ้นเป็นองค์พระไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยรูปแบบหรือวัสดุที่เลือกใช้ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความคิดภูมิปัญญาและคุณค่าที่ผู้คนมอบให้จากสิ่งเล็กๆที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาจึงกลายเป็นมรดกที่ยังคงมีความหมายและได้รับการสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบัน
0: พระเครื่องเนี่ยแม้ว่าจริงอยู่อาจจะไม่ใช่วัตถุสิ่งของที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างที่หลายๆกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันก็ตามนะครับแต่ในมิติหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเราพิจารณาถึงที่มาของการสร้างพระพิมพ์ดินเผานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่มีการสร้างพระเครื่องกันอย่างแพร่หลายเนี่ยคุณค่าสําคัญอย่างหนึ่งก็คือการสืบทอดแนวคิดเรื่องพุทธศิลป์เราเห็นได้ว่าเวลาที่เราหยิบพระเครื่ององค์เล็กๆเหรียญเล็กๆขึ้นมาส่องดูเนี่ยนอกจากมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจหรือค่านิยมความเชื่อที่มีต่อวัตถุสิ่งนี้แล้วเนี่ยอีกมิติหนึ่งมันสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ศิลปะค่านิยมขนบธรรมเนียมในการจัดวางรูปแบบต่างๆที่อยู่ในองค์ประกอบของพระเครื่องไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนขนาดสัญลักษณ์อักษรยันต์ภาษารวมไปถึงการแกะรูปของบุคคลเนี่ยจากภาพเหมือนของคนจริงๆขนาดใหญ่เนี่ยให้ลงไปอยู่ในผิวหน้าเหรียญในมิติหนึ่งเนี่ยจึงเป็นเครื่องสิ่งที่สะท้อนเห็นถึงความรู้หรือภูมิปัญญาของคนแต่โบราณโบราณที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันในการถ่ายทอดพุทธศิลป์องค์ความรู้การจัดวางองค์ประกอบต่างๆของพระเครื่องให้ครบถ้วนในองค์ประกอบดังกล่าวในแง่นี้เนี่ยพระเครื่องเนี่ยนอกจากจะมีมูลค่าเชิงเศรษฐกิจความเชื่อแล้วอีกมิติหนึ่งเนี่ยมันจึงเป็นงานศิลปะที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานด้วยเช่นเดียวกัน
2: การสืบสานพระเครื่องนะครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่การรักษารูปแบบเดิมให้ยังคงอยู่ครับแต่เป็นการนำเอาคุณค่าองค์ความรู้และภูมิปัญญามาปรับและพัฒนาให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วการรักษาพระเครื่องรากฐานเดิมให้ยังคงอยู่กับแนวทางสมัยใหม่นั้นจะไปด้วยกันได้อย่างไรเราไปติดตามในช่วงสืบสานต่อยอดครับ
1: เมื่อสิ่งที่มีคุณค่าจากอดีตยังคงอยู่ในโลกปัจจุบันการรักษาคุณค่านั้นอาจไม่ได้หมายถึงการหยุดอยู่กับรูปแบบเดิมแต่คือการมองหาวิธีการใหม่ๆในการสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในวันที่ทรัพยากรมีความหมายมากขึ้นสิ่งของที่เคยถูกมองว่าเหลือใช้จึงอาจไม่ได้หมดคุณค่าไปเสียทีเดียวหากได้รับการคิดและการออกแบบอย่างเหมาะสมวัสดุเหล่านั้นก็สามารถกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งใหม่ได้อีกครั้ง
3: เหตุผลที่เราต้องออกแบบเพื่อเน้นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าเราทุกวันนี้เนี่ยการบริโภคของเรามันสร้างขยะจำนวนมากนะครับแล้วก็ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมากเหมือนกันอย่างรวดเร็วลองนึกภาพว่าสิ่งที่เราใช้แต่ละวันเนี่ยถ้าเราดูให้ดีนึกให้ดีเนี่ยหรือว่าไปหาข้อมูลมาทุกอย่างล้วนมาจากทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งเบื้องต้นนะครับเหล่านี้มันสร้างคาร์บอนฟุตพริ้นท์สร้างมลภาวะให้กับโลกของเราแล้วพอเราเอามาใช้เนี่ยหลายๆอย่างถูกใช้แค่แป๊บเดียวนะครับเช่นพวกของแบบซิงเกิลยูสเช่นแก้วน้ำพลาสติกขวดน้ำพลาสติกกล่องอาหารถุงเนี่ยตรงนี้มันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราจะต้องออกแบบเพื่อที่จะไม่เอาทรัพยากรใหม่ๆจากธรรมชาติมาใช้แล้วก็ยังช่วยลดโอกาสที่ของที่ใช้แล้วเนี่ยมันจะไปกลายเป็นขยะด้วยก็คือการออกแบบที่ใช้พวกวัสดุหมุนเวียนนั่นเองนะครับ
1: วัสดุเหลือใช้ถูกกลับนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์สิ่งที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การใช้ทรัพยากรหรือช่วยลดปริมาณสิ่งของที่ถูกทิ้งแต่ยังเป็นการมองเห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในสิ่งของธรรมดาที่อยู่รอบตัวเราเพราะวัสดุแต่ละชนิดต่างมีที่มาหน้าที่และเรื่องราวของตัวเองเมื่อนำมาผ่านแนวคิดและการออกแบบความหมายเดิมของวัสดุนั้นจึงอาจถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบใหม
3: ่วัสดุที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีความเหมาะสมที่จะไปใช้สร้างพระเครื่องยังไงบ้างนะครับก็เรื่องแรกเลยวัสดุที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมอาจจะไม่ต้องเป็นวัสดุที่เป็นเวสเป็นขยะเป็นรีไซเคิลเสมอไปนะครับเพียงแต่ว่าวัสดุที่เอามาใช้เนี่ยจะต้องมีความคุ้มค่าแล้วก็เหมาะสมที่จะเป็นเป้าหมายตอบโจทย์แต่ละเรื่องนะครับมันจะมีเรื่องราวนะครับแต่ละอย่างเนี่ยเขามีเขาเรียกว่าชาติก่อนๆเนี่ยเขาทำหน้าที่บางอย่างเช่นแห่อวนก็ไว้จับปลาใช่ไหมครับเวลาที่เราเอามาทำพระเครื่องเนี่ยเราก็บอกว่าเนี่ยเป็นพระรุ่นแห่อวนใช้ดักทรัพย์ได้แต่ว่าการดักทรัพย์เนี่ยหมายถึงว่าเราจะต้องทำมาหากินโดยที่มีอุปกรณ์เหมือนชาวประมงที่เขาเอาแห่ไปดักปลาเราอยากดักทรัพย์เนี่ยเราเตรียมพร้อมอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในการเล่าเรื่องผ่านชาติที่แล้วของวัสดุก่อนที่จะมาเป็นพระแต่ละรุ่นนะครับก็จะมีมวลสารที่ต่างกันสำหรับแรงบันดาลใจในการออกแบบพระเครื่องเพื่อความยั่งยืนของเรานะครับ เรามีถึง3รุ่นนะครับรุ่นแรกชื่อว่าพระสติพระสติเนี่ยเป็นพระที่ออกแบบมาเพื่อสื่อสารในเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับก็คือเรื่องของการใช้ทรัพยากรเอามา เรียกว่าผสานกับแนวคิดพุทธปรัชญานะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดก็เปรียบเหมือนกับการที่วัสดุ เป็นชีวิตอันนึงนะครับที่อาจจะมีการเกิดแก่เจ็บตายในระหว่างการใช้งานเสร็จแล้วก็มีการเวียนว่ายกลับมาเป็นวัสดุใหม่ในชาติภพถัดๆไปนะครับส่วนรุ่นที่2เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับ เรื่องของความปลอดภัยนะครับหรือว่าการเตือนภัยพระรุ่นที่2ชื่อว่าพารอดนะครับจะเป็นพระที่ได้แรงบันดาลใจมาจากพระรอดนะครับในช่วงที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวของประเทศไทยเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราควรจะมีอะไรบางอย่างที่ยึดเหนี่ยวให้เรามีสติในช่วงเวลาที่เหมือนคับขันนอกจากการยึดเหนี่ยวให้มีสติแล้วเนี่ยเราจะต้องมีอุปกรณ์บางอย่างเหมือนช่วยในการเตือนภัยหรือว่าบอกเตือนสิ่งคนอื่นหรือแม้กระทั่งบอกให้คนอื่นรู้ว่าเรากำลังอยู่ในสภาวะฉุกเฉินอันนั้นก็คือนกหวีดนั่นเองนะครับเราก็เอาพระรอดกับนกหวีดมารวมกันเป็นนกหวีดพารอดก็จะเป็นพระรุ่นที่2 ส่วนพระรุ่นถัดไปนะครับเป็นพระปิดตานะครับเป็นพระปิดตาเปิดใจนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอเดียที่เกิดจากการที่เราทุกวันนี้อยู่ในโลกของข้อมูลอันวุ่นวายนะครับเราก็เลยมีพระรุ่นที่3ที่ช่วยให้เราดึงตัวเองกลับมาอยู่ในความสงบแบบชั่วคราวนะครับก็จะเป็นพระปิดตาที่ปิดจากสิ่งเร้ารอบข้างที่ทำให้เราชีวิตวุ่นวายแล้วตัวพระเองเนี่ยเรายังสามารถที่จะเอามือรูปนะครับมีเท็กซ์เจอร์มีรูปทรงที่เหมาะสำหรับการรูปไลท์เพื่อเป็นฟังก์ชันของหินคลายกังวลนะครับทำให้เรารู้สึกว่า เราได้ตัดตัวเองออกมาสู่ความสงบแบบชั่วคราวในแต่ละวันได้ครับ
1: จากพระเครื่องแต่ละองค์ที่เกิดจากแนวคิดและมุมมองที่แตกต่างกันทำให้เห็นว่าสิ่งที่มีอยู่เดิมสามารถถูกมองในมุมใหม่ได้เสมอเมื่อความคิดสร้างสรรค์เข้ามาผสมผสานกับสิ่งที่มีอยู่ขอบเขตของพระเครื่องจึงไม่ถูกจำกัดแต่เพียงรูปแบบที่คุ้นเคยแต่ยังเปิดพื้นที่ให้เกิดแนวทางใหม่ๆที่สอดคล้องกับผู้คนและยุคสมัยที่เปลี่ยนไป
3: สำหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยก็จะมีส่วนในการพัฒนารูปแบบของพระเครื่องได้หลากหลายวิธีการเลยนะครับทั้ง คนที่พัฒนาโดยตรงคือคนที่ออก

0: แบบพระเครื่องให้สามารถเอามาใช้เอามาใส่ได้ในชีวิตประจำวันนะครับในเบื้องต้นเนี่ยนอกเหนือจากการออกแบบให้รู้สึกว่าสวยงามน่าพกพาแล้วเนี่ยผมก็อยากจะสนับสนุนให้ใส่เรื่องของความหมายเรื่องของพุทธปรัชญาหรือว่าคำสอนที่เป็นประโยชน์กับชีวิตประจำวันเนี่ยลงไปในการสื่อสารด้วยก็จะดีมากๆเลยครับสำหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นคนที่สร้างพระก็สามารถที่จะสนับสนุนนะครับโดยการไปอุดหนุนหรือว่าไปเนี่ยเปลี่ยนเรื่องของการสวมใส่เครื่องประดับอะไรต่างๆเนี่ยลองมองมาที่พระเครื่องดูบ้างนะครับว่าเราจะใช้เครื่องประดับอะไรที่สามารถเตือนสติหรือว่าบอกเล่าความเชื่ออะไรต่างๆของเราให้อยู่กับตัวเราได้ด้วยตอนนี้มีพระเครื่องหลากหลายรูปแบบจากนักสร้างสรรค์หลากหลายนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปลองไปดูกันได้ก็เป็นทางเลือกอันนึงที่ไม่ได้ทำให้เราดูเฉยดูโบราณอีกต่อไปแล้วนะครับ
1: องค์พระที่เกิดขึ้นจากวัสดุรอบตัวสู่แนวคิดการสร้างสรรค์ที่ก้าวไปพร้อมกับยุคสมัยการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบไม่ได้ทำให้คุณค่าของพระเครื่องลดลงแต่กลับเปิดพื้นที่ให้เกิดมุมมองใหม่ๆและทำให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นเพราะการสื่อสารสิ่งที่มีคุณค่าอาจไม่จำเป็นต้องเหมือนเดิมในทุกมิติหากยังคงไว้ซึ่งความหมายพร้อมเปิดรับความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่พระเครื่องในวันนี้จึงอาจไม่ได้มีเพียงรูปแบบที่เราคุ้นเคยแต่ยังสามารถเติบโตไปพร้อมกับผู้คนและสังคมในยุคสมัยใหม่ได้เช่นกัน
2: พระเครื่องในปัจจุบันนะครับไม่ได้เป็นเพียงแค่การสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ๆครับแต่ถือเป็นมรดกทางพุทธศิลป์ครับที่ควรค่าแก่การเรียนรู้และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นอีกด้วยและช่วงต่อไปนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการศึกษาการตรวจและการเก็บรักษาพระเครื่องในฐานะมรดกจากรุ่นสู่รุ่นครับรวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพระเครื่องนั้นไว้จะเป็นอย่างไรเราไปติดตามในช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ

0: โลกในวันนี้ก้าวไปพร้อมกับเทคโนโลยีการศึกษาพระเครื่องเองก็เช่นกันภูมิปัญญาที่สั่งสมมาแต่เดิมกำลังทำงานร่วมกับพระเครื่องและองค์ความรู้สมัยใหม่เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเปิดมุมมองให้รายละเอียดบางอย่างที่ซ่อนอยู่บนองค์พระสามารถถูกตรวจสอบและวิเคราะห์ได้อย่างละเอียดมากขึ้นองค์ความรู้จากอดีตจึงไม่ได้อยู่ห่างไกลจากโลกยุคใหม่แต่กำลังต่อยอดด้วยเครื่องมืออันทันสมัยที่สร้างความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
1: ปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับแวดวงพระเครื่องเนี่ยก็เริ่มมีการใช้เครื่องไม้เครื่องมือทางเทคโนโลยีเพิ่มมากยิ่งขึ้นในการตรวจสอบความแท้จริงถูกต้องของพระเครื่องนะครับเพราะว่าลักษณะสําคัญอย่างหนึ่งของแวดวงพระเครื่องก็คือการแสวงหาพระเครื่องที่เป็นพระแท้พระจริงนะครับแล้วก็ต้องการหาข้อยุตินั่นเองปัจจุบันเราเห็นได้ว่าจะมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการตรวจมวลสารวัตถุอายุหรือองค์ประกอบของพระเครื่องเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
2: เดิมอะค่ะเขาก็ใช้กระบวนการเรียนรู้อย่างนี้แหละแล้วก็ดูพระเครื่องหลายๆท่านดูพระเป็นพันเป็นหมื่นองค์นะจนเป็นเซียนเนี่ยเขาดูเยอะแล้วการเป็นเซียนได้คือจะต้องเจ็บตัวบ้างคือดูด้วยตาเนื้อหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีการเจ็บตัวดูผิดดูพลาดไม่ใช่หรืออะไรสิ่งที่สยามโอเลดคอลเลกชันทำคือเราพัฒนารูปแบบการตรวจพิสูจน์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญเราอยากตรวจพระแท้ให้เราก็จะมีการประเมินก่อนค่ะก็จะมีอาจารย์มาประเมินให้เบื้องต้นพออาจารย์ประเมินให้เบื้องต้นตามภูมิความรู้อาจารย์ก็บอกว่าอันนี้น่าตรวจอันนี้ไม่น่าตรวจอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอบอกว่าถ้าน่าตรวจนะแล้วก็มีการเอามาผ่านรังสีอัลตราไวโอเลตเพื่อดูว่ามีร่องรอยของการแตกร้าวการเชื่อมอะไรมาหรือเปล่าจากนั้นเราก็จะเข้ามาสู่กระบวนการเอ็กซเรย์ค่ะมาที่สยามโอเลดคอลเลกชันพระทุกองค์ต้องเอ็กซเรย์ก่อนเราพูดถึงเครื่องเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์นะคะเราใช้ตัวนี้ค่ะมันจะเป็นเหมือนปืนใช่ป่ะเวลาเราใช้งานตรงนี้จะเป็นหน้าจอค่ะเวลาเราใช้งานอาจารย์จะวางอย่างนี้แล้วเอาพระเนี่ยค่ะที่บอกว่า

0: หน้าตัดจะกว้างอาจารย์จะเอาพระวางตรงนี้โดยจุดที่วางค่ะจะเป็นจุดกึ่งกลางพระและเครื่องนี้ไม่ได้ตรวจแค่มวลสารแบบแค่โลหะแต่ตรวจจีโอเคมตรวจอะลอยตรวจprecious metal พวกทองพวกอะไรคือตรวจได้หมดทุกอย่างแล้วเอาตัวนี้มันสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้มันก็จะทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นรวมถึงว่าถ้าเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆแล้วอยากจะพิสูจน์แล้วก็เอาตัวนี้ไปสแกนได้พอหลังจากที่ขึ้นจอเสร็จใช่ไหมคะเราบันทึกอัตลักษณ์เสร็จเราก็จะนำเอาข้อมูลทั้งหมดมาประมวลผลและทำเป็นใบรับรองค่ะเป็นใบรับรองอัตลักษณ์ซึ่งใบรับรองอัตลักษณ์ของเราความพิเศษคือเราเพิ่มส่วนที่เป็น provenance หรือว่าประวัติการถือครองพระด้วยเพราะบางท่านเนี่ยสะดวกที่จะหลายๆท่านทำใบรับรองอัตลักษณ์เพื่อที่ใช้เป็นมรดกเพื่อที่จะใช้ยืนยันว่าเป็นพระของท่านเพื่อที่จะใช้ในการนำไปสู่การประมูลในอนาคตพอจะไปประมูลมันจะต้องมีการสืบเสาะว่าพระองค์นี้เป็นของใครแล้วได้จากใดมาหรืออะไรลักษณะนี้ได้มาด้วยวิธีการใดซึ่งตรงนี้เราก็มีเพิ่มเติมไว้ในใบรับรองอัตลักษณ์ด้วยเพื่อความสะดวกในการที่จะนำไปใช้งานต่อค่ะ
1: องค์พระแต่ละองค์อาจมีขนาดเพียงเล็กน้อยแต่กลับเก็บความรู้และภูมิปัญญาที่สั่งสมมาจากคนรุ่นก่อนเอาไว้การดูแลรักษาพระเครื่องจึงไม่ได้หมายถึงการเก็บรักษาตัวองค์พระแต่ยังรวมถึงการศึกษาและการบันทึกข้อมูลที่ช่วยให้เราเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในวันนี้จึงสามารถกลายเป็นหลักฐานสำหรับคนรุ่นต่อไปเพื่อให้พระเครื่องไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ถูกเก็บรักษาแต่ยังคงเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่เดินทางต่อไปในอนาคต
2: ในวัฒนธรรมไทยเนี่ยนะครับอย่างหนึ่งก็คือการส่งต่อพระเครื่องและวัตถุมงคลจากบรรพบุรุษเนี่ยไปสู่ลูกหลานถ้าเราพิจารณาในเชิงคุณค่าในเชิงจิตใจเนี่ยก็เห็นได้ว่านอกเหนือจากมูลค่าทางเศรษฐกิจมากน้อยแล้วเนี่ยก็คือเป็นคุณค่าในเชิงจิตใจก็คือว่าเป็นสัญลักษณ์เป็นของที่ระลึกจากบรรพบุรุษที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นนั่นเองนะครับในสังคมไทยเนี่ยจึงมักมีค่านิยมหรือมักมีเรื่องเล่ากันว่าพระเครื่ององค์นี้นะพระเครื่องรุ่นนี้เป็นของที่ปู่มอบให้พ่อมอบให้ต่างๆในแง่หนึ่งเนี่ยนะไม่ว่าจะมูลค่าทางเศรษฐกิจจะมากจะน้อยเนี่ยแต่มูลค่าทางจิตใจก็คือว่าเป็นสัญลักษณ์ประจําครอบครัวหรือวงตระกูลนั้นๆนั่นเองนะครับ
1: วันนี้พระเครื่องไม่ได้หยุดอยู่เพียงความทรงจําของวันวานองค์ความรู้รูปแบบการสร้างสรรค์รวมถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่กําลังเปิดมุมมองให้กับวงการพระเครื่องการรักษาเอกลักษณ์เดิมจึงสามารถเดินควบคู่ไปกับการพัฒนาในโลกปัจจุบันทั้งการสร้างความน่าเชื่อถือการยกระดับมาตรฐานและการเปิดพื้นที่ให้กับพระเครื่องไทยก้าวไปสู่สายตาของผู้คนในวงกว้างมากขึ้นเพราะอนาคตของพระเครื่องไม่ได้หยุดอยู่เพียงการรักษาสิ่งที่มีอยู่แต่อยู่ที่การร่วมกันมองหาเส้นทางที่จะทำให้คุณค่าของพระเครื่องไทยยังคงเติบโตและเป็นที่รู้จักต่อไป
0: เราจะผลักพระเครื่องขึ้นไปอยู่จุดนั้นได้อันนี้เป็นโจทย์ที่คิดก็เลยมาทุ่มเทให้กับเรื่องของมาตรฐานเป้าหมายคืออยากให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยพลิกชีวิตทุกคนเหมือนจตุคามรามเทพในสมัยหนึ่งแต่ในระดับโลกเรากำลังเผยแพร่พุทธศาสนาผ่านพระเครื่องครับพระเครื่ององค์เล็กๆของเราเนี่ยไปถึงคนที่ท้อแท้หมดหวังเป็นเครื่องรางนำโชคเป็นเครื่องรางที่ยึดเหนี่ยวจิตใจถ้าบูชาพระสมเด็จหรือหลวงพ่อทวดน่าจะดีนะคะทุกคนแต่ว่านั่นแหละค่ะอยากจะผลักไปถึงจุดนั้นซึ่งถ้าเป็นวัตถุมงคลระดับโลกซึ่งแลกเปลี่ยนกันได้ง่ายสิ่งสำคัญคือมาตรฐานและเราพยายามทำให้มีมาตรฐานให้ทุกคนร่วมกันใช้ค่ะ
3: เรื่องราวของพระเครื่องสะท้อนให้เห็นว่ามรดกทางวัฒนธรรมไม่จำเป็นต้องหยุดอยู่นิ่งอยู่กับอดีตครับแต่สามารถเติบโตไปพร้อมกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้โดยยังคงรักษาคุณค่าและรากฐานของสิ่งนั้นไว้และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการรักไทยที่เราพยายามนำเสนอคุณค่าของความเป็นไทยผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนได้เห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับสำหรับวันนี้ผมและรายการรักไทยคงต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ

0: ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการส่งเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
11: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
12: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
13: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
14: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
15: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
16: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
17: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
18: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
19: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ่อ
4: แล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล้
11: ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
18: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
4: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
16: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
2: I returned here for just one reason I fell in love
9: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

0: ัวใหญ่ใหญ่
1: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะคะยินดีต้อนรับนักศึกษานะคะวันนี้เป็นการบรรยายนะคะเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับโรงแรมนะคะซึ่งเนื้อหาในส่วนนี้เนี่ยนักศึกษาก็จะต้องทราบเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปนะคะว่ากฎหมายของโรงแรมเป็นอย่างไรนะคะหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการบริหารจัดการการควบคุมนะคะแล้วก็หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอุทธรณ์เกี่ยวกับพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วก็สุดท้ายบทกำหนดโทษต่างๆนะคะเรามาเข้าสู่เนื้อหานะคะในตอนที่1นะคะเป็นเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของกฎหมายโรงแรมค่ะกฎหมายโรงแรมเนี่ยจะอยู่ภายใต้นะคะพระราชบัญญัติโรงแรมพุทธศักราช2547ค่ะโดยพระราชบัญญัตินี้นะคะก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมและจัดระเบียบโรงแรมนะคะให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ได้มาตรฐานนะคะก็จะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเป็นคนดูแลนะคะโดยภาพรวมนะคะของวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะก็จะสามารถสรุปให้นักศึกษาฟังได้ประมาณ6ประการนะคะประการแรกนะคะวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อควบคุมและจัดระเบียบกิจการโรงแรมให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเพื่อส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมนะคะวัตถุประสงค์ถัดมาเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจให้เหมาะสมกับสภาพของการประกอบธุรกิจโรงแรมแต่ละประเภทนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายความปลอดภัยแก่ประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการโรงแรมนะคะนอกจากนั้นภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยยังมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและก็รักษาสุขลักษณะต่างๆนะคะสิ่งแวดล้อมต่างๆภายในโรงแรมสุดท้ายนะคะวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็คือเพื่อป้องกันมิให้โรงแรมเป็นแหล่งมั่วสุมนะคะหรือเป็นที่พักพิงของอาชญากรหรือแหล่งประกอบอาชญากรรมต่างๆนะคะเหล่านี้คือวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาสิ่งที่นักศึกษาต้องทราบก็คือความหมายของโรงแรมคืออะไรนะคะถ้าอะไรก็ตามที่เป็นความหมายที่อยู่ภายใต้ความหมายของโรงแรมนะคะที่อาจารย์จะพูดต่อไปนี้มันก็จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงแรมนะคะโรงแรมนะคะบอกว่าคืออะไรก็คือสถานที่พักนะคะที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจนะคะเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดก็ตามโดยมีค่าตอบแทนนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะไม่รวมถึงสถานที่พักชั่วคราวที่จัดโดยส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจต่างๆนะคะหรือว่าสถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่พักอาศัยโดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนขึ้นไปเหล่านี้จะไม่รวมถึงนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็อาจจะมีสถานที่ต่างๆที่กระทรวงเนี่ยกำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นมาเพิ่มนะคะนอกจากนี้นะคะในกฎกระทรวงนะที่อาจารย์บอกก็จะมีกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นมาเพิ่มก็คือกฎกระทรวงนะคะกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรมก็จะมีการกำหนดว่าอ่ะสถานที่พักอื่นใดบ้างที่ไม่ถือว่าเป็นโรงแรมนะคะก็คือเช่นนะคะให้สถานที่พักที่มีจำนวนห้องพักในอาคารเดียวกันนะคะในอาคารเดียวกันหรือหลายอาคารรวมกันไม่เกิน4ห้องและมีจำนวนผู้พักรวมกันทั้งหมดไม่เกิน20คนนะคะซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นที่พักชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทนนะคะอันมีลักษณะเป็นการประกอบกิจการเพื่อหารายได้เสริมนะคะเหล่านี้เนี่ยกฎกระทรวงบอกว่าไม่ให้ถือว่าเป็นโรงแรมนะคะพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะก็จะมีคณะกรรมการนะคะที่เข้ามาคอยดูแลนะคะคณะกรรมการเหล่านั้นก็คือคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรมคณะกรรมการคณะนี้นะคะก็จะประกอบด้วยกรรมการโดยตำแหน่งจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆนะคะจากภาคเอกชนนะคะคณะกรรมการเนี่ยก็จะมีอำนาจในการให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรีนะคะในการออกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงแล้วก็ประกาศต่างๆนะคะรวมทั้งพิจารณาวินิจฉัยคำสั่งอุทธรณ์ของนายทะเบียนด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะ

กรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรมค่ะค่ะเรามาเข้าสู่นะคะในส่วนของตอนที่2นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องนะคะหลักเกณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบริหารนะคะจัดการโรงแรมนะคะเรามาดูในส่วนแรกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโรงแรมนะคะอันดับแรกนักศึกษาจะต้องทราบก่อนว่าโรงแรมนะคะภายใต้กฎกระทรวงนะคะกำหนดประเภทโรงแรมไว้ทั้งหมด4ประเภทประเภทที่1เรามาดูกันประเภทที่1หมายถึงว่าเป็นโรงแรมที่ให้บริการเฉพาะห้องพักนะคะประเภทที่2เป็นโรงแรมที่ให้บริการห้องพักและห้องอาหารนะคะหรือสถานที่สำหรับบริการอาหารหรือสถานที่สำหรับประกอบอาหารโรงแรมประเภทที่3นะคะคือโรงแรมที่ให้บริการห้องพักห้องอาหารหรือสถานที่สำหรับบริการอาหารหรือสถานที่สำหรับประกอบอาหารนะคะและรวมไปถึงสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการหรือห้องประชุมสัมมนาอันนี้คือเป็นโรงแรมประเภทที่3นะคะโรงแรมประเภทที่4นะคะคืออะไรคือโรงแรมที่ให้บริการห้องพักห้องอาหารหรือสถานที่สำหรับบริการอาหารหรือสถานที่สำหรับประกอบอาหารสถานที่บริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการและห้องประชุมสัมมนานะคะอันนี้ก็คือเป็นโรงแรมประเภทที่4นะคะโรงแรมแต่ละประเภทก็จะมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนะคะสำหรับโรงแรมแต่ละประเภทที่มีความแตกต่างกันนะคะโรงแรมประเภท1 2 3 4มีอะไรบ้างนะโรงแรมประเภทที่1นะคะตามกฎกระทรวงข้อ18บอกว่าจะต้องมีห้องพักไม่เกิน50ห้องห้องพักทุกห้องนะคะก็จะต้องมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า8ตารางเมตรซึ่งมันต้องไม่รวมห้องน้ำห้องส้วมและระเบียงห้องพักนะคะแล้วก็ต้องมีห้องน้ำห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะเพียงพอด้วยนะคะโรงแรมประเภทที่2นะคะกฎกระทรวงข้อ19กำหนดไว้ว่าห้องพักทุกห้องนะคะต้องมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า8ตารางเมตรไม่รวมห้องน้ำห้องส้วมและระเบียงห้องพักเหมือนกันนะคะห้องน้ำและห้องส้วมก็ต้องถูกลักษณะอย่างเพียงพอด้วยนะคะหลักเกณฑ์โรงแรมประเภทที่3และ4นะคะจะอยู่รวมกันนะคะในกฎกระทรวงข้อที่20นะคะโรงแรมประเภทที่3และ4ก็จะต้องมีหลักเกณฑ์บอกว่าห้องพักทุกห้องต้องมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า14ตารางเมตรนะคะซึ่งไม่รวมห้องน้ำห้องส้วมและก็ระเบียงห้องพักนะคะแล้วก็ห้องน้ำห้องส้วมจะต้องถูกสุขลักษณะนะคะกรณีที่มีห้องพักไม่เกิน80ห้องนะคะก็จะห้ามมีสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการเป็นต้นนะคะเหล่านี้ก็คือเป็นหลักเกณฑ์นะคะสำหรับเงื่อนไขของโรงแรมประเภทที่1 2 3แล้วก็4นะคะทีนี้นะคะเรามาดูหลักเกณฑ์ทั่วไปนะคะที่ไม่ว่าโรงแรม1 2 3 4ก็ต้องปฏิบัติตามนี้นะคะหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะสถานที่ตั้งการบริการห้องน้ำห้องพักสถานที่จอดรถนะคะอาคารสำหรับการใช้เป็นโรงแรมมีหลักเกณฑ์อย่างไรนะคะสถานที่ตั้งก่อนนะคะสถานที่ตั้งของโรงแรมนะคะกฎหมายบอกว่าต้องอยู่ในทำเลที่เหมาะสมไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้พักนะคะเส้นทางเข้าออกของโรงแรมก็ต้องไม่ทำให้เกิดปัญหาการจราจรไม่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงโบราณสถานศาสนสถานเหล่านี้เป็นต้นนะคะการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะก็คือต้องจัดให้มีการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นสถานที่ลงทะเบียนมีโทรศัพท์มีการปฐมพยาบาลแล้วก็มีการรักษาความปลอดภัยนะคะห้องน้ำห้องพักนะคะก็ต้องจัดให้มีห้องน้ำห้องพักในส่วนที่ให้บริการสาธารณะด้วยโดยจะต้องมีการแยกระหว่างชายกับหญิงนะคะห้องพักต้องมีเลขที่สถานจอดรถนะคะต้องอยู่ติดห้องพักนะแล้วก็ต้องมีลักษณะไม่มิดชิดต้องปลอดภัยนะคะอาคารสำหรับใช้เป็นโรงแรมนะคะอันนี้ก็จะต้องมีการได้รับอนุญาตด้วยนะคะในกรณีของอาคารสำหรับใช้เป็นโรงแรมเนี่ยนะคะอย่างที่อาจารย์บอกนะคะก็ต้องมีหลักเกณฑ์นะคะต้องมีการได้รับอนุญาตต่างๆนะเราไปดูการออกใบอนุญาตนะคะการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมการประกอบธุรกิจโรงแรมนะโดยทั่วไปจะต้องได้รับอนุญาตนะคะผู้ขอรับใบอนุญาตก็จะต้องมีคุณสมบัติมีหลักเกณฑ์แล้วก็มีลักษณะไม่ต้องห้ามนะคะก็จะต้องมีการยื่นคำขอรับใบอนุญาตนายทะเบียนก็จะมีการออกใบอนุญาตนะคะถ้าใบอนุญาตหมดก็จะต้องมีกระบวนการขอต่อใบอนุญาต
นะคะเหล่านี้เป็น

นนะคะในกรณีที่โรงแรมนะคะได้รับความเสียหายนะเนื่องจากเหตุอัคคีภัยหรือพยันตรายร้ายแรงต่างๆนะคะอันนี้เราเคยได้ยิน ได้ยินข่าวอยู่บ่อยๆนะคะก็ตัวผู้จัดการนะคะหรือผู้ประกอบธุรกิจนะก็จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายใน15วันนะคะนับตั้งแต่มีเหตุเกิดขึ้นนะคะ

แล้วก็ถ้าจะมีการเลิกกิจการโรงแรมก็ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเช่นกันนะคะเรามาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงแรมนะคะโดยทั่วไปเนี่ยผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมนะคะก็จะต้องจัดให้มีผู้จัดการนะคะคนหนึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่จัดการโรงแรมผู้จัดการเวลาเราไปโรงแรมก็จะเห็นมีพนักงานต้อนรับนอกจากพนักงานต้อนรับนะคะตัวผู้ประกอบธุรกิจก็ต้องจัดให้มีตัวผู้จัดการ1คนที่เป็นคนดูแลนะคะคุณสมบัติของผู้จัดการโรงแรมก็จะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดนะคะแล้วก็ไม่มีลักษณะต้องห้ามนะผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมแล้วก็ผู้จัดการนะคะก็จะต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันนะตัวผู้จัดการเนี่ยนะคะก็จะต้องจัดให้มีการบันทึกนะคะรายการต่างๆเกี่ยวกับผู้พักจำนวนผู้พักนะคะแล้วก็ห้องนะลงในบัตรทะเบียนผู้พักนะคะในทันทีที่นาขณะมีพักเข้ามานะคะโดยผู้พักเนี่ยจะต้องเป็นผู้ลงลายมือชื่อในบัตรทะเบียนผู้พักนะคะเวลาเราไปตามโรงแรมนักศึกษาก็จะเห็นว่าไปถึงนะคะก็จะมีให้กรอกต่างๆนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมีให้มีบัตรมีบัตรประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะถ่ายสำเนาเอาไว้นะคะเรามาดูหน้าที่แล้วก็สิทธิของผู้จัดการนะคะหน้าที่ของผู้จัดการเนี่ยนะคะหลักๆก็คือต้องดูแลไม่ให้บุคคลใดนะคะมีการหลบซ่อนหมั่วสุมในเขตโรงแรมนะคะหรือมีการกระทำความผิดทางอาญาเกิดขึ้นในโรงแรมนะคะนอกจากนั้นหน้าที่ของผู้จัดการนะคะก็ต้องแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะท้องที่ทราบในทันทีนะคะถ้าพบว่ามีเหตุอันควรสงสัยหรือว่าได้มีการหลบซ่อนหมั่วสุมหรือว่าจะมีการกระทำความผิดต่างๆเกิดขึ้นในโรงแรมนะคะอันนี้เป็นหน้าที่อันหนึ่งนะคะเรามาดูสิทธินะสิทธิของผู้จัดการนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะผู้จัดการนะคะอาจจะปฏิเสธผู้จัดการโรงแรมนี่แหละที่อาจารย์บอกนะคะอาจจะปฏิเสธไม่รับบุคคลเข้าพักในโรงแรมก็ได้นะคะไม่ใช่ว่าลูกค้าทุกคนมานะคะผู้จัดการต้องรับหมดนะคะไม่ใช่กฎหมายให้สิทธิ์ของผู้จัดการปฏิเสธนะคะเช่นถ้าเป็นบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเข้าไปแล้วก็จะไปหลบซ่อนมั่วสุมนะคะกระทำการอื่นใดที่มันผิดกฎหมายหรือก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้พักคนอื่นเหล่านี้เป็นต้นก็ไม่ให้เข้าพักได้นะคะหรือมีเหตุเชื่อว่าจะไม่สามารถจ่ายค่าห้องพักได้แบบนี้เป็นต้นนะคะหรือว่ามีเหตุเชื่อว่าบุคคลนั้นเป็นโรคติดต่ออันตรายนะหรือโรคติดต่อตามกฎหมายแบบนี้นะคะอย่างเช่นสมมุติสถานการณ์มีโรคติดต่อบางอย่างนะคะแล้วเราทราบว่าเขาเป็นโรคติดต่อบางอย่างผู้จัดการอาจจะปฏิเสธไม่ให้เข้าห้องพักได้ด้วยนะคะหรือนะคะอาจจะมีเหตุอื่นๆนะคะคณะกรรมการอาจจะมีการกำหนดเพิ่มเติมขึ้นมาก็ได้นะคะนอกจากนั้นนะคะตัวผู้จัดการนะคะยังมีสิทธินะคะสั่งให้ระงับการกระทำหรือดำเนินการแก้ไขนะคะบางอย่างได้ด้วยนะคะทีนี้นะคะนอกจากนี้ถ้าสมมุติว่าตัวผู้จัดการนะคะไม่ได้กระทำตามหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้นะคะถามว่านะคะจะต้องโดนอะไรบ้างก็คือถ้านายทะเบียนทราบนะคะผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผู้จัดการว่าคนใดนะคะกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ภายใต้พระราชบัญญัตินี้นะคะหรือกฎกระทรวงต่างๆที่ออกมาตามพระราชบัญญัตินะคะก็ตัวนายทะเบียนนะคะก็จะมีอำนาจสั่งให้ระงับนะคะการกระทำหรือดำเนินให้แก้ไขบางอย่างตามที่นายทะเบียนเห็นสมควรได้นะคะหลักเกณฑ์ในการควบคุมเกี่ยวกับโรงแรมเนี่ยก็คือเป็นหลักเกณฑ์ที่ให้ตัวเจ้าพนักงานเนี่ยสามารถปฏิบัติงานได้นะคะเช่นนะในกรณีที่มีการกระทำบางอย่างที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนดนะคะกฎหมายก็ให้อำนาจนายทะเบียนต่างๆเนี่ยในการสั่งระงับหรือแก้ไขนะคะหรือให้ผู้ที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของโรงแรมหรือผู้จัดการต่างๆเนี่ยกระทำหรืองดกระทำหรือดำเนินการแก้ไขในเรื่องนั้นๆได้นะคะนอกจากนี้นะคะในบางครั้งนะคะที่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมนะคะหรือผู้จัดการ

โรงแรมนะไม่ระงับการกระทำหรือไม่แก้ไขนะคะตามคำสั่งของนายทะเบียนนะคะและนายทะเบียนเนี่ยได้มีการแจ้งหนังสือไปแล้วแหละว่าคุณเป็นผู้จัดการโรงแรมหรือผู้ประกอบธุรกิจคุณห้ามกระทำการแบบนี้นะหรือคุณต้องดำเนินการแก้ไขแบบนี้นะคะแต่บุคคลดังกล่าวไม่ปฏิบัตินะคะให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกำหนดนะคะนายทะเบียนนะคะสามารถมีคำสั่งได้นะคะได้ดังต่อไปนี้ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมไม่ปฏิบัติตามนะคะคือเราจะแยกเป็น2 ส่วนถ้าผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมไม่ปฏิบัติตามเป็นยังไงถ้าผู้จัดการไม่ปฏิบัติตามทำยังไงนะคะในกรณีที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมนะแล้วไม่ปฏิบัติตามนะคะผลก็คือนายทะเบียนนะคะมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตนะคะได้ครั้งละไม่เกิน15วันซึ่งจะต้องไม่เกิน4ครั้งนะคะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดนะคะในกรณีที่ผู้จัดการนะคะไม่ปฏิบัติตามนายทะเบียนก็จะมีหนังสือนะคะแจ้งให้ปฏิบัติให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดนะคะซึ่งก็จะต้องไม่เกิน30วันนะคะนอกจากนั้นนะคะถ้าตัวผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้จัดการนะคะอาจจะมีพฤติการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดนะคะนายทะเบียนก็อาจจะมีอำนาจถึงสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งเป็นผู้จัดการได้เลยนะคะการอุทธรณ์นะคะการอุทธรณ์เนี่ยคืออะไรนะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะในการที่จะปฏิบัติธุรกิจโรงแรมอาจจะต้องมีการขอใบอนุญาตต่างๆหรือแต่งตั้งผู้จัดการหรืออะไรต่างๆนะคะเหล่านี้นะซึ่งนะคะถ้าบางครั้งอาจจะมีหลายๆกรณีที่ตัวผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ที่เป็นผู้จัดการเนี่ยอาจจะไม่ได้รับอนุญาตเช่นนะคะอาจารย์ตียกตัวอย่างก็จะมีหลายๆกรณีด้วยกันนะคะเช่นนะผู้ขอรับใบอนุญาตนะคะแต่นายทะเบียนไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนะคะหรือว่าอาจจะเป็นกรณีที่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งนะคะเป็นผู้จัดการนะแต่นายทะเบียนนะไม่ออกไปรับแจ้งเป็นผู้จัดการให้นะคะหรืออาจจะเป็นกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมนะคะหรือตัวผู้ขอรับโอนใบอนุญาตซึ่งนายทะเบียนไม่อนุญาตนะคะหรืออาจจะเป็นกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมนะคะซึ่งนายทะเบียนไม่อนุญาตให้เลิกกิจการหรือให้เลิกกิจการภายใต้เงื่อนไขและวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะกรณีที่อาจารย์ยกตัวอย่างเนี่ยก็คือเป็นกรณีที่ขอใบอนุญาตไม่ได้นะขอแล้วนะคะไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดการหรือไม่อนุญาตให้เลิกกิจการอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะกฎเกณฑ์เหล่านี้เนี่ยตัวผู้ประกอบธุรกิจนะคะหรือผู้จัดการโรงแรมนะคะถ้าสมมุติว่านะคะไม่พอใจนะคะที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือว่าถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งเป็นผู้จัดการต่างๆที่อาจารย์ยกตัวอย่างข้างต้นเนี่ยนะคะบุคคลเหล่านี้มีสิทธิ์อะไรบ้างนะคะบุคคลเหล่านี้เนี่ยมีสิทธิ์อุทธรณ์นะคะคำสั่งของนายทะเบียนอุทธรณ์ไปที่ใครอุทธรณ์ไปที่คณะกรรมการที่อาจารย์บอกนะคะภายในกำหนดระยะเวลาทั้งหมด15วันนะคะนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือได้รับทราบคำสั่งของนายทะเบียนนั่นเองนะคะเหล่านี้ก็คือเป็นสิทธิที่กฎหมายให้ตัวผู้ประกอบกิจนะคะหรือว่าผู้จัดการเนี่ยสามารถอุทธรณ์ได้ค่ะพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะเราก็มาดูว่าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะที่ได้รับมอบหมายต่างๆเนี่ยนะคะมีอำนาจอะไรบ้างนะคะในส่วนนี้ก็จะต้องบอกว่าโดยปกตินะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่ากฎหมายนะคะในส่วนเกี่ยวข้องกับโรงแรมเนี่ยก็จะมีตัวคณะกรรมการนะคะคณะกรรมการที่อาจารย์บอกไว้นะก็จะมีอำนาจต่างๆนะคะนอกจากตัวคณะกรรมการแล้วนะคะก็จะมีพนักงานเจ้าหน้าที่นะที่กฎหมายนะคะมอบอำนาจนะได้รับมอบอำนาจแต่การมอบอำนาจตรงนี้นะ

คะจะต้องเป็นการมอบอำนาจที่เป็นหนังสือนะคะการมอบอำนาจโดยปากเปล่าไม่ได้นะคะกฎหมายเขียนไว้เลยว่าจะต้องเป็นการมอบอำนาจที่เป็นหนังสือจากนายทะเบียนนะคะโดยพนักงานที่ได้รับการมอบอำนาจจากนายทะเบียนนะคะมีอำนาจอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะอ่ะลองดูอำนาจแรกนะคะเข้าไปในโรงแรมถามว่าตัวพนักงานเหล่านี้เข้าไปในโรงแรมได้ไหมโดยทั่วๆไปเนี่ยถ้าเป็นบุคคลธรรมดานะคะถ้าเข้าไปเป็นลูกค้าก็คือเข้าไปได้อยู่แล้วนะแต่ถ้าจะเข้าไปทำการบางอย่างซึ่งไม่ใช่ลูกค้ากฎหมายให้อำนาจไว้นะคะก็คือเข้าไปในโรงแรมในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกนะคะเพราะฉะนั้นกฎหมายตรงนี้ให้อำนาจว่าเฉพาะพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกเท่านั้นนะคะถ้าหลังจากนั้นแล้วเจ้าพนักงานเข้าไปทำไม่ได้นะคะผิดระเบียบนะคะเจ้าพนักงานเหล่านี้เข้าไปทำอะไรได้บ้าง 1. นะคะเพื่อตรวจสอบใบอนุญาตอย่างที่อาจารย์บอกการเปิดกิจการโรงแรมนะคะก็จะต้องมีใบอนุญาตใบอนุญาตการเปิดกิจการโรงแรมนะคะใบอนุญาตการเป็นผู้จัดการนะคะเหล่านี้เป็นต้นนะคะนอกจากนั้นเข้าไปตรวจสอบอะไรได้บ้างทะเบียนผู้พักนะคะอาจารย์บอกแล้วว่าโดยทั่วไปนะคะกฎหมายกำหนดไว้ว่าตัวผู้จัดการเนี่ยจะต้องมีการจัดให้มีทะเบียนผู้พักนะคะบุคคลทุกคนที่เข้ามาในโรงแรมนะคะก็จะต้องมีการลงทะเบียนนะคะผู้พักไว้ด้วยบัตรทะเบียนผู้พักนะคะนอกจากลงทะเบียนแล้วก็จะมีบัตรทะเบียนผู้พักที่เราไปแล้วก็เขาจะเห็นให้เราเขียนให้เราเซ็นนะคะเหล่านั้นเป็นต้นนะนอกจากนี้ตัวพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจอะไรได้อีกบ้างนะคะสภาพและลักษณะของโรงแรมนะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่าโรงแรมแต่ละประเภทนะคะโรงแรมประเภทที่1 2 3 4ก็จะต้อง1เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดก่อนที่อาจารย์บอกว่าจะต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่าเท่าไหร่ห้องน้ำจะต้องเป็นยังไงนะคะนอกจากนั้นเจ้าพนักงานอาจจะสามารถเข้าไปตรวจนะคะเกี่ยวกับตัวหลักเกณฑ์โดยรวมนะคะที่อาจารย์บอกตั้งแต่ตัวที่พักอาศัยอาคารจอดรถนะคะตัวห้องพักห้องน้ำต้องจัดให้มีห้องน้ำสาธารณะไว้ข้างนอกแยกชายหญิงเหล่านี้เป็นต้นนะคะเจ้าพนักงานก็จะเข้าไปตรวจสอบนะหรืออำนาจของพนักงานเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะตรวจสอบห้องพักที่ว่างหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของโรงแรมที่เปิดใช้ร่วมกันนะคะกฎหมายก็จะมีการกำหนดว่าของส่วนรวมของโรงแรมเนี่ยที่จะใช้ร่วมกันได้จะต้องมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างนะคะเหล่านี้เป็นต้นนะหรือเพื่อเข้าไปในโรงแรมในเวลาทำการนะคะอย่างที่อาจารย์เน้นนะคะการให้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่นอกจากเข้าไประหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกนะคะเข้าไปในโรงแรมเพื่อตรวจสอบจำนวนหรือประวัติของพนักงานเหล่านี้ก็ตามนะคะกฎหมายบอกว่าจะต้องเข้าไปในเวลาทำการนะคะถ้าเข้าไปนอกเหนือจากนี้เจ้าพนักงานก็ผิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจนะคะของเจ้าพนักงานอย่างที่บอกตรวจสอบจำนวนแล้วก็ประวัติของพนักงานได้นะคะการให้กฎหมายให้ตรวจสอบจำนวนแล้วก็ประวัติของพนักงานได้เนี่ยเพื่ออะไรนะคะ1ก็คือเพื่อความปลอดภัยนะคะของทั้งตัวผู้ที่เข้าพักนะคะหรือว่าความปลอดภัยของโรงแรมด้วยนะคะเหล่านั้นเป็นต้นนะคะอำนาจหน้าที่นะคะของเจ้าพนักงานนะคะที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากนายทะเบียนนะคะนอกจากที่อาจารย์กล่าวไปแล้วก็จะมีอำนาจหน้าที่อื่นๆอีกนะคะเช่นนะมีหนังสือเรียกนะคะผู้ประกอบธุรกิจนะก็คือตัวคนที่เป็นคนสร้างโรงแรมนั่นเองนะคะหรืออาจจะมีอำนาจเรียกผู้จัดการผู้จัดการก็คืออย่างที่อาจารย์บอกก็คือคนที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยจ้างให้เป็นผู้จัดการนะคะหรือตัวเจ้าหน้าที่ของโรงแรมเจ้าหน้าที่ของโรงแรมก็รวมตั้งแต่ทุกคนนะคะตั้งแต่ตัวพนักงานต้อนรับพนักงานทำความสะอาดคือทุกคนที่ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงแรมนะคะมาให้ถ้อยคำหรือชี้แจงนะหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานต่างๆนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่ามีกรณีนะคะที่อาจจะมี

ผู้ต้องสงสัยนะเข้ามาอาจจะทำความผิดนะคะอาจจะมีการพกยาเสพติดมาด้วยนะคะแบบนี้เป็นต้นการเข้ามาแล้วก็มาพกยาเสพติดไปด้วยเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกก็คือเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะคะภายใต้พระราชบัญญัติของโรงแรมนะคะมีเพราะว่ามันคือการกระทำความผิดทางด้านอาญานะคะแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะสิ่งที่ตัวพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะก็สามารถกระทำได้ก็คือมีหนังสือเรียกตั้งแต่ผู้ประกอบธุรกิจนะคะหรือผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ต่างๆของโรงแรมเนี่ยสามารถมาให้ถ้อยคำได้ด้วยนะคะหรือว่าถ้ามองแล้วว่ามันมีเอกสารบางอย่างนะคะที่มันเกี่ยวข้องเช่นอาจจะเรียกตัวทะเบียนผู้พักนะคะหรือว่าอาจจะเป็นบัตรผู้พักนะคะอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะก็สามารถเรียกมาได้นะคะทุกอย่างเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะหรืออาจจะเป็นกรณีที่ตัวพนักงานเจ้าหน้าที่อาจจะมองว่าเอ๊ะตัวโรงแรมอันเนี้ยมันมีบางอย่างที่มันไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือเปล่านะคะก็อาจจะสามารถเรียกตัวเจ้าหน้าที่ต่างๆของโรงแรมเนี่ยนะคะมาให้การประกอบการพิจารณาได้ด้วยนะคะค่ะเรามาเข้าสู่บทกำหนดโทษละกันนะคะภายใต้พระราชบัญญัติโรงแรมพุทธศักราช2547นะคะบทกำหนดโทษภายใต้พระราชบัญญัตินี้ก็จะมีหลักๆนะคะอาจารย์สรุปให้ก็จะมีอยู่3เรื่องนะคะเป็นบทกำหนดโทษทั่วไปนะคะนอกจากนี้เนี่ยพระราชบัญญัติโรงแรมก็จะมีบทกำหนดโทษปรับทางปกครองนะคะและโทษทางอาญาด้วยนะคะเหล่านี้นะคะก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดนะคะเกี่ยวกับกฎหมายนะคะเกี่ยวกับโรงแรมนะคะ

0: ไทยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788หรือ www.stou.ac.th
2: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ต่อไปนะครับจะมาเรียนเรื่องของอินทิเกรลแล้วก็การประยุกต์นะครับตอนที่1 นะครับอินทิเกรลความหมายนะครับอินทิเกรลก็คือการหาพื้นที่ใต้กราฟนั่นเองนะครับนะตรงนี้แหละนะครับจะเรียกว่าอินทิเกรลนะครับนะครับนี่แหละก็เรียกอินทิเกรลนะครับโดยเวลาหาพื้นที่ใต้กราฟนะครับจะต้องบอกขอบเขตด้วยนะครับนะจากจุดไหนถึงจุดไหนนะครับของฟังก์ชันอะไรนะครับสิ่งที่ต้องบอกนี่มี3อย่างด้วยกันนะครับนะครับฉะนั้นเนี่ยพอเราเข้าใจคร่าวๆว่าความหมายคืออะไรนะครับมาดูตัวสัญลักษณ์มันนะครับก็คือตัวนี้นะครับนะสัญลักษณ์ก็คือตัวในลูกหนอนตัวนี้นะครับนี่คือเป็นการหาพื้นที่ใต้กราฟหรือว่าก็เรียกว่าอินทิเกรลตัวนี้นะครับของฟังก์ชันนะครับ f(x) นะจากจุด a ไปยังจุด b นะครับฉะนั้นเนี่ยในตอนนี้นะครับพวกเราก็ต้องหานะครับอินทิเกรลหรือว่าพื้นที่ใต้กราฟนะครับของฟังก์ชันได้นะครับต่อไปนะครับคุณสมบัติของอินทิเกรลนะครับก็จะมีทั้งหมดนะครับ4ข้อด้วยกันนะครับหลักๆนะแต่ว่าข้อที่เราสนใจเด่นๆนะครับคือข้อนี้นะข้อนี้นะครับข้อนี้นะครับก็คือเป็นการบวกพื้นที่ใต้กราฟทั่วๆไปนั่นเองนะครับมาดูตัวอย่างกันนะอย่างเช่นว่านะครับให้นะก็คือฟังก์ชันของ f(x) นะครับนะเป็นอะไรก็ได้นะจากนั้นเนี่ยพื้นที่นะครับพื้นที่ของฟังก์ชันนี้นะครับตั้งแต่นะครับค่าที่1ถึงค่าที่4ความหมายคือ x เมื่อ x เท่ากับ1ถึง4นะมีค่าเท่ากับ5ความหมายคือพื้นที่เท่ากับ5หน่วยนะครับจากนั้นตัวนี้จาก1ถึง6นะครับก็คือ x เท่ากับ1ถึง6นะของฟังก์ชัน f(x) เนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับ9ก็คือ9หน่วยนะจงหาค่าของตัวนี้นะก็คือว่าจาก4ถึง6ล่ะเป็นเท่าไหร่นะครับเรามาดูว่าจะต้องทำยังไงนะครับเอาละถ้าเกิดอย่างนี้นะครับเราสิ่งที่เราต้องทำระดับที่1ก็คือว่าเราต้องวาดก่อนนะครับคร่าวๆนะดูในหัวคร่าวๆนะครับว่ากราฟจะเป็นพื้นที่จะเป็นยังไงนะครับสำหรับกราฟนะครับ f(x) นะครับ f(x) เนี่ยจะเป็นยังไงก็ได้นะอย่างที่เป็นหน้าตา f(x) ก็ได้ก็ไม่ได้บอกว่า f(x) คืออะไรนะฉะนั้นเนี่ยเราก็ f(x) เนี่ยเป็นฟังก์ชันกราฟยังไงก็ได้ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องต่อไปที่ต้องทำก็คือตรงมาร์คครับนะมาร์คขอบเขตนะเขาบอกว่าจาก1ถึง4นะครับนะมีพื้นที่เท่ากับ5นะครับฉะนั้นเนี่ยสมมติตรงนี้เป็น0ถูกไหมครับตรงนี้นะครับเป็น1นะเนื้อ x เป็น1นะครับเราก็มาร์คไว้นะตรงนี้เป็น x เป็น4x เป็น4นะครับจาก1ถึง4นะครับมีค่าเท่ากับ5แสดงว่าพื้นที่นะพื้นที่นะครับพื้นที่ตรงนี้นะเนี่ยที่ผมแดงๆไว้ตรงนี้นะครับเป็นประกาศสีแดงตรงนี้นะจะมีค่าเท่ากับ5หน่วยนี่คือ5หน่วยนะครับจากโจทย์ที่เขาให้มาคือโจทย์ตัวนี้ต่อไปนะครับก็คือว่าตัวที่2บ้างตัวที่2นะครับก็คือว่าจาก1ถึง6เนี่ย9หน่วยครับ9หน่วยก็ทำเหมือนเดิมครับทำเหมือนเดิมอันนี้คือ6ถูกไหมครับ6นะครับนะจาก4ถึง6นะครับจาก4ถึง6นะครับก็ให้หาจาก4ถึง6นะให้หาจาก4ถึง6นะครับนะแต่ว่าตอนนี้นะครับสิ่งที่เขาบอกเพิ่มขึ้นมาก็คือว่านะครับจาก1ถึง6เป็นเท่าไหร่นะครับจาก1ถึง6จากนี้นะครับจนถึง6ตัวนี้นะจะมีค่าเท่ากับ9หน่วยนะครับ9หน่วยนะครับตัวนี้9หน่วยนะครับ9หน่วยนะครับแสดงว่านะครับ9หน่วยตรงนี้นะครับแต่ว่าจาก1ถึง4เป็น5หน่วยฉะนั้นเนี่ยที่เหลือตรงนี้ครับนะที่เหลือตรงนี้นะที่เหลือตรงนี้นะครับมันก็คือเอาพื้นที่นะครับตั้งแต่จาก1ถึง6นะครับจาก1ถึง6นะครับมาลบด้วยจาก1ถึง4ถูกไหมครับฉะนั้นคำตอบตรงนี้นะครับมันก็คือเท่ากับนะครับจาก1ถึง6นะครับของ f(x) dx มาลบด้วยนะครับจาก1ถึง4นะครับ f(x) dx นะคำตอบก็จะเป็นเท่ากับเท่าไหร่ครับ9ลบด้วย5นะครับคำตอบมันก็คือ4ครับนี่คือเป็นคำตอบของพื้นที่นะครับที่อยู่ใต้กราฟนะครับระหว่าง x มีค่าเท่ากับ4ถึง x มีค่าเท่ากับ6ครับสำหรับตอนที่1นะครับพวกเราต้องสามารถหาพื้นที่ภายใต้พื้นที่กราฟได้นะครับตอนที่2นะครับจะเป็นเรื่องของการอินทิเกรตนะครับความหมายของการอินทิเกรตก็คือว่าเป็นวิธีการคำนวณ นะครับเพื่อหาอินทิเกรลหรือว่าพื้นที่ใต้กราฟนั่นเองนะครับ
สูตรนะครับที่สำคัญก็คือสูตรนี้ครับหนาอินทิเกรตของ x กำลัง n นะครับจะมีค่าเท่ากับนะ x กำลัง n ลบโทษทีนะครับบวก1หารด้วย n บวก1แล้วก็บวกด้วย4นะครับโดยที่4เนี่ยเป็นค่าคงตัวหรือว่าคงที่ใดๆก็ได้นะครับโดยที่ n เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ1นะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับจงหานะครับหรือว่าจงอินทิเกรตนะครับของไอตัวฟังก์ชันตัวนี้นะครับ x กำลัง2ลบ 3x ลบ 5นะครับต่อไปเรามาดูวิธีทำกันนะครับว่าจะต้องทำยังไงนะครับนะฟังก์ชัน f(x) ของเรานะครับก็คือ x กำลัง2นะครับลบ 3x ลบ 5นะสิ่งที่เขาต้องการก็คือให้อินทิเกรตตัวนี้นะอินทิเกรตตัวนี้นะอินทิเกรตฟังก์ชันนี้ก็คือ x กำลัง2นะครับลบ 3x ลบ5นะ dx นะวิธีการก็คือเรากระจายเข้าไปได้เลยครับเหมือนกับการที่เราหาอนุพันธ์นะครับกระจายไปแต่ละพจน์เลยนะครับพจน์นี้กระจายเข้าไปนะครับพจน์นี้กระจายเข้าไปนะครับพจน์นี้กระจายเข้าไปนะครับฉะนั้นเนี่ยก็จะได้เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ x กำลัง2ตัวแรกนะครับแล้วก็ dx นะครับลบด้วยนะครับ 3x dx แล้วก็ลบด้วย5 dxต่อไปนะครับก็เริ่มใช้สูตรได้เลยนะครับสูตรที่ผ่านมานะครับนะมันก็จะสูตรตัวสูตรเองเนี่ยเนื่องจากว่าการหาอนุพันธ์กับไปตัวของการอินทิเกรตเนี่ยมันเป็นสูตรที่ก็เรียกว่าสลับกันนะครับหรือว่าเป็นลักษณะของอินเวอร์สซึ่งกันและกันฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถนะครับเอามาประยุกต์ใช้ต่อได้นะครับสูตรของมันก็คือว่านะครับนะ x กำลัง2นะครับสิ่งมันต้องการก็คือว่านะครับx นะครับจาก2ก็เป็นบวก1นะครับเป็นกำลัง3นะแล้วตัวล่างก็เหมือนกันนะครับกำลังมาบวกด้วย1นะครับแล้วก็บวกด้วย4นี่คือตัวแรกนะครับนี่คือตัวแรกนะได้มาเป็นอย่างนี้ลบตัวที่2ก็เหมือนกันนะครับนะเอา3ออกมาไว้ข้างหน้านะครับก็เป็น3แล้วก็อินทิเกรตในตัวนี้อินทิเกรตตัว x dx ฉะนั้นคำตอบออกมาก็จะเป็น x 1บวก1นะหารด้วย1บวก1นะครับตัวนี้บวกด้วย4รอบหนึ่งนะตัวนี้เอาละต่อไปตัวนี้บ้างตัวนี้นะก็คือลบถูกไหมครับลบ5นะครับลบ5นะครับตัวลบด้วยตัวอินทิเกรตของอินทิเกรตของ5นะครับคำตอบก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ข้างๆตัวนี้นะมันก็คือจริงๆแล้ว x กำลัง0นะครับฉะนั้น x กำลัง0เนี่ยความหมายก็คือเหมือนเดิม นะครับถ้าเกิดเรามาอินทิเกรตเนี่ยมันก็คือ0บวก1นะครับหารด้วย0บวก1นะแล้วก็บวกด้วย4นะครับนะฉะนั้นคำตอบมานะครับตัวแรกก่อนนะครับตัวแรกก็เป็น x กำลัง3หารด้วย3นะครับบวกด้วย4นะครับนี่คือตัวแรกนะต่อไปตัวที่2ครับลบด้วย3นะ x กำลัง1บวก1เป็น2นะครับหารด้วย2นะครับแล้วก็บวกด้วย4นะครับตัวนี้นะจริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างนี้เอา3ออกมาข้างนอกเมื่อกี้นะครับจากนั้นนะครับข้อ5ลบด้วย5นะครับ x นะครับตรงนี้หาร x นะ x กำลัง0บวก1ก็ได้เป็น1ถูกไหมครับหารด้วย0บวก1ได้เป็น1นะครับแล้วก็บวกด้วย4นะครับตรงนี้นะคือปกติแล้วเวลาเราคิดนะครับ4ตัวนี้เราสามารถตัดทิ้งได้เลยนะครับค่อยมารวมทีเดียวนะครับความหมายก็คือว่าไอ้ C จริงๆแล้วมันเป็น C1 นะครับ C2 แล้วก็ C3 นะครับไอ้ C พวกนี้จริงๆแล้วสุดท้ายมันก็คือค่าคงที่นะฮะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่เอามาคิดนะตอนนี้นะครับผมรวมทีเดียวเลยนะครับตัว C ตัดทิ้งไม่ได้เลยนะครับฉะนั้นคําตอบมานะครับก็จะเป็นนะครับ x กําลัง3ส่วน3นะครับลบด้วย3 x กําลัง2ส่วน2นะครับแล้วก็ลบด้วย 5x นะครับนะแล้วก็สุดท้ายนี่แหละมาบวก4ทีหลังครับตอนนี้นะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเกิดเราดิฟนะเราดิฟตัวฟังก์ชันนี้นะฟังก์ชันที่เราอินทิเกรตแล้วนะครับถ้าเกิดเราดิฟเสร็จแล้วนะครับคำตอบมาจะต้องได้มาเป็นอย่างนี้นะถ้าเกิดเราดิฟนะถ้าเกิดเราดิฟมันนะคำตอบออกมาต้องกลับมาที่เดิมนะครับจะเห็นว่ามันกลับไประหว่างอนุพันธ์แล้วก็อินทิเกรตนะครับเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะครับก็คือตัวอย่างที่เราต้องแทนค่าขอบมันนะครับคือนอกจากหาตัวอินทิเกรตแล้วนะครับเราก็ต้องแทนค่าขอบด้วยนะครับนะขอบที่ว่าก็คือจากลบ1ไปยัง1นั่นเองนะครับฟังก์ชันที่เราต้องการก็คือฟังก์ชันที่ต้องการจะหาอินทิเกรตก็คือฟังก์ชันนี้นะครับอ่ะ
มาดูว่าจะทำยังไงนะครับฟังก์ชันที่เราต้องการจะหานะครับก็คือฟังก์ชันนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เนาะเท่ากับ x กำลัง2ส่วน3ลบ 2x ลบ1นะครับนะถ้าเกิดเราหาอินทิเกรตเร็วๆถูกไหมครับก็คือ1ส่วน3ยกมาข้างหน้าถูกไหมครับx กำลัง2ก็เป็น x กำลัง3นะหารด้วย3ถูกไหมครับแล้วก็ลบด้วย2นะตัวนี้ก็คือ x กำลัง1ก็เป็น x กำลัง2หารด้วย2นะครับลบด้วย x นี่คือตัวนี้ถูกไหมครับนะคำตอบออกมาก็จะเป็น1ส่วน9นะครับผมก็จะเป็น x กำลัง3ถูกไหมครับเป็น x กำลัง3นะครับลบด้วย2กับ2ตัดกันนะก็เหลือ x กำลัง2นะครับแล้วจากนั้นก็คือลบ x นะครับนี่คือเราจะได้มาแล้วนะครับว่าอินทิเกรตของฟังก์ชันนี้นะครับก็จะเป็นหน้าตาตัวนี้ต่อไปนะครับเราต้องแทนค่านะครับก็คือจากลบ1ไปยัง1นะครับฉะนั้นเนี่ย x กำลัง3ส่วน9นะครับเราก็ยกมานะจากที่เราหาอินทิเกรตเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็แทนค่าขอบนะครับแทนค่าขอบก็คือจากลบ1จนถึง1วิธีการแทนค่าขอบนะครับนะก็คือเอาขอบบนนะครับลบด้วยขอบล่างนะลบด้วยขอบล่างฉะนั้นเนี่ยขอบบนนะครับขอบบนก็คือ1แทนค่าไปก่อนนะครับนะ1ก็คือ1กำลัง3นะครับส่วน9ลบด้วย1กำลัง2ลบด้วย1นะครับตัวนี้คือเป็นขอบบนนะลบด้วยขอบล่างขอบล่างก็คือแทนค่า x ด้วยลบ1ครับก็จะเป็นลบ1กำลัง3หารด้วย9นะลบด้วยลบ1กำลัง2ลบด้วยลบ1แล้วก็หาคำตอบมาได้เลยครับตัวนี้1ส่วน9ถูกไหมครับลบด้วย1ลบด้วย1ถูกไหมครับตรงนี้นะนะครับลบด้วยลบ1กำลัง3เป็นลบ1นะลบ1ส่วน9นะครับลบด้วย1นะครับเพราะว่าลบ1กำลัง2เป็น1นะแล้วก็ลบกับลบชนกันนะเป็นบวกด้วย1นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นนะครับลบ1กับบวก1ก็หายตัดหายกันไปถูกไหมครับก็จะเป็นตรงนี้ก็เป็นลบกับลบกับลบเป็นบวกนะก็เป็นคำตอบก็คือ2ส่วน9ลบด้วย2นะครับ2ส่วน9ลบด้วย2คำตอบก็คือ2ลบด้วย9 1 9ก็2 18นะหารด้วย9นะครับคำตอบก็คือนะครับลบ16ส่วน9ครับนี่คือคำตอบนะครับต่อไปนะครับจะพูดถึงเรื่องของการอินทิเกรตนะครับโดยการเปลี่ยนตัวแปรซึ่งเป็นเทคนิคหนึ่งนะครับที่ถ้าเกิดว่าเราเจอฟังก์ชันที่มันซับซ้อนนะครับเราจะใช้แบบปกติแบบเมื่อกี้ไม่ได้นะครับโดยจะมีขั้นตอนนะครับดังต่อไปนี้นะก็คือว่านะครับกำหนด v นะครับให้อยู่ในรูปของ xนะครับจากนั้นก็ดิฟนะดิฟไอตัว v นะครับเทียบกับ x นะครับแล้วก็แทนค่า dx ด้วย dv แล้วก็จากนั้นก็อินทิเกรตตัวแปร v และสุดท้ายก็คือก็แทนค่ากลับครับนะแทนค่ากลับ v ด้วย x นะครับสูตรที่เราต้องใช้ก็มีสูตรเดียวนะก็คือสูตรที่มันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับนะงั้นเรามาดูตัวอย่างกันนะครับก็คือให้หาอินทิเกรตนะครับหรือว่าอินทิเกรต 2x ลบ1กำลัง4นะครับจากตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่านะครับต้องมีการกำหนดนะครับหรือว่าแทนกำหนดไอตัวกลุ่มก่อนนะครับก้อนนี้ก่อนนะครับก้อนทั้งก้อนนี้นะผมกำหนดนะครับผมบอกว่าตอนนี้นะให้ v นะครับ v นะครับเท่ากับนะครับ 2x ลบ1นะนี่คือขั้นตอนที่1นะครับกำหนดไอตัว v ในรูปของ x นะขั้นตอนที่2นะจากนั้นก็ดิฟครับดิฟ v เทียบกับ x ครับจะมีค่าเท่ากับดิฟ v เทียบกับ x ก็จะเป็นค่าเท่ากับ2ถูกไหมครับ2นะครับนะจากนั้นนะครับก็ที่3นะd นะครับ dv นะครับก็คือความหมายคือว่าเอาคูณเข้าไปนะครับนะก็คือ2 dx นะครับความหมายคือทำ dv นะครับในรูปของ dx ให้ได้นะครับจากนั้นนะครับเราก็นะเอามาแทนค่ากับเข้าไปสมการนะครับก็สมการก็คือจะเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับนะสมการของเราเริ่มต้นก็จะเป็นอย่างนี้เนาะกำลัง 4dx ถูกไหมครับจริงๆแล้วมันก็คือว่าถ้าเกิดเราแทนกลุ่มนี้เป็น v ถูกไหมครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เป็น v กำลัง 4dx ถูกไหมครับเอาละนะจะเห็นว่านะครับ dx เนี่ยเราก็แทนค่าในรูปของ dv
นะครับก็คือตัวนี้นะตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือ dv ส่วน2ถูกไหมครับเท่ากับ dx นะ

เราตัวนี้นะครับย้ายมาถูกไหมครับมาหารเนาะมาหารตัวนี้นะฉะนั้นเนี่ยเราก็ตัวนี้นะครับแทนค่าไปเลยครับแทนค่าใน dx จะมีค่าเท่ากับ v กำลัง4นะแล้วก็ dv ส่วนด้วย2เพราะ dx ตัวเนี้ยถูกไหมครับเราก็แทนค่ากลับมาเป็น dv หารด้วย2ถูกไหมครับนะฉะนั้นเนี่ยเห็นว่าเวลาเราอินทิเกรตนะครับถ้าเกิดว่าตัวแปรเนี่ยนะครับเป็นตัวแปร v นะครับไอตัวข้างหลัง d ต้องเป็น dv ด้วยนะครับถ้าเป็นว่าคนละตัวแปรกันเนี่ยมันยังอินทิเกรตต่อไม่ได้นะครับฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนเป็นตัวแปรตัวเดียวก่อนนะครับเอา1ส่วน2ตัวนี้นะครับมันก็คือ1ส่วนแยกออกมาข้างนอกนะครับก็จะเป็น v กำลัง4 dv นะครับจะมีค่าเท่ากับนะครับ1ส่วน2นะครับ v กำลัง4ถูกไหมครับเหลือแค่ v กำลัง4ถูกไหมครับ v กำลัง4ก็คือ v กำลัง5ส่วนด้วย5นั่นเองถูกไหมครับนะฉะนั้นเนี่ยคำตอบก็คือ1ส่วน10 v กำลัง5บวก4นะครับจากนั้นสุดท้ายครับก็คือแทนค่ากลับครับข้อที่5แทนค่ากลับเข้าไปก็คือคำตอบเป็น1ส่วน10นะจากที่เราเคยแทนค่า v เท่ากับ 2x ลบ1นะครับฉะนั้นแทนค่ากลับเข้าไปก็จะเป็น v ก็คือ 2x ลบ1กำลัง5ครับบวก4นี่คือคำตอบครับต่อไปนะครับจะเป็นการอินทิเกรตของฟังก์ชันลอการิทึมนะครับจะคล้ายๆกับการหาอนุพันธ์นะครับก็คือสูตรอย่างที่เห็นนะครับนะเรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะครับตัวอย่างก็คือจงอินทิเกรตนะครับของฟังก์ชันนี้นะของฟังก์ชันนี้นะครับก็คือ ln x หารด้วย 2x นะครับมาดูว่าทำยังไงนะครับระดับที่1 นะครับเนื่องจากว่าเราต้องใช้กฎการเปลี่ยนตัวแปรเหมือนเดิมนะเรากำหนดเป็น v นะครับ v เท่ากับนะครับ ln x นะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ dv นะครับ dv by dx นะครับจะมีค่าเท่ากับก็คือเป็นนะ ln x ก็คือ1ส่วนนะ1ส่วน x ถูกไหมครับ1ส่วน x นะครับ1ส่วน x นะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็เก็บเอาไว้ตัวนี้นะเก็บเอาไว้นะครับเก็บไว้ก่อนนะต่อไปอีกข้างหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับ ln x ถูกไหมครับ 2x เนี่ยนะครับ dx จะมีค่าเท่ากับก็คือเมื่อเราแทนค่า v เป็น ln x ไปแล้วนะก็จะมีค่าเป็น v ถูกไหมครับตัวนี้เป็น ln x นะแอดตัวทีตัวนี้เป็น v นะถูกไหมครับเป็น v นะก็เป็น 2x dx ตัวนี้เป็นค่าคงที่แยกออกมาข้างนอกก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องไปปนกับข้างในนะครับจะได้ง่ายนะ v หารด้วย x dx จะเห็นนิดหนึ่งนะครับว่าตรงนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไอตัว1กับไอตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ยมันสัมพันธ์กันอยู่นะเห็นไหมครับสัมพันธ์กันอยู่จะเห็นว่านะครับจาก1นะเราทำต่อนิดหนึ่งจัดรูปแค่นั้นเองนะเป็น d นะครับ v นะครับจะมีค่าเท่ากับ dx หารด้วย x ถูกไหมครับนะจะเห็นว่านี่แหละ dx หารด้วย x เนี่ยตอนนี้เห็นไหมครับมันก็คือตัวเดียวกันถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถแทนในตัวนี้นะครับไปตัว dx หารด้วย x ในฝั่งขวามือนะครับแทนด้วยตัว dv ได้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็จะได้เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ v ถูกไหมครับตัวนี้มันก็คือ dv นั่นเองถูกไหมครับ dv นั่นเองนะฉะนั้นเนี่ยคำตอบมันก็คือเท่ากับนะครับ1ส่วน2นะครับตัว v กำลัง1ถูกไหมครับก็คือ v กำลัง1ก็คือ dv กำลัง1เท่ากับ v กำลัง2ส่วนด้วย2นะครับถูกไหมครับตัวนี้นะฉะนั้นเนี่ยคำตอบก็คือ1ส่วน4นะครับ v กำลัง2นะครับบวก4และตัว v ของเรานะครับเราแทนค่ากลับนะมันก็คือไอตัว ln x นั่นเองฉะนั้นเนี่ยคำตอบสุดท้ายนะครับก็จะเป็น1ส่วน4ครับนะแล้วก็ ln นะ ln ด้วย x นะครับทั้งหมดนะครับยกกำลัง2นะครับบวกด้วย4นะฉะนั้นตัวนี้คือคำตอบนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการอินทิเกรตฟังก์ชัน exponential นะครับสูตรที่สำคัญนะครับก็คือสูตรที่เป็นสูตรข้อที่นะครับอันที่2ตัวนี้นะตัวนี้เราจะสนใจตัว e นะครับตัว e นะครับที่เป็นฐานที่เป็นฐาน e นะครับตัวนี้นะครับล็อกฐาน e นะครับนะต่อไปนะครับมาดูตัวอย่างนะครับเราจะอินทิเกรตตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับ 4x นะครับแล้วก็ e แล้วก็ยกกำลัง x กำลัง2นะครับตัวนี้เรามาดูว่าจะทำยังไงนะครับนะอินทิเกรตตัวนี้ฉะนั้นเนี่ยเรากำหนดนะครับกำหนดตัว u ให้เป็นตัวนี้หรือว่าตัว v นะครับตัว v นะให้เป็นตัวนี้นะฉะนั้นเนี่ยเรากำหนดว่า v นะครับเท่ากับ x กำลัง2นะครับก็คือตามสเต็ปนะครับ dv by dx นะครับจะมีค่าเท่ากับนะครับ 2x นะ 2x ถูกไหมครับนะ

ขวามือด้านนี้เราจะเห็นว่านะครับถ้าเกิดว่าเราแทนค่าไปแล้วนะหมายถึงว่าเราเปลี่ยนในตัวแปรไปแล้วนะครับก็ e cx นะครับคูณด้วย e ยกกำลัง x กำลัง2 dx นะครับจะมีค่าเท่ากับนะครับ4ยกมาข้างนอกก่อนนะครับแล้วก็ x e กำลัง v ถูกไหมครับแล้วก็ dx นะเพราะอย่างที่บอกนะก็คือเราแทนค่าไปแล้วตรงนี้เป็นในตัว v ไปแล้วนะฉะนั้นอ่ะตัวนี้นะครับเรามาทําที่มาดูที่1จัดรูป1นิดนึงนะจัดรูป1นิดนึงนะครับก็คือจะเป็น dv เท่ากับ 2x dx นะครับนะ 2x dx เราจะสังเกตนิดนึงนะตอนนี้นะครับจากตรงนี้นะครับเราผมขอตบไปนิดนึงนะครับก็คือจากตรงนี้เหลือ2ถูกไหมครับอันนี้ก็คือผมขยับเข้ามาข้างในนะครับ2คูณ2เป็น4นะฉะนั้นเนี่ยเอา2ไปข้างนอก2อีกตัวเนี่ยผมขอค้างไว้ข้างในนะครับจะได้จัดรูปได้ง่ายนะ e นะครับ v dx ถูกไหมครับนั้นเราจะเห็นว่าสังเกตว่าตัวนี้ครับเนี่ยในตัวเนี้ยมันก็คือ dv นั่นเองถูกไหมครับ dv นะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะได้เป็น2นะครับนะแล้วก็อินทิเกรตของตัวนี้แล้วก็ dv ถูกไหมครับหลักการก็คือว่าถ้าเกิดว่าไอตัวนะอินทิเกรตนะครับตัวแปรเดียวกันนะครับเห็นว่า v ตัว v แล้วก็ dv เนี่ยสามารถอินทิเกรตได้เลยฉะนั้น2นะครับตัวนี้ ev นะครับeb ก็คือไอตัวเดิมมันเวลาอินทิเกรตนะครับผลออกมาก็คือเป็นตัวเดิมนั่นเองถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยมันก็ได้ออกมาเป็นอะไรครับนะได้ออกมาเป็นตัว ev นั่นเองนะ ev บวก4นะครับนะคำตอบมันก็คือนะ2นะครับแล้วก็แทนค่าไปเลยครับ ev ก็คือไอตัว x กำลัง2นะครับถูกไหมครับแล้วก็บวกด้วย4ฉะนั้นคำตอบก็คือ2 e x กำลัง2นะครับบวกด้วย 2c เนี่ย 2c ก็คือค่าคงที่เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยผมตอบว่าเป็น4ตัวเดียวแล้วกันนะครับฉะนั้นเนี่ยคำตอบนะคำตอบที่ได้ก็คือเนี่ยนะครับก็คือ2คูณด้วย e กำลัง x กำลัง2ครับต่อไปนะครับเป็นการหาพื้นที่ระหว่างเส้นโค้งนะครับซึ่งก็คือการหาอินทิเกรลระหว่างสมการ2สมการนั่นเองนะครับจากไอตัวที่เราภาพที่เราเห็นนะครับมันจะมี2กราฟนะครับนะก็คือว่ากราฟที่1นะครับแทนค่าด้วย f นะครับกราฟที่2ก็คือว่าเป็น g นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเป็นการหาพื้นที่ระหว่างนะครับกราฟของ f แล้วก็กราฟของ g นะครับโดยที่จะมีสมการที่สําคัญนะครับก็คือสมการนี้นะก็คือเป็นการหาอินทิเกรลนะครับจาก a ไปยัง b นะครับของพื้นที่นะครับนะตัวเส้นกราฟข้างบนนะครับตัวนี้เป็นเส้นกราฟข้างบนนะครับส่วน gx เป็นเส้นกราฟที่อยู่ข้างล่างนะครับต่อไปวิธีการหาขั้นตอนนะครับก็คือข้อที่1 นะครับตั้งสมการให้ถูกต้องนะครับอย่าลืมนะครับที่สำคัญก็คือว่าตัวแรกนะครับก็คือเป็นสมการที่อยู่ข้างบนนะตัวล่างนะครับตัวที่2นะครับเป็นสมการที่อยู่ข้างล่างจากนั้นเนี่ยเราก็หาอินทิเกรตนะครับตามสมการที่ตั้งไว้แล้วก็จากนั้นก็แทนค่าขอบได้เลยครับต่อไปมาดูตัวอย่างนะครับก็คือหาพื้นที่นะครับในภาพนะครับระหว่างกราฟ2กราฟนะครับว่าจะได้ค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับโดยที่พื้นที่ตัวนี้นะครับมันก็ต้องหาพื้นที่จากขอบนะครับลบ1จนถึง2นะครับมาดูว่านะครับจะหายังไงนะครับนะข้อที่1นะข้อที่1ก็คือเราต้องตั้งสมการให้ถูกต้องก่อนนะครับข้อที่1นะตั้งสมการก็คือนะครับนะตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัวข้างบนนะสมการข้างบนก็คือ9ลบ x กำลัง2นะครับลบด้วยสมการข้างล่างสมการข้างล่างก็คือตัวนี้นะครับก็คือ x บวก2นะแล้วก็นะตัวนี้นะครับแล้วก็ dx นะครับนะแล้วก็อินทิเกรตจากไหนถึงไหนนะตั้งสมการให้ถูกต้องก่อนนะก็คือลบ1จนถึง2นะครับลบ1ขอบล่างนะขอบบนคือ2นะครับพอตั้งสมการเนี่ยต่อไปก็คือข้อที่2คือการอินทิเกรตละครับเราอินทิเกรตเลยนะครับลบ1ถึง2นะข้างในตัวนี้นะครับเราก็ลบกันให้เรียบร้อยนะครับก็คือ9ลบด้วย x กำลัง2นะครับลบ x ลบ2นะจะมีค่าเท่ากับนะครับนะจากลบ1จนถึง2นะครับตัวนี้ก็จะเป็นนะครับลบx กำลัง2นะครับลบ x นะครับแล้วก็บวก7นะ dx ก็จะมีค่าเท่ากับนะครับลบด้วย x กำลัง3ส่วน3ลบด้วย x กำลัง2ส่วน2แล้วก็บวกด้วย 7x ฉะนั้นแทนค่าขอบนะครับกับจากลบ1จน2นะครับฉะนั้นเนี่ยแทนค่า2ไปก่อนนะครับก็จะเป็นลบ2กำลัง3เป็น8หารด้วย3นะครับ
2กำลัง2เป็น4หารด้วย2นะครับบวกด้วย2คูณ7ก็เป็น14นะครับมาลบด้วยเมื่อแทนค่าขอบด้วยลบ1ครับก็จะเป็นลบ1กำลัง3เป็นลบ1นะครับหารด้วย3นะลบด้วยลบ1กำลัง2เป็น1ส่วน2นะครับบวกด้วยนะ7นะครับ7หารด้วยลบ1นะครับก็เป็นลบ7นะครับลบ7นะฉะนั้นเนี่ยคำตอบออกมาเนี่ยพวกเราลองไปแทนค่าดูนะครับคำตอบที่ได้นะครับก็คือ31ส่วน2นะครับนี่คือเป็นพื้นที่นะครับที่อยู่ภายใต้กราฟอันนี้นะครับสำหรับตอนนี้นะครับพวกเราต้องใช้สูตรในการหาอินทิเกรตได้นะครับแล้วก็จากนั้นก็หาพื้นที่ของกราฟระหว่าง2กราฟได้นะครับตอนที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของสมการเชิงอนุพันธ์นะครับในการหาคำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์นะครับก็จะมีสมการที่สำคัญอยู่2สมการนะครับก็คือสมการที่1ตัวนี้นะครับ dy by dx นะครับพยายามจัดรูปนะครับให้อยู่ของในรูปของด้านขวามือนะครับก็จะเป็นเรื่องของฟังก์ชันนะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นก็เรียกเป็นสมการเชิงอนุพันธ์นะครับจากนั้นนะครับพอมาพอจัดรูปได้แล้วนะครับก็พยายามทำให้นะครับกลุ่มของตัวแปร y กับ gy นะครับอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็กลุ่มของตัวแปร x กับ dx อยู่ด้วยกันนะครับเอาละเรามาดูสมการกันนะครับว่าแก้ยังไงนะครับ dy by dx เท่ากับ 3xy นะครับวิธีการก็คือว่านะครับข้อที่1นะครับจะเห็นว่าเนื่องจากว่าสมการเนี่ยมันอยู่ในรูปที่ด้านขวามือนะครับเป็นฟังก์ชันของ xy อยู่แล้วด้านซ้ายมือก็เป็น dy by dx อยู่แล้วฉะนั้นนะครับเราก็ลองโจทย์ออกมาเลยนะครับ dy by dx เท่ากับ 3xy นะครับจะเห็นว่านะครับข้อที่2นะครับเราก็คือจัด x ให้อยู่ในรูปของ x นะครับแล้วก็จัด y ให้อยู่ในกลุ่มของ y นะครับฉะนั้นเนี่ยจากตรงนี้นะครับจะเห็นว่า dy ตรงนี้นะครับ dy นะเราตัว y เนี่ยนะครับนะมาไว้ฝั่งนี้นะการที่มาไว้ฝั่งนี้ความหมายก็คือว่านะครับเราก็มาไว้ข้างล่างถูกไหมครับนะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็น 3x dx นะครับ 3x dx ฉะนั้นนะครับก็ดิฟแต่ละตัวเลยครับคราวนี้ไม่ใช่โทษนะครับอินทิเกรตแต่ละตัวเลยนะครับนะตัวนี้มันก็คือได้เป็นลอน y ถูกไหมครับนะลอน y นะบวก4ส่วนด้านขวามือนะครับก็จะเป็น3คูณด้วย x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วก็บวกด้วย4อันนี้เป็น C1 นะครับนี่จะเป็น C2 นะครับนะจากนั้นก็จะได้มาเป็นอย่างนี้พอได้มาเป็นอย่างนี้นะครับก็นี่คือจริงๆแล้วมันก็คือคำตอบแล้วครับนะก็คือลอน y นะครับลบด้วย 3x กำลัง2ส่วน2นะครับตัว C เนี่ยนะครับเห็นไหมครับนะ C1 กับ C2 เนี่ยมันก็คือ C ตัวเดียวกันนะครับนะก็คือเป็น C นะครับตัวนี้นะครับนี่คือสมการนะครับสมการนะสำหรับตอนนี้นะครับต้องสามารถแก้สมการเชิงอนุพันธ์ได้นะครับโดยกำหนดให้ x อยู่กลุ่ม x นะครับแล้วก็ y อยู่กลุ่ม y ครับ

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีครับเพื่อนนักศึกษาและท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็เป็นรายการสอนเสริมเข้มของชุดวิชาสัมมนาการบริหารการปกครองที่33210นะครับวันนี้เราได้ดำเนินการมาจนถึงหน่วยที่8แล้วนะครับหน่วยที่8นี้คือเรื่องของคำว่าการบริหารเครือข่ายนะครับแล้วก็ยังคงได้รับเกียรตินะครับจากท่าน

0: อาจารย์นะครับเจ้าพนักงานปกครองนะครับชำนาญการนะครับท่านอาจารย์ณัฐยาลังสีธนานนท์นะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์
0: สวัสดีครับท่านอาจารย์ครับเรื่องของคำว่าเครือข่ายนะครับหลายท่านติดภาษาอังกฤษนะครับเน็ตเวิร์กนะครับคำว่าเครือข่ายนี่มันมีแนวคิดหลักการพื้นฐานยังไงบ้างครับอยากจะขอให้อาจารย์ช่วยสรุปให้ฟังนิดหนึ่งครับ
1: ได้ค่ะอาจารย์สำหรับวันนี้ที่เราจะมาคุยกันนะคะก็คืออยู่ในหน่วยที่8ก็คือการบริหารเครือข่าย
0: ครับ
1: ก่อนอื่นเราก็จะมาทำความเข้าใจเครือข่ายกันในเบื้องต้นก่อนค่ะก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะว่าเครือข่ายเนี่ยมันจะมีหลายชื่อค่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาวบ้านองค์กรภาคประชาชนองค์กรชุมชนหรือว่าเครือข่ายภาคประชาชนแต่ว่าคำที่เราจะใช้กันในหน่วยที่8ของเราเราจะใช้คำว่าเครือข่ายกันค่ะอาจารย์ทีนี้เราก็มาดูว่าเครือข่ายเนี่ยมันเกิดได้ในลักษณะไหนแล้วก็มีความหมายอย่างไรบ้างนะคะถ้าเป็นในทางสังคมวิทยาเนี่ยค่ะก็จะเป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับการจัดระบบความสัมพันธ์ของบุคคลองค์กรแล้วก็กลุ่มคนในของสมาชิกเครือข่ายระดับต่างๆเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกันนั่นเองค่ะซึ่งการเกิดของเครือข่ายนี่ก็เกิดจากที่คนรวมกันหลายๆคนเกิดเป็นกลุ่มหลายๆกลุ่มรวมกันเกิดเป็นเครือข่ายขึ้นมาค่ะอาจารย์โดยมีเป้าหมายในการทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็มีเป้าหมายในการดำเนินการร่วมกันอาจจะมีเป้าหมายวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งที่มีปัญหาเกิดขึ้นในพื้นที่แล้วก็เห็นว่าเนี่ยเราต้องดำเนินการร่วมกันนะก็สร้างเป็นเครือข่ายขึ้นมาแล้วก็ใช้เครือข่ายตรงนี้เป็นพลังในการแก้ปัญหาหรือว่าดำเนินการร่วมกันค่ะ
0: ครับผม
1: ซึ่งการก่อเกิดของเครือข่ายนะคะก็จะเกิดได้3ลักษณะนะคะแบ่งตามของการเกิดนะคะ1ก็คือเครือข่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดตั้งแล้วก็สนับสนุนของภาคส่วนต่างๆนะคะซึ่งเครือข่ายในลักษณะนี้นะคะก็จะเกิดขึ้นจากการที่ภาครัฐหรือว่าองค์กรส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าไปจัดตั้งหรือว่าไปสนับสนุนเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของรัฐบาลค่ะ
0: ครับ
1: เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับชุมชนในการพัฒนาท้องที่โดยเครือข่ายในลักษณะนี้เราก็จะเห็นในรูปของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านหรือว่าเครือข่ายการพัฒนาชุมชนค่ะอาจารย
0: ์ครับผม
1: ต่อไปนะคะก็คือเครือข่ายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งเครือข่ายในลักษณะนี้นะคะก็คือเกิดขึ้นจากความสมานฉันท์ความสามัคคีของคนในชุมชนนั่นแหละค่ะที่ว่าเห็นความจำเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็เห็นความจำเป็นในการอยู่ร่วมกันอันนี้ก็เกิดเป็นเครือข่ายขึ้นมาเช่นเดียวกันค่ะ
0: ครับผม
1: สามนะคะก็คือเครือข่ายที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์เป็นตัวกำหนดนะคะก็คือเครือข่ายในลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นจากการที่คนในชุมชนหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องเห็นว่ามีประเด็นปัญหาใดปัญหาหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ปัญหานั้นจำเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขแต่การได้รับการแก้ไขตรงนี้เนี่ยมันต้องใส่อาศัยพลังของเครือข่ายในการต่อรองถึงจะประสบผลสำเร็จได้นะคะก็อย่างเช่นเครือข่ายของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการของรัฐบาลนะคะซึ่งความสัมพันธ์ของเครือข่ายในลักษณะนี้ก็จะเป็นไปในลักษณะที่เหนียวแน่นเพราะว่าเกิดจากการที่คนที่เจอปัญหาอย่างเดียวกันมารวมกันเป็นเครือข่ายก็จะมีความเข้าอกเข้าใจกันมากกว่าเครือข่ายในลักษณะ
0: น้ำท่วมนี่เครือข่ายช่วยได้ไหมครับ
1: ก็อาจจะใช้พลังค่ะก็คือเหมือนท่วมบ่อยๆค่ะอาจารย
0: ์
1: ทีนี้แบบทนไม่ไหวละเรามาจัดตั้งเป็นเครือข่ายเป็นกลุ่ม
0: หมู่เดียวไม่ไหวต้องหลายหมู่มาช่วยนะครับ
1: พูดคนเดียวอาจจะไม่ดังค
0: ่
1: ะพูดหลายคนอาจจะดังกว่าแล้วก็เสียงก็จะไปได้ไกลกว่านั่นเองค่ะ
0: อัน
1: นี้ก็คือพลังของเครือข่ายนอกจากนี้นะคะนอกจากที่ยกตัวอย่างไปถ้าท่านไปสังเกตดูในชุมชนหรือว่าพื้นที่ของท่านเนี่ยมันก็จะมีหลายชื่อให้เราคุ้นหูอย่างเช่นเครือข่ายป่าชุมชนเครือข่าย SME เพื่อพัฒนาภาคธุรกิจเครือข่ายด้านองค์การสิ่งแวดล้อมหรือว่าอื่นๆหลายๆด้านก็มีอีกเช่นกันค่ะที่อยู่ในชุมชนท่านก็ลองไปดูในชุมชนของท่านว่ามีเครือข่ายอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าเรามีความจำเป็นอะไรที่จะต้องมีเครือข่ายซึ่งหัวข้อนี้เนี่ยเราจะพูดกันอยู่ในเรื่องที่ 8.1.2 ค่ะอาจารย
0: ์
1: พูดถึงเรื่องความจำเป็นของเครือข่ายนะคะ
0: ครับ
1: มีอยู่4ประการ1ก็คือสถานการณ์ปัญหาแล้วก็สภาพแวดล้อมก็เนื่องจากในพื้นที่เนี่ยเกิดปัญหาซ้ำซ้อนขึ้นหลายอย่างมันเกินความสามารถที่ว่าเราจะสามารถแก้ไขได้คนเดียวนะคะการรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายเนี่ยมันจะเป็นการประสานพลังแล้วก็นำไปสู่การแก้ปัญหาร่วมกัน ได้ก็อย่างที่เราพูดกันไปเมื่อสักครู่ว่าพูดคนเดียวอาจจะไม่ดังพูดหลายคนดังกว่านั่นเองค่ะ2นะคะการสร้างพื้นที่ทางสังคม
0: ครับ
1: เครือข่ายนะคะก็จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญนะคะในการระดมทรัพยากรแล้วก็ความคิดเห็นจากฝ่ายต่างๆเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาแล้วก็เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ต้องการได้นะคะ3ค่ะก็คือการประสานผลประโยชน์ความจำเป็นอีกประการหนึ่งของการเสริมสร้างเครือข่ายก็คือการประสานผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมนะคะก็คือเครือข่ายเนี่ยจะทำให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็มีกิจกรรมที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งจะทำให้เกิดกระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดกระบวนการใหม่ความรู้ใหม่แล้วก็สามารถนำไปปรับใช้แล้วก็ประยุกต์ใช้ในชุมชนได้นั่นเองค่ะ
0: ครับผม
1: 4นะคะก็คือการใช้สิทธิ์และอำนาจของประชาชนอันนี้ก็คือมันเป็นสิทธิ์โดยธรรมชาติแล้วก็สิทธิ์โดยกฎหมายที่เขารองรับให้ว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาตรงนี้เราก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ของเราบนพื้นฐานที่มีเพื่อขอให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยแก้ไขปัญหาได้ค่ะอาจารย์
0: ครับคนเดียวเสียงไม่ดัง
1: เสียงไม่ดังค่ะ
0: องค์กรเดียวไม่ดัง
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ยิ่งเครือข่ายใหญ่องค์กรใหญ่แล้วมันก็จะยิ่งมีความเข้มแข็งมีพลังมากยิ่งขึ้น
0: ครับผม
1: อันนี้ก็คือความจำเป็นของการที่เราจะต้องมีเครือข่ายนะคะสำหรับเรื่องต่อไปนอกจากเรื่องความจำเป็นแล้วเรามาดูกันว่าในเครือข่ายเนี่ยควรจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างซึ่งตรงนี้เราจะได้คุยกันในเรื่องที่ 8.1.3 ค่ะก็คือองค์ประกอบของเครือข่ายนะคะการจะเป็นเครือข่ายขึ้นได้ต้องมีประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะก็คือ1หน่วยชีวิตหรือสมาชิกพูดง่ายๆก็คือสมาชิกของเครือข่ายนั่นแหละค่ะ
0: ต้องมีสมาชิก
1: ใช่ค่ะก็คือตัวเราเนี่ยค่ะ
0: ค
1: เป็น1ในองค์ประกอบของเครือข่ายจุดมุ่งหมายการจะเป็นเครือข่ายขึ้นมาได้ต้องมีจุดมุ่งหมายอ่ะถ้าน้ำท่วมเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างมาจุดมุ่งหมายของเครือข่ายของเราคืออะไร
0: ช่วยกันป้องกันช่วยกันแก้ไขปัญหา
1: ถูกต้องค่ะอันนั้นคือจุดมุ่งหมายร่วมกันของเครือข่ายค่ะอาจารย์รวมถึงการทำหน้าที่อย่างมีจิตสำนึกอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญเช่นเดียวกันไม่ใช่แค่ว่าเราเป็นสมาชิกเราอยากได้ผลประโยชน์แต่ว่าเราไม่ร่วมทำอะไรเลยไม่ร่วมแสดงพลังอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญของการเป็นองค์ประกอบของเครือข่ายเช่นเดียวกันค่ะ4นะคะการมีส่วนร่วมแล้วก็แลกเปลี่ยนสิ่งนึงที่จะขาดไม่ได้ของการเป็นเครือข่ายนั่นก็คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพราะว่าทุกครั้งที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนี่ยมันก็จะเกิดองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาค่ะอาจารย
0: ์ครับ
1: ซึ่งองค์ความรู้ใหม่ตรงนั้นเราก็จะเอามาใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นองค์ความรู้ใหม่อาจจะได้เทคนิควิธีการขั้นตอนแนวคิดนั่นเองค่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นองค์ประกอบสำคัญของเครือข่ายเช่นเดียวกันค่ะ
0: ครับผม
1: 5ก็คือระบบความสัมพันธ์และการสื่อสารการสื่อสารเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าจะทำให้สมาชิกของเครือข่ายรับรู้การดำเนินงานได้แล้วก็รวมถึงใช้ประสานงานระหว่างเครือข่ายได้แล้วก็ใช้ประสานงานระหว่างกลุ่มองค์กรต่างๆที่อาจจะไม่ได้เป็นสมาชิกของเครือข่ายเราก็ใช้ตรงนี้เข้าไปได้เช่นกันค่ะ
0: ครับก็อาจจะไปบอกกับคนที่อยู่นอกกลุ่มแต่ว่าแบบไม่เป็นทางการเขาอาจจะเข้ามารวมกลุ่มก็ได้
1: ใช่ค่ะอา
0: จจะร่วมมือกับเราด้วยก็ได้
1: ใช่ค่ะเอาไว้ระดมความคิดเห็นได้เอาไว้ชักชวนได้เอาไว้ประชาสัมพันธ์ได้เอาไว้ให้ข้อมูลข้อเท็จจริงได้เช่นเดียวกันค่ะ
0: ครับผมครับเมื่อสักครู่เราได้รับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดพื้นฐานพูดถึงคำว่าเครือข่ายแล้วก็การบริหารเครือข่ายนะครับทีนี้มาถึงเพื่อนนักบริหารปกครองท้องที่นะครับก็แปลกใจเอ๊ะแล้วเราจะต้องรู้ไปทำไมนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยครับเรื่องเกี่ยวกับการบริหารเครือข่ายนั้นเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งเลยนะครับของนักบริหารการปกครองท้องที่เพราะฉะนั้นประเด็นที่2หรือจริงแล้วในเอกสารการเรียนก็อยู่ในตอนที่2ครับอยากขอความกรุณาท่านอาจารย์ได้กรุณาช่วยสรุปนิดนึงครับว่าการบริหารเครือข่ายเนี่ยครับกับการบริหารการปกครองท้องที่มันเกี่ยวข้องหรือมันสัมพันธ์กันยังไงครับเชนครับท่านอาจารย์ครับ
1: ได้ค่ะอาจารย์เราก็จะมาพูดกันนะคะในตอนที่ 8.2 ก็คือการบริหารเครือข่ายกับการบริหารการปกครองท้องที่นะคะเราจะมาดูภาพรวมกันก่อนก็คืออยู่ในเรื่องที่ 8.2.1 ก็คือการบริหารเครือข่ายนะคะการบริหารเครือข่ายก็คือกระบวนการทางบริหารนะคะที่ทำให้บุคคลที่มีกลุ่มเป้าหมายร่วมกันมารวมตัวกันด้วยความสมัครใจเพื่อทำกิจกรรมเนี่ยให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้การบริหารเครือข่ายมีหลักการที่สำคัญคือ1การผนึกกำลังก็คือกระบวนการทำงานในลักษณะที่ร่วมกันทำงานนะคะผนึกก็คือร่วมกันเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ ที่มันบรรลุประสิทธิภาพแล้วก็บรรลุประสิทธิผลนั่นเองค่ะ2การแลกเปลี่ยนก็คือกระบวนการทำงานโดยมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ร่วมกันโดยที่แต่ละฝ่ายเนี่ยก็จะคำนึงถึงว่าตัวเองเนี่ยจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากการในการดำเนินงานของเครือข่ายนะคะ3นะคะการบริหารแบบมีส่วนร่วมก็คือการที่บริหารให้คนในเครือข่ายนะคะได้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีความเชี่ยวชาญในการบริหารงานของเครือข่ายนะคะให้บรรลุวัตถุประสงค์อันนี้

0: เพราะนั้นก็คือชวนกันเอ้ยเรามาร่วมมือกันไหมล่ะนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: หรือว่าถ้าหากว่ามีกลุ่มเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะกลายเป็นหลายกลุ่มก
1: ็
0: จะกลายเป็นเครือข่ายที่มันใหญ่ขึ้นเพราะนั้นเริ่มต้นคือชวนกันก่อน
1: ชวนกันก่อนค่ะพนึกกำลังชวนกันก่อนค่ะพนึกกำลังเสร็จแล้วก็คือเอ๊ะเราจะทำอะไรด้วยกัน
0: แลกเปลี่ยนความคิด
1: แลกเปลี่ยนความคิดกัน
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็แลกเปลี่ยนแล้วต้องบริหารช่วยกันด้วยไม่ใช่ว่าแลกเปลี่ยนแล้วแลกเสร็จฉันจะทำโน่นนี่นั่นแต่ก็แยกทางกันไปอันนี้ก็ไม่ใช่ก็ต้องลงมือร่วมกันทำด้วยค่ะอาจารย
0: ์ตรงนี้ก็คือเข้าถึงคำว่าอะไรฮะการบริหารแบบมีส่วนร่วมเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะอาจารย์
0: ครับผมครับเชิญครับท่านอาจารย์ครับ
1: มาต่อไปค่ะอันนี้จะขยับใกล้เข้ามาอีกนิดเมื่อกี้อาจจะเป็นภาพรวมภาพใหญ่ๆอันนี้ใกล้เข้ามาในระดับชุมชนหมู่บ้านแล้วก็เกี่ยวข้องกับท่านผู้ปกครองท้องที่โดยตรงแล้วนะคะว่าท่านเนี่ยจะมีขั้นตอนอย่างไรนะคะในการบริหารเครือข่ายในระดับหมู่บ้านนะคะ
0: ครับ
1: ลำดับแรกนะคะท่านต้องศึกษาสภาพการของชุมชนก่อนท่านผู้ปกครองท้องที่ต้องดูว่าในชุมชนของตัวเองเนี่ยมีสภาพบริบทเป็นอย่างไรมีปัญหาความต้องการอย่างไรก่อน
0: ร
1: เราถึงจะรวมกันมาเป็นกลุ่มหรือเครือข่ายขึ้นได
0: ้ครับ
1: ถ้าข่ายของท่านเป็นชุมชนประมงท่านจะไปจัดตั้งเครือข่ายป่าอันนี้มันก็ดูจะไม่ค่อยสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ของอาจารย์ค่ะอาจารย์มันไม่ค่อยสอดคล้องกัน2นะคะก็คือการค้นหาผู้นำกลุ่มที่สำคัญอันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญเหมือนกันเพราะว่าทุกกลุ่มทุกองค์กรนะคะผู้นำค่อนข้างจะมีความสำคัญการดำเนินงานโดยไม่มีผู้นำก็เหมือนเรือที่มันไม่มีทิศทางให้ไปค่ะอาจารย์มันก็จะไม่ประสบผลสำเร็จได้นะคะ3นะคะก็คือการเสริมสร้างความตระหนักและการรวมกลุ่มกันของเครือข่ายนะคะอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนของการรวมคนอย่างที่เราบอกว่าเครือข่ายนี่คือการรวมคนสิ่งที่เราจะพูดกันก็คือคงไม่พ้นเรื่องของการรวมคนไม่พ้นเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็วัตถุประสงค์เป้าหมายที่จะดำเนินการร่วมกันนั่นเองค่ะ
0: ครับคืออยู่ดีๆเราไปชวนเขาก็นึกไม่ออกว่าเอ๊ะทำไมต้องรวมกลุ่มด้วยนะแล้วก็อยู่ของเราเอง
1: ใช่ค่ะ
0: บ้านเราบอกว่านะครับอยู่กันได้อย่างสบายคือไทยแท้นะครับก็ต้องบอกเขานะครับต้องเชิญชวนเขาว่าเอ๊ะมันเราต้องรวมกลุ่มสิเราจะทำโน่นทำนี่ได้นะครับอันนี้สำคัญครับ
1: ก็ต้องเน้นว่าถ้าเป็นเครือข่ายเนี่ยพลังมันก็จะมากกว่ายังเน้นคำเดิมนะคะว่าการเป็นเครือข่ายคือการที่หลายเสียงพูดหลายเสียงส่งความต้องการออกไปมันก็จะมีพลังมากกว่าท่านอาจจะสบายก็จริงแต่ว่าท่านไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงหรือว่าทำประโยชน์อะไรให้กับ พื้นที่ของตัวเองเลย
0: พรุ่งนี้อาจจะไม่สบายก็ได้
1: ใครจะไปรู้ใช่ไหมคะอาจารย์
0: เพราะนั้นนี่แหละครับคือการสร้างความตระหนักนะว่าเอ้ยมันสำคัญนะจำเป็นต้องรวมเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับอาจารย์ครับ
1: อันต่อไปนะคะก็คือการพัฒนากิจกรรมและระดับความสัมพันธ์นะคะอันนี้เนี่ยเครือข่ายถ้าไม่มีการจัดกิจกรรมหรือว่าพัฒนาความสัมพันธ์ของสมาชิกกลุ่มเนี่ยมันก็จะทำให้เครือข่ายเนี่ยไม่สามารถอยู่ต่อไปได้เพราะว่า เครือข่ายมันเรื่องของคนคนมันต้องมีกิจกรรมมาทำร่วมกัน
0: ครับ
1: ถ้ามานั่งอยู่เฉยๆมันก็ไม่ใช่เรื่องของเครือข่ายที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันการพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าถ้าเครือข่ายเราเนี่ยความสัมพันธ์ไม่ดีมันก็ต้องมีวิธีการแก้ไขปัญหาว่าเราจะทำยังไงให้เครือข่ายของเราเนี่ยความสัมพันธ์มันกลับมาดีนะเครือข่ายของเรามันถึงจะอยู่ต่อไปได้เพราะไม่อย่างนั้นก็เครือข่ายมันก็เดินหน้าต่อไม่ได้นั่นเองค่ะ
0: ครับก็เป็นสมาชิกแล้วก็ต่างคนต่างอยู่แทบจะไม่ได้เจอกันเลย
1: อันนั้นไม่ได้ไม่ใช่เครือข่ายแล้วค่ะอาจารย์ต่างคนต่างอยู่ค่ะอันต่อไปนะคะก็คือการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารก็อย่างที่ทราบกันไปว่าไอ้เรื่องข้อมูลข่าวสารเนี่ยคือเอาไว้ประชาสัมพันธ์เอาไว้ให้ข้อเท็จจริงเอาไว้ระดมความคิดเห็นแล้วก็เอาไว้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้นั่นเองค่ะ6นะคะก็คือกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ของเครือข่ายกลับมาที่คำว่าการเรียนรู้อีกแล้วค่ะอาจารย์เพราะเครือข่ายเนี่ยต้องมีการเรียนรู้ร่วมกันนั่นเองเพราะถ้าไม่เรียนรู้เครือข่ายก็หยุดก็ไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการส่งเสริมการเรียนรู้ของเครือข่ายจะต้องทำเป็นประจำและสม่ำเสมอเรียนรู้คนในเครือข่ายด้วยกันเองให้คนภายนอกมาเรียนรู้เรื่องของเครือข่ายของเราด้วยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะ7ก็คือการสรุปบทเรียนแล้วก็ขยายกระบวนการของเครือข่าย
0: ครับผมเรื่องการเรียนรู้นี่จะต้องขออนุญาตนะครับที่จะโยงไปนะครับว่าหน่วยที่1 นะครับเราพูดกันว่าคำว่าการเรียนรู้แปลว่าการเรียนรู้ไม่ใช่แค่ว่าเรียนหนังสือแล้วก็ผ่านไปแล้ว1หน่วย1วิชานะครับคำว่าการเรียนรู้นั้นต้องมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพราะฉะนั้นถ้าเรียนรู้เกี่ยวกับเครือข่ายแค่ว่าเราเรียนรู้มันสำคัญนะเราต้องเรียนรู้ให้มันต้องมีส่วนร่วมเนาะเราต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคือต้องเข้าไปรวมกลุ่มต้องแสดงความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมนะครับนี่คือคำว่า การเรียนรู้นะครับอย่าลืมครับว่าไม่ใช่แค่เรียนหนังสือนะครับการเรียนรู้นี่ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

0: ลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ตัวเองเนี่ยเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเข้าไปมีส่วนร่วมกับกลุ่มนะครับขออนุญาตท่านอาจารย์ที่จะเน้นย้อนกลับไปถึงหน่วยที่1 นะครับมีคำว่าการเรียนรู้ครับครับเชิญครับท่านอาจารย์ครับ
1: ก็ยังเชื่อมโยงกันอยู่กับคำว่าการเรียนรู้นะคะอาจารย์ทั้งหน่วยที่1แล้วก็8ด้วยนะคะหน่วยที่8ก็ขาดไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะอันสุดท้ายนะคะก็คือการสรุปบทเรียนแล้วก็การขยายกระบวนการเครือข่ายการสรุปบทเรียนก็คือใน1ครั้งที่มีประเด็นกิจกรรมเกิดขึ้นคนในเครือข่ายเนี่ยก็ต้องมาสรุปร่วมกันว่าเราไปดำเนินการอะไรบ้างแล้วได้แนวทางหรือว่าการแก้ไขปัญหาอะไรบ้างได้เทคนิคขั้นตอนอะไรในการดำเนินการมาแล้วบ้างทีนี้มันก็จะเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่แล้วก็ขยายเครือข่ายออกไปได้เช่นกันค่ะอาจารย
0: ์ครับผม
1: อันนี้ก็เสร็จไปสำหรับเรื่องของการบริหารเครือข่าย
0: ครับผม
1: ครับทีนี้มาต่อกันเลยค่ะเรื่องมันยังต่อเนื่องอยู่นะคะมาที่ 8.2.3 เลยค่ะตรงนี้จะเป็นนักปกครองท้องที่กับการบริหารเครือข่ายนะคะ
0: ครับผม
1: ตรงนี้เราจะพูดของบทบาทของนักปกครองท้องที่ในฐานะที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างเครือข่ายบางครั้งท่านอาจจะเป็นสมาชิกของเครือข่ายเองโดยตรงหรือว่าบางครั้งอาจจะไม่ได้เป็นสมาชิกแต่ว่าท่านในฐานะที่เป็นผู้นำชุมชนเป็นผู้ช่วยเหลือในอำเภอเนี่ยก็ยังมีบทบาทสำคัญที่จะต้องประสานงานระหว่างเครือข่ายนั่นเองนะคะถามว่าประสานอย่างไรก็คือ1เป็นผู้เชื่อมประสานให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็พัฒนา2เป็นผู้เชื่อมประสานให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็3ก็คือเป็นผู้เชื่อมประสานให้เกิดเป็นเครือข่ายได้นั่นเองเพราะว่าผู้นำก็เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญนะคะในการทำให้เกิดการรวมกลุ่มได้ค่ะอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะพูดคำว่ากลุ่มเดียวหรือเครือข่ายเดียวนะครับท่านผู้นำท่านนักปกครองที่ก็อาจจะเป็นคนเดียวแล้วก็ประสานภายใน10คน20คนตรงนี
1: ้
0: 1องค์กร1กลุ่มหรือ1เครือข่ายแต่ว่าบางทีอาจจะมีเครือข่ายใกล้ๆเคียงวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกันนะครับก
1: ็
0: ท่านผู้นำอาจจะต้องเป็นคนที่เป็นตัวประสานกับเครือข่ายอื่นเพราะฉะนั้นนี่คือคำว่าเป็นผู้เชื่อมประสานนะครับเพราะว่าท่านมีความรู้ความเข้าใจค่อนข้างดีนะครับในเรื่องของคำว่าการเรื่องเครือข่ายครับผม
1: อันนี้ก็ทีนี้ถามว่าถ้ามีเครือข่ายเกิดขึ้นในท้องที่ของท่านแล้วเนี่ยเครือข่ายอ่ะมันจะอยู่ได้มันก็ต้องมีการบริหารเครือข่ายแต่ทีเนี้ยสิ่งที่เราจะให้ไปคือเทคนิคค่ะอาจารย
0: ์ครับ
1: เทคนิคที่ท่านผู้ปกครองท้องที่จะเอาไปใช้ในการบริหารเครือข่ายในท้องที่เรามาดูกันว่ามีเทคนิคอะไรบ้างที่ท่านจะสามารถนำเอาไปปรับใช้ในท้องที่ของตัวเองได้นะคะ
0: คร
1: ับ ก็คือ1การจัดเวทีสาธารณะการจัดเวทีสาธารณะนะคะก็จะเป็นการจัดประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากแล้วก็มีความหลากหลายของผู้เข้าร่วมประชุม
0: ครับ
1: เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็นระหว่างกันนะคะซึ่งตรงนี้อาจจะมีการประชุมมีการตั้งประเด็นการถามตอบก็ได้นะคะซึ่งการจัดเวทีสาธารณะเนี่ยก็จะเป็นการรับฟังความคิดเห็นในด้านต่างๆเนี่ยได้หลากหลายเพราะว่ามาจากกลุ่มคนที่ค่อนข้างจะมีจำนวนมากมีแนวคิดที่หลากหลายอาจจะมองเห็นภาพในการแก้ปัญหาที่กว้างขึ้น
0: เวลาที่ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านประชุมประชาคมหมู่บ้านนี่เป็นเวทีสาธารณะแล้วใช่ไหมครับ
1: ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าประชุมหนึ่งครั้งต้องถามเรามีปัญหานี้เกิดขึ้นเราจะช่วยกันแก้ยังไงนายเอยกมืออาจจะบอกว่าแก้อย่างนี้ดีไหมครับนายบียกมือแก้อย่างนี้ดีไหมครับอันนี้ถือว่าเป็นเวทีสาธารณะเช่นเดียวกันค่ะอาจารย
0: ์ครับ
1: อันต่อไปนะคะเทคนิคต่อไปก็คือการประชุมกลุ่มย่อยการประชุมกลุ่มย่อยก็จะเล็กลงมากว่าการจัดเวทีสาธารณะเพราะว่าในการประชุมตรงนี้เนี่ยจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณแค่8ถึง15คนค่ะอาจารย์ก็คือเป็นการพูดคุยกันกลุ่มเล็กๆนะคะมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นปัญหาเกี่ยวกับแผนงานวิธีการแก้ไขซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการเน้นการทบทวนค่ะว่าเราจะช่วยกันแก้ไขปัญหายังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการพูดคุยมากกว่าการพ
0: ู
1: ดค
0: ุยเช่นเราผมเคยลงไปที่พื้นที่นะครับก็จะมีกลุ่มนะครับกลุ่มลงสีกลุ่มเลี้ยงโค8คน10คนเน
1: า
0: ะ
1: ประมาณนี้ค่ะอาจารย์อันนี้คือการประชุมกลุ่มย่อย
0: คุยกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: อาจจะประชุมกลุ่มย่อยก่อนแล้วค่อยประชุมในภาพของเวทีสาธารณะก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ
0: ครับก็อาจจะไปได้เป็นเครือข่ายที่ใหญ่กว่านั้นอีก
1: ใช่ค่ะ
0: ครับครับ
1: ต่อไปค่ะอันนี้ก็จะใกล้เข้ามาอีกก็คือการสนทนาอย่างสร้างสรรค์สนทนาก็คือการพูดคุยอย่างสร้างสรรค์อันนี้อาจจะอยู่ในรูปแบบของการพูดคุยอย่างค่ะแลกเปลี่ยนกันได้ว่า
0: โซเลใช่ไหมครับคนอีสาน
1: เรียกโซเลค่ะพ
0: ู
1: ดคุยแลกเปลี่ยนกันได้อย่างเช่นอ่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องวิถีชีวิตชุมชนของเราดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้อันนี้ก็คือการพูดคุยอย่างสร้างสรรค์มันก็จะย่อยลงมาอีกค่ะ 4นะคะก็คือการสื่อสารไร้ขีดจำกัดกระบวนการสื่อสารก็คือเป็นกระบวนการที่เราเรียกว่าประชาสัมพันธ์นะคะอาจารย
0: ์
1: ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของพื้นที่ระดมความคิดเห็นสอบถามความคิดเห็นอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีสื่อเยอะมากอาจจะเป็นวิทยุโทรทัศน์ใกล้ตัวสุดก็คืออินเทอร์เน็ตพวก LINE Facebook Instagram
0: ใกล้กว่านั้นนะครับคือร้านกาแฟ
1: อันนี้ได้เห็นหน้าด้วยค่ะอาจารย์แต่ว่าในยุคโควิดเนี่ยถ้าเป็นสื่อน่าจะดีกว่าค่ะเพราะช่วงนี้ก็คือเราอาจจะตั้งกลุ่ม LINE ขึ้นมาเพื่อคุยถ้าเกิดว่ามีประเด็นปัญหาหรือว่ามีเรื่องนึงที่จำเป็นจะต้องมีการสนทนากันเนี่ยอาจจะตั้งประเด็นขึ้นมาแล้วก็ให้เพื่อนสมาชิกในกลุ่ม LINE เนี่ยเข้าไปตอบได้เช่นเดียวกันค่ะอันนี้ก็ยังจัดอยู่ในรูปของเครือข่ายเช่นเดียวกันค่ะห้านะคะคือการจัดการพื้นที่ในเป็นรูปธรรมก็คือการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่างๆนะคะที่เข้าไปศึกษาข้อมูลในเชิงพื้นที่แล้วก็เอาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในท้องที่เนี่ยมาอธิบายในเชิงสังคมตัวอย่างที่เราจะเห็นได้ชัดๆก็คือการค้นหาคำตอบแล้วก็การจัดการพื้นที่บริเวณป่าชายเลนที่เอาพลังของเครือข่ายเนี่ยค่ะไปใช้ในการแก้ปัญหา
0: ครับ
1: ตรงนี้ค่ะต่อไปก็คือการจัดการปัญหาเร่งด่วนนะคะก็จะเป็นการที่เครือข่ายเนี่ยเข้าไปศึกษาวิเคราะห์ในพื้นที่เพื่อให้ได้คำตอบกรณีที่เกิดปัญหาเร่งด่วนขึ้นในพื้นที่เพื่อจะสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ว่าเอ๊ะในกรณีนี้ต้องการแก้ปัญหาอย่างไรอยากได้วิธีทางไหนรวมถึงเมื่อสามถามเสร็จเนี่ยก็จะเอาความต้องการเนี่ยไปส่งต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนั่นเองค่ะอาจารย
0: ์ครับ
1: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ท่านผู้นำท้องที่เนี่ยได้ใช้บ่อยแหละฟังความคิดเห็นของชาวบ้านของตัวเองนี่แหละของกลุ่มของเครือข่ายแล้วก็ไปบอกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องว่าเราน่าจะดำเนินการไปแนวทางนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ็ดนะคะการจัดศูนย์ข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้ตรงนี้สำคัญเช่นเดียวกันเพราะว่าตลอดเวลาที่เราพูดมาเราพูดถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดเพราะฉะนั้นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจัดให้มีขึ้นเพราะมันเป็นการแสดงว่าเครือข่ายเนี่ยพร้อมที่จะทำงานนะและทุกครั้งที่มีคนมาขอความรู้ก็เป็นการแสดงว่าเนี่ยมีคนที่พร้อมจะให้ข้อมูลอยู่ตลอดนะ
0: ครับ
1: อันเนี้ยสามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่สำคัญซึ่งผู้ปกครองท้องที่ก็อาจจะจัดศูนย์ในหมู่บ้านของตัวเองก็ได้หรือว่าในบริเวณเครือข่ายก็ได้ให้มีความเหมาะสมก็คือสะดวกประชาชนสามารถเข้าไปพูดคุยได้แกนนำสามารถเข้าไปประชุมได้ประมาณนี้ค่ะอาจารย์
0: ครับผมเห็นหลายหมู่บ้านมีแล้วที่อ่านหนังสือของหมู่บ้านหรือจริงๆแล้วไม่ต้องไปจัดตั้งอะไรพิเศษนะครับแค่ตรงที่ทำการของท่านผู้ใหญ่ที่ทำการของท่านกำนันเนี่ยถ้ามีสักมุมนึงนะครับเป็นสถิติเป็นข้อมูลเป็นข่าวสารแล้วก็สรุปเอาไว้นะครับเข้าแฟ้มตรงนี้ถ้าว่าเพื่อนๆยังจำได้นะครับเวลาเราพูดถึงเรื่องของคำว่าการจัดการความรู้ครับนี่ครับคือการจัดการความรู้เพราะฉะนั้นไอ้จากการพูดคุยเนี่ยก็จะได้ความรู้อีกแบบนึงครับบันทึกเอาไว้หน่อยสัก1หน้า2หน้านะครับเก็บไว้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องของกฎหมายระเบียบแผนงานโครงการไอ้นั่นก็เป็นความรู้อีกแบบนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตท่านอาจารย์นะครับให้โยงไปเรื่องของคำว่าการจัดการความรู้ซึ่งพวกเราเรียนกันมาแล้วครับการจัดการความรู้นั้นน่ะมีอยู่2ลักษณะนะครับคือความรู้ที่สัมผัสจับต้องได้นะครับหรือ tacit knowledge นะครับแล้วก็อีกความรู้หนึ่งบอกว่าเป็นความรู้ที่มันอยู่ในตัวเราเป็นเรื่องของทักษะเป็นเรื่องประสบการณ์ก็อีกแบบหนึ่งเพราะถ้าว่าเราสามารถรวบรวมนะครับเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารนะครับเช่นแก้ปัญหาน้ำท่วมโอ้ยปีที่แล้ว5ปีที่แล้วเขาเคยทำกันยังไงนะครับเราก็จะสามารถเรียนรู้แล้วก็มาระดมความคิดเห็นกันนะครับว่าเราควรจะวางแผนต่อไปยังไงในการป้องกันในการแก้ไขปัญหาหรือแม้แต่หลังท่วมไปแล้วนะครับเราจะจัดการยังไงเราจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ไงอันนี้ก็เป็นเรื่องการจัดการเครือข่ายได้นะครับท่านอาจารย์ครับ
1: ค่ะ
0: ครับท่านอาจารย์มีครับเชิญครับ
1: จบไปนะคะสำหรับการเทคนิคที่ท่านจะเอาไปใช้อ
0: ี
1: กหนึ่งอย่างที่อยากจะเน้นย้ำนะคะสำหรับผู้ปกครองท้องที่การที่ท่านเนี่ยจะเลือกเทคนิคใดไปบริหารเครือข่ายอย่าลืมดูบริบทและก็สภาพปัญหาของชุมชนตัวเองเป็นสำคัญก่อนค่ะอาจารย์แล้วค่อยเลือกเทคนิคที่เหมาะสมไปปรับใช้ซึ่งตรงนี้ท่านอาจจะเลือก1เทคนิค2เทคนิคหรือหลายเทคนิคกว่านั้นก็ได้แต่ที่สำคัญคือต้องดูความจำเป็นความเหมาะสมนั่นเองค่ะ
0: ค
1: ให้ดูชุมชนของตัวเองก่อนค่ะ
0: เช่นอีสานบ้านเฮานี่ก็โซเลอย่างที่บอกครับ
1: พูดคุยได้ค่ะ
0: ร้านกาแฟนี่ผมว่ามีทุกภูมิภาคนะครับ นะครับภาคใต้นี่เช้านี่เขาจะไปนั่ง
1: กินปลาต้มโกข้าวต้ม
0: ใช่ใช
1: ่ไข่ลวก
0: ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะเหมาะกับหลายๆพื้นที่ก็ลองเลือกดูนะครับท่านนักปกครองท้องที่ครับ
1: ครับ
0: มีสิ่งที่จะสรุปอีกไหมครับท่านอาจารย์ครับ
1: มีอีกนิดหน่อยค่ะที่สำคัญไม่แพ้กับเทคนิคการบริหารเครือข่ายนะคะก็คือแนวทางในการพัฒนาแล้วก็รักษาเครือข่ายนะคะซึ่งอันที่จริงเราก็มีอยู่หลายประเด็นมากนะคะแต่ที่วันนี้ก่อนจะจากกันไปเนี่ยจะขอเน้นย้ำในประเด็นที่สำคัญสำคัญค่ะอาจารย์ก็คือในการพัฒนาเครือข่ายเนี่ยจะต้องมีการสร้างแรงจูงใจนะคะกระตุ้นองค์กรเครือข่ายเนี่ยให้ทำงานร่วมกันเพราะการทำงานร่วมกันก็คือการมีกิจกรรมร่วมกันเครือข่ายก็ยังอยู่ต่อไปได้นั่นเองค่ะองค์กรแกนนำนะคะต้องเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารระหว่างกันการสื่อสารระหว่างกันก็เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะคะ3ก็คือการสร้างความรักความผูกพันนะคะแล้วก็4การจัดกิจกรรมให้มีกระบวนการที่ทุกฝ่ายเนี่ยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนั่นเองค่ะ5ก็คือการวางแผนในการประสานงานระหว่างองค์กรแล้วก็รวมถึงการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายนะคะอันนี้ก็สำคัญเพราะว่ามันจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ให้เครือข่ายสามารถดำรงอยู่ต่อไปได้ไม่ใช่ว่าพีคอยู่ช่วงนึงแล้วก็ไม่ได้ดำเนินการต่อไม่มีการพัฒนาไม่มีการรักษาไว้ก็เครือข่ายก็หายไปก็เท่ากับว่าสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดก็สูญหายไปค่ะอาจารย
0: ์ครับผมครับก็เพื่อนนักปกครองท้องที่เราจะพบว่าจริงแล้วเนี่ยนะครับยิ่งในหน่วยเล่มที่2นะครับเราจะพบว่าหลายๆเรื่องนะครับเป็นสิ่งที่เราทำอยู่แล้วทั้งนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อเราได้ร่ำเรียนรัฐประศาสนศาสตร์วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่เนี่ยเราจะได้อิงหลักการหลักวิชานะครับซึ่งท่านอาจารย์ท่านก็กรุณาสรุปนะครับว่าในเชิงของพื้นฐานแนวคิดนะครับคำว่าการบริหารเครือข่ายเนี่ยคืออะไรนะครับพอเรารู้หลักการเรารู้พื้นฐานเรารู้ขั้นตอนวิธีการแล้วเนี่ยเราจะพอเราหยิบเอาความรู้เนี่ยไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราพบกันอยู่เป็นประจำเนี่ยเราจะพบเลยครับว่าอ้ออย่างนี้นี่เล่าใช่แล้วใช่แล้วนะครับแล้วเราก็จะสามารถนำไปใช้นะครับได้เป็นอย่างดีในการบริหารการปกครองท้องที่ของเราและที่สำคัญที่สุดคือเราจำได้ครับเพราะนั้นข้อสอบจะหลอกไงก็ได้ครับเพราะว่าเราคิดมาแล้วจากฐานของความจริงแล้วก็อยู่บนหลักการวิชานะครับก็ยังคงต้องเน้นอีกเช่นกันนะครับว่าเราจะต้องอ่านหนังสือนะครับเราจะต้องอ่านหนังสือเพราะมีรายละเอียดอยู่สมควรแล้วก็หนังสือหรือข้อสอบก็มักจะออกในตำราในหลักการนะครับตรงนั้นมี3ข้อตรงนี้มี7ข้อเพื่อนต้องอ่านหนังสือต้องสรุปโน้ตย่อสำหรับการเตรียมตัวสอบนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ที่กรุณามาช่วยสรุปนะครับในเรื่องของหน่วยที่8เรื่องของการบริหารเครือข่ายตรงนี้นะครับแล้วก็ผมก็ต้องขออนุญาตยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มาเรียนรู้เรื่องราวสุขภาพเพื่อเตรียมตัวที่จะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีความสุขกับผมวรวิทย์นาคแป้นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเคยไหมครับว่าที่รู้สึกว่าการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่ยากและซับซ้อนวันนี้ช่วงอยู่ดีกินดีเรามีตัวอักษรที่จะมาเป็นกุญแจสำคัญสู่สุขภาพที่ดีทั้งกายและใจนั่นก็คือตัวอักษร F ครับเราจะมาเจาะลึกอาหารสำคัญที่เริ่มต้นด้วยตัว F ทั้งไฟเบอร์และ fermented food ที่จะช่วยปรับสมดุลลำไส้และสร้างความสุขให้กับชีวิตไปติดตามกับอาจารย์ X กันเลยครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงตัวอักษรที่มีความสำคัญต่อสุขภาพของเรามากๆนะครับนั่นก็คือตัวอักษร F นั่นเองครับวันนี้ผมจะมาพูดถึง F 2ตัวด้วยกันตัวแรกเลยก็คือไฟเบอร์หรือใยอาหารนะครับ F ตัวที่2ก็คือ fermented หรืออาหารหมักดองนั่นเองซึ่งทั้ง2ตัวนี้มีส่วนช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพของเราไม่ว่าจะเป็นสุขภาพทางกายรวมไปถึงสุขภาพทางใจครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยเจาะลึกกันในเรื่องของไฟเบอร์แล้วก็ในเรื่องของอาหารหมักดองนะครับผมขออนุญาตทำความเข้าใจกับคุณผู้ชมในสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับ F 2ตัวนี้นั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าไมโครไบโอมในลำไส้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าในลำไส้ของเรานั้นมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆอาศัยอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแบคทีเรียนะครับตัวราแล้วก็ตัวไวรัสนั่นเองนะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญบางคนจะเรียกกลุ่มพวกจุลินทรีย์พวกนี้ว่าเป็นอวัยวะที่ซ่อนอยู่ในร่างกายของเราเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับที่เรียกแบบนี้เพราะว่ากลุ่มของจุลินทรีย์ชนิดดีเหล่านี้นะครับมีส่วนช่วยที่จะดูแลสุขภาพของเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการช่วยทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเรานั้นสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการช่วยลดการอักเสบในร่างกายของเราแล้วก็ทำให้เซลล์ลำไส้ในร่างกายของเราเองเนี่ยมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นก็คือลำไส้ของเราเนี่ยมันมีเส้นทางพิเศษนะครับที่เชื่อมต่อไปยังสมองของเราซึ่งเป็นที่มาของคำที่เรียกว่าเป็นแกนลำไส้สมองหรือกัด brain axis นั่นเองนะครับซึ่งมีงานวิจัยนะครับก็พบว่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของไมโครไบโอมในลำไส้ก็ส่งผลเชื่อมโยงต่อสุขภาพจิตของเราด้วยถ้าสมมติว่าจุลินทรีย์ในลำไส้ของเรามีแต่ตัวที่ไม่ดีเยอะๆนะครับก็อาจจะทำให้เกิดในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตอย่างเช่นเพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของภาวะซึมเศร้าหรือมีความวิตกกังวลเพิ่มมากขึ้นเองนะครับดังนั้นในเรื่องของการดูแลไมโครไบโอมในลำไส้ของเราจึงมีความสำคัญมากๆนะครับและในเรื่องของการกินโดยเฉพาะการกินอาหารที่มีไฟเบอร์แล้วก็อาหารหมักดองเนี่ยถือได้ว่าเป็นกุญแจสำคัญในการดูแลสุขภาพในประเด็นนี้นั่นเองนะครับซึ่งในเรื่องของการรับประทานอาหารนะครับเรามาเริ่มกันที่ไฟเบอร์หรือใยอาหารนั่นเองนะครับหน้าที่หลักของใยอาหารอย่างที่เรารู้กันก็คือช่วยในเรื่องของการทำให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้เป็นไปตามปกตินะครับแต่จริงๆแล้วตัวใยอาหารเนี่ยมีประโยชน์มากกว่านั้นครับคุณผู้ชมก็คือช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักด้วยแล้วก็ช่วยลดระดับ LDL คอเลสเตอรอลในเส้นเลือดซึ่งถือได้ว่าเป็นคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีเราต้องการให้ปริมาณ LDL นั้นน้อยนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับก็มีงานวิจัยพบว่าในเรื่องของการกินไฟเบอร์หรือใยอาหารอย่างเพียงพอเนี่ยช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคบางชนิดอย่างเช่นโรคเบาหวานประเภทที่2รวมไปถึงในเรื่องของโรคมะเร็งบางชนิดด้วยแล้วเราจะต้องกินใยอาหารหรือไฟเบอร์ปริมาณเท่าไหร่นะครับคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเขาให้ตัวเลขมาว่าถ้าสมมติว่าเราต้องการพลังงาน 1,000 กิโลแคลอรี่เราต้องการใยอาหาร14กรัมดังนั้นถ้าคุณผู้ชมต้องการพลังงานอยู่ที่ 2,000 แคลอรี่ก็ต้องการใยอาหารอยู่ที่28กรัมนั่นเองแต่การคำนวณอาจจะเป็นไปได้ยากนะครับทางที่ง่ายที่สุดก็คือเราควรที่จะเน้นการเพิ่มใยอาหารเข้าสู่อาหารที่เรารับประทานในทุกๆมื้อนั่นเองนะครับซึ่งอาหาร

0: ที่มีอาหารสูงก็ไม่ยากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวผักผลไม้นะครับธัญพืชไม่ขัดสีพืชตระกูลถั่วรวมไปถึงในเรื่องของเมล็ดพืชชนิดต่างๆก็มีใหญ่อาหารในปริมาณที่เยอะเช่นเดียวกันนะครับมาถึง F ตัวที่2ในวันนี้ก็คือ fermented food หรืออาหารหมักดองนะครับในอาหารหมักดองนั้นมีความพิเศษนะครับเพราะว่าเขามีสิ่ง2สิ่งนะครับที่มีความสำคัญต่อร่างกายของเราอันแรกเลยเราเรียกว่าเป็น prebiotic นะครับซึ่ง prebiotic ก็คืออาหารที่จะช่วยเลี้ยงจุลินทรีย์ชนิดดีในร่างกายนะครับแล้วก็ตัวที่2ที่อยู่ในนั้นก็คือ probiotic นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นการเติมแบคทีเรียชนิดดีๆจากอาหารเข้าสู่ร่างกายของเรานั่นเองนะครับดังนั้นโปรไบโอติกในอาหารหมักดองเนี่ยจึงมีส่วนช่วยในเรื่องของการรักษาสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราให้มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็สนับสนุนการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันนั่นเองนะครับซึ่งอาหารหมักดองที่เราสามารถเลือกรับประทานได้นั้นก็มีความหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโยเกิร์ตก็ดีซึ่งเราจะคุ้นชินในประเด็นนี้นะครับรวมไปถึงในเรื่องของอาหารชนิดอื่นๆอย่างเช่นตัวกิมจินะครับคอมบูชารวมไปถึงผักดองชนิดต่างๆก็มีสารที่ดีๆที่เราต้องการที่จะเติมเข้าสู่ร่างกายนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดในเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารหมักดองก็คือเราต้องดูด้วยว่าอาหารหมักดองเนี่ยยังมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นโยเกิร์ตเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูฉลากได้เพราะว่าโยเกิร์ตบางชนิดเขาก็จะมีการการันตีว่าจุลินทรีย์ที่อยู่ในโยเกิร์ตนั้นยังเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตอยู่นั่นเองนะครับดังนั้น F 2ตัวเนี่ยถือได้ว่ามีความสำคัญต่อการช่วยดูแลสุขภาพของเราการเพิ่มใยอาหารรวมไปถึงการรับประทานอาหารหมักดองนะครับในแต่ละวันก็จะช่วยทำให้สุขภาพของเรานั้นดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่ผมนำมาฝากในวันนี้นะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: การเพิ่มไฟเบอร์ในผักผลไม้และเติม fermented food อย่างโยเกิร์ตหรือกิมจิเป็นกุญแจสำคัญที่เชื่อมโยงทั้งสุขภาพกายและใจครับอย่าลืมนำหลักง่ายๆ2ข้อนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันกันนะครับมาต่อกันที่สิทธิประโยชน์น่ารู้วันนี้ท่านผู้ชมครับทุกวันนี้การมีรถยนต์สักคันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปเพราะหลายคนเลือกเช่าซื้อแทนการซื้อสดเพื่อให้ผ่อนได้อย่างสบายกระเป๋าแต่ทราบไหมครับว่าเบื้องหลังสัญญาเช่าซื้อมีรายละเอียดที่ควรรู้มากกว่าการจ่ายค่างวดให้ตรงเวลาทั้งเรื่องสิทธิ์ของผู้เช่าซื้อการคำนวณดอกเบี้ยไปจนถึงสิ่งที่ทำได้และทำไม่ได้ในระหว่างสัญญาเราจะพาท่านผู้ชมไปทำความเข้าใจภาพรวมทั้งหมดของการเช่าซื้อรถยนต์ให้ชัดขึ้นเพื่อให้ท่านวางแผนได้อย่างคุ้มค่าและปลอดภัยก่อนตัดสินใจครับ
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจนะครับมาทำความรู้จักกับสัญญาเช่าซื้อนะครับซึ่งในเรื่องของสัญญาเช่าซื้อวันนี้จะเป็นกรณีของการเช่าซื้อรถยนต์นะครับการเช่าซื้อรถยนต์นะครับในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยนะครับมีนิติกรรมประเภทนี้นะครับทำกันออกมามากนะครับเนื่องจากว่านะครับมีนโยบายของรัฐนะฮะในการที่จะให้โอกาสการซื้อรถยนต์คันแรกนะครับนะทีนี้นะครับนะฮะในปัจจุบันเนี่ยนะครับถามว่ายังมีมากไหมก็ยังมีพอสมควรอยู่นะครับนะยังมีการซื้อขายนะครับนะหรือเรียกว่าเช่าซื้อนี่แหละนะครับเช่าซื้อนะครับรถยนต์เนี่ยมากเลยทีเดียวนะครับนะฮะการมีรถยนต์เนี่ยสำคัญไหมบางทีก็อาจเรียกว่าเป็นปัจจัยที่5นะครับนะฮะของใครหลายๆคนเพราะต้องอาศัยรถยนต์ในการไปทำงานไปทำหน้าที่นะครับต่างๆมากมายนะครับแต่ด้วยว่ารถยนต์เนี่ยหากเป็นมือหนึ่งเนี่ยนะครับแน่นอนก็มีมูลค่ามากมายหลายแสนจนไปถึงหลักล้านแล้วก็หลายๆล้านนะครับดังนั้นนะครับเราก็ควรที่จะรู้ว่าในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับนะเรื่องของการเช่าซื้อรถยนต์นั้นนะฮะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเขาวางหลักหรือเขามีหลักว่าอย่างไรนะครับนะฮะซึ่งนะฮะในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเขาวางหลักเกี่ยวกับกฎหมายเช่าซื้อไว้ว่าการที่ผู้ให้เช่าซื้อยินยอมให้ผู้เช่าซื้อใช้หรือครอบครองทรัพย์สินโดยผู้เช่าซื้อตกลงจะชำระค่าเช่าซื้อเป็นงวดนะครับและเมื่อชำระครบถ้วนแล้วกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจึงจะโอนมาเป็นของผู้เช่าซื้อนะครับเราก็จ่ายไปก่อนอย่างรถเนี่ยก็จ่ายบริษัทจ่ายไฟแนนซ์ไปก่อนนะฮะ จะลดลองมาใช้แล้วก็ผ่อนนะครับนะพอผ่อนเสร็จนะฮะเอาง่ายๆนะครับใช้คำที่เข้าใจง่ายเลยผ่อนเสร็จรถเป็นของเรากรรมสิทธิ์โอนมาเป็นของเราทันทีนะครับนะฮะแต่ก็ต้องมีการไปดำเนินการจดทะเบียนนะครับนะต่างๆตามมาอีกนะครับนะฮะทีนี้นะครับนะฮะสิทธิและหน้าที่ของผู้เช่าซื้อนะครับผู้เช่าซื้อต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญานะครับซึ่งเงื่อนไขในบางข้อเนี่ยก็เป็นเงื่อนไขสำคัญเช่นนะฮะชำระค่างวดให้ตรงนะตรงเวลานะนะครับนะฮะถ้าไม่ชำระนะฮะเท่านั้นเท่านี้งวดเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้ฝ่ายผู้เช่าซื้อเนี่ยผิดสัญญาได้นะครับนะฮะแล้วก็ต้องดูแลทรัพย์สินนั่นก็คือรถยนต์ที่เราเช่าซื้อมาเนี่ยให้ดีนะนะครับดูแลให้ดีนะครับแล้วก็ห้ามโอนสิทธิ์นะครับหรือให้ผู้อื่นเช่าต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับนะหากผิดสัญญาเช่นค้างค่างวด3เดือนขึ้นไปเนี่ยนะครับนะผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยเขาก็สามารถที่จะบอกเลิกสัญญาได้อย่างที่ผมกล่าวเนี่ยนะครับบอกเลิกครับแล้วก็อะไรครับยึดรถคืนมานะครับนะยึดรถคืนมานะอันนี้เป็นสิทธิและหน้าที่ของผู้เช่าซื้อนะครับต่อมาในกรณีสิทธิและหน้าที่ของนะฮะผู้ให้เช่าซื้อนะฮะหรือเรามักจะเรียกว่านะภาษาพูดกันเนี้ยนะครับชาวบ้านเขาจะเรียกว่า finance นะครับเพราะส่วนใหญ่นะครับนะฮะก็จะเป็นบริษัท finance นี่แหละนะฮะเป็นผู้ให้เช่าซื้อเอารถออกมาให้ประชาชนได้เช่าซื้อนะครับนะฮะสิทธิหน้าที่ของ finance เนี่ยก็คือ1ตรวจสอบประวัติครับประวัติการชำระเงินนะติดบูโรหรือเปล่านะมีประวัติในการติดบูโรมีประวัติไม่ดีในทางการเงินหรือไม่นะครับนะฮะ2ก็คือคิดดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนดนะครับนะฮะบริษัทไฟแนนซ์เนี่ยจะต้องคิดดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนดไม่เกินอัตราที่ธนาคารแห่งประเทศไทยท่านได้กำหนดไว้นะครับนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับในกรณีที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยก็สามารถบอกเลิกสัญญาและยึดรถนะครับนะฮะแต่ก็อาจจะต้องคืนเงินส่วนที่ผู้เช่าซื้อได้ชำระเกินไว้หลังหักค่าเสียหายตามความเป็นจริงแล้วนะครับนะครับซึ่งนะครับนะในการทำสัญญานะครับการทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ก็มีข้อควรระวังนะครับข้อควรระวังอย่างยิ่งเลยนะครับนะฮะก็ได้แก่เรื่องแรกท่านต้องอะไรครับต้องตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยและยอดผ่อนรวมทั้งหมดนะฮะเราอย่าเอาความอยากได้เป็นตัวชี้วัดนะฮะเพราะอยากได้แต่ไม่สามารถที่จะผ่อนได้เนี่ยมันก็อาจจะเกิดปัญหาในภายหลังนะฮะปัญหาที่ว่าก็อย่างอาจจะถูกยึดรถในภายหลังได้นะครับนะฮะอ่านรายละเอียดเงื่อนไขในเรื่องค่าปรับกรณีผิดนัดชำระหนี้ให้ดีนะครับว่ามีค่าปรับอย่างไรไม่ใช่ไปโวยวายในภายหลังว่าเฮ้ยอย่างนี้ผมไม่ทราบหนูไม่รู้เลยอะไรอย่างนี้ก็อาจจะฟังไม่ขึ้นเนื่องจากว่าโดยปกติแล้วสัญญาในทางเช่าซื้อเนี่ยจะเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อยู่แล้วนะครับนะฮะระวังค่าธรรมเนียมแฝงครับค่าธรรมเนียมแฝงคืออะไรนะครับค่าธรรมเนียมที่นะฮะไม่มีกำหนดไว้ในกฎหมายนะครับนะแต่ถูกเรียกเข้ามาเพิ่มเติมนะครับนะฮะหรือในกรณีการบังคับซื้อประกันภัยเพิ่มเติมอันนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของเรานะครับนะฮะเก็บหลักฐานการชำระเงินและเอกสารสัญญาไว้เสมอนะครับเก็บไว้แต่ว่านะฮะหลายคนก็เก็บไว้ดีเกินจนลืมไปนะฮะว่าตัวเองเก็บไว้ที่ไหนอันนี้ก็ต้องเก็บไว้แล้วให้ตัวเองหาเจอด้วยนะครับเมื่อผ่อนครบนะฮะผ่อนซื้อรถครบแล้วนะครับกรรมสิทธิ์ก็จะโอนมานะครับนะฮะโอนมาสัญญาผู้ให้เช่าซื้อก็สามารถยึดรถคืนและบังคับคดีเพื่อเรียกส่วนที่ยังขาดอยู่ได้นะครับนะฮะโดยสรุปครับนะฮะการเช่าซื้อรถยนต์คือการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายแต่ก็เต็มไปด้วยข้อผูกพันในทางกฎหมายนะครับคุณผู้ชมครับการเข้าใจสิทธิและหน้าที่และข้อควรระวังจะช่วยให้คุณเป็นเจ้าของรถยนต์ที่ถูกต้องและไม่ตกเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบครับนี่คือเรื่องราวของการเช่าซื้อรถยนต์ครับนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการใช้สิทธิ์ในการเช่าซื้อรถยนต์ของท่านอย่างรอบคอบและปลอดภัยครับ
0: ท่านผู้ชมครับจะเช่าซื้อรถสักคันไม่ใช่เรื่องของเงินผ่อนต่อเดือนแต่เป็นเรื่องของความเข้าใจในสัญญาทั้งหมดครับเพราะสิทธิ์ของเรามีอยู่จริงเพียงแค่ต้องรู้ว่าจะใช้มันอย่างไรท่านผู้ชมครับยุคนี้ AI ไม่ได้แค่คิดแทนเราได้เท่านั้นนะครับแต่ยังพูดคุยกับเราได้อย่างเป็นกันเองและหนึ่งในเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดสิ่งนี้ก็คือ Gemini Life ระบบใหม่จาก Google ที่ออกแบบมาให้ตอบโต้ได้อย่างลื่นไหลและเป็นธรรมชาติสุดๆเราจะพาท่านผู้ชมไปดูว่าจะฉลาดและสื่อสารกับเราได้ใกล้เคียงมนุษย์ขนาดไหนไปติดตามกับอาจารย์พี่ฉ่างกันเลยครับ
3: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอีกครั้งนะครับกับช่วงรู้ทันไอทีกับอาจารย์พี่ฉ่างครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับอาจารย์พี่ฉ่างก็ยังอยู่ที่ Google Gemini นะครับต้องบอกเลยว่าความสามารถของเขาไม่ธรรมดาเลยนอกจากในคลิปก่อนๆของเราเนี่ยที่ได้เรียนรู้นะครับในส่วนของการตกแต่งภาพนะครับการทำสติกเกอร์นะครับหรือเรียนรู้ความสามารถในการแชทพูดคุยกับ AI ไปบ้างแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยอาจารย์พี่ฉ่างก็จะมาแนะนำนะครับโหมด Gemini Live นะครับซึ่งความสามารถของ Gemini Live เนี่ยมีความสามารถที่น่าทึ่งนะครับเราสามารถเปิดนะครับคำสั่งนะครับ Gemini Live ขึ้นมาเพื่อให้ AI นะครับทำการสื่อสารกับเรานะครับด้วยการพูดแล้วก็เป็นการเปิดกล้องทำให้ AI เนี่ยสามารถที่จะมองเห็นภาพต่างๆแล้วก็นำภาพเนี่ยมาประมวลผลให้กับเราได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับอาจารย์พิชังมีตัวอย่างนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันเริ่มต้นนะครับเราจะเปิดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Gemini ของเรานี่แหละครับที่ให้โหลดเอาไว้แล้วเราหาปุ่มหรือสัญลักษณ์นะครับที่อยู่ข้างๆไมโครโฟนนะครับตรงนี้นะครับเรามีปุ่มนี้นะครับไลฟ์นะครับขวาล่างหน้าจอโปรแกรมก็จะทำการเปิดขึ้นมานะครับโอเคสวัสดี Gemini Live ได้ยินเสียงผมไหมครับ
4: ได้ยินเสียงคุณชัดเจนเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรให้ดิฉันช่วยดูแลเป็นพิเศษไหมคะ
3: มีครับวันนี้ผมอยากจะทดสอบความสามารถของคุณหน่อย
4: ได้เลยค่ะคุณอยากจะเริ่มทดสอบความสามารถของดิฉันด้านไหนก่อนดีคะ
3: โอเคผมจะขออนุญาตเปิดกล้องนะครับปึ๊บเดี๋ยวก่อนนะครับเปิดกล้องก่อนปึ๊บตรงนี้นะครับมาแล้วคุณเห็นไหมครับว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนครับ
4: ว้าวห้องสตูดิโอของคุณดูน่าสนใจมากเลยนะคะมีฉากหลังสีเขียวสดใสโต๊ะไม้ดีไซน์เก๋แล้วก็ยังมีภาพวาดสีสันสวยงามอีกด้วยค่ะไม่ทราบว่าคุณอยากให้ดิฉันช่วยอะไรต่อดีคะ
3: ช่วยวิเคราะห์ผลงานภาพนี้หน่อยได้ไหมครับว่ามันเป็นอย่างไรเป็นลายเส้นแบบใดครับ
4: ภาพวาดนี้ดูเหมือนจะเป็นภาพวาดสไตล์คิวบิสนะคะซึ่งเป็นสไตล์ที่ศิลปินจะมองวัตถุจากหลายๆมุมแล้วเอามาประกอบกันใหม่ให้ดูเหมือนเป็นรูปทรงเรขาคณิตค่ะคุณอยากรู้รายละเอียดส่วนไหนของภาพอีกไหมคะ
3: การใช้สีสันทำไมเขาถึงใช้สีสันแบบนี้ครับ
4: สีสันในภาพนี้ดูสดใสและมีชีวิตชีวามากเลยนะคะศิลปินอาจจะต้องการสื่อถึงอารมณ์สนุกสนานและความมีชีวิตชีวาดนตรีแจ๊สก็เป็นได้ค่ะคุณชอบสีสันในภาพนี้ไหมคะ
3: ผมก็โอเคครับแต่ไม่ค่อยอินครับผม
4: เข้าใจเลยค่ะว่าทำไมคุณถึงรู้สึกอย่างนั้นสีที่ใช้ในภาพนี้อาจจะดูฉูดฉาดไปบ้างสำหรับบางคนแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่ามันดึงดูดสายตาได้ดีทีเดียวเลยค่ะ
3: โอเคครับงั้นเรามาดูดอกไม้กันได้ไหมครับดอกไม้ที่คุณเห็นนี้เป็นสีอะไรครับผม
4: ดอกไม้เหล่านั้นสีชมพูสวยหวานมากเลยค่ะคุณชอบดอกไม้สีชมพูไหมคะหรือว่าชอบสีอื่นมากกว่ากัน
3: ผมชอบสีที่ดูแล้วสดใสครับผมสีที่สดใสควรจะมีสีอะไรบ้างครับ
4: สีที่ดูแล้วสดใสก็มีหลายสีเลยค่ะเช่นสีเหลืองสีส้มหรือสีเขียวอ่อนสีพวกนี้จะให้ความรู้สึกสดชื่นมีชีวิตชีวาและมองแล้วสบายตาค่ะ
3: โอเคครับคุณพอจะมองเห็นรูปปั้นที่อยู่บนด้านหน้าแจกันไหมครับว่าเป็นรูปอะไรครับผม
4: ใช่แล้วค่ะนั่นมันรูปปั้นปลา2ตัวบนโต๊ะนั่นเองค่ะคุณชอบปลาชนิดนี้ไหมคะหรือว่าชอบสัตว์ชนิดอื่นมากกว่ากัน
3: ผมก็ดูแล้วสวยงามดีครับมันน่าจะเป็นของตกแต่งบ้านได้ดีใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วค่ะรูปปั้นปลาคู่นี้ดูสวยงามและมีเอกลักษณ์เหมาะกับการนำมาตกแต่งบ้านให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีกค่ะ
3: โอเคครับอันนี้คือความสามารถที่ผมได้เห็นจากคุณเรียบร้อยแล้ว
4: ขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้ดิฉันได้แสดงความสามารถของตัวเองในวันนี้หากคุณมีอะไรให้ดิฉันช่วยอีกก็บอกได้เลยนะคะดิฉันยินดีเสมอค่ะ
3: ครับสมมุติว่าเราสามารถใช้เครื่องมือตัวนี้เนี่ยกับการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างครับช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมครับ
4: แน่นอนค่ะเครื่องมือนี้มีประโยชน์มากในชีวิตประจำวันเลยนะคะ เช่นถ้าคุณอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพวาดก็แค่ส่องกล้องไปที่ภาพดิฉันก็จะบอกรายละเอียดให้คุณได้เลยค่ะหรือถ้าคุณอยากรู้ชื่อดอกไม้ในแจกัน

0: ็ทำได้เช่นกันค่ะคุณอยากลองใช้เครื่องมือนี้กับอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
1: ตอนนี้ไม่มีแล้วครับขอบคุณมากครับ
0: ด้วยความยินดีค่ะหากมีอะไรให้ดิฉันช่วยอีกก็บอกได้เลยนะคะดิฉันพร้อมเสมอค่ะ
2: ครับจากที่เห็นมาทั้งหมดนี้เนี่ยครับก็เป็นตัวอย่างการใช้ Gemini Life นะครับคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องมือให้ท่านเนี่ยครับสามารถนำไปปรับและประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันต่อได้นะครับแล้วก็พบกันอีกครั้งนะครับกับรายการต่อไปครับผมสวัสดีครับ
3: ไม่ว่าจะสั่งงานพูดคุยหรือว่าถามคำถามก็สามารถโต้ตอบได้อย่างราบรื่นเลยนะครับถือเป็นอีกก้าวสำคัญของโลกไอทีที่กำลังเปลี่ยนไปเลยครับมาต่อกันเลยนะครับในช่วงชีวิตดีมีสุขเราไปพบกับคุณวีรดาละลิตนันทวงศ์หรือว่าป้าเหมียวอดีตผู้จัดรายการแข่งแวลลี่รายใหญ่เป็นเจ้าของนิตยสารรถยนต์ที่ผ่านวิกฤตในชีวิตมากมายแต่ถึงอย่างนั้นนะครับปัจจุบันในวัยเกษียณท่านก็ยังคงปรับตัวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีในยุค 5G ปัจจุบันครับด้วยการทำนิตยสารออนไลน์และเป็นผู้จัดรายการแข่งขันเครื่องเสียงรถยนต์อีกด้วยครับไปพบกับเรื่องราวที่ไม่หยุดนิ่งและเต็มไปด้วยพลังของป้าเหมียวกันเลยครับ
4: เป็นบรรณาธิการบริหาร Messenger ฝ่ายเก็บเงินเหมาหมดเลยค่ะทั้งออฟฟิศตั้งแต่มีโซเชียลมีอะไรต่างๆซึ่งเราสู้ไม่ได้ละเราหนีไปทำเกี่ยวกับเว็บไซต์ซึ่งมีคนติดตามเราเยอะมากพอสมควรคนเราไม่จำต้องเรียนอะไรมาแล้วจะต้องทำสิ่งนั้นแล้วเราคิดว่าเราทำได้ทำแล้วมีความสุขสำคัญต้องมีความสุขด้วยนะคะชื่อวีรดานะคะละลิตนันทวงศ์หรือคนในวงการส่วนมากเขาจะรู้จักในนามของป้าเหมียวจบเศรษฐศาสตร์จุฬาจุดหักเหที่เรียนจบแล้วเนื่องจากว่าชอบเที่ยวชอบกิจกรรมพอจบแล้วเนี่ยได้แต่วิชาถ่ายรูปมาเพราะว่าสมัยนั้นจำได้ว่าเป็นประธานถ่ายภาพของคณะทีนี้ปรากฏว่าจบแล้วไม่รู้ไปไหนก็เลยเห็นหนังสือพิมพ์ประชาธิปไตยเป็นหนังสือพิมพ์รายวันสมัยนั้นประกาศรับช่างภาพก็เลยรีบไปสมัครช่างภาพเลยนะคะมาเป็นนักข่าวมาเป็นบรรณาธิการบริหารทีนี้พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็มีความรู้สึกอยากโตก็ไปขอหัวทำเองเพราะว่าทุกขั้นตอนเรารู้ละการทำนิตยสารเนี่ยทำยังไงพอทำนิตยสารรถเองได้ก็เริ่มแข่งรถก็แข่งแบบเป็นบ้าเป็นหลังเลยจัดที่ไหนแข่งแรลลี่ที่ไหนก็ไปนะคะมีรุ่นพี่คนหนึ่งมาเตือนบอกว่าพอได้แล้วจัดเองเถอะก็ตั้งแต่นั้นมาก็เลยจัดแรลลี่เองจนกระทั่งเราเป็นผู้จัดแรลลี่เจ้าใหญ่ที่สุดของวงการเมื่อสมัยนั้นหลังจากช่วงนั้นผ่านมาเราก็พยายามลุกขึ้นอะไรที่เราไม่ถนัดเราทิ้งหมดเลยก็ถนัดแต่เรื่องของนิตยสารรถเพราะว่าเราเติบโตมาจากตรงนี้นิตยสารรถมีอายุน่าจะ40กว่าปีอะค่ะที่ทำต่อเนื่องกันมานะคะคนสูงวัยนะคะเราต้องพยายามเรียนรู้กับพัฒนาการเทคนิคอะไรต่างๆที่เปลี่ยนไปเพื่อเราจะได้พูดรู้เรื่องกับโลกปัจจุบันกับคนสมัยใหม่เมื่อก่อนนี้ทำนิตยสารเล่มใหญ่ๆวางทั่วประเทศเราก็เปลี่ยนเป็นทำนิตยสารเล่มเล็กๆเล่มละ40หน้าข้างในทั้งหมดอีก36หน้าเนี่ยทุกเล่มเหมือนกันหมดในล็อตนั้นคนที่ซื้อปกเราก็จะให้ปกหน้าปกหลังทั้งหมด4แผ่นใช่ไหมคะเมื่อยุคก่อนนั้นเวลาขึ้นปกนึงแสนกว่าบาทคุณจะสั่งเล่มก็ได้2เล่มก็ได้50เล่มก็ได้อันนี้คือจุดเปลี่ยนของเราที่คนอื่นเขาไม่ได้ทำหลังจากช่วงที่เป็นมีเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลเข้ามาก็เลยหันไปทำเว็บไซต์ทำนิตยสารออนไลน์งานช่างภาพก็ไม่ทิ้งก็ทำมาเรื่อยเปลี่ยนจากรถยนต์มาเป็นวงการเครื่องเสียงเครื่องเสียงเนี่ยพอเราทำมากๆเข้าเราก็หันมาจัดแข่งเพราะว่าเราเป็นออร์แกไนซ์แรลลี่มาทั้งชีวิตทีนี้บลูทูธเนี่ยเราก็เรียนแบบมาจากเครื่องเสียงรถยนต์ก็คือบลูทูธก็มี SQL SPL SPL ก็คือแข่งเสียงดังให้วัด dB ว่าใครมี dB เท่าไหร่อ่านจากหน้าจอใครชนะก็ดูจากหน้าจอ SQL ก็จะเป็นการแข่งเสียงดังฟังเพราะแปลว่ารถคันนี้จอดไป5เมตร10เมตร15เมตรหรือ100เมตรก็ตามเนี่ยผู้ตัดสินเขาจะ

0: ฟังว่าคุณจูนขึ้นมาเนี่ยเสียงดีไม่ดีอะไรยังไงแต่ว่าเวลาเราจัดเราจะไปด้วยกันทั้งเครื่องเสียงรถยนต์ทั้งบลูทูธไปด้วยกันพวกเด็กๆที่เขาทำบลูทูธขายเนี่ยเขาก็หันมาสนใจเพื่อที่จะมาแข่งแล้วเราก็ไปจัดทั่วประเทศเลยแล้วก็มีเว็บไซต์มี Facebook มีอะไรต่างๆซึ่งมีคนติดตามเราเยอะมากพอสมควรมันคือความสนุกความชอบความสุขแล้วคนอื่นมีความสุขกับเราด้วยอันนี้คือเป้าหมายหลักที่เราจะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะทำไม่ไหวคือคนเราไม่จำเป็นจะต้องเรียนอะไรมาแล้วจะต้องทำสิ่งนั้นมันอยู่ที่จังหวะและโอกาสทำแล้วมีความสุขสำคัญต้องมีความสุขด้วยนะคะบางคนเนี่ยทำงานตรงเป้าที่เรียนมาแต่ไม่มีความสุขการทำนิตยสารรถยนต์เราไม่มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์เลยอะไรเลยแต่เราก็เอาตัวรอดมาได้เพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องเอื้อมไปถึงยอดพีระมิดเราต้องประมาณตัวเองทุกวันนี้เลี้ยงแมวมีน้องแมวเป็นเพื่อนเราไม่เหงามันเหมือนกับชีวิตเหมือนกับลูกหลานเราอย่างเงี้ยค่ะแมวที่เราได้มาก็คือแมวจรตัวแรกชื่อนานะแปลว่าเลข7ฮัจจิตัวที่2เป็นเลข8ตัวที่ได้มาสุดท้ายคือเด็กผู้หญิงฮานะแปลว่าดอกไม้เพราะลูกเขาชอบภาษาญี่ปุ่นในครอบครัวอยู่กับลูกชายเนี่ยเมื่อก่อนที่ไม่พูดไม่จาอะไรกันเลยจนเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้มีความอบอุ่นคุยกันแต่เรื่องแมวเวลาแม่ทำอะไรเสียงดังเขาก็จะเอ็ดแม่เขานอนอยู่เขายังไม่ตื่นอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งมันเป็นเรื่องน่ารักในครอบครัวที่เรามีความสุขคนสูงวัยทั่วไปก็คงจะต้องเรื่องสุขภาพเรื่องอาหารการกินแล้วเรื่องของการออกกำลังกายสำคัญที่สุดถ้าใครอยู่บ้านเฉยๆหรือว่าไม่ได้มีกิจกรรมอย่างอื่นเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งในการออกกำลังกายแต่สำหรับเราเองแล้วเนี่ยการออกกำลังเนี่ยแทบจะไม่มีเวลาเลยเพราะว่าเราจะไม่ได้อยู่กับที่เราก็จะเคลื่อนไหวจัดงานไปอะไรไปเรื่อยๆคือถ้าสมมุติว่าเดือนไหนไม่ได้ออกไปจัดงานเนี่ยมีความรู้สึกว่าโอ้ทำไมมันหงุดหงิดจังเลยถึงแม้จะอยู่กับแมวก็ตามแต่มันก็ไม่ใช่ตลอดเวลาแต่ยังไงก็ตามการออกกำลังก็ยังสำคัญที่สุดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือสังคมเนี่ยนะคะระยะเวลาหลายๆปีที่เราอยู่ในวงการเครื่องเสียงแล้วเราก็เป็นศูนย์กลางของข่าวสารของทุกๆคนที่เขาจะจัดงานหรืออะไรก็ตามเนี่ยกรณีที่คนในวงการใครประสบอุบัติเหตุใครเสียชีวิตหรือเจอปัญหาหนักๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะเป็นศูนย์กลางในการประกาศขอความช่วยเหลือกับเพื่อนๆอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เรามีโอกาสได้ทำเพื่อสังคมก็แปลกอย่างนึงว่าในทุกๆครั้งที่เราจวนตัวมากๆมีปัญหามากๆเนี่ยมักจะผ่านอุปสรรคนั้นไปได้และทำให้เรามีกำลังใจในการอยู่ต่อในสังคม
1: ขอขอบคุณเรื่องราวและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์จากป้าเหมียวคุณวีรดาลลิตนันทวงศ์ด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกับผมวรวิทย์นาคแป้นและรายการสุขใจไฮเอชได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ

สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์โมดูลที่8เรื่องอารยธรรมสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการการปฏิรูปศาสนาและการพัฒนาสู่รัฐชาติในโมดูลนี้จะประกอบไปด้วย3ตอนคือ 1. การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ 2. งานสร้างสรรค์สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ 3. การปฏิรูปศาสนาและ 4. การพัฒนารัฐชาติในยุโรประหว่างคริสต์ศตวรรษที่15ถึง17ทั้ง3ตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาข้อที่1สามารถอธิบายปัจจัยสำคัญและลักษณะสำคัญของโลกตะวันตกในสมัยฟื้นฟูศิลปาการได้2ยกตัวอย่างงานสร้างสรรค์สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการในแต่

ด้านได้ 3. อธิบายสาเหตุและผลของการปฏิรูปศาสนาได้และ 4. อธิบายการพัฒนารัฐชาติในยุโรประหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 15 ถึง 17 ได้เรามาดูกันในตอนแรกก่อนนะครับตอนที่1การฟื้นฟูศิลปะวิทยาการแบ่งออกเป็น2เรื่องคือเรื่องที่1ปัจจัยที่มีผลต่อการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ2สภาพทั่วไปและลักษณะสำคัญของโลกตะวันตกในสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ1อธิบายปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการได้ 2. อธิบายสภาพทั่วไปของโลกตะวันตกในสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการได้และ 3. อธิบายลักษณะสำคัญของโลกตะวันตกในสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการได้เรามาเริ่มกันเรื่องที่ 1.1 ปัจจัยที่มีผลต่อการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการนะครับการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการหรือว่ายุคเรเนซองส์เนี่ยถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญในการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ทางภูมิปัญญาของโลกตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดใหม่หรือการหวนกลับไปรื้อฟื้นอารยธรรมกรีกและโรมันเนื่องมาจากการตื่นตัวทางภูมิปัญญาของผู้คนในโลกตะวันตกระหว่างคริสต์ศตวรรษที่14ถึง16โดยในระยะแรกของศูนย์กลางการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการเนี่ยจะอยู่ตามเมืองต่างๆแถบบริเวณเมืองของแหลมอิตาลีเนื่องจากเป็นเมืองที่เติบโตในปลายยุคกลางนะครับเช่นฟลอเรนซ์มิลานเวนิสและโรมแม้ว่าการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการในช่วงแรกจะจำกัดอยู่ในหมู่วงชั้นสูงปัญญาชนชนชั้นนำก็ตามแต่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในเชิงภูมิปัญญาความคิดของสังคมยุโรปในห้วงระยะเวลาดังกล่าวนักประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งจึงถือว่ายุคเรเนซองส์หรือยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของยุโรปด้วยสำหรับปัจจัยที่ก่อให้เกิดกระแสการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการนะครับมีมาจากสาเหตุสำคัญดังนี้คือประการแรกสงครามครูเสดนะครับการทำสงครามแย่งชิงนครเยรูซาเล็มอันศักดิ์สิทธิ์ระหว่างชาวคริสต์กับชาวอิสลามเนี่ยทำให้ชาวตะวันตกนะครับมีโอกาสได้เข้าไปพบกับภูมิปัญญาความรู้ศิลปะวัฒนธรรมกรีกโรมันต่างๆที่อยู่ในบริเวณจักรวรรดิไบเซนไทน์นะครับอารยธรรมคลาสสิกเหล่านี้เนี่ยมีจุดเด่นตรงที่สะท้อนความคิดมนุษย์นิยมสนใจให้คุณค่ากับความเป็นมนุษย์ความมีเหตุมีผลเน้นสติปัญญาและคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ซึ่งเป็นงานศิลปะที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากอารยธรรมในยุคกลางของยุโรปที่เน้นความศรัทธาในคริสต์ศาสนารวมถึงเกิดการรื้อฟื้นความคิดเชิงปรัชญาผ่านงานเขียนของนักคิดคนสำคัญต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดของโซเครติสเพโตอริสโตเติลรวมไปถึงวรรณกรรมคลาสสิกที่เชิดชูคุณค่าความเป็นมนุษย์ซึ่งต่างจากพวกตะวันตกที่เคยสัมผัสมาก่อนในยุคกลางนะครับขั้นต่อมาเมื่อกรุงคอนสแตนติโนเปิลแตกลงเมื่อปี1453เนี่ยทำให้นักปราชญ์จำนวนมากของจักรวรรดิแห่งนี้หลั่งไหลเข้าสู่โลกตะวันตกมากยิ่งขึ้นและกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการเผยแพร่ความรู้ต่อโลกตะวันตกในห้วงระยะเวลาต่อมาด้วยประการที่2ก็คือการขยายตัวของเมืองการค้าและระบบเศรษฐกิจแบบเงินตรานะครับการขยายตัวของเมืองในห้วงดังกล่าวนะครับก่อให้เกิดชนชั้นใหม่ก็คือชาวเมืองหรือว่าบูชัวซีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มพ่อค้าเสรีชนที่อยู่ในสังคมเมืองซึ่งมีชีวิตอยู่กับระบบเงินตราต้องการเป็นอิสระจากระบบศักดินาสวามิภักดิ์สนใจชีวิตทางโลกทางวัตถุมากกว่าสนใจชีวิตทางธรรมนะครับเนื่องจากอยู่กับการค้าเนี่ยทำให้พวกเขาเนี่ยมองโลกด้วยความเป็นจริงอยากมีความสุขในโลกนี้มากกว่าสุขนิรันดร์ในโลกหน้าตามแนวคิดทางศาสนาในห้วงดังกล่าวคนเหล่านี้เองเนี่ยก็เลยพยายามจะดิ้นรนที่จะเป็นอิสระจากการครอบงำของศาสนาประการที่3นะครับก็คือบรรดากลุ่มผู้ปกครองที่อยู่ตามเมืองท่าการค้าต่างๆมีบทบาทสำคัญต่อการสนับสนุนกระแสฟื้นฟูศิลปะวิทยาครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ปกครองในเมืองตามแหลมของอิตาลีเนี่ยนะครับมีบทบาทในการอุปถัมภ์แล้วก็สะสมงานศิลปกรรมต่างๆก็เลยเป็นแรงเร่งให้เกิดกระแสการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการขึ้นในโลกตะวันตกในห้วงเวลาดังกล่าวนั่นเอง 2. สภาพทั่วไปและลักษณะสำคัญของโลกตะวันตกในสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการก็คือมีความเปลี่ยนแปลงทางภูมิปัญญาความคิดและก็ค่านิยมไปจากยุคกลางนะครับโดยเฉพาะยิ่งประเด็นแรกก็คือผู้คนเนี่ยมีสำนึกความเป็นมนุษย์นิยมนะครับให้ความสัมพันธ์กับมนุษย์ในฐานะผู้มีสติปัญญาความสามารถไม่ใช่ผู้มีบาปกำเนิดตามความเชื่อในคริสต์ศาสนาแบบยุคกลางอีกต่อไปที่สำคัญก็คือมีความคิดในเชิงความเป็นปัจเจกชนนิยม
ขึ้นมานะครับประการที่2ผู้คนเนี่ยมีความต้องการที่จะเป็นอิสระเสรีมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มพ่อค้าชาวเมืองที่มีความคิดว่าตนเองสามารถเติบโตมั่งคั่งขึ้นมาได้โดยไม่ต้องพึ่งพาระบบศักดินาสวามิภักดิ์อีกต่อไปนะครับประการต่อมาก็คือการ

ที่ผู้คนเนี่ยรู้จักการวิพากษ์วิจารณ์เชื่อในความมีเหตุมีผลช่างสงสัยอยากรู้อยากเห็นทำให้ในห้วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยเรียกอย่างหนึ่งว่าเป็นยุคของอัจฉริยะเพราะว่ามีบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่นักบวชแต่มีความรู้ความสามารถโดดเด่นเนี่ยก้าวขึ้นมีบทบาทมากขึ้นเช่นลีโอนาร์โดดาวินชีรวมไปถึงการตื่นตัวในความรู้ใหม่ๆอย่างดาราศาสตร์ชีววิทยาและก็องค์ความรู้ใหม่ๆที่ท้าทายคำสอนศาสนาแบบดั้งเดิมนะครับประการต่อมาก็คือห้วงดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นยุคหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญในโลกระหว่างโลกใบเก่ากับใบใหม่และในห้วงระยะเวลาต่อมานะครับในศตวรรษที่16ถึง17เนี่ยก็ได้ก่อให้เกิดการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ขึ้นโดยเฉพาะยิ่งการที่มนุษย์ในห้วงดังกล่าวเนี่ยสนใจทฤษฎีสุริยะจักรวาลการค้นคว้าด้านดาราศาสตร์ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิวัติทางภูมิปัญญาที่สำคัญนะครับประการต่อมาก็คือเกิดการปฏิวัติการพิมพ์ในปีค.ศ. 1450นะครับโดยโยฮันกูเทนเบิร์กชาวเยอรมันเนี่ยได้ประดิษฐ์แท่นพิมพ์ขึ้นผลกระทบก็คือว่าเกิดแรงกระเพื่อมทางภูมิปัญญานำไปสู่การแพร่กระจายตัวของสื่อสิ่งพิมพ์นำไปสู่การแพร่ขยายขององค์ความรู้ต่างๆได้อย่างรวดเร็วก่อให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านการเขียนและขบคิดของผู้คนเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นในห้วงระยะเวลาดังกล่าวตอนที่2งานสร้างสรรค์สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการประกอบไปด้วย3ตอนคือตอนที่1ด้านปรัชญาและประวัติศาสตร์ตอนที่2ด้านวรรณกรรมและตอนที่3ด้านศิลปกรรมมีวัตถุประสงค์ดังนี้คือข้อที่1อธิบายลักษณะงานสร้างสรรค์ด้านปรัชญาและประวัติศาสตร์ได้2อธิบายลักษณะงานสร้างสรรค์ของนักเขียนด้านวรรณกรรมได้และตอนที่3อธิบายลักษณะงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรมของศิลปินได้ด้านที่1 นะครับด้านปรัชญาและประวัติศาสตร์ในยุคดังกล่าวเนี่ยก็จะมีนักคิดคนสำคัญที่ก้าวขึ้นมีบทบาททางความคิดอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิโคโลมาเคียเวลลี่ชาวอิตาเลียนนะครับมีผลงานชิ้นสำคัญก็คือเรื่องเจ้าผู้ครองนะครับหรือว่าเดอะพรินซ์วิเคราะห์การเมืองการปกครองของนครรัฐอิตาลีในห้วงการฟื้นฟูศิลปวิทยาการนะครับโดยสาระสำคัญเนี่ยงานเขียนของเขาเนี่ยชี้ว่ารัฐเนี่ยควรใช้วิธีการในการแสวงหารักษาอำนาจโดยไม่ต้องคำนึงถึงศีลธรรมต่อให้ต้องใช้เล่ห์เพทุบายต่างๆในการได้มาซึ่งอำนาจก็ตามทั้งนี้เพื่อรักษาไว้ซึ่งเหตุผลของรัฐซึ่งหมายถึงการดำรงอยู่และการขยายอำนาจซึ่งแนวคิดดังกล่าวของมาร์คเคเวลลี่เนี่ยได้รับการขานรับจากบรรดาเจ้าผู้ปกครองนครในห้วงดังกล่าวเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าแนวคิดดังกล่าวเนี่ยส่งเสริมการมีอำนาจเพิ่มมากขึ้นของผู้ปกครองนครนะครับต่อมาท่านหนึ่งก็คือเซอร์โทมัสมอร์นะครับแนวคิดของเขาเนี่ยเกิดขึ้นมาจากปัญหาทางการเมืองของอังกฤษในขณะนั้นก็คือนโยบายทางศาสนาของพระเจ้าเฮนรี่ที่8ที่ทรงตั้งนิกายอังกฤษขึ้นนะครับดังนั้นเขาจึงเขียนหนังสือเรื่องยูโทเปียเพื่อบรรยายสังคมในอุดมคตินะครับโดยสมมติสถานที่ซึ่งเป็นเกาะเพื่อสะท้อนภาพสังคมอังกฤษที่ผู้คนอยู่กันอย่างไร้ระเบียบขาดสติสัมปชัญญะนะครับสำหรับโทมัสมอร์นะครับสังคมในอุดมคติก็คือสังคมที่สงบสุขมีความมั่นคงทั้งกายใจอิสระเสรีที่สำคัญเลยก็คือว่าจะต้องเป็นดินแดนที่ให้สิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาแก่ผู้คนนะครับอีกคนหนึ่งที่มีบทบาทก็คืออิลาสมุสนะครับผู้บุกเบิกปรัชญามนุษยนิยมโดยการผสานแนวคิดมนุษยนิยมแบบกรีกโรมันเข้ากับศาสนาคริสต์ได้อย่างโดดเด่นโดยได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้บุกเบิกปรัชญามนุษยนิยมนะครับงานเขียนที่สำคัญก็คือสดุดีความเขาหรือ Place of Folly นะครับวิพากษ์วิจารณ์ทากถางบรรดาพระและก็นักบวชในยุคนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนให้ผู้คนเนี่ยงมงายในความเชื่อและพิธีกรรมต่างๆงานเขียนอีกชิ้นนึงที่สำคัญก็คือความเรียงว่าด้วยเจตจำนงเสรีหรือว่า Essay on Free Will ที่เสนอว่ามนุษย์เนี่ยมีศักยภาพสูงส่งที่จะพัฒนาตัวเองตามกรอบของศีลธรรมได้นะครับซึ่งแนวคิดของอิลาสมุสเนี่ยจะมีอิทธิพลต่อขบวนการปฏิรูปศาสนาในห้วงระยะเวลาต่อมาด้วย 2. ด้านวรรณกรรมนะครับในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการเนี่ยก็เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านวรรณกรรมที่สำคัญเกิดขึ้นก็คือประการแรกมีการใช้ภาษาพื้นเมืองแทนภาษาลาตินที่เคยใช้กันมาแต่เดิมนะครับการใช้ภาษาท้องถิ่นของฟลอเรนซ์แทนภาษาลาตินเนี่ยทำให้เกิดกระแสการใช้ภาษาท้องถิ่นเนี่ยแพร่หลายไปยังดินแดนอื่นๆทั่วยุโรปด้วยซึ่งการกลับมาใช้ภาษาถิ่นดังกล่าวเนี่ยจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการก่อตัวของรัฐชาติที่กำลังก่อตัวขึ้นในห้วงเวลาดังกล่าวด้วยประการที่2ก็คือการรับอิทธิพลจากวรรณกรรมกรีกและลาตินเข้ามาในงานประพันธ์นะครับทำให้นักเขียนจำนวนมากเนี่ยหันมาเขียนโครงกลอนสั้นๆแบบกรีกและการเขียนแบบร้อยแก้วตามแบบวรรณกรรมลาตินมากกว่างานเขียนมหากาพย์ซึ่งเป็นที่นิยมในยุคกลางนะครับสำหรับบรรดานักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงในห้วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยตัวอย่างเช่นจิโอวานนี่บ็อกคาชิโอ

ครับซึ่งเป็นตัวแทนของชนชั้นกลางใหม่ในอิตาลีผลงานเขียนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องร้อยแก้วเช่นเรื่องเดคาเมรอนนะครับที่รวบรวมเรื่องสั้นร้อยแก้วนะครับเล่าเรื่องราวของชาย3หญิง7ที่อพยพหนีภัยกาลโลกในเมืองฟลอเรนซ์นะครับสะท้อนถึงค่านิยมใหม่ของชนชั้นกลางที่จะมีบทบาทต่อสังคมไม่น้อยไปกว่าชนชั้นสูงในห้วงระยะเวลาดังกล่าวด้วยนะครับอีกท่านหนึ่งก็คือฟรานซิสโกเพทาร์กนะครับซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งวรรณ

แล้วก็ออกนอกขนบการประพันธ์ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในสมัยกลางนะครับซึ่งแนวคิดของเขาเนี่ยได้รับอิทธิพลจากภาษาและวรรณคดีคลาสสิกผสานเข้ากับแนวคิดมนุษยนิยมจนได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งมนุษยนิยมนะครับอีกคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากก็คือวิลเลียมเชกสเปียร์นะครับนักกวีและนักประพันธ์เรืองนามชาวอังกฤษลักษณะโดดเด่นของบทละครก็คือโครงเรื่องแบบสุขนาฏกรรมและโศกนาฏกรรมถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ทุกรูปแบบทั้งความอิจฉาอาฆาตพยาบาทความรักงานเขียนที่เป็นที่รู้จักกันดีก็คือโรมิโอจูเลียตซึ่งเป็นงานที่สะท้อนถึงปรัชญาสัจจนิยมเน้นความสมจริงมากกว่าความเป็นอุดมคติ3ศิลปกรรมสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการในเชิงภาพรวมนะครับห่วงการฟื้นฟูศิลปวิทยาการเนี่ยเกิดการสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อคุณค่าทางศิลปะที่มีความโดดเด่นในตัวเองและเป็นอิสระจากศาสนาแบบที่เคยเป็นมาในช่วงยุคกลางเน้นความงามสมบูรณ์ของงานสร้างสรรค์และแสดงถึงฝีมือของศิลปินเป็นหลักไม่ใช่เป็นงานศิลปะที่มุ่งรับใช้ศาสนาเพียงอย่างเดียวนะครับประการต่อมาก็คือการสร้างสรรค์งานศิลปะเหล่านี้เนี่ยเป็นไปเพื่อชนชั้นสูงและชนชั้นกลางซึ่งกำลังมีบทบาททางการเมืองและเศรษฐกิจในห่วงดังกล่าวผ่านการก่อสร้างปราสาทราชวังที่ตกแต่งด้วยความวิจิตรนะครับรวมถึงสะท้อนถึงการอุปถัมภ์ศิลปินที่มีฝีมือด้วยความก้าวหน้านิกนะครับงานศิลปะในช่วงนี้เนี่ยจะมีความก้าวหน้าสมจริงมากขึ้นมีการให้แสงเงาที่ถูกต้องเน้นสรีระกล้ามเนื้อที่สมจริงรวมถึงการใช้ทัศนียภาพเพื่อสร้างมิติความลึกของภาพให้ตรงตามความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนะครับตัวอย่างผลงานที่โดดเด่นนะครับอาทิเช่นมาซาซิโอจิตรกรชาวอิตาเลียนผลงานที่มีชื่อเสียงก็คือภาพการเก็บภาษีซึ่งใช้เทคนิคแสงและเงาสะท้อนบรรยากาศที่เป็นธรรมชาตินะครับรวมถึงภาพการถูกขับออกจากสวรรค์ซึ่งเป็นภาพของอดัมกับอีฟตอนถูกขับออกจากสวรรค์นะครับเดินเอามือปิดหน้าทำท่าเสียใจซึ่งวาดออกมาได้เสมือนจริงทั้งในเชิงสรีระการถ่ายทอดอารมณ์และก็ความรู้สึกนะครับศิลปินอีกท่านหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันดีก็คือเลโอนาร์โดดาวินชีนะครับภาพวาดของเขาเนี่ยก็มีลักษณะสมจริงตามธรรมชาติเนื่องจากดาวินชีเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้ทางกายวิภาคมีการใช้แสงและเงาให้มิตินะครับผลงานชิ้นสำคัญที่เป็นที่รู้จักกันก็คือเดอะลาสซัปเปอร์ซึ่งเป็นภาพวาดพระกายหันมือสุดท้ายของพระเยซูรวมไปถึงภาพที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากก็คือภาพวาดโมนาลิซานะครับซึ่งเป็นสตรีที่มีรอยยิ้มอันเป็นปริศนานะครับก็จะเห็นได้ว่าผลงานศิลปะต่างๆเหล่านี้ในห่วงการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการเนี่ยจะสะท้อนถึงความสมจริงในแนวสัจจนิยมแล้วก็เน้นความสามารถของศิลปินซึ่งเป็นลักษณะโดดเด่นของงานศิลปกรรมในห่วงดังกล่าวศิลปินอีกท่านหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากก็คือไมเคิลแองเจโลนะครับมีผลงานการแกะสลักที่มีชื่อเสียงก็คือเปเอต้านะครับเป็นรูปพระนางมาเรียกำลังอุ้มพระเยซูหลังจากปลดลงมาจากไม้กางเขนแสดงถึงความงดงามเชิงสรีระลายพริ้วของผ้าแต่ก็สื่อให้ถึงความรู้สึกโศกเศร้าได้อย่างสมจริงนะครับนอกจากนี้ยังมีรูปสลักเดวิดนะครับเป็นประติมากรรมชิ้นเอกสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการที่มิกาลันเองเจโลเนี่ยสลักขึ้นระหว่างปีคศ1501-1504ซึ่งถือว่าเป็นรูปสลักหินที่มีความงดงามมากที่สุดชิ้นหนึ่งในประวัติศาสตร์ศิลปะการปฏิรูปศาสนานะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วย2ตอนหลักก็คือตอนที่1สาเหตุของการปฏิรูปศาสนาและ2ผลของการปฏิรูปศาสนาซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้คือข้อที่1อธิบายสาเหตุของการปฏิรูปศาสนาได้ข้อที่2อธิบายผลของการปฏิรูปศาสนาได้และข้อที่3ระบุนักปฏิรูปและอธิบายความคิดของแต่ละนิกายได้สาเหตุของการปฏิรูปศาสนานะครับการปฏิรูปศาสนาหรือว่า The Reformation เนี่ยเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ตะวันตกเพราะนำมาซึ่งความแตกแยกเป็น2นิกายหลักของศาสนาคริสต์ในเวลาต่อมานำโดยกลุ่มที่เรียกว่าผู้ต่อต้านหรือว่า Protestant นะครับต่อต้านคริสตจักรสากลที่อยู่ภายใต้อำนาจของพระสันตะปาปาที่นครรัฐวาติกันกรุงโรมนะครับในเบื้องแรกขบวนการปฏิรูปเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อต้องการปฏิรูปคำสอนแนวการปฏิบัติให้มีความบริสุทธิ์ถูกต้องตามพระคัมภีร์ไบเบิลมากขึ้นไม่ได้ต้องการตั้งนิกายใหม่แต่อย่างใดนะครับโดยเฉพาะยิ่งการกลับไปศึกษาคำสอนที่แท้จริงในพระคัมภีร์และใช้คำสอนเหล่านั้นในการต่อต้านประเพณีปฏิบัติของพระศาสนาจักรและอำนาจของพระสันตะปาปานะครับสำหรับสาเหตุของการปฏิรูปศาสนาเนี่ยมีดังนี้นะครับข้อ1การเปลี่ยนแปลงทางความคิดของมนุษย์นะครับเกิดจากความไม่พอใจของบรรดาผู้ปกครองและชนชั้นกลางต่อศาสนาจักรโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของศาสนาจักรเนี่ยตั้งแต่ยุคกลางเป็นต้นมาที่มีอำนาจครอบงำชีวิตของผู้คนในทุกด้านไม่เว้นแม้แต่กษัตริย์นะครับโดยเฉพาะกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดนะครับต่อมาเนี่ยในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ

เมื่อผู้คนเนี่ยรับอิทธิพลแนวคิดมนุษย์นิยมมากขึ้นเหตุผลนิยมมากขึ้นทำให้เกิดความไม่พอใจในการใช้อำนาจของศาสนาจักรมากขึ้นส่วนพวกกษัตริย์เองเนี่ยก็ต้องการเป็นอิสระจากอำนาจของพระสันตะปาปานะครับเช่นเดียวกับพวกพ่อค้าที่ไม่เห็นด้วยกับคำสอนที่กีดขวางการสะสมความมั่งคั่งทางการค้าประการต่อมาก็คือการเปลี่ยนแปลงภายในของศาสนาจักรมีการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยมีการขายใบไถ่บาปเพื่อระดมใช้ในการก่อสร้างมหาวิหารของศาสนาจักรนะครับประกอบกับความประพฤติของนักบวชเนี่ยย่อหย่อนลงอย่างมากนับตั้งแต่พระสันตะปาปาลงมานะครับทำให้เกิดความไม่พอใจต่อศาสนาจักรมากยิ่งขึ้นนะครับบุคคลสำคัญในกระบวนการปฏิรูปศาสนานะครับก็คือท่านแรกก็คือมาร์ตินลูเทอร์นะครับลูเทอร์ไม่พอใจบทบาทของศาสนาจักรในห่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยอย่างมากนะครับมีการโจมตีศาสนาจักรอย่างรุนแรงโดยการเขียนคำประกาศ95ข้อปิดไว้ที่ประตูโบสถ์ที่วิตเทนเบิร์กนะครับเมื่อปี1517โดยเฉพาะยิ่งการขายใบไถ่บาปของพระสันตะปาปานะครับการกระทำของเขาเนี่ยทำให้เขาเนี่ยถูกขับออกจากศาสนาจักรนะครับนำมาสู่การก่อตั้งลัทธิลูเทอร์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของนิกายโปรเตสแตนต์นะครับโดยมีแนวคิดที่เน้นการศึกษาพระคัมภีร์เป็นหลักแทนการเคารพเชื่อฟังในบาทหลวงและศาสนาจักรโดยไม่ตั้งคำถามโดยลัทธินี้เนี่ยแพร่หลายในหมู่ชนชั้นกลางเยอรมันยุโรปตอนเหนือและสแกนดิเนเวียนะครับอีกท่านหนึ่งก็คือจอห์นคาวินนะครับผู้ก่อตั้งลัทธิคาวินนะครับเขามีแนวคิดว่ามนุษย์เนี่ยจะพบทางรอดได้เพราะศรัทธาในพระเจ้าเน้นการสอนให้ผู้คนรู้จักการประหยัดมัธยัสถ์ความมีระเบียบวินัยเรียกคนที่นับถือลัทธินี้ว่าพวกพิวริตันนะครับซึ่งเน้นความเรียบง่ายไม่เน้นความหรูหราของพิธีกรรมก็ได้รับความนิยมจากบรรดาพ่อค้าและชาวเมืองในยุโรปแถบเหนือเป็นอย่างมากส่วนอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือการก่อตั้งลัทธินิกายอังกฤษหรือว่า Church of England หรือว่า Anglican Church ขึ้นซึ่งแตกต่างจากนิกายอื่นๆเพราะว่าเกิดจากปัญหาการเมืองภายในไม่ใช่เรื่องการตีความคำสอนเนื่องมาจากพระเจ้าเฮนรี่ที่8นะครับต้องการหย่าร้างกับพระมเหสีองค์เดิมแต่พระสันตะปาปาเนี่ยไม่ทรงอนุญาตจึงทรงประกาศแยกตัวออกจากศาสนาจักรและตั้งพระองค์เองเนี่ยเป็นประมุขของนิกายอังกฤษในปี1543โดยทรงมีอำนาจในการแต่งตั้งพระสังฆราชที่เรียกว่า Bishop of Canterbury นะครับซึ่งพระสันตะปาปาเองก็ไม่เห็นด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยการกระทำดังกล่าวทำให้อังกฤษเนี่ยเป็นอิสระจากวาติกันนะครับโดยคนอังกฤษส่วนหนึ่งเนี่ยให้การสนับสนุนในการจัดตั้งนิกายใหม่นี้ด้วยเพราะว่าก็ต้องการเป็นอิสระจากอำนาจของพระศาสนาจักรเช่นเดียวกันนะครับผลกระทบของการปฏิรูปศาสนาที่สำคัญก็คือประการแรกนะครับศาสนาคริสต์เนี่ยแตกออกเป็น2นิกายหลักก็คือโรมันคาทอลิกและโปรเตสแตนต์นะครับนำมาสู่การสิ้นสุดของศาสนาจักรสากลและการเสื่อมอำนาจของพระสันตะปาปานะครับนอกจากนี้เนี่ยการแตกนิกายเนี่ยยังนำมาสู่สงครามต่างๆของยุโรปในช่วงศตวรรษที่16ถึง17ด้วยเช่นการปราบปรามพวกฮูโกโนหรือพวกโปรเตสแตนต์ในฝรั่งเศสสงคราม30ปีนะครับรวมไปถึงเกิดการต่อต้านการปฏิรูปศาสนานะครับนำมาสู่การปฏิรูปพระศาสนาจักรครั้งใหญ่นะครับก่อให้เกิดคณะนักบวชนิกายเยซูอิตขึ้นที่พยายามปฏิรูปตัวเองนะครับเรียกศรัทธากลับมาอีกครั้งนำโดยบาทหลวงที่มีบทบาทสำคัญก็คืออิกนาติอุสโลโยล่านะครับนำมาสู่การส่งคณะมิชชันนารีไปเผยแผ่ศาสนาคริสต์ในหลายภูมิภาคทั่วโลกการก่อตั้งรัฐชาติในยุโรประหว่างคริสต์ศตวรรษที่15ถึง17นะครับในห้วงระยะเวลาดังกล่าวยุโรปเนี่ยมีพัฒนาการทางการเมืองที่สำคัญคือการก่อตั้งรัฐชาติขึ้นในดินแดนต่างๆเช่นในสเปนฝรั่งเศสอังกฤษและรัสเซียนะครับเนื่องจากการเสื่อมอำนาจลงของศาสนาจักรที่เคยครอบงำผู้คนทั่วยุโรปนะครับรวมไปถึงปัญหาจากการทำสงครามครูเสดเป็นระยะเวลานานขุนนางต้องออกไปรบทำให้ระบบฟิวดัลและระบบแมนเนอร์เนี่ยเริ่มเสื่อมอำนาจลงด้วยประกอบกับห้วงดังกล่าวการค้าเกิดการขยายตัวเพราะสงครามครูเสดทำให้เกิดเมืองต่างๆขึ้นมาเป็นศูนย์กลางที่สำคัญนะครับทำให้ชนชั้นนำมีโอกาสสะสมความมั่งคั่งและได้รับการสนับสนุนจากประชาชนให้ขึ้นมาเป็นผู้ปกครองเมืองในฐานะที่เป็นกษัตริย์โดยเมืองต่างๆเหล่านี้ได้กลายมาเป็นศูนย์กลางทางการเมืองและเศรษฐกิจของรัฐชาติอันจะกลายเป็นหน่วยการปกครองที่แตกต่างไปจากรูปแบบการปกครองในระบอบฟิวดัลที่เคยเป็นมา
ตัวอย่างเช่นกรณีแรกของสเปนนะครับในศตวรรษที่15เนี่ยสเปนประกอบไปด้วยแคว้นต่างๆนะครับอย่างไรก็ตามจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือปีค.ศ.1469แคว้นคาสติลได้รวมกับแคว้นอารากอนเนื่องจากการสมรสกันระหว่างพระนางอิซาเบลล่ากับพระเจ้าเฟอร์ดินานด์นะครับและประชาชนส่วนใหญ่ของทั้งสองแคว้นนับถือศาสนาคริสต์เช่นเดียวกันขั้นต่อมาในปี1492นะครับสเปนได้ทำสงครามกับพวกมัว

ซึ่งเป็นมุสลิมในแคว้นแคนาดาทางตอนใต้และได้รับชัยชนะทำให้แคว้นต่างๆเนี่ยรวมตัวกันเป็นรัฐชาติเพื่อป้องกันการโจมตีจากพวกมัวจนท้ายที่สุดได้กลายเป็นปัจจัยพื้นฐานให้สเปนเนี่ยสามารถก่อตั้งรัฐชาติได้สำเร็จในคริสต์ศตวรรษที่16นะครับประการที่2ก็คือกรณีของฝรั่งเศสนะครับในปลายศตวรรษที่15เมื่อสงคราม100ปีระหว่างอังกฤษและฝรั่งเศสยุติลงทำให้พระเจ้าหลุยส์ที่11เนี่ยมีอำนาจมากขึ้นโดยการปราบปรามขุนนางท้องถิ่นเพื่อรวมเป็นรัฐชาติหลังรัชกาลนี้เนี่ยเกิดสงครามศาสนาขึ้นภายในระหว่างพวกคาทอลิกกับพวกฮูโกโนที่เป็นโปรเตสแตนต์นะครับซึ่งแม้ว่าพวกฮูโกโนเนี่ยจะถูกปราบปรามอย่างนองเลือดในปี1572ก็ตามแต่ในเวลาต่อมาเนี่ยหัวหน้าของพวกฮูโกโนก็คือเฮนรี่แห่งนาแวร์เนี่ยสามารถตั้งตัวเองขึ้นเป็นพระเจ้าเฮนรี่ที่4ได้และใช้นโยบายขันติธรรมทางศาสนาด้วยการเปลี่ยนมานับถือศาสนาและประกาศกฤษฎีกาแห่งเมืองน้องเมื่อปี1598ให้เสรีภาพในการยอมรับนับถือศาสนาเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยนโยบายต่างๆนะครับยังทำให้ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยมีฐานะทางเศรษฐกิจมั่งคั่งขึ้นมาด้วยขั้นต่อมาในสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่13เนี่ยซึ่งได้ชื่อว่าเป็นตัวอย่างของกษัตริย์ที่ปกครองด้วยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชทรงเห็นว่าพวกฮูโกโนเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อการสร้างรัฐชาตินะครับจึงดำเนินการปราบปรามพวกฮูโกโนอีกครั้งควบคู่ไปกับการลดอำนาจของขุนนางจนสามารถรวบรวมดินแดนฝรั่งเศสเนี่ยเป็นรัฐชาติได้สำเร็จและก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจในศตวรรษที่17ได้กรณีของอังกฤษนะครับก็เช่นเดียวกันหลังสงครามร้อยปีระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ยแม้ว่าอังกฤษจะต้องยอมถอนทัพออกจากดินแดนฝรั่งเศสก็ตามแต่ชัยชนะดังกล่าวเนี่ยได้หล่อหลอมสำนึกความภาคภูมิใจในชาติของตนในหมู่ชนชาวอังกฤษขึ้นนะครับจนจะกลายเป็นพื้นฐานในสำนึกรวมหมู่ให้อังกฤษเนี่ยสามารถสร้างรัฐชาติได้สำเร็จในห่วงระยะเวลาต่อมาอย่างไรก็ตามอังกฤษเนี่ยก็ประสบกับปัญหาทางการเมืองภายในด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสงครามแย่งชิงราชสมบัติที่เรียกว่าสงครามดอกกุหลาบระหว่างปี1456ถึง1485โดยการแย่งชิงราชบัลลังก์ระหว่างราชตระกูลยอร์กที่มีสัญลักษณ์เป็นดอกกุหลาบสีขาวและราชตระกูลแลงคาสเตอร์ซึ่งใช้ดอกกุหลาบสีแดงเป็นสัญลักษณ์นะครับสงครามครั้งนี้เนี่ยยืดเยื้อและกระทบต่อเสถียรภาพภายในของอังกฤษเป็นอย่างมากกระทั่งปี1485เจ้าชายเฮนรี่ทิวดอร์เนี่ยสามารถขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าเฮนรี่ที่7และใช้นโยบายสมานฉันท์กับราชตระกูลยอร์กด้วยการอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงของตระกูลนี้ทำให้ราชวงศ์ทิวดอร์เนี่ยสามารถปกครองอังกฤษด้วยความมั่นคงนะครับและนโยบายการพัฒนาหลายด้านทำให้อังกฤษเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นชาติมหาอำนาจในเวลาต่อมาได้กรณีของรัสเซียนะครับซึ่งเป็นดินแดนทางตะวันออกของยุโรปเนี่ยแต่เดิมมีการแบ่งแยกเป็นแคว้นต่างๆมีเจ้าผู้ครองแคว้นเป็นอิสระจากกันนะครับเนื่องจากแต่ละแคว้นเนี่ยไม่มีใครเข้มแข็งพอจะรวบรวมดินแดนให้เป็นเอกภาพได้จนกระทั่งในกลางคริสต์ศตวรรษที่15เจ้าชายอีวานที่3แห่งมอสโกนะครับสามารถตั้งราชวงศ์รูริคิตและตั้งตนเองเป็นแกรนด์พรินซ์นะครับประกอบกับมอสโกเนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญเพราะเป็นศูนย์กลางทางการค้ามีความมั่งคั่งเอื้อต่อการก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางการปกครองนะครับนับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็กลายเป็นรากฐานให้รัสเซียเนี่ยสามารถรวมตัวกันเป็นรัฐชาติและก้าวขึ้นมาเป็นชาติมหาอำนาจแห่งหนึ่งของโลกยุโรปได้ในห่วงระยะเวลาต่อมาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชในยุโรประหว่างคริสต์ศตวรรษที่15ถึง17นะครับความเสื่อมของระบบฟิวดอลเนี่ยทำให้ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยก้าวขึ้นมามีบทบาทแทนที่กษัตริย์เนี่ยกลายเป็นผู้ปกครองที่มีอำนาจเด็ดขาดจนเรียกยุคดังกล่าวว่าเป็นยุคสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับสำหรับความหมายของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชก็คือระบอบการปกครองที่กษัตริย์มีอำนาจล้นพ้นในทุกด้านดังคำกล่าวของพระเจ้าหลุยส์ที่14ที่ว่ารัฐคือตัวข้านะครับการที่กษัตริย์ได้รับการยอมรับว่ามีอำนาจมากมายดังกล่าวเนี่ยมาจากความเชื่อของประชาชนที่ว่าอำนาจของกษัตริย์เนี่ยมาจากพระเจ้าผู้ที่ดำรงตำแหน่งนี้เป็นไปตามความประสงค์ของพระเจ้าดังนั้นประชาชนต้องเชื่อฟังโดยปราศจากข้อโต้แย้งนอกจากนี้นักคิดที่มีชื่อเสียงอย่างโทมัสฮอปก็ให้การสนับสนุนด้วยว่าระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยเป็นการปกครองที่ดีที่สุดในการสร้างเสถียรภาพทางการเมืองให้กับสังคมยุโรปในห้วงดังกล่าวนะครับปัจจัยที่ก่อให้เกิดระบบสมบูรณาญาสิทธิราช
ประการแรกมาจากทัศนคติของชนชั้นกลางนะครับมีการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ไปเป็นแนวคิดแบบคารวะนิยมเพิ่มมากขึ้นมองว่าแนวคิดแบบศาสนาดั้งเดิมล้าหลังรวมถึงต้องการสนับสนุนผู้ปกครองให้คานอำนาจกับพระศาสนาจักรและลดอำนาจของเจ้าขุนนางเดิมดังนั้นกษัตริย์จึงต้องมีกองทัพที่เข้มแข็งในการปกป้องดินแดนจากศัตรูภายนอกและรักษาความสงบภายในรวมถึงปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าซึ่งแนวคิดดังกล่าวนี้เองนะครับทำให้กษัตริย์เนี่ยมีอำนาจเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้การรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางเช่นการที่กษัตริย์มีอำนาจในการตั้งสภารวมถึงส่งขุนนางจากส่วนกลางไปปกครองท้องถิ่นทำให้กษัตริย์มีอำนาจทางการเมืองการปกครองเพิ่มมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้การลดอำนาจของพระศาสนาจักรลงเนี่ยยังทำให้กษัตริย์เนี่ยมีอำนาจในการแต่งตั้งถอดถอนบาทหลวงในท้องถิ่นลงด้วยทำให้บรรดาบาทหลวงเหล่านี้นะครับหันมาจงรักภักดีกับกษัตริย์ในฐานะที่ตนเป็นพลเมืองของรัฐและทำให้อำนาจของพระสันตะปาปาในระดับท้องถิ่นของดินแดนต่างๆเนี่ยเริ่มเสื่อมลงไปด้วยนะครับประการต่อมาก็คือการจัดตั้งกองทัพนะครับในห้วงยุคกลางอัศวินส่วนใหญ่เนี่ยเป็นนักรบส่วนตัวของบรรดาขุนนางต่อมาเมื่อมีการจัดตั้งกองทัพประจำการขึ้นทำให้เกิดความภักดีต่อกษัตริย์ในฐานะจอมทัพรวมไปถึงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีอาวุธต่างๆนะครับทำให้กองทัพมีแสนยานุภาพเพิ่มมากขึ้นซึ่งกลายเป็นผลดีต่อการขยายอำนาจของระบบสมบูรณาญาสิทธิราชในห้วงระยะเวลาดังกล่าวด้วยนะครับความเฟื่องฟูของระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับในกรณีของอังกฤษนะครับพระเจ้าเฮนรี่ที่8ทรงทำสงครามผนวกสกอตแลนด์รวมไปถึงการมีท่าทีเป็นศัตรูกับฝรั่งเศสเนื่องจากกษัตริย์ฝรั่งเศสทรงเป็นคาทอลิกและยุยงให้บรรดาชาวคาทอลิกในอังกฤษเนี่ยก่อกบฏต่อกษัตริย์อังกฤษนะครับขณะเดียวกันนะครับอังกฤษเนี่ยก็สามารถขยายแสนยานุภาพทางทหารของตัวเองทางทะเลเนี่ยจนทำให้มีสถานะทางการเมืองที่โดดเด่นในห้วงศตวรรษที่16ด้วยนะครับส่วนในกรณีของฝรั่งเศสนะครับในสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่14นะครับมีการบริหารประเทศด้วยการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางใช้อำนาจอย่างเด็ดขาดจนไม่มีขุนนางคนใดกล้าก่อกบฏมีนโยบายสร้างกองทัพให้เข้มแข็งขยายอำนาจทางการค้าทำให้ฝรั่งเศสเนี่ยกลายเป็นชาติที่มั่งคั่งและเป็นหนึ่งในชาติมหาอำนาจของยุโรปในห้วงระยะเวลาดังกล่าวด้วยนะครับกล่าวโดยสรุปได้ว่าการแสดงออกทางการเมืองของกษัตริย์นะครับภายใต้ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับนำมาซึ่งความเข้มแข็งของอำนาจกษัตริย์ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในห้วงยุคกลางนะครับผ่านการขยายอำนาจทางการเมืองการปกครองการทหารรวมถึงการทูตทำให้รัฐชาติต่างๆเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทั้งอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียในห้วงคริสต์ศตวรรษที่18

สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพลโสชาติวิโรจน์นะครับวันนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงในหัวข้อเรื่องของสหพันธรัฐมาเลเซียนะครับโดยในภาพรวมของหัวข้อนี้เนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น3ตอนคือตอนแรกก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องของลักษณะทางภูมิศาสตร์แล้วก็ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสหพันธรัฐมาเลเซียนะครับในส่วนที่2ก็จะเป็นการพูดถึงลักษณะทางสังคมการเมืองและก็เศรษฐกิจนะครับแล้วก็ในตอนที่3เนี่ยจะเป็นการพูดเรื่องของความเชื่อศาสนาแล้วก็มรดกทางวัฒนธรรมนะครับเราเริ่มต้นกันด้วยหัวข้อที่1นะครับในตอนที่1ก็คือเรื่องของภูมิศาสตร์แล้วก็ข้อมูลทั่วไปแล้วก็เบื้องหลังทางประวัติศาสตร์นะครับในตอนนี้เนี่ยเราจะดูที่มาที่ไปว่ามาเลเซียเนี่ยมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ยังไงตั้งอยู่ที่ไหนนะครับมีข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเทศเป็นอย่างไรแล้วก็ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ว่าเป็นอย่างไรนะครับเราจะเห็นได้ว่าจากแผนที่เนี่ยนะครับมาเลเซียก็จะตั้งอยู่ตรงส่วนที่เป็นคาบสมุทรนะครับที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศนะครับที่ทางตอนใต้ของประเทศไทยนะครับเราจะเห็นว่าเป็นเหมือนกับแหลมลงไปนะครับตรงส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของมาเลเซียนะครับแต่มาเลเซียเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนที่อยู่ที่เกาะบอร์เนียวนะครับจะเห็นตรงจุดมาร์คที่เป็นจุดสีฟ้าตรงนั้นนะครับอันนี้ก็คือส่วนที่เป็นรัฐของซาบากับซาลาวักที่ดำรงอยู่ในเขตการปกครองของมาเลเซียด้วยเช่นกันดังนั้นมาเลเซียจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับซึ่งถ้าเรามองดูจากสภาพภูมิประเทศเนี่ยมาเลเซียก็จะเป็นดินแดนที่อยู่ในมีลักษณะของการดำรงอยู่ในเขตของคาบสมุทรแล้วก็อาณาเขตโดยรอบเนี่ยก็จะล้อมรอบไปด้วยทะเลนะครับเป็นลักษณะภูมิประเทศที่มีชายฝั่งติดต่อกันยาวนะยาวนะครับคราวนี้เนี่ยด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ของมาเลเซียที่มีชายฝั่งแล้วก็เป็นดำรงอยู่ในจุดสำคัญของคาบสมุทรเนี่ยมาทำให้มาเลเซียเนี่ยกลายเป็นที่ตั้งทางยุทธศาสตร์สำคัญในเส้นทางการคมนาคมทางทะเลทั้งเรื่องของการค้านะครับซึ่งทำมาเลเซียเนี่ยตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาเนี่ยเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญเพราะว่ามันเป็นจุดที่มีการเชื่อมระหว่างการค้าระหว่างแหล่งอะไรทำสำคัญของเอเชียสองแหล่งก็คือจีนกับอินเดียนะครับดังนั้นเนี่ยการค้าขายระหว่าง2ส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะต้องผ่านมาเลเซียนะครับทำให้ดินแดนมาเลเซียในอดีตเนี่ยการเป็นดินแดนที่มีความสำคัญอย่างมากนะครับในเรื่องของยุทธศาสตร์ทางเส้นทางทางทะเลนะครับนอกจากนี้เนี่ยลักษณะภูมิประเทศเนี่ยนะครับนอกจากเป็นประเทศที่ล้อมรอบไปด้วยทะเลแล้วเนี่ยทางมาเลเซียเนี่ยยังเป็นประเทศที่มีลักษณะของมีป่าดงดิบนะครับเหลืออยู่เป็นจำนวนมากนะครับและด้วยลักษณะของป่าดงดิบตรงนี้เนี่ยทำให้มาเลเซียเป็นประเทศที่เขาเรียกกันว่าเป็นประเทศที่เมกาไดเวอร์สนะครับก็คือมีความหลากหลายทางชีวภาพในระดับสูงนะครับจะมีพืชและสัตว์รวมทั้งสิ่งมีชีวิตที่เป็นสิ่งมีชีวิตเฉพาะท้องถิ่นที่ไม่สามารถพบที่อื่นได้นะครับแล้วก็เป็นลักษณะความหลากหลายทางชีวภาพที่ไม่ได้พบได้ง่ายๆในประเทศอื่นๆในโลกนะครับทำให้ประเทศมาเลเซียเนี่ยมีความสำคัญทั้งในเรื่องของทางด้านยุทธศาสตร์ทางการค้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทางด้านความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นจุดได้เปรียบที่จะทำให้มาเลเซียเนี่ยมีทรัพยากรธรรมชาติอย่างมหาศาลนะครับในอีกทางนึงเนี่ยมาเลเซียก็มีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้นนะครับถ้าจะเปรียบเทียบกันก็จะคล้ายๆกับทางภาคใต้ของประเทศไทยนะครับมีฝนตกเยอะนะครับคราวนี้นะครับไอตัวทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยอย่างที่พูดไปตอนต้นนะครับได้มีการพูดถึงว่าทรัพยากรธรรมชาติของมาเลเซียเนี่ยมีทรัพยากรป่าไม้แล้วก็พวกความหลากหลายทางชีวภาพที่สูงแต่นอกจากนี้เนี่ยมาเลเซียยังมีทรัพยากรที่ส่งผลอย่างมากต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนะครับซึ่งทรัพยากรที่สำคัญอย่างมากของมาเลเซียเนี่ยที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมหาศาลก็คือเรื่องของน้ำมันปิโตรเลียมก๊าซธรรมชาตินะครับรวมไปถึงพืชอย่างพวกยางพารานะครับปาล์มน้ำมัน
แล้วก็รวมไปถึงแร่ธาตุอย่างแร่ดีบุกและเนื่องจากมาเลเซียเนี่ยอยู่ติดกับทะเลนะครับความอุดมสมบูรณ์ในท้องทะเลเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การประมงของมาเลเซียเนี่ยมีศักยภาพสูงมากแล้วก็เรื่องของทรัพยากรสัตว์น้ำเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะพัฒนาการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของมาเลเซียได้นะครับในส่วนต่อมาเนี่ยเราจะมาดูภูมิหลังทางประวัติศาสตร์เราต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าดินแดนแถบนี้จริงๆแล้วด้วยหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันเป็นดินแดนที่หาหลักฐานได้ยากมากนะครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยก่อนที่จะมามีการตั้งเป็นเมืองมาลากาเนี่ยนะครับหลักฐานแทบจะไม่ค่อยหาพบได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยนักประวัติศาสตร์ที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของมาเลเซียเนี่ยนะครับจึงยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ตรงนี้อยู่แต่ถ้าจะสรุปให้ฟังอย่างง่ายๆเนี่ยเราอาจจะบอกได้ก่อนว่าจริงๆแล้วดินแดนแถบนี้มีผู้คนอาศัยอยู่มาเป็นเวลานานแล้วหลังจากมีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีอย่างเรื่องของกระดูกแล้วก็พวกเครื่องใช้ที่เป็นโบราณวัตถุนะครับดังนั้นเนี่ยเนื่องจากการที่ดินแดนแถบนี้เนี่ยเป็นเส้นทางการเดินเรือที่สำคัญและมีผู้คนมาเข้ามาในบริเวณดินแดนแถบนี้อยู่เป็นจำนวนมากเนี่ยทำให้การตั้งถิ่นฐานของผู้คนในดินแดนแถบนี้มันมีการขยายตัวนะครับมันมีการขยายตัวและเมื่อมีการขยายตัวเนี่ยจากการเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับสุดท้ายเนี่ยมันจะมีการรวมตัวกันเป็นเมืองขนาดใหญ่นะครับแล้วก็รวมตัวกันกลายเป็นรัฐหรืออาณาจักรนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าจากการเป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆนะครับมันก็จะขึ้นมีการขึ้นสู่อำนาจของการเป็นรัฐขนาดใหญ่อย่างอาณาจักรศรีวิชัยอย่างรัฐมัชปาหิตแล้วก็ที่เรารู้จักกันดีก็คือมาลากาที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าของบริเวณคาบสมุทรมาลายูนะครับภายหลังเนี่ยนะครับในยุคที่ชาวตะวันตกเนี่ยเริ่มเข้ามาทำการล่าอาณานิคมก็คือเริ่มมาใช้ดินแดนแถบนี้เป็นฐานทรัพยากรเนี่ยก็จะเริ่มมีการเข้ามาครอบครองดังนั้นเนี่ยมาลากาหรือดินแดนในแถบในมาเลเซียในอดีตเนี่ยก็จะมีการเข้ามาปกครองของชาติตะวันตกหลายชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นโปรตุเกสดัชหรือว่าพวกชาวฮอลันดานะครับแล้วก็อังกฤษซึ่งอังกฤษเนี่ยนะครับทำการยึดมาเลเซียเป็นอาณานิคมนะครับแล้วก็เข้ามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบนะครับจัดวางพื้นทางเศรษฐกิจทางการเมืองอย่างให้กับมาเลเซียอย่างมหาศาลนะครับแต่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับชาวมาเลเซียเนี่ยก็เริ่มลุกขึ้นมาเรียกร้องเอกราชนะครับแล้วก็ต้องการจะปลดแอกตัวเองจากอังกฤษนะครับและภายหลังการเรียกร้องเอกราชก็ประสบความสำเร็จทำให้ชาวมาเลเซียเนี่ยนะครับได้กลายเป็นไทยนะครับแล้วก็ปลดแอกตัวเองนะครับแล้วก็ตั้งชื่อประเทศใหม่เป็นสหพันธรัฐมาเลเซียนะครับครับในตอนที่2เนี่ยจะเป็นการพูดถึงลักษณะทางสังคมเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองการปกครองของมาเลเซียกันนะครับถ้าเราลองมาดูก่อนในตอนแรกเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจเนี่ยก็คือลักษณะทางสังคมนะครับมาเลเซียเนี่ยมีลักษณะทางสังคมที่เป็นสังคมแบบที่เราเรียกกันว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมคือเป็นสังคมที่มีผู้คนต่างเชื้อชาตินะครับมาอาศัยอยู่ในพื้นแผ่นดินเดียวกันนะครับแน่นอนครับมาเลเซียเนี่ยมีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติเนี่ยดำรงอยู่แต่กลุ่มคนที่เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดเนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่เราเรียกกันว่าภูมิบุตรนะครับซึ่งภูมิบุตรเนี่ยก็คือชาวมาลายูที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มชนพื้นเมืองตั้งเดิมของมาเลเซียนะครับกลุ่มคนเหล่านี้จะเป็นกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็จะได้รับสิทธิ์นะครับพิเศษนะครับเนื่องจากทางรัฐบาลมาเลเซียเนี่ยมีการออกนโยบายภูมิบุตรนะครับทำให้กลุ่มคนที่เป็นภูมิบุตรเหล่านี้ได้สิทธิพิเศษเหนือกว่ากลุ่มชนชาติเชื้อชาติอื่นนะครับกลุ่มภูมิบุตรเนี่ยจะได้สิทธิ์ทั้งในด้านทางเศรษฐกิจก็คือจะสามารถประกอบธุรกิจการค้านะครับที่รัฐบาลเนี่ยจำกัดไว้ให้ได้หรือจะได้สิทธิ์ในการลงทุนนะครับซึ่งกลุ่มเชื้อชาติอื่นก็ไม่สามารถที่จะทำตรงนี้ได้นะครับ
รวมไปถึงในเรื่องของการทำงานที่มีการจำกัดงานบางประเภทเอาไว้ให้กับคนที่มีคนที่อยู่ในกลุ่มภูมิบุตรเท่านั้นที่จะได้ไปทำงานรวมไปถึงด้านการศึกษาที่ชาวภูมิบุตรเนี่ยก็จะได้สิทธิพิเศษไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุนการศึกษาหรือการเข้าเรียนในสาขาที่มีการสำรองเอาไว้นะครับดังนั้นเนี่ยทำให้กลุ่มเชื้อชาติอื่นๆที่มีอยู่ในมาเลเซียเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาวจีนนะครับแล้วก็ชาวอินเดียเนี่ยได้รับผลกระทบจากนโยบายนี้อย่างมหาศาลนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนที่ได้รับผลกระทบอย่างมากเนี่ยก็คือชาวจีนนะครับซึ่งชาวจีนเนี่ยก็อาศัยอยู่ในมาเลเซียอยู่เยอะนะครับแล้วชาวจีนเนี่ยเนื่องจากการที่ชาวจีนเนี่ยเป็นคนที่มีเป็นกลุ่มคนที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจนะครับทำให้รัฐบาลมาเลเซียเนี่ยมองว่าการที่ชาวจีนเนี่ยมีกลุ่มอำนาจทางเศรษฐกิจเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำดังนั้นเขาจึงต้องออกนโยบายภูมิบุตรขึ้นมาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำตรงนี้และสุดท้ายเนี่ยก็เลยนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างมาลายูชาวมาลายูกับชาวจีนที่มีสืบเนื่องมายาวนานนะครับตั้งแต่การก่อการจลาจลที่มีคนตายไปเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็สืบเนื่องมาถึงปัจจุบันนะครับที่ชาวจีนจำนวนมากก็ยังคงรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยนะครับไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับแล้วก็มีการพยายามที่จะดำเนินการในการแก้กฎหมายภูมิบุตรตรงนี้นะครับแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับภาษานะครับที่เป็นภาษาประจำชาติเนี่ยแม้ว่าจะเป็นประเทศที่มีความเป็นพหุวัฒนธรรมเนี่ยแต่ก็ต้องมีภาษาประจำชาตินะครับซึ่งภาษาประจำชาติก็คือภาษามาลายูแต่ภาษาราชการเนี่ยก็จะมีการให้ใช้ภาษาอังกฤษนะครับเป็นภาษาราชการด้วยนอกจากนี้เนี่ยก็ทางประเทศมาเลเซียเนี่ยก็ไม่ได้มีการจำกัดนะครับการเรียนภาษาอื่นๆนะครับก็จะมีการให้ตามกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มเชื้อชาตินะครับก็จะมีทั้งการเรียนภาษาจีนแล้วก็การภาษาฮินดีภาษาทมินนะครับแล้วก็รวมไปถึงภาษาพื้นเมืองต่างๆด้วยนะครับก็ยังมีการใช้ภาษาเหล่านี้อยู่นะครับลักษณะครอบครัวของชาวมาเลเซียเนี่ยนะครับชาวมาเลเซียเนี่ยแม้ว่าจะเป็นสังคมในยุคสมัยใหม่ที่ผู้คนเนี่ยเปลี่ยนลักษณะทางครอบครัวจากครอบครัวขยายไปเป็นครอบครัวเดี่ยวเนี่ยแต่ผู้คนส่วนมากในมาเลเซียเนี่ยก็ยังดำรงอยู่ในลักษณะของเป็นครอบครัวขยายนะครับที่มีคนหลายรุ่นอยู่ในครอบครัวเดียวกันนะครับแล้วก็อยู่ร่วมกันในเรื่องในทางเครือญาติมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นนะครับซึ่งโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยในลักษณะของชาวมุสลิมก็จะมีลักษณะการเป็นครอบครัวขยายที่ดำรงอยู่ท่ามกลางเครือญาตินะครับที่มีความชัดเจนนะครับนอกจากนี้เนี่ยในสังคมมาเลเซียเนี่ยก็ยังมีลักษณะของการที่เป็นสังคมแบบ paternalism หรือเป็นสังคมแบบที่ผู้ชายเป็นใหญ่นะครับซึ่งในโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มของชาวมุสลิมเนี่ยผู้หญิงก็จะถูกลดทอนสถานะลงไปนะครับไม่ได้ให้เท่าเทียมกับทางเพศชายนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะทางสังคมที่เป็นลักษณะครอบครัวของชาวมุสลิมนะครับในเรื่องของการศึกษาเนี่ยประเทศมาเลเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีอัตราผู้รู้หนังสือเนี่ยสูงนะครับในระบบการศึกษาของเขาเนี่ยเป็นระบบการศึกษาที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ามาเลเซียเนี่ยมีการศึกษาภาคบังคับเป็นเวลา6ปีโดยจะให้นะครับเด็กที่มีอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปเนี่ยเข้าสู่การศึกษาภาคบังคับก็คือการศึกษาในระดับประถมนะครับเป็นเวลา6ปีอันนี้คือการศึกษาภาคบังคับระบบการศึกษาของมาเลเซียเนี่ยเราเรียกกันว่าระบบแบบ632นะครับ632คืออะไรนะครับก็คือจะเรียนเราจะเริ่มต้นมาเลเซียเนี่ยอาจจะเริ่มต้นจากการเรียนในระดับเตรียมอนุบาลแล้วก็อนุบาลนะครับแต่เตรียมอนุบาลกับอนุบาลเนี่ยจะไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับจะเข้าสู่6ก็คือเป็นประถมการศึกษาภาคบังคับแล้วก็เข้าสู่3ซึ่งเป็นมัธยมต้นอันนี้ไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับละนะครับแล้วก็เข้าสู่2ก็คือมัธยมปลายนะครับหลังจากจบมัธยมปลายเนี่ยก็จะเป็นการศึกษาในระดับที่เราเรียกว่าเตรียมอุดมศึกษานะครับก็คือเป็นการเตรียมตัว1ปีก่อนที่จะทำการสอบเข้าในมหาวิทยาลัยนะครับคราวนี้เนี่ยจุดที่น่าสนใจในระบบการศึกษาของมาเลเซียเนี่ยคือในระดับประถมเนี่ยนะครับเขาก็จะมีให้เลือกนะครับว่าจะเรียนภาษาอะไรในโรงเรียนได้นะครับ
ก็จะมีโรงเรียนที่ใช้ภาษามลายูเป็นภาษาหลักนะครับมีโรงเรียนที่ใช้ภาษาจีนนะครับแล้วก็มีโรงเรียนที่ใช้ภาษาทมิฬของชาวอินเดียนะครับตรงจุดนี้เป็นจุดที่น่าสนใจคือมันเป็นการให้ความสำคัญกับความหลากหลายทางชนชาตินะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยคุณไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นชาวมลายูจะต้องเป็นชาวจีนถึงจะเรียนภาษาของตัวเองได้คุณเป็นชาวมลายูคุณอยากเรียนภาษาทมิฬคุณก็ไปเรียนได้นะครับแต่ว่าพอเข้ามาสู่ระดับการศึกษาระดับมัธยมต้นเนี่ยนะก็จำเป็นจะต้องใช้ภาษามลายูเป็นภาษาหลักในการเรียนนะครับแล้วก็มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่จะต้องเรียนควบคู่ต่อไปนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของระบบการศึกษาคราวนี้เนี่ยในเรื่องของลักษณะทางการเมืองการปกครองเนี่ยนะครับมาเลเซียเนี่ยได้รับอิทธิพลในทางการเมืองการปกครองมาจากอังกฤษที่วางรากฐานของระบบการเมืองไว้ให้นะครับปัจจุบันเนี่ยมาเลเซียปกครองในระบอบที่เป็นระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาที่อำนาจรวมศูนย์อยู่ที่รัฐบาลกลางนะครับมาเลเซียเนี่ยมีพระมหากษัตริย์ครับมีพระมหากษัตริย์ที่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับเพราะในมาเลเซียเนี่ยมีการปกครองแบ่งออกเป็นรัฐแต่ละรัฐเนี่ยจะมีเจ้าผู้ครองรัฐของตัวเองที่เราเรียกกันว่าสุลต่านนะครับในผู้ปกครองทั้ง9รัฐเนี่ยเขาจะมีการทำการเลือกตั้งนะครับเพื่อให้มีผู้มาดำรงตำแหน่งเป็นพระมหากษัตริย์นะครับผู้ที่เป็นเหมือนกับสัญลักษณ์นะครับของผู้ปกครองประเทศนะครับโดยจะมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับโดยคนที่เป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยจะไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้เกินเวลา5ปีนะครับพอหมดวาระเนี่ยก็จะมีการเลือกตั้งใหม่แล้วให้สุลต่านของรัฐอื่นๆที่ได้เลือกขึ้นมาเนี่ยมาดำรงตำแหน่งเป็นพระมหากษัตริย์สืบต่อไปแทนนะครับคราวนี้เนี่ยในเรื่องของการปกครองเนี่ยในระบบรัฐสภาเนี่ยก็จะมีระบบรัฐก็จะเป็นการใช้สภาคู่นะครับที่มีสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็วุฒิสภาโดยสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็จะมาจากการเลือกตั้งแล้วก็ในสภาผู้แทนเนี่ยเขาจะทำการตกลงกันว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายรัฐบาลฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายค้านในขณะที่วุฒิสภาเนี่ยก็จะมีทั้งฝ่ายที่มาจากการแต่งตั้งนะครับแล้วก็ฝ่ายที่มาจากการเลือกตั้งด้วยนะครับปัจจุบันนะครับมาเลเซียเนี่ยกำลังประสบปัญหาความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองเนื่องจากเสียงของฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านเนี่ยมีความใกล้เคียงกันมากนะครับแล้วตัวผู้นำประเทศเนี่ยนะครับก็กำลังประสบปัญหาในการถูกตั้งคำถามนะครับดังนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราจะพบเห็นเรื่องของบทบาทแล้วก็อำนาจของสถาบันกษัตริย์ที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากในเรื่องของการเมืองนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศมาเลเซียนะครับพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันเนี่ยที่ชื่อว่าสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะห์ชาเนี่ยท่านก็จะเข้ามามีบทบาทในการให้คำปรึกษามีบทบาทในการที่จะเข้าไปคอยดูแลนะครับแล้วก็เข้าไปมีบทบาททางการเมืองในการดูแล้วก็ว่าดูว่าใครเนี่ยที่สมควรที่จะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการเพิ่มบทบาทของสถาบันกษัตริย์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศมาเลเซียนะครับคราวนี้เนี่ยในเรื่องของลักษณะทางเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซียเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าประเทศมาเลเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีพื้นฐานโครงสร้างแบบเกษตรกรรมแต่ว่าไม่ได้มีแค่เกษตรกรรมอย่างเดียวเพราะว่าทางรัฐบาลเนี่ยก็มีนโยบายสนับสนุนแล้วก็พัฒนาด้านอุตสาหกรรมทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่นะครับให้มีการเจริญเติบโตดังนั้นเนี่ยแม้ว่าจะเป็นรากฐานทางเกษตรกรรมเนี่ยแต่ก็มีการที่จะเน้นการเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมควบคู่ไปด้วยนะครับในด้านเกษตรกรรมเนี่ยก็จะพบว่าในประเทศมาเลเซียเนี่ยก็จะมีการปลูกพืชนะครับแล้วก็เลี้ยงสัตว์รวมไปถึงการทำประมงนะครับโดยพืชที่มีความสำคัญเนี่ยก็จะมีเรื่องของปาล์มน้ำมันซึ่งมีการใช้พื้นที่จำนวนมากในประเทศเนี่ยเพื่อทำการปลูกปาล์มน้ำมันซึ่งก็เป็นประเด็นที่ถูกตั้งคำถามอย่างมากเพราะว่าการปลูกปาล์มน้ำมันเนี่ยส่งผลกระทบกับเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นป่าดงดิบแล้วเขาเกรงมีผู้คนจำนวนมากที่เกรงว่าการบุกรุกเข้าไปทำลายในการขยายพื้นที่ของปาล์มน้ำมันเนี่ยอาจจะนำไปสู่ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในประเทศมาเลเซียนะครับ
นอกจากนี้ก็ยังมีการปลูกยางพารานะครับแล้วก็โกโก้นะครับที่เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญนะฮะจุดที่น่าสนใจเนี่ยก็คือมีการส่งออกปลานะครับซึ่งมีชื่อว่าปลาอโลวาน่าหรือที่ชาวไทยรู้จักกันในชื่อของปลามังกรนะครับซึ่งเป็นปลาพื้นเมืองของชาวมาเลเซียก็มีการคัดเลือกสายพันธุ์นะครับแล้วก็มีการเพาะเป็นฟาร์มนะครับแล้วส่งออกซึ่งสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาลนะครับนอกจากนี้ก็มีเรื่องของการเก็บสาหร่ายทะเลนะครับแล้วก็การประมงนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือในประเทศมาเลเซียเนี่ยมีการพยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบการเกษตรให้ทันสมัยโดยเน้นมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเกษตรเนี่ยโดยต้องการจะก้าวไปให้พ้นจากการเพาะปลูกก็คือแทนที่จะเพาะปลูกอย่างเดียวเนี่ยนะครับทางด้านการเกษตรเนี่ยก็มีการแปรรูปเป็นอาหารแล้วก็มีการตั้งศูนย์กลางด้านทางด้านอาหารอยู่ในหลายๆพื้นที่นะครับโดยสิ่งที่ทำให้มาเลเซียเนี่ยนะครับมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในด้านการเกษตรไปอย่างมากเนี่ยก็คือการแปรรูปอาหารให้กลายเป็นไอแปรรูปทางผลผลิตทางการเกษตรให้กลายเป็นอาหารนะครับโดยเฉพาะยิ่งอาหารฮาลาลของชาวมุสลิมนะครับที่มาเลเซียกลายเป็นศูนย์กลางของการผลิตและการกระจายนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีอุตสาหกรรมน้ำมันก๊าซธรรมชาติซึ่งสองสิ่งนี้เป็นอุตสาหกรรมหลักที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำคัญนะครับเราจะพบเห็นบริษัทน้ำมันสำคัญก็คือบริษัทปิโตนัสนะครับแล้วก็มีธุรกิจทางสถาบันการเงินอย่างเมย์แบงค์นะครับแล้วก็ CIMB นะครับซึ่งเป็นสถาบันทางการเงินหลักแล้วก็มีอิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจไปในภูมิภาคเอเชียซะด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีธุรกิจการท่องเที่ยวเนื่องจากมาเลเซียเนี่ยมีพื้นที่ในการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างอุทยานแห่งชาติกินาบาลูนะครับรวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีนะครับดังนั้นเนี่ยการท่องเที่ยวมาเลเซียเนี่ยจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยเสริมการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจนะครับในตอนที่3นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของความเชื่อและศาสนารวมไปถึงมรดกทางวัฒนธรรมของผู้คนในสหพันธรัฐมาเลเซียนะครับจากที่เราได้กล่าวมาในตอนที่2เนี่ยเราจะพบว่ามาเลเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชนชาติสูงมากนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อมีความหลากหลายทางชนชาติสูงเนี่ยมันจึงนำไปสู่ความหลากหลายทางศาสนานะครับแม้ว่ามาเลเซียเนี่ยจะมีผู้คนที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นจำนวนมากแล้วก็ศาสนาอิสลามเนี่ยนับว่าเป็นศาสนาประจำชาติและเป็นศาสนาหลักแต่ก็ยังมีศาสนาอื่นนะครับของคนต่างเชื้อชาติต่างชาติพันธุ์ที่มีอยู่ในมาเลเซียด้วยนะครับโดยศาสนาที่มีคนนับถือมากเป็นอันดับที่2เนี่ยก็คือศาสนาพุทธนะครับรวมไปถึงยังมีศาสนาคริสต์ศาสนาฮินดูนะครับรวมไปถึงศาสนาของจีนอย่างลัทธิศาสนาเต๋าหรือศาสนาคงจื้อนะครับแล้วดังนั้นเนี่ยในสังคมของมาเลเซียเนี่ยจึงเป็นสังคมที่มีการผสมผสานในการอยู่ร่วมกันของผู้คนในต่างศาสนานะครับรวมไปถึงนอกจากการมีเรื่องของศาสนาแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของความเชื่อดั้งเดิมของชนพื้นเมืองนะครับซึ่งชนพื้นเมืองเหล่านี้ก็ไม่ได้นับถือศาสนาอย่างเพียงอย่างเดียวแต่อาจจะมีความเชื่อดั้งเดิมอย่างการนับถือเรื่องของทวดหรือเทวดาอารักษ์ของชนเผ่าไทยนะครับก็คือนับถือสัตว์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็พวกเทวดาประจำตระกูลประจำเผ่าแล้วก็รวมไปถึงการนับถือวิญญาณของธรรมชาติอย่างกรณีของประเพณีวันกาไวที่เป็นการประเพณีการเกี่ยวข้าวนะครับนอกจากนี้เนี่ยเชื่อมโยงมาจากศาสนาเนี่ยประเพณีก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยนะครับเราจะมีในมาเลเซียเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปตามศาสนาไปตามกลุ่มชาติพันธุ์นะครับอย่างชาวมุสลิมเนี่ยก็จะมีประเพณีฮารีรายอนะครับที่เป็นการเฉลิมฉลองร่วมกินข้าวด้วยกันนะครับในวันที่เป็นวันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนที่เป็นเทศกาลถือศีลอดนะครับของชาวหรือมีประเพณีตีวาปาลีนะครับที่เป็นเรื่องของการบูชาพระลักษมีของชาวฮินดูนะครับที่เป็นการจุดไฟโดยเชื่อว่าการจุดไฟตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการนำมาเอาความโชคดีมาให้กับชีวิตนะครับรวมไปถึงเทศกาลตรุษจีนของชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็มีจุดที่น่าสนใจคืออย่างตรุษจีนเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยในบางปีก็จะมีการแขวนรูปของสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของนักสัตว์ประจำปีนั้นๆนะครับซึ่งสัตว์บางประเภทเนี่ยอาจจะขัดกับความเชื่อของชาวมุสลิมนะครับอย่างกรณีของที่มีการเอาหมูกับสุนัขเนี่ยเข้ามาเป็น
สัญลักษณ์นะครับทำให้ชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยก็เลยจำเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์เพื่อที่จะทำให้ชาวมุสลิมเนี่ยไม่เกิดความโกรธหรือเกิดความไม่พอใจนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ทำให้เราเห็นถึงการอยู่ร่วมกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยและมีการประสานทางวัฒนธรรมได้อย่างน่าสนใจนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเราลองมาดูมรดกทางวัฒนธรรมเนี่ยเราก็จะพบว่าเรามีเมืองสำคัญที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมในมาเลเซียอย่างมะละกากับจอร์จทาวน์นะครับซึ่งทั้งสองเมืองนี้เนี่ยเราก็จะพบว่ามันมีสิ่งสำคัญทางสถาปัตยกรรมนะครับอย่างมะละกาเนี่ยก็จะมีลักษณะของสถาปัตยกรรมที่เป็นที่ได้รับอิทธิพลจากชาวดัชนะครับแล้วก็จอร์จทาวน์ที่เป็นเมืองหลวงของชาวปีนังเนี่ยนะครับเราก็จะรู้จักกันในลักษณะของสถาปัตยกรรมแนวชิโนโปรตุกีสที่จะคล้ายๆกับเมยตึกเก่าที่อยู่ในอำเภอถลางในจังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีมรดกทางโบราณคดีอย่างหุบเขาเล่งกงนะครับหุบเขาเล่งกงเนี่ยเป็นสถานที่ค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีที่เชื่อกันว่ามีอายุประมาณเป็นล้านปีนะครับแล้วก็หุบเขาแห่งนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการค้นพบมนุษย์โบราณที่เราเรียกกันว่ามนุษย์เปละนะครับปัจจุบันเนี่ยบริเวณที่เป็นพื้นที่ขุดค้นทางโบราณคดีเนี่ยมีความละเอียดอ่อนอย่างมากนะครับแล้วเพราะว่าจะอาจจะได้รับอิทธิพลอาจจะได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างดังนั้นเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจึงได้รับความคุ้มครองจากรัฐบาลมาเลเซียนะครับเพื่อรักษามรดกทางโบราณคดีที่สำคัญไว้นะครับนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยมาเลเซียยังมีมรดกทางวัฒนธรรมในเรื่องของอาหารนะครับที่น่าสนใจก็จะมีอาหารอย่างนาซีเลมักนะครับนาซีเลมักก็คื เป็นข้าวมันของมาเลเซียที่เป็นข้าวที่ทำการหุงโดยมีการผสมกันน้ำกะทิแล้วก็มีการใส่เครื่องต่างๆเข้าไปไม่ว่าจะเป็นปลาร้าไม่ว่าจะเป็นไก่หรือไข่นะครับแล้วก็วางบนใบตองนะครับอันนี้ก็ได้ชื่อ

ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวมาเลเซียนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นอาหารที่น่าสนใจเนี่ยก็คือลักซานะครับลักซาเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับซึ่งนักวิชาการเนี่ยเขาก็วิเคราะห์ว่าลักซาเนี่ยเป็นการผสมผสานระหว่างชาวมาลายูนะครับกับอาหารของชาวมาลายูกับอาหารของชาวจีนนะครับก็คือการเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวมาผสมกับน้ำยาในแบบของชาวมาลายูนะครับก็จะมีความแตกต่างนะครับไปตามหลายๆเมืองนะครับอย่างก็มีลักซาของปีนังก็จะมีลักษณะหนึ่งลักษณะของเมืองอื่นก็จะมีลักษณะที่ต่างจากของปีนังนะครับซึ่งทั้งสองอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ชาวมาเลเซียมีความภาคภูมิใจนะครับกล่าวโดยสรุปเนี่ยประเทศมาเลเซียเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ในบริเวณคาบสมุทรนะครับเราจะพบได้ว่าจากสภาพทางลักษณะทางภูมิศาสตร์เนี่ยทำให้มาเลเซียเนี่ยมีทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นจำนวนมากและทรัพยากรเหล่านั้นเนี่ยก็เอื้อต่อการพัฒนาประเทศและการเจริญเติบโตโดยเฉพาะยิ่งทรัพยากรปิโตรเลียมนะครับและก๊าซธรรมชาติที่เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาทางเศรษฐกิจนะครับในสภาพสังคมของชาวมาเลเซียเนี่ยเราจะพบเห็นลักษณะสำคัญก็คือเป็นสภาพสังคมที่มีความเป็นพหุวัฒนธรรมค่อนข้างสูงก็คือมีผู้คนหลากเชื้อชาติหลากวัฒนธรรมดำรงอยู่ในดินแดนเดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งนะครับโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มชาวมาลายูที่เราเรียกกันว่าภูมิบุตรนะครับซึ่งรัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนและให้สิทธิพิเศษกับชาวจีนรวมไปถึงชาวอินเดียที่เขาเป็นกลุ่มที่อยู่นอกภูมิบุตรแล้วก็ไม่ได้รับการสนับสนุนตรงนั้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นประเด็นเชื่อมโยงไปในประเด็นทางการเมืองนะครับซึ่งมาเลเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับแล้วก็แม้ว่าจะมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยแต่จริงๆแล้วในทางการบริหารประเทศเนี่ยคนที่เป็นผู้บริหารจริงๆก็คือนายกรัฐมนตรีนะครับดังนั้นเนี่ยการดำเนินนโยบายจึงขึ้นอยู่กับกลุ่มคนที่ได้รับการเลือกตั้งขึ้นมานะครับแล้วก็จะดำเนินนโยบายว่าจะไปในทิศทางใดนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็มีความพยายามที่จะหาทางแก้ไขในประเด็นเรื่องความขัดแย้งตรงนี้นะครับ อย่างที่กล่าวมาเนี่ยเนื่องจากมาเลเซียมีฐานทรัพยากรที่เป็นมีความสมบูรณ์เป็นจำนวนมากนะครับทำให้มีแหล่งทางโบราณคดีที่สำคัญมีแหล่งทางวัฒนธรรมแล้วก็มีแหล่งทางธรรมชาติซึ่งช่วยสนับสนุนในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของมาเลเซียด้วยนะครับเราก็คงจะเห็นภาพรวมกันแล้วนะครับในวันนี้นะครับก็ขอบ

0: สำหรับเนื้อหาในหน่วยที่8ภาษาในวิถีชีวิตและสังคมไทยเนี่ยนะครับเมื่อสักครู่ อาจารย์เจษดาได้อธิบายในเรื่องของการละเล่น และเพลงพื้นบ้านไปแล้วจะเห็นได้ว่าในเนื้อหาหน่วยของอาจารย์เมื่อสักครู่ที่อาจารย์เจษดาบรรยายเนี่ยก็มีเกี่ยวเรื่องของภาษาเข้าไปด้วยเนาะอาจารย์ประสันนะอาจารย์เจษดาเห็นได้ว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมแขนงไหนของไทยนะครับเราไม่สามารถที่จะแยกออกประเภทออกมาแบบโดดๆได้นะครับพอเราพูดถึงเพลงก็ดีเราพูดถึงการละเล่นก็ดีภาษาก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับหรือพอเราพูดถึงภาษานะครับวัฒนธรรมด้านอื่นๆซึ่งเดี๋ยวอาจารย์วสันต์จะได้บรรยายต่อไปก็คือเรื่องวรรณคดีเห็นไหมครับหรือวรรณกรรมเนี่ยก็จะเป็นหน่วยที่จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยเนื้อหาที่เราจัดไว้เนี่ยพยายามจะแบ่งเป็นเรื่องๆเพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยจับประเด็นได้ง่ายนะครับคราวนี้เราลองมาดูว่าในเนื้อหาของหน่วยที่8เนี่ยขอบข่ายเขาพูดถึงอะไรบ้างเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในภาพรวมก่อนนะครับเนื้อหาโดยรวมของหน่วยที่8เนี่ยในตอนที่1เลยนะครับเขาจะพูดถึงเรื่องความรู้ทั่วไปเรื่องภาษาให้นักศึกษาเข้าใจก่อนว่าพอพูดเรื่องภาษาแล้วอะไรบ้างล่ะที่เราจำเป็นต้องรู้นะครับหลังจากนั้นเราจะมาดูว่าแล้วถ้าเราต้องเรียนเกี่ยวกับภาษาไทยเนี่ยมีลักษณะใดหรือมีข้อพินิจอะไรที่เราจำเป็นจะต้องทราบนะครับซึ่งอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเพราะเราเป็นคนไทยนะครับเราจะไม่เพียงแต่ใช้ภาษาโดยสัญชาตญาณแต่เราจะต้องใช้ภาษาอย่างที่เราสามารถที่จะใช้มันเป็นเครื่องมือสื่อสารให้อย่างสำลิดผลนะครับแล้วในตอนต่อไปเราจะมาพูดถึงภาษากับสังคมซึ่งเป็น2 ส่วนอีกเหมือนกันที่แยกจากกันไม่ได้เพราะอะไรเพราะมนุษย์ซึ่งอยู่ในสังคมเป็นคนใช้ภาษานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมนุษย์เป็นคนใช้ภาษานะครับมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้นะครับต้องรวมกันเป็นสังคมภาษากับสังคมจึงเป็นของที่ตัดกันไม่ขาดนะครับคราวนี้สุดท้ายเลยคือตอนสุดท้ายคือภาษาในสังคมไทยซึ่งเราจะมาดูลักษณะย่อยๆละนะครับจริงๆภาษาในสังคมไทยเนื้อจำภาษามีเยอะแต่ในหน่วยนี้ก็จะนำเสนอเฉพาะบางประเด็นเช่นภาษาเฉพาะกิจนะเวลาอย่างเงี้ยคนที่เคยเรียนกับเราแล้วจะบอกอุ้ยทำไมมันคุ้นๆในข้อสอบนะอาจารย์ภาษาเพราะว่า
1: อยู่แถวนี้แหละ
0: อยู่แถวนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นขอบข่ายคราวนี้เราลองมาดู
1: ความหมาย
0: ครับในตอนแรกเลยคือความรู้ทั่วไปเรื่องภาษาที่เมื่อสักครู่อาจารย์ภาษาบอกแล้วว่าเราลองมาดูความหมายสินะครับพอเราพูดถึงภาษาเนี่ยนะครับในเนื้อหาหน่วยนี้เนี่ยให้นิยามไว้ว่าภาษาคือระบบการสื่อสารอย่างมีความหมายของมนุษย์เห็นไหมครับมีคีย์มีคำสำคัญที่นักศึกษาต้องจับหลายคำละนะครับภาษาคือการสื่อสารการสื่อสารนั้นไม่ใช่แบบสเปะสปะมันต้องมีระบบครับนะครับระบบนั้นเอามารวมกันแล้วมันจึงมีความหมายขึ้นมานะครับตัวระบบที่รวมกันจนมีความหมายนี่แหละครับมนุษย์จึงใช้สิ่งเหล่านี้สื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งการสื่อสารนั้นนะครับระบบการสื่อสารไม่ได้มีระบบเดียวอาจจะมีหลายระบบนะครับถ้าดูใน PowerPoint บอกสื่อสารได้ท่าทางนะครับทำไมเรารู้ล่ะจันวสันสายหน้าแปลว่า
1: ไม่
0: ทำไมจัน
1: วสันสังคมไทยเนาะสายหน้าคือไม่ใช่ไหม
0: หรือเวลา
1: เพื่อนมือเรียก
0: เราอยู่ไกลหน่อยกวักมือเข้ามา
2: ครับ
0: แปลว่าในคนในสังคมเราต้องรู้ความหมายของท่าทางเหล่านี้นะครับเหมือนกันครับยกตัวอย่างง่ายๆเวลาเราจะโดยสารรถสาธารณะเช่นรถเมล์เนี่ยเราอยากให้รถเมล์จอดป้ายเราต้องทำ
1: โบก
0: ใช้คำว่าโบกนะครับแต่ในสังคมบางสังคมเนี่ยเขาไม่ได้โบกนะครับเขายกมือขึ้นสูงๆนะครับแปลว่าให้รถเมล์นั้นหยุดอันนี้คือระบบที่เรากำหนดขึ้นมาเองเราเข้าใจกันเองนะครับยกตัวอย่างง่ายๆคนอินเดียเนี่ยใช่เขาก็สายหน้าไม่ใช่เขาก็สายหน้านะครับแต่ลักษณะการสายเขามีเขาเท่านั้นที่เข้าใจว่าอันไหนแปลว่าใช่อันไหนคือไม่ใช่เรางงนะครับนอกจากท่าทางแล้วยังมีเครื่องหมายด้วยมีเสียงพูดมีตัวเขียนซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยระบบทั้งสิ้นนะครับคราวนี้ในเนื้อหาในหน่วยนี้เนี่ยบอกแล้วระบบการสื่อสารมีหลายอย่างแต่ในหน่วยนี้เนี่ยเราเน้นส่วนที่สำคัญเป็นฐานเลยคือเรื่องของเสียงเพราะ ระบบอื่นนั้นพัฒนาขึ้นหลังจากที่เรามีระบบการสื่อสารด้วยเสียงแล้วเป็นที่ตกลงกันแน่ชัดแล้วว่าเสียงนี้จะหมายถึงรวมกันแล้วเสียงนี
2: ้
0: รวมกับเสียงนี้จะหมายถึงอย่างนี้เราตกลงกันแล้วนะครับคราวนี้เพราะฉะนั้นในหน่วยนี้เนี่ยพอเราพูดถึงภาษาเราจึงเน้นเรื่องเสียงเป็นฐานสำคัญนะครับคราวนี้ความต่างระหว่างมนุษย์กับสัตว์คือมนุษย์มีภาษาครับนะครับสัตว์มีการสื่อสารแต่สัตว์ยังไม่มีภาษานะครับมนุษย์มีภาษาจึงสามารถที่จะสร้างวิทยาการและวัฒนธรรมนะครับอาจารย์เจษฎาบรรยายแล้วว่าเรามีเพลงเรามีการละเล่นสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดเลยถ้าเราไม่มีภาษานะครับทำไมสัตว์ไม่มีการละเล่นล่ะทำไมสัตว์ไม่มีวรรณกรรมล่ะเพราะว่าสัตว์ยังไม่มีภาษาที่เป็นระบบซับซ้อนเหมือนกับมนุษย์นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ตรงไปตรงมาแล้วก็อธิบายได้ง่ายที่สุดนะครับคราวนี้เราลองมาดูว่าความสำคัญของภาษาล่ะมีอะไรบ้างนะครับเราจะเห็นว่าชัดเจนครับง่ายที่สุดเลยเราใช้ภาษาเพื่อ
2: สื่อบอกเรียนรู
0: ้บอกแล้วก็เรียนรู้สื่อก็คือสื่อความหมายระหว่างกันบอกก็คือบอกความต้องการหรือบอกสิ่งที่เราชอบเราไม่ชอบ
3: บอกข่าวสาร
0: ใช่บอกข่าวสารก็ได้นะครับและเราใช้ภาษาในการเรียนรู้เนี่ยแหละครับนักศึกษาทำไมไม่ต้องมา

0: นั่งไม่ต้องมาคอยหาความรู้ใหม่ๆโดยใช้วิธีอื่นแต่เราหาความรู้ใหม่ๆโดยการใช้ภาษานี่แหละเป็นสื่อนะครับที่สำคัญคือภาษาทำให้เกิดความสืบเนื่องของสติปัญญานะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวภาษาเนี่ยทำให้มนุษย์เกิดกระบวนการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยมนุษย์พัฒนาตามสัญชาตญาณเช่นเด็กนอนอยู่แบะเบาะ3เดือน4เดือนก็พลิกคว่ำอันนี้พอ6เดือนลุกคลานเห็นไหมพวกนี้เป็นสัญชาตญาณทั้งสิ้นนะครับแต่เมื่อมนุษย์เรียนรู้ภาษาแล้วการพัฒนาทางสมองต่อไปจะอาศัยสติปัญญาทั้งสิ้นจะไม่ใช่ทำโดยสัญชาตญาณละเพราะฉะนั้นตัวภาษาเนี่ยทำให้เกิดสติปัญญาที่พัฒนาต่อเนื่องอย่างไม่รู้จบนะครับนอกจากนี้ยังมีตัวภาษาทำให้เกิดความคิดและก็การสั่งสมความคิดจันวสันมีอะไรบ้างที่เราสั่งสมความคิดไว้
1: แค่นี้ครับภูมิปัญญาต่างๆอะไรเงี้ยก็สอดผ่านก็สืบทอดผ่านทางภาษาเนาะเราจะรู้เรื่องราวในอดีตได้อย่างไรกันเนี่ยจากตัวหนังสือจากอะไรล่ะบันทึกที่คนสมัยก่อนเขียนไว้หรือคำบอกเล่าที่เราเล่าต่อๆกันมาเนี่ยครับก็มาเกิดการสะสมความคิดหรือแม้แต่ตัวเราเองก็เถอะเรียนแต่เด็กๆจนปัจจุบันเนี้ยเราก็มีความรู้ที่เพิ่มพูนมากขึ้นได้เรียนนะเนาะเนี่ยมันก็เป็นการสะสมความคิดที่เกิดนวัตกรรมอะไรใหม่ๆขึ้นมาได้นั่นเอง
0: ถูกต้องครับที่อาจารย์วสันต์ขยายความนี้ถูกต้องและชัดเจนมากนะครับและประเด็นสุดท้ายคือภาษาเนี่ยก่อให้เกิดวัฒนธรรมในยุคประวัติศาสตร์นักศึกษาที่ได้ฟังคำบรรยายในหน่วยที่ว่าด้วยความประวัติศาสตร์แล้ว
1: สุพันธ์ทัศน์อาจารย์สุพันธ์ทัศน์บอกไปแล้วนะครับว่ามันมี2สมัยคือสมัยก่อนประวัติศาสตร์กับสมัยประวัติศาสตร์ใช่ไหมสมัยก่อนประวัติศาสตร์คือไม่มีภาษาใช
2: ้
1: นะครับ
0: ไม่มีตัวอักษร
1: ไม่มีตัวอักษร
0: ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนภาษา
1: อาจมีภาษาพูดมาก่อนแหละแต่มีภาษาเขียนนะครับส่วนสมัยยุคประวัติศาสตร์เนี่ยคือเริ่มมีการบันทึกไปแล้วอักษรนะครับ
0: เพราะฉะนั้นภาษาเนี่ยก่อให้เกิดวัฒนธรรมในยุคประวัติศาสตร์แล้วพอหลังจากยุคประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยมนุษย์ก็มีวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเรามีวันนี้ได้ไม่วิทยาการที่เจริญก้าวหน้าในวันนี้เนี่ยนะครับล้วนแต่สั่งสมมาจากภาษาที่เราได้ก่อร่างสร้างเอาไว้จนแข็งแรงนะครับคราวนี้เราลองมาดูต่อไปว่าถ้าเราจะศึกษาภาษาเนี่ยเราจะศึกษาในแนวไหนได้บ้างนะครับแนวแรกคือหลักภาษาและไวยากรณ์เรื่องอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นความรู้ที่ยากสักหน่อยนักศึกษาเราอาจจะบอกว่าทำไมต้องเรียนไวยากรณ์เนาะแล้วทำไมเราจะต้องรู้ว่าคำนี้เป็นคำประเภทไหนนะครับแต่การศึกษาเหล่านี้แหละครับจะทำให้เราใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องนะครับเรารู้ได้อย่างไรว่าไอ้ตำแหน่งคำเนี้ยเราจะต้องใช้คำประเภทไหนก็เพราะว่าเรามีความรู้ทางหลักภาษาและไวยากรณ์นะครับการศึกษาแนวที่2คือภาษาเก่าภาษาโบราณอันนี้ชัดเจนครับถ้าเราจะศึกษาภูมิปัญญาของคนในอดีตเราหนีไม่พ้นที่จะต้องศึกษาพราณให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นการศึกษาแนวภาษาโบราณหรือภาษาเก่าเนี่ยจึงศึกษาเพื่อที่จะมุ่งให้เราสามารถที่จะ
1: เข้าใจ
0: ความหมายหรือเข้าใจความหรือเข้าใจภูมิปัญญาที่บันทึกไว้โดยอักษรโบราณนะครับประเด็นที่3อันนี้รับมาจากตะวันตกละนะครับก็คือการศึกษาแนวภาษาศาสตร์ซึ่งตรงนี้เขาจะเป็นเขาบอกว่าการศึกษาแนวนี้เป็นการศึกษาแนววิทยาศาสตร์เช่นเราจะรู้ได้ยังไงว่าคำนี้ประกอบด้วยหน่วยเสียงอะไรต้องไปจำแนกแยกแยะครับนะครับคำหนึ่งคำประกอบด้วยเสียงหลายเสียงนะครับการที่เราจะรู้ว่าคำว่าอะไรนะนักศึกคำว่ากานะครับซึ่งแปลว่านกกาเนี่ยมีเสียงอะไรบ้างจำเป็นต้องศึกษาภาษาในแนวภาษาศาสตร์นะครับและสุดท้ายคือการศึกษาภาษาเชิงเปรียบเทียบนะครับการศึกษาเชิงเปรียบเทียบอาจจะศึกษาภาษาในช่วงเวลาเดียวกันก็ได้แต่เป็นภาษาที่มีความสัมพันธ์กันเช่นศึกษาเปรียบเทียบคำศัพท์ในภาษาไทยกับภาษาลาวเพื่อจะเราจะรู้ว่าเอ๊ะสองภาษาเนี่ย
1: ม
0: ีความสัมพันธ์กันไหมเป็นภาษาพี่น้องจริงหรือเปล่านะครับหรืออาจจะศึกษาเปรียบเทียบต่างเวลาก็ได้เราอยากจะรู้ว่าเอ๊ะคำเนี้ยในสมัยสุโขทัยเนี่ย
1: ใช้ในความหมายไหนหรือใช้คำว่าอะไร
0: นะครับอันนี้เป็นการศึกษาภาษาเชิงเปรียบเทียบนะครับตรงนี้เนี่ยนักศึกษาไม่ต้องมีความรู้ว่าโอ้โหไปศึกษาทางภาษาศาสตร์ศึกษาเชิงเปรียบเทียบหรอกแต่ให้รู้ขอบข่ายไว้ว่าเวลาที่เราจะศึกษาภาษาเนี่ยเราไม่ใช่ศึกษาเพียงอ่านออกเขียนได้แล้วนะครับเราอาจจะต้องศึกษาในแนวเชิงลึกขึ้นนะครับ
1: ครับผม
0: คราวนี้เราลองมาดูว่าเราจะก้าวเข้ามาในความรู้ที่เกี่ยวกับภาษาไทยนะครับก็คือประเด็นแรกเลยคือลักษณะสำคัญ ของภาษาไทยนะครับเขาบอกไว้ว่าภาษาไทยเป็นภาษาคำโดดนะครับภาษาคำโดดเนี่ยไม่ได้แปลว่าคำนั้นมันโดดนะครับเวลาที่เราเรียงคำในประโยคแล้วเนี่ยนะฮะคำนั้นเช่นคำว่ากินนะฮะไปปรา

0: พูดง่ายๆคือคำนั้นเป็นคำสำเร็จรูปไม่ต้องไปเปลี่ยนหน้าตาไม่ต้องไปเปลี่ยนเสียงนะครับโดยที่ต้องไปคำนึงถึงเอ๊ะเรากินข้าวแล้วยังเรายังมาเด็กกิน
1: ใคร
0: เรากินกับเพื่อนหรือเรากินคนเดียวนะครับอันนี้ไม่ต้องคำนึงถึงนะครับแต่ลักษณะภาษาไทยเมื่อเราไม่มีการคำนึงถึงเรื่องของไวยากรณ์ไม่ใช่เรื่องของ
1: การเปลี่ยนรูปเนี่ย
0: เรื่องการเปลี่ยนรูปคำเนี่ยภาษาไทยลักษณะสำคัญของภาษาไทยคือการเรียงคำเข้าในประโยคมีผลโดยตรงต่อความหมายแปลว่าคำมันอยู่สลับที่ปุ๊บ
1: ความหมายเปลี่ยน
0: ความหมายมันก็เปลี่ยนไปนะครับในขณะที่บางภาษาเช่นภาษาแหมอาจารย์เดี๋ยวเขานักศึกษาบอกอาจารย์ยกภาษาพระมาเลยคือภาษาบาลีนะครับตำแหน่งของคำไม่ได้มีผลต่อความหมายเพราะรูปคำกริยารูปคำนามพวกนี้ถูกฟิกตายตัวว่าเขาบ่งว่าใครทำบ่งว่าทำเมื่อไหร่นะครับกินข้าวกินเมื่อไหร่กินไปแล้วยังไม่ได้กินคนทำกริยากินนั้นมีกี่คนนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีผลนะครับที่สำคัญคือภาษาไทยมีระบบเสียงของตัวเองระบบเสียงที่มีลักษณะเฉพาะของภาษาไทยคือเสียงวรรณยุกต์ที่ภาษาบางภาษาไม่มีนะครับและอันนี้แหละเป็นลักษณะเฉพาะของเราเราจับได้ว่าคนนี้ไม่ใช่คนไทยที่พูดภาษาไทยเราจับจากเสียงวรรณยุกต
1: ์
0: เป็นเสียงสำคัญ
2: ค
0: นะครับบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าโอ้โหคนจีนเนี่ยเสียงพยัญชนะกับสระของจีนกับไทยใกล้กันแต่เราจะจับเสียงวรรณยุกต์ของคนได้เพราะเขาจะออกไม่ค่อยตรงนอกจากเขาเรียนภาษาไทยมานานๆ นะครับคราวนี้ในประเด็นที่3คือระบบการสร้างคำของภาษาไทยนี่แหละครับมีลักษณะเป็นลักษณะสำคัญหนึ่งนะครับจริงๆต้องบอกงี้ครับว่าคำในภาษาไทยเนี่ยมีอยู่จำกัดนะครับแต่เราสามารถใช้คำอย่างไม่จำกัดเพราะเราสร้างคำที่มีจำกัดนั้นให้ขยายวงศัพท์ไปนะครับการสร้างคำอาจจะมีหลักๆคือ3ประเภทก็คือคำผสมคำซ้ำและคำสอนนะครับซึ่งเดี๋ยวนักศึกษาไปดูว่าคำผสมเขาก็จะบอกว่าเอาคำมูล2คำมาเรียงติดกันนะครับเมื่อผสมแล้วได้ความหมายใหม่หรือขยายความหมายเดิมให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเช่นมีคำว่าลูกมีคำว่าน้ำเอามารวมกันกลายเป็นลูกน้ำ
1: กลายเป็นลูกยุงไปเลย
0: กลายเป็นลูกยุง
1: ไม่เกี่ยวกับน้ำเลย
0: ผสมไม่เกี่ยวอะไรเลยนะครับเห็นไหมฮะนี่คือการผสมนะครับหรือซ้อนมีคำที่มีคำมูลที่มีความหมายคล้ายกันหรือใกล้กันนะครับเอามาผสมกันเช่นคำว่าบ้านบวกกับคำว่าเรือนเป็นบ้านเรือนนะครับหรือคำว่าติดกับคำว่าขัดเอามาเป็นติดขัดนะครับคำซ้ำง่ายครับอันนี
1: ้คำเดียวกันเลย
0: คำเดียวกันออกเสียงซ้ำกัน
1: ครับ
0: นะครับโดยใช้รูปไม้ยมกนะครับเนี่ยถ้านักศึกษาได้ศึกษาภาษาเปรียบเทียบโบราณตัวไม้ยมกเนี่ยเดิมมันเขียนเป็นเลข2ไทยฮะพอเขียนไปนานๆปุ๊บก็ไม่อยากตวัดหางขึ้นละหางหายจึงกลายเป็นเครื่องหมายไมยมกตัวเครื่องหมายไมยมกเนี่ยบอกว่าถ้าเจอเมื่อไหร่เจออย่างเงี้ยให้ออกเสียง2ครั้งนะครับนอกจากนี้ในหน้า PowerPoint ยังมีการสร้างคำโดยที่เรียกว่า
1: สมาร์ทคำ
0: คำสมาร์ทหรือการสมาร์ทคำนะครับจริงๆอันนี้เนี่ยเป็นลักษณะย่อยจะบอกว่าเป็นลักษณะย่อยก็ได
1: ้ของผสม
0: ของผสมก็ได้หรือจะจัดออกมาแยกก็ได้เพราะว่าคำสมาร์ทก็คือลักษณะเหมือนผสมเลยคือมีคำสองคำแล้วเอามารวมกันแต่มีเงื่อนไขว่าคำสองคำนั้นต้องเป็นคำบาลีสันสกฤตเอามารวมกันเช่นมีคำว่าเทวะกับคำว่าราชาเอามารวมกันกลายเป็น
1: เทวราชา
0: เทวราชาเนี่ยคือการสมาร์ทคำนะครับอันนี้คือเพียงแต่ว่าเรื่องการสมาร์ทคำนี้นักศึกษาอาจจะมองแล้วอาจารย์แล้วผมจะรู้ได้อย่างไรว่าอันไหนเป็นบาลีสันสกฤตอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรในเบื้องต้นเนี่ยนักศึกษาให้เข้าใจไว้ก่อนผสมซ้ำซ้อนนะครับแล้วก็การสมาร์ทก็จะมีลักษณะอย่างนี
1: ้
0: นะ
1: ครับ
0: เราลองมาดูว่าภาษาไทยในแง่มุมต่างๆก็คือพอเราพูดถึงภาษาไทยเนี่ยส่วนหนึ่งที่มันจะเกี่ยวมีคำอยู่ 3-4 คำที่นักศึกษาควรจะเข้าใจก็คือภาษากลางภาษาราชการและภาษามาตรฐานนะครับจริงๆ3คำนี้เนี่ยพอดีโชคดีในภาษาไทยเนี่ยเราหมายถึงภาษาไทยถิ่นกรุงเทพนะครับเราภาษาไทยเนี่ยเราไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนโยบายทางภาษานะครับเราไม่มีปัญหาว่าทำไมเธอใช้ภาษาไทยถิ่นกรุงเทพเป็นภาษามาตรฐานแต่ในบางสังคมเช่นอินเดียเนี่ย

0: ทำไมต้องใช้ภาษาเมืองหลวงใช่ไหมฮะ
1: ใช่นะครับจนสุดท้ายพอมีปัญหาเลยบอกอ้าวงั้นภาษาอังกฤษแล้วกันเป็นภาษาราชการไปเลยเพื่อไม่ให้
0: เกิดความขัดแย้ง
1: ความขัดแย้งว่าทำไมเลือกภาษานี้เป็นภาษาราชการทำไมเลือกภาษานั้นเป็นภาษา
0: อินเดียภาษาถิ่นเยอะนี่ฮะใช่ไหมภาษามคธภาษาอะไรเต็มไปหมดเลย
1: นะครับเพราะฉะนั้นตัวภาษากลางก็ดีภาษาราชการก็ดีภาษามาตรฐานก็ดีเนี่ยตรงนี้เนี่ยภาษาไทยโชคดีที่ว่าเราหมายถึงภาษาไทยถิ่นกรุงเทพจริงๆบอกว่าโอ้โหภาษากรุงเทพเนี่ยเป็นภาษาราชการเป็นภาษากลางภาษาไทยกรุงเทพก็เป็นภาษาถิ่นหนึ่งเหมือนกันนะครับ
0: แต่ถูกยกขึ้นมา
1: แต่ถูกยกขึ้นมานะครับทำไมถึงบอกว่าเป็นภาษากลางภาษาราชการเพราะเราใช้ภาษานี้แหละนะครับใช้ในการเรียนการสอนนะครับแล้วก็ใช้ในการติดต่อราชการนะครับอันเนี้ยนะครับส่วนภาษาถิ่นอื่นเนี่ยความแตกต่างมันอาจจะมีในเรื่องของการใช้คำศัพท์ต่างกันนะครับหรือการใช้เสียงวรรณยุกต์ที่ต่างกันนะครับคราวนี้เราลองมาดูว่าภาษาไทยในแง่มุมที่2ก็คือบทบาทของผู้นำในการสร้างภาษามาตรฐานนะครับด้วยความที่ภาษาถิ่นกรุงเทพเนี่ยแหละครับมีลักษณะที่ต้องใช้เป็นภาษาราชการเราจึงต้องทำให้ภาษานี้นะฮะหรือพูดง่ายๆเป็นข้อตกลงร่วมกันว่าถ้าเราเขียนคำว่าออกเสียงว่ามาตรฐานต้องเขียนแบบนี้นะนะครับถ้าเขียนคำว่ากลางต้องเขียนแบบนี้นะถ้าเขียนว่าสมมตินะครับอันนี้คือการสร้างให้ภาษามีมาตรฐานนักศึกษาบอกไม่เห็นต้องเรียนเลยนะเรากว่าที่จะมีมาตรฐานในการเขียนคำเนี่ยในอดีตถ้าไปย้อนดูในจารึกนะครับคำเดียวกันเนี่ย
0: สะกดหลายแบบ
1: สะกดหลายแบบนะครับเพราะเราเขียนตามเสียงที่เราได้ยินนะครับเมื่อเราเขียนตามเสียงได้ยินก็ฉันได้ยินอย่างเงี้ยก็เลยเขียนแบบนี้นะครับคราวนี้ภาษากลางกับภาษาถิ่นเมื่อสักครู่ผมได้อธิบายไปแล้วบ้างว่าจริงๆมันเกี่ยวพันกันเพราะภาษากรุงเทพก็เป็นภาษาถิ่นหนึ่งนะครับภาษาถิ่นบางถิ่นก็เป็นภาษากลางนะครับเพราะฉะนั้นเป็นส่วนที่สัมพันธ์กันนะครับและภาษาเป็นภาษามีความสัมพันธ์กับการเมืองและการศึกษาอันนี้ชัดเจนนะครับการเมืองนะครับเราจะเห็นได้ว่าการเมืองเรื่องสำคัญคือต้องการออกกฎหมายนะมีการตกลงกฎหมายก็คือเป็นข้อตกลงร่วมกันนะครับหรือเป็นกฎเกณฑ์ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมล้วนใช้ภาษาทั้งสิ้นการศึกษายิ่งเห็นชัดถ้าเราไม่มีภาษาเราใช้การเรียนการสอนไม่ได้
0: ไม่ได
1: ้นะครับเราลองมาดูคราวนี้เราลองมาเทียบกันระหว่างภาษากลางกับภาษาถิ่นนะครับภาษากลางเนี่ยนะครับก็เป็นภาษาไทยภาคกลางภาษาภาคกลางหรือภาษาไทยถิ่นกรุงเทพนะครับภาษาไทยโดยเฉพาะภาษากรุงเทพเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงทางภาษารวดเร็วเพราะมีปฏิสัมพันธ์กับภาษาต่างๆจำนวนมากนะครับในขณะที่ภาษาถิ่นจะรักษาถ้อยคำสำนวนเก่าเอาไว้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรักษาเอาไว้เนี่ยจึงเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่จะทำให้เราศึกษาภาษาโบราณได้นะครับแล้วจึงทำให้ภาษาถิ่นเนี่ยเปลี่ยนแปลงช้านะครับคราวนี้เราลองไปดูประเด็นที่3นะครับก็คือภาษากับสังคมนะครับประเด็นแรกคือสังคมภาษานะครับสังคมภาษาก็คือพูดง่ายๆเป็นสังคมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับเพราะสังคมของมนุษย์ทุกสังคมล้วนเป็นสังคมภาษาทั้งสิ้นนะครับมนุษย์ผมเคยอ่านหนังสือเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมาพร้อมกับสัญชาตญาณและทักษะการเรียนรู้ภาษานะครับเราจะเห็นได้ว่าเด็กๆนะอาจารย์วสันต์อาจารย์จิตสดาแม่เราก็ไม่ได้บอกมาสอนเราตอนเราเป็นทารกอะครับแม่ก็ไม่ได้มาสอนว่าอ้าวนี่นะคำว่ากินเป็นคำกริยาต้องอยู่หลังคำนามนะต้องอยู่ก่อนหน้าคำเนี่ยเราไม่ได้เขาไม่ได้สอนเราอย่างนั้นแต่เขาพูดให้เราฟังทุกวันกินกินกินเราเรียนรู้เรามีทักษะการเรียนรู้ภาษาแล้วอันนี้แหละครับจึงเป็นส่วนหนึ่งของทักษะของมนุษย์ที่ต่างจากสัตว์นะครับสังคมที่มีภาษาย่อมต้องเจริญกว่าสังคมอื่นนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือภาษาก่อให้เกิดวัฒนธรรมด้านสุนทรียะเช่นวรรณคดีเช่นเพลงเช่นการละเล่นนะครับคราวนี้เราลองมาดูอันนี้พูดไปก็เหมือนเล่นกับคำนะอย่างนั้นนะอันแรกสังคมภาษาอันที่สองภาษาสังคมพอเล่นกับคำอย่างนี้ปุ๊บความหมายเปลี่ยนเลยนะครับสังคมภาษาหมายถึงสังคมมนุษย์ภาษาสังคมหมายถึงภาษาที่ใช้
0: ในสังคม
1: และขึ้นอยู่กับบริบท ของผู้ใช้และผู้รับสารนะครับสังคมมนุษย์นะครับที่ต่างกันหรือสังคมของคนไทยที่มีอาชีพต่างกันย่อมใช้ภาษาต่างกันหรือสังคมที่คนวัยต่างกันย่อมใช้ภาษาต่างกันเราจะเห็นได้ว่าวัยรุ่นเนี่ย
0: โอ้ภาษาพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลย คนแก่ฟังงงเลย
1: ครับโดยเฉพาะทุกวันนี้นะสันติสดาว่าเราอะไรอ่ะใช้การสื่อสารผ่านเครื่องมือสื่อสาร
0: คร
1: ับ ผมเคยอ่านแชทไลน์ของวัยรุ่นเนี่ยถึงกับงงเลยว่าเขาสื่อสารกันได้เข้าใจจริ ง
0: จริง
1: นะครับอันเนี้ยมันทำให้เห็นได้ชัดเลยว่าภาษาสังคมเป็นตัวกำหนดการใช้ภาษาของกลุ่มนั้นๆ นะครับเราอาจจะคุ้นเคยกับการใช้ภาษาที่มีโครงสร้างสมบูรณ์นะด้วยความที่เราอาจจะมีสื่อสารโดยทางวิชาการด้วยแล้วก็วัยด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มวัยรุ่นเขาเน้นสั้นกระชับฉับไวและมีเอกลักษณ์เฉพาะตนนะฮะคราวนี้เราลองมาดูภาษาศาสตร์สังคมก็คือการศึกษาภาษาศาสตร์สังคมซึ่งศึกษาโดยใช้ปัจจัยทางสังคมเนี่ยแหละมาอธิบายเช่นผู้พูดที่มีวัยต่างกันจะเลือกใช้วงศัพท์ต่างกันไห
0: ม
1: ผู้พูดที่มีเพศต่างกันจะมีลักษณะการใช้คำขยายต่างกันไหมนะครับหรือผู้พูดที่อยู่ในอาชีพเช่นทหารตำรวจใช้วงศัพท์ในการสื่อสารต่างกับครูอาจารย์ไหมอันนี้คือภาษาศาสตร์สังคมซึ่งนักศึกษาไม่ต้องลงไปวิเคราะห์ขนาดนั้นแต่ให้เข้าใจไว้ว่าอ๋อพอเราพูดถึงภาษากับสังคมเนี่ยมันมีแง่มุมในการศึกษาวิเคราะห์ได้หลายประเด็นนะครับคราวนี้ประเด็นสุดท้ายคือภาษาในสังคมไทยนะครับเวลาพูดถึงภาษาในสังคมไทยเนี่ยหนีเรื่องนี้ไม่พ้นเลยจะมาสารเรื่องระดับภาษาเพราะเป็นลักษณะสำคัญลักษณะหนึ่งของภาษาไทยนะครับเราจะเห็นชัดโดยเฉพาะการใช้คำราชาศัพท์นะครับหรือการใช้คำกับบุคคลที่เขามีฐานะทางสังคมเช่นเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นอะไรผู้นำทางการเมืองหรือเป็นผู้นำในชุมชน
0: ผู้อาวุโสก็เรา
1: ครับ
0: นะครับเป็นเจ้านายเราภาษามันก็เปลี่ยนไป
1: แน่นอนเราจะไม่เลือกใช้คำสรรพนามบางคำเช่นกูมึงกับผู้ที่มีอาวุโสกว่าแน่นอนนะครับอันนี้เป็นเรื่องของระดับภาษานะครับเรื่องของการเลือกใช้คำให้ถูกกับ
0: บ
1: ุคคลและโอกาสด้วยนะครับนักศึกษาบางคนบอกอ้าวก็นี่พูดกับเพื่อนไงแต่เราต้องดูด้วยว่าโอกาสที่เราสื่อสารนั้นมันคือโอกาสไหน
2: ครับ
1: นะครับคราวนี้เราลองมาดูภาษาเฉพาะกลุ่มนะครับภาษาเฉพาะกลุ่มก็เช่นนะยังแยกออกมาเป็นภาษาเฉพาะกลุ่มวัยกลุ่มอาชีพและภาษาเฉพาะกิจนะครับอย่างภาษาเฉพาะในวงการแพทย์เนี่ยเป็นภาษาเฉพาะกลุ่มที่เรียกว่าภาษาเฉพาะกลุ่มอาชีพส่วนภาษาโฆษณากับภาษาหนังสือพิมพ์เนี่ยเป็นภาษาเฉพาะกิจละนะครับเราจะเห็นได้ว่าภาษาในหนังสือพิมพ์เช่นบอกว่าสองโจรถูกตำรวจวิสามันมันไม่ถูกโครงสร้างไวยากรณ์ในภาษาไทยแต่สามารถสื่อความได้และเขาใช้สื่อเฉพาะในการพิมพ์ในหนังสือพิ
2: ม
1: พ์นะครับเขาจะไม่มาสื่อสารแบบคุยกันทั่วไปเพราะเมื่อไหร่ก็ตามเราพูดถึงการคุยกันทั่วไปหรือคุยกันในชีวิตประจำวันเราก็จะบอกว่าโจรสองผู้ตำรวจวิสามันโจร2คนเห็นไหมครับอันนี้แต่ในภาษาเฉพาะกิจบางประเภทเราสามารถเลือกใช้ได้เพราะอะไรเพราะเขาต้องการดึงความสนใจจากผู้อ่านนะครับอันนี้เหมือนกันลักษณะภาษาโฆษณาเขาก็จะเน้นความสั้นกระชับและมักจะคล้องจองนะครับจูงใจ
0: เพื่อ
1: ทำให้สินค้าเขาเป็นที่จดจำนะครับลองถ้ามาบอกว่าโอ้ยแชมพูสระผมนี้ผลิตจากถูกดิบที่เลือกสรรอย่างปราณีต
0: ค่าโฆษณาหมดแล้ว
1: ค่าโฆษณาหมดแล้วจำไม่ได้นะครับแล้วก็จำไม่ได้ด้วยเขาจึงคิดคำสั้นๆจำง่ายและดึงความสนใจได้นะครับ ทั้งหมดที่ผมได้บรรยายไปเป็นสังเขปของเรื่องของภาษาในสังคมไทยนะครับจะเห็นได้ว่าตัวภาษากับสังคมเนี่ยเป็นสิ่งที่คู่กัน
2: ครับ
1: อาจารย์วสันต์อันนี้เป็นทั้งหมดนะครับแล้วก็นักศึกษาอาจจะต้องไปทบทวนในส่วนที่มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นในเอกสารการสอนครับ

0: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆที่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
3: คร
2: ับท่านโทรมาพอดี
4: ครับท่านได้รับสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
5: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
6: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
7: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

passerby. อาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียซึ่งตรงกับวันที่8กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนางกอดานาซิลยานอฟสกาดัฟโกวาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียกรุงสโกเปียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความ

ความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทำเพื่อสันติสุขความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนอร์ทมาซิโดเนียประเทศไทยและสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2548ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีให้มีความก้าวหน้าในขณะที่เราก็แสวงหาโอกาสใหม่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาภิไธยมหาวชิรานลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่362วันนี้เวลา 14:00 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งทรงเป็นอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่362และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยมีระเบียบการประชุมเรื่องต่างๆอาทิความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิตอวัยวะและผลิตภัณฑ์ชีววัตถุการดำเนินงานของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทร์ที่ราสภากาชาดไทยความคืบหน้าของคณะกรรมการพัฒนาสถานีกาชาดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์เพิ่มรายงานประจำปี2568ของสำนักงานจัดการทรัพย์สินและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชาธิปไตยพิทักษ์ตลอดระยะเวลา133ปีสภากาชาดไทยสนับสนุนการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกสถานการณ์ยึดมั่นในหลักการช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบัติพร้อมเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ในการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขอย่างต่อเนื่องจากภารกิจในอดีตที่มุ่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสงครามสภากาชาดไทยได้พัฒนาการดำเนินงานให้ครอบคลุมภารกิจสำคัญทั้งการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขการบริการโลหิตการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตลอดจนการดูแลผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลพระอนุวงศ์องคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าเวลา8รูปรับพระราชทานฉันเพลเวลา8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเรนเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดจักรบัติราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์

เวลา 17:00 น.นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดจักรพรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรศวรเทพยพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนมนิมนต์มังคลารามและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปคราวนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพวันที่18และ19กันยายน2560แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตกยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยวันนี้เวลา 14:00 น.ณ ศาลาดุสิตาลัยสุจินดาพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยก่อนออกเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569เพื่อพัฒนาการกีฬาของประเทศไทยเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีและความสามัคคีกับนานาประเทศโดยมีนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันใน43ชนิดกีฬาประกอบด้วยนักกีฬาชาย356คนนักกีฬาหญิง338คนเจ้าหน้าที่ประจำทีม297คนรวมจำนวน991คนในการนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยในครั้งนี้ท่านทั้งหลายกำลังจะเข้าแข่งขันมหกรรมกีฬาซึ่งถือเป็นสนามสำคัญที่ทุกคนรอคอยไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาและผู้ฝึกสอนหรือผู้ชมการแข่งขันในประเทศต่างๆของทวีปเอเชียรวมถึงทั่วโลกนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ท่านจะได้แสดงความสามารถของนักกีฬาไทยให้เป็นที่ประจักษ์แต่ในเกมการแข่งขันก็ย่อมมีอุปสรรคและสภาวะความกดดันที่ท่านทั้งหลายจะต้องเผชิญและต้องฝ่าฟันไปให้ได้เพื่อชัยชนะที่มุ่งหวังจึงขอให้ทุกท่านสมบูรณ์พร้อมด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาโดยเชื่อมั่นในการฝึกฝนเตรียมความพร้อมของตนตลอดการฝึกซ้อมที่ผ่านมาทั้งในด้านสมรรถภาพร่างกายหลักวิชาความรู้ทักษะทางกีฬาและความเข้มแข็งมั่นคงของจิตใจสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานและปัจจัยอันแข็งและปัจจัยอันแข็งแกร่งหนักแน่นที่จะช่วยให้ทุกท่านลงสนามแข่งขันได้อย่างสง่างามและไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรแต่ละคนก็สามารถภูมิใจได้เต็มที่ว่าได้ทำหน้าที่ตัวแทนของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์และสมศักดิ์ศรีองคมนตรีเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือว่าด้วยการยกระดับการแพทย์และสาธารณสุขการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์
วันนี้ที่อาคารสารสนเทศ50ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือหรือ MOU บริการยกระดับการแพทย์และสาธารณสุขการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการบุคลากรภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับกรมราชทัณฑ์เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่มีพระราชประสงค์และพระประสงค์ให้ผู้ต้องขังได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมในด้านสาธารณสุขและการแพทย์โดยมีพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมในพิธีทั้งนี้จากการที่กรมราชทัณฑ์มีผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศ143แห่งมากกว่า 300,000 รายและมีโรงพยาบาลรองรับผู้ต้องขังป่วยโดยตรงเพียงแห่งเดียวคือทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์กรุงเทพมหานครซึ่งไม่เพียงพอในการรองรับผู้ต้องขังป่วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจะมีพระดำริให้มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสร้างโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2ซึ่งเป็นทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ส่วนขยายคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2570แต่ยังขาดบุคลากรทางการแพทย์และจาก MOU ดังกล่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ถ่ายทอดองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุขรวมทั้งการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรอาจจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ส่วนขยายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่แห่งโอกาสสำหรับผู้ต้องขังในการทำงานหรือฝึกงานด้านการดูแลผู้ป่วยหรือ Care Giver ในโรงพยาบาลเพื่อพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพหลังพ้นโทษเพื่อผู้ต้องขังสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปต่อยอดในการประกอบอาชีพและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณและอย่างมีคุณค่าหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทพรอำไพรุ่งเรืองขนส่งจำกัดสำนักงานเขตสุขภาพที่5จังหวัดราชบุรีสำนักงานกฎหมายไตรเดนท์ลอและโรงเรียนปฐุมคงคากรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดราชนัดดารามวัดราชประดิษฐ์มหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดราชบำรุงวัดหัวป่าวัดหัววังวัดศาลาหลวงบนวัดมะขามเท่าวัดศาลาทันจังหวัดสงขลาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีคณะศิษย์เก่าคณะนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่32บริษัทน้ำตาลทรายกำแพงเพชรจำกัดกองทุนเกษตรศาสตร์32ร่วมใจรักและพัฒนาโลนิธิคอนฟิลเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและบริษัทสำนักวิจัยอินราจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบ้านเปลือยใหญ่จังหวัด101วัดเทพปุรนารามวัดศรีพิมลวัดศรีสว่างนนทันจังหวัดขอนแก่นวัดหน้าพระบรมธาตุวัดชนสังขรณะพิจิตรจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดประเสริฐทรงธรรมวัดสว่างสันติธรรมวัดธาตุมังคลารามวัดศรีบุญเรืองจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสัจปกรณ์และอนุโมทนา

เวลา 17:00 น.มูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนหนองแหนวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราสมาคมนามทารีสังคัตแห่งประเทศไทยและบริษัทฟินิกซ์พาวเนอร์จี้จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุดิบราชรังสฤษฎิ์วัดธรรมมงคลถาบุญยนนทวิหารวัดสมณัฐวิหารกรุงเทพมหานครวัดบึงขุมเงินจังหวัดยโสธรวัดวะผู่แก้วจังหวัดนครราชสีมาวัดด่านทองประชาสามัคคีจังหวัดบุรีรัมย์และวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัท SIP สยามอินเตอร์แปซิฟิกจำกัดสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมสารบัญทหารบกคณะศิษย์พระเทพสิทธาคมวิหลวงพ่อสายกิติปาโลและบริษัทปิยชันอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธามพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนแสงอรุณกรุงเทพมหานครเทศบาลตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลตำบลวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลสารพ่อจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเทศบาลตำบลท่าพระจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนแสงอรุณกรุงเทพมหานครเทศบาลตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลตำบลวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลสารเจ้าพ่อจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครและมูลนิธิคอนฟิลเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ทุพพลภาพจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจ

จากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บทุพพลภาพและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนฤทธิ์ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ทุพพลภาพและพักรักษาตัวณภูมิลำเนาจังหวัดน่านดังนี้ณบ้านเลขที่48หมู่8ตำบลหนองแดงอำเภอแม่จริมเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่สิบเอกนิพิษพลอุตยราชสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่29ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์และณบ้านเลขที่103หมู่7ตำบลขึ่งอำเภอเวียงสาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่จ่าสิบเอกอดิศักดิ์ศรีวิชัยสังกัดกองพันทหารม้าที่13กรมทหารม้าที่3ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถสายพานลำเลียงพลเสียหลักพลิกคว่ำตกสะพานขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ช่องสงำตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
1: ที่นี่คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับ1มีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
2: 然后我问你一下今天你说泰服来寺庙感觉怎么样
3: 我觉得很好像泰国人一样更好的体验泰国的文化我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式
2: 哇太好了你看一下你又 turn around 哇哦哇
3: 很闪亮很漂亮
2: 太美了那么温柔你是泰国人现在
1: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3 ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัย

สำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ละฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีนักศึกษาทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับนักศึกษานะคะวันนี้เป็นการบรรยายนะคะเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับโรงแรมนะคะซึ่งเนื้อหาในส่วนนี้เนี่ยนักศึกษาก็จะต้องทราบเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปนะคะว่ากฎหมายของโรงแรมเป็นอย่างไรนะคะหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการบริหารจัดการการควบคุมนะคะแล้วก็หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอุทธรณ์เกี่ยวกับพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วก็สุดท้ายบทกำหนดโทษต่างๆนะคะเรามาเข้าสู่เนื้อหานะคะในตอนที่1 นะคะเป็นเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของกฎหมายโรงแรมค่ะกฎหมายโรงแรมเนี่ยจะอยู่ภายใต้นะคะพระราชบัญญัติโรงแรมพุทธศักราช2547ค่ะโดยพระราชบัญญัตินี้นะคะก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมและจัดระเบียบโรงแรมนะคะให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ได้มาตรฐานนะคะก็จะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเป็นคนดูแลนะคะโดยภาพรวมนะคะของวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะก็จะสามารถสรุปให้นักศึกษาฟังได้ประมาณ6ประการนะคะประการแรกนะคะวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อควบคุมและจัดระเบียบกิจการโรงแรมให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเพื่อส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมนะคะวัตถุประสงค์ถัดมาเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจให้เหมาะสมกับสภาพของการประกอบธุรกิจโรงแรมแต่ละประเภทนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายความปลอดภัยแก่ประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการโรงแรมนะคะนอกจากนั้นภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยยังมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมแล้วก็รักษาสุขลักษณะต่างๆนะคะสิ่งแวดล้อมต่างๆภายในโรงแรมสุดท้ายนะคะวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็คือเพื่อป้องกันมิให้โรงแรม

เป็นแหล่งมั่วสุมนะคะหรือเป็นที่พักพิงของอาชญากรหรือแหล่งประกอบอาชญากรรมต่างๆนะคะเหล่านี้คือวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาสิ่งที่นักศึกษาต้องทราบก็คือความหมายของโรงแรมคืออะไรนะคะถ้าอะไรก็ตามที่เป็นความหมายที่อยู่ภายใต้ความหมายของโรงแรมนะคะที่อาจารย์จะพูดต่อไปนี้มันก็จะต้องตามพระราชบัญญัติโรงแรมนะคะโรงแรมนะคะบอกว่าคืออะไรก็คือสถานที่พักนะคะที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจนะคะเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดก็ตามโดยมีค่าตอบแทนนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะไม่รวมถึงสถานที่พักชั่วคราวที่จัดโดยส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจต่างๆนะคะหรือว่าสถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่พักอาศัยโดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนขึ้นไปเหล่านี้จะไม่รวมถึงนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็อาจจะมีสถานที่ต่างๆที่กระทรวงเนี่ยกำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นมาเพิ่มนะคะนอกจากนี้นะคะในกฎกระทรวงนะที่อาจารย์บอกก็จะมีกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นมาเพิ่มก็คือกฎกระทรวงนะคะกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรมก็จะมีการกำหนดว่าอ่ะสถานที่พักอื่นใดบ้างที่ไม่ถือว่าเป็นโรงแรมนะคะก็คือเช่นนะคะให้สถานที่พักที่มีจำนวนห้องพักในอาคารเดียวกันนะคะในอาคารเดียวกันหรือหลายอาคารรวมกันไม่เกิน4ห้องและมีจำนวนผู้พักรวมกันทั้งหมดไม่เกิน20คนนะคะซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นที่พักชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทนนะคะอันมีลักษณะเป็นการประกอบกิจการเพื่อหารายได้เสริมนะคะเหล่านี้เนี่ยกฎกระทรวงบอกว่าไม่ให้ถือว่าเป็นโรงแรมนะคะพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะก็จะมีคณะกรรมการนะคะที่เข้ามาคอยดูแลนะคะคณะกรรมการเหล่านั้นก็คือคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรมคณะกรรมการคณะนี้นะคะก็จะประกอบด้วยกรรมการโดยตำแหน่งจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆนะคะจากภาคเอกชนนะคะคณะกรรมการเนี่ยก็จะมีอำนาจในการให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรีนะคะในการออกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงแล้วก็ประกาศต่างๆนะคะรวมทั้งพิจารณาวินิจฉัยคำสั่งอุทธรณ์ของนายทะเบียนด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรมค่ะเรามาเข้าสู่นะคะในส่วนของตอนที่2นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องนะคะหลักเกณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบริหารนะคะจัดการโรงแรมนะคะเรามาดูในส่วนแรกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโรงแรมนะคะอันดับแรกนักศึกษาจะต้องทราบก่อนว่าโรงแรมนะคะภายใต้กฎกระทรวงนะคะกำหนดประเภทโรงแรมไว้ทั้งหมด4ประเภทประเภทที่1เรามาดูกันประเภทที่1หมายถึงว่าเป็นโรงแรมที่ให้บริการเฉพาะห้องพักนะคะประเภทที่2เป็นโรงแรมที่ให้บริการห้องพักและห้องอาหารนะคะหรือสถานที่สำหรับบริการอาหารหรือสถานที่สำหรับประกอบอาหารโรงแรมประเภทที่3นะคะคือโรงแรมที่ให้บริการห้องพักห้องอาหารหรือสถานที่สำหรับบริการอาหารหรือสถานที่สำหรับประกอบอาหารนะคะและรวมไปถึงสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการหรือห้องประชุมสัมมนาอันนี้คือเป็นโรงแรมประเภทที่3นะคะโรงแรมประเภทที่4นะคะคืออะไรคือโรงแรมที่ให้บริการห้องพักห้องอาหารหรือสถานที่สำหรับบริการอาหารหรือสถานที่สำหรับประกอบอาหารสถานที่บริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการและห้องประชุมสัมมนานะคะอันนี้ก็คือเป็นโรงแรมประเภทที่4นะคะโรงแรมแต่ละประเภทก็จะมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนะคะสำหรับโรงแรมแต่ละประเภทที่มีความแตกต่างกันนะคะโรงแรมประเภท1 2 3 4มีอะไรบ้างนะโรงแรมประเภทที่1ตามกฎกระทรวงข้อ18บอกว่าจะต้องมีห้องพักไม่เกิน50ห้องห้องพักทุกห้องนะคะก็จะต้องมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า8ตารางเมตรซึ่งมันต้องไม่รวมห้องน้ำห้องส้วมและระเบียงห้องพักนะคะแล้วก็ต้องมีห้องน้ำห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะเพียงพอด้วยนะคะโรงแรมประเภทที่2นะคะกฎกระทรวงข้อ19กำหนดไว้ว่าห้องพักทุกห้องนะคะต้องมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า8ตารางเมตรไม่รวมห้องน้ำห้องส้วมและระเบียงห้องพักเหมือนกันนะคะห้องน้ำและห้องส้วมก็ต้องถูกลักษณะอย่างเพียงพอด้วยนะคะ

หลักเกณฑ์โรงแรมประเภทที่3และ4นะคะจะอยู่รวมกันนะคะในกฎกระทรวงข้อที่20นะคะโรงแรมประเภทที่3และ4ก็จะต้องมีหลักเกณฑ์บอกว่าห้องพักทุกห้องต้องมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า14ตารางเมตรนะคะซึ่งไม่รวมห้องน้ำห้องส้วมและก็ระเบียงห้องพักนะคะแล้วก็ห้องน้ำห้องส้วมจะต้องถูกสุขลักษณะนะคะกรณีที่มีห้องพักไม่เกิน80ห้องนะคะก็จะห้ามมีสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการเป็นต้นนะคะเหล่านี้ก็คือเป็นหลักเกณฑ์นะคะสำหรับเงื่อนไขของโรงแรมประเภทที่1 2 3แล้วก็4นะคะทีนี้นะคะเรามาดูหลักเกณฑ์ทั่วไปนะคะที่ไม่ว่าโรงแรม1 2 3 4ก็ต้องปฏิบัติตามนี้นะคะหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะสถานที่ตั้งการบริการห้องน้ำห้องพักสถานที่จอดรถนะคะอาคารสำหรับการใช้เป็นโรงแรมมีหลักเกณฑ์อย่างไรนะคะสถานที่ตั้งก่อนนะคะสถานที่ตั้งของโรงแรมนะคะกฎหมายบอกว่าต้องอยู่ในทำเลที่เหมาะสมไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้พักนะคะเส้นทางเข้าออกของโรงแรมก็ต้องไม่ทำให้เกิดปัญหาการจราจรไม่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงโบราณสถานศาสนสถานเหล่านี้เป็นต้นนะคะการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะก็คือต้องจัดให้มีการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นสถานที่ลงทะเบียนมีโทรศัพท์มีการปฐมพยาบาลแล้วก็มีการรักษาความปลอดภัยนะคะห้องน้ำห้องพักนะคะก็ต้องจัดให้มีห้องน้ำห้องพักในส่วนที่ให้บริการสาธารณะด้วยโดยจะต้องมีการแยกระหว่างชายกับหญิงนะคะห้องพักต้องมีเลขที่สถานจอดรถนะคะต้องอยู่ติดห้องพักนะแล้วก็ต้องมีลักษณะไม่มิดชิดต้องปลอดภัยนะคะอาคารสำหรับใช้เป็นโรงแรมนะคะอันนี้ก็จะต้องมีการได้รับอนุญาตด้วยนะคะในกรณีของอาคารสำหรับใช้เป็นโรงแรมเนี่ยนะคะอย่างที่อาจารย์บอกนะคะก็ต้องมีหลักเกณฑ์นะคะต้องมีการได้รับอนุญาตต่างๆนะเราไปดูการออกใบอนุญาตนะคะการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมการประกอบธุรกิจโรงแรมนะโดยทั่วไปจะต้องได้รับอนุญาตนะคะผู้ขอรับใบอนุญาตก็จะต้องมีคุณสมบัติมีหลักเกณฑ์แล้วก็มีลักษณะไม่ต้องห้ามนะคะก็จะต้องมีการยื่นคำขอรับใบอนุญาตนายทะเบียนก็จะมีการออกใบอนุญาตนะคะถ้าใบอนุญาตหมดก็จะต้องมีกระบวนการขอต่อใบอนุญาตนะคะเหล่านี้เป็นต้นนะคะในกรณีที่โรงแรมนะคะได้รับความเสียหายนะเนื่องจากเหตุอัคคีภัยหรือภัยอันตรายร้ายแรงต่างๆนะคะอันนี้เราเคยได้ยินข่าวอยู่บ่อยๆนะคะก็ตัวผู้จัดการนะคะหรือผู้ประกอบธุรกิจนะก็จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายใน15วันนะคะนับตั้งแต่มีเหตุเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าจะมีการเลิกกิจการโรงแรมก็ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเช่นกันนะคะเรามาดูอีกเรื่องนึงนะคะหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงแรมนะคะโดยทั่วไปเนี่ยผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมนะคะก็จะต้องจัดให้มีผู้จัดการนะคะคนหนึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่จัดการแรมผู้จัดการเวลาเราไปโรงแรมก็จะเห็นมีพนักงานต้อนรับนอกจากพนักงานต้อนรับนะคะตัวผู้ประกอบธุรกิจก็ต้องจัดให้มีตัวผู้จัดการ1คนที่เป็นคนดูแลนะคะคุณสมบัติของผู้จัดการโรงแรมก็จะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดนะคะแล้วก็ไม่มีลักษณะต้องห้ามนะผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมแล้วก็ผู้จัดการนะคะก็จะต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันนะตัวผู้จัดการเนี่ยนะคะก็จะต้องจัดให้มีการบันทึกนะคะรายการต่างๆเกี่ยวกับผู้พักจำนวนผู้พักนะคะแล้วก็ห้องนะลงในบัตรทะเบียนผู้พักนะคะในทันทีที่ณขณะมีผู้พักเข้ามานะคะโดยผู้พักเนี่ยจะต้องเป็นผู้ลงลายมือชื่อในบัตรทะเบียนผู้พักนะคะเวลาเราไปตามโรงแรมนักศึกษาก็จะเห็นว่าไปถึงนะคะก็จะมีให้กรอกต่างๆนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมีให้มีบัตรประชาชนแล้วเนี่ยนะคะหลักๆก็คือต้องดูแลไม่ให้บุคคลใดนะคะมีการหลบซ่อนหมั่วสุมในเขตโรงแรมนะคะหรือมีการกระทำความผิดทางอาญาเกิดขึ้นในโรงแรมนะคะนอกจากนั้นหน้าที่ของผู้จัดการนะคะก็ต้องแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ

ท้องที่ทราบในทันทีนะคะถ้าพบว่ามีเหตุอันควรสงสัยหรือว่าได้มีการหลบซ่อนหมวซุ้มหรือว่าจะมีการกระทำความผิดต่างๆเกิดขึ้นในโรงแรมนะคะอันนี้เป็นหน้าที่อันนึงนะคะเรามาดูสิทธินะสิทธิของผู้จัดการนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะผู้จัดการนะคะอาจจะปฏิเสธผู้จัดการโรงแรมนี่แหละที่อาจารย์บอกนะคะอาจจะปฏิเสธไม่รับบุค

คนอื่นเหล่านี้เป็นต้นก็ไม่ให้เข้าพักได้นะคะหรือมีเหตุเชื่อว่าจะไม่สามารถจ่ายค่าห้องพักได้แบบนี้เป็นต้นนะคะหรือว่ามีเหตุเชื่อว่าบุคคลนั้นเป็นโรคติดต่ออันตรายนะหรือโรคติดต่อตามกฎหมายแบบนี้นะคะอย่างเช่นสมมุติสถานการณ์มีโรคติดต่อบางอย่างนะคะแล้วเราทราบว่าเขาเป็นโรคติดต่อบางอย่างผู้จัดการอาจจะปฏิเสธไม่ให้เข้าห้องพักได้ด้วยนะคะหรือนะคะอาจจะมีเหตุอื่นๆนะคะคณะกรรมการอาจจะมีการกำหนดเพิ่มเติมขึ้นมาก็ได้นะคะนอกจากนั้นนะคะตัวผู้จัดการนะคะยังมีสิทธินะคะสั่งให้ระงับการกระทำหรือดำเนินการแก้ไขนะคะบางอย่างได้ด้วยนะคะทีนี้นะคะนอกจากนี้ถ้าสมมุติว่าตัวผู้จัดการนะคะไม่ได้กระทำตามหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้นะคะถามว่านะคะจะต้องโดนอะไรบ้างก็คือถ้านายทะเบียนทราบนะคะผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผู้จัดการว่าคนใดนะคะกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ภายใต้พระราชบัญญัตินี้นะคะหรือกฎกระทรวงต่างๆที่ออกมาตามพระราชบัญญัตินะคะก็ตัวนายทะเบียนนะคะก็จะมีอำนาจสั่งให้ระงับนะคะการกระทำหรือดำเนินให้แก้ไขบางอย่างตามที่นายทะเบียนเห็นสมควรได้นะคะหลักเกณฑ์ในการควบคุมเกี่ยวกับโรงแรมเนี่ยก็คือเป็นหลักเกณฑ์ที่ให้ตัวเจ้าพนักงานเนี่ยสามารถปฏิบัติงานได้นะคะเช่นนะในกรณีที่มีการกระทำบางอย่างที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนดนะคะกฎหมายก็ให้อำนาจนายทะเบียนต่างๆเนี่ยในการสั่งระงับหรือแก้ไขนะคะหรือให้ผู้ที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของโรงแรมหรือผู้จัดการต่างๆเนี่ยกระทำหรืองดกระทำหรือดำเนินการแก้ไขในเรื่องนั้นๆได้นะคะนอกจากนี้นะคะในบางครั้งนะคะที่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมนะคะหรือผู้จัดการโรงแรมนะไม่ระงับการกระทำหรือไม่แก้ไขนะคะตามคำสั่งของนายทะเบียนนะคะและนายทะเบียนเนี่ยได้มีการแจ้งหนังสือไปแล้วแหละว่าคุณเป็นผู้จัดการโรงแรมหรือผู้ประกอบธุรกิจคุณห้ามกระทำการแบบนี้นะหรือคุณต้องดำเนินการแก้ไขแบบนี้นะคะแต่บุคคลดังกล่าวไม่ปฏิบัตินะคะให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกำหนดนะคะนายทะเบียนนะคะสามารถมีคำสั่งได้นะคะได้ดังต่อไปนี้ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมไม่ปฏิบัติตามนะคะคือเราจะแยกเป็น2 ส่วนถ้าผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมไม่ปฏิบัติตามเป็นยังไงถ้าผู้จัดการไม่ปฏิบัติตามทำยังไงนะคะในกรณีที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมนะแล้วไม่ปฏิบัติตามนะคะผลก็คือนายทะเบียนนะคะมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตนะคะได้ครั้งละไม่เกิน15วันซึ่งจะต้องไม่เกิน4ครั้งนะคะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดนะคะในกรณีที่ผู้จัดการนะคะไม่ปฏิบัติตามนายทะเบียนก็จะมีหนังสือนะคะแจ้งให้ปฏิบัติให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดนะคะซึ่งก็จะต้องไม่เกิน30วันนะคะนอกจากนั้นนะคะถ้าตัวผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้จัดการนะคะอาจจะมีพฤติการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดนะคะนายทะเบียนก็อาจจะมีอำนาจถึงสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งเป็นผู้จัดการได้เลยนะคะการอุทธรณ์นะคะการอุทธรณ์เนี่ยคืออะไรนะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะในการที่จะปฏิบัติธุรกิจโรงแรมอาจจะต้องมีการขอใบอนุญาตต่างๆหรือแต่งตั้งผู้จัดการหรืออะไรต่างๆนะคะเหล่านี้นะซึ่งนะคะถ้าบางครั้งอาจจะมีหลายๆกรณีที่ตัวผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ที่เป็นผู้จัดการเนี่ยอาจจะไม่ได้รับอนุญาตเช่นนะคะอาจารย์จะยกตัวอย่างก็จะมีหลายๆกรณีด้วยกันนะคะเช่นนะผู้ขอรับใบอนุญาตนะคะแต่นายทะเบียนไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนะคะหรือว่าอาจจะเป็นกรณีที่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งนะคะเป็นผู้จัดการนะแต่

ายทะเบียนนะไม่ออกไปรับแจ้งเป็นผู้จัดการให้นะคะหรืออาจจะเป็นกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมนะคะหรือตัวผู้ขอรับโอนใบอนุญาตซึ่งนายทะเบียนไม่อนุญาตนะคะหรืออาจจะเป็นกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมนะคะซึ่งนายทะเบียนไม่อนุญาตให้เลิกกิจการหรือให้เลิกกิจการภายใต้เงื่อนไขและวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะกรณีที่อาจารย์ยกตัวอย่างเนี่ยก็คือเป็นกรณีที่ขอใบอนุญาตไม่ได้นะขอแล้วนะคะไม่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการหรือไม่อนุญาตให้เลิกกิจการอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะกฎเกณฑ์เหล่านี้เนี่ยตัวประกอบธุรกิจนะคะหรือผู้จัดการโรงแรมนะคะถ้าสมมติว่านะคะไม่พอใจนะคะที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือว่าถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งเป็นผู้จัดการต่างๆที่อาจารย์ยกตัวอย่างข้างต้นเนี่ยนะคะบุคคลเหล่านี้มีสิทธิ์อะไรบ้างนะคะบุคคลเหล่านี้เนี่ยมีสิทธิ์อุทธรณ์นะคะคำสั่งของนายทะเบียนอุทธรณ์ไปที่ใครอุทธรณ์ไปที่คณะกรรมการที่อาจารย์บอกนะคะภายในกำหนดระยะเวลาทั้งหมด15วันนะคะนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือได้รับทราบคำสั่งของนายทะเบียนนั่นเองนะคะเหล่านี้ก็คือเป็นสิทธิที่กฎหมายให้ตัวผู้ประกอบธุรกิจนะคะหรือว่าผู้จัดการเนี่ยสามารถอุทธรณ์ได้ค่ะพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะเราก็มาดูว่าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะที่ได้รับมอบหมายต่างๆเนี่ยนะคะมีอำนาจอะไรบ้างนะคะในส่วนนี้ก็จะต้องบอกว่าโดยปกตินะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่ากฎหมายนะคะในส่วนเกี่ยวข้องกับโรงแรมเนี่ยก็จะมีตัวคณะกรรมการนะคะคณะกรรมการที่อาจารย์บอกไว้นะก็จะมีอำนาจต่างๆนะคะนอกจากตัวคณะกรรมการแล้วนะคะก็จะมีพนักงานเจ้าหน้าที่นะที่กฎหมายนะคะมอบอำนาจนะได้รับมอบอำนาจแต่การมอบอำนาจตรงนี้นะคะจะต้องเป็นการมอบอำนาจที่เป็นหนังสือนะคะการมอบอำนาจโดยปากเปล่าไม่ได้นะคะกฎหมายเขียนไว้เลยว่าจะต้องเป็นการมอบอำนาจที่เป็นหนังสือจากนายทะเบียนนะคะโดยพนักงานที่ได้รับการมอบอำนาจจากนายทะเบียนนะคะมีอำนาจอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะอ่ะลองดูอำนาจแรกนะคะเข้าไปในโรงแรมถามว่าตัวพนักงานเหล่านี้เข้าไปในโรงแรมได้ไหมโดยทั่วๆไปเนี่ยถ้าเป็นบุคคลธรรมดานะคะถ้าเข้าไปเป็นลูกค้าก็คือเข้าไปได้อยู่แล้วนะแต่ถ้าจะเข้าไปทำการบางอย่างซึ่งไม่ใช่ลูกค้ากฎหมายให้อำนาจไว้นะคะก็คือเข้าไปในโรงแรมในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกนะคะเพราะฉะนั้นกฎหมายตรงนี้ให้อำนาจว่าเฉพาะพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกเท่านั้นนะคะถ้าหลังจากนั้นแล้วเจ้าพนักงานเข้าไปทำไม่ได้นะคะผิดระเบียบนะคะเจ้าพนักงานเหล่านี้เข้าไปทำอะไรได้บ้าง 1. นะคะเพื่อตรวจสอบใบอนุญาตอย่างที่อาจารย์บอกการเปิดกิจการโรงแรมนะคะก็จะต้องมีใบอนุญาตใบอนุญาตการเปิดกิจการโรงแรมนะคะใบอนุญาตการเป็นผู้จัดการนะคะเหล่านี้เป็นต้นนะคะนอกจากนั้นเข้าไปตรวจสอบอะไรได้บ้างทะเบียนผู้พักนะคะอาจารย์บอกแล้วว่าโดยทั่วไปนะคะกฎหมายกำหนดไว้ว่าตัวผู้จัดการเนี่ยจะต้องมีการจัดให้มีทะเบียนผู้พักนะคะบุคคลทุกคนที่เข้ามาในโรงแรมนะคะก็จะต้องมีการลงทะเบียนนะคะผู้พักไว้ด้วยบัตรทะเบียนผู้พักนะคะนอกจากลงทะเบียนแล้วก็จะมีบัตรทะเบียนผู้พักที่เราไปแล้วก็เขาจะเห็นให้เราเขียนให้เราเซ็นนะคะเหล่านั้นเป็นต้นนะนอกจากนี้ตัวพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจอะไรได้อีกบ้างนะคะสภาพและลักษณะของโรงแรมนะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่าโรงแรมแต่ละประเภทนะคะโรงแรมประเภทที่1 2 3 4ก็จะต้อง1เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดก่อนที่อาจารย์บอกว่าจะต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่าเท่าไหร่ห้องน้ําจะต้องเป็นยังไงนะคะนอกจากนั้นเจ้าพนักงานอาจจะสามารถเข้าไปตรวจนะคะเกี่ยวกับตัวหลักเกณฑ์โดยรวมนะคะที่อาจารย์บอกตั้งแต่ตัวที่พักอาศัยอาคารจอดรถนะคะตัวห้องพักห้องต้องจัดให้มีห้องน้ำสาธารณะไว้ข้างนอกแยกชายหญิงเหล่านี้เป็นต้นนะคะเจ้าพนักงานก็จะเข้าไปตรวจสอบนะหรืออำนาจของพนักงาน

เราเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะตรวจสอบห้องพักที่ว่างหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของโรงแรมที่เปิดใช้ร่วมกันนะคะกฎหมายก็จะมีการกำหนดว่าของส่วนรวมของโรงแรมเนี่ยที่จะใช้ร่วมกันได้จะต้องมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างนะคะเหล่านี้เป็นต้นนะหรือเพื่อเข้าไปในโรงแรมในเวลาทำการนะคะอย่างที่อาจารย์เน้นนะคะการให้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่นอกจากเข้าไประหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกนะคะเวลาเข้าไปในโรงแรมเพื่อตรวจสอบจำนวนหรือประวัติของพนักงานเหล่านี้ก็ตามนะคะกฎหมายบอกว่าจะต้องเข้าไปในเวลาทำการนะคะถ้าเข้าไปนอกเหนือจากนี้เจ้าพนักงานก็ผิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจนะคะของเจ้าพนักงานอย่างที่บอกตรวจสอบจำนวนแล้วก็ประวัติของพนักงานได้นะคะการให้กฎหมายให้ตรวจสอบจำนวนแล้วก็ประวัติของพนักงานได้เนี่ยเพื่ออะไรนะคะหนึ่งก็คือเพื่อความปลอดภัยนะคะของทั้งตัวผู้ที่เข้าพักนะคะหรือว่าความปลอดภัยของโรงแรมด้วยนะคะเหล่านั้นเป็นต้นนะคะอำนาจหน้าที่นะคะของเจ้าพนักงานนะคะที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากนายทะเบียนนะคะนอกจากที่อาจารย์กล่าวไปแล้วก็จะมีอำนาจหน้าที่อื่นๆ อีกนะคะเช่นนะมีหนังสือเรียกนะคะผู้ประกอบธุรกิจนะก็คือตัวคนที่เป็นคนสร้างโรงแรมนั่นเองนะคะหรืออาจจะมีอำนาจเรียกผู้จัดการผู้จัดการก็คืออย่างที่อาจารย์บอกก็คือคนที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจจ้างให้เป็นผู้จัดการนะคะหรือตัวเจ้าหน้าที่ของโรงแรมเจ้าหน้าที่ของโรงแรมก็รวมตั้งแต่ทุกคนนะคะตั้งแต่ตัวพนักงานต้อนรับพนักงานทำความสะอาดทุกคนที่ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงแรมนะคะมาให้ถ้อยคำหรือชี้แจงนะหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานต่างๆนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่ามีกรณีนะคะที่อาจจะมีผู้ต้องสงสัยนะเข้ามาอาจจะทำความผิดนะคะอาจจะมีการพกยาเสพติดมาด้วยนะคะแบบนี้เป็นต้นการเข้ามาแล้วก็มาพกยาเสพติดไปด้วยเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกก็คือเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะคะภายใต้พระราชบัญญัติของโรงแรมนะคะมีเพราะว่ามันคือการกระทำความผิดทางด้านอาญานะคะแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะสิ่งที่ตัวพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะก็สามารถกระทำได้ก็คือมีหนังสือเรียกตั้งแต่ผู้ประกอบธุรกิจนะคะหรือผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ต่างๆของโรงแรมเนี่ยสามารถมาให้ถ้อยคำได้ด้วยนะคะหรือว่าถ้ามองแล้วว่ามันมีเอกสารบางอย่างนะคะที่มันเกี่ยวข้องเช่นอาจจะเรียกตัวทะเบียนผู้พักนะคะหรือว่าอาจจะเป็นบัตรผู้พักนะคะอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะก็สามารถเรียกมาได้นะคะทุกอย่างเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะหรืออาจจะเป็นกรณีที่ตัวพนักงานเจ้าหน้าที่อาจจะมองว่าเอ๊ะตัวโรงแรมอันเนี้ยมันมีบางอย่างที่มันไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือเปล่านะคะก็อาจจะสามารถเรียกตัวเจ้าหน้าที่ต่างๆของโรงแรมเนี่ยนะคะมาให้การประกอบการพิจารณาได้ด้วยนะคะค่ะเรามาเข้าสู่บทกำหนดโทษละกันนะคะภายใต้พระราชบัญญัติโรงแรมพุทธศักราช2547นะคะบทกำหนดโทษภายใต้พระราชบัญญัตินี้ก็จะมีหลักนะคะอาจารย์สรุปให้ก็จะมีอยู่3เรื่องนะคะเป็นบทกำหนดโทษทั่วไปนะคะนอกจากนี้เนี่ยพระราชบัญญัติโรงแรมก็จะมีบทกำหนดโทษปรับทางปกครองนะคะและโทษทางอาญาด้วยนะคะเหล่านี้นะคะก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดนะคะเกี่ยวกับกฎหมายนะคะเกี่ยวกับโรงแรมนะคะ

ยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาต

0: งแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788หรือ www.stou.ac.th
2: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ก็คือนอกเหนือจากตัว A นะครับที่อยู่ในเอกภพสัมผัสนะครับอย่างตัวนี้เราก็ไปดูนะครับเอกภพสัมผัสของมันนะครับก็คือสมาชิกอะไรบ้างครับทวนนิดนึงนะครับเอกภพสัมผัสมี1 2ไปเรื่อยๆจนถึง10ใช่ไหมครับอันนี้คือเอกภพสัมผัสที่เราศึกษานะครับไปจนถึง10เพราะฉะนั้น A พรามก็คือมีตัว A นะครับตัวนี้เป็นตัว A ตัวเลขที่นอกเหนือจาก A มีอะไรบ้างเอาเลข2ไม่ใช่เพราะว่าเป็นตัว A เลข3เลข5เลข7ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเลข1 A พรามก็จะเป็น1 2ได้ไหมนะครับ2ไม่ได้เพราะมีอยู่ใน A เลข3ได้ไหม3ก็ไม่ได้เพราะมีอยู่ใน A 4นะครับ4ไม่มีใน A 5มีใน A ก็ไม่เอา6 7มีใน A นะครับเพราะนั้นก็จะเป็น8 9 10อันนี้คือความหมายของ A พรามนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องเซตนะครับโดยรวมก็จะมีการดำเนินการ2ตัวหลักๆที่เราพูดในตรงนี้นะครับก็จะมียูเนียนกับอินเตอร์เซ็กชันนะครับแต่รายละเอียดต่างๆเนี่ยมันก็จะมีอีกเยอะนะครับแต่นี้เป็นพื้นฐานที่นักศึกษาควรรู้จักนะครับเป็นพื้นฐานเรื่องเซตนะครับทีนี้ตัวต่อไปนะครับข้อต่อไปเป็นเรื่องจำนวนเต็มนะครับจำนวนเต็มเมื่อกี้เราได้เกริ่นๆไปแล้วนะครับจำนวนเต็มมีอะไรบ้างจำนวนเต็มก็จะมีเต็มบวกเต็มลบแล้วก็ศูนย์นะครับอันนี้เขาเรียกว่าจำนวนเต็มที่เขียนยกตัวอย่างไปในเรื่องเซตเมื่อกี้นะครับทีนี้มาดูอันแรกนะครับการบวกลบจำนวนเต็มนะครับในการบวกลบจำนวนเต็มเนี่ยมีหลายวิธีนะครับที่เราสามารถบวกลบจำนวนเต็มได้นะครับแต่ในที่นี้จะขอใช้เรื่องเบี้ยสีนะครับอย่างตัวนี้นะครับถ้าเป็นเบี้ยสีขาวเนี่ยจะให้แทนเลขที่เป็นจำนวนเต็มบวกนะครับแต่ถ้าเป็นเบี้ยสีดำจะให้แทนจำนวนที่เป็นจำนวนเต็มลบนะครับและเราก็จะมีข้อตกลงกันนะครับว่าถ้าสีขาวเนี่ยนะครับไปเจอกับสีดำนะครับสีขาวเจอกับสีดำเนี่ยจะกลายเป็น0ตัวนี้ให้เป็น1ตัวนี้เป็นลบ1อย่างเงี้ยครับตัวนี้จะให้กลายเป็น0เพราะฉะนั้นเรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างแรกนะครับถ้าจงหาค่านะครับจงหาค่าลบ5บวกด้วยลบ3อย่างตัวนี้นะครับถ้าเรามาพูดตัวนี้มันก็จะเป็นสีดำเหมือนกันใช่ไหมครับว่าสีดำ5ตัว1 2 3 4 5ก็จะมีสีดำ5อันแล้วก็ไปบวกกับสีดำอีก3อันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นลบ8เนี่ยอันนี้คือมีหลายคนเคยถามว่าเอาทำไมเอามารวมกันแล้วได้ลบนะครับเพราะฉะนั้นก็คือไม่เหมือนกับเรามองว่าเป็นประเภทเดียวกันก็คือลบเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีสีดำรวมกับสีดำก็เลยกลายเป็นสีดำอยู่ก็เลยกลายเป็นลบ8นะครับอันนี้เรามาดูแบบที่2นะครับถ้าเป็นสีขาวรวมกับสีขาวก็จะเป็นจำนวนเต็มบวกอยู่ใช่ไหมครับที่เราเคยเรียนมานี่ไม่ขอกล่าวถึงนะครับทีนี้เรามาดูตัวอื่นบ้างอย่างเช่นลบ5บวกด้วยลบเอาเป็นจำนวนเต็มบวกดีกว่าบวกด้วย4นะครับบวกด้วย4ตัวนี้เป็นเท่าไหร่นะครับอันแรกก็เหมือนเดิมนะครับเราก็เขียนสีดำ5อันนะครับแล้วก็ไปบวกสีขาวอีก4นะครับ1 2 3 4นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จับคู่กันใช่ไหมครับกลายเป็น0ตัวนี้จับคู่กันกลายเป็น0นะครับนี่จับคู่กันจับคู่กันกลายเป็น0เพราะฉะนั้นตัวที่ยังไม่มีคู่ก็จะเป็นสีดำก็คือลบ1นะอันนี้นะครับที่เป็นวิธีหนึ่งที่เราสามารถใช้ได้นะครับก็คล้ายๆกับหักล้างกันนะครับอย่างตัวนี้เพราะฉะนั้นกลายเป็นลบ1นะครับอันนี้คือตัวอย่างการบวกจำนวนเต็มนะครับทีนี้มาดูการลบจำนวนเต็มนะครับการลบจำนวนเต็มเราก็จะอาศัยสมบัตินะครับสมบัติของการบวกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราสามารถเขียนได้ในอยู่ในรูปของการลบและการบวกเนี่ยสามารถเขียนให้อยู่ในรูปการบวกได้นะครับเพราะว่าในทางคณิตศาสตร์แล้วนะครับไอ้สมบัติต่างๆเนี่ยจะมีเฉพาะสมบัติการบวกกับสมบัติการคูณการลบเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปการบวกได้นะครับเอามาดูเวลาเขียนยังไงนะครับอย่างเช่นนะครับตัวอย่างเช่นนะครับ5ลบ2นะครับในทางคณิตศาสตร์นะครับลบจะไม่มีสมบัตินะครับ
เพราะฉะนั้นเราจะต้องเขียนให้อยู่ในรูปการบวกได้เพราะต้องเป็น5บวกด้วยจำเปลี่ยนลบเป็นบวกแล้วเขียนตัวนี้เป็นจำนวนตรงข้ามนะครับก็จะกลายเป็นลบ2เพราะฉะนั้นเราสามารถใช้วิธีการของเบี้ยสีเมื่อกี้ได้นะครับก็เบี้ยสีนี้สีขาว5ตัวสีดำ2ตัวหักล้างกัน2ตัวเพราะฉะนั้นก็เป็นสีขาวที่เหลือกลายเป็น3เพราะฉะนั้นค่าที่ได้มีค่าเท่ากันตั้งแต่สมัยเราเรียนประถมมัธยมมีค่าเท่ากันนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามารู้ว่าการลบสามารถเขียนให้อยู่ในรูปการบวกได้นะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนะครับถ้าเราไปเจออันนี้ถ้าเป็นตัวอย่างที่2นะครับถ้าเราไปเจตัวนี้นะครับไปเจอตัวนี้เราก็ใช้วิธีการแบบเมื่อกี้นะครับก็ตัวหน้าคงไว้เปลี่ยนลบเป็นบวกนะครับเปลี่ยนลบ2เป็นจำนวนตรงข้ามคือเลข2นะครับเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น5บวก2ก็กลายเป็น7ครับอีกตัวอย่างนึงก็อย่างเช่นลบ5ลบด้วยลบ2ก็ได้นะครับตัวหน้าคงไว้ก็คือลบ5คงไว้นะครับเปลี่ยนลบเป็นบวกลบ2เปลี่ยนเป็นเลข2เพราะฉะนั้นก็กลายเป็นตัวนี้หักล้างกันก็จะกลายเป็นลบ3นะครับอันนี้คือวิธีการลบจำนวนเต็มนะครับก็จะมีการบวกการลบทีนี้มาดูการคูณนะครับการคูณจำนวนเต็มบ้างนะครับวิธีคูณจำนวนเต็มก็ไม่ยากนะครับวิธีการก็คือพิจารณาเครื่องหมายเอานะครับก็คือเอาเลขมาคูณกันได้เลยอย่างเช่นลบ2คูณกับลบ7อย่างตัวนี้ก็เอา2คูณกับ7เลยนะครับ2 7 14ทีนี้เครื่องหมายนะครับลบกับลบคูณกันก็จะกลายเป็นบวกเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องเขียนนะครับอันนี้คือวิธีการหรือถ้าเป็นลบ2คูณกับ7นะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็น7 1เป็น7 7 2 14เหมือนกันนะครับแต่ว่าเครื่องหมายตัวนี้เป็นลบตัวนี้เป็นบวกเพราะฉะนั้นจะต้องติดลบก็คือเครื่องหมายต่างจะติดลบนะครับแต่ว่าถ้าเครื่องหมายเหมือนจะเป็นบวกอย่างตัวนี้ถ้า2คูณกับ7ตัวนี้ก็จะได้14เหมือนกันนะครับถ้าเป็น2คูณกับลบ7ตัวนี้ก็จะได้ลบ14นะครับเพราะฉะนั้นสรุปเทคนิคง่ายๆก็คือว่าถ้าเครื่องหมายต่างคูณเครื่องหมายลบแค่นั้นแหละนะครับถ้าเครื่องหมายเหมือนกันคูณกันจะกลายเป็นบวกนะครับอันนี้คือวิธีการคูณทีนี้มาดูวิธีการหารนะครับวิธีการหารก็จะคล้ายๆการลบนะครับโทษวิธีการหารก็จะคล้ายการคูณเหมือนกันนะครับก็คือว่าหารปกติเหมือนที่เราเคยทำตอนสมัยเด็กๆหารปกตินะครับแต่ว่าพิจารณาเครื่องหมายเอานะครับก็คือถ้าเครื่องหมายเหมือนการหารกันก็จะกลายเป็นบวกแต่ว่าถ้าเครื่องหมายต่างหารกันก็จะกลายเป็นลบใช้วิธีการพิจารณาแบบนี้เหมือนกันนะครับจะง่ายครับทีนี้เรามาดูกิจกรรมนะครับกิจกรรมวันนี้ขอใช้รวมกันเลยนะครับขอเลือกมาสัก1ข้อพอนะครับขอจะเมื่อกี้หารยังไม่ได้ทำขอเลือกเป็นตัวหารนะครับเป็นข้อ 1.2 แล้วกันนะครับเป็นข้อ 1.2 นะครับก็คือลบ5ลบ3แล้วก็หารด้วย4นะครับวิธีการนะครับอย่างตัวเนี้ยก็ต้องเปลี่ยนลบเป็นบวกก่อนนะครับอย่างตัวนี้นะครับลบ5ตัวหน้าคงเดิมนะครับตัวนี้ลบเปลี่ยนเป็นบวกเลข3เปลี่ยนเป็นลบ3นะครับแล้วก็หารด้วย4นะครับอย่างตัวนี้บวกกันก็กลายเป็นลบ8นะครับเครื่องหมายเหมือนกันตัวนี้นะครับประเภทเดียวกันเอามารวมกันกลายเป็นลบ8เป็นลบ8หารด้วย4เพราะฉะนั้น8หารด้วย4ก็คือ2แต่ว่าหน้าเลข8กับหน้าเลข4เป็นเครื่องหมายบวกตัวนี้เป็นลบก็กลายเป็นลบ2อันนี้นะครับทีนี้พอทำไปนะครับหลายคนก็จะมองว่าเอ้าตัวก็จะมีหน้าเลข5หน้าเลข3แล้วอาจารย์ดูยังไงว่ามันเป็นเลข5หน้าเลข5หรือเลข3นะครับตัวนี้จะต้องอาศัยว่ามันจะมีคำว่าการดำเนินการนะครับกับตัวเลขนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูตัวนี้พิจารณาตัวนี้อีกรอบนึงนะครับอย่างตัวนี้
อย่างลบ5ตัวนี้มันเป็นเครื่องหมายลบก็จริงนะครับแต่มันไม่ใช่การดำเนินการแต่มันคือตัวเลขนะครับลบ5เนี่ยมันคือตัวเลขนะครับตัวเลขมันไม่ได้ไปทำอะไรแต่ตัวนี้เครื่องหมายตัวนี้คือการดำเนินการนะครับตัวนี้การดำเนินการคือการกระทำเราจะทำอะไรมันนะตัวนี้เพราะฉะนั้นเราจะมองปนกันไม่ได้นะครับทีนี้เลข3ตัวนี้ที่อาจารย์บอกว่าหน้าเลข3ทำไมเป็นบวกตัวนี้นะครับมันเป็นเลขบวกนะครับแต่เขาไม่เขียนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนเลขบวกเป็นเลขลบเพราะฉะนั้นจะกลายเป็นลบ3เพราะฉะนั้นลบตัวนี้ไม่ใช่การดำเนินการแต่เป็นตัวเลขนะครับเพราะฉะนั้นแยกกันให้ออกถ้านักศึกษาแยกไม่ออกตัวนี้จะลำบากนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาต่อนะครับหัวข้อต่อไปนะครับหัวข้อต่อไปเป็นเรื่องเศษส่วนนะครับเศษส่วนก็จะมีความสัมพันธ์กับทศนิยมนะครับเราก็สามารถเขียนจากเศษส่วนเป็นทศนิยมทศนิยมเป็นเศษส่วนได้ทีนี้มาดูอันแรกนะครับเวลาเขียนเศษส่วนเราเขียนยังไงนะครับอย่างที่เราไปเจอตัวเลข4ส่วน5อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเศษส่วนนะครับ6ส่วน3อย่างเงี้ยเศษส่วนนะครับ7ส่วน10อย่างเงี้ยเศษส่วนก็คือมีตัวบนแล้วมีเครื่องหมายขีดและลบตัวนี้มีเครื่องหมายขีดแล้วก็มีตัวเลขข้างล่างนะครับทีนี้มาดูอันแรกนะครับเรามาดูการเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับอันแรกอย่างถ้าเราอยากเปรียบเทียบเศษส่วน2ตัวนี้ว่าตัวไหนมากน้อยกว่ากันนะครับวิธีการง่ายสุดคือการคูณไขว้นะครับไม่งั้นก็ทำให้เป็นตัวส่วนเท่าและเทียบตัวข้างบนก็ได้แต่จะขอเสนอวิธีการคูณไขว้มันจะง่ายนะครับอย่างตัวนี้นะครับเราก็คูณเข้าไปเลย56เป็น30อย่างตัวนี้34 12เพราะฉะนั้นตัวนี้น้อยกว่าเพราะฉะนั้น4ส่วน5ก็จะน้อยกว่า6ส่วน3นะครับวิธีการง่ายนะครับทีนี้มาดูอีกวิธีหนึ่งถ้าเราเลือก4ส่วน5มาเทียบกับ7ส่วน10ว่าไหนมากน้อยกว่ากันวิธีแรกเราก็คูณไขว้ขึ้นไปตัวนี้กลายเป็น40ตัวนี้กลายเป็น57 35เพราะฉะนั้นฝั่งนี้จะมากกว่าเพราะฉะนั้น4ส่วน5มากกว่า7ส่วน10นะครับหรือใช้วิธีการทำตัวส่วนให้เท่ากันก็ได้อย่างนี้ถ้าทำตัวส่วนให้เท่ากันก็2คูณทั้งเศษและส่วนนะครับก็จะกลายเป็น8ส่วน10ก็ต้องมากกว่า7ส่วน10เพราะฉะนั้นมีค่าเท่ากันนะครับแล้วแต่เราสะดวกวิธีการนะครับอันนี้คือวิธีการเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับทีนี้มาดูการบวกเศษส่วนบ้างนะครับการบวกลบเศษส่วนนะครับเดี๋ยวขอมาดูยกตัวอย่างที่กิจกรรมเลยนะครับเปรียบเทียบเราเปรียบเทียบไปแล้วนะครับทีนี้มาดูจงหาผลลัพธ์แต่ละข้อต่อไปนี้ในข้อที่2นะครับขอใช้ข้อ 2.1 แล้วกันนะครับในสไลด์จะไม่มีปัญหาข้อ 2.1 นะครับอย่างตัวนี้อย่าง1ส่วน5บวกด้วย4ส่วน3แล้วก็ทั้งหมดลบด้วย20ส่วน15นะครับเรามาดูตัวนี้นะครับอย่างทีนี้วิธีการบวกลบเศษส่วนต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันนะครับอย่างจับคู่นี้ก่อนก็ต้องทำคู่นี้เท่ากันวิธีการก็คือหาเลขมาคูณอย่างตัวนี้1ส่วน5บวกด้วย4ส่วน3เอ๊ะเราคิดไว้ทำยังไงหาตัวเลขอะไรมาคูณมันถึงจะเท่ากันนะครับวิธีการเขียนเครื่องหมายคูณสามารถเขียนได้หลายแบบนะครับเขียนจุดตรงกลางก็คือการคูณเขียนวงเล็บ2วงเล็บติดกันก็คือการคูณไม่งั้นเขียนเครื่องหมายคูณก็คือการคูณครับอันนี้ขอเขียนจุดนะครับมันจะได้ง่ายอย่างตัวนี้ดูข้างล่าง3กับ5คอลนอ3 5ก็คือ15 5คูณอะไรได้15ก็5คูณ3ได้15นะครับเพราะฉะนั้นก็เอา3คูณทั้งบนและล่างอย่างนี้3คูณอะไรได้15ก็5นะครับเพราะฉะนั้นข้างล่างเท่ากันแล้วนะครับอันนี้คือวงเล็บแรกนะครับวงเล็บนี้วงเล็บแรกนะครับเพราะฉะนั้นข้างล่างเป็น15เท่ากันแล้วนะครับก็กลายเป็น3ส่วน15บวกด้วย54 20ส่วน15เท่ากันแล้วสามารถมาทำอะไรได้แล้วนะครับแล้วก็ลบด้วย20ส่วน15นะครับทีนี้มาดูต่อนะครับอย่างตัวนี้นะครับข้างล่างเท่ากันแล้วเราก็สามารถเอามาบวกกันได้นะครับก็กลายเป็น23ส่วน15ตัวนี้รวมกันได้เป็น23ส่วน15ลบตัวข้างหลังตัวข้างหลังเรายังไม่ได้ทำอะไรก็เป็น20ส่วน15เผอิญว่าข้างล่างมันเป็น15อยู่แล้วเราก็ทำต่อได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็กลายเป็น3ส่วน15นักศึกษาจะตอบแค่นี้ก็ได้แต่ว่าเราสามารถทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เ
มันกลายเป็น31335มันคำตอบก็จะเป็น1คูณ5ได้นะครับอันนี้คือการบวกลบเศษส่วนนะครับนะครับคำตอบก็จะกลายเป็น1ส่วน5ได้นะครับอันนี้คือตัวอย่างการบวกลบเศษส่วนนะครับทีนี้ต่อไปนะครับเรื่องทศนิยมนะครับเรื่องทศนิยมเราสามารถแปลงจากเศษส่วนเป็นทศนิยมได้นะครับอย่างตัวนี้นะครับอันนี้สไลด์มีปัญหานะครับทีนี้มาดูนะครับอย่างทศนิยมเนี่ยวิธีการบวกลบทศนิยมเนี่ยเราก็จะต้องตั้งจุดให้ตรงกันนะครับยกตัวอย่างการบวกลบทศนิยมนะครับการบวกลบทศนิยมเราตั้งจุดให้ตรงกันนะครับอย่างเช่น 2.7508 บวกกับ 1.001 อย่างเงี้ยนะครับเวลาบวกทศนิยมนะครับเราก็จะเอา 2.7508 นะครับตั้งแล้วบวกด้วย1เอาจุดให้ตรงกันนะครับ0 0แล้วก็เลข1นะครับตัวนี้ใส่0ลงไปก็ได้นะครับกลายเป็น8 1 5 7 3เพราะฉะนั้นคำตอบก็เป็น 3.7518 อันนี้คำตอบนะครับวิธีการลบก็เหมือนกันครับมีหลักการอยู่แค่ว่าตั้งจุดให้ตรงกันแล้วเราก็ลบตามปกตินะครับทีนี้นะครับการคูณก็จะเหมือนกันนะครับเอาจุดออกนะครับเอาจุดออกให้หมดนะครับแล้วนับจุดเอานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ 1.82 นะครับยกตัวอย่างเช่น 1.82 คูณกับ 3.05 วิธีการเอาทศนิยมบอกก็กลายเป็น182คูณกับ305นะครับก็คูณตามปกติ5คูณข้างบนได้เป็น910 0คูณตัวนี้0 0 0 3 2เป็น6 3 3 8 24ทด2 3 1เป็น3เป็น5นะครับก็จะได้เป็น0 1 5ทด1 5 5นะเพราะฉะนั้นเวลาตอบเรามานับจุดทศนิยมตรงนี้นะครับเวลานับก็นับจากข้างหลังไปหน้านะครับ1 2แล้วมารวมกันนี้3 4ตำแหน่งเพราะฉะนั้นทศนิยม4ตำแหน่งก็เราก็นับตรงนี้1 2 3 4ก็จุดข้างหน้าเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ 5.5510 นะครับนี่คือคำตอบนะครับทีนี้วิธีการหารนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างการหารทศนิยมบ้างนะครับอย่างเช่น36นะครับ 36.84 หารด้วย3อย่างทศนิยมตัวนี้นะครับมันมีวิธีการหลายแบบนะครับแต่อันนี้ขอยกตัวอย่างแบบไม่ตัดจุดออกนะครับเราก็ตั้งปกติเป็น 36.84 3ตั้งตัวนี้นะครับ3หารนะครับ3ดึงเป็น3นะครับเพราะฉะนั้นเหลือ6นะครับ3 2เป็น6เพราะฉะนั้นตัวต่อไปเป็นจุดเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่จุดตรงนี้นะครับเป็น8ลงมานะครับ3 2เป็น6เพราะฉะนั้นได้เป็นเหลือ2นะครับลบกันเหลือ2แล้วเราก็ชักเลข4ลงมา38 38 24นะครับเพราะนั้นก็ลงตัวเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ 12.28 นะครับอันนี้คือวิธีการหารทศนิยมนะครับทีนี้ต่อไปนะครับคือเรื่องพีชคณิตนะครับหัวข้อต่อไปเป็นตอนที่2

พีชคณิตนะครับพีชคณิตจะมีอะไรบ้างนะครับมีหัวข้อเรื่องตัวแปรและสัญลักษณ์การดำเนินการแล้วก็เป็นการดำเนินการบนตัวแปรและก็การแก้สมการนะครับเรามาดูอันแรกนะครับตัวแปรและสัญลักษณ์การดำเนินการนะครับตัวแปรเป็นยังไงนะครับตัวแปรและสัญลักษณ์การดำเนินการนะครับอย่างเช่นเรามาดูในตัวนี้เลยก็ได้กิจกรรม 1.2.1 นะครับไข่เป็ดราคาฟองละ2บาทนะครับถ้าต้องการซื้อไข่ตามจำนวนเงินที่มีอยู่อยากทราบว่าค่าคงที่และตัวแปรคืออะไรนะครับในที่นี้นะครับไข่เป็ดราคาฟองละ2บาทถ้าต้องการซื้อไข่ตามจำนวนเงินที่มีอยู่นะครับฟองละ2บาทตัวนี้นะครับอันนี้คือค่าคงที่นะครับเราหาค่าคงที่จะง่ายแล้วเรามาดูคำถามตัวนี้นะครับถ้าต้องการซื้อไข่ตามจำนวนเงินที่มีอยู่เพราะฉะนั้นอาจจะสังเกตง่ายๆอย่างตัวนี้นะครับถ้าต้องการซื้อไข่เพราะฉะนั้นจำนวนไข่จะเป็นตัวแปรนะครับว่าซื้อไปเท่าไหร่นะครับอย่างตัวนี้จำนวนไข่จะเป็นตัวแปรนะครับราคาไข่เป็ดก็จะเป็นตัวค่าคงที่นะครับอันนี้คือวิธีการดูนะครับทีนี้ตัวนี้ข้อที่2ก็จะคล้ายกันนี่ครับส่วนข้อ3เนี่ยจะจงหาค่าของการดำเนินการตัวนี้เป็นวิธีการว่าเราไปเจอเครื่องหมายเราจะทำอะไรก่อนนะครับอย่างเช่นนี้นะครับถ้าไปเจอวงเล็บเราต้องทำตัวเลขที่อยู่ในวงเล็บก่อนนะครับแล้วก็ทำเครื่องหมายคูณตามด้วยเครื่องหมายหารแล้วก็เป็นบวกและลบนะครับทีนี้มาดูการดำเนินการบนตัวแปรมีอะไรบ้างก็มีการบวกบนตัวแปรการบวกลบบนตัวแปรนะครับอันนี้ก็จะเหมือนกันแล้วก็การคูณการหารบนตัวแปรนะครับเอามาดูอันแรกนะครับการบวกลบบนตัวแปรในตัวนี้นะครับกิจกรรม 1.2.2 นะครับอย่างเช่น 3x นะครับบวกด้วย 5x แล้วลบด้วย 2x ความหมายของตัวนี้ก็คือมี x อยู่3ตัวมี x อยู่5ตัวนะครับเพราะนั้นกลายเป็น 3x 5x เอามารวมกันก็กลายเป็น 8x 2ตัวนี้นะครับรวมกันแล้วก็ไปลบด้วย 2x เพราะฉะนั้นมี x อยู่8ตัวหัก x อยู่2ออก2ตัวเพราะงั้นก็เหลือ x 6ตัวคำตอบก็มี 6x นะครับอันนี้คือการดำเนินการบวกลบบนตัวแปรนะครับก็ไม่ยากทีนี้มาดูการคูณและการหารนะครับอย่างข้อ2นะครับอันนี้คือข้อ1อย่างข้อ2เนี่ยมีตัวอย่างเช่น xy กำลัง10คูณด้วย x กำลัง3 y กำลัง2 z นะครับวิธีการคูณกับการหารก็ไม่ยากนะครับก็คือดูตัวแปรข้างล่างนะครับตัวนี้เรียกว่าตัวแปรเนี่ย xy เนี่ยอันนี้เลขชี้กำลังนะครับอันนี้ก็ตัวแปรตัว z นะครับเราก็รวมกลุ่มมันก่อนนะครับ x มี x 1ตัวนะครับคูณด้วย x 3ตัวอันนี้วิธีการถ้าเราทำใหม่ๆนี่ y 10ตัวไอ้10y กำลัง10ไม่ใช่ y 10ตัวนะครับแล้วคูณกับ y กำลัง2นะครับแล้วคูณด้วย z ไม่มีเพื่อนนะครับนี่ x 2ตัวนี้ถ้าฐานเหมือนกันก็กำลังมาบวกกันก็กลายเป็น x กำลัง4คูณด้วย y กำลัง12แล้ว z นะครับนี่คือคำตอบนะครับ x กำลัง4 y กำลัง12 z นะครับนี่คือคำตอบนะครับสมการทีนี้มาดูการแก้สมการนะครับทีนี้มาดูการแก้สมการนะครับ อย่างในนี้นะครับในกิจกรรมก็จะมีจงหาคำตอบของสมการต่อไปนี้นะครับก็จะมี 5x ลบ 2เท่ากับ28นะครับขอยกตัวอย่างข้อ1ก่อนนะครับง่ายๆก็จะเป็น 5x ลบ 2เท่ากับ28วิธีการโดยพื้นฐานนะครับเราก็จะใช้สมบัติการบวกลบการคูณการหารตามปกตินะครับแต่ว่าอย่างตัวนี้นะครับ 5x ลบ 2วิธีการทำยังไงทำให้ตัวเลขที่อยู่ฝั่งตัวแปรหายไปอย่างตัวนี้ลบ2ก็เอาตัวตรงข้ามมันจะกลายเป็น0ก็บวก2เวลาบวกก็บวกทั้ง2ข้างบวก2ค่าจะเหมือนเดิมใช่ไหมครับเพราะเราจะเหมือนกับเอาไปใส่เป็นตาชั่งนะครับเอาไปใส่เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็กลายเป็น 5x ตัวนี้หักล้างกันกลายเป็น0ตัวนี้กลายเป็น30นะครับทีนี้ปัญหาต่อไปทำยังไงเลข5จะหายก็คือเลข5ข้างหน้า x จะหายเอามาลบก็ไม่

หายนะครับวิธีการง่ายสุดมันคูณอยู่ก็มาหาร5หารทั้ง2ฝั่งเพราะนั้นกลายเป็น5ตัดผ่านกลายเป็น x แล้วนะครับเพราะนั้นกลายเป็น5 6 30เพราะนั้นคำตอบคือ x เท่ากับ6มันถูกหรือผิดเราก็ลองไปใส่ดูนะครับ5คูณ6เป็น30 30ลบ2กลายเป็น28เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำมาถูกต้องนะครับอันนี้คือวิธีการคิดแบบตรงไปตรงมานะครับคือพื้นฐานทีนี้ถ้าคิดแบบรวบรัดตัดตอนนะครับอย่างตัวนี้ 5x ลบ2ส่วนใหญ่เขาก็จะสอนแบบว่าย้ายข้างอันนี้ก็ไป x ตัวนี้มาฝั่งนี้ก็กลายเป็นบวก2เพราะนั้นกลายเป็น30 5x เท่ากับ30มันคูณอยู่ก็มาหาร30หาร5แล้วกลายเป็น6นะครับได้ค่าเท่ากันนะครับแต่ว่าพื้นฐานการคิดมาจากอันแรกแต่อันแรกจะยาวนะครับแต่นี้เป็นวิธีลัดนะครับตัวต่อไปเป็นเรื่องเมตริกนะครับความรู้พื้นฐานเมตริกและการดำเนินการบนเมตริกนะครับมีอะไรบ้างนะครับในที่นี้จะยกตัวอย่างจะมีการทรานสโพสนะครับจะมีทรานสโพสมีอะไรพวกนี้นะครับแล้วในรายละเอียดจะมีอยู่ในหนังสือนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูแต่จะขอยกตัวอย่างนะครับอย่างตัวนี้นะครับในหนังสือเราก็จะมีเป็นในหนังสือเราก็จะมีการเขียนเมตริกนะครับจะมีเมตริกแถวเป็นยังไงเมตริกหลักเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับพวกนี้แล้วเขาจะพูดถึงเรื่องทรานสโพสนะครับง่ายๆนะทีนี้ขอใช้ตัวกิจกรรมเลยนะครับอย่าง A เท่ากับ A เท่ากับ 5029เพราะฉะนั้น A transpose ก็ง่ายๆนะครับก็สลับแถวสลับหลักนะครับกลายเป็น5 0 2 9นะครับอันนี้เป็น transpose นะครับตัว B ก็เหมือนกันนะครับสลับแถวสลับหลักลงมานะครับนี่เป็น transpose นะครับมันก็จะมีเท่านี้นะครับทีนี้เรามาดูการแก้สมการอย่างข้อที่2เนี่ยเวลาแก้ทำยังไงบ้างนะครับอย่างในกิจกรรม 1.3.2 ข้อที่2นะครับตัวนี้นะครับเราจะแก้สมการยังไงวิธีการก็คือว่าจับตำแหน่งที่1ไปเท่ากับตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2เท่ากับตำแหน่งที่2อันนี้จับไปเท่ากันเราก็จะได้สมการและแก้สมการออกมาได้เหมือนกันนะครับเหมือนกับที่ทำไปในตอนแรกนะครับอย่างตัวนี้ก็จะกลายเป็น2บวกด้วย xเท่ากับ y ลบ3เราก็จะได้เป็นสมการที่1นะครับอีกสมการหนึ่งก็5บวก x เท่ากับ1แล้วเราก็แก้สมการออกมาได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือถ้าเขียนในรูปสมการนะครับทีนี้ตัวต่อไปนะครับดูกิจกรรมที่ 1.3.2 นะครับเราจะมีเมตริกA กับเมตริก B ตามนี้นะครับถ้าให้หาผลลัพธ์การบวกการลบการคูณนะครับมาดูทำไปในตรงนี้เลยนะครับการดำเนินการแล้วนะครับอันนี้เป็นการดำเนินการอย่าง A เท่ากับ4258 B เท่ากับลบ1231นะครับถ้า A บวก Bก็จะเอาตัวเลขแต่ละตัวบวกกันเลยก็5เอ้ย4บวกลบ1ก็กลายเป็น3นะครับ2บวก2กลายเป็น4 5บวก3กลายเป็น8 8บวก1กลายเป็น9ฉะนั้น A บวก B ได้ตามนี้ไม่ยากนะครับแต่ตัวที่ยากขึ้นมานิดนึงก็คือการคูณเมตริกอย่างถ้าเป็น A คูณ B เนี่ยมันจะไม่ได้คูณทีละตัวเหมือนเมื่อกี้นะครับมันจะกลายเป็นเอาแถวเนี่ยแถวนี้มาคูณกับหลักนี้แล้วเอามาบวกกันอย่างตัวนี้นะครับ4คูณลบ1ก็กลายเป็น4คูณลบ1บวกด้วย2คูณ3 2คูณ3นะครับอันนี้คือตำแหน่งแรกส่วนตำแหน่งที่2เหมือนกันเอาชุดนี้มาคูณกับ2กับ1ก็กลายเป็นนี่มาคูณกันได้อีกรอบนึงกลายเป็น4 2เป็น8นะครับแล้วก็2คูณ1กลายเป็น2เอามาบวกกันส่วนตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับ5กับ8จับคู่นี้5คูณลบ1กลายเป็นลบ5 8 3 24บวก24อันนี้ตำแหน่งที่1อีกตำแหน่ง

แรมหนึ่งก็คือ5คูณ2เป็น10แล้วก็8คูณ1กลายเป็น8นะครับทีนี้มารวมกัน4คูณลบ1กลายลบ4ลบ4บวก6กลายเป็น2นะครับ2 3เป็น6ลบ4บวก6กลายเป็น2นะครับตัวนี้กลายเป็น10นะครับ

ในสูตรได้นะครับทีนี้เรามาดูเรื่องสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องตรรกศาสตร์และการให้เหตุผลนะครับเป็นเรื่องตรรกศาสตร์และการให้เหตุผลนะครับมีเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกก็คือตรรกศาสตร์นะครับส่วนเรื่องที่2เป็นเรื่องการให้เหตุผลนะครับตรรกศาสตร์นะครับเป็นวิชาที่ได้มีการศึกษาและพัฒนามาโดยมนุษย์สมัยโบราณนะครับว่าเราพูดแบบนี้จะมีเหตุผลแบบนี้แบบนี้นะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์พวก P Q ตั้งแต่สมัยเราเรียนชั้นมัธยมศึกษาได้นะครับอันนี้นะครับตรรกศาสตร์ในตรรกศาสตร์ก็จะมีประพจน์นะครับมีคำเชื่อมมีอะไรเนี้ยนะครับมีตัวบ่งปริมาณประโยคเปิดเป็นยังไงทีนี้นะครับประพจน์ความหมายของประพจน์ก็คือประพจน์คือประโยคปฏิเสธหรือบอกเล่าที่สามารถบอกค่าความจริงได้อันนั้นเรียกว่าประพจน์หมดเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับแดงเป็นตำรวจอย่างเงี้ยถ้าเรารู้จักแดงนะครับแดงเป็นใครก็เป็นตำรวจจริงไหมอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นประพจน์นะครับบอกได้ว่าจริงไม่จริงอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับมาดูตัวอย่างจากกิจกรรมนะครับจงพิจารณาตรงนี้นะครับเขาเป็นนักกีฬาสมัครเล่นเขาเป็นนักกีฬาสมัครเล่นเขานี่คือใครอันนี้เราไม่สามารถบอกได้นะครับอย่างตัวอย่างที่หนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าประโยคเปิดเพราะว่าคำว่าเขาเนี่ยสามารถแทนชื่อคนลงไปได้นะครับถ้าแทนชื่อคนลงไปได้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าประโยคเปิดนะครับถ้าแทนชื่อคนลงไปได้แล้วบอกว่าจริงหรือเท็จเนี่ยเป็นประโยคเปิดนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นประโยคเปิดนะครับดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกอ๋ออันนี้บอกได้เลยนะครับว่าจริงนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นประพจน์นะครับอย่าเดินลัดสนามเราก็คิดว่าเอ๊ะมันบอกได้มันจริงไม่จริงอันนี้ไม่ใช่เป็นเหมือนกับคำสั่งอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะไม่ใช่ประพจน์และประโยคเปิดเพราะว่าแทนค่าอะไรลงไปก็ไม่ได้นะครับข้อ4นะครับให้ทุกคนทำการบ้านคณิตศาสตร์อันนี้เป็นคำสั่งเพราะฉะนั้นนี้ไม่ใช่ประโยคเปิดและประพจน์ดาวอังคารเป็นดาวฤกษ์นี้บอกค่าความจริงได้เพราะฉะนั้นเป็นประพจน์นะครับ x บวก3เท่ากับ2 21ตัวนี้ปัญหาคือว่ามันจะเป็นประพจน์มันจริงไม่จริงก็ไม่รู้นะครับเพราะว่า x เราไม่รู้ว่าค่าเป็นอะไรแต่เมื่อรู้ค่า x เราก็จะรู้ว่ามันเป็นจริงหรือเท็จได้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นประโยคเปิดนะครับทีนี้มาดูอีกอันนึงนะครับเรื่องการให้เหตุผลนะครับในการให้เหตุผลหลักๆเนี่ยจะมีการให้เหตุผลเชิงนิรนัยกับอุปนัยนะครับการให้เหตุผลเชิงนิรนัยก็เช่นการกำหนดสิ่งเขตที่ขึ้นมาให้เป็นจริงก่อนนะครับแล้วเราก็จะอ้างตามเหตุที่กำหนดขึ้นมาส่วนการกำหนดแบบอุปนัยนะครับก็คือว่ายกตัวอย่างเยอะๆนะครับแล้วให้สรุปว่าตัวอย่างที่ได้มาเป็นจริงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าการให้เหตุผลเชิงอุปนัยนะครับทีนี้นะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับจากกิจกรรม 1.4.2 นะครับจงตรวจสอบความสมเหตุสมผลโดยใช้แผนภาพนะครับในการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเนี่ยสามารถใช้แผนภาพช่วยหรือว่าใช้ตีตารางช่วยนะครับแล้วแต่โจทย์ที่ให้มานะครับอย่างตัวนี้นะครับเหตุเขากำหนดให้มาเป็นปลาทุกตัวเป็นสัตว์ว่ายน้ำได้นะครับเราก็สามารถเขียนถ้าให้วงนี้นะครับเป็นสัตว์ที่ว่ายน้ำได้สัตว์ว่ายน้ำได้ได้นะครับแล้วสิ่งนี้เป็นปลาเขาบอกว่าปลาทุกตัวเป็นสัตว์ที่ว่ายน้ำได้เพราะนี่เป็นปลานะครับปลาเป็นปลาที่ว่ายน้ำได้ตัวนี้นะครับทีนี้เหตุที่2สิ่งนี้เป็นปลาเพราะฉะนั้นมันก็ต้องอยู่ในวงนี้นะครับอันนี้เป็นปลานะครับเพราะฉะนั้นเขาสามารถสรุปได้ไหมว่าสิ่งนี้เป็นสัตว์ว่ายน้ำได้สรุปได้ไหมครับเราก็ดูว่าปลาทุกตัวนี้มันว่ายน้ำได้แล้วมันก็อยู่ในวงที่ว่ายน้ำได้เพราะฉะนั้นปลาตัวนี้ว่ายน้ำได้เพราะฉะนั้นอันนี้สมเหตุสมผลอันนี้ข้อที่1สมเหตุสมผลนะครับทีนี้มาดูข้อที่2นะครับข้อที่2ก็บอกว่าบางคนเป็นคนฉลาดอันนี้นะครับบางคนเป็นคนฉลาดเพราะฉะนั้นมันจะมีวงคนฉลาดแล้วก็จะมีบางคนอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้นี่เนี้ยคำว่าบางคนเป็นคนฉลาดคืออย่างเงี้ยก็จะซ้อนทับกันอยู่บางคนไอ้โทษนะครับเพราะเหตุที่2คนฉลาดทุกคนไม่เป็นคนหยิ่งยโสอย่างเงี้ยนะครับ
คนฉลาด

0: ทุกคนไม่เป็นคนหยิ่งยโสเพราะฉะนั้นมันจะมีวงคนฉลาดแล้วก็คนวงคนหยิ่งยโสอยู่ด้วยนะครับเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้จะดูยากนิดหนึ่งนะครับบางคนเป็นคนฉลาดสมมุติให้ตัวนี้เป็นคนฉลาดอันนี้เป็นคนนะครับเป็นคนแล้วกันนะครับบางคนเป็นคนฉลาดเพราะว่าตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้แสดงว่าคนบางคนเป็นคนฉลาดแล้วนะครับคนฉลาดทุกคนไม่เป็นคนหยิ่งยโสเพราะฉะนั้นคนฉลาดทุกคนตัวนี้จะไม่หยิ่งยโสเพราะฉะนั้นก็จะมีวงคนหยิ่งยโสอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้วงหยิ่งยโสแต่ว่าตัวนี้คนฉลาดที่ไม่หยิ่งยโสนะครับเพราะว่าอยู่นอกวงคนหยิ่งยโสได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาสามารถสรุปได้ว่าคนบางคนไม่เป็นคนหยิ่งยโสได้ไหมนะครับอันนี้ก็สามารถสรุปได้นะครับแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขที่มันวาดรูปไม่ได้ขึ้นมาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นการสรุปที่ไม่สมเหตุสมผลนะครับอย่างตัวเนี้ยนะครับวาดรูปได้นะครับข้อ2เนี่ยจะพิจารณายากนิดนึงต้องใช้เวลานะครับเดี๋ยวให้ลองไปดูในตัวอย่างจะมีนะครับตัวอย่างที่อธิบายละเอียดกว่านี้นะครับมันจะมีเขาจะเขียนตัวภาพ 3-4 ภาพให้ดูนะครับมาดูข้อที่3นะครับด้วยเวลาของเรามาดูข้ามมาดูข้อที่3เลยนะครับอย่างข้อที่3เนี่ยถ้าสันติวิรัตและวิไลนะครับกำหนดตามนี้นะครับกำหนดให้มาตามนี้แล้วเราสามารถทำเป็นวงกลมได้ไหมตัวนี้นะครับถ้าทำเป็นวงกลมจะลำบากนะครับเพราะฉะนั้นอีกวิธีการหนึ่งสามารถทำเป็นสี่เหลี่ยมได้นะครับเราก็ตีสี่เหลี่ยมมีคนอยู่3คนนะครับมีคนอยู่3คนก็จะมีใครบ้างนะครับขอตีเป็นสี่เหลี่ยมนะครับวิธีการตัวนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับประวัติศาสตร์คณิตนะครับเพราะฉะนั้นคน4คนคน3คนเนี่ยกำลังลงทะเบียนเรียนวิชาตามเนี้ยนะครับกำลังเรียนวิชาตามนี้ปึ๊บๆเนี่ยก็จะมีใครบ้างมีสันติมีวิรัตมีวิไลนะครับวิไลวิรัตนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูนะครับอันแรกเขาบอกว่า3คนเนี่ยกำลังลงทะเบียนวิชาหนึ่งนะครับกำลังจะลงทะเบียนในภาคเรียนหนึ่งที่มีวิชาภาษาต่างประเทศขอโทษนะครับขอใช้ตัว e เนี่ยแทนภาษาต่างประเทศนะครับประวัติศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยจะลงทะเบียนไม่ซ้ำกันนะครับซึ่งมีข้อมูลคือสันติไม่ได้เรียนภาษาต่างประเทศเพราะฉะนั้นสันติเขาไม่ได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษนะครับพอเราได้อันหนึ่งแล้วนะครับเอาอ่านต่ออีกนะครับวิรัตต้องลงทะเบียนเรียนวิชาประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นวิรัตเขาจะเรียนวิชานี้เพราะฉะนั้นอีก2วิชาเขาก็จะไม่เรียนเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แล้วนะครับเราก็จะได้แบบนี้ขึ้นมาขีดตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถสรุปได้นะครับว่าวิไลเขาเรียนนี้นะครับที่เหลือวิไลก็ไม่เรียนนี้ตรงนี้ก็จะนี้เพราะฉะนั้นสรุปได้นะครับสรุปได้ว่านะครับสันติเรียนวิชาคณิตศาสตร์วิรัตเรียนวิชาประวัติศาสตร์วิไลเรียนวิชาภาษาต่างประเทศนะครับอันนี้คือวิธีการตีตารางนะครับมันก็จะมีหลายๆอย่างนะครับแต่อันนี้ขอนำเสนอแค่2วิธีนะครับ2ทางเลือกที่เราใช้ได้นะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับนักศึกษานะครับว่าโจทย์ที่เขาให้มาเนี่ยเราจะต้องพิจารณาแบบไหนนะครับวิธีหลักการง่ายๆนะครับว่าจะใช้แบบไหนก็คือว่าถ้ามันทำแล้วมันทำต่อลำบากเราก็ต้องใช้อีกวิธีการหนึ่งอันนี้คือวิธีการพื้นฐานของเราที่ง่ายที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับในบทนี้นะครับในบทแรกหรือในหน่วยแรกเนี่ยมันจะมีหัวข้อหลักๆอยู่4หัวข้อนะครับเดี๋ยวจะขอให้นักศึกษากลับลองไปทบทวนดูนะครับในรายวิชานะครับวิธีการก็คือเราต้องอ่านเนื้อหาให้เข้าใจก่อนนะครับแล้วเราสามารถไปหาหนังสือคณิตศาสตร์ทั่วๆไปสามารถหาอ่านได้นะครับเพราะว่าเป็นเนื้อหาคณิตศาสตร์ง่ายๆนะครับอาจจะเป็นมัธยมศึกษาตอนปลายก็ได้นะครับพวกนี้จะมีหมดนะครับ
1: นั่นก็เป็นสาระสำคัญของหน่วยที่1ท่านผู้ชมและนักศึกษาครับช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
4: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
5: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
6: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ต่อไปขอท่านผู้ชมและนักศึกษาฟังสาระสำคัญของหน่วยที่2เรื่องความน่าจะเป็นโดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.องค์อาจซึมรำติดตามรับชมได้เลยครับ
2: สวัสดีครับเรามาต่อกันในหน่วยที่2นะครับความน่าจะเป็นและตัวแปรสุ่มนะครับอันนี้คือหน่วยที่2ที่เราจะเรียนกันนะครับทีนี้มาดูอันแรกนะครับอันแรกเป็นเรื่องการนับนะครับเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับหลักการนับการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่นะครับทีนี้มาดูหลักการนับนะครับหลักการนับอันแรกนะครับก็จะเป็นการบวกนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นหลักการคูณนะครับทีนี้หลักการบวกมีวิธีการยังไงนะครับวิธีการบวกก็คือว่าถ้าเหตุการณ์นั้นสิ้นสุดลงนะครับเราก็จะเอามาบวกกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหลักการคูณก็คือถ้าเหตุการณ์นั้นดำเนินการต่อเราก็จะมาคูณกันนะครับเหตุการณ์หนึ่งนะครับทีนี้มาดูนะครับอันแรกนะครับตัวอย่างนะครับเจ้าของร้านนะครับขายกระเป๋าตัดสินใจที่จะตั้งราคากระเป๋านะครับอย่างเช่นว่าถามลูกค้าคนที่1ให้ราคากระเป๋าน่าจะราคาเท่านี้คนที่2ราคาประมาณนี้คนที่3ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นจำนวนวิธีที่จะตั้งราคาก็จะมี3วิธีที่เราถามลูกค้าไปเมื่อกี้นะครับอันนี้คือหลักการนับโดยใช้วิธีการบวกนะครับทีนี้ถ้าเป็นวิธีการคูณล่ะนะครับอันนี้วิธีการคูณก็คือเหตุการณ์นั้นจะต้องดำเนินการต่อไปนะครับแต่ยังไม่มีที่สิ้นสุดของเหตุการณ์นะครับอย่างยกตัวอย่างนี้นะครับยกตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างที่ 2.1.3 เนี่ยนะครับก็คือว่าถ้าเราจะเดินทางจากกรุงเทพนะครับไปจังหวัดตราดนะครับอันนี้คือขอยกตัวอย่างตัวนี้นะครับถ้าเดินทางไปจากกรุงเทพไปจังหวัดตราดเนี่ยมีหลายวิธีนะครับโดยให้ผ่านจังหวัดชลบุรีนะครับอันนี้นะครับอย่างตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเขียนแผนภูมิกิ่งไม้นะครับอย่างตัวนี้กรุงเทพเริ่มที่กรุงเทพไปชลบุรีถ้าเขาเคยไป2ทางนะครับอาจจะไปบูรพาวิถีหรือไปมอเตอร์เวย์อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่จากชลบุรีไปตราดเนี่ยก็จะมีอีก3ทางที่เขาเคยใช้นะครับเพราะฉะนั้นจำนวนวิธีก็จะเป็น3ก็คือตรงนี้นะครับ3เส้นทางที่ไปจังหวัดตราดและจังหวัดชลบุรี2เส้นทางคือตรงนี้นะครับที่เขาต้องผ่านเพราะฉะนั้นก็กลายเป็น3คูณ2เพราะฉะนั้นจำนวนวิธีก็กลายเป็น6วิธีนะครับหรือเราใช้แผนภูมิกิ่งไม้ตัวนี้แทนได้นะครับเราก็นับเลยนะครับ1 2 3 4 5 6เพราะฉะนั้นใช้ได้6เส้นทางนะครับเพราะฉะนั้นวิธีคิดอาจจะใช้ตัวนี้ช่วยก็ได้เขียนแผนภูมิกิ่งไม้นะครับไม่งั้นก็เอาจำนวนวิธีคูณกันนะครับก็เป็น3คูณ2นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับที่เป็นแบบคูณนะครับก็คือเหตุการณ์ไม่สิ้นสุดเพราะว่าเขาต้องผ่านจากชลบุรีไปนะครับชลบุรีแล้วก็ไปที่ตราดเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าไม่สิ้นสุดก็เลยเอาจับมาคูณกันก็คือ3คูณ2หรือ2คูณ3เนี่ยนะครับอันนี้คือวิธีการนะครับทีนี้มาดูกิจกรรมบ้างนะครับอย่างตัวนี้ก็ง่ายๆคล้ายๆกันนะครับพนักงานนะครับอันนี้เป็นพนักงานขับรถสินค้าบริษัทหนึ่งนะครับเคยขับรถเพื่อส่งสินค้าไปจังหวัดต่างๆที่ต้องเริ่มจากกรุงเทพมหานครนะครับและส่งสินค้าที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับแล้วต่อด้วยจังหวัดจันทบุรีนะครับถ้าเขาช้าเคยใช้เส้นทางจากกรุงเทพไปฉะเชิงเทราเนี่ยเขาเคยใช้3เส้นทางนะครับจากฉะเชิงเทราไปจันทบุรีเคยใช้3เส้นทางเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาถามว่าจงหาจำนวนเส้นทางที่เขาเดินทางจากกรุงเทพไปจังหวัดจันทบุรีนะครับที่เขาเคยใช้เนี่ยนะครับเขาสามารถใช้ได้กี่เส้นทางนะครับวิธีการอย่างตัวนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเขาต้องเดินทางจาก

รุงเทพไปผ่านฉะเชิงเทราก่อนแล้วถึงไปต่อที่จันทบุรีนะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้ยังไม่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคูณง่ายๆก็คือเอา3คูณกับ3กลายเป็น9นะครับเพราะฉะนั้นจำนวนวิธีก็กลายเป็น9วิธีนะครับก็จะง่ายๆหรือว่าเราสามารถเขียนแผงภูมิกิ่งไม้ก็ได้นะครับก็จะได้9วิธีเมื่อสิ้นสุดก็นับปลายกิ่งไม้ก็จะได้9วิธีเหมือนกันนะครับอันนี้คือการนับเบื้องต้นนะครับก็จะมีหลักการบวกกับหลักการคูณนะครับทีนี้เรามาดูอันที่2นะครับเรื่องการเรียงสับเปลี่ยนนะครับการเรียงสับเปลี่ยนนะครับอันแรกที่เราจะมาเรียนรู้กันก็คือตัวนี้นะครับอย่าง n fact ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่า n fact นะครับอ่านว่า n fact สัญลักษณ์ factorial นะครับตัวอย่างถ้าเราเขียน6 fact อย่างเงี้ยนะครับ6 fact n fact ถ้าเขียน6 fact ความหมายของมันก็คือ6คูณด้วย5คูณด้วย4คูณด้วย3คูณด้วย2คูณด้วย1อันนี้คือสัญลักษณ์แทนคำว่า6 fact นะครับ6เครื่องหมายตกใจนะครับแต่ละเราอ่านว่า6 fact นะครับ6 factorial ถ้าเป็น5 fact 4 fact เรา4 fact ก็ได้4 fact นี้ก็เหมือนกันนะครับก็คือ4ไล่ลงไป3 2 1หรือว่า3 fact ก็เหมือนกันก็3 2 1นะครับอันนี้คือเครื่องหมาย factorial เพราะฉะนั้น6 fact มีค่าเท่าไหร่วิธีการเราก็คือคูณกันหมดเลยนะครับอย่างตัวนี้3 fact 3 fact ตัวนี้ก็มีค่าเป็น6ตัวนี้4แฟกก็นี่คูณนี่เป็น1 3 2เป็น6 6 4 24นะครับได้24 6แฟกเราก็ลองไปคูณดูนะครับอันนี้คือ factorial ความหมายของ factorial นะครับทีนี้มาดูนะครับตัวอย่างมาดูตัวอย่างนะครับถ้าเป็น อย่างตัวนี้10แฟกตัวอย่างที่1ถ้าเขาให้มา10แฟกหารด้วย7แฟกนะครับแล้วก็หารด้วย3แฟกทำยังไงนะครับวิธีการของเรานะครับเราก็จะทำเป็น10คูณด้วย9คูณด้วย8คูณด้วย7หน้าเนี่ยไล่ลงไปขอเขียนแค่7นะครับ7ต่อไปก็6 5 ที่3ใช่ไหมครับขอเขียนเป็น7แฟกอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับทำไมถึงเขียน7แฟกเพราะผมมองเห็น7แฟกอยู่ข้างล่างมันสามารถตัดทอนกันได้เพราะฉะนั้น3แฟกตัวนี้นี่ตัดทอนกันไปเราไม่ต้องคูณง่ายดีนะครับต่อไปนะครับอย่างตัวนี้ตัวนี้3แฟกมีปัญหาเพราะนั้นเหลือ10คูณด้วย9คูณด้วย8 3ก็คือ3คูณ2คูณ1ไม่ต้องเขียนก็ได้1ก็คูณได้ตัวเดิมอย่างนี้ตัดทอนกันได้นะครับ2 1 2 2 4 8 3 1 3 3 3 9เพราะนั้นก็เอาเป็น3คูณ4เป็น12 12คูณ10เป็น120นะครับเพราะฉะนั้น10แฟกหารด้วย7แฟกหารด้วย3แฟกจะมีค่าเท่ากับ120นะครับอันนี้คือสัญลักษณ์ที่เราจะเจอนะครับต่อไปนะครับทีนี้มาดูความหมายของการความหมายของวิธีเรียงสับเปลี่ยนนะครับวิธีเรียงสับเปลี่ยนก็จะมีวิธีเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นนะครับความหมายของการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นนะครับดูตัวอย่างนะครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นสัญลักษณ์ที่เราจะไปเจออีกในการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นเราก็จะเจอตัว p แล้วก็ห้อย n อย่างนี้ก็ได้นะครับจะมีค่าเท่ากับอันนี้คือตัวเดียวกันใช้แทนกันได้ p บางหนังสือเขียน n ในวงเล็บอย่างนี้สัญลักษณ์เหมือนกันนะครับสัญลักษณ์เดียวกันมีค่าเท่ากับ n แฟกหารด้วย n ลบ r แฟกนี่คือค่าที่เราจะหานะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวอย่างเช่น p 7 3นะครับความหมายของมันก็คือเลข7เลขหน้าก็7แฟกหารด้วย n คือ7ลบ3เพราะฉะนั้นก็จะมีค่า7แฟกส่วน7ลบ3ก็กลายเป็น4นะครับ4แฟกเพราะฉะนั้นก็กลายเป็น7คูณ6คูณ5คูณ4แฟกหารด้วย4แฟกตัดกันได้เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ5 6 30 3 7 21 210เพราะฉะนั้นได้คำตอบเป็น210นะครับอันนี้คือ

สัญลักษณ์ที่ใช้แทนนะครับทีนี้เราจะไปใช้แทนอะไรนะครับนี้มาดูตัวอย่างนะครับนี้มาดูตัวอย่างอย่างตัวอย่างเนี้ยนะครับการอบรมพนักงานนะครับของบริษัทแห่งหนึ่งนะครับได้จัดที่นั่งไว้สำหรับผู้เข้ารับการอบรมพอดีก็คือจัดที่นั่งไว้เรียงแถวเนี่ยหน้ากระดานนะครับแต่มีผู้ไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้นะครับทำให้มีที่ว่างนะครับและมีผู้ประสงค์จะเข้ารับการอบรมเพิ่มอีก4คนนะครับผู้เพิ่มชื่อในการอบรมสามารถเลือกที่นั่งได้กี่วิธีนะครับอย่างตัวนี้นะครับมีที่นั่ง4ที่นะครับถ้าสมมติมีที่นั่ง4ที่แล้วคนต้องการอบรม4คนนะครับวิธีการทำยังไงได้บ้างมีที่นั่ง4ที่คนต้องการอบรม4คนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น4แฟกส่วน4ลบ4แฟกเพราะฉะนั้นกลายเป็น4แฟกส่วน4ลบ4 0แฟก0แฟกมีค่าเป็น1นะครับอันนี้เราต้องจำได้เราต้องจำไว้ด้วยนะครับ0แฟก1แฟกมีค่าเป็น1นั้นกลายเป็น4แฟก4แฟกตัวนี้ก็4คูณ3คูณ2ก็1ก็คือ24นะครับมีค่าเป็น24นะครับ6 4 24เพราะฉะนั้นมี24วิธีนะครับสามารถจัดเรียงได้20วิธีนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับกรณีเป็นการที่นั่ง4ที่สำหรับคน4คนนะครับก็คือสลับคนได้นะครับถ้าเราคิดก็คือเนี่ยถ้าเป็นโต๊ะตัวที่1ถ้าเราคิดแบบปกตินะครับถ้าเราไม่ใช้สูตรที่2ตัวที่3เพราะฉะนั้นโต๊ะแรกเนี่ยคนสามารถเลือกได้4คนนะครับก็ได้เป็น4นะครับเมื่อคนที่1นั่งไปแล้วโต๊ะตัวที่2คนที่1ก็จะนั่งตัวที่2ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เหลือคน3คนจัดลงได้นะครับเพราะนั้นตัวที่3ก็จะเหลือคน2คนที่จัดลงได้ตัวสุดท้ายก็เหลือคนเดียวเลือกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยดำเนินการยังเป็นการดำเนินการอันเดียวกันนะครับดำเนินการต่อเพราะนั้นก็ต้องเอามาคูณกันพูดง่ายๆมันก็คือ4แฟกนั่นเองนะครับเหมือนกับที่เราใช้สูตรตัวนี้เหมือนกันนะครับแล้วแต่สะดวกอันนี้นะครับว่าเราจะใช้วิธีการแบบไหนนะครับทีนี้ต่อไปนะครับการเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลมนะครับถ้ามันเป็นวงกลมบ้างนะครับอันนี้คือเรียงสับเปลี่ยนเส้นตรงนะครับแต่ถ้าเป็นวงกลมวิธีเรียงสับเปลี่ยนวงกลมก็เหมือนกันก็คือให้คน4คนเนี่ยมานั่งวงกลมกันนะก็จะกลายเป็นวงกลมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการหาค่าก็จะคล้ายๆกันแต่ว่ามันมีการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นตรงบางอันนะครับที่มันจะแตกต่างไปกับคนนั่งนะครับถ้านักศึกษาสังเกตเห็นถ้าคนนั่งเนี่ยมันไม่สามารถพลิกได้เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยการเรียงสับเปลี่ยนก็จะมองในรูปของเชิงเส้นตรงก็ได้นะครับเหมือนกับการเอามาตัดออกแล้วก็เรียงเป็นเส้นตรงได้แต่มันมีการเรียงสับเปลี่ยนบางอันที่มันทำแบบนั้นก็คือมันสามารถพลิกได้เขาเรียกว่าวงกลมพลิกได้นะครับยกตัวอย่างเช่นพวกการร้อยลูกปัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างตัวที่เป็นวงกลมพลิกได้นะครับเมื่อกี้นะครับพูดให้ดูว่าถ้าเป็นวงกลมแบบพลิกไม่ได้นะครับเราก็สามารถเอามาเป็นวงกลมได้อันนี้ขอใช้รูปตัวนี้นิดนึงนะครับอย่างตัวนี้นะครับก็คือมันก็เป็นการเรียงสับเปลี่ยนนั่นแหละแต่เป็นเอามาทำเป็นเส้นตรงได้คือคล้ายๆกับเอากรรไกรตัดเห็นไหมครับมันก็เอามาเรียงเป็นเส้นตรงได้เหมือนกันอันนี้ประเภทที่ว่าวงกลมพลิกไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวนึงก็จะต้องโดนฟิกไว้ตัวนี้นะครับวิธีการก็อย่างเมื่อกี้4แฟกใช่ไหมครับถ้าเอามาเรียงเป็นวงกลมนั่งเป็นวงกลมมันก็จะเหลือแค่3แฟกทำไมต้องฟิกตัวแรกเพราะว่าตัวแรกนี่ต้องเป็นตัวยืดไว้เพราะว่าวงกลมเนี่ยมันเราไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนมาก่อนใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นเส้นตรงเนี่ยเรารู้ไอ้คนนั่งข้างหน้านี่มันคนแรกเพราะฉะนั้นเราต้องได้4แฟกนะครับแต่วงกลมเนี่ยเราต้องฟิกคนแรกไว้ก่อนนะครับแล้วเอามาเรียงเป็นเส้นตรงเหมือนการตัดนะครับทีนี้มาดูประเภทที่มันพลิกได้นะครับเป็นวงกลมพลิกได้อย่างเช่นการร้อยลูกปัดนะครับตัวอย่างนะครับขอใช้ตัวอย่างนี้นะครับอ
ตัวอย่างนี้นะครับอาจจะไม่ชัดนิดนึงแม่ค้านะครับแม่ค้ากำไรข้อมือนะครับมีลูกปัดแตกต่างกัน8ลูกนะครับในจำนวนนี้มีสีดำและสีขาวอยู่ด้วยรวมอยู่ด้วยนะครับมีสีดำสีขาวรวมอยู่ด้วยนะครับต้องการนำลูกปัดทั้งหมดมาร้อยกำไรข้อมือจะออกแบบกำไรข้อมือที่ขายแตกต่างกันทั้งหมดกี่วิธีถ้ามีเงื่อนไขดังนี้สีดำและสีขาวอยู่ติดกันนะอย่างตัวนี้นะครับวิธีการง่ายๆก็คือว่าเอาสีดำสีขาวผูกติดกันไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะลูกมันก็จะเหลืออีกกี่ลูกก็เหลือเนื้อ8แล้วไอ้2เอาออกไป2พันก็กลายเป็น2แล้ว3 4 5 6 7 8เพราะฉะนั้นตัวที่จะมาเรียงกันก็คือตัวที่เหลือ1 2 3 4 5 6นะครับก็คือตัวนี้นะครับวิธีการคิดดูวิธีการคิดอย่างตัวนี้นะครับก็จะกลายเป็น6แฟกก็คือ1 2 3 4 5 6นี่คือวิธีการคิดคิดแบบไม่ใช้สูตรเลยก็จะกลายเป็น6แฟกก็คือเอาตัวนี้ยึดตรึงไว้นะครับแล้วเอาตัวนี้ไปเรียงสับเปลี่ยนเลยได้นะครับ6แฟกแต่ว่าในตัวนี้นะครับถ้าเราทำเป็นสูตรหรือคิดแบบนี้นะครับก็จะเป็นการจัดลูกเต๋าวางพริกได้นะครับก็จะเอา2มาหารนะครับและมีลูกเต๋าตัวที่เหลือก็คือ6ลูกก็กลายเป็น6แฟกตัวนี้นะครับพริกได้ตัวนี้นะครับแต่ว่าในนี้นะครับสีดำกับสีขาวเนี่ยมันสลับกันได้อีก2แฟกมันก็เลยกลายเป็น2ตัวนี้คูณขึ้นมานะครับเพราะตัวนี้ตัดกันก็มีค่าเป็น6แฟกเหมือนกันเท่ากันนะครับอันนี้คือวิธีการคิดมีหลายวิธีนะครับแต่วิธีง่ายสุดน่าจะเป็นวิธีเอาพวกนี้มาเรียงกันเลยนะครับอันนี้คือวิธีการเรียงสับเปลี่ยนนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือการเรียงสับเปลี่ยนก็คือเหมือนกับเอามองดูคนน่าจะง่ายกว่านะครับว่าคนมายืนว่าคน6คนเนี่ยสามารถเรียงกันได้กี่วิธีใครอยู่หน้าอยู่หลังได้กี่วิธีอันนี้คือวิธีการเรียงสับเปลี่ยนนะครับทีนี้มาดูวิธีต่อไปคือวิธีการจัดหมู่นะครับคอมบิเนชันการจัดหมู่นะครับก็จะคล้ายๆกันกับการเรียงสับเปลี่ยนเมื่อกี้นะครับแต่ว่าอันนี้ขอยกตัวอย่างอย่างตัวนี้นะครับวิธีการเรียงสับเปลี่ยนตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้เราดูตารางนี้นิดนึงข้อแตกต่างของมันนะครับอย่างตัวนี้เขาเรียกว่าวิธีการเรียงสับเปลี่ยนถ้ามีตัวอักษร3ตัวคือ A B C นะครับแล้วเอา2ตัวมาเรียงสับเปลี่ยนเราจะเรียงสับเปลี่ยนอะไรได้บ้างก็เอา A B ก็ได้ A C ก็ได้นะครับเรียงสับเปลี่ยนมี A B นะครับเรียงสับเปลี่ยนตัวนี้ A B ก็ได้ A C ก็ได้นะครับและต่อไปไล่ตัว B B A ก็ได้ B C ก็ได้นะครับหรือไล่ต่อไปตัว C C A ก็ได้ C B ก็ได้นะครับอันนี้คือวิธีการเรียงสับเปลี่ยนเอา3ตัวมาเรียง2นะครับเราสามารถเขียนได้เป็น3 2มันก็เป็น3แฟกส่วน1แฟกเพราะฉะนั้นมันก็จะได้6วิธีนะครับนั้นได้6อันนี้ก็คือ3ลบ2ได้1นะครับพันได้6วิธี3 2เป็น6เพราะฉะนั้น6วิธีก็ได้1 2 3 4 5 6อันนี้คือเอามาเรียงสับเปลี่ยนแต่จากการสังเกตนะครับว่าถ้าเราไม่สนใจว่าใครอยู่หน้าอยู่หลังไม่สนใจลำดับเขาเรียกว่าลำดับนะครับไม่สนใจว่า A จะมาก่อนหรือ B จะมาก่อนอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันเดียวกันเหมือนกับเราเอาจับไปใส่ถุงนะครับเอาไปใส่ถุงไม่ว่ามันจะเป็นตัว A ก่อนหรือหลังมันก็อยู่ในถุงเดียวกันอันนั้นเรียกว่าวิธีจัดหมู่เพราะฉะนั้นได้หมู่แรกคือ AB หมู่ที่2อันนี้ก็จะเหมือนกันก็คือ AC AC หรือ CA อันเดียวกันอันนี้ก็หมู่เดียวกันก็เอามาใส่ในถุงเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นวิธีจัดหมู่อันนี้คือข้อแตกต่างของมันนะครับทีนี้สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดหมู่นะครับเมื่อกี้ใช้ตัว P นะครับ P ย่อมาจาก permutation เขาก็เลยใช้ตัว P ส่วนตัวนี้ใช้ตัว C แทนนะครับ combination C N R สัญลักษณ์ใช้แทนเหมือนกันหรือแต่ตัวนี้จะไม่เป็น C ในวงเล็บนะครับเขาจะใช้สัญลักษณ์อีกอันนึงใช้แทน N R สัญลักษณ์ที่นิยมคือสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับคือสัญลักษณ์ตัวที่2 CNR จะมีค่าเท่าไหร่เนาะ N เลือก R ก็อ่านว่า N เลือก R ตัวนี้ก็จะเป็น N แฟกส่วน R แฟกคูณด้วย N ลบ R แฟกอันนี้คือสูตรของมันนะครับสมมุติยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นนะครับ C62 นะครับถ้าเขียนเป็น6เลือก2ก็จะกลายเป็น6แฟกส่วน
2แฟก

ด้วย6ลบ2แฟกนะครับก็จะกลายเป็น6คูณ6แฟกก่อนดีกว่าง่ายดี2แฟก6ลบ2ก็กลายเป็น4แฟกนะครับหรือมีค่าเท่ากับ6แฟกคูณด้วย2แฟก4แฟกตัวนี้ขอไล่เป็น5คูณด้วย4แฟกเพราะนั้นตัดทอนกันได้นะครับเพราะนั้นกลายเป็น2แฟกก็คือ2คูณ1ก็คือ2นะครับกลายเป็น3ตัวนี้3 3คูณ5เพราะนั้นคำตอบก็คือ15เพราะนั้นจำนวนวิธีการเลือกนะครับ6เลือก2ก็จะมี15วิธีนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับอันนี้ทีนี้มาดูถ้าเป็นสัญลักษณ์บ้างนะครับในนี้มีการเรียงสับเปลี่ยนนะครับถ้าเป็นสัญลักษณ์นี้บ้าง cn 1หรือเขียนเป็น n เลือก1ความหมายของมันคืออะไรนะครับความหมายของมันก็คือ n แฟก1แฟกคูณด้วย n ลบ1แฟกนี้จัดให้มันดูง่ายๆ n คูณด้วย n ลบ1ได้ใช่ไหมครับก็คือลดไป1ตัวเขาเรียกว่า n ลบ1ส่วน1แฟกก็มีค่าเป็น1ก็ไม่ต้องเขียนอันนี้คือ n ลบ1อันนี้อันเดียวกันตัดทอนกันได้เพราะฉะนั้นมีค่าเป็น n มีค่าเท่ากับ n เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเรามีของอยู่10สิ่งนะครับมีของอยู่10สิ่งเอามาเลือกมา10เลือก1เอามา1สิ่งเพราะฉะนั้นก็มีอยู่1วิธีนะครับเอ้ยโทษมีอยู่10วิธีนะครับอันนี้คือวิธีเลือกของนะครับถ้าเรามีของ3สิ่งเลือกมาทีละ1มันจะมี3วิธีเหมือนกันนะครับอันนี้คือวิธีการคิดนะครับอันนี้ทีนี้มาดูนะครับวิธีการจัดหมู่นะครับการจัดหมู่หมู่เดียวก็จะมีอยู่2วิธีการหลักๆนะครับอันแรกการจัดหมู่สิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดนะครับก็จะได้สูตรเป็นสูตรที่เราพูดไปเมื่อกี้นั่นคือการจัดหมู่ที่แตกต่างกันทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงคือการจัดหมู่สิ่งของที่มีบางสิ่งเหมือนกันนะครับเป็นกรณีการนำสิ่งของบางสิ่งที่เหมือนกันนะครับอาจจะเหมือนกัน2อัน3อันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เหมือนกันมันก็จะคล้ายๆเอามามัดรวมกันอันนั้นจะต้องเอามาหารด้วยนะครับทีนี้เรามาดูนะครับตัวอย่างบริษัทแห่งหนึ่งนะครับต้องการคัดเลือกบุคคลนะครับเพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการวิชาการนะครับบริหารจำนวน3คนนะครับโดยมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก8คนนะครับนะเพราะฉะนั้นมีผู้สมัครคัดเลือก8คนนะครับมีผู้สมัคร8คนนะครับแต่ว่าเขาต้องการเลือกแค่3ตำแหน่งเพราะฉะนั้นก็คือจาก8คนเลือกมา3เนี่ยจะมีวิธีการเลือกกี่คนกี่วิธีถ้าคนที่เลือกมาทั้ง8คนที่สมัครมาเนี่ยมีคุณสมบัติเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกเป็น8เลือก3เพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น8แฟกส่วน3แฟกแล้วก็คูณด้วย8ลบแฟกเพราะฉะนั้นกลายเป็น8แฟกส่วน3แฟกคูณด้วย5แฟกเพราะฉะนั้นก็กลายเป็น8คูณ7คูณ6คูณ5แฟกส่วน3แฟกคูณ5แฟกก็ตัดทอนกันไปได้นะครับเพราะอันนี้เดี๋ยว3แฟกก็คือ3คูณ2 3คูณ2 3 2เป็น6เพราะตัดทอนนี้ได้8 7 7 8 56เพราะฉะนั้นได้เป็น56วิธีนี่คือวิธีที่เขาจะเลือกคน3คนนะครับจากคนทั้ง8คนนะครับอันนี้คือตัวอย่างการเลือกนะครับทีนี้เรามาดูนะครับเรื่องต่อไปนะครับเมื่อเรารู้วิธีการ permutation กับ combination การเรียงสับเปลี่ยนการจัดหมู่แล้วทีนี้นะครับเรามาดูเป็นต่อไปเป็นเรื่องความน่าจะเป็นนะครับก็คือเราจะใช้พวกการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่มาช่วยนะครับในการหาจำนวนวิธีนะครับว่าอันนี้ใช้กี่วิธีจากวิธีทั้งหมดกี่วิธีนะครับ

พราะฉะนั้นตัว permutation กับ combination จะเป็นตัวเข้ามาช่วยเรื่องความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นะครับทีนี้เรามาดูนะครับคำต่างๆที่ใช้ในเรื่องความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นะครับคำต่างๆที่ใช้นะครับอันแรกนะครับอันแรกการทดลองสุ่มนะครับการทดลองสุ่มของเหตุการณ์นะครับเป็นการทดลองที่ไม่ทราบผลลัพธ์ที่นี่แน่นอนอันนี้เขาเรียกว่าการทดลองสุ่มนะครับส่วน sample space นะครับเป็นผลลัพธ์ทั้งหมดที่เกิดจากการทดลองสุ่มที่เราพูดเมื่อกี้นะครับสัญลักษณ์ที่ใช้แทน sample space นะครับอย่างถ้าให้ S เป็นเซตของเหตุการณ์นะครับ S คือเซตเหตุการณ์เพราะฉะนั้นตัวนี้ S คือ sample space นะครับเป็นเซตของเหตุการณ์สัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่เขาใช้ก็ NS ตัวนี้คือจำนวนสมาชิกที่เกิดเหตุการณ์นะครับอันนี้ใช้สัญลักษณ์แทนเป็นจำนวนสมาชิกใน sample space ตัวนี้นะครับนะครับอันนี้สัญลักษณ์ที่ใช้แทนนะครับตัวต่อไปตัว e เขานิยมใช้แทนเหตุการณ์นะครับ e เหตุการณ์แทนเหตุการณ์ตัว e นะครับสัญลักษณ์ตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเหตุการณ์ตัว e ne ก็จะคล้ายๆกัน ne ก็แทนจำนวนนะครับแทนจำนวนของเหตุการณ์นะครับจำนวนเหตุการณ์นะครับอันนี้ใช้เป็นตัวนี้แทนนะครับทีนี้เรามาดูนะครับเราพิจารณาการทดลองสุ่ม sample space ต่อไปนี้นะครับข้อ1นะครับอันนี้การโยนเหรียญ1เหรียญ1ครั้งนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอะไรได้บ้างนะครับก็จะมีหัวก้อยใช่ไหมครับถ้าเป็น sample space เราก็จะเขียนเป็น s เท่ากับเซตของหัวกับก้อยนะครับหรือว่าการโยนเหรียญ3เหรียญ1ครั้งนะครับก็จะมีอะไรได้บ้างเหรียญที่1เกิดหัวเหรียญที่2เกิดหัวเหรียญที่3เกิดหัวนะครับหรือว่าเหรียญที่1เกิดหัวเหรียญที่2เกิดก้อยเหรียญที่3เกิดหัวอันนี้ก็เป็นไอเหตุการณ์ของ sample space ที่อยู่ข้างในนะครับสัญลักษณ์ที่เขานิยมใช้นะครับจะใช้นิยมใช้ตัว h แทนหัวนะครับถ้าไปเจอตัวนี้แทนหัวเหรียญที่เกิดหัวตัว t แทนสัญลักษณ์ที่เกิดก้อยนะครับตัวนี้สัญลักษณ์ที่เขาจะใช้เมื่อกี้ที่เราคุยกันก็คือว่าโยนเหรียญ3อัน1ครั้งนะครับก็จะเกิดอะไรได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้น sample space ก็จะเป็นเซตของ h ก็คือหัวทั้ง3นะครับเหรียญที่2หัวก้อยก็ได้นะครับเหรียญที่3กลายเป็นหัวก้อยหัวก็ได้เหรียญที่4กลายเป็นก้อยหัวก็ได้นะครับหรือเป็นหัวก้อยก็ได้นะครับก็จะไปอย่างเงี้ยนะครับสมาชิกทั้งหมดเนี่ยจะเป็น8นะครับทำไมถึงรู้ว่า8ก็คือว่าถ้าเราไปอาศัยการใช้วิธีการ permutation และเรียงสับเปลี่ยนเมื่อกี้แล้วก็คือเหตุการณ์พวกนี้ดำเนินการไป2กำลัง3ครั้งกลายเป็น8นะครับก็คือเขียนทั้งหมดได้อย่างเงี้ยนะครับเขียนทั้งหมดได้ตามนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปนั่งดูไม่งั้นเราก็นั่งคิดเอาก็ได้นี่ไม่ยากตัวเลขไม่เยอะนะครับขอโทษตัวสัญลักษณ์ไม่เยอะนั่งคิดได้ว่ามันเกิดอะไรได้บ้างนะครับทีนี้มาดูอันที่2ถ้าเป็นการโยนลูกเต๋า1ลูกก็จะมี1มี2มี3มี5มี6ใช่ไหมครับแต่ถ้าโยนลูกเต๋า2ลูก1ครั้งเกิดอะไรได้บ้าง2ลูก1ครั้งก็จะเกิดอาจจะเกิดได้อันแรกเกิด1อันที่2เกิด1อันแรกเกิด1อันที่2เกิด2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6ได้ใช่ไหมครับหรือถ้าไล่อันที่2ก็เป็น2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6ได้นะครับ3ก็เหมือนกันก็ไล่ไปนะครับเพราะฉะนั้นสมาชิกทั้งหมดตัวนี้ก็จะกลายเป็นอย่าง1ก็มี6ตัว2ก็มี6ตัวตัวแรก2ตัวแรก3ก็มี6ตัวตัวแรก4ก็มี6เพราะฉะนั้นก็กลายเป็น6คูณ6กลายเป็น36นะครับเพราะฉะนั้นจำนวนสมาชิกในเซตนี้ก็จะกลายเป็น36นะครับทีนี้มาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างในนี้นะก่อนไปตัวอย่างมันมีสัญลักษณ์อันนึงนะครับที่เราจะต้องเจอก็คือตัว p แล้วก็ตัว e นะครับ
ตัว P ตัว E ตัวนี้คือเหตุการณ์ population นะครับก็คือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์เขาใช้ตัว P แทน P ของเหตุการณ์นี้ทำยังไงนะครับก็คือเอาจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์นี้แล้วก็หารด้วยจำนวนสมาชิกใน sample space ทั้งหมดนะครับอันนี้เราก็จะได้ความน่าจะเป็นนะครับถ้ามาดูอย่างตัวอย่างนี้นะครับถ้าทอดลูกเต๋านะครับทอดลูกเต๋า2ลูก1ครั้งนะครับลูกเต๋าขึ้นแต้มเหมือนกันมีอะไรได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นให้ e แทนเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าขึ้นแต้มเหมือนกันมีอะไรได้บ้างขึ้นแต้มอันหนึ่งก็ขึ้น1อันที่2ก็ขึ้น1นะครับอันแรกขึ้น2อันที่2ขึ้น2อันนี้คือเหมือนกัน2 2 3 3 4 4 5 5 6 6นะครับเพราะฉะนั้น NE มีค่าเท่าไหร่ก็นับ1 2 NE มี1 2 3 4 5 6เพราะฉะนั้นจำนวนสมาชิกก็จะมี6ตัวนะครับ6ตัวแล้ว NS ล่ะ NS มีค่าเท่าไหร่ NS ก็ไล่ไปเมื่อกี้นะครับก็จะเป็น36ตัว NS จะยาวนะครับให้ดูตัวนี้อย่าง NS ตัวนี้เห็นไหมครับเห็นตัวนี้ก็จะไล่ไป1ไล่ไปจนถึง6แล้วก็2ไล่ไปจนถึง6นะครับ3ไล่ไปจนถึง6 4 6 5 6 6มีทั้งหมด36ตัวนะครับอันนี้คือตัว sample space ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้น P E ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นี้ก็คือ6ส่วน36สามารถตัดทอนกันได้เป็น6 1 6 6 6 36ก็กลายเป็น1ส่วน6นะครับนี่คือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นี้นะครับทีนี้นะครับจะมีตัวอย่างอีกนะครับก่อนไปตัวอย่างเดี๋ยวเรามาดูสมบัติที่สำคัญของความน่าจะเป็นก่อนนะครับสมบัติที่สำคัญของความน่าจะเป็นนะครับเราสังเกตง่ายๆนะครับถ้าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นเท่าไหร่จากไอ้ตัวอย่างเมื่อกี้นะครับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ทั้งหมดมัน36ใช่ไหมครับเพราะนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดก็จะเป็น36 3ส่วน36เพราะนั้นความน่าจะเป็น PS ก็จะมีค่าเป็น1นะครับและจากการทำเมื่อกี้เราจะสังเกตเห็นว่าค่าที่ได้มันจะเป็นเศษส่วนใช่ไหมครับเศษส่วนนั้นจะมีค่าไม่เกิน1เพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ก็จะมีค่าตั้งแต่0ไปจนถึง1นะครับส่วนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นเลยก็คือ0นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างอีกสักตัวอย่างนึงนะครับขอตัวอย่างนี้นะครับเพราะว่าตัวอย่างนี้มีการใช้คอมบิเนชันเข้ามาช่วยนะครับกล่องใบหนึ่งนะครับมีลูกบอลสีเขียว3ลูกนะครับสีแดง2ลูกนะครับสีเหลือง4ลูกนะครับสุ่มหยิบลูกบอลมา3ลูกจงหาความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ลูกบอลคละสีกันนะครับคำว่าคละสีก็คือว่าได้สีเขียวสีแดง1ลูกสีเหลือง1ลูกนะครับจาก3ลูกนะครับอันนี้ครับเพราะฉะนั้นง่ายสุดนะครับเราจะหาความน่าจะเป็นของ sample space ทั้งหมดนะครับก็คือว่า set S เนี่ยมีสมาชิกกี่ตัวนะครับ set S วิธีการพื้นฐานที่ง่ายสุดแต่ใช้เวลาก็คือว่าเป็นนั่งเขียนทีละตัวยืดไล่ไปนะครับแต่ตัวนี้เราสามารถใช้หลักการ combination ที่เราเรียนมาเมื่อกี้ได้นะครับจำนวนสมาชิกของ set S ก็คือมีลูกบอลทั้งหมดกี่ลูกครับลูกบอลทั้งหมดมี3บวก2บวก4ก็กลายเป็น9ลูกใช่ไหมครับทั้งหมด9ลูกและเขาเลือกหยิบมากี่ลูกก็เลือกหยิบมา3เพราะฉะนั้นก็เป็น9เลือก3ไม่ต้องไปนั่งแจงแต่ละอันเลยนะครับเอามาดูก็จะกลายเป็น9แฟกส่วน3แฟกแล้ว9ลบ3นะครับ9ลบ3เพราะฉะนั้นตัวนี้กลายเป็น9แฟกส่วน3แฟกคูณด้วย6แฟก9ลบ3ได้6แฟกเพราะฉะนั้นตัวนี้กลายเป็น9คูณ8คูณ7คูณ6แฟกนะครับส่วน3แฟก6แฟกตัดกันได้นะครับ3แฟกก็คือ3คูณ2นะครับคูณ1กลายเป็น3 3 2เป็น6ไอ้3 3เป็น9โทษทีนะครับตัดตอนตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้นะครับ3 3เป็น9มาเอาตัวนี้ดีกว่า3 2เป็น6ตัด

ไปแล้วอันนี้3 3เป็น9นะครับ2 4เป็น8เพราะฉะนั้นก็จะเหลือเป็น3คูณ4คูณ7นะครับเพราะฉะนั้นกลายเป็น3 4 12 12 7เป็น84นะครับเพราะฉะนั้นได้เป็น84อันนี้คือจำนวน NS ทั้งหมดนะครับทีนี้ต่อไปนะครับเราจะต้องหาเหตุการณ์ E NS เราได้แล้วตัวต่อไปหา NE นะครับ NE จะหายังไงนะครับมาดูตัวนี้นะครับเขาบอกว่าให้ E แทนเหตุการณ์ในการหยิบลูกบอลสีคละกันหยิบอะไรได้บ้างเอาบอลอันแรกนะครับขอเขียนกำกับไว้นะครับบอลอันแรกมีสีโอ้นะครับเขียว3แดง2เหลือง4นะครับมันมีเขียว3แดง2เหลือง4นะครับเพราะฉะนั้นเราจะหยิบแบบหยิบมาทีละลูกนะครับหยิบสีเขียวก่อนก็เป็น3หยิบมา1แล้วต้องหยิบต่ออีกนะครับก็สีแดง2หยิบมา1ก็เอามาคูณกันอีกนะครับ4หยิบมา1ก็เอามาคูณกันอีกเพราะฉะนั้นเอาทั้งหมดเนี้ยคูณกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้อะไรบ้างก็ได้เป็นได้เป็น3แฟกส่วน1แฟกคูณด้วย3ลบ1ก็คือ2แฟกนะครับคูณด้วยคูณด้วย2แฟกส่วน1แฟกเขียนให้ครบ4แฟกส่วน3แฟกได้นี่ก็เหมือนกับตัด2แฟกลงไปเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นเลข3เลข2เลข4นะครับก็กลายเป็น4 2 8 4 3 12 12 2เป็น24เพราะฉะนั้นนะครับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับก็จะมีค่าเท่ากับ24ก็คือ NE 24ส่วน NS คือ84นะครับเพราะความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นี้คือ24ส่วน84สามารถตัดทอนกันได้อีกนะครับก็จะกลายเป็น2ส่วน7นะครับตัดทอนได้เป็น2ส่วน7อันนี้คือวิธีการใช้การจัดหมู่เข้ามาช่วยนะครับนักศึกษาสังเกตว่าถ้าเราไปเขียนตัวนี้นะครับมันต้องเขียนตั้ง84วิธีนะครับโอ้เป็นวิธีการที่ไม่ง่ายเลยนะครับอยู่ตรงนี้ก็ต้อง24วิธีเพราะฉะนั้นเราใช้วิธีการคำนวณจะง่ายที่สุดนะครับอันนี้คือวิธีการนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับทีนี้มาดูอีกตัวอย่างนึงนะครับตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างหนึ่งนะครับจากการทอดลูกเต๋า3ลูก1ครั้งนะครับจงหาความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกเต๋าที่ขึ้นหน้า10หน้า5อย่างน้อย1ลูกนะครับขึ้นหน้า5อย่างน้อย1ลูกนะครับขึ้นหน้า5อย่างน้อย1ลูกนะครับเป็นอะไรได้บ้างเราก็จะหาค่า NS แล้วก็ NE นะครับให้ E แทนเหตุการณ์ที่ทอดลูกเต๋า3ลูกที่ไม่มีลูกใดขึ้น5เลยนะครับอันนี้จะเป็นวิธีการคิดกลับโดยใช้สมบัตินะครับสมบัติ P E เท่ากับ1ลบ P E พรามนี่ E พรามคือตัวไม่ขึ้นเลยตัวนี้นะครับถ้าให้ E แทนที่ขึ้นตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้น NSอันนี้จะคิดโดยใช้สมบัตินะครับจะแตกต่างจากเมื่อกี้นิดนึงอันนี้จะยากกว่านะครับอินทูดี้ NS ก็จะคือให้ E แทนเหตุการณ์ที่ลูกเต๋า3ลูกที่ไม่มีลูกใดขึ้นแต้ม5เลยเพราะฉะนั้น NS ก็จะกลายเป็น6เลือก1คูณด้วย6เลือก1 3ลูกนะครับ3ครั้งเหมือนกันนะครับค่าที่ได้ออกมาเราลองไปคำนวณเมื่อกี้ก็จะกลายเป็น6คูณ6คูณ6กลายเป็น2 1 6วิธีนะครับส่วน NE

เอ็นอีเหตุการณ์ที่ลูกเต๋า3ลูกไม่ขึ้นแต้ม5ก็จะหัก1แต้มออกไปนะครับก็หัก1แต้มออกไปกลายเป็น5เลือก1 5เลือก1 5เลือก1อันนี้คำนวณมาแล้วได้เป็น125วิธีนะครับเพราะฉะนั้น n e ส่วน n s ก็จะคำนวณได้ค่าออกมาตัวนี้หารด้วยตัวนี้แล้วเราก็จะกลายเป็น p e จะเท่ากับ1ลบ125ส่วน216เดี๋ยวเราลองไปทำต่ออันนี้ขอพูดแค่วิธีนะครับแต่การคำนวณเราลองไปทำต่อนะครับทีนี้ขอข้ามมานะครับตัวนี้ขอข้ามมาเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นเหตุการณ์แบบมีเงื่อนไขนะครับต่อไปขอข้ามเป็นความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขนะครับสัญลักษณ์ที่เขาใช้แทนนะครับ P A given B นะครับก็คือเกิดเหตุการณ์ก่อนนะครับเกิดเหตุการณ์ B เราจะต้องหาความน่าจะเป็นของ A intersect B ส่วน P intersect B อันนี้คือแบบมีเงื่อนไขนะครับเราก็จะใช้สูตรนี้ในการคำนวณนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่เรานะครับเราก็จะต้องไปหา A intersect B มีค่าเท่าไหร่นะครับ P A intersect B ก็จะมีค่าเป็นเอาตัวนี้ก่อน P A union B จะมีค่าเท่ากับ P A บวกด้วย P B ลบด้วย P A intersect B เพราะฉะนั้นนะครับเราจะสามารถหาได้นะครับเราจะสามารถหา P A intersect B ได้จากตัวนี้นะครับได้จากสูตรตัวนี้สามารถหาได้นะครับหาความสัมพันธ์ของมันได้นะครับส่วนการคำนวณเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับในหนังสือจะมีนะครับทีนี้ขอข้ามมาที่ตัวแปรสุ่มนะครับเรื่องตัวแปรสุ่มมากเรื่องตัวแปรสุ่มนะครับเราข้ามมาที่ตัวแปรสุ่มนำมาดูชนิดของตัวแปรสุ่มนะครับจะมีชนิดของตัวแปรสุ่มจะมีชนิดแบบต่อเนื่องกับไม่ต่อเนื่องนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเช่นอย่างเช่นตัวแปรสุ่มแบบชนิดต่อเนื่องนะครับก็อย่างเช่นความสูงน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนไม่ต่อเนื่องก็อย่างเช่นการโยนลูกเต๋าที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับก็คือว่าเกิดหัวกับเกิดก้อยอย่างเงี้ยมันเกิดแบบสูตรลงเงี้ยนะครับแต่ว่าแต่แบบต่อเนื่องมันจะเป็นตัวเลขเราสังเกตเห็นนะครับถ้าเป็นความสูงมันก็จะเป็นช่วงต่อๆกันไปอย่างเงี้ยนะครับทีนี้มาดูแบบชัดๆเลยนะครับจงหา sample space ของตัวนี้ตัวนี้นะครับการโยนลูกนี้นะตัวอย่างนะครับจงเขียน sample space ของตัวแปรสุ่มของการโยนลูกเต๋า2อันมันเกิดอะไรได้บ้างยังจำได้ใช่ไหมครับ sample space ของมันก็คือเกิดหัวแล้วก็ก้อยหัวกับก็หัวก้อยกับก้อยหัวแล้วก็ก้อยนะครับอันนี้ที่มันเกิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราให้ x เป็นตัวแปรสุ่มนะครับแทนจำนวนหัวนะครับหัวที่เกิดจากการโยนลูกเต๋าตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้น x จะมีค่าเป็นอะไรได้บ้าง x แทนตัวแปรสุ่มนะครับแทนตัวแปรสุ่มก็จะเป็นอะไรได้บ้างก็จะมีไม่เกิดเลยเกิด1ตัวนะครับเกิด2ตัวนะครับเกิด3ตัวได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็น x แทนเกิด1ตัว2ตัวอย่างเงี้ยนะครับถ้าให้ x แทนจำนวนหัวที่เกิดจากการโยนเหรียญนะครับ2เหรียญ1ครั้งนะครับก็จะเกิด1ตัว2ตัวเกิด0ตัวเกิด1ตัว2ตัวอย่างเงี้ยนะครับเช่นอย่างนั้นก็จะได้เป็นดังตลาดดังนี้นะครับทีนี้ถ้าเป็นแบบต่อเนื่องบ้างนะครับก็อย่างเช่นว่าให้ x แทนตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องที่เป็นอุณหภูมิของกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้น x ตัวแปร x ก็จะมีค่าอยู่ระหว่างประมาณนี้เนี่ยมันจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวเลขโดดๆแบบนี้เห็นข้อแตกต่างใช่ไหมครับแต่ตัวนี้จะเป็นอยู่ในช่วงแบบนี้นะครับ

อันนี้คือแบบต่อเนื่องกับไม่ต่อเนื่องนะครับพิจารณาในกิจกรรมเลยนะครับ 2.3.1 อย่างตัวนี้นะครับสังเกตเห็นว่าจำนวนก้อยที่เกิดจากการโยนนะครับ4เหรียญ1ครั้งอย่างเงี้ยนะครับมันสามารถบอกได้หัว4เหรียญ1ครั้งก็เป็นหัวบ้าง

ครับบอกได้ว่า1 2 3 4ส่วนอันที่2ความสูงของโต๊ะที่อยู่ในห้องเรียนนะครับความสูงเป็นยังไงบ้าง100เซน90เซนอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเซนช่วงต่อๆกันไปเพราะฉะนั้นมันสามารถสูงได้10เซน20เซนออกมันเป็นช่วงๆอย่างเงี้ยเหมือนกับเป็นไม้บรรทัดอย่างเงี้ยเป็นแบบต่อเนื่องนะครับข้อ3จำนวนผู้เข้าชมโรงภาพยนตร์ที่โรงหนึ่งในวันอาทิตย์อย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเป็น10คนอันนี้ก็1ตัว20คน30คนเพราะฉะนั้นก็จะมี10 20 30 100อย่างเงี้ยมันจะเป็นตัวๆอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนี้แบบไม่ต่อเนื่องข้อ4ระยะเวลาที่คนไข้เข้าพบแพทย์นะครับระยะเวลาที่คนไข้เข้าพบแพทย์มีอะไรบ้างก็มี10นาที15นาที20นาที3นาที5นาทีอย่างเงี้ยมันเป็นตัวๆแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่ต่อเนื่องถ้าเราดูเป็นจุดๆไปนะครับอัตราการเต้นของหัวใจมนุษย์ต่อนาทีนะครับอันนี้ก็ถ้าดูเป็นคนนะครับก็จะสามารถแบบไม่ต่อเนื่องได้แต่ถ้าดูโดยรวมนะครับถ้าไม่ได้เก็บเป็นวันนะครับถ้าดูช่วงก็จะเป็นช่วงเหมือนกับเราดูในตัวที่เขา80 120อะไรประมาณนี้เป็นช่วง X อยู่ในช่วงนี้ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับตัวเก็บช่วงด้วยนะครับนะครับอันนี้คือตัวอย่างเพราะฉะนั้นสรุปข้อแตกต่างของตัวนี้ก็คือว่าถ้าเป็นแบบไม่ต่อเนื่องเนี่ยมันจะเป็นจุดๆนะครับเป็นตัวเลขแต่ว่าถ้าเป็นแบบต่อเนื่องเนี่ยมันจะไม่เป็นจุดไม่ตัวเลขหรือบางคนเขาบอกว่าถ้าแบบไม่ต่อเนื่องเนี่ยมันจะเขียนเป็นตัวเลขโดดๆไม่เป็นจุดทศนิยมแต่ถ้าเป็นแบบต่อเนื่องมันจะสามารถเขียนเป็นทศนิยมได้อาจจะแยกกันตรงนี้ก็ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับผู้พิจารณาอีกนะครับอันนี้คือตัวแปรแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องความหมายของมันนะครับทีนี้มาดูวิธีการคำนวณนะครับการคำนวณก็จะมีการคำนวณทั้งการหาความน่าจะเป็นของตัวแปรแบบต่อเนื่องกับไม่ต่อเนื่องนะครับเรามาดูตัวอย่างตัวนี้เลยนะครับการคำนวณหาค่าของตัวแปรแบบเอาแบบไม่ต่อเนื่องก่อนนะครับตัวอย่างตัวนี้นะครับดูเลยนะครับดูตัวอย่างในนี้เลยนะครับเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะครับร้านขายคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่งนะครับขายคอมพิวเตอร์ได้ไม่เกินวันละ5เครื่องถ้ามีการเก็บข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์ที่ขายได้30วันที่ผ่านมาเป็นดังนี้นะครับจำนวนเครื่องที่ขายได้ขายไม่ได้เลย0ขายได้1เครื่อง2เครื่อง3เครื่อง4เครื่อง5เครื่องจำนวนความถี่คือจำนวนวันที่ขายได้นะครับขายไม่ได้เลย2วันนะครับขายได้1เครื่อง8วันขายได้2เครื่อง10วันขายได้3เครื่อง5วันขายได้4เครื่อง3วันขายได้5เครื่อง2วันนะครับถ้าสนใจจำนวนคอมพิวเตอร์ที่ขายได้ต่อวันอันแรกค่อยหาโอกาสที่จะขายได้มากกว่า3เครื่องต่อวันนะครับโอกาสที่จะขายได้มากกว่า3เครื่องต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นตัวแปรสุ่มที่เราจะนิยามก็คือให้ x แทนจำนวนคอมพิวเตอร์ที่ขายได้ต่อวันนะครับมีเท่าไหร่บ้างจำนวนเครื่องที่ขายได้ต่อวันก็จะมี0 1 2 3 4 5เพราะฉะนั้น S ก็จะเป็นเซตของ0 1 2 3 4 5นะครับทีนี้ถ้าให้ A แทนเหตุการณ์อันนี้ขอเปลี่ยนตัว E เป็นตัว A นะครับให้ A แทนเหตุการณ์จำนวนคอมพิวเตอร์ที่ขายได้มากกว่า3เครื่องต่อวันมากกว่า3เครื่องก็คือ4เครื่องกับ5เครื่องนะครับเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นที่เราจะหาก็คือ PA เท่ากับ PX เท่ากับ4บวกด้วย PX เท่ากับ5นะครับเพราะนั้นก็จะได้ตัวนี้นะครับเพราะนั้น PA คำนวณยังไง PA เท่ากับ4 PA เท่ากับ5คำนวณยังไงนะครับ PA เท่ากับ PX เท่ากับ4บวกด้วย PX เท่ากับ5นะครับเราสังเกตดูตัวนี้นะครับเวลาหาความน่าจะเป็นตัวนี้นะครับหาความน่าจะเป็นของ PA ก่อนนะครับความน่าจะเป็นของ PAPA ก็คือเกิด4ตัวนี้นะครับกับเกิด5ตัวนี้2ตัวนี้ที่เราจะหาเกิดขายได้3วันจากทั้งหมดกี่วันครับ3วันจากทั้งหมด30วันอันนี้เขาเก็บข้อมูลที่30วันนะครับเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นก็3ส่วน30บวกด้วย
P5 ก็คือ2วันจาก30วัน

0: แล้วกลายเป็น30เพราะฉะนั้นกลายเป็น5ส่วน30นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ5 1 5 5 6 30เพราะฉะนั้นมีค่าเป็น1ส่วน6นี่คือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นี้นะครับทีนี้อันนี้คือเป็นตัวอย่างหาความน่าจะเป็นของแบบตัวแปรสุ่มแบบต่อไม่ต่อเนื่องนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องบ้างนะครับตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องบ้างนะครับตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องเนี่ยมันจะมีวิธีการหาที่ก็คือการเขาเรียกว่าทําโมเดลขึ้นมามันจะใช้เวลาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นจะขอยกตัวอย่างตัวนี้เลยนะครับจะขอยกตัวอย่างตัวนี้เลยนะครับถ้าเราดูตัวแปรสุ่ม x ที่มี PDF ความหนาแน่นนะครับ PDF ย่อมาจากฟังก์ชันความหนาแน่นตัวนี้ถ้าเขากำหนดตัวนี้มาให้นะครับกำหนดตัวนี้มาให้ f เท่ากับนี่นะครับกำหนดมาให้นี่เขาบอกว่าจงหาค่า a ว่ามีค่าเท่าไหร่เขาก็จะใช้วิธีการแทนค่าอินทิเกรตพวกนี้ลงไปนะครับจากสมบัติตัวนี้จะได้เป็นตัวนี้สมบัติตัวนี้คือกำหนดมานะครับตัวนี้มีกำหนดมาถ้านักศึกษาไปดูในหนังสือมันจะมีนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูตัวนี้นะครับกำหนดมาเราไม่ต้องไปคิดว่าคำนวณมายังไงนะครับกำหนดมาอย่างนี้เราก็แทนค่าพวกนี้ fx ลงไป fx คือตัวนี้แทนค่าลงไปแล้วหาค่าอินทิเกรตออกมาตัวนี้ก็จะได้เป็นตัวนี้นะครับหาค่าอินทิเกรตปุ๊บๆออกมาก็จะได้ a เป็น2นะครับ a เป็น2แล้วก็มาหาความน่าจะเป็นของตัวนี้ต่อนะครับก็เป็นการอินทิเกรตจาก3ถึง5แล้วก็แทนตัวเมื่อกี้ลงไปนะครับเรายังพอมีเวลาเดี๋ยวลองทำอินทิเกรตตัวนี้ให้ดูนะครับบวก x ส่วน27นะเราจะอินทิเกรตตัวนี้ให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เอา a คูณเข้าไปก็กลายเป็นอินทิเกรต2ถึง5ตัวนี้กลายเป็น a บวก ax ส่วน27นะครับ dx ด้วยนะครับตัวนี้พอแยกออกมาได้เป็น a ส่วน27บวกด้วยอินทิเกรต2ถึง5นี่เป็นสมบัติของอินทิเกรตนะครับ ax ส่วน27 dx นะครับได้ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็น a 27ตัวนี้อินทิเกรตตัวนี้ได้เป็น x นี่ได้เป็น2ถึง5บวกด้วย a ส่วน27 x กำลัง2ส่วน2นะครับมีค่าจาก2ถึง5เราก็แทนค่าลงไปนะครับแทนค่าตัวนี้ลงไปแทนค่าตัวนี้ลงไปได้เป็น a ส่วน27 a ส่วน27 5บวก5บวกด้วย5กำลัง2ส่วน2ลบด้วย a ส่วน27 2บวกด้วย2กำลัง2ส่วน2นะครับจากขั้นตอนตัวนี้มาตัวนี้ก็จะมีอีก1ขั้นตอนนะครับแต่เขาเขียนรวบรัดนิดนึงก็คือจับกลุ่มเลยก็จะได้เป็นตัวนี้แล้วเราก็บวกลบกันออกมามันก็จะมีค่าเป็น a เท่ากับ2นะครับส่วนการอินทิเกรตตัวนี้จริงๆมันไม่ยากนะครับแต่ว่าเราต้องใช้เวลาลองไปฝึกดูนะครับมันจะมีวิธีการฝึกอยู่ในพวกแคลคูลัสทั้งหลายอ่ะมีการอินทิเกรตวิธีการอินทิเกรตนักศึกษาไม่ต้องกังวลว่ามันเป็นเรื่องยากเพราะว่าในส่วนของเราเนี่ยเราจะหาตัวอินทิเกรตที่มันง่ายๆที่นักศึกษาสามารถทำได้ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีสมบัติให้ในนี้แต่ว่าถ้านักศึกษาอยากฝึกจริงๆคือต้องไปฝึกที่วิชาแคลคูลัส1นะครับจะง่ายมันจะมีตัวอย่างตัวนี้นะอย่างสมบัติตัวนี้นะครับขอภาพมาดูตรงนี้สมบัติตัวนี้นะครับอินทิเกรต dx จะมีค่าเป็น x บวก4อินทิเกรต a dx ก็จะเอาตัว a ลงมาข้างหน้าได้นะครับอินทิเกรต x กำลัง n ก็จะเป็น x กำลัง n บวก1 n บวก1ได้ตัวนี้หรือถ้าอินทิเกรตบวกกันก็แยกเป็น2อันได้นะครับถ้านักศึกษาสนใจลองไปดูที่แคลคูลัสนะครับแคลคูลัสพื้นฐานแคลคูลัส1แคลคูลัส2มีหนังสือให้เราศึกษาเยอะแยะนะครับตัวนี้นะครับสำหรับการบรรยายในหน่วยที่2ก็ขอจบลงเท่านี้ครับขอบคุณครับ
1: นั่นก็เป็นสาระสำคัญของหน่วยที่2ในการสอนเสริมครั้งที่1ชุดวิชาคณิตศาสตร์สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจหวังว่าคงช่วยให้นักศึกษาได้รับความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้นนะครับโอกาสนี้ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.องอาจ

ซึมรำที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้พบกับรายการสอนเสริมชุดวิชา30212คณิตศาสตร์สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจในครั้งที่2หน่วยที่3ถึง6สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
1: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
2: ปลัดอำเภอ
1: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2: นักธุรกิจ
1: นักการเงิน
2: นักการธนาคาร
1: นักการตลาด
2: นักการบัญชี
1: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
2: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
2: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์02503-3612
3: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
4: คร
3: ับ ท่านโทรมาพอดี
5: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
6: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
7: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
8: ัน ไกล
9: คุณอะไร
10: เอาเหมือนเดิมจานหนึ่ง
11: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
12: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
13: พ่อวันนี้หนูสนุกมากเลยครูไม่อยู
14: ่เอาครูไปไหนอ่ะ
13: ไม่รู้
14: เอาวันนี้ก็ไม่มีการบ้านพระเจ้าม
15: าเร็วลมบกไปสั้นๆหน่อยนานแล้ว
14: เอาสองไม้พี่สองไม้
16: นะน่ารัก
17: เมื่อไหร่จะเลิก
18: เลิกเราเลิกแล้วเลิกเลย
19: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
20: โรคนี้เป็นเฉพาะแค่สุนัขหรือแมวเท่านั้น
19: ผิดเพราะโรคนี้เกิดขึ้นในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเช่นวัวแพะแกะ
21: เพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
19: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าม
1: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
22: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมและนักศึกษาขอต้อนรับเข้าสู่การสอนเสริมประกอบรายวิชานะครับ41231กฎหมายอาญา1ครับสำหรับวันนี้เป็นการออกอากาศครั้งที่1และเป็นการออกอากาศสดนะครับแล้วสามารถที่จะติดตามรับชมรายการของเราได้ทั้งในช่องทางของ STOU Channel และก็รวมถึงทาง Facebook Live ตอนนี้นะครับของทาง STOU Channel เช่นกันสำหรับผู้ที่พลาดการรับชมหรือรับชมย้อนหลังสามารถที่จะรับชมได้ผ่านทางช่อง YouTube ในของ STOU Channel ได้เช่นกันนะครับและผมผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธวงศ์ทิพย์ครับเป็นผู้ดำเนินรายการและวิทยากรครับวันนี้ยังมีวิทยากรอีก3ท่านที่จะมาร่วมพูดคุยเนื้อหากับนักศึกษาที่ลงชุดวิชานี้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแนะนำก่อนเป็นท่านแรกนะครับรองศาสตราจารย์มาลีสุรเชษฐ์ครับสวัสดีครับอาจารย์
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับท่านที่2ครับรองศาสตราจารย์ลาวันหอนพรัตน์ครับสวัสดีครับอาจารย์
2: สวัสดีค่ะ
0: และท่านสุดท้ายนะครับน้องเล็กสุดเลยอาจารย์พรมาภาอุดมวัฒวีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมวันนี้เรา4คนก็ได้มาพบกับนักศึกษาเป็นครั้งแรกนะครับเป็นการสอนประจำภาคการศึกษาที่2ทับ2561
2: อ๋อค่ะก็ยินดีต้อนรับกับนักศึกษาก่อนนะคะซึ่งเป็นการเริ่มต้นของการเรียนกฎหมายอาญาเลยเพราะว่าในหลักสูตรของเราเนี่ยจะมีทั้งอาญา1ซึ่งบทบัญญัติทั่วไปซ
0: ึ่
2: งภาคบทบัญญัติทั่วไปเนี่ยมันจะต้องไปใช้กับในกฎหมายอาญาอื่น
0: ๆใช่ไหมด้วยใช่ไหม
2: เพราะฉะนั้นบทบัญญัติทั่วไปอันเนี้ยไปใช้กับกฎหมายอื่นที่มีความผิดทางอาญาด้วยไม่ว่าจะเป็นพรบจราจรหรือประมวลรัษฎากรกฎหมายศุลกากรกฎหมายสิ่งแวดล้อมมีภาคความผิดทางอาญาใช่ไหมคะ
1: มีหมดอะค่ะ
2: ก็บทบัญญัติทั่วไปนี่เอาไปใช้ด้วยถูกไหมฮะ
1: คือเอาไปใช้กับพระราชบัญญัติที่มีความรับผิดทางอาญาทั้งหมดเลย
2: ทั้งหมดเลย
1: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้ว่าในเรื่องของกฎหมายอาญาหนึ่งเนี่ยมันสำคัญมากนะ
2: นะ
1: เราจะทิ้งไม่ได้แล้วเรายังไปต่อยอดในกฎหมายอาญาสองที่จะเรียนต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าคุณเริ่มต้นดีเนี่ยก็คืออาญาหนึ่งคุณผ่านเนี่ยส่วนใหญ่ดูแล้วดูพวกเราออกรายการแล้วผ่านกันทุกคน
2: ใช่
1: มันไม่อยากจะคุยแล้วไม่รู้มันเป็นอะไร
2: อันนี้เรากำลัง
1: สอนดีใช่ไหม
2: ใช่เรากำลังคุยอยู
1: ่
2: เห็นด้วยครับว่าน่าคุยนะ
0: แต่เดี๋ยวจะดีไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวรอฟังฟีดแบ็กจากทางคุณผู้ชมนะครับ
1: อ้าวเขามีฟีดแบ็กด้วยเหรอ
0: วันนี้ลง Facebook Live ก็เลยอยากจะเชิญชวนนะครับถ้าท่านที่กำลังรับชมอยู่ในขนาดนี้เป็นการรับชมสดนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาหรือสอบถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับการเรียนได้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะได้รู้กันไงครับว่ารับชมไปแล้วเป็นอย่างไรบ้าง
1: เข้าใจดีไหม
0: ใช่
1: เพราะถ้าวันนี้
0: เราคุยกันเรื่องเนื้อหาตั้งแต่เปิดเทปมาเลยนี่ผมว่านักศึกษาคงปิดหนีหมดนะครับ
1: ปิดแล้วต้องหนีด้วย
0: ปิดหนีเลยครับผมเพราะเดี๋ยวนี้เขามีช่องดูเยอะครับ
2: แล้วก็หลับกันนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะเพิ่มตัวอย่างหรือว่าคุยกันให้เพลิดเพลินมากขึ้นคือไม่ได้ให้นักศึกษาที่เรียนครั้งแรกมาเจอกฎหมายครั้งแรกเดี๋ยวตกใจ
0: ครับ
2: เพราะนั้นเราก็จะพยายามคุยกันไปแต่ว่าคุยสนุกกันแต่ว่าแฝงไปด้วยเนื้อหากฎหมายอยู่ในนั้นไม่ใช่ว่าเล่าเรื่องคดีนั่นคดีนี้แล้วไม่มีประโยชน์อะไรไม่ใช่
0: ใช่
2: แต่ว่าให้นักศึกษาค่อยๆเรียนรู้วิชากฎหมายว่าเวลาอ่านข่าวจากสื่อเนี่ยต้องคิดกฎหมายได้เหมือนกันดูหนังดูละครก็ย้อนมาดูกฎหมายได้เช่นเดียวกันบางคนก็แบบไม่เข้าใจดูละครก็เป็นเรื่องสนุกแล้วเขาตั้งความผิดฐานอะไรก็เชื่อตัวละครถูกไหมฮะไปอะไรนะบุกเดียวเข้าไปปล้นทรัพย
0: ์อย่างเงี้ยปล้นร้านทอง
2: บุกเดียวปล้นร้านทอง
1: บุกเดียวนี่คือไปคนเดียว
2: ไปคนเดียวแล้วก็ไปปล้นได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรียนกฎหมายจากเราจะอธิบายว่ามัน
1: คือเวลาเราดูเราก็รู้สึกว่ามันขัดแย้งไงคุณไม่เคยคิดจะไปอ่านกฎหมายหรือไปดูกฎหมายหรือไปเรียนกฎหมายของมสทเลยถ้าคุณเรียนกฎหมายของมสทนี่คุณจะไม่พลาดเลยนะ
2: ใช่ไหม
0: ก็เรียกว่ามันคือการเอาความรู้ที่ได้รับการศึกษามาจากการศึกษาเนี่ยมาบูรณาการในการใช้ในชีวิตประจำวันได้มันไม่ใช่เป็นการเรียนที่เลื่อนลอยแล้วก็ไร้ประโยชน์ใช่ไหมฮะอาจารย์
1: จับต้องได
0: ้ถูกต้องแล้วโดยเฉพาะอย่างที่ท่านอาจารย์ลาวันพูดตั้งแต่ตอนเปิดรายการเลยก็คือว่ามันเป็นพื้นฐานสำคัญเลยนะครับในการศึกษาต่อไปในเรื่องของความผิดอื่นๆที่มีโทษทางอาญาด้วยและจริงๆแล้วอาญาหนึ่งนี่ก็ยังไม่ใช่เฉพาะซีรีส์ของอาญาเท่านั้นยังมีอาญา2ภาคความผิดด้วย
2: ค่ะแล้วถ้าใครเลือกวิชาเลือกมีอาญา3อาญา3ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับความผิดอื่น
0: ๆใช่
1: ตามพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา
2: ที่มีโทษทางอาญาทั้งหมด
0: เพราะเดี๋ยวบางคนก็จะงงไงครับว่าเอ๊ะทำไมในพระราชบัญญัตินี้เนี่ย ทำไมมันมีบทลงโทษในทางอาญาด้วยแล้วมันจะพิจารณาจากอะไรล่
3: ะ
0: อย่างพรบที่เราผิดกันบ่อยที่สุดเลยก็คือพรบจราจรทางบก
1: เรา
3: โอเ
0: คนะครับผู้ใช้รถใช้ถนน
3: น่าจะยกเว้นอาจารย์มารีหนึ่งท่านนะคะ
0: เขาขับรถไม่เป็น
3: ใช่ค่ะ
0: นะฮะ
1: แกสั่งได
0: ้มีคนขับให้นะครับก็ถือว่าเป็นโชคดี
1: มีคนขับ
0: บางทีการขับรถไปเราก็ไม่ทราบเหมือนกันหรอกครับว่าเราทำผิดกฎจราจรได้อย่างไรเดี๋ยวนี้มีลักษณะเป็นกล้องที่มันสามารถบันทึกเหตุการณ์การกระทำความผิดของเราได้เลย
1: เนี่ยน่ารำคาญมากเลย
3: ใช่ค่ะน่าหงุดหงิดมากเลย
2: ทำไมถึงหงุดหงิดคะ
3: โดนตลอดโดนตลอดเลยค่ะ
0: เห็นไหมแล้วเราจะปฏิเสธได้อย่างไรล่ะในเมื่อการกระทำมันมีทั้งหลักฐานและก็องค์ประกอบ
2: ยอมรับผิด
0: ของความผิดอยู่แล้วนะครับซึ่งทางเจ้าพนักงานเขาก็จะมีโทษปรับในการกระทำความผิดใช่ไหมฮ
2: ะ
0: โทษปรับก็ถือว่าเป็นโทษหนึ่
2: ง
0: ที่อยู่ในทางกฎหมายอาญา
2: ในมาตรา18
0: มาตรา18
1: ประหารชีวิต
2: จำคุก
0: 5สถานต้องบอกก่อนว่ามี5สถาน
1: ห
0: ลายคนรู้แล้วโทษสูงสุดประหารช
3: ี
0: ว
3: ิ
0: ต
2: ไม่ใช่หรอกต่ำสุดละบางคนอยากตายแล้วโดนลิฟทรัพย์เนี่ยอยากตายแล้วประหารชีวิตขอโทษนะฮะ
0: ไม่เป็นไรครับ
2: อะไรบ้างคะ
3: จำคุกค่ะกักขังปรับลิฟทรัพย์ค่ะถ้าสถานนี้จะถือว่าเป็นความโทษที่เป็นความผิดทางอาญานะคะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเรากฎหมายที่มีอย่างที่อาจารย์บอกพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาเนี่ยมันก็จะคือเป็นกฎหมายอาญาด้วย
0: ใช่
1: นะเราจะไม่คิดว่าเป็นพระราชบัญญัติแล้วจะไม่ได้เป็นความรับผิดทางอาญาเป็นความรับผิดทางอาญาด้วยนะคะกฎหมายปัจจุบันเนี่ยอย่างเช่นพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะน่ากลัวมากเลยนะ
2: โทษจะหนักกว่ากฎหมายอาญาทั่วไปที่มีบัญญัติอยู
0: ่
2: อย่างเช่นหมิ่นประมาทก็จะโทษหนักกว่า
3: ทางคอมพิวเตอร์ทางคอมพิวเตอร์
2: เด็กๆเล่นกันก็คนจะระวังเผยแพร่ภาพแชร์อะไรเนี่ยไปกดไลค์อะไรเนี่ย ก็จะมีสิทธิ์โดนได้นะฮะ
0: แต่อาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นเพียงแต่เวลาจะชื่นชมจะกดไลค์จะกดแชร์อะไรต่างๆเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังนะครับเพราะจะมาอ้างว่าตัวเองไม่รู้ไม่ทราบนะครับอันนี้ไม่ได้เพราะว่ามันมาจากบัญชีผู้ใช้ซึ่งเป็นชื่อเรายังไงเราก็ต้องมีความรับผิดชอบก่อนอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะ
1: ถูกต้องค่ะปลอมไม่ได้ใช่ไหม
0: ยกเว้นว่าจะมีการที่มีบุคคลที่3เนี่ยเข้ามาปลอมเป็นเรา
1: อ
0: ันนั้นก็จะไปอีกเรื่องนึง
2: อันนี้ต้องพิสูจน์กันอีก
0: อันนี้ก็ต้องเป็นพิสูจน์แต่ว่าอย่างน้อยสุดมันเป็นชื่อเราอะเราก็เดือดร้อนแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นใช้สื่อก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับและขณะนี้ก็มีผู้รับชมอยู่ไหมครับอาจารย์พรมาพาลองดูสิครับว่าม
3: ี19ท่านค่ะ
0: สวัสดีทั้ง19ท่านด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้ช่วยกดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะครับว่าตอนนี้เรามีการออกอากาศอยู่นะบางคน
1: ไม่ต้องระมัดระวังใช่ไหมอันนี้กดแชร์นี
0: ้อันนี้แชร์ได้เลยครับ
3: อ๋อค่ะ
0: แต่พวกเราต้องระวังกันเอง
2: เราอย่าไป
1: เล่นอันนี้มันเล่นที่ถูกต้อง
0: อันนี้พวกเราต้องระวังกันเองครับนะครับเห็นว่าจะเห็นได้ว่าในโทษถ้าสถานเนี่ยมันก็อยู่ในบทบัญญัติภาคหนึ่งนี่แหละคือภาคบทบัญญัติทั่วไปซึ่งจะมีการเชื่อมโยงไปใช้ในพระราชบัญญัติอื่นที่มีโทษในทางอาญานั่นเองนะครับนี่แหละคือสิ่งที่เดี๋ยวเราจะได้เข้าใจว่าเราจะปรับใช้กฎหมายอย่างไรนะครับจะได้ไม่สับสนกันนะฮะแล้วนี่ก็คือเป็นเรื่องที่เดี๋ยวเราคงจะพูดคุยกันหนักๆเลยในเบรกที่2
2: ได้ค่ะ
0: นะครับเพราะเราจะออกอากาศกันถึงเวลา 12:00 น.
3: ค่ะ
0: นะครับดังนั้นนักศึกษาถ้ามีคำถามก็
3: ถามไม่ได้เลย
0: Facebook Live ได้เลยนะครับอาจารย์พรมาภาก็กำลังช่วยดู
3: จะคอยอ่านคำถามให้นะคะ
0: ถ้าชมวิทยากรสวยอะไรก็เอาเลยนะฮะ
2: ค่ะชมทางฝั่งนี้ใช่ไหม
0: ครับ
2: ฝั่งนี้2 คนน
0: ี้เปิดฟลอร์ให้เต็มที่เลย
3: เพราะว่าตอนนี้มีเป็นอาจารย์ผู้ชาย1ท่านเท่านั้นนะคะ
0: นะฮะ
1: จะรอ
3: สุดในรายการแล้วค่ะ
0: ครับเอาล่ะงั้นก็คิดว่ามีผู้ชมมาพอสมควรแล้วนะครับทาง Facebook Live ก็ดีนะครับหรือแม้แต่ทาง SCU Channel เราก็มาเข้าสู่กันในเนื้อหาของชั่วโมงแรกกันก่อนที่เราคุยกันว่าเรียนยังไง
2: ค่ะ
0: กฎหมายอาญานี่เรียนยังไงดี
1: ค่ะเริ่มต้นจากอาจารย์ในประมวล
2: ประมวลเล่มนี้มีค่ะได้ค่ะอาจารย์ค่ะนี่ก็ประมวล
1: กฎหมายอาญา
2: อันนี้ค่ะ
1: อันนี้เราทำสวยมากนะฮะประมวลกฎหมายอาญาทำไมเราต้องมีประมวลกฎหมาย
0: อ
1: ันนี้ถือว่าเป็นคัมภีร์เลยประจำกายไม่ว่าคุณจะไปเรียนกฎหมายอะไรก็ตามเนี่ย โดยเฉพาะประมวลกฎหมายอาญาที่เป็นพื้นฐานเนี่ยคุณจะต้องมีประมวลกฎหมายน
2: ะฮะ
1: เพราะว่าอย่างที่อาจารย์พูดในมาตรา18เนี่ยเอามาจากไหนก็คือเอามาจากประมวลกฎหมายแล้วอาจารย์พูดบอกว่ามันอยู่ในภาพบทบัญญัติทั่วไปก็มันก็อยู่ในตัวบทกฎหมายเพราะฉะนั้นเราไปดูพอเราไปเปิดดูเนี่ยก็คือจะมีคำว่าพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับประมวลกฎหมายอาญานั่นก็คือเราจะรู้เลยว่ากฎหมายอาญาเนี่ยประกาศใช้บังคับเมื่
2: อไหร
1: ่นะคะมีผลตั้งแต่เมื่อไหร่งั้นเวลานักศึกษาบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้เราสามารถที่จะเปิดดูใน Google ได้
2: ใช
1: ่มั้ยคะไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้แต่ว่ามันจําเป็นแม่อาจารย์ในเรื่องของตัวที่เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยค่ะ
2: อย่างอาจารย์ใช้คำว่าลายลักษณ์อักษรคือระบบกฎหมายของเราเป็นระบบซีวิลลอ
1: ค่ะ
2: งั้นเราก็มันจะเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างนี้แหละเราไม่เราคํานี่ก็คือคัมภีร์ลายลักษณ์อักษรที่ว่าอะไรเป็นคําผิดอะไรที่ทำได้ทำไม่ได้นะคะอะไรที่เป็นเหตุยกเว้นความผิดยกเว้นโทษก็อยู่ในนี้
1: อย่างที่อาจารย
2: ์เล่าให้ฟังนะคะแต่ว่าเหตุผลเดิมนี้ที่เราทำขึ้นมาเนี่ยเพราะเราเน้นสำหรับนักศึกษาคือในการเปิด YouTube มันก็จะมีตัวบทกฎหมายเปิดได้ทุกตัวกฎหมายเลยแหละอย่าได้กฎหมายตัวไหนมันสามารถเปิดดูได้อยู่แล้วล่ะในโซเชียลทั้งหลายเดี๋ยวนี้แต่ว่าเล่มนี้ที่ทำให้มาเนี่ยเนื่องจากจะมีคำพิพากษาฎีกาในมาตราที่เรากล่าวถึงแต่พอเราพูดถึงมาตรา2มาตรา3เราก็จะมีฎีกาต่อท้ายพอมาตรา4เราก็จะมีฎีกาฎีกาที่เกี่ยวข้องแล้วก็สำคัญซึ่งมันนอกจากจะใช้สำหรับศึกษาปริญญาตรีในหลักสูตรนี้แล้วเนี่ยเวลาที่จะสอบเนคนที่จบไปแล้วนะ
1: คะ
2: เวลาเขาจะสอบเนเขาจะเห็นด้วยว่าเรื่องนี้มันมีฎีกาที่สำคัญนะฮะเพื่อจะใช้ในการประกอบการสอบด้วยแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยข้างหลังท้ายเล่มเนี่ย
0: พิเศษก่อน
2: พิเศษที่เราทำไว้เพื่อนักศึกษาอันนี้สำหรับผู้นักศึกษาที่จะเรียนที่จะสอบนะคะก็คือแนวของข้อสอบ
0: คำถาม
2: ขอโทษไม่ใช่คำข้อสอบคือคำถามตอบในแต่ละเรื่องในบทบัญญัติทั่วไป106มาตราเน
1: ี่
2: ย
1: ที่เป็นบทบัญญัติสำคัญด้วย
2: 106มาตราเนี่ยมันจะมีคำถามคำตอบซึ่งมันอาจจะเป็นข้อสอบเก่าของเราบางส่วนหรือเป็นข้อสอบจากเน
0: คร
2: ับ ข้อสอบจากสอบผู้ช่วยอะไรอย่างเงี้ย
0: นิติบัณฑิตสภา
2: ใช้คำเต็มว่าเนติบัณฑิตสภานะคะประธานโทษ
0: ไม่เป็นไร
1: แล้วก็
0: เราจะเรียกเน
2: เราเรียกเนเท่ากัน
1: คำว่าฎีกาก็คือคำพิพากษาศาลฎีกา
2: ศาลฎีกาซึ่งเราก็จะมาใส่ให้เห็นว่า106มาตราเนี้ยมาตราอะไรบ้างที่มีความสำคัญนะคะเล่มนี้จึงทำขึ้นมาแต่เห็นว่าบางมีแค่106มาตราบทบัญญัติทั่วไป
0: คือเฉพาะแค่บทบัญญัติภาคบทบัญญัติทั่วไปเท่านั้นนะครับซึ่งก็จะง่ายต่อการพกพา
2: ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดจะอีกอันนึงบทบัญญัติทั้งหมดมันจะ398มาตราอ
1: ัน
2: นั้นก็จะไปอยู่ในประมวลกฎหมายที่เรามีจำหน่ายเช่นเดียวกันนะกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญาแต่ไม่แน่ใจว่าหมดไปหรือยัง
0: หมดแล้ว
2: เพราะว่า
0: ตอนนี้
2: ไม่ใช่นักเฉพาะนักศึกษาที่ซื้อใช่ไหมส่วนใหญ่ก็คนที่จะสอบ
3: ใช่บุคคลภายนอก
2: บุคคลภายนอกที่จะใช้ในการสอบอย่างอื่นเขาก็จะสนใจนะฮะ
0: ก็อันนี้อย่างที่ท่านอาจารย์ทั้งสองท่านได้บอกไปแล้วว่าตัวบทนั้นเป็นเรื่องสำคัญนะครับในการศึกษาบางท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะในตัวบทเองเนี่ยมันก็มีการพูดอยู่ในเอกสารการสอนอยู่แล้วนี
2: ่
0: ทำไมเรายังจะต้องมีประมวลด้วยล่ะแล้วมันสำคัญแค่ว่าในหนังสือมีแค่ในหนังสืออย่างเดียวหรือเปล่า
2: ค่ะ
0: เพราะจริงๆมันไม่ใช่นะฮะเพราะในการเขียนตอบข้อสอบอัตนัยซึ่งในครั้งต่อๆไปเนี่ยเราก็จะได้เอาวิธีการตอบข้อสอบอัตนัยมาให้กับนักศึกษาเพื่อแนะแนวในการจะไปเตรียมตัวการสอบกันนะครับก็บทตัวบทจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเวลาตอบคำถามหรือการวินิจฉัยเนี่ยมันจะต้องอ้างอิงหลักตัวบทกฎหมายที่ตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพราะนั้นตัวบทเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนก็จะต้องรู้และเข้าใจตรงกันมันไม่สามารถที่จะไปใช้ความเข้าใจส่วนตัวแล้วบัญญัติกฎหมายเองทำตัวเป็นสนช.เองมันคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมฮะ
2: แต
1: ่จะมีบ่อยเดียวอย่างแบบนี้ก็คือตอบไปไม่รู้จะตอบอะไรไงก็สร้างหลักกฎหมายขึ้นมาเอง
0: ซึ่งเราไม่ต้องการจุนโลกอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ไม่ต้องการ
2: อะไรนะ
0: เมตตาธรรมคำจุนโลก
1: ผมสอบมาหลายครั้งแล้ว
2: อาจารย์ตรวจมา
0: ผู้ใดกระทำความผิดอาญาผู้นั้นมีโทษ
2: อาจารย์จะคล่องมากเลย
0: อะไรประมาณนี้นะ
2: ตรวจเยอะนะฮะ
0: อะไรประมาณนี้ก็คือจะเป็นเหมือนกับหลักกฎหมายทั่วไปประมาณนั้นนะครับซึ่งใครๆก็รู้อ
2: ่
0: ะแต่มันไม่ใช่ลักษณะของเฉพาะความผิดที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตามคำถามนี่แหละคือปัญหาแรกที่ทำไมตัวบทจึง มีความสำคัญ
1: ค่ะแล้วทำไมวิธีการต่อข้อสอบอัตนัยจึงมีความสำคัญซ
0: ึ่
1: งอาจารย
0: ์
1: พ
0: ู
1: ดว่าแล้วเราก็เลยมาบรรจุไว้อยู่ในประมวลกฎหมายเราฉบับเนี้ยนะคะ
0: เรียกว่า in one เลยใส่น้ำร้อนชงดื่มได้เลย
2: เข้าไปในท้องให้มีประโยชน์หน่อยนะไม่ใช่ถ่ายออกมาแล้วไม่อ
1: ย่าหวานมากนะที่ in one เนี่ย
0: โอเคฮะ
2: ทีนี้ทุกคนจะต้องมีประมวลประมวลเราบอกว่าเป็นคัมภีร์ใช่ไหมครับเราเป็นกฎหมายรายละอักษร civil law จะต้องตีต้องมีประมวลในการความรู้ทางกฎหมายแต่นอกจากจะประมวลที่จะบัญญัติกฎหมายว่าอันไหนความผิดอันไหนทำได้ไม่ได้อย่างที่เราพูดเนี่ยการอธิบายประมวลจะอยู่ในเอกสารการสอนของเราเพราะนั้นนักศึกษาจะต้องมีประมวลเอกสารการสอน
0: ดูที่อาจารย์พรมาพานะครับดู
3: ะะ
0: ขอให้ดูที่หนังสือนะครับอย่าดูคนถือนะฮะจะมีสองเล่มด้วยกัน
1: ได้ไม่มีปัญหา
0: เล่มแรกก็จะเป็นเล่มนี้นะครับนักศึกษาจะได้รับเมื่อได้รับลงทะเบียน
2: เ
0: ม
2: ื
0: ่อลงทะเบียนแล้วนะครับก็จะมีเอกสารการสอนลักษณะแบบนี้ส่งไปที่บ้าน
2: ใช่
1: ค่ะ
0: เห็นแล้วก็อย่าเพิกเฉย อย่านิ่งนอนใจนะครับ
1: โดยเร็ววัย
0: รีบเปิดอ่านหน่อย
1: ค่ะ
0: นะเพราะว่าเราก็จะต้องอ่านให้ครบ นะครับ
2: ต้องมีวินัยในตัวเองว่าวันนึงมันมี15หน่วยอ่ะ
0: ใช่
2: 15หน่วยหน่วยละประมาณ60หน้าอย่างเงี้ยจะอ่านวันละหน่วยได้ไหม15อาทิตย์15หรือว่าอาทิตย์ละหน่วย15อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ย
0: มันเป็นการศึกษาตามอัธยาศัยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ได้รับเอกสารการสอนหน้าตาแบบนี้แล้วก็รีบอ่านเลยนะครับท่านจะอ่านที่ไหนเวลาใดก็ได้ทั้งสิ้นนะครับ
1: ถูกต้องค่ะ
0: แล้วจะสังเกตได้ว่าในเอกสารการสอนของเราเนี่ยอย่างที่ท่านอาจารย์ลาวันบอกก็คือมันแบ่งเป็น15หน่วยการเรียนนะแล้ววิธีการอ่านเมื่อกี้1หน่วย1สัปดาห์ปลอดภัยที่สุด
3: ค
2: ่
3: ะ
0: แต
2: ่
0: ใครจะ
2: 1
0: สัปดาห์มากกว่า1หน่วยก็ได้
2: อาจจะไม่ทันนะต้องวางแผนน่ะ
0: ใช่อ
2: าจจะต้องใช้วิธีการ
0: เพราะบางคนลงเกิน3
2: ถ้าลงเกิน3เป็นเอาตี3วิชาก็จะเป็น45หน่วยว
0: ิ
2: ชาใช่ไหม
0: ใช่
2: 15หน่วยละ45ละถ้า3ชุดวิชาถ้า4ชุดวิชาก็เท่ากับ60หน่วยนะ
0: ใช่
2: เพราะฉะนั้นต้องแบ่งให้ดีว่าจะอ่านวันละหน่วย2วันหน่วยหรืออะไรเงี้ย
0: ถ้าเทียบกับมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปเนี่ยก็ถ้านักศึกษาลง4ชุดวิชานี่ก็เท่ากับ7
1: ชุดวิชา
0: 7ชุด7วิชาเลยนะใน1เทอม
2: เพราะว่า6หน่วยกิจวิชา1 6หน่วยกิจนะทีนี้เล่าประสบการณ์นิดนึงว่านักศึกษาของเราเนี่ยมีทั้งหลายระดับแล้วเขาอ่านหนังสือยังไงกลุ่มนึงที่เคยประสบกับตัวเองคือเป็นกระเป๋ารถเมย
0: ์ครับ
2: แล้วทุกวันนี้จบไปแล้วแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตไปแล้วซึ่งชื่นชมเขามากเขาเป็นกระเป๋ารถเมย์แล้วก็เขาก็ปรึกษาตลอดเวลาว่าผมจะอ่านหนังสือตอนไหนก็บอกว่าฉีกเป็นเล่มไปเลยหรือเอาประมวลเนี่ยพกประมวลเล่มเล็กๆเนี่ยอย่างเงี้ยพกใส่กระเป๋าตรงไหนที่พักเธอก็มาอ่านแล้วก็ที่บ้านเนี่ยให้เขาเขียนตัวบทท่องตัวบทอย่างเดียวเลยถ้าอ่านหนังสือไม่ทันจะส่วนหนังสือเนี่ยเคยแนะนำให้เขาซีนหรอกหรือไม่ก็ฉีกเลยฉ
0: ี
2: กเป็นหน่วยพกอ่านมนอ่านนะครับนั่นคือแนะนำวิธีการอ่าน
0: ใช่แต่ฉีกอย่างเดียวมันยังมีวิธีนึงง่ายๆ
2: ทำยังไงฮะอาจารย
0: ์ดูแผนการสอนประจำหน่วยประจำตอน
2: ตอนนี้พออย่างกระเป๋ารถเมย์อย่างที่เรียนอาจารย
0: ์
2: เน
0: ี่
2: ยพอกระเป๋ารถเมย์เนี่ยพื้นฐานไม่มีเขาต้องคือคนที่มีพื้นฐานเยอะๆเนี่ยอย่างเช่นเป็นตำรวจพนักงานสอบสวนมาอยู่มาบ้างแล้วเนี่ยแต่อยากได้วุฒิปริญญาตรีเนี่ยทางกฎหมายเนี่ยเขาอ่านแค่แผนการสอนนี่เขาเข้าใจเลยนะควบกับประมวลเขาเข้าใจแต่คนที่ระดับแบบทำเกษตรกรซึ่งไม่เคยไปโรงพักอ่ะหรือเนี่ยนี่เขาก็อายุไม่เยอะนะอายุประมาณ10กว่าอะไรเงี้ย
0: แต่นั้นเมื่อ20ปีที่แล้ว
2: กระเป๋ารถเมย์ใช่ซึ่งกระเป๋ารถเมย์สมัยนั้น
0: น่ะท่านก็คงอายุมากแล้วนะ
2: ตอนนี้สมัยก็ทั่วถึงสมัยนั้นไงว่าพื้นความรู้เขาไม่มีเลยเขาต้องอ่านอย่างเงี้ยและอีกกลุ่มอีกคนนึงซึ่งไปเจอด้วยตัวเองเหมือนกันก็คือคุณหม
0: อ
2: ไปตรวจคุณหมอโรงพยาบาลเอกชน
1: ไปตรวจคุณหมอ
2: ไปให้คุณหมอตรวจไปตรวจกับคุณหมอคนนี
1: ้
0: ค่ะแล้วขอบคุณนะสาธารณสุขไงไปตรวจ
2: คุณหม
0: อ
2: คือใหญ่มาก
1: ตกใจเลยอ่ะ
2: เหนื่อยมากตกใจเลยเหรอพี
1: ่ตกใจ
2: แต่แล้วก็เจอคุณหมอเนี่ยคือก่อนพอเราเข้าไปเนี่ยคุณหมอก็ปิดหนังสือแล้วก็วางข้างๆแล้วก็ถามเราเป็นอาการเป็นยังไงแล้วก็บอกเราอยากได้ใบรับรองแพทย์อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็คุณหมอเรียนอยู่แล้วคันเนี่ยอ่านหนังสือเห็นหน้าปกเราก็รู้ละของเรามี
0: พอเขาเปิดมาดูหน่วยที่หนึ่งปุ๊บเขาก็จะพังงะทันที
3: แล้วเขาก็จะปิดกับไปที่เดิม
0: เพราะนั้นคือคนไข้ ของคุณหมอปรากฏอยู่ในหน่วยที่1ครับหน้าแรกเลย
1: คือรูปกับตัวจริงอ่ะอาจจะไม่เหมือนกัน
2: ไม่เหมือนกัน
1: ไม่ต้องตกใจ
2: ไม่ต้องตกใจ
0: ไม่ใช่เป็นการหลอกลวงผู้บริโภคแต่อย่างใด
1: แต่เพียงแต่ว่าถ่ายมานานแล
2: ้
1: วไม่เคยได้ถ่ายใหม่
0: ใช่ครับ
1: จำเป็นต้องใช้
0: เราอนุรักษ์นิยมนะ
2: เราเป็นคนรักของเก่
0: าร
2: ักของเก่า
0: แต่ที่เมื่อกี้นี้บอกว่าแนวคิดเนี่ยอาจจะเหมาะกับผู้ที่มีพื้นความรู้อยู่แล้วแต่ไม่ใช่ว่าคนที่ไม่มีพื้นความรู้เลยจะไม่ได้สามารถใช้ประโยชน์จากแนวคิดได้นะครับเพราะว่าแนวคิดนี้สามารถจะเป็นเหมือนแมปให้เรารู้ว่
2: า
0: เราควรจะอ่านอะไร
1: ที่นำทาง
0: และในแต่ละตอนที่ท่านจะไปอ่านนั้นท่านจะไปอ่านตรงไหนที่มันสำคัญได้บ้าง
2: อ๋อค่ะ
0: เพราะบางทีอ่านแล้วจะพบว่าเวลาเราไปสอนนักศึกษาบ่อยๆก็จะพบว่าโหอาจารย์บางหน่วยเนี่ยมัน
2: เยอะ
0: แต่แบบอะไรก็ไม่รู้เหมือนน้ำน้ำอ่ะ
2: ค่ะความจริงไอ้ที่น้ำน้ำเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าวิทย์หน่วยบางอย่างที่เราประชุมคราวที่แล้วเราประชุมชุดวิชากันบางหน่วยเนื้อหามันยากเราก็เลยบอกให้เขียนพื้นๆมาเพราะว่าหน่วยเรื่องอย่างเรื่องฟอกเงินอย่างเงี้ยกฎหมายอาชญากรรมทางธุรกิจอาชญากรรมข้ามชาติอะไรเงี้ยมันรู้สึกเหมือนเรื่องมันก็ยากขึ้นมาทุกทีมันไม่ใช่แค่อายันเราก็จะให้ปูพื้นหรือใช้ภาษาที่ง่ายขึ้นหน้ามันก็จะหนาขึ้นแล้วจะมีน้ำสำหรับกลุ่มนึงแต่จะเป็นเนื้อสำหรับอีกกลุ่มนึงนะต้องคำนึงถึงตรงน
0: ี้น้ำนั่นหมายความว่าเป็นพื้น
2: ใช่
0: นะครับไม่ได้บอกว่ามันไม่มีประโยชน์นะ
2: มันทำให้เข้าใจมากขึ้น
0: แต่ว่ามันเป็นพื้นฐานความรู้นะครับแต่ว่าจริงๆใจความสำคัญนั้นก็จะปรากฏอยู่ในแนวคิดนั่นเองนะครับซึ่งตรงเนี้ยเวลาผมถ้าส่วนตัวไปสอนนักศึกษาเนี่ยก็จะแนะนำให้เขาอ่านตรงนี้ก่อนไม่ว่าเขาจะอยู่ในเลเวลไหนก็ตามสำหรับส่วนตัวนะครับก็คือจะบอกเขาว่าเหมือนเวลาท่านอยากจะไปเดินทางไปพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเนี้ยท่านเปิด Google Map อ่ะท่านก็จะได้รู้ว่ามันมีเส้นทางไหนที่ไปได้แต่แบบนี้คืออ่านแล้วก็จะได้มีเป้าหมายในการอ่าน
2: เพราะฉะนั้นถ้าคนกระเป๋ารถเมล์นี่ให้ฉีกอันนี้ไปก่อน
0: ก็
2: เมื่อกี้แนะนำให้ฉีก
0: ว่างๆ
2: ให้ฉีกแค่เพราะแผนไปก่อนแต
0: ่
2: ตัวเองให้ฉีกทั้งหน่วยไง
0: ในชีวิตประจำวันแต่ละคนอาจจะ
2: ไม
0: ่เหมือนกันไลฟ์สไตล์จะไม่เหมือนกันบางคนทำงานกลางวันบางคนจะต้องมีงานกะกลางคืนอย่างเนี้ยแล้วเราจะแบ่งเวลาอ่านอย่างไรนะครับ
2: ก็อย่างยกตัวอย่างที่เมื่อกี้อธิบายอ่ะอย่างคุณหมอก็พอคุณหมอว่างจากการตรวจคนไข้คุณหมอก็อ่านหนังสือมันก็คือใช้อย่างเงี้ยแต่คุณหมอสามารถพกเป็นเล่มได้แต่กระเป๋ารถเมล์เนี่ยเขาต้องลงป้ายนู้นป้ายนี้หรือว่าทำตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็เลยจะลักษณะแบบนี
0: ้เทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปนะครับ
2: เขาก็เลยจะใช้
0: สื่ออย่างนี้ได้ดูย้อนหลังฟังหูฟังทำงานไปด้วย
2: อันนี้สื่อนี่ถึงยังมีประโยชน์อยู่แต่ว่าเป็นสื่อเสริมอย่างหนึ่งนะคะเรามีตำราเป็นสื่อหลักต้องเรียนว่าไอ้สื่อเสริมก็คือการที่รับฟังพวกเราเนี่ยเป็นสื่อเสริมแต่การที่อ่านหนังสือเนี่ยเป็นสื่อหลักไงซึ่งเราอยากจะให้อ่านหนังสือให้เข้าใจก่อนอ่านหนังสือเข้าใจแล้วค่อยมาฟังจากรายการของเรานะคะไม่ใช่มาฟังรายการของเราหรือว่าอาจจะกลับกันก็ได้ฟังรายการของเราให้เข้าใจพื้นฐานแล้วแต่อย่างไรก็ตามต้องกลับมาอ่านหนังสือเอกสารการสอนแน่นอนถึงจะมีความเข้าใจที่ชัดเจนแล้วก็เหมือนกับพื้นเขาจะได้แน่นนะคะ
1: เพราะว่าในเอกสารการสอนของเราเนี่ยก็จะมีรายละเอียดคือการที่เราจะทำหนังสือขึ้นมาหรือเอกสารการสอนขึ้นมาในชุดวิชาใดวิชาหนึ่งเนี่ยเราจะมีคณะกรรมการแล้วคณะกรรมการนี่ก็จะประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒินะฮะซึ่งเป็นข้อเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายโดยตรงไม่ว่าจะเป็นอัยการผู้พิพากษานะฮะที่ท่านจะมาช่วยกรุณาในการเขียนให้แล้วพอท่านไปปฏิบัติเองแล้วก็ท่านมีความรู้เวลาท่านถ่ายทอดมาเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจยิ่งขึ้นนะฮะเราก็จะมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายเข้ามาในเรื่องในการช่วยในการเขียนให้เราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหนังสือเราเนี่ยมันจะมีผ่านการกลั่นกรองการเขียนค่อนข้างที่จะอ่านง่ายนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาถ้าเกิดว่าสนใจแล้วก็อ่านหนังสือเรามากๆเนี่ยผ่านแน่นอน
0: โปรดสังเกตนะครับว่าในคณะกรรมการปรับปรุงเนี่ยก็จะมีอย่างที่บอกก็คืออย่างที่ท่านอาจารย์มารีบอกก็คือจะมีทั้งคนที่อยู่ในภาคปฏิบัติด้วยนะครับที่ก็จะมีท่านศาสตราจารย์พิเศษเข็มชัยชุติวงศ์นะ
2: อันนี้เป็นอัยการ
0: อันนี้ท่านเป็นอัยการสูงสุดอยู่ณขณะนี้นะครับแล้วก็ยังจะมีศาสตราจารย์พิเศษดร.เกียรติกระจรนะครับ
2: ซึ่งท่านก็บรรยายที่เมติบัณฑิต
0: อาจารย์ที่สอนกฎหมายอาญาเรียกว่า
1: เชี่ยวชาญ
0: ปรมาจารย์เลยนะครับบรรยายที่เนด้วยนะครับแล้วก็ยังมี

0: พนักงานอัยการนะครับหลายๆท่านซึ่งเดี๋ยวในครั้งสุดท้ายนะครับก็จะมีวิทยากรที่พิเศษจริงๆคือเป็นผู้เขียนที่เป็นวิทยากรภายนอกเนี่ยครับที่ผมได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่ฮะนะครับจะมาร่วมบรรยายด้วยในครั้งสุดท้ายก็นักศึกษาก็อาจจะได้รับประโยชน์ในมุมในแง่มุมของเรื่องของภาคปฏิบัติด้วยนะครับเพราะนี่เราอาจจะเชี่ยวชาญกันเฉพาะในเรื่องของทฤษฎีซะมากกว่านะครับเอาละครับเดี๋ยวพักดื่มน้ำกันสักครู่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันต่อครับ
1: ตัวอย่างข้อสอบอัตนัยค่ะนาง A เพิ่งคลอดบุตรคือเด็กชาย B แต่นางเอไม่ต้องการเด็กชาย B ด้วยกลัวว่าหากตนกระทำการฆ่าเด็กชาย B ก็จะเป็นความผิดดังนั้นนาง A จึงไม่ยอมให้นมแก่เด็กชาย B เป็นเวลาหลายวันจนกระทั่งเด็กชาย B ถึงแก่ความตายพอความจริงปรากฏนาง A ก็อ้างว่าตนไม่ได้กระทำการใดๆจึงไม่ต้องรับผิดข้ออ้างของนาง A รับฟังได้หรือไม่เพราะเหตุใดขอให้นักศึกษาลองทำเขียนคำตอบข้อสอบอัตนัยเราจะมีการเฉลยในท้ายชั่วโมงของการสอนเสริมค่ะ
0: ครับและนั่นก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของความสำเร็จของนักศึกษาที่ใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนนะครับก็คือท่านผู้นี้นะครับก็คือคุณศักดิ์ศรีนะครับเป็นอดีตประธานชมรมของนักศึกษาที่สิงคโปร์นะครับตอนนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าคุณศักดิ์ศรีเป็นประธานอยู่หรือเปล่านะยังไม่ค่อยได้ติดตามข่าวคราวเท่าไหร่นะครับแต่เคยมีโอกาสได้พบกับคุณศักดิ์ศรีที่สิงคโปร์ด้วยนะครับอ
2: าจารย์ไปคุมสอบที่นั่นใช่ไหมฮะ
0: ครับ
3: เพราะว่าของทางมสท.แล้วเนี่ยสามารถที่จะอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็สามารถเรียนได้เราส่งหนังสือไปแล้วก็มีสถานที่ให้นักศึกษาได้สอบในต่างประเทศด้วยนะคะ
0: ใช่ครับ
2: มีหลายประเทศไหมฮะ
3: หลายประเทศอยู
2: ่ค่ะอย่างเช่นอะไรบ้างคะ
3: อเมริกาก็มีค่ะสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์ใช่ไหมคะฮ่องกงก็มีค่ะ
0: เยอรมันก็มีนะ
3: ตัวอย่างเป็นต้นเยอรมัน
0: เยอรมันฝรั่งเศส
2: ความจริงแล้วเราเปิดได้หมด
4: สวิตก็มี
2: ความจริงแล้วเราเปิดได้หมดถ้านักศึกษาอยู่ที่ไหนแล้วก็แจ้งเราก็ติดต่อทางสถานกงสุลประเทศนั้นให้เป็นคนดำเนินการสอบให้เพราะอย่างที่อเมริกานะถ้ามีคนสอบคนเดียวเนี่ยก็จะให้ทางสถานกงสุลเขาจะเอาข้อสอบจัดการให้ได้แต่ถ้าอย่างสิงคโปร์กับฮ่องกงที่อาจารย์วิวิธไปประสานงานการสอบเนี่ยก็จะเห็นว่านักศึกษาเยอะใช่ไหมฮะนักศึกษาเยอะจนกระทั่งเราเอาส่งอาจารย์ของเรา
3: ไปคุมสอบ
2: ใช่ค่ะไปร่วมดูเรื่องของการสนามสอบแล้วเอาข้อสอบไปเองเลยแต่ถ้าอย่างอาจารย์พรมภาที่คนเดียวเนี่ยเขาไม่ได้ส่งใช่ไหมเขาไปสอบที่
3: สถานก็สอบที่สถานกงสุลนะคะ
0: ครับก็แน่นอนครับว่าตอนนี้การศึกษามันไร้พรมแดนแล้วแล้วก็ยังมีสื่อที่จะคอยช่วยในการเพิ่มเติมความรู้ได้นะครับก็อาจจะติดตามจากสื่อทางนี้นะครับถ้ามีใจที่จะศึกษาเพิ่มเติมก็ได้นะครับ
4: โอกาสดีมากเลยนะฮะสำหรับนักศึกษารุ่นใหม่ๆที่จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากการที่มีการสอนเสริมด้วยแล้วก็มีในเรื่องของสื่อต่างๆนะคะ
0: ครับ
4: งั้นตรงนี้เป็นโอกาสดีของนักศึกษาคุณจะอยู่ที่ไหนคุณก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.โหตรงกับบัตรปณิธานของมหาวิทยาลัยอย่างยิ่งเลยนะคะ
0: นั่นคือรุ่นพี่ที่เขาสำเร็จการศึกษาไปแล้วคราวนี้ดูคนที่กำลังอยู่ในโปรเซสนี้ก่อนดีกว่า
3: สายสดของเราค่ะ
0: ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับอาจารย์พรมา
3: ก็มีคุณปิติพงศ์นะคะอินสาวที่ทักทายมานะคะคุณสมศักดิ์กำลังรับฟังอยู่ค่ะคุณสิทธิพลรักมสท.ขอบคุณค่ะ
0: ครับก็เดี๋ยวดูไว้เป็นแรงบันดาลใจนะครับเมื่อกี้ขอแก้ไขข้อมูลนิดนึงนะครับคุณศักดิ์ศรียังเป็นประธานชมรมนักศึกษาอยู
2: ่อ๋อเหรอครับ
0: ขอแก้ไขนิดนึง
2: ต้องขอบคุณนะฮะเสียสละนะเนี่ย
0: เพราะไม่งั้นเดี๋ยวคุณศักดิ์ศรีจะไลน์มาบอกนะครับว่าผมยังเป็นอยู
2: ่บอกจริงๆแล้วคนที่ทำงานให้ชมรมให้เราเนี่ยถือว่าเป็นผู้เสียสละนะ
3: ใช่
2: แล้วก็ต้องมีความขยันมากเพราะว่าต้องทำหลายหน้าที่งานรับผิดชอบวินัยของตัวเองก็ต้องมีในการอ่านหนังสือนะเตรียมสอบและภารกิจของเพื่อนๆ
4: การประสานงาน
2: กับเพื่อนๆอีก
0: เพราะเท่าที่ไปสัมผัสดูแล้วเนี่ยคือกลุ่มทางนักศึกษาทางสิงคโปร์เนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็จะต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยนะครับซึ่งคืองานหนักทีเดียวนะครับถึงรายได้จะดีนะแต่การทำงานในต่างแดนนี่ไม่ใช่เรื่องที่น่าสนุกนะครับถึงเงินจะเยอะแต่ค่าครองชีพก็สูง
3: ใช่ค่ะ
0: นะครับในขนาดเดียวกันรับผิดชอบตัวเองยังไม่พอยังต้องส่งเงินกลับมาที่บ้านอีกนะครับแสดงว่ามันต้องแบกรับแรงกดดันเยอะมากมายนะครับคุณศักดิ์ศรีก็เป็นอีกตัวอย่างนึงที่แสดงให้เห็นว่าถ้าเรามีวินัย

0: กับการเรียนการศึกษา
1: การแบ่งเวลา
0: การแบ่งเวลาที่ถูกต้องนะฮ
1: ะ
0: เราก็สามารถที่สำเร็จการศึกษาได้ก็ไม่ต้องไปแคร์หรอกครับมันจะจบ4ปี3ปี5ปีจบคือจบครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ได้ปริญญาเหมือนกัน
0: ถูกต้อง
1: นะฮะได้ใส่ครูเหมือนกัน
0: และโดยเฉพาะ
1: ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรเหมือนกัน
0: ถูกต้องจบนิติศาสตร์บัณฑิตนะครับของเราไปสอบเนต่อได้ไปขึ้นตั๋วทนายได
3: ้ไปสอบผู้ช่วยได
1: ้หน่วยงานรับรองหมด
0: ถูกต้อง
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาก
3: พ.รับรอง
1: ค่ะ
3: นะฮะที่ก็ออกรับรองนะส
0: ก
3: อนี่คนดูแลหลักสูตรไงหลักสูตรของเรานี่ผ่านการรับรองอยู่แล้ว
0: ครับ
3: นะเพราะว่ามีทั้งหลักสูตรที่เนื้อหาแน่นเรียกว่าอย่างอาญาใน398มาตรานี่มีใครเขาสอนกันเรามีครบทั้ง398มาตราใช่ไหมคะ
1: ไม่ขาดเลยเหรอ
3: ไม่ขาดเลยสักมาตรานึงเลยยิ่งกันตอนนี้มีทับทับอยู่ด้วย
1: มีทับอีกต่างหาก
3: มีทับอีกต่างหากเพราะแก้ไข
0: ความผิดเกี่ยวกับศพเดี๋ยวก็มาอีกแล้ว
1: มีวักอีกต่างหาก
0: ใช่
3: มีหลายวักหลายตอนเพิ่มขึ้นแต่เราก็สอนหมด
0: มันไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะครับเร
1: ื่อง
0: ของกฎหมายอาญาเรียนไว้ได้ประโยชน์จริงๆ
1: ถูกต้องค่ะ
0: แล้วจะสังเกตใช่ไหมครับก่อนปิดเบรกเรามีตัวอย่างคำถามให้
3: ด
0: ูก่อนแต่อันนั้นมันจะเป็นคำถามอัตไน
3: ให้ดูให้ดูว่าเราถามทำอย่างนี้
0: เสร็จแล้วจะตอบยังไงอันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ดูย้อนหลัง
3: ความจริงเข้าท่ามากเลยนะที่อาจารย์เอาคำถามขึ้นมาให้ดูเนี่ยเวลาอ่านหนังสือเนี่ยจะได้อ่านถูกประจุดไงว่าเวลาเขาถามเขาถามอย่างนี้เวลาหนังสือจะได้รู้แล้วนะคำถามจะถามอย่างนี้เวลาอ่านแต่ละหน่วยเนี่ยให้รอบคอบนิดนึงว่าจุดประเด็นนิดๆหน่อยๆ
0: แล้วลองย้อนไปเมื่อกี้ตอนที่เรา
3: ต้องย้อนอีก
0: เ
3: หรอคะ
0: เวลาไม่มีตัวบทแล้วจะตอบไอ้คำถามตรงนี้ยังไง
3: เห็นไหมเนี่ยคือให้นักศึกษาได้เห็นคำถามก่อนดีๆค่ะเป็นเทคนิคที่ดีฮะแล้วเดี๋ยวเราบรรยายเขาจะได้ต้องรู้ว่า
0: ถ้าเขาเบื่อเราเขาก็จะสกอร์กลับไปดูคำถาม
1: เขาสกอร์กลับได้ด้วยหรอ
0: ได้ครับถ้าดูย้อนหลัง
1: เนี่ยแล้วไม่บังคับอะไรเลยหรอว่าคุณจะต้องดูเราตลอดเวลาร
2: ู้สึกเกรงใจนักศึกษาเหมือนกันค่ะถ้าต้องเห็นหน้าเราตลอดเวลา
0: ถ้ารำคาญก็ใส่หูฟังไม่อยากดูหน้าก็ใส่หูฟัง
2: ฟังอย่างเดียว
0: บางทีเจ้านายดุไง
1: ทำงานได้ด้วยทำงานได้ด้วย
0: เปิดหน้าจอแล้วเดี๋ยวเขาเห็นว่าดูอะไรอยู่เนี
3: ่
0: ย
3: แต่สมัยก่อนยังเป็นอย่างที่อาจารย์ว่าคือความจริงถ้าเรามีคำบรรยายเป็นเทปเลยก็นักศึกษาอาจจะชอบใจก็ได้นะคือใช้หูฟังไงไม่ต้องอ่านไงแต่คนโบราณเนี่ยชอบอ่าน
0: เป็นคนคลาสสิก
2: คนโบราณ
3: คนคลาสสิกขอโทษเราจะชอบอ่านเพราะมันจะติดตาด้วยอ่านด้วยเข้าสมองและตาก็เห็นด้วย
0: โบราณนี่ต้องใช้กับบางสิ่งที่เก่าๆ
2: ใช่ค่ะอาจจะอยู่กับฝั่งนั้น
0: อย่างภรรยาอะไรเงี้ยโบราณได้กาแฟก็โบราณได
3: ้โบราณ
0: ภรรยาก็โบราณ
3: โบราณได้โอ
1: ้ไรครามไม่มีไรคราม
3: ไรครามไม่รู้สิ
1: แก่กว่าโบราณไหม
3: แต่รู้สึกว่าวัตถุโบราณ
2: นี่เขาเห็นไหมครับ
0: การตีความก็มีความหมายใช่ไหม
1: ใช่
0: เห็นไหมกำลังโยงเข้าเรื่อง
1: คำว่าโบราณหรือคำว่าไรครามอันนี้เหล่านี้มันจะมีความแตกต่างกัน
2: จะถือเป็นหมิ่นประมาทไหมคะ
3: อ
2: ัน
3: นี้เป็นการยกย่องมาก
1: เพราะว่าเป็นเรื่องที่แบบว่า
3: โบราณวัตถุราคาแพงนะ
1: มีราคาแล้วก็ไม่คร่ำครึโบราณนี่มันมีโบราณหลายอย่างโบราณอาจจะคร่ำครึไม่รู้เรื่องไม่สนใจอะไรแต่พวกเราเนี่ยจะเป็นพวกที่มีวัฒนการ
0: นอกจากจะดูเรื่องการกระทำแล้วต้องดูองค์ประกอบภายในคือเจตนาด้วยนะครับว่าเขากำลัง
3: แต่ไม่ต้องดูองค์ประกอบภ
0: าย
3: นอกนะคะ
1: ใ
0: ครโบราณนั่นคืออะไร
3: ภายในจิตใจ
1: เรื่องของการตีความในเรื่องของกฎหมายเนี่ยมันต้องดูภายนอกด้วยนะ
0: กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา
3: อันนี้กรรมมาอะไรนะ
0: กรรมมุนาวัตติโลโก
3: นะฮะต่อค่ะนั่นอาจารย์ต่อค่ะอาจารย์จะเอาเรื่องกรรมต่อนะฮะ
0: ก็เมื่อกี้เป็นตัวอย่างคำถามนะครับว่าทำไมตัวบทจึงมีความสำคัญแต่ว่าคำถามที่ทิ้งเอาไว้ให้เนี่ยเดี๋ยวเราให้เป็นการบ้านนักศึกษาเพราะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะเฉลยครั้งที่สองก็ติดตามในสัปดาห์ถัดไป
1: ค่ะ
0: นะครับเรากลับมาเรื่องของการเรีย
3: น
0: กฎหมายยังไงให
3: ้ประ
0: สบความสำเร็จ
3: เราบอกว่ามีประมวล
0: ศ
3: ัก
0: ดิ์ศรีก่อนนะครับว่านอกจากจะมีเอกสารการสอนที
3: ่การสอน
0: ต้องอ่านอยู่แล้วทุกคนต้องอ่านอยู่แล้วมีเทคนิคเมื่อกี้เราก็แนะนำไปแล้วมันยังมีสื่อเสริมอะไรอย่างอื่นอีกไหมอาจารย์ที่จะช่วยในการ
3: เสริม
0: อ่านตอนนี้อ่ะมีสอนเสริม
3: คือเอกสารการสอนนี่หลักถ
1: ู
3: กไหมฮะเป็นเอกสารเป็นสื่อหลักของเราที่ทุกคนจะต้องอ่านและถึงจะเข้าใจได้ดีที่สุดก็คือการอ่านนะคะอ่านแล้วก็ดูฎีกาดูตัวอย่างนะคะส่วนเสริมก็คือ1การสอนเสริม
2: ซึ่งเราก็จะมีในหลายๆจังหวัดเลยทีเดียวนะ
3: คะ
2: ที่อาจารย์ทุกท่านเนี่ยจะได้มีโอกาสได้พบเจอกับนักศึกษาได้ให้คำอธิบายแล้วก็นักศึกษาเนี่ยสามารถนำคำถามเกี่ยวกับในบทเรียนนะคะมาถามอาจารย์ได้เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ
0: เน้นย้ำเฉพาะบทเรียนนะ
2: ค่ะเดี๋ยวเอาเคสมาถามนะคะ
0: บางคนนี่เหมือนกับเราเป็นทนายคลายทุกข์กันเลยทีเดียว
3: ทนายคลายทุกข
2: ์ทนายคลายทุกข์
0: เอาเคสที่เกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยมาถามแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยถ้า

0: มันจะเชื่อมโยงกับเนื้อหาได้ก็ดีแต่มันไม่สามารถที่จะไปวินิจฉัยได้
1: ก็พอสอนอาจารย์สอนอาญาอยู่เนี่ยแล้วเนี่ยผมทะเลาะกับภรรยาแล้วผมจะได้มรดกไหมอย่างเงี้ย ผมจะเขาผมจะถูกตัดอะไรมรดกผมจะตัดสิทธิ์อะไรไหมอะไรเงี้ย
0: เพราะงั้นเรื่องนี้ไม่ใช่กฎหมายแล้ว
1: ใช
2: ่
0: ถูกไหม
1: ไม่ใช่เหรอ
0: มันไม่ใช่กฎหมายแล้วถูกไหมครับ
1: ทำไมอ่ะ
0: อยากให้เขาได้มรดกคุณก็ต้องทำดีกับเขาสิน
1: ั่นแหละอ๋อเพราะกฎหมายครอบครัวมรดกเหมือนกันแหละแบบห้าแบบหกนะยังใช้ได้อยู่ฮะ
3: มรดกต้องทำความดีด้วยเหร
0: อ
3: ลูกไม่ดีก็ยังได้นะ
0: นะครับอาจจะโดนตัดได้นะ
2: รู้สึกสะเทือนยังไงก็ไม่รู้อ
0: าจจะโดนตัดได้นะ
3: ใน
0: รับคุณ
2: อาจารย์ไม่ได้หมายถึงใครเป็นพิเศษใช่ไหม
1: คะ
2: อาจารย์ไม่ได้หมายถึงใครเป็นพิเศษใช่ไหมคะ
3: เปล่าเพราะไม่เคยพูดถึงใครหรือจะไปแบบทำให้คนอื่นก็ต้องเดือดร้อน
0: เพราะที่เขาทำพินัยกรรมฝ่ายเมืองไปแล้ว
1: พินัยกรรมฝ่ายเมืองไปแล้วถูกมัดมือไปแล้ว
0: ครับผมโดยมีเจ้าพนักงานเป็นพยานเรียบร้อย
2: เรียบร้อยแล้ว
0: ผมไม่มีใครไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้นะ
1: ดีมากนะคะร่วมมือกันดีมากนะคะ
0: ก็นอกจากจะมีการสอนเสริม
3: แล้วก็จะมีเอกสารสุทธัต
0: นี่แจกไปพร้อมเลยนี่เวอร์ชัน
1: อาจารย์เอาเรื่องนี้ได้ไหมคะขออนุญาตอาจารย์เรื่องนี้
3: เดี๋ยวเรามีประวัติก็คือเอกสารสุทธัตเนี่ยเราจะทำมาเพื่อประกอบเอกสารการสอนเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะคล้ายๆว่าเราสรุปรวมมานะคะอันนี้ก็คือเป็นฉบับดั้งเดิมนะคะของพวกเราตั้งแต่เราเริ่มมาเรียนมาสอนในมหาวิทยาลัยแต่ต่อมาเนี่ยเราก็เปลี่ยนอีกฉบับหนึ่งนะคะนั้นเราจะเห็นได้ว่าวิวัฒนาการของการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเราเนี่ยเราไม่ได้หยุดอยู่กับที่แต่ว่าเราจะมีพัฒนาและปรับปรุงมาโดยตลอดนะคะอย่างเช่นในเอกสารการสอนที่อาจารย์ได้พูดไปเนี่ยนะคะเรามีการปรับปรุงมาแล้วหลายครั้งนะคะเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายนะเพราะฉะนั้นเรามาเรียนกฎหมายของมสทเนี่ยไม่ตกยุคหรือว่าไม่ตกหลักกฎหมายเลยนะคะอันนี้ไว้วางใจได้เราจะนำสิ่งที่ดีมาให้กับนักศึกษาเสมอนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของเอกสารสุทธัตนะคะแต่นึกว่ามันตกใจว่าเยอะไม่เยอะเลยนะคะ
0: ก็อันนี้จะได้รับพร้อมกับเอกสารการสอน
2: แ
0: ต่ถ้าในบางศูนย์ที่เขายังมีเวอร์ชันเดิมอย่างที่ท่านอาจารย์มาลีย
1: ก
0: มาให้ใจสักครู่เนี่ยบางทีบางโรงเรียนเขาก
1: ็ยังมี
0: น่ารักนะครับเขาก็จะแจกไว้ให้ก็เอาไว้เปรียบเทียบกันดูและที่มันพิเศษตรงที่ว่ามันจะมีแบบประเมินตนเองก่อน
1: ได้นักเรียน
2: ใช่ซึ่งจะได้ไปกับหนังสือนะคะที่ส่งไปให้ที่ทางไปรษณีย์นะคะ
0: มันมีวิธีใช้ยังไงครับอาจารย์พรมาพาลอง
2: ก็คือในเอกสารแบบทดสอบเนี่ยแบบฝึกเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งก่อนเรียนแล้วก็หลังเรียนซึ่งจะสามารถให้นักศึกษาเนี่ยประเมินตนเองได้ว่าอ่านหนังสือไปแล้วเข้าใจมากน้อยแค่ไหนหรือว่ายังไม่เข้าใจส่วนไหนก็ได้กลับมาอ่านเพิ่มเติมได้ค่ะ
0: ลองทดสอบตัวเองก่อน
2: ใช่ลองทดสอบตัวเองก่อนเราไอ้ที่สำคัญนะคะไอ้แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนเนี่ยเราสามารถมาใช้ในข้อสอบของเราได้ด้วยนะคะ
3: ในการแนวได้
2: ใช่เป็นแนวว่าเราจะออก
3: ว่าข้อสอบเราจะออกในลักษณะนี้
2: ก็เป็นการเกรงข้อสอบไปในตัวด้วย
1: เกรงข้อสอบได้ด้วย
3: ทีนี้บารณัยเราเนี่ยจะมีต้อง5ตัวเลือกนักศึกษาไม่ต้องตกใจนะฮะ
2: ตัวลวงเยอะมาก
3: ตัวลวงเยอะเพราะว่าเราชอบลวงเรามีความจริงอยู่ข้อเดียวนอกนั้นลวงหมด
2: เราไม่ค่อยพูดความจริงกันใช่ไหมคะ
0: ตรงนี้ดีเลยครับเรากำลังพูดถึงเรื่องของเกี่ยวกับแนวข้อสอบหลายคนอาจจะตอนนี้ไม่ได้ดูอะไรหรอกอยากรู้ว่าแนวข้อสอบเป็นอย่างไร
2: ครับ
0: ก็จะบอกก่อนว่าวิธีการวัดผลของเราก็จะมีทั้งสองส่วนนะครับตัวอย่างที่ท่านอาจารย์พรมาพาบอกก็เป็นคำถามปรนัยที่มีตัวเลือกซึ่งอันเนี้ยเราออกทุกหน่วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ
1: ใช่ค่ะ15หน่วยอย่างวิชาของอาจารย์
2: ครบเลยค่ะ
1: 15หน่วยเนี่ยอาจารย์ออก60ข้อนะปรนัย
3: หน่วยละ4ข้อ
0: ก็ตกหน่วยละ4ข้อนะครับ
1: เวลาทำคือข้อละนาทีครึ่ง
0: ไม่ควรเกินกว่านั้น
1: ใช่ค่ะแล้วของอาจารย์นี่มีอัตนัย
0: และก็อัตนัยอีก3ข้อข้อละ20คะแนน
2: ค่ะ
0: คะแนนดิบมันรวมแล้วอาจจะเป็น120แต่เขาก็จะมีการลดทอนโดยใช้อัตราส่วนร้อยละซึ่งอันนี้จะเป็นเรื่องของการประมวลผลทางทะเบียนเขานะครับซึ่งมันก็จะออกเป็น 100% 60ขึ้นไป
1: ผ่าน
0: ก็เรียกว่าผ่านก็ซูซูกิไป S
1: ซูซูกิ
0: ใครอยากขับ Honda บ้าง
1: ต้อง80
0: Honda ตัว H นะครับ
2: 80
0: Honda ก็จะต้อง 75% ขึ้นไป
1: 75เหรอคะถ้าอยากขับเบนซ์น่ะ
0: ขับเบนซ์
1: ไปซื้อเอาเอง
0: โชว์รูม
2: ก็ต้องผ่อนค่ะ
1: ไปโชว์ร
3: ูมก็ต้องควรจะสัก90นะสัก90นะ
1: อ๋อเหรอ90
3: ให้เบน
0: ครับก็จะมีการวัดผลอย่างนี้นะครับแล้วก็ในการสอบปลายภาคเนี่ยเทอมนี้ก็น่าจะเป็นเทอมที่เหลือที่ไม่มีการสอบกลางภาคนะครับเพราะเทอมหน้าในภาคการศึก

0: หน้า
1: ที่1/62
0: เนี่ยเราจะมีการเริ่มเรื่องของการสอบกลางภาคแล้วหรือการสอบมิดเทอมนั่นเองนะครับ
1: เพื่อจะให้จะได้พบนักศึกษามากขึ้น
0: แต่เทอมนี้ก็ยังใช้ระบบเดิมไปก่อนนะครับ
1: เก็บทีเดียว 100% เต็ม
0: 100% แต่เมื่อก่อนจะมีถ้าอย่างถ้าเป็นเทอม1ภาคการศึกษาที่1เนี่ยส่วนใหญ่แล้วทางสาขาวิชาเราก็จะมีจัดกิจกรรมพิเศษในการช่วยเหลือนักศึกษานะครับก็คือเหมือนกับเป็นการสอบมิดเทอมนั่นแหละอย่างที่มหาวิทยาลัยกำลังจะจัดในภาคการศึกษาหน้านะครับซึ่งมันก็ยังมีอีกหลายชุดวิชานะครับถ้าอย่างใครลงชุดวิชากฎหมายแพ่งหนึ่ง
2: กฎหมายอาญาสอง
0: นิติกรรมบุคคลนิติกรรมสัญญาเนี่ยเขาก็จะมีจัดกิจกรรมในลักษณะแบบนี้เหมือนกันแล้วก็ผู้ที่ริเริ่มก็คืออยู่ตรงนี้นะครับ
1: อ๋อค่ะขอบคุณนะคะ
3: อดีตประธานสาขาวิชานิติศาสตร์นะคะ
0: นะครับ
1: อยากให้จบกันได้อย่างมีคุณภาพ
0: แต่เขาก็จะเรียกร้องให้เราเปิดทุกเทอม
2: ใช่ทุ
1: กเทอมใช
2: ่ให้ทุกวิชาท
1: ุ
2: ก
1: วิชาด้วย
0: แต่ต่อไปนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วนะครับเพราะว่าเขาก็จะมีการสอบกลางภาคแล้ว
3: เขานำตัวอย่างเรา
0: แต่การสอบกลางภาคเนี่ยอาจจะบอกเป็นไอเดียไว้ก่อนยังไม่แน่นอนนะครับเท่าที่ทราบก็คืออาจจะให้เลือกว่าใครอยากจะสอบ
1: กลางภาค
0: ก็สอบได้หรือไม่สอบกลางภาคแล้ววัดร้อยเลย
1: เดิมก็ได้ก็ได้ดีค่ะดีค่ะมีทางเลือกให้คน
2: เลือกให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะ
1: หลากหลายขึ้นดีค่ะเห็นด้วยกับมหาวิทยาลัย
0: นี่ก็คือเรื่องของการวัดผลนะครับมีสื่อเสริมอย่างอื่นอีกไหมฮะ
1: ก็รายการอย่างของเรา
2: ค่ะอย่างไลฟ์สดหรือว่าทาง YouTube นะคะที่ก็จะมี Facebook ก็ได้ค่ะ
1: แล้วฟังดูรายการของเราอย่างเงี้ยดูได้ตลอดเวลาดูตั้งแต่รุ่นแรกก็ได
2: ้ถ้าตาม YouTube นี่ก็จะมีตั้งแต่ไล่ไปตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยใช่มั้ยคะ
3: ต่างประเทศก็ดูได้ใช่ไหมฮะที
2: ่
3: บอกว่า YouTube หรืออะไรเพราะฉะนั้นมันก้าวไกลออกไปอีกนะฮะนอกจากนั้นนอกเหนือจากในมหาวิทยาลัยในการสอนเสริมเรายังมีการก้าวไกลไปถึงต่างประเทศเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ต่างประเทศก็สามารถดูได้อันนี้เป็นการติดต่อที่ดีมากยิ่งขึ้น
1: แล้วที่สำคัญ
2: นะคะยังมีหนังสือวารสารของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยนะคะนิติศาสตร์ของเราซึ่งเป็นวารสารที่เราพิมพ์ออกมาทุก6เดือน
0: ครับ
1: อันนี้เป็นวารสารพิเศษ
2: นะคะ
1: เป็น
3: วารสารของเราเนี่ยจะทำเป็น2อย่างก็คือวารสารที่เป็นประจำปีปีละ
1: 2เล่ม
3: แต่ว่าในกรณีที่ของอาจารย์พรมาพาเนี่ยก็คือวารสารกฎหมายฉบับพิเศษมันพิเศษอย่างไรมันพิเศษตรงที่ว่ามันจะมีคำถามและแนวตอบข้อสอบอัตนัยซึ่งออกไปแล้วนะอย่าเข้าใจว่ากำลังจะออกนะไม่ใช่
2: เป็นข้อสอบเก่านะ
3: ข้อสอบเก่าที่ออกไปแล้วก็คือประมาณ10ปีย้อนหลังไปนะฮะก็คืออาจารย์เนี่ยก็จะมารวบรวมข้อสอบอย่างเช่นของอาจารย์วิวิธเนี่ยก็จะเป็นข้อสอบอัตนัยของกฎหมายอาญาอาจารย์ก็จะรวบรวมว่าอันไหนที่จะเอามาเป็นตัวอย่างเพื่อที่ให้นักศึกษาดูคําถามและแนวตอบนะคะ
0: มีการวิเคราะห์ด้วย
2: ใช่เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นแนวการตอบนะคะว่าการตอบข้อสอบอัตนัยของทางมสทเนี่ยจะต้องตอบยังไงเพื่อที่จะให้นักศึกษาได้คะแนนที่เพิ่มมากขึ้นนะคะ
1: มันก็เป็นศาสตร์พิเศษของทางนิติศาสตร
2: ์
1: ของคนเรียนกฎหมายเลยนะว่าตอบกฎหมายไม่ใช่แบบตอบอย่างเช่นว่าเราเรียนคณิตศาสตร์หรือทางสายอื่นเนี่ย
2: เราทำ
1: สูตรมาแล้วเราก็ตอบไปเลยอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: จะตอบแต่ทงไม่ได้
1: แต่ทางกฎหมายเนี่ยวิทย์เป็นเทคนิคของนักกฎหมายที่ต้องมีหลักการเหตุผลสนับสนุนเพื่อให้มีความน่าเชื่อถือ
0: ตอบแบบนักนิติศาสตร์ไม่ใช่นักไสยศาสตร
2: ์ค่ะไสยศาสตร์ที่ถนัดมากเลยนะคะ
0: นักไสยศาสตร์ก็จะเป็นตัวเดียวแบบว่าฟันธงอย่างเดียวเลย
1: จะได้แต่งงานปีนี
0: ้ถูกต้อง
1: จะจบด็อกเตอร์กันปีนี้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าทางกฎหมายเนี่ยก็จะต้องมีว่าถ้าคุณอ่านหนังสือ แล้วคุณทำงานตามที่อ่านหนังสือคุณสรุปสุดท้ายก็คือคุณจะจบเป็นด็อกเตอร
3: ์
1: นะมันก็ต้องมีหลักการมาตลอด
2: ต้องมีการวินิจฉัยต้องมี
1: ทีนี้วารสารแต่ละอันแต่ละฉบับเนี่ยนะคะเราจะวารสารพิเศษอย่างที่ท่านอาจารย์มารีพูดว่ามีเรื่องของคำถามคำตอบตั้งแต่10ปีที่แล้วมาเนี่ยมีทุกชุดวิชาด้วยนะ
3: คะ
1: แต่ว่ามีฉบับหนึ่งกับฉบับที่สองฉบับที่หนึ่งเนี่ยจะมีวิธีการเรียนเพราะว่าเราจะบอกว่านอกจากจะมีประมวลมีตำราของเราแล้วเนี่ยนักศึกษาจะต้องควรจะอ่านเอกสารการสอนของเราควรจะอ่านคำพิพากษาฎีกาหรือควรจะอ่านตำราวารสารกฎหมายอื่นๆเพื่อเป็นประกอบความรู้แล้วก็ควรจะรับฟังทางสื่อต่างๆเช่นฟังข่าวสารทางวิทยุโทรทัศน์ว่าถ้าเป็นอย่างนี้เป็นอะไรเหมือนข่าวทั่วๆไปแล้วมาหัดวิเคราะห์อะว่าข่าวออกมาอย่างนี้แปลว่าคนที่ผิดหรือไม่ผิดไม่ใช่อ่านแล้วเป็นเรื่องหรือว่าดูหนังดูละครแล้วย้อนกลับมาดูว่ามันเป็นความผิดอาญาหรือเปล่า
0: จริงๆแนวข้อสอบของเราก็ขอเรียนว่าบางทีมันก็ดัดแปลงมาจาก ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: มันควรจะเป็นแบบนั้น
3: บางครั้งเอามาจากคำพิพากษาศาลฎีกาแล้วเราก็มาปรับมาเป็นตัวละครเพื่อที่จะให้นักศึกษาดูว่าข้อเท็จจริงมันเป็นแบบนี้นะแล้วเวลานี้วินิจฉัยเป็นอย่างไรแล้วก็สรุปอย่างไร
0: เหมือนก่อนที่เราจะเบรกกันเห็นไหมครับนั่นก็คือตัวอย่างเลยว่าคำถามจะเป็นสไตล์อย่างนั้นแหละอาจจะเป็นใน A ใน B ใน C อะไรอย่างเงี้ยในหมูในหมาในแมวอะไรประมาณ

0: จริงใช่ไหม
1: ของมนุษย
2: ์อันนี้อาจารย์เจอมา
0: อาจารย์เจอมา
2: อาจารย์เจอมาค่ะ
3: นี่หลักไสยศาสตร์ของจริง
2: หลักไสยศาสตร์มาเลย
1: ครับแล้วหลักไสยศาสตร์มันจะนำมาใช้ได้ไหม
3: ได้สิปรนัยไงครับ
1: ปรนัย
2: ปันปันปัน
1: อ๋อข้อสอบปรนัยอย่างที่อาจารย์ว่าใช่ไหมคะ
3: เพื่อไม่ให้ต้องใช้หลักไสยศาสตร์กันนะครับก็มีอีกเล่มนึง
1: วารสารกฎหมายเช่นเดียวกันนะคะเป็นฉบับที่ทางสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยได้ทำมาเพื่อที่จะรองรับให้นักศึกษาได้รู้ว่าแนวในของข้อสอบปรนัยในแต่ละชุดวิชามีเกือบ16ชุดวิชาเลยนะคะนะคะไม่ใช่น้อยเลยนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาเนี่ยก็สามารถที่จะดูได้จากแนวในข้อสอบปรนัยซึ่งอาจารย์เขาจะเป็นตั้งคำถามว่าอันไหนที่เป็นสาระสำคัญในแต่ละหน่วยนะคะเขาก็จะยกมาอาจจะข้อนึงหรือ2ข้อหรืออะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากอันนี้ก็เป็นการทำสดๆร้อนๆนะคะเพื่อที่จะนี่ยังมือยังร้อนอยู่เลย
2: พองเลยไหมคะ
1: มือพองอยู่นะคะเพราะว่าต้องการที่จะให้นักศึกษา
0: พี่น่าละดูมือของ
3: เ
0: ขา
3: เหมือนจริงมากเลย
1: ข้อสอบปรนัยมีการยกมือออกด้วย
3: เหมือนจริงมาก
1: เพราะมันร้อนมาก
2: ละดูมือเขามือเริ่มไหม้แล้ว
1: หน้าปกก็สวยดีนะ
0: ขอโทษ
1: หน้าปกด้วย
0: มือเริ่มไหม้แล้วเขาบอก
1: มันไหม้มานานแล้วค่ะเพราะผิวมันจะคล้ำนะฮะเพราะความไหม้ที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอด
0: อันนี้อนาคตอาจจะไม่รุ่งแล้วนะฮะอาจารย์ใหม่เนี่ยนะฮะบางอาจมาแซวอาจารย์เก่านะฮะ
3: ก็ไปเคลียร์กันข้างหลังนะครับ
2: เคลียร์อาจารย์มีบิตคอยน์เคลียร์ให้อยู่ค่ะ
3: นะฮะแล้วถ้าเราสนใจที่อยากจะสั่งซื้อหรือสอบถามอะไรยังไงดีครับติดต่อ
2: คือตัววารสารเนี่ยนะคะเราก็จะมีแจกที่สาขานิติศาสตร์
3: แจกเลยสำหรับเล่มเก่า
2: สำหรับเล่มเก่าวางแจก
3: ใครสนใจมารับได้แต่ถ้าเป็นฉบับพิเศษไม่มีแจก
2: ที่สาขาวิชานิติศาสตร์นะคะ
0: วารสารฉบับรายปีรายหกเดือน
1: อันนี้เราจะมีจำหน่ายอันนี้เราจำหน่ายนะคะก็คือเล่มนี้จะแบบ130เล่มแรก130เล่มที่2เนี่ย150เล่มนี้200บาทนะคะมันจะดูจากความหนาเป็นหลัก
0: อ๋อเนื้อดูจากคนถือ
1: ไม่อ๋อคนถือจะมีราคามากกว่าเพื่อน
0: เพราะของโบราณก็ถูก
1: สูงมากกว่านะคะกับเด็กๆ
3: โอเคนะครับ
2: อันนี้ก็มีค่าเยอะค่ะค่าใช้จ่าย
0: ค่าเยอะค่าใช้จ่าย
3: ก็ถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์นะครับก็หมายเลขโทรศัพท์025048361-5ครับหรือเดินมาซื้อเองที่มหาวิทยาลัยก็ได
1: ้ชั้นบางคนจดไว้เยอะเลยว่าจะต้องมาซื้อหนังสืออะไรบ้าง
3: อาคารวิชาการ3ชั้น5
1: เล่มนี้ก็ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
3: เหมือนกันเลยครับ
1: อ๋อค่ะเพราะฉะนั้นจะมีหลายเล่มคือบางคนจะจดมาเลยว่าเขาจะต้องซื้อหนังสืออะไรบ้าง
0: ประเภทภรรยาสั่งซื้อค่ะ
2: อันนี้ก็จะ180
1: ปรากฏว่ามีศึกษาผู้ชายมาซื้อเราก็ถามว่าเอ๊ะจะซื้ออะไรทำไมไปเยอะแยะอะไรขนาดนี้เขาซื้อมาทั้งหมดเนี่ยเขาจดมาประมาณ 7-8 เล่มแล้วเขาซื้อหมดเลยเราก็ถามว่าคุณมาจากไหนเขาก็บอกว่าเขามาจากระยองโอ้โหคุณมาซื้อหนังสือเยอะแล้วปรากฏว่าเขาซื้อไป2ชุดเขาซื้อให้แฟนอีกชุดหนึ่งเขาเป็นคนนิสัยดีมากเลยนะนอกจากเหนือจากตัวเองแล้ว
0: ยังนึกถึงคนอื่น
1: งั้นเพราะฉะนั้นซื้อได้ไม่จำกัดจำนวน
3: ครับผมเดี๋ยวก่อนจะปิดเบรกนี้นะครับเราก็มีตัวอย่างคำถามที่เป็นปรนัยให้ดูอีกเหมือนกันแต่วันนี้เราจะลองมาลองให้นักศึกษาดูว่าเมื่อเราเจอตัวอย่างคำถามแล้วเราจะมีวิธีการเลือกตอบอย่างไรนะครับแล้วช่วงท้ายๆของเบรกที่2เนี่ยเราก็จะมาเฉลยกัน
2: นักศึกษาสามารถจะคอมเมนต์คำตอบมาผ่านไลฟ์ทาง Facebook ก็ได้นะคะเพื่อช่วยกันวิเคราะห์คำตอบได้ค่ะ
3: อ่ะโอเคครับคำถามที่เราจะต้อง
0: เตรียมที่เราเตรียมไว
3: ้นะครับอ่ะอาจารย์ปอนมาพาเลยครับ
2: ค่ะคำถามนะคะสมชายสัญชาติไทยและโทมัสสัญชาติอังกฤษโดยสารเครื่องบินสายการบินไทยจากสนามบินประเทศฝรั่งเศสมาประเทศไทยก่อนขึ้นเครื่องบินทั้งสองเกิดมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงสร้างความคับแค้นใจให้โทมัสเป็นอย่างมากในขณะกำลังบินผ่านเหนือน่านฟ้าของประเทศสวิตเซอร์แลนด์โทมัสก็เดินไปยังที่นั่งของสมชายแล้วชกหน้าสมชายจนได้รับบาดเจ็บเมื่อถึงประเทศไทยโทมัสจะต้องรับผิดตามประมวลเอ้ยตามกฎหมายอาญาไทยหรือไม่เพราะเหตุใด
3: อันนี้ก็เดี๋ยวจะมีตัวเลือกขึ้นมาให้นะครับตัวเลือกมีทั้งหมด4ตัวพอนะครับเดี๋ยว5ตัวจะโหดไป
0: ครั้งแรกให้ดูเป็น
2: ครั้งแรกให้ดูเป็นตัวอย่างก่อน4ช้อยนะคะ
3: ครับอ
1: ันนี้คําถามปรนัยเหรอเนี่ย
0: นี่คือปรนัย
3: ครับ
1: ค่ะ
3: เราอาจจะเจอคําถามในลักษณะแบบนี้ได
2: ้ค่ะ
1: ก็โหดพอสมควรนะคะ
3: ก็เลือกจัดท่ายากมาให้เลย ไม่มีอะไรยากไปกว่านี้
1: นะจะได้ทดลองนะคะจะได้ทดลองว่า
0: แต่อันนี้
1: เข้าใจไหม
3: แต่มีคำตอบเดียวที่ถูกนะ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่คำตอบเนี่ยมันเป็นลักษณะของการ

0: ฟันธงไปแล้วไงวินิจฉัยแบบใช้ไสยศาสตร์ได้ลองดูนะฮะเดี๋ยวอาจารย์พี่วิทย์จะใช้ไสยศาสตร์อย่างไร
1: ก็เดี๋ยวทิ้งเอาไว้ให้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเบรกกันสักครู่นึงแล้วกลับมาช่วงที่2ของรายการครับ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ในโลกของการแข่งขันการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะขจัดความแตกต่างและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนมีสถานภาพอย่างไรในสังคมเรามหาวิทยาลัยสุโขทัยภิราชเปิดโอกาสทางการศึกษาให้คุณทุกคนอย่างเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้าความ4ทศวรรษที่เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลให้อยู่เคียงข้างกับสังคมไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยอัญเชิญพระนามขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่7ซึ่งเป็นรูปพระแสงสอน3องค์นำมาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2521แสงเทียนเล่มแรกในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยการพัฒนาเอกสารการสอนอันมีลักษณะเฉพาะเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยหลอมรวมกันกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนแม้ในปัจจุบันโลกจะประสบปัญหาวิกฤตความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายแต่นั่นคือบทพิสูจน์เพื่อให้เราก้าวผ่านอุปสรรคและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโดยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์เพ พื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนาคตวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนทุกสาขาอาชีพรวมถึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปสามารถเรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติและยังเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 500,000 คน4ทศวรรษที่เราดัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันมีเอกลักษณ์เฉพาะตนมิตรภาพระหว่างนักศึกษาคณาจารย์ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์ผ่านบริการ One Stop Service และอินเทอร์เน็ตคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
4: คร
3: ับท่านโทรมาพอดี
5: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
6: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
7: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
8: ครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ช่วงสุดท้ายของการออกอากาศสดครั้งที่1นะครับอาญา1บทบัญญัติทั่วไป
9: ค่ะ
8: ตอนนี้เราก็ก่อนเบรกเราทิ้งคำถามเอาไว้ให้นักศึกษาได้ลองวินิจฉัยกันดูนะครับว่าเวลาแล้วเราเจอลักษณะคำถามในการสอบจริงๆเนี่ยเราจะทำได้ไหม
9: ค่ะ
8: อันนี้ลองท้าทายตัวเองดูก่อนถ้าสมมุตินะว่ามันเป็นข้อสอบ
10: สมมุติ
8: ถ้าลองอ่านโจทย์ก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมีใครบ้างทำอะไรอยู่ที่ไหนบ้าง
10: ะ
8: นะครับเพราะจริงๆแล้วในโจทย์เนี่ยมีการกระทำความผิดแน่นอนแหละทำร้ายร่างกายชัดเจนใช่ไหมครับ
10: ค
8: ือมีการไปชกหน้ากันแต่ว่าสถานที่ที่มันเกิดเหตุอ่ะมันอยู่ข้างบนฟ้าแล้วเกิดขึ้น
10: บนเครื่องบินหรือบนเครื่องบิน
8: บนเครื่องบิน
10: บนเครื่องบิน
8: เพราะมนุษย์ไม่มีปีกที่จะใช่ไหมก
10: ็
8: ต้องอาศัยอากาศยานเป็นลักษณะอากาศยานเดี๋ยวคำนี้เดี๋ยวจะเจอในตัวบท
9: ใช่ซึ่งอันนี้นะคะถามว่าจะได้ต้องรับโทษตามกฎหมายไทยหรือไม่นะคะ
8: สมมติว่าในเครื่องบินเนี้ยเครื่องบินไทยกำลังจะบินจากฝรั่งเศสกลับมาที่ประเทศไทย
9: บนน่านฟ้าของสวิตเซอร์แลนด์
8: แต่เหตุเกิดเนี้ยที่เป็นการกระทำคือการทำร้ายร่างกายก็คือนายโทมัสเนี่ยนะครับเป็นคนสัญชาติอังกฤษ
9: ค่ะ
8: สมชายนี่คงไม่ใช่สัญชาติไหนแล้วครับสัญชาติไทยแน่นอน
10: อ๋อนึกว่าลาว
9: น่าจะญี่ปุ่นนะคะ
8: เหรอ
10: ญี่ปุ่นเดี๋ยวถึงเดี๋ยวเมื่อถึงคนสมชายที่สาขาเลยนะ
8: สมชายโตะนะฮะถ้าเป็นคนญี่ปุ่นนะสมชายโตะนะฮะ
10: โตะ
8: สมชายโตะโอของเขานะฮะ
10: แล้วถ้าเกาหลีอะ
9: ยากแล้วค่ะ
10: วะ
8: นี่ไม่ได้เตรียมนะครับ
9: พรุ่งนี้เราไม่เตรียมกันมาม
8: ุกสด
10: เขาจะลงจกๆไม่ใช่เหรอ
8: จังอะไรพวกนี
10: ้
8: จังจังอะ
10: ใช่ใช่จังแล้วจะแบบญี่ปุ่น
8: อย่าเติมต่อท้าย
9: กำลังคิด
10: กำลังคิดทำไมรู้ทันน้องใช
8: ่
10: ไหม
8: ก็เป็นคนการกระทำความผิดกันเนี่ยแหละแต่ว่าเกิดขึ้นอยู่ที่ไหนอันนี้เราตั้งให้เป็นข้อสังเกตก่อนนะครับแล้วเรามาดูที่ตัวเลือกแต่ตัวเลือกเนี่ยถ้ายังไม่ได้มีความรู้หรือว่ายังไม่ได้อ่านเนี่ยตอบยากเลย
9: ก็จะงงๆกันนิดนึงอ
8: ันนี้หลักไสยศาสตร์ชัดเจนเลย
10: ใช่ทำยังไงถ้าใช้หลักไสยศาสตร์
8: โอกาสคือ1ใน4เท่านั้น
10: อ๋อ1ใน4
9: ที่จะตอบถูก
10: อาจารย์ทำแต่ว่าสอบจริง1ใน5เลยนะอาจารย์
8: ใช
9: ่ถ้าเป็นอาจารย์จะกาข้อ2ข้อ3อย่างเดียวไล่ลงมาเลยค่ะ
8: เป็นเขาเรียกว่าแบบว่าใช้หลักแบบตรงทิ้งดิ่ง
9: ทิ้งดิ่งเลยค่ะ
8: นะครับไม่ต้องไปสลับฟันปลา
10: ไม่ต้องสลับฟันปลา
9: เปล
10: ี่
9: ยน
10: ปลาโอกาส
9: ไม่อยากเปลี่ยนเลนเลยค่ะ
8: เหตุการณ์ที่อาจารย์พรมาพาพูดเนี่ยจะเกิดขึ้นได้กับทุกคนอยู่แล้ว
9: ใช่ค่ะ
8: บางคนอ่านเอกสารการสอนมาตั้งนานแล้วแต่ไม่เคยพบประสบการณ์แบบเนี้ยพอไปเจอในห้องสอบจริงๆอาจารย์ลาวันบอกนาทีครึ่งไม่เกินนาทีหนึ่งนาทีอ่ะ
10: ใช่ข้อละนาทีครึ่ง
8: โอ้โหคิดไปคิดมา
10: อ่านโจทย์ก็เป็นนาทีนึงแล้ว
8: หลักไสยศาสตร์ต้องมาแล้ว
9: จะมีทั้งในสองกรณีคือไม่ได้อ่าน
8: เนี่ย
9: กะเวลาไม่ทัน
8: เนี่ยกะเวลาไม่ทันบางคนอ่านมาแล้วเตรียมตัวมาตั้งแต่แรกแต่พอเวลามาเจอสถานการณ์จริงเจอหน้างานทำไม่ได้นะ
9: ใช่
10: พอทำไม่ได้ถ้าเป็นปรนัยตัวเลือกมันใกล้เคียงกันหมดไง
4: เอาออกไปเลยยังไม่ต้องทำเราไปทำข้ออื่นก่อนนะคะเราอย่าไปมองว่าเฮ้ยข้อนี้ทำไมเราถึงทำไม่ได้นะฮะแล้วไปตบหัวตัวเองไม่ต้องนะไม่ต้องก็คือผ่านไปเลยแล้วก็ไปทำข้ออื่นก่อน
9: ต้องถึงขั้นตบหัวตัวเอง
4: ไงบางคนคิดไม่ทำไมเห็นอยู่โยกๆอะไรเงี้ยประกอบการ
8: เกิดเหตุการณ์แบบนี้
10: เห็นหน้าใจแล้วนึกภาพนักศึกษาตามนะคะว่านักศึกษาท่านในห้องสอนนั่งตบ
9: หัวกันอยู่ในห้อง
8: เหมือนไม่จำเลยเว้ย
9: นั่งเห็นตบกันอยู่ในห้อง
10: เหมือนกันนะ
4: เห็นอยู่แวบ
8: เห็นอยู
10: ่แวบแวบหรือแวบแวบ
4: แวบแวบ
8: เห็นอยู่หลัด
10: เอ๊ะ
9: เหมือนไม่ได้แปลข้อสอบหรือเปล่า
10: เนี่ยงั้นอาจารย์ใช้วิธีอะไรคือเคยแนะนำในของอาจารย์จะไสยศาสตร์ทำยังไงก่อน
8: ถ้าเป็นผมนะถ้าเจอเหตุการณ์อย่างเนี้ยทำไม่ได้
10: เลย
4: ผ่านเลย
10: คิดยังมีสมองคิดยังมีความรู้อ
8: ่
10: ะแล้วก็ตอบไม่ได้ผ่านไปก่อน
4: ทำข้ออื่น
10: แล้วจนกระทั่งทำอัตนัยจบละอัตนัยนี่ข้อละครึ่งชั่วโมงเองนะ
4: ค่ะ
10: อย่างน้อยอัตนัย20คะแนนเนี่ยอย่าทิ้งนะบางคนไม่ทำไม่ทัน1ข้อเนี่ยโอ้โห20คะแนน
4: เสียได้แทน
8: เสียได้
4: เสียได้แทน
10: เพราะนั้นต้องวางแผนเรื่องเวลาให้ดีอย่างที่อาจารย์ว่าคือเลยไปก่อนแต่พอถึงอัตนัยเนี่ยจะต้องทำให้ได้
8: แต่พอกรรมการคุมสอบบอก5นาทีไอ้ที่เว้นไว้เมื่อกี้เน
10: ี่
8: ย
10: ที่เว้นไว้
8: จะทำยังไง
4: ไสยศาสตร์มาเลย
8: ไสยศาสตร์แล้ว
4: ไสยศาสตร์มาเลย
8: อันนี้ต้องไสยศาสตร์แล้ว
10: ใช่อาจารย์จะใช้จับฉลากหรือเปล่า
8: ก็ต้องเดาครับ
10: เดานึกก็จะใช้แบบเอาละจับฉลากละ
8: ข้อที่น่าจะดีที่สุดก็คือถ้ามีตัวรวมว่าถูกทุกข้อนั่นน่ะ
9: น่าจะเป็นอันนั้น
8: มันไม่มีตัวไหนที่จะดีที่สุดแล้วครับสำหรับ5นาทีสุดท้ายจริงไหม
10: ทุกข้อเป็นศาสตร
8: ์แต่เหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าเราอ่านเอกสารการสอนอย่างสม่ำเสมอ
10: ไม่อย่างตัวอย่างข้อเมื่อสักครู่เนี้ยมันเป็นไม่ได้ไงมันเป็นไม่ได้ที่จะตอบว่าถูกทุกข้อไง
8: มันไม่มี
9: มันไม่
10: ใช่ถ้ามีอ่ะถ้ามีมันก็เป็นไปไม่ได้ไง
8: ถ้ามีสำนักทะเบียนเขาก็ไม่ยอมฮะ
10: ไม่ใช่อย่างเนี้ยถูกทุกข้ออย่างที่อาจารย์ว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะถูกทุกข้ออยู่แล้วไงอาญาเนี่ยนะมันอย่าเดาแบบอย่างนี้มันควรจะตั้งต้นก่อนว่ารับผิดหรือไม่รับผิดก่อนแล้วถ้าเกิดเราคิดว่าต้องรับผิดเพราะฉะนั้นข้อที่ไม่รับผิดเอาออกไปก่อนเลยแต่แล้วรับผิด2ข้อเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยอันไหน
8: มันจะ
10: คือข้อไหนที่มีเหตุผล
8: มันจะเป็นคู่กันถูกไหม
10: ข้อไหนที่เป็น
8: มันจะมีไม่ผิดไม่ผิด2อันแล้วก็มีผิด2อัน
10: ค
8: ุณเลือกเอาอย่างนึงก่อนแล้วมันจะเหลือตัวรวมเพียงแค่2ตัว
10: ใช่ตัดคิดให้ได้คิดตามหลักความเป็นธรรมก่อนนะว่าอันนี้ถ้าตัดออกไปละตัดเอาเฉพาะว่าสมมติว่าบอกว่าต้องรับผิดก็มีแค่2ตัวเลือกเหตุคือเหตุผลเหตุผลก็นึกถึงหลักความเป็นธรรมจริงๆว่ามันควรจะเหตุผลข้อไหน
8: มัน
10: ย
8: ังไม่
10: ม
8: ัน
10: ก็
8: แล้วมันไม่
10: ก็เหลือแค่2ข้อเน
8: า
10: ะ
8: ลองคิดถึงหลักความเป็นธรรมนี้แล้วไปชกหน้าเขาแล้วมันไม่ผิดเหร
10: อแต่รับผิดในเมืองไทยเนี่ยควรจะรับผิดไหมเรา
8: ไม่
10: ถึงหลักความเป็นธรรมมาว่า
8: เฮ้ย
10: เราคนไทยนะทำไมคนมาทำร้ายเราแล้วเมืองไทยไม่คุ้มครองเราเลยเหรอเนื้อออกมาเพราะความเป็นไทยมันยัง
8: ก็
10: ม
8: ันมีมาตรา67อยู่ไงบนท้องฟ้านี่แล้วก็อยู่ที่สวิตด้วย
10: แล้วยังไงก็ต้องหา
4: เก
10: ี่
4: ยวข้องอะไรกับเมืองไทยอะไรเลยทำไมผมจะต้องรับผิดด้วยแต่บังเอิญไอ้คนนี้มันเป็นคนไทยด้วยก็ต้องคิดด้วย
8: หลักสัญชาติ
10: เอาหลักสัญชาติเหมือนหลักดินแดนอะไรก็ค่อยๆดู
8: อันนี้ก็ว่ากันไป
9: มีนักศึกษาช่วยตอบมาแล้วค่ะหนึ่งท่านคุณมุกดารัตน์นะคะตอบข้อ2เดี๋ยวใช้อันท่านอาจารย์นิวิชเฉลยตอนท้ายรายการนะคะ
8: เดี๋ยวมีคนตอบถูกแล้วหรือเปล่า
9: หรือเปล่าไม่ทราบ
4: ชื่ออะไรนะ
9: คุณมุกดารัตน์
10: คุณนกคุณนก
4: ชื่อก็เพราะ
10: ใช่ป่ะคะ
4: อนาคตจะรุ่ง
10: น่ารักเชียว
9: ค่ะ
8: นะครับ
9: เพราะฉะนั้นนะคะแบบฝึกเนี่ยก่อนเรียนหลังเรียนถึงเป็นการฝึกนักศึกษาให้สามารถวิเคราะห์โจทย์ในข้อสอบของเราได้เป็นอย่างดีช่องทางนึงเลยนะคะสำหรับข้อสอบอัตปรนัยนะคะ
10: เพราะฉะนั้นเวลาเรียนเนี่ยนักศึกษาควรจะดูประเมินผลใช่ไหมตนเองก่อนเรียนหลังเรียนและในการเข้ารับฟังการสอนเสริมเนี่ยในเอกสารสุตทัศน์ที่อาจารย์วิวิธว่าก็คือก็ยังมีแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหลังเรียนอีกสำหรับวิชาอายานหนึ่งเนี่ยที่ทำไว้ดีมากก็คือก่อนนักศึกษาจะเริ่มบทเรียนกับเราอ่ะนักศึกษาลองทำก่อนประเมินบัตรก่อนเรียนก่อนซิน่าจะได้รู้พื้นของตัวเองว่ามีขนาดไหนไงมันบางคนก็ได้ศูนย์ก็มีบางคนก็ได้เกือบเต็มก็มีแต่ละพอเราบรรยายเสร็จจบชั่วโมงนั้นจบวันนั้นก็จะให้ทำหลังเรียนก็จะได้วัดว่าไอ้ที่ฟังจากเราไปแล้วมันดีขึ้นไหมแต่ถ้าได้คะแนนร้อยลงเนี่ยเอ๊ะเราควรจะกลับมาย้อนดูผู้สอน
9: เราควรจะพิจารณาตัวเอง
10: หรือไม่นักศึกษาก็ต้องพิจารณาตัวเองว่าตลอดเวลานี่นั่งหลับหรือเปล่านะคะก็จะมีที่ตัววัดให้
8: เรื่องของจุด pre test post test นี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกับเราซ้
9: อมไว้
8: ก
9: ่อนซ้อมก่อนลงสนามนั่นเองก่อนลงสนามจริง
10: แล้วพอเราเฉลยเนี่ยนักศึกษาทำเนี่ย pre test post test อย่างเงี้ยเราจะบอกเหตุผลไงตอนถ้าไปรับฟังการสอนเสริมบอกว่าทำไมข้อนี้ไม่ถูกเพราะอะไรวันนี้ไม่ข้อนี้ถูก
8: อาจารย์เฉลยผิดหรือเปล่า
10: อาจารย์เฉลยผิดหรือเปล่า
9: ว่าคือประเมินก่อนอ่านหนังสือใช่ไหมคะใช่ค่ะคือเราจะมีแบบทดสอบให้ทำก่อนที่นักศึกษาจะเข้ามาอ่านหนังสือในตัวหนังสือของทางมสท.นะคะเอกสารการสอนค่ะแล้วก็จะมีทั้งหลังเรียนคือหลังจากที่นักศึกษาเนี่ยอ่านทำความเข้าใจในหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3ไปแล้วเนี่ย
10: ค่อย
9: ของแต่ละหน่วยไปแล้วเนี่ยให้กลับไปทำแบบทดสอบหลังเรียนอีกทีนึงหลังอ่านหนังสืออีกทีนึงนะคะเพื่อเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
4: แสดงว่าแบบประเมินผลแบบประเมินผลนี่มันจะมีทุกหน่วยเลยใช่ไหม
9: ใช่ค่ะ
4: ก่อนเรียนหลังเรียนจะมีทุกหน่วยเพราะฉะนั้นแบบก็จะมีกี่ข้อเนี่ยเยอะมากเลยนะอาจารย์
9: 10ข้อ
4: 150ข้อ
10: ถ้าจะหลังเรียนนี
9: ่15หน่วย
4: คิดดูสงสารอาจารย์ที่เป็นคนออกแบบประเมินผลจังเลย
10: หน่วยใครหน่วยมัน
9: แล้ว
10: เน
9: ี่
10: ยตอนเขียนเนี่ยก็หน่วยใครหน่วยมันแล้ว
4: เราทำเพื่อนักศึกษาโดยเฉพาะเพื่อที่ให้นักศึกษารู้ว่าในเมื่อเรามีข้อสอบ2อย่างอัตนัยและปรนัยเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเคยจริงกับปรนัยด้วยและในขณะเดียวกันเราก็จะมีแนวตอบในกิจกรรมท้ายเรื่องในเอกสารการสอนเพราะฉะนั้นเวลานักศึกษาอ่านในเอกสารการสอนเนี่ยจะได้ทั้งปรนัยและอัตนัยเราให้ทุกอย่างเลย
10: ไม่ต้องไปความจริงไม่ต้องไปซื้อหนังสืออื่นอ่านแล้วนะหน
4: ัง
10: สืออื่นย่อเยอะอะไรไม่ต้องแล้ว
9: ซื้อเฉพาะหนังสือจากมสท.
10: ก็ครบ
9: ทั่ว
4: แล้วก็ครบทั่ว
10: แล้วสามารถถ้าอ่านจบสามารถสอบได
4: ้ข้อสอบจะอยู่ในหนังสือยังมาซื้อของเราเลยนะมันซื้อหนังสือเราไปอ่านเลยนะ
8: ใช
10: ่ใช่
4: เฉพาะบางทีเนี่ยบอกว่าผมเรียนปริญญาโทแต่ผมรู้ว่าหนังสือของเราดีก็เลยมาขอซื้อเราก็จำใจต้องขายนะ
10: จำใจเนาะเพราะอยากให้ทุกคนมีความรู้
8: คือเรื่องถ้าตอบคุณมุกดารัตน์อีกคำถามนึงก็คือคำว่าเดาเนี่ยเดาแบบประเมินก่อนเรียนใช่ไหมคะคือเหมือนกับว่า
10: เดา
8: เรากำลังพูดว่าหมายถึงสถานการณ์ที่สมมติเราอ่านแล้วเราเกิดความสับสนน่ะ
10: ค่ะ
8: แล้วเราจำไม่ได้จริงๆ
10: ทำไม่ได้อ่ะ
8: วิธีการเดาที่พูดนั้นหมายความว่ามันจวนตัวแล้วแต่ในแบบประเมินเวลาท่านทำอยู่ในขณะที่ท่านลองดูเนี่ยมันเป็นการวัดความรู้ก่อนจริงๆถ้าเรารู้เราก็ไม่ต้องเดาถูกไหม
10: ใช
4: ่ถ้าเราตอบได้เราไม่ต้องเดา
8: ใช่แล้วเหตุการณ์เนี้ยมันจะเกิดขึ้นกับ pre-test เนี่ยจะดี
10: ะ
8: เพื่อที่จะได้รู้ว่าพอหลังจากที่เดาไปตอน pre-test แล้วตอน post-test คือหลังเรียนแล้วอะเราก็จะได้เข้าใจไงว่าอ๋ออย่างนี้เราเดาผิดนะใช่ไหมมันก็จะเหลือตัวลวงอีกไม่กี่ตัวละเพราะข้อสอบ pre test กับ post

0: เทสคือขอเรียนภาษาไทยแล้วกัน
1: ใช่
0: ประเมินก่อนเรียนหลัง
1: เร
0: ีย
1: น
0: มันก็จะขนานกันอยู่แล้ว
1: เพราะว่าความที่ขนานกันเนี่ยให้นักศึกษาลองฝึกทำเนี่ยนะฮะเพราะเวลาของเราเนี่ยเวลาสอบไล่แล้วเนี่ยหลังจากสอบไล่ไปแล้ว3เดือนจะมีสอบซ่อม
0: ครับ
1: อย่างสัปดาห์นี้จะเป็นการสอบซ่อม
0: เนี่ยเสาร์อาทิตย์นี้แหละ
1: สอบซ่อม
2: ใช่
1: นักศึกษาก็ข้อสอบมันจะคู่ขนานอย่างที่อาจารย์พูดเลยปรนัยปรนัยของเราจะลักษณะอย่างเงี้ยคือเหมือนกับตอนสอบไล่ก็จะเป็นแบบก่อนเรียนพอสอบซ่อมเนี่ยก็จะเป็นเหมือนผลหลังเรียนเพราะฉะนั้นนักศึกษาที่รู้สึกตัวเองว่าทำข้อสอบไม่ได้เนี่ยหลังจากออกจากห้องสอบมาเนี่ยยังความจำยังดีอยู่เนี่ยควรจะรีบมาติ๊กอ่ะว่าข้อสอบออกเรื่องอะไร
3: หน่วยนี้ออกอะไร
1: ออกอะไรแล้วพอตอนหลังเรียนตอนสอบซ่อมก็มาดูเรื่องเดิมอ่ะ
0: ครับ
1: นี่ออกมานี่คือเทคนิคนะฮะใช้วิธีไสยศาสตร์อย่างที่อาจารย์นิวิทย์ว่าน
0: ี่
1: ไ
0: ม่
1: ใช
0: ่
1: ไสยศาสตร์นะ
2: ส่งมาครับประมวลมาเลยค่ะ
0: มีส่งประมวลมาแล้ว
2: ขอบคุณมากค่ะ
0: มีส่งประมวลมาแล้ว
2: นี่นักศึกษามาทักทายคุณธงชัยสวัสดีค่ะ
1: คุณอะไรนะคะ
2: คุณธงชัย
0: คุณโอ๊กซิสหรือเปล่าครับผมอ่านไม่รู้ว่า
1: เป็นโรคเป็นซิสมั้งฮะไม่ใช่นะฮะ
0: ซิสคือน้องเล็กน้องหญิงหรือเปล่าไม่รู้นะเดา
1: ซิสเตอร์เหรอคะ
0: นะ
1: พี่ชายหรือ
2: ขอบคุณค่ะที่ส่งประมวลมาเลย
0: ส่งประมวลกฎหมายอาญามาตรา 4
1: โอ้ย
0: กำลังจะสอนวันนี้เลย
1: ตบมือให้
2: เราเบาแรงแล้วค่ะเราเบาแรง
0: มีสองวักมาถูกทางแล้ว
1: นี่เขามีเพิ่มเติมค่ะเขามีเพิ่มเติมค่ะ
3: ว่าวักอะไร
1: ให้ดูเพิ่มเติมวักสองด้วยค่ะเขาเขียนสองวักมาเลย
3: ขอบค
2: ุณมากค่ะ
3: รู้เรื่องจริง
2: แปลว่าเราเบาแรงไปแล้วนะคะ
3: เก่งมากเลยเน
1: าะจะมีคนช่วยตอบเราละ
3: ใช่ใช่ทำให้เรียนรู้ไปสนุกไปกับนักศึกษาด้วย
2: แล้วก็มีคนญี่ปุ่นมาค่ะ
3: โอ้อันนี้
2: ไม่ต้องฮิเดสกะ
1: ไม่ต้องอ่านนะฮะ
3: พูดต
1: ายเดี๋ยวจะผิดนะฮะ
0: ที่เดาเพราะอาจมีความรู้ดั้งเดิมคือประสบการณ์ว่าถูกหรือผิด
2: ใช
0: ่ก็เป็นไปได้
3: ได้ก็เป็นไปได้ข้อจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันที่อาจารย์นาวัน
2: กฎหมายอาญาเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะใกล้ตัวกับพวกเราเลยนะคะ
3: ไม่ควรจะใกล
0: ้ซื้อลอตเตอรี่ก็เดา
1: คือเสี่ยงความเสี่ยง
2: ก็ใกล้แล้วค่ะ
0: เราซื้อลอตเตอรี่เราก็เดาอาจารย์ถูกไหม
1: นะแล้วเราถูกไหมล่ะ
3: ไม่
0: บางคนเขาไปได้เลขมา
3: ฝันบ้างเราต้องมีเลขอยู่ในใจบ้าง
1: แล้วเราถูก
2: ต้องมีเหตุการณ
3: ์หรือมีอาจารย์ให้มา
1: พาไป
2: มีอาจารย์ให้มา
0: อะไรดลใจบ้างอะไรบางทีขอเมฆหมอกฟ้าฝนก็คือหน่วยเน
3: ้
0: น
3: หน่วยเน้นมีหน่วยเน้น
1: อาจารย์บอกไหมล่ะ
0: บอก
1: เวลาสอนหนังสือใช่ไหม
0: ทุกชุด
1: เราไปสอนอาจารย์ต้องบอกอาจารย์จะ
3: เปิดดูได้เลยเปิดดูในเว็บของมสธ.เลย
0: ก็คือเหมือนไปลงแป้งไม่ต้องไปลงแป้งถูที่ไหน
3: ต้องลง
0: เราบอกให้เลย
1: บอกเลย
2: ถูกกับตัวอาจารย์ใช
0: ่ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้คร
1: ับอันนั้นอย่าไปถูไถดีกว่า
2: ไถเงิน
0: ครับ
2: โดนประจำ
0: ไม่มีจะให้นะฮะเพราะตอนนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันครับเอาล่ะครับก็มีนักศึกษาที่ตอบมาบ้างแล้วนะครับแสดงว่ามีคนดูเราก็ดีใจมากเลยนะครับแล้วคราวนี้วันนี้เราคุยเนื้อหากันเลยดีกว่าน
1: ะ
0: ครับเดี๋ยวถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็ถามเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์อะไรก็ตามสบายเลยวันแรกที่เราจะคุยกันเรื่องกฎหมายยาใช้ยังไง
3: ลักษณะ
0: ของมันก่อนรู้จักกับมันก่อน
1: ลักษณะของกฎหมายอาญา
0: เพราะบางคนจะนี้รับแพ่งด้วยใช่ไหมคู่กับแพ่ง
2: เลือกคู่กับแพ่ง
1: ใช่ก็คือหนึ่งกฎหมายอาญาต้องมีการบัญญัติไว้โดยชัดแจ้ง
2: และเคร่งครัด
1: ต้องบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งก่อน
2: โดยชัดแจ้ง
0: โดยชัดแจ้งด้วยหมายความว่ามันจะต้องเป็นลายลักษณ์อักษร
1: ก็จะตีเอาตามตัวกฎหมายนี่แหละตามที่เราว่ากันนี่แหละแล้วก็เนี่ยตามนี้เลยตามประมวลว่าไปตามแต่ละประมวลนะคะสองก็คือกฎหมายอาญาต้องตีความโดยเคร่งครัดเพราะก็ถือว่าไม่มีกฎหมายบัญญัติก็ไม่มีความผิดก็ไม่ต้องรับโทษ
0: กฎหมายก็ไม่มีความผิด
2: แล้วกฎหมายเนี่ยก็ต้องบัญญัติในขณะที่กระทำความผิดด้วยนะคะ
0: ถูกต้อง
1: นั่นคือข้อ3ก็คือว่ากฎหมายไม่เป็นผลย้อนหลังย้อนหลังไม่เป็นผลร้าย
0: เป็นผลร้ายกับผู้กระทำ
1: ก็ถูกอย่างที่ว่าไม่มีกฎหมาย
3: ย้อนหลังเป็นผลดีได้
0: เป็นผลดีได
3: ้ได้
0: แต่เป็นผลร้ายคือต้องหนักกว่าเดิม
3: ใช
1: ่
0: ถ้าเท่าเดิมก็ไม่เป็นไร
1: เจ้ากันไป
0: ไม่เปลี่ยนแปลงหรืออะไรก็แล้วแต
1: ่
3: ไม่ต้องนำมาใช้
0: ไม่ต้องมาใช้แสดงว่าเรื่องที่แล้วก็แล้วกันไปใช่ไหม
1: ให้มันจบๆไป
0: ให้มันจบๆไป
3: เพลงเลย
2: เกิดไม่ทัน
0: ก็ให้มันจบๆไปนะครับแต
1: ่
0: ถ้าปรากฏว่ามันมีกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นมาในภายหลังแล้วบอกว่าอุ้ยโทษมันแรงกว่านี
1: ้
0: อย่างบางทีบางฐานความผิดใช่ไหมครับผู้กระทำเนี่ยรับผิดไปในกฎหมายเดิมซึ่งมีโทษเท่านี้อยู่แล้วพอต่อมารับโทษอยู่ในกระบวนการรับโทษอยู่ความผิดฐานเดียวกันเนี้ยที่ผู้กระทำได้ทำ เกิดเพิ่มโทษขึ้นเพราะมันมีความรุนแรงในสังคมมากขึ้นกฎหมายมันก็ต้องมีวิธีการแก้ไขเพื่อปรามยับยั้งนะอาจจะเพิ่มโทษหนักขึ้นกว่าเดิมอ้าวคราวนี้ติดไปแล้วจะต้องเอามาใช้กับไอ้คนนี้หรือเปล่า
3: เป็นประเด็น
2: อย่าง
3: น
2: ี
0: ้เป็นประเด็นไหม
3: ใช่
1: มันก็บัญญัติอยู่ในกฎหมายทั้งสิ้นนะคะในเรื่องที่เราพูดกันทั้งหมดเนี่ยนะมันก็อยู่ในกฎหมายทั้งสิ้นคือการตีความโดยเคร่งครัดเนี่ยเขาก็จะมีบทวิเคราะห์ศัพท์คือถ้าเป็นคำอะไรที่มันมีความหมายแตกต่างจากที่คนทั่วไปเข้าใจเนี่ยมันก็จะมีบทวิเคราะห์ศัพท์ว่าอย่างเช่นคำว่าโดยทุจริตอย่างเงี้ยเราจะไปเข้าใจว่าเป็นคนขี้โกงแค่นั้นไม่ใช
3: ่ค
1: ่
3: ะ
1: นะแล้วเป็นคนไม่ดีแค่นั้นก็ไม่ใช่กฎหมายก็จะมีเขียนว่าคำว่าโดยทุจริตหมายถึง
3: บทวิเคราะห์ศัพท์เนี่ยมันจะอยู่ในมาตราหนึ่ง
1: เลย
3: ของ
0: ประมวลกฎ
3: หมายทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายอาญาพระราชบัญญัติต่างๆเนี่ยมันจะมีอยู่ในมาตราแรกแล้วเราจะต้องรู้เพราะว่ามันจะเป็นความหมายซึ่งไปขยายความในตัวบทให้เพิ่มให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเมื่อกี้อาจารย์ถามว่าโดยทุจริตคืออะไร
1: เราไม่ใช่หมายความว่าขี้โกงแค่นั้นหรือว่าไม่ดีหรือว่าเป็นคนไม่ดีไม่ใช่
3: อยู่ในมาตรา1นะฮะโดยทุจริตนะอนุมีอนุด้วยนะไม่ใช่ธรรมดานะฮะจะมีอนุ
1: อันนี้ลำบากหน่อยนะฮะ
3: โดยทุจริตก็คือเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีคนได้โดยชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าสำหรับตนเองหรือผู้อื่น
1: อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็จะมีความหมายของมันเพื่อจะให้การตีความได้ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้วก็สองจะต้องมีกฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดแล้วก็ไม่ย้อนหลังอย่างที่บอกว่าไม่มีกฎหมาย
2: ไม่มีความผิด
1: ไม่ย้อนหลังและเป็นโทษซึ่งมันมีอยู่ในมาตรา2ละ
2: ใช่
1: นะคะมาตรา2ของประมวลกฎหมายอาญา
3: อันนี้เราพูดถึงการใช้กฎหมายอาญาละการใช้บังคับกฎหมายอาญาพอเราไปดูในตัวบทเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นหมวดนะฮะหมวดเรื่องของการใช้บังคับใช้กฎหมายอาญาเราก็จะดูเลยว่าเฮ้ยการบังคับใช้กฎหมายอาญาเปิดดูตัวบทนะแล้วก็เปิดดูไปดูสารบัญเปิดไปเลย
1: เพราะฉะนั้นลักษณะของการใช้กฎหมายอาญาคือต้องมีชัดแจ้งไม่ตีความโดยต้องมีการตีความโดยเคร่งครัดทั้งหมดแล้วก็มีการไม่เป็นไม่ย้อนหลังเนี่ยอยู่ในมาตรา2เขาบอกว่าบุคคลจะต้อง
2: รับโทษ
1: เชิญอาจารย์ค่ะ
2: บุคคลจะต้องรับโทษในทางอาญาต่อเมื่อได้กระทำการอันกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำนั้นบัญญัติเป็นความผิดและกำหนดโทษไว
1: ้ก็คือว่าถ้าไม่ก็เหมือนตีความโดยเคร่งครัดก็คือถ้าไม่มีกฎหมายบัญญัติก็ไม่ต้องรับผิดอ่ะไม่ต้องรับโทษ
2: แล้วถ้าเกิดหมายบัญญัติไม่แล้วไม่ได้บัญญัติโทษไว้ล่ะคะ
1: ถ้ามันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด
2: ค่ะแต่ไม่ได้บัญญัติโทษไว้อ
1: ันนี้เป็นกฎหมายที่ใช้ไม่ได้
2: ใช่
1: เพราะว่าไม่ครบไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์
0: บอกว่าเป็นความผิดและกำหนดโทษไว้
1: ทั้งสองอย่างถึงจะต้องรับโทษนะถ้าบอกว่าไม่ผิดก็ไม่ต้องรับโทษแต่ถ้าบอกว่าผิดแต่ไม่มีโทษบอกว่าเป็นเหตุยกเว้นโทษก็ไม่ต้องรับโทษเหมือนกัน
3: เพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยใช้แต่เฉพาะบุคคลบุคคลก็คือคนอย่างพวกเราเนี่ยแหละ
1: หมูมากาไก่ไม่ใช้
3: ไม่เกี่ยว
1: พออธิบายอย่างนี้เราจะตอบอย่างนี้ไงไม่ใช่คน
3: ต้องเป็นคนเท่านั้นที่จะใช้กฎหมายอาญาจะไปใช้บังคับกับบุคคล
0: การกระทำความผิดของสัตว์นั้นก็ไม่เป็นความผิดกฎหมายอาญา
1: แต่ว่าคนที่ดูแลสัตว์อาจจะผิดเป็นคนอาจจะเป็นคนละอาจจะเป็นคน
3: บุคคลจะต้องรับโทษก็คือโทษตามมาตรา18ที่เมื่อกี้เราพูด
1: ใช่ค่ะ
3: ทางอาญาไม่ชัดเจนนะฮะ
0: ไม่มีอย่างอื่นนะเคี่ยน
3: ไม่ได้ท
1: าง
3: ไ
1: ม่มีไม่มีกำลังศึกษาวิจัยกันอยู่
0: สารสั่งโบย10ทีอะไรงี้มีมั้ยไม่มีแล้วเน
3: า
0: ะ
3: จะไม่ใช้จารีตนะคะนครบาลมาใช้ในกระบวนการ
1: คือรู้สึกว่าทางซาอุเขาก็ยกเลิกแล้วนะ
3: ในส่วนนี้
1: ที่คว้างค่ะคว้างหินสำหรับคนที่เป็นเกย์หรืออะไรอย่างเงี้ย
2: เ
1: ขาลงโทษคว้างแล้วเขาก็เลยบอกว่าไม่ละ
2: นะคะ
0: โทษทางอาญามีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5สถาน
2: ประหารชีวิตจำคุกกักขังปรับติดทรัพย์นะคะ
1: บางทีมันก็ต้องกักขังเหมือนกันนะเหมือนพวกลูกที่เที่ยวหรืออะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ไม่ค่อยได้ยินเลยนะคะเน
0: า
2: ะ
0: ไม่ค่อยดีหรือเปล่านะ
2: หูแบบอื้อ
0: คือการกักขังก็อาจจะเป็นโทษประเภทหนึ่งเหมือนกันนะครับและในขนาดเดียวกันมันก็อาจจะเป็นมาตรการนึงอย่างเช่นบางคนเขาไม่มีเงินจะเสียค่าปรับ
1: ใช้วิธีกักขังแทนค่าปรับใช่ไหมฮะ
2: ยอมให้กักขังแทน
1: เห็นไหมไหมถ้าไม่มีเงินก็จะต้องกักขังไง
3: จำคุกแทนค่าปรับ
0: ใช่ประมาณนั้นนะครับเนี่ย
2: ไม่มีเงินก็ถ่ายเอาค่ะ
3: เมื่อได้กระทำการเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยมันจะมีความหมายของมันทั้งนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นนักศึกษาเลยต้องรู้ตัวบทไงจะต้องรับโทษทางอาญาต่อเมื่อได้กระทำการพอถึงกระทำเนี่ยมันก็มีความหมายอีกละมันจะต้องโยงไปมาตราอื่น
0: ๆกระทำคืออะไรแอคชั่นเนี่ย
3: กระทำการใช่ไหมชัดเจนไหมเวลาสอนหนังสือเราต้องมีแบบนะ
1: ต้องมีท่าทางให้จะได้ไม่ง่วง
3: บางทีเราเองง่วงเอง
0: มีคอนอยู่ตรงนี้อาจารย์เลย
1: ตัวเรา
3: ท่านนักศึกษาไม่สนใจ
0: เราสามารถใช้คอนได้เลย
1: เวลาเรียนต้องพกไปด้วย
2: เป็นคอนทอเลยค่ะ
0: คอนทอนะครับ
3: เมื่อได้กระทำการอันกฎหมายบัญญัติไว้เป็นความผิดและกำหนดโทษไว้

0: เพราะฉะนั้นทุกคำมันมีโทษคำ
1: ต
0: ั
1: ดสองนะคะ
0: และโทษที่จะลงจะต้องบัญญัติไว้ชัดเจน
1: และต้องเป็นโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมายเท่านั้นนะคะจะกระทำใจเองได้ไหมคะ
2: หรือศาลประชาชนที่เวลาเราจะพบ
0: ความเห็นศาลไคฟง
2: ศาลไคฟง
1: ประชาธิ
2: ศาลประชาศาลประชาชนคือเวลาเขาไปประกอบคำรับสารภาพ
1: อ๋อทำ
2: ศาลประชาชนมา
3: เขาไปทำแผน
2: อันนั้นไม่ใช่โทษทางอาญาเป็นการกระทำความผิดอาญานะ
0: แต่คนที่ไปทำเขาเนี่ยแหละนะฮะ
3: จะผิดอาญา
2: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โทษทางอาญานะเพราะนั้น
1: เป็นการกระทำผิดนะคะ
2: เรียกว่าลุมประชาธรร
3: มอ๋อเป็นศาลเตี้ย
2: อย่าพูดกระทบมันจะกระทบหลายคนนะฮะ
3: อุ้ยให้กระหนุนเบาแล้วนะ
1: รู้สึกนั่งทีก็เป็นเคิร์ฟไปเรื่อย
2: ๆครับเนี่ยก็จะต้องเป็นลักษณะที่มีกฎหมายกำหนดบัญญัติเอาไว้อย่างชัดเจน
1: ค่ะ
2: ครับไม่มีอย่างอื่นแต่เดี๋ยวมันจะมีอีกคำนึงก็คือวิธีการเพื่อความปลอดภัยซึ่งไม่ใช่โทษทางอาญาอันนี้อย่าสับสนนะครับอย่างเช่นการ
0: ห้าอย่างเหมือนกันนะ
2: ใช่มีอะไรบ้างครับคุมตัวในสถานพยาบาลสถานที
0: ่กักก
2: ันกักกัน
0: ห้ามเข้าเขตกำหนด
2: ห้ามเข้าเขตกำหนด
0: สถานพยาบาลห้ามประกอบอาชีพบางอย่าง
1: ค่ะ
2: บางคนเป็นช่างแอร์อาศัยความรู้
3: ทางแอร์แล้วไปขโมย
2: ไปขโมย
3: เข้าไปอาศัยความเป็นช่างเข้าไปในบ้านคน
2: ที่ศาลจะสั่งให
0: ้หลอกเข้าไป
2: ให้ระงับแบบการประกอบอาชีพนี้ไปเลยบางคนเป็นอันธพาลไปไหนมีแต่เรื่อง
0: อาชีพมีอันธพาลอันธพาลมีอาชีพด้วย
2: ก็แล้วแต่
3: เขากำลังเป็นอันธพาล
2: เป็นลักษณะนิสัยอันนี้ต้องใช้อาชีพต
3: ้
2: องพูดให้ชัดเจนนะพูดกับนักกฎหมายนะอันนี้นักศึกษาต้องเข้าใจนิดนึงครับเวลาคุยกับนักกฎหมายมันจะเป็นอย่างเนี้ยนะมันเป็นอาชีพเหรออันธพาล
1: เ
2: น
1: ี่ยจะเป็นอย่างนี้ตอนที่คุยกันเองและตอนออกรายการด้วยค่ะจะเจอเหตุการณ์นี้ตลอดเวลา
2: ไม่เป็นไรครับเพื่อความชัดเจนได้หมดเพราะเขามีค้อนทออยู่นะเดี๋ยวแก
3: ค้อนนี่มันใหญ
2: ่บันดาลโทสะเอาค้อนมาตี
0: บันดาลโทสะก็เป็นถ้อยคำกฎหมายอีกอ่ะโอ้โหทุกอย่างเลยเน
2: ี่
0: ย
2: มัน จะได้กฎหมาย
3: อยากจะรู้เวลาทะเลาะกับสามีทำยังไงทะเลาะกันภาษากฎหมายไหม
0: ทะเลาะกับสามีเหรอ
2: ใช้หลักการประนีประนอม
3: ต้องใช้ประนีประนอมต้องการให้พูดไกลเกลี่ยไหม
0: ไม่เคยทะเลาะเลยในชีวิตไม่เคยทะเลาะเลยเพราะเราเสียงดัง
2: ยอมตลอด
3: พอพี่เสียงดังแล้วยังไง
0: เขาก็
3: เป็นหลับ
0: มันเงียบมันก็ไม่มีประเด็นที่จะเป็นข้อเท็จจริง
3: แล้วถ้าเขาเสียงดังล่ะ
0: ถ้าเสียงเราก็เงียบ
2: เป็นอันธพาล
3: ถ้าเป็นอันธพาลทำยังไง
2: ศาลท่านก็เห็นว่าเนี่ยไปไหนก็จะชอบไปก่อเรื่องอย่างชอบไปผับ
3: ก็ไปเมาอะไรว่า
2: ก็เลยบอกว่าห้ามเข้าผับห้ามบุคคลคนนี้เข้าผับนี่ถ้าไปก็เป็นการละเมิดวิธีการเพื่อความปลอดภัย
0: ผับนี่มันเป็นยังไงผับ
2: เป็นสถานบันเทิง
1: ต้องถามอาจารย์
2: พรบพรบสถานบริการ
0: อ๋อหวยไหม
2: ประเภทไหนไม่รู้จำไม่ได้แล้ว
0: เข้าได้เข้าหมดในนี้
1: อาจารย์นิวิทย์จะรู้ทุกอย่างเลยค่ะ
0: ทำกฎหมาย
3: ทำไมถึงจะรู้
1: อาจารย์นิวิทย์รู้ทุกอย่างอาจารย์พรมาไม่ค่อยรู้
2: มีสุราจำหน่ายมีดนตรีเล่นมีคู่เต้นรำมีผู้บำเลอ
1: ผู้บำเล
2: อไหม
1: เอาไหมผู้บำเลอนี่
0: อายุปูนนี้แล้ว
2: คุยกันนักกฎหมายมันต้องอย่างนี
0: ้
2: เอาไปลองไปเปิดดูมีผู้บำเลอด้วย
3: ตามกฎหมายตามถ้อยคำทางกฎหมาย
0: มีคำนี้อับใบยมุกไหม
3: ผิดศีลเน
1: า
3: ะ
1: ผิดศีลมากค่ะอาจารย์นี่รับไม่ได้
2: อาบน้ำไม่เป็นก็มีผู้อาบน้ำให้อ๋ออ
3: ะไรอ
2: ย่างเงี้ย
1: อาจารย์มีวิชาบริการบ่อย
3: อาจารย์มีวิชาบริการบ่อย
0: นี่คือ
2: ไข้ตัวนวดตัว
1: เราเมื่อยเนาะทำงานหนักเมื่อย
0: คำศัพท์เฉพาะก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้คำศัพท์เฉพาะด้วย
2: คุยกับอาจารย์มาลีเริ่มปวดหัวอยากจะไปนวดแล้วอะไร
3: นะอันนั้นสามีแก
0: นวดให้หาย
3: สามีแก
2: นวดแผนไทยนวดแผนไทยนวดแผนไทยเรามีที่มาที่มสทเรามีนะครับดีมากเลย
1: ใช่ค่ะ
3: นวดดีใช่ไหม
1: นวด
3: อาจารย์ชวน
0: ประเด็นต่อมา
2: ประเด็นต่อมาคือแยกแยะว่าเมื่อกี้นี้โทษทางอาญากับวิธีการเพื่อความปลอดภัยม
3: ัน
2: คนละเรื่องกัน
3: อ
2: ย่างกักกันกับกักขังเนี่ย
0: คนละเรื่อง
1: ไม่เหมือนกันอ
2: าจจะมาหลอกเปล่าข้อใดไม่ใช่วิธีการ
3: โทษไม่ใช่โทษ
2: ไม่ใช่โทษอะไรอย่างเงี้ย
0: ถ้าเราจำโทษได
2: ้ก็กักขังอ่ะเนี่ยเขาเนี่ยมี2ตัวแล้วก็ต้องก็ถ้ารู้มาก็มันก็เหลืออยู่2ตัวแล้วใช
0: ่
2: ไหมแต่ถ้าหลักไสยศาสตร์คือไม่รู้เลยอันนี้ก็ต้องเดาแล้ว
1: ต้องเดาอย่างเดียวแล้วค่ะ
2: แต่มันมีข้อสังเกตไงอาจารย
3: ์
2: กักเอ๊ะทำไมมันมี2กักอ่ะ
3: ถ้าจำไม่แม่นไงอ่านไม่ดีอ่ะอ่านไม่ละเอียด
2: ก็เหลือ2ตัวเลือกแล้ว1ใน2แล้วโอกาสถูกก็ยังมี
3: โอ้จบอย่างดีเดี๋ยวเบรกหน้านี้ให้2คนเข้ามานั่งคู่กันมั้ย
1: หนูว่าหนูจะ ขอหลีกทางให้ดีกว่าค่ะ
2: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเราก็เป็นอย่างนี้กันอยู่แล้ว
0: คืออยู่ห่างกันดีแล้ว
2: ห่างกันไว้ดี
0: ถ้าเกิดการทำโดยพลาด
1: เดี๋ยวจะตีกันนะคะ
2: โดยการกระทำโดยพลาด
1: รู้สึกที่นั่งตรงกลางเนี่ยคอยเป็นกรรมการนะคะ
3: อ๋อรู้สึกคอยยุค่ะเมื่อกี้เนี่ยเห็นอยู่ว่ายุคอยู
2: ่เป็นผู้สนับสนุน
0: ก็ไม่รอด
2: เป็นผู้สนับสนุนแล้วก็อาจจะเป็นตัวการในบางกรณี
0: ผู้ชายด้วยนะ

0: นี่
1: เป็นบางครั้ง
2: เ
1: ป็
2: นผู้ชายด้วย
3: นี่เป็นค่อยคำทางกฎหมาย
2: ทั้งสิ้นที่พูดกัน สาระล้วนๆ
3: สาระล้วนๆ
2: พายโยบอกรายการเราไร้สาระไม่ได้
0: ไม่มีนะคะ
3: เพราะว่าคือที่พูดทั้งหมดนี่คือเป็นถ้อยคำทางกฎหมาย
2: ซึ่
3: งเวลาที่จะตอบข้อสอบอัตนัยนะฮะต้องใช้ถ้อยคำทางกฎหมายอย่างเง
0: ี้
3: ยอย่าไปใช้บอกว่าเป็นคนไม่ดีแสดงเจตนาไม่ดีหรือความคิดในใจของเขาไม่ดีไม่ใช่เพราะว่าคำว่าเจตนาก็เป็นคำทางกฎหมายคำว่าบันดาลโทสะก็เป็นคำว่าทางกฎหมายนะผู้ใช้ผู้สนับสนุนตัวการเป็นถ้อยคำทางกฎหมายซึ่งที่อาจารย์ใช้กันน่ะถูก
0: ใช่ค่ะ
3: นะฮะฝึกพูดบ่อยๆดีนักศึกษาเขาจะได้อะไรนะ
0: ชินกับคุณชินกับศัพท์ของทางกฎหมายเรานะคะ
2: แต
0: ่
2: ต้องดูกาลเทศะด้วย
3: อันนี้กาลเทศะไม่ใช่
2: เรียนไปปุ๊บเอาไปใช้ที่บ้านที่บ้านก็งงไง
0: ก็จะโดนบันดาลโทสะกลับมาได้เช่นกันนะคะ
3: เก่งนะ
2: ก็
0: โดนบ่อยอยู่แล้ว
2: ก็เป็นอย่างนี้นะฮะ
3: ค่ะไม่เกี่ยวกับแม่แหละลูก
2: เมื่อกี้บ้าตา2ชัดเจนแล้วนะครับในส่วนของเรื่องของว่าใช้ยังไงนะครับว่ามันมีลักษณะแบบไหน
3: เนี่ยคือตัวเองก็อ่านข้อที่เราบรรยายเมื่อสักครู่นี้เราก็ตัวเองก็จะดูในเนี้ยประมวลเล่มนี้ซึ่งก็จะมีคำพิพากษาฎีกาปี53ไล่ลงมาว่าในปีที่ทันสมัยที่สุดอะไรเงี้ยนะฮะก็จะมีฎีกาให้ถ้าใครมีหนังสือเล่มนี้ก็จะได้คุยกันไปได้ว่าเนี่ยการใช้กฎหมายอาญาในมาตรา2มีตัวอย่างคำพิพากษาฎีกา8928/2553อย่างเงี้ย
2: ก็เป็นฎีกาค่อนข้างใหม่นะ
3: ค่อนข้างใหม่ซึ่งที่เราใช้ฎีกาใหม่ๆก็เพราะว่าเวลาออกข้อสอบของเนติบัณฑิตยสภาหรือว่าข้อสอบของผู้ช่วยเนี่ยเขาจะเอาผู้ช่วยหมายถึงว่าผู้ช่วยผู้รักษาสอบเป็นผู้ช่วยผู้รักษาหรือว่าทางอัยการเนี่ยก็จะเอาข้อสอบใหม่ๆนี่มาออกนะฮะ
2: ใช่ก็จะมีการแสดงว่าบางอย่างเนี่ยกฎหมายมีการยกเลิกไปแล้วนะครับก็ไม่นำมาใช้อีก
3: พอถึงวรรคสามเนี่ยอาจารย์วรรคสองของประธานโทษมาตรา2วรรคสองเนี่ยถ้าตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังการกระทำเช่นนั้นไม่เป็นความผิดต่อไปให้ผู้ที่ได้กระทำการนั้นพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิดประเด็นแรกเลยคือว่าถ้ากฎหมายใหม่ออกมาทีหลังเนี่ยทีหลังนี่คำว่าทีหลังก็คือทีหลังจากการกระทำ
2: ภายหลัง
3: จากการกระทำเนี่ยบอกว่าการกระทำอย่างเงี้ยเดิมเนี่ยการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยกฎหมายบอกเป็นความผิดอย่างเช่นจอดรถหน้าประตูบ้านใครเนี่ยถือเป็นความผิดอาญาโทษประหารชีวิต
2: สมมุตินะ
0: สมมุตินะคะนี่มันเกิดสมมุติ
3: แต่กฎหมายภายหลังออกมาการกระทำในวันที่1มกราแต่พอวันที่1กุมภาพันธ์กฎหมายออกมาภายหลังบอกว่ายกเลิกการกระทำที่ไม่เอาแล้วไม่เป็นความผิดละ
0: ค่ะ
3: จะไปเรียกร้องกันทางแพ่งก็ว่าไปแต่ทางอาญาไม่เป็นความผิดละอย่างเงี้ยเขาก็ถือว่าให้นำกฎหมายที่เกิดออกมาภายหลังเนี่ยเอามาใช้
0: ค่ะก็คือเป็นคุณกับผู้กระทำความผิดเองและถ้าผู้กระทำความผิดได้รับโทษอยู่ในขณะ
3: เราต้องเป็นเอาตัวทีละขั้นก็ต้องได้รับโทษอยู่
0: ในขณะนั้น
3: ก็ต้อง
4: ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุด
0: ให้พ้นโทษนั่นเองนะ
2: ก็คือเพราะว่ามันไม่มีกฎหมายนั้นไม่มีความผิดแล้วบอกว่ายกเลิกไปแล้ว
3: ถ้ายกเลิกแล้วใช่
2: ก็จะมีการประกาศ
0: ค่ะ
3: ไม่ว่าจะอยู่ในขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมจากช่วงไหนก็ตามเนี่ยก็ถือว่าเป็นการหลุดพ้นไปแล้วอย่างเช่นช่วงออกหมายจับ
2: อ
3: ันนั้นก็เป็นอันยกเลิกไป
2: ต้นทาง
3: เพราะต้องอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนก็ให้พนักงานสอบสวนยุติการดำเนินคดี
2: พนักงานชั้นพนักงานอัยการ
3: พนักงานอัยการยกฟ้อง
0: ถ้าจำคุกอยู่ให้ปล่อยตัว
3: ก็ดูตามกระบวนการยุติธรรมว่าอยู่ช่วงไหนของกระบวนการยุติธรรมค่ะ
2: ได้ถูกต้องครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นคำที่สรุปง่ายๆคือไม่มีกฎหมายไม่มีความผิดและไม่มีโทษนะครับและถ้าภายหลังมีการบอกว่ากฎหมายการกระทำนี้ไม่เป็นการกระทำความผิดอีกต่อไปก
4: ็
2: ยกเลิกไปจบ
3: อันนี้ง่ายดีแต่ว่าที่จะสับสนก็คือว่าถ้าในเรื่องต่างๆถ้าให้ผู้ได้กระทำความผิดนั้นพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิดและถ้าได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษแล้วก็ให้ถือว่าผู้นั้นไปไม่เคยต้องคำพิพากษา
0: ไม่เคยต้องคำพิพากษาเลย
2: นั้น
3: ให้พ้นไอ้ตรงเนี้ยก็คือพ้นมลทินประวัติไม่มี
0: ในประวัตินั่นเองค่ะ
3: ถ้ารับโทษแล้วก็เป็นอย่างที่
2: เป็นความผิดอีกต่อไปนะครับประวัติกรรมอะไรก
3: ็ไม่มี
0: ก็ไม่มี
3: อันนี้สำคัญ
4: ลบออกไป
3: ไม่งั้นจะกลายเป็นประวัติไม่ดีแล้วก็ทำให้มีปัญหาในการเข้าทำงาน
0: ในการใช้ดำเนินชีวิตในประจำวันต่อไปนะคะ
4: ทีนี้ถ้ารับโทษอยู่ก็ให้การลงโทษนั้น
3: สิ้นสุดลง
2: ใช่ก็ปล่อยตัวไป
3: เป็นภาษากฎหมายสิ้นสุดลงอะไรเงี้ย
2: ครับผม
3: ก็ดูตามกระบวนการ
2: นั่นก็คือลักษณะของการใช้กฎหมายอาญาครับ
3: ใช่
2: แต่นี้ในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของ
4: เวลา
2: ระยะเวลา
4: เกี่ยวกับเวลาในการใช้กฎหมายอาญาในส่วนที่เกี่ยวเวลา
2: ค่ะก็คืออยู่ในมาตรา3
3: ถ้ามาตรา3นี่เป็นเรื่องของว่าถ้ากฎหมายใหม่กับกฎหมายที่ออกมาภายหลังกฎหมายที่ขณะกระทำความผิดและกฎหมายภายหลังกระทำความผิดแล้วเนี่ยมันแตกต่างกันแตกต่างกันก็คือยังเป็นความผิดอยู่นะเพียงแต่ว่าโทษน่ะแตกต่างก
2: ั
3: น

0: ตามมาตรา3ก็วางหลักว่าให้ใช้ในส่วนที่เป็นคุณคือในส่วนที่เป็นคุณในย้อนหลังไปได้นะฮะทีนี้คำว่าแตกต่างแล้วอย่างไรคือถือว่าเป็นคุณเนี่ยนักศึกษาก็ต้องพิจารณาดูเหมือนกันอย่างเช่นตามโทษมาตรา18เนี่ยประหารชีวิตจำคุกกับขังปรับหรือทรัพย์สินเนี่ยเขาก็บอกว่าลำดับที่1มันโทษหนักสุดเพราะฉะนั้นถ้าตามกฎหมายขณะกระทำความผิดลงโทษประหารชีวิตแต่ภายหลังการกระทำแล้วเนี่ยเป็นโทษจำคุกซึ่งก็ถือว่าเอาเบากว่าก็ให้เอาโทษจำคุกนั้นมาใช้กับผู้กระทำความผิดคนนั้นไม่เอาโทษประหารชีวิตมาใช้
1: ระหว่างประหารชีวิตกับจำคุกตลอดชีวิต
0: ใช่
1: จำคุกตลอดชีวิตก็เบากว่า
0: อยู่แล้วโทษใช่ไหมเขาก็เอาโทษจำคุกมาใช้
2: ในกรณีที่อาจารย์พูดเนี่ยม
0: ัน
2: ก็คือในกรณีที่นี่คือมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วใช่ไหมคะ
0: ทั้งหมดใช่
2: ใ
0: ช่ตอนนี้มันยังมีหลายประเด็น
2: ก่อนที่จะมีบอกว่าจำคุกหรือกักขังหรือปรับ
1: ก็คือ
2: คำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว
0: ใช
1: ่ศาลก็เป็นคนสั่ง
2: ศาลจะเป็นคนสั่งว่าคุณจะต้องถูกลงโทษอย่างไร
1: ใช่
2: แต่ทีนี้พอในกรณีที่บทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง
0: ก็จะใช้
2: แตกต่าง
1: แตกต่างมันไม่ได้ยกเลิกนะคือ
2: นี้
1: มาตรา2มันยกเลิก
0: แต่มาตรา3
2: ใช้กฎหมายในส่วนที่
0: เป็นคุณ
2: ทีนี้มัน
0: ไม่ใช่รวมเฉพาะ
2: พิพากษาถึงที่สุดแล้วเนี่ยจะใช้ยังไงอ่ะ
0: มันไม่ใช่เฉพาะพิพากษาถึงที่สุดมันอาจจะชั้นพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการด้วยคืออย่างบางครั้งเนี่ยเป็นบทหนักแต่ถ้ามันไม่ใช่บทหนักเป็นอำนาจของศาลแขวงศาลอะไรอย่างเงี้ยพนักงานอัยการก็ต้องใช้เหมือนกันฮะแต่ว่าเพียงแต่ว่าใช้ตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม
2: ของกระบวนการ
0: แต่ลำดับใช่ฮะ
1: แต่ของอาจารย์มารีจะเป็นเคสที่ว่าคำ
2: เว้นแต่คดีถึงที่สุดแล้ว
0: เว้นแต่คดีถึงที่สุดแล้วอาจารย์ว่าอะไร
2: เพราะฉะนั้นมันก็จะไปเข้าอีกตัวบทหนึ่งนะก็คือใน
0: มาตรา
2: อันนี้หนึ่งต่อไป
0: โอเคฮะ
2: เว้นแต่คดีถึง
1: จะเห็นคำว่ามีถ้อยคำอยู่ในตัวบทที่น่าสนใจคือไม่ว่าในทางใดและคำว่าเป็นคุณ
0: ใช่ใช่ซึ่งยังไม่ได้วิเคราะห์
1: คือหกขเมนตีลังกายังไงก็ได้ที่เป็นคุณ
0: ใช่ซึ่งยังไม่ได้วิเคราะห์ว่าคำว่าเป็นคุณคืออะไรอย่างที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างคือมาตรา 18ทีนี้มันก็ต้องมาพิจารณาว่าใช้กฎหมายฉบับไหนเนี่ยคือฉบับไหนเป็นคุณไอ้คำว่าเป็นคุณบางครั้งโทษไม่เท่ากันไงคือจำคุกเหมือนกันแต่จำคุกอันนึง10 ปีฉบับขณะกระทำ10 ปีหลังกระทำภายหลังเนี่ยออกมา20 ปีเนอะมันก็ต้องเอาฉบับแรกใช้
1: ที่เป็นคุณกว่ากัน
3: คือโทษน้อยกว่านั่นเองนะคะ
0: ใช่ทีนี้พออย่างที่ใช้ในส่วนที่เป็นคุณถ้าฉบับขณะกระทำเนี่ยโทษจำคุก10 ปีแต่ว่าขั้นโทษขั้นต่ำเนี่ยห้าปีแต่ในขณะที่กฎหมายที่ออกมาใหม่ไม่มีโทษขั้นต่ำแต่ว่าโทษขั้นสูงใน20 ปีคือจำคุกไม่เกิน20 ปีอย่างเงี้ยใช้ในส่วนที่เป็นคุณก็คือต้องเอากฎหมายขณะกระทำ10 ปีมาใช้ถูกไหมเพราะ10 ปีมันน้อยกว่าแล้วในขณะเดียวกันโทษขั้นต่ำเนี่ยซึ่งในกฎหมายฉบับ
3: ใหม
0: ่ไม่มีเนี่ยก็ต้องเอานั้นมาใช้เพราะถ้าใช้กฎหมายฉบับขณะกระทำมันขั้นต่ำ5 ปีอ่ะ
1: เรียกว่าโปรโมชั่นนี้สามารถจะแมทกันได
0: ้เอามารวมกันได้ใช่
1: อะไรที่ดีที่สุดเอามา
0: เลือกฉบับที่ดีที่สุดในแต่ละส่วนมาได
1: ้แต่เรื่องนี้ศาลไม่รู้เองนะ
0: จะต้องมีคนร้องขอ
1: จะต้องมีคนร้อง
0: ในขณะพิจารณาตอนนี้พอถึงอนุ1ของอาจารย์มาลีบอกว่าถ้าผู้กระทำความผิดยังไม่ได้รับโทษหรือกำลังรับโทษอยู่มันก็มี2 ประเด็นใช่ไหมในศาลพิพากษาถึงที่สุดแล้วอันนี้คืออนุ1ของอาจารย
1: ์ครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2 อนุนะครับก็ในกรณีถ้าเป็นความผิดที่ยังไม่ได้รับโทษหรือกำลังรับโทษอยู่
0: ก็ให้ใครบ้างที่เล็กร้อง
1: ก็เมื่อกี้ที่บอกก็คือศาลท่านไม่ได้เป็นผู้รู้เองนะไม่ได้กำหนดเองก็ต้องมีการร้องขอนะครับจะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องน
0: ะ
1: แล้วก็ในอนุ2ก็คือถ้าศาลพิพากษาให้ประหารชีวิตผู้กระทำความผิด
2: หยุดการประหารชีวิตทันที
1: ถ้ามันมีลักษณะที่ว่าในภายหลังแล้วมีความแตกต่างกันอย่างเช่นเมื่อกี
2: ้อันนี้อนุ1กับอนุ2จะแตกต่างกันตรงที่ว่าอนุ1เนี่ยต้องมีการร้องขอต่อศาลแต่อนุ2นี่อัตโนมัติเลยนะคะเมื่อมีคำพิพากษาถึงที่สุดประหารชีวิตเนี่ยให้การประหารชีวิตนั้นสิ้นสุดลงแล้วให้ถือโทษหนักที่สุดที่มีคำพิพากษาที่บัญญัติที่ในภายหลัง
0: ตามกฎหมายภายหลัง
1: จากประหารเป็นจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยกำลังจะเอาไปขึ้นแท่นแล้ว
0: ก็ต้องเปลี่ยนเลย
2: เปลี่ยนทันทีไม่ต้องมารอศาลนะ
1: ไม่ต้องรอ
2: รอมาแล้วไม่ทันไง
1: รอไม่ทัน
2: แล้วกฎหมายก็เลยกำหนดเอาไว้เลย
1: ก็อาจจะมีการแจ้งไปอาจจะมีการแจ้งไปยังราชทัณฑ์นะครับว่าให้ดำเนินการกรณีที่มีนักโทษเด็ดขาดอย่างนี
2: ้
1: ว่ากันไปนะครับ
2: แกคงเสียใจนะจะประหารชีวิตหรือไม่ประหารชีวิตเนี่ยมาจำคุกผมตลอดชีวิตผมไม่อยากมีชีวิตอยู
1: ่เรายังไม่อยู่ในโมเมนต์นั้นไง
3: แล้วก็ไม่อยากอยู่ด้วยค่ะ
0: ไม่อยากอยู
1: ่ความเป็นความตายนะแล้วก็เรื่องโทษประหารชีวิตเราไม่ยิงเป้าแล้วนะ
2: ค่ะ
1: เรามี

0: การเปลี่ยนแปลงแล้ว
1: ทำยังไง
0: แบบสากลก็คือการฉีดยาให้ตาย
2: ค่ะซึ่งก็ทางไกลค่ะทางไกล
0: อาจจะยังติดภาพอยู่เรื่องการยิงเป้า
1: แล้วนี้ยังนึกถึงตัดคออยู่เลยอ่ะ
0: นักสารไทฟง
1: ประหารชีวิตเกิดประหารสุนัขอะไรเงี้ย
0: ใช่แล้วก็โทษประหารชีวิตจะไม่ใช้บังคับกับคนที่อายุต่ำกว่า18ปี
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นหลักสากล
1: ใช่
0: ครับสิทธิมนุษยชนนะ
3: ค่ะสิทธิมนุษยชนก็เยอะมาก
0: ก็มันก็เกี่ยวข้องเนี่ยเพราะมันเป็นการลิดรอนสิทธิของสิทธิมนุษยชนใช่ไหมครับเรื่องของเสรีภาพชีวิตร่างกายทรัพย์สินด้วย
3: ทรัพย์สินด้วยนะไอ้ทรัพย์สินนี่สำคัญมากเลย
0: ครับ
1: เราไม่ได้งบแต่
3: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายอาญาเนี่ยมันจะครอบคลุมในสิ่งที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดก็คือไม่ว่าในเรื่องของชีวิตในเรื่องของร่างกายในเรื่องของทรัพย์สินกฎหมายบัญญัติที่อาจารย์บอกว่า300เท่าไหร่นะ69หรือ89มาตรา
1: 398
3: ออก98เห็นมั้ยตัวเลขสับสนเนี่ย
0: ตอนนี้มีทับแล้วนะมีทับด้วยหลายทับ
3: มาก398
1: ใช่มันไม่ใช่แค่สับแล้วเป๊ะๆแล้วตอนนี้
3: มันจะเกี่ยวกับชีวิตร่างกายทรัพย์สิน
2: ค่ะ
3: นะถ้านักศึกษาดูดีๆนะแล้วก็ความผิดฐานอื่นเราไม่พูดถึงนะแต่ว่าในความผิดที่เราเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยเรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราต้องการมีชีวิตอยู่แต่ใครมาทำให้ชีวิตเราสูญสิ้นหรือสิ้นสุดลงไอ้คนนั้นมันจะต้อง
1: สามี
3: ดำเนินการเหมือนกับที่เราดำเนินการคือประหารชีวิต
2: ทำไมอาจารย์มารีดูอินจังเลยคะ
3: เวลาเราพูดแบบนี้มันแบบ
1: ทำให้นักศึกษาตื่นตัว
2: อาจารย์นี่ก็ตื่นตัวด้วยเหมือนกันค่ะ
3: ถูกต้อง
0: เรากำลังปลุกพวกเรากันเองให้ตื่นด้วยนะครับ
3: ถูกต้อง
0: มันบรรยายไปจะหลับแล้วเหมือนกัน
2: อาจารย์ก็ตื่นตัวเลย
3: เพราะฉะนั้นชีวิตสำคัญ
0: ถูกต้องครับเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเรื่องเวลาละมีเรื่องอะไรอีกสถานที
2: ่สถานที่
0: ใช้ยังไงใช้ที่ไหนบ้าง
3: ใช้ยังไง
0: ใช้ได้บ้างที่ไหนได้บ้าง
2: เราก็จะเข้ามาตาม
3: สี่
2: ใช่ค่ะมาตราสี่เหมือนโจทย์เมื่อสักครู
0: ่ใบให้แล้วนะอาจารย์พรมาพาใบให้นิดหน่อย
2: ผู้ใดกระทำความผิดในราชอาณาจักรต้องรับโทษตามกฎหมายซึ่งการกระทำความผิดในเรือไทยหรืออากาศยานไทยไม่ว่าจะอยู่ณที่ใดถือว่าเป็นการทำความผิดในราชอาณาจักรไทยนะคะ
0: ครับเมื่อกี้อาจารย์พรมาภาอ่านมาตรา4มีวรรค1และวรรค2
2: ใช่ค่ะ
0: เรามาดูในวรรคแรกก่อน ก็คือในเรื่องของการกระทำความผิดในราชอาณาจักรถ้ามีตัวบทขีดเส้นใต้คำนี้ไว้เลย
1: คำว่า
3: ในราชอาณาจักร
2: ค่ะ
3: แปลว่าอะไรพอขีดปุ๊บพุ่งไปเลย
0: มันจะต้องมีความหมาย
3: อ๋อมีความหมาย
1: บทติดตามตอนต่อไปซึ่งจะกำลังจะนำเสนอ
0: ตอนนี้แหละ
2: ตอนนี้แหละ
0: นะครับคำว่าราชอาณาจักรเราหมายถึงอะไรบ้างบนพื้นดิน
2: ตามแผนที่ไทย
0: แผนที่ประเทศไทยก่อน
3: ลืมไม่ได
1: ้รูปอะไรรูปอะไร
2: รูปขวาน
1: ขวานอะไร
0: ใครได้ดูพระราชพิธีบ้างวันสุดท้ายที
1: ่เห็นแล้วเขาใช้
0: โดรน
3: มีโดรนมีโดรนมันก็มี
1: ของเรามี
2: นั่นแหละค่ะ
3: มีโดรนไป
1: แล้วไปเข้าห้องน้ำไงก็ไม่เห็น
0: ประเทศไทยนะครับแผนที่ประเทศไทยเป็นขวาน
1: คือสมัยพวกเราจะใช้คำว่า
3: อะไรนะ
1: ขวาน
3: ขวานทอง
1: ขวานทองยุคนี้เล่นอะไร
2: ไม่รู
3: ้ไม่ใช่ขวานอันนี้นะโคลาน
2: อันนี้คอ
3: เราเพียงจะเปรียบเทียบว่าประเทศไทยมันมีลักษณะเหมือนข
2: วานค
3: ่ะก็จะมีส่วนที่เป็นข้างบนที่เราเรียกว่าภาคเหนือส่วนที่ตรงกลางเราเรียกภาคกลางส่วนที่ใต้
1: ไม่เห็นจะต้องบอกเลยอ่ะ
3: เราเรียกว่าภาคใต
2: ้แต่ว่า
0: อันนี้เป็นภูมิศาสตร
3: ์ทางด้านซ้ายเรียกว่าภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันตก
0: ภูมิศาสตร์ส่วนหนึ่ง
3: ชัดเจน
1: ย้ายมาสองคน
3: ในส่วนของประเทศไทยเนี่ยแผนที่ประเทศไทยเพราะเรานึกถึงเนี่ยก็คือการกระทำความผิดในราชอาณาจักรอันนี้ก่อนน
1: ะ
3: แต่ว่าในส่วนที่ว่ามันมีปลีกย่อยลงไปนะฮ
2: ะ
3: ก็คืออย่างที่เมื่อกี้ท่านประธานพูด
1: หัวหน้าเรา
3: พูด
2: หัวหน้าเรา
3: พูดก็คือ
1: เพราะเป็นผู้ชายคนเดียวเลยได้แล้ว
3: บนพื้นดินบนพื้นดิน
1: ก่อน
0: ชี้ไปข้างบนนี่โง
3: ่เลยบอกว่าชี้ผ
0: ิดก็เลยจะให้มองอะไร
3: บอกว่าชี้ผิดอ้าวบนพื้นดินก็อยู่ตรงนี้เหนือพื้นดิน
0: พื้นดินนี
1: ่พื้นดินที่ตั้งบ้าน
3: นั่นเงินหมื่น
0: สัญลักษณ์เพราะเมื่อกี้อาจารย์ยังทำอย่างเงี้ยบนพื้นดินนักศึกษาก็งงหมดเลย
2: ไม่ใช่แค่นักศึกษาอาจารย์ก็
0: งงนะครับ
1: ทุกคนนั่งอึ้ง
0: ก็เลยจะมอง
3: ไม่ใช่สัญลักษณ์ผิดภา
1: พทุกคนนั่งอึ้ง
3: ถึงว่าตอนนี้เนี่ยเราจะไม่มีคำแปลภาษามือ แต่เราสามารถใช้ภาษามือ
0: ไปเรื่อยนะไปเรื่อยเลยไปเร
1: ื่
0: อย
1: เรื่อยอันนี้ไม่ช่วยนะอันนี้ไม่ช่วย
0: ทางลงเอง
3: พื้นดินแล้วใช่ไหม
2: พื้นดิน

0: พื้นดินค่ะ
1: มือก็ยังไปอยู
0: ่ใต้พื้นดินแล้วก็เหนือ
2: ใต้ด
0: ิน
2: ใต้ดิน
0: เหนือฟ้า
1: เหนือพื้นดิน
2: ใต้ด
1: ินเหนือฟ้านี่ก็ไฟ
2: ใต้ดิน
1: MRT เหนือไปถึงไหนไหม
2: จนสุด
1: สุดแล้วก
2: ็ถึงนั่นไงไม่มีจนกว่าที่มันจะหายใจไม่ออกอะฮะ
1: ถึงดาวเนปจูนนึกถึงแผนที่โลกไหมไม่นึกอะรู้แต่ว่าดาวเนปจูนเห็นอยู
3: ่โลกหร
1: อจักรวาล
3: กลม
2: อันนี้มันก็ไปปรากฏด้วยนะว่าแดนกรรมสิทธิ
1: ์ใช่ใช่ถูกต้อง
2: เวลาไปเรียนกฎทรัพย์สิน
0: ขึ้นไปแล้วก็ใต้ลงมา
1: ใช่ใช่ใช
2: ่ก็
1: ใต้ดินพื้นน้ำทะเลอนาเขต
0: ทะเลอนาเขตด้วย
1: ทางทะเลด้วย
3: เท่าไหร่นะ
2: 12ไมล์ทะเล
3: นับนอกจากตอนไหนนะ
1: น้ำลงต่ำสุด
3: โอ้โหต้องไปวัดอีกต้องไปวัดอีก
1: ที่แกถามเราเพราะแกตอบไม่ถูก
3: ก็จะโยนถามเรา
2: เพราะบางทีดินแดนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งมันแบบจะล่นลงมาอีกก็
3: ม
2: ีก็อันนี้ก็แต่ว่าหลักเกณฑ์ของการ
3: สับเปลี่ยนไปเรื่อย
2: ใช่ไหมเนี่ยแต่ยึดตามหลักก็คือ12ไมล์ทะเลถ้าพ้นจาก12ไมล์ทะเลไปแล้วเรียกว่า
1: ทะเล
2: ทะเลหลวง
1: ทะเลหลวงทะเลสาธารณะประเทศ
3: ทะเลหลวงอาณาเขต
2: ทะเลหลวง
1: ทะเลนอกอาณาเขต
3: ทะเลนอกอาณาเขต
1: ถูกของถูกของจอมาลีทะเลนอกอาณาเขต
2: ทะเลนอกอาณาเขตครับซึ่งตรงนั้นสามารถทุกประเทศเป็นคอมมอนตรงกลางใครก็จะใช้อำนาจที่ประทายได้โดยเฉพาะความผิดที่เป็นฐานที่เรียกว่าโจรสลัด
1: ทุกคนมีสิทธิ์จะจับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะลงโทษ
0: โ
3: จรสลัดไม่ใช่สลัดที่เรากินนะ
0: อันนั้นผักสลัดค
2: ่
0: ะ
2: อันนั้นผักสลัดนะโจรสลัด
3: เกี่ยวกัน
1: จะให้ช่วยอะไรไหมไม่ต้องช่วยนะ
3: ไม่ต้องอันนี้คล่องอยู่แล
1: ้
3: ว
1: ไปคนเดียวเลยนะ
3: ความผิดฐานโจรสลัดก็เป็นมีความผิดนะ
2: ใช่
1: ใช่
3: แต่เราไม่ได้ใช้ในมาตราสี
2: ่ก่อการร้ายพวกเนี้ยอำนาจลงโทษสากล
3: ค่ะ
2: จริงๆก็อันนี้พูดย้อนพูดเกินไปหน่อยแต่ว่ามันก็จะปรากฏอยู่ในมาตราถัดๆไป
0: โอเคค่ะทีนี้กลับมาในมาตรา4เนาะวรรค2
2: เดี๋ยวมีแม่น้ำด้วย
0: มีแม่น้ำ
1: แม่น้ำในอาณาคัตในอาณาเขต
3: ประเทศไทย
0: ในจักรประเทศไทยก็ถือว่าเป็น
2: น้ำตกได้ไหม
0: ประเทศไทย
2: น้ำตกก็ถ้าอยู่ในประเทศไทยก็
0: เป็นราชอาณาจักรเป็นราชอาณาจักร
1: คือตามแผนที่ประเทศไทยในบนพื้นดินเหนือแผนที
0: ่เหนือพื้นดิน
1: แล้วก็ใต้พื้นด
2: ิน
1: อันนี้เป็นพื้นดิน
0: ค่ะเหนือใต้ลงมากับเหนือขึ้นไป
1: เลยรวมทั้งทะเล
2: อันนี้สรุปรวมง่ายๆก็คือมันคือการเกิดการกระทำความผิดในประเทศหรือในราชอาณาจักรโดยแท้ๆ
1: อ
2: ัน
1: นี้
0: เร
1: ื่อง ไหน
0: เราเรียกว่าในแท้ๆ
1: วรรคแรก
0: ค่ะ
1: วรรคแรก
2: สรุปให้ง่าย
1: ๆถ้าในไม่แท้คืออะไร
0: ในเทียม
3: นึกถึงอย่างอื่น
1: แม้เด็กสองคนที่พูดเหมือนกันเลย
2: มันไม่ใช่โรคนะฮะ
0: ไม่ใช่ไตเทียมนะคะ
3: ในเ
0: ท
3: ียมเพื่อความจำของเรา
2: เพื่อความจำแต่ถ้าคุณจะไปตอบในตัวใน
0: ข้อสอบหรืออะไรก็ไม่ได้นะคะในแท้ในเทียมอะไร
2: สร้างความเข้าใจเฉยๆคราวนี้เรามาดูในเทียมมั่งเป็นยังไงครับอาจารย์
0: ก็จะในวรรคสองนะคะคือการทำความผิดในบนเรือไทยบนท่า
2: อากาศยาน
0: ไทยคือเครื่องบินนะคะไม่ว่าจะอยู่ณที่ใดในโลกเนี้ยค่ะถือว่าเป็นการความผิดในราชอาณาจักรไทย
2: ให้ขีดเส้นใต้คำว่าไม่ว่าจะอยู่ณที่ใด มันต้องนอกเหนือจากวรรคแรกนะ
0: ใช่
1: ใช่
3: เพราะฉะนั้น
1: แต่ว่าไม่ใช่แปลว่าอยู่ในเมืองไทยไม่รวมถึงในอาณาเขตด้วยนะเพราะอาณาเขตวรรคแรกต้องยังคงใช้อยู
3: ่
1: วรรคสองนี่เป็นขยายความขึ้นมาเท่านั้น
3: เพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์บอกก็คือถ้าสมมติว่าเครื่องบินจอดอยู่ที่สนามบินดอนเมือง
1: ก็ต้องใช้
3: วรรคหนึ่งการกระทำความผิดบนสนามบินใน
1: เครื่องบิน
3: ที่สนามบินดอนเมืองใช้
1: สุวรรณภูมิใช้วรรคแรก
3: ใช้วรรคแรก
0: ถ้าเป็นเครื่องบินของสายการบินไทยนะคะ
1: แล้วถ้าเครื่องบินเป็นสายการบินต่างประเทศหรืออะไรก็ตาม
2: ก็ใช้แม้แต่สายการบินไทยก็ตามถ้าจอดอยู่เนี่ยอย่างสุวรรณภูมิสมุทรปราการก็ราชอาณาจักรไทยมันก็ต้อง4วรรคแรกสิ
0: ใช่
2: ไม่ใช่4วรรค2เพราะคำว่าไม่ว่าณที่ใดเนี่ยอันนี้เป็นคำที่นักศึกษาจะสับสนนะ
3: สับสน
2: เพราะฉะนั้นต้องแยกให้ออกเขาถึงแยกออกมาเป็น2วรรคไง
1: คือวรรค2เนี่ยมันขยายของวรรคแรกทุกๆครั้งในวรรคแรกจะเป็นหลักของทุกมาตราแล้ววรรคสองจะเป็นตัวที่ขยายแต่ว่าวรรคแรกยังเป็นหลัก
2: แสดงว่านี่คือการขยายอำนาจการบังคับใช้กฎหมายไปยังสิ่งอื่นจะสังเกตได้ว่าในตัวบทในวรรคสองมีอยู่แค่2อย่างนะ
3: เรือไทย
2: เรือไทยเรือมีสัญชาตินะเรือก็มีสัญชาติ
3: ก็คือการจดทะเบียนสัญชาติ
2: เรือไทยอากาศยานไทยอย่างเครื่องบินสายการบินการบินไทยอย่างเงี้ย
1: ไทย
2: เครื่องบินของการกองทัพอากาศ
1: ไทย
2: อย่างเงี้ย
1: มันก็ต้องมีคำว่าไทยเหมือนกันแหละ
2: ใช่
1: นะฮะมันเป็นการจดทะเบียนซึ่งจะทำให้เห็นว่าเป็นของ
0: เป็นของสัญชาติไทยนั่น
2: เพราะฉะนั้นจะไปตีความเราบอกตีความตัวตามตัวอักษรตีความโดยเคร่งครัด
0: ค่ะ
2: มันจะขยายไปอย่างอื่นได้ไหมสถาน
1: บอลลูนเหรอฮะ
2: เอกอัครราชทูต
1: อ๋อเอกอัครราชทูตไม่ได้
2: สถานกงสุล
1: นันจันเคยออกข้อสอบไง
2: ผมไม่ได้ออกอาจารย์ออก
1: มันออกรุ่นไม่ใช่รุ่นอาจารย์
0: ผมไม่ได้ออกอาจารย์ออก
2: พออะไรยากๆนี่โยนมาทางผมหมดนะ
1: อันนี้ง่ายสุดแล้วนะก็ออกมาสถานทูตอย่างเงี้ยว่ากระทำความผิดในสถานทูตอ่ะถือลงโทษที่ศาลไทยได้ไหมเงี้ยมันง่ายออกถูกไหมล่ะก็ดูไปสองวรรค
2: คือศาลไทยจะมีอำนาจในการขยายอำนาจการบังคับใช้กฎหมายไทยลงโทษเนี่ยตามมาตรา2เนี่ยไปยังในสิ

0: สารทูตไทยแต่ว่าอยู่หน้าประเทศอเมริกา
1: อเมริกาค
0: ่ะอย่างเงี้ยสารไทยจะลงโทษได้ไหม
2: ก็เรื่องของเขา
3: ก็มันก็เป็นดินแดนของเขาอ่ะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะขยายอำนาจของเราไปบังคับใช้ในดินแดนอื่นได
0: ้ดูตัวบทละไม่มี
3: ถูกไหม
0: ดูตามตัวบทละไม่มี
3: ในขนาดเดียวกันประเทศไทยเองเราก็ไม่ยินยอมให้ประเทศอื่นมาบังคับใช้แบบนี้เพราะเราก็จะยึดตามมาตรา4วรรคแรก
0: เป็นคือเป็นสิทธิสภาพนอกอาณาเขตเหมือนกันนะถ้าเกิดให้เขามาใช้กฎหมายในเมือง
3: ซึ่งเราก็เคยมีปัญหาเรื่องนี้กันมาตั้งแต่ช่วงตั้งแต่ต้นสมัยรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5นะครับ
2: ใช่ใช
3: ่ที่ว่าคนต่างชาติที่มาทำความผิดในราชอาณาจักรนี้ไม่ต้องขึ้นศาลไทย
0: อันนี้ดูละครเรื่องบุพเพสันนิวาสจะใช่ไหม
3: จะมีเห็นใช่ไหม
2: คือในช่วง
0: ป่าวมันก็เป็นตัวอย่างอ่ะเป็นตัวอย่างว่ายุคนั้นเราก็มีการลงโทษไงคนต่างชาติไงที่มาทำผิดชื่ออะไรที่หลุยเล่นอะไรเงี้ยเห็นไหม
3: แกก็จะจำแต่พระเอกหล่อๆ
1: จำได้แต่โป๊ปอะค่ะ
0: โป
3: ๊ปแต่ละครก็จะมีอิงประวัติศาสตร
1: ์
3: มันก็จะเชื่อมโยงได้เหมือนกัน
0: มันก็สื่อไงว่า
2: ทีนี้ในส่วนของการกระทำความผิดในเรือไทยหรืออากาศยานไทยเมื่อกี้เรามีคำถามปรนัย
3: ใช่เราลองย้อนดูคำถามอีกทีแล้วคราวนี้จะตอบได้ไหมอธิบายกันมาแบบขนาดนี้แล้วนะครับขอทีมงานขอคำถามขึ้นมาก่อนเลยครับ
2: สมชายสัญชาติไทยถูกต้อง
1: ค่ะ
3: ทำไมฮะสมชายกับโทมัส
1: โทมัสสัญชาติอังกฤษนะคะโดยสารเครื่องบินสายการบินไทยสนามบิน
2: พอเขียนเห็นอย่างนี้ปุ๊บเราต้องวงไหมวงไว้นะ
1: วงไว้ก็ได้ค่ะบนเครื่องบินของสายการบินไทยนะคะจากสนามบินประเทศฝรั่งเศสมาประเทศไทยนะคะก่อนขึ้นเครื่องบินทั้งสองเกิดมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงสร้างความขับแค้นใจให้โทมัสเป็นอย่างมากในขณะกำลังบินผ่านเหนือน่านฟ้าของประเทศสวิตเซอร์แลนด์โทมัสก็เดินไปยังที่นั่งของสมชายแล้วชกหน้าสมชายจนได้รับบาดเจ็บนะคะเมื่อถึงประเทศไทยแล้วโทมัสจะต้องรับผิดตามกฎหมายอาญาของไทยหรือไม่เพราะเหตุใด
0: คำถามคือต้องรับผิดหรือไม
1: ่
0: สองประเด็นนะฮะร
3: ับ
0: ผิดหรือไม่
3: แต่เรามีตัวเลือกให
2: ้มีตัวเลือกให
3: ้อ่ะเรามาดูที่ตัวเลือกแล้วเรามาวิเคราะห์กันแต่ละตัวเลยดีกว่า
1: ค่ะ
3: มาอ่ะความตัวแรกเลย
1: ต้องรับผิดเพราะได้กระทำความผิดต่อคนไทยนะคะ
2: โอ้โหอันนี้มันก็
1: น่าคิดก็คุ้นอยู่
3: ก
1: ็คุ้นอยู
3: ่ก็มีเหตุผลนะ
2: ก็เป็นคนไทยนะ
3: คนไทย
2: เออต้องรับผิด
1: หรือข้อ2ค่ะต้องรับผิดเพราะได้กระทำผิดในเครื่องบินไทยซึ่งถือว่าเป็นการกระทำความผิดในราชอาณาจักรไทยไอ้นี่ก็น่าจะได้อยู่นะหรือเปล่า
3: บางทีก็มีนักศึกษาตอบมาแล้วด้วยเดี๋ยวเราต้องดูให้ทั่วก่อนอย่าเพิ่งไปโฟกัสที่ไหน
1: ข้อ3นะคะไม่ต้องรับผิดเพราะการกระทำผิดเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร
3: เพราะมันเกิดที่น่านฟ้าของประเทศสวิตเซอร์แลนด
1: ์4นะต้องรับผิดเพราะโทมัสเป็นคนอังกฤษ
3: อันนี้เอาหลักสัญชาติผู้กระทำมาตัดสินเลย
0: ท่านนี้ถ้าเกิด
2: ตัวเลือกก็ค่อนข้างลวงค่อนข้างเยอะ
0: ก็มันก็เป็นข้อเท็จจริงเลยแหละถูกไหมมันเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดเลยว่าเกิดที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็คนที่โทมัสก็เป็นคนอังกฤษจริงนะฮะ
2: ทีนี้นักศึกษาก็บอกว่าต้องรับผิดเพราะผู้กระทำความผิดเป็นคนไทยมีส่วนหนึ่งที่ถูกแต่มันไม่ใช่ตัวเลือกที่ถูกที่สุด
3: ใช่
2: เพราะฉะนั้นเวลาเราทำปรนัยเนี่ยตัวเลือกที่ถูกที่สุดคือคำตอบที่ถูกที่สุดใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าเอ๊ะนี่เราก็ตอบถูกนี่ทำไมไม่ถูกมันไม่ถูกเพราะว่ามันไม่ใช่ถูกที่สุดน
0: ะ
2: เพราะว่าข้อเท็จจริงมันกำลังจะไปพูดถึงเรืออากาศยานไทยอ
3: ันนี้ก็คือมันกำลังจะสื่อไปที่มาตราอะไรครับ4วรรค
1: 2
3: 2นั่นเองคือการกระทำที่เกิดขึ้นในข้างนอกแต่ว่ามันขยายอาณาเขตไปถึงเครื่องบินเท่านั้นเองซึ่งเครื่องบินนี้กำลังเดินทางมาที่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นนายโทมัสเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย
0: ก็ถูกจับได้
3: ก็จะต้อง
2: ถูกดำเนินคดี
3: เดินคดีเรื่องการทำร้ายร่างกายตามกฎหมายไทยแม้ว่านายโทมัสจะเป็นคนอังกฤษก็ตามนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับกำลังสนุกสนานกันเลยทีเดียวก็เดี๋ยวยังไงฝากติดตามรับชมในการสอนเสริม
0: ครั้ง
3: หน้าด้วยเฉลยคือข้อ2นั่นเองนะครับมีนักศึกษาตอบถูกด้วยนะครับผมเอาละครับ
2: มุกดารัตใช่ไหม
1: ใช่ครับผมมุกดารัต
3: นะครับก็เรา4คนพร้อมทีมงานก็ขอลาคุณผู้ชมและนักศึกษาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: ันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
2: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
1: ด้วยระบบการเรียนรู้โอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
3: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบหนึ่งก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
4: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของมสท.มาเปิดสอน
5: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ต้องหงสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
6: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
4: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับ
6: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
7: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง12ศูนย์วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
8: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
9: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้ และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
10: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่อพบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th
3: FTOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในคลังหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
11: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
3: เรียนจบได้เบสเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
4: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
3: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
4: แล้วเจอกันนะครับ
12: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เป็นการสอนเสริมทางไกลนะคะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชื่อวิชากฎหมายระหว่างประเทศค่ะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์3ท่านซึ่งเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ท่านแรกผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัยศรีรัตน์สวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีคร
0: ับ ค่ะท่านที่2อาจารย์ดร.ศาสดาวิริยานุพงศ์สวัสดีค่ะอาจารย์
2: สวัสดีครับ
0: ส่วนอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤติยดาเกิดลาภผลนะคะในวันนี้จะมีการบรรยายทั้งหมด3หน่วยคือหน่วยที่1หน่วยที่2และหน่วยที่3หากนักศึกษาสนใจสามารถดาวน์โหลดนะคะเอกสารการสอนซึ่งเป็น PowerPoint นะคะจากเว็บไซต์ของสาขาวิชาได้เลยค่ะในวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยหน่วยที่1นะคะซึ่งอาจารย์ก็จะเป็นผู้บรรยายนะคะในหน่วยที่1
2: ค่
0: ะเชิญค่ะ
2: ผมจะเริ่มในส่วนของหน่วยที่1ก่อนนะครับผมเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศนะครับผมนั้นเดี๋ยวเราเริ่มมาดูกันก่อนเนื่องจากว่าในหน่วยที่1ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศนั้นเนี่ยเราแบ่งเนื้อหาใหญ่ๆเนี่ยออกเป็น3ส่วนก็คือความหมายและลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศวิวัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศและบ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศครับเดี๋ยวเราเริ่มดูในส่วนของความหมายของกฎหมายระหว่างประเทศกันก่อนนะครับผมนะฮะกฎหมายระหว่างประเทศนั้นหมายถึงกฎหมายและข้อบังคับทั้งปวงของสังคมระหว่างประเทศที่กำกับและควบคุมพฤติกรรมของบุคคลระหว่างประเทศให้อยู่ร่วมกันโดยสันติสุขนะครับผมซึ่งเนี่ยเดี๋ยวพอเราจะเห็นความหมายอย่างเงี้ยและเดี๋ยวเราจะเห็นว่าชุดวิชาของเรานั้นได้มีการออกแบบเนื้อหาให้ได้ครบถ้วนนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเนี่ยอย่างในกรณีของพอเรามีพูดถึงกฎหมายและข้อบังคับนะฮะเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีหน่วยที่5ที่พูดถึงนะฮะนั้นหน่วยที่1ของเราเนี่ยอาจจะอย่าไปมองว่าไม่สำคัญแล้วอ่านผ่านๆไปนะฮะเป็นหน่วยที่เรียกว่าเก็บทุกอย่างก่อนที่จะเปิดประตูไปเห็นโลกของกฎหมายระหว่างประเทศครับ
0: ซึ่งอาจจะเป็นการมาออกข้อสอบก็ได้หน่วยนี้ใช่ไหมคะในอัตนัย
2: จะเรียกว่าที่สังเกตดูก็ออกอยู่บ่อยอยู่เหมือนกัน
0: ค่ะ
2: เนื่องที่ออกอยู่บ่อยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีเนื้อหาที่สำคัญหลายจุดน
0: ะ
2: แล้วก็น่าจะเป็นเรื่องที่นักศึกษาทุกคนนั้นควรจะรู้หรือทราบนะครับผมผมด้วยเวลาจำกัดของเราเหมือนกันขออนุญาตมาให้เห็นว่าอย่างวันนี้พูดถึงกฎหมายและข้อบังคับทั้งปวงของสังคมระหว่างประเทศที่กำกับและควบคุมพฤติกรรมของบุคคลระหว่างประเทศดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามีท่านอาจารย์ที่จะบรรยายในส่วนของหน่วยที่2ด้วยบุคคลระหว่างประเทศนะครับผมและเขตแดนและอำนาจรัฐเพราะมันมีความเกี่ยวเนื่องกันความเป็นตัวตนของรัฐว่าเอกตรงรัฐเนี่ยมันมีเรียกรูปร่างหน้าตาแค่ไหนอย่างไรก็ไม่ดูเรื่องของเขตตรงเขตแดนนะครับ
0: นั้น
2: ความหมายในเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศนั้นจึงสื่อถึงหลายๆเรื่องนะฮะถึงเรื่องเขตแดนถึงเรื่องของกฎหมายทะเลน
0: ะ
2: ซึ่งก็เชื่อมโยงไปให้เห็นภาพว่าเฮ้ยมันก็โยงจากเขตแดนแหละแต่เป็นเรื่องลงไปในน้ำละพูดถึงองค์ระหว่างประเทศด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็คราวนี้ในความหมายมีบอกว่าเป็นเรื่องของการให้อยู่ร่วมกันโดยสันติสุขนะครับผมดังนั้นเนี่ยเราก็มีเนื้อหาหมายถึงว่าทั้งเรื่องของกฎหมายประเทศและทั้งในชุดวิชาของเราก็พูดถึงการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติวิธี
0: ค่ะ
2: นะฮะซึ่งก็จะมีในครั้งถัดๆไปพูดถึงความรับผิดของรัฐพูดถึงกฎหมายการทูตนะครับผมดังนั้นเนี่ยนั้นในความหมายอย่างเดียวเนี่ยก็สามารถจะอธิบายได้หลายอย่างนั้นถ้าท่านเข้าใจความหมายเนี่ยท่านก็นึกภาพต่อไปถึงเรื่องเนื้อหาสาระของเรื่องอื่นๆได
0: ้โยงไปหน่วยอื่นๆได้
2: โยงไปหน่วยอื่นได้ครับผมนั่นคือในส่วนเบื้องต้นนะฮะคือความหมายของกฎหมายระหว่างประเทศนะย้ำอีกทีนะฮะก็คือเป็นกฎหมายและข้อบังคับของสังคมระหว่างประเทศนะกำกับควบคุมพฤติกรรมของบุคคลระหว่างประเทศให้อยู่ร่วมกันโดยสันติสุข
0: ค่ะ
2: ครับผมคราวนี้เราดูลักษณะทั่วไปของกฎหมายระหว่างประเทศกันนะครับผมนะฮะผมจากตรงนี้นะฮะเราผมเอาตรงกฎหมายระหว่างประเทศก่อนเลยนะฮะกฎหมายประเทศมีสถานะเป็นกฎหมายนะอาจจะดูกำปั้นทุบดินแต่ก็ต้องบอกว่าเนี่ยกฎหมายประเทศมีสถานะเป็นกฎหมายดังนั้นการละเมิดกฎหมายประเทศจึงมีโทษตามกฎหมายระหว่างประเทศนะฮะซึ่งเดี๋ยวหน่วยต่อๆไปนะฮะอาจจะได้มีการพูดถึงว่าเอ๊ะมันจะมีโทษยังไงบ้างจริงๆในหน่วยนี้ก็มีพูดถึงอยู
0: ่นะ
2: คราวนี้ มันมีอีกเรื่องนึงที่คนก็สงสัยว่าเอ๊ะเป็นกฎหมายบางประเทศด้วยหรือเปล่าว่าคือมารยาทหรืออัธยาศัยไมตรีอันดีต่อกันในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและศีลธรรมระหว่างประเทศนะคือบางทีเราเป็นเราใช้คำว่าเป็นวิถีปฏิบัติเป็นธรรมเนียมทางการทูตนะฮะเอ๊ะถ้าไม่ทำแล้วผิดหรือเปล่าไม่ทำแล้วจะต้องได้รับผลอะไรหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยตรงนี้เราแยกให้เห็นก่อนว่าเมื่อมันยังไม่ใช่กฎหมายประเทศก็ไม่ได้มีโทษตามกฎหมายระหว่างประเทศนะฮะก็คือไม่มีสถานะเป็นกฎหมายแต่ใช้คำว่าจะอาจจะความสัมพันธ์อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะมีเรียกการจะติดต่อกันในเรื่องการค้าเรื่องทางความสัมพันธ์เรื่องการทูตเนี่ยอาจจะดูเรียกอ่อนด้อยลงไปคือคุยกันยากขึ้นแต่ว่า

0: ไม่ได้มีผลแซงชั่นทางกฎหมายนะครับผมนี่คือความแตกต่างที่ชัดเจนให้เห็นระหว่างความเป็นกฎหมายของประเทศกับวิธีปฏิบัติหรือแนวทางที่ได้ดำเนินการนะครับผมนั่นคือลักษณะทั่วไปของกฎหมายของประเทศครับท่านอาจารย
1: ์ค่ะ
0: คราวนี้มีโทษสำหรับการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศเมื่อกี้บอกแล้วไงว่าถ้าเป็นกฎหมายเนี่ยต้องมีโทษ
1: ต้องมีโทษ
0: ต้องมีโทษเนี่ยเราเข้าใจหลายท่านก็จะผ่านวิชาอื่นมาแล้วเช่นกฎหมายอาญานี้ชัดเจนมากจะทำความผิดจะโทษยังไง
1: แต่นี้แต่ละประเทศก็มีแต่ละรัฐก็มีอำนาจอธิปไตย
0: ใช่
1: เดี๋ยวนี้จะมีการลงโทษยังไง
0: นี่เดี๋ยวเราไปดูน่าสนใจฮะจะอยู่จะบอกว่าจะไปจับผู้นำของอีกรัฐนึงได้ไหมหรือว่าคนอีกรัฐนึงจะได้แค่ไหนยังไงนะฮะเรามาดูกันนะโทษตามกฎหมายระหว่างประเทศนะฮะก็มีตั้งแต่เรื่องของผมขออนุญาตโชว์เพราะว่าหลายท่านอาจจะสนใจมากถึงขนาดจดตามหรือถ่ายรูปบางท่านเดี๋ยวนี้ชอบถ่ายรูป
1: แต่ว่าถ้าเกิดสนใจอันนี้ก็อาจจะไปดาวน์โหล
0: ด
1: ในเว็บไซต์ของสาขา
0: คงจะมีลงต่อไปนะครับผมคราวนี้เรามาดูโทษของโทษตามกฎหมายระหว่างประเทศอันหนึ่งอันแรกเป็นความรับผิดชอบของรัฐความชอบของรัฐเนี่ยรัฐที่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศต้องทำให้ทุกอย่างกลับคืนสภาพเดิมและถ้าทำไม่ได้ก็ต้องจ่ายค่าชดเชย อันนี้ผมเข้าใจว่าในการมุมมองว่าถ้ามันเป็นกฎหมายแพ่งหรือหมายอาญานี้ก็เข้าใจได้ไม่ยากนะก็คือว่าสมมติว่าท่านทำรถเขาเสียหายท่านก็อาจจะต้องซ่อมแซมให้เขา
1: ละเมิดเนี่ยก็ต้องใช้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
0: หรือถ้าเกิดว่าท่านซ่อมให้เขาไม่ได้ท่านก็อาจจะต้อง
1: จ่าย
0: เงินมาเพื่อซื้อรถคันใหม่ให้เขา
1: หรืออะไร
0: นี่ก็คล้ายๆกันนะถ้าเกิดอาจจะมีไปล่วงละเมิดเช่นไปทำลายอาคารสถานที่ของอีกรัฐนึงซึ่งตั้งอยู่ในอีกที่นึงอาจจะต้องซ่อมแซมปรับปรุงให้เขาหรือไม่ก็ต้องสร้างใหม่ให้เลยอันนี้คือเป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับผมต่อมาการลงโทษด้วยมาตรการทางเศรษฐกิจอันนี้เป็นการตัดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้านะครับผมยุคปัจจุบันเนี่ยอาจจะเริ่มน้อยลงไปแล้วนะฮะแต่ว่าสมัยก่อนจะมีเยอะมากที่หลายประเทศนะฮะอาจจะเอ่ยอ้างได้เช่นประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาสภาพยุโรปเนี่ยตัดความสัมพันธ์ทางการค้ากับบางประเทศเนี่ยด้วยอาจจะเป็นเหตุผลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนโดยเหตุผลของเรื่องของใช้คำว่าการปกครองประเทศที่อาจจะไม่เป็นประชาธิปไตยเท่าที่ควรนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องมาตรการทางเศรษฐกิจนี่พอค้าขายไม่ได้ก็จะอยู่ลำบากนะฮะบางทีก็ต้องการซื้อของใช้จากภายนอกมาใช้หรือต้องการขายเพื่อได้มีเงินเพื่อไปซื้ออย่างอื่นนะครับผมการตัดให้อยู่โดดเดี่ยวทางการทูตนะฮะอันนี้ก็พูดง่ายๆก็คือถ้าเราใช้ภาษาง่ายๆคือก็ไม่ครบฮะก็ไม่ครบหาสมาคมถามว่าประเทศนั้นยังมีอยู่ไหมก็ไม่ได้ถูกยึดหรือถูกทำลายแต่ไม่ครบฮะ
1: ก็เท่ากับเป็นแซงชั่น
0: เป็นแซงชั่นฮะเหมือนกันครับนั่งกันอยู่เนี้ยถ้าอาจารย์เก๋บอกไม่เอาแล้วไม่ครบแล้วอาจารย์ศาสดาเนี่ยก็นั่งก็ไม่พูดคุยด้วย
1: ไม่พูดค
0: ุ
1: ย
0: ไม่พูดคุยด้วยนะฮะไม่พูดคุยด้วยไม่ติดต่อด้วยอะไรนะครับผมนะฮะเพื่อที่จะให้มีความรู้สึกว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะปรับปรุงให้เพื่อนๆหรือประเทศอื่นเนี่ยนะท่านยอมรับเราอันสุดท้ายเนี่ยอาจจะค่อนข้างรุนแรงหน่อยฮะใช้กำลังอาวุธการใช้กำลังอาวุธอันนี้ก็คือการใช้กำลังอาวุธปัจจุบันที่เราจะคุ้นเคยเช่นเป็นกองทัพของประเทศที่อยู่ในสหประชาชาติเนี่ยที่ไปร่วมแม้แต่ไทยเองก็ไปช่วยแต่ของไทยส่วนใหญ่จะไปช่วยในเชิงของมนุษยธรรมมากกว่าที่จะไปลบรา
1: ค่
0: าฟันไปช่วยสร้างถนนหรือว่าเป็นหน่วยแพทย์ที่ไปช่วยมันก็จะมีของประเทศอื่นอย่างสหรัฐอเมริกาก็จะส่งเข้าไปหรือผู้ที่จะเข้าไปก็จะเป็นกองกำลังของสหประชาชาตินะฮะที่เข้าไปในช่วยเหลือจริงๆฮะบางทีอาจจะมันมีในกรณีของคือช่วยเหลือจากปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศช่วยเหลือในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บหรือทั้งหลายที่เกิดในช่วงภาวะสงครามน
1: ะ
0: แต่ในขณะเดียวกันเมื่อเสร็จสิ้นนะฮะเรียกเสร็จสิ้นภารกิจหรือเสร็จสิ้นสงครามเนี่ยมันก็ติดตามด้วยการชดใช้ค่าปฏิกรณ์สงครามก็คือง่ายๆคือมันมีความเสียหายที่เกิดขึ้นผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ใช้คำว่านี้แก่มนุษยชาติเนี่ยก็อาจจะต้องได้รับผลนั้นเช่นอาจจะต้องชดเชยจ่ายเงินจ่ายทองหรืออย่างอื่นตามที่ต้องการนะให้กับประเทศที่ได้ลงทุนลงแรงเพื่อที่จะปกป้องเพื่อให้โลกนั้นมีสันติสุขนะครับผมนั่นคือในส่วนของโทษสำหรับการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศครับผมนะครับคราวนี้เรามาดูอีกประเด็นหนึ่งซึ่งหลายคนเนี่ยสนใจคือความแตกต่างระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในนะฮะอันนี้ขออนุญาตมองท่านอาจารย์วิชัยนิดหนึ่งฮะอันนี้เราคุ้นๆนะฮะว่ามัน
1: เคยออก
0: มันออกข้อสอบเราเพราะว่าเราก็ได้มีการเรียกประชุมประชุมกันประชุมธงเพื่อให้มีแนวทางชัดเจนแนวทางที่นักศึกษาทุกคนจะได้สบายใจได้ว่า

0: ข้อสอบเรามีมาตรฐานคำตอบเราก็มีมาตรฐานจันทุกท่านก็ตรวจโดยมีหลักเกณฑ์เดียวกัน
1: ค่ะนะฮะก็จะมีธงคำตอบไปให้ทุกท่าน
0: ใช่ครับครับอันนี้ก็เป็นข้อสอบเร็วๆนี้ก็เลยนึกขึ้นมาได
1: ้ค่ะ
0: นะฮะซึ่งมีสองส่วนนะฮะคือมีปัจจัยด้านโครงสร้างกับปัจจัยด้านพื้นฐานของกฎหมายนะฮะคราวนี้เรามาดูด้านปัจจัยด้านโครงสร้างนะฮะปัจจัยด้านโครงสร้างนั้นในส่วนของกฎหมายระหว่างประเทศนั้นเนี่ยสังคมระหว่างประเทศมีการรวมตัวระดับต่ำเดี๋ยวผมพูดไปถึงกฎหมายในประเทศเลยสังคมระหว่างประเทศมีการรวมตัวกันในระดับสูงนะฮะไอ้กฎหมายระหว่างประเทศนั้นที่บอกว่ามีการรวมตัวในระดับต่ำก็คือแต่ละประเทศเนี่ยก็มีอำนาจอธิปไตยของตัวเองนะผมใช้คำว่ามีตัวตนของเขานอกจากอำนาจอธิปไตยแล้วยังมีขนบธรรมเนียมประเพณีศาสนาที่อาจจะมีความแตกต่างกันนั้นการรวมตัวกันมันก็มีลักษณะของการรวมตัวที่ยังไม่ได้แน่นหนามากเช่นอาจจะเพราะด้วยความแตกต่างทางด้านศาสนาหรือด้วยความแตกต่างในเรื่องของภาษานั่นอย่างสหภาพยุโรปอย่างเงี้ยก็มีการรวมตัวกันแต่ว่าก็ยังมีความแตกต่างในเรื่องของภาษาเนี่ยเช่นว่าเป็นภาษาฝรั่งเศสภาษาสเปนหรือภาษาอิตาลีหรือภาษาเยอรมันหรือภาษาอื่นๆนะฮะซึ่งตรงนี้ใครทำให้การรวมตัวนั้นอาจจะมีความแตกต่างหรือแม้แต่ของเราในกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับผมซึ่งของเราในกลุ่มประเทศอาเซียนนั้นก็อาจจะมีความแตกต่างเช่นในเรื่องของศาสนานะแต่เราก็อยู่ร่วมกันได้นะฮะแต่อย่างที่บอกคราวนี้ในกฎหมายในประเทศนั้นเนี่ยสังเกตได้ว่าเรานั้นอยู่รวมกันนะเราอยู่รวมกันอย่างเรียกว่ากระชับมากกว่านะเนื่องจากว่าส่วนใหญ่ก็อาจจะนับถือศาสนาเดียวกันถึงแม้จะมีต่างกันบ้างแต่ก็ไม่ได้มีความชัดเจนนะฮะหรืออย่างของไทยเราพูดได้ชัดเจนอาจจะมีทางเรื่องสองทางจังหวัดภาคใต้แต่ว่าเราก็อยู่ร่วมกันได้นะครับผมนะหรือภาษาเนี่ยยังไงเราก็มีภาษาไทยภาษากลางที่ใช้ร่วมๆกันอยู่นะอันนี้ทำให้นักศึกษาได้เห็นภาพนะคราวนี้มาดูในข้อถัดมาคือหลักอำนาจอธิปไตยของรัฐทำให้สังคมระหว่างประเทศไม่มีองค์กรใดที่มีอำนาจเหนือรัฐในขณะที่กฎหมายในประเทศนั้นมีองค์กรของรัฐซึ่งมีอำนาจเหนือปัจเอกชนทำหน้าที่เป็นผู้สร้างและบังคับใช้กฎหมายนะฮะพูดง่ายก็คือมีรัฐบาลทำหน้าที่บริหารประเทศบังคับใช้กฎหมายดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายฮะมีสภาในการออกกฎหมายและก็ใช้กันทั้งประเทศนะฮะแล้วออกกฎหมายกันที่กรุงเทพฯแต่กฎหมายของเราก็ใช้ทุกจังหวัดนะฮะมีอำนาจเหนือแต่ในขณะที่กฎหมายระหว่างประเทศนั้นเนี่ยสถานะเนี่ยยังไม่ถึงขนาดที่จะบังคับได้หมดอาจจะมีบ้างฮะเช่นอาจจะเป็นออกเรียกแนวปฏิบัตินะอย่างสภาพยุโรปก็ออกเขาเรียกว่า directive หรือแนวปฏิบัติมีแนวปฏิบัติแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้มีอำนาจถึงจะไปปรับเปลี่ยนเช่นไปให้รัฐธรรมนูญของทุกประเทศเหมือนกันปกครองระบอบเดียวกันฮะอย่างฝรั่งเศสเป็นสาธารณรัฐอย่างสเปนเป็นราชอาณาจักรนะฮะเนี่ยก็ไม่ได้ไปปรับเปลี่ยนให้แต่ละประเทศนั้นต้องเหมือนกันนะครับผมคราวนี้ดูในเรื่องของสภาพบังคับของกฎหมายนั้นในส่วนของกฎหมายระหว่างประเทศนั้นสภาพบังคับของกฎหมายนั้นไม่เด็ดขาดและก็ไม่มีประสิทธิภาพนะฮะอันนี้จริงๆก็อาจจะใช้คำรุนแรงไปหน่อยนะผมเข้าใจว่าเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างฮะแต่ว่าปัจจุบันผมเข้าใจว่าประสิทธิภาพก็ดีขึ้นมาเรื่อย
1: ๆ
0: การยอมรับคือโลกของทุกวันนี้ยิ่งตอนนี้เราอยู่ในโลกโซเชียลเนี่ยเหตุเกิดที่อเมริกาเหตุเกิดที่ญี่ปุ่นที่ฝรั่งเศสเนี่ยเรารู้ได้ทันทีนะฮะยังโอ้โหเราเร็วมากดังนั้นทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าผมก็ประสิทธิภาพมันก็ตามมาคือเกิดเหตุที่หนึ่งที่อื่นก็รับรู้ไปด้วยมีการแซงชั่นมีการตอบโต้หรือมีการช่วยเหลือกันนะสภาพบังคับของกฎหมายก็อาจจะยังไม่เด็ดขาดเท่าที่ควรนะในขณะที่กฎหมายในประเทศนั้นสภาพบังคับของกฎหมายนั้นเด็ดขาดและมีประสิทธิภาพนะซึ่งหลายท่านก็จะคุ้นเคยกับวิชาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภายในทั้งหลายนะฮะกฎหมายอาญากฎหมายแพ่งเนี่ยพูดถึงการบังคับคดีอย่างเงี้ยพูดถึงเรื่องของหรือการบังคับคดีทางอาญาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเข้าไปจนถึงระบบจนถึงราชทัณฑ์เนี่ยมันก็เราเห็นว่าเรามีระบบที่มีความชัดเจนนะมีความชัดเจนคราวนี้เรามาดูปัจจัยด้านพื้นฐานของกฎหมายนะฮะกฎหมายของประเทศนั้นมีพื้นฐานอยู่บนหลักแพคตาสุนเซวันดานะฮะและการยอมรับของรัฐในประชาคมระหว่างประเทศนะฮะหลักแพคตาสุนเซวันดาเนี่ยเอาง่ายๆก็คือหลักก็คือเราใช้ภาษาง่ายๆคือการปฏิบัติตามสัญญาหรือสัญญานั้นต้องเป็นสัญญา
1: ค่ะ
0: นะฮะพูดง่ายๆก็คือเราตกลงกันแล้วทำสัญญาร่วมกันแล้วระหว่างประเทศนั้นนะหลักการของเราคือเราก็ควรปฏิบัติตามสัญญานั้นนะฮะอันนี้มันจะไปสอดคล้องกับว่าสภาพบังคับเนี่ยมันไม่ได้เด็ดขาดเท่าที่ควรงั้นมันอยู่ที่เขาเรียกว่ารัฐระหว่างรัฐด้วยกันเองหรือคู่สัญญาด้วยกันเองที่จะยอมรับปฏิบัติตามหรือซื่อสัตย์ต่อข้อตกลงนั้นนะครับผมแต่ถ้าในกฎหมายในประเทศนั้นเนี่ย มีพื้นฐานอยู่บนรัฐธรรมนูญนะฮะแล้วเป็นคำสั่งของรัฐาธิปัตย์หรือคำสั่งของรัฐนะครับผมมีพื้นฐานอยู่บนรัฐธรรมนูญก็คือเรามีกฎหมายสูงสุดของเราก่อนนะครับกฎหมายอื่นที่รองลงมาเนี่ยก็ต้องอยู่ภายในกรอบของรัฐธรรมนูญเนี่ยเช่นในเรื่องของสิทธิเสรีภาพรัฐธรรมนูญพูดถึงความเท่าเทียมของหญิงชายการเคารพในการนับถือศาสนาดังนั้นกฎหมายอื่นๆไม่ว่าจะเป็นระดับพระราชบัญญัติหรือรองลงมาเนี่ยก็ต้องเคารพหลักเกณฑ์พวกดังกล่าวพวกนี้ด้วยนะครับผมคราวนี้มาในส่วนของผลบังคับของกฎหมายนะฮะโดยสองกฎหมายประเทศนั้นขึ้นอยู่การยอมรับของรัฐซึ่งอยู่ใต้บังคับของกฎหมายคือหมายความว่าคือขึ้นอยู่กับรัฐที่เข้าร่วมกันเนี่ยทำสัญญาเข้าด้วยกันนะครับผมนะฮะแต่ในส่วนของกฎหมายภายในประเทศเนี่ยหลายท่านบอกว่าไม่ได้ต้องการเลยเช่นขับรถเราขับคิดว่า130เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้อันตรายมากถนนก็ดีรถก็ดีขึ้นแต่กฎหมายไม่ได้กำหนดอย่างนั้นงั้นเราจะมาบอกว่าเราไม่ได้เห็นด้วยแล้วเราก็ไม่ปฏิบัติตามเนี่ยก็ไม่ได
1: ้
0: นะอย่างนี้คือตัวอย่างง่ายๆนะครับผมนะครับผมนั่นในส่วนของความแตกต่างคราวนี้ในส่วนของสถานะความเป็นกฎหมายของกฎหมายระหว่างประเทศนั้นจริงๆมีข้อพิสูจน์ได้หลายประการฮะแต่ด้วยเราจะอาจจะพูดแค่บางประเด็นนะฮ
1: ะ
0: เราจะเอาประเด็นที่เป็นกฎหมายให้ดูชัดเจนก็คือการที่ธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนะฮะได้บัญญัติไว้ในมาตรา38นะฮ
1: ะ
0: ว่าอะไรบ้างที่เกิดและเป็นที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศนะครับผม
1: อันนี้ก็ชอบออกข้อสอบ
0: ครับผมเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องค่อนข้างสำคัญก็คือหมายความว่ารู้เรื่องนี้ต่อได้หลายเรื่องเลยฮะไปต่อว่ามีอะไรบ้างที่เป็นบ่อเกิดหรือบางครั้งเนี่ยอาจารย์ก็รู้สึกว่าถามรวมๆไปก็ไม่ลึกก็เน้นไปเลยเรื่องไหนยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คิดว่าเป็นเรื่องที่ให้เรื่องที่เราหมายถึงว่าผู้เกี่ยวข้องกฎหมายของประเทศนะให้ความสำคัญนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะจับต้องได้หลายเรื่องอาจจะมีการโต้เถียงกันอยู่ว่ามันเป็นหรือเปล่าได้รับการยอมรับแค่ไหนยังไงแต่ตรงนี้ได้มีการบัญญัติไว้ชัดเจนซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะครับผมนะฮะคราวนี้ในส่วนของสภาพบังคับของกฎหมายระหว่างประเทศนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีลักษณะที่ค่อนข้างจะหลากหลายหน่อยนะหลากหลายหน่อยเนี่ยมันอย่างที่บอกมันยังไม่ได้ชัดเจนเหมือนทางกฎหมายภายในเท่าไหร่นะฮะอาจจะแค่ยกตัวอย่างให้เห็นนะฮะก็คืออันแรกก็คือดูที่เจตนารมณ์ของผู้ทรงสิทธิ์ของกฎหมายแล้วก็รูปแบบนะฮะตั้งแต่เรื่องของการที่รัฐนั้นเนี่ยได้จำกัดอำนาจอธิปไตยของตนเองเนี่ยโดยการสร้างกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งก่อให้เกิดข้อผูกพันของตนเองพูดง่ายๆก็คือว่ารัฐแต่ละรัฐเลือกเองเนี่ยที่จะเข้ามาเรียกทำสัญญาด้วยการยอมลดบางอย่างของตัวเองลงไปยอมรับตัวอย่างลงไปนะฮะอันนี้คือเกิดเจตนารมณ์ร่วมกันแล้วก็กลับไปในหลักเดิมก็คือสัญญาต้องเป็นสัญญาก็คือเมื่อเราตกลงร่วมกันก็ควรจะปฏิบัติตามที่เราได้ตกลงกันไว้นะครับผมนะครับผมคราวนี้อีกด้านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแนวคิดที่ยึดปัจจัยภายนอกที่ไม่ใช่เจตนารมณ์ของรัฐนะฮะอันนี้อาจจะดูเรื่องความสำคัญของเหตุผลมุ่งไปที่ข้อพิจารณาทางศาสนาภาวะวิสัยพิจารณาจากการสังเกตการของสังคมนะฮะอันนี้อย่างที่บอกว่าอาจจะใช้คำว่ามีลักษณะของความเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะฮะคือทางรัฐศาสตร์หรืออะไรก็อาจจะต้องจะมีน้ำหนักไปด้านนี้ก็คือบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้มีการตกลงไว้ชัดเจนแต่ว่าเราได้ทำกันมาอย่างนี้ปฏิบัติกันมาอย่างนี้หรือในท้ายที่สุดต้องใช้คำว่าก็ถ้ารัฐส่วนใหญ่คิดว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ถูกต้องนะเช่นอาจจะเป็นเรื่องที่เคารพต่อสิทธิมนุษยชนถึงแม้อาจจะไม่ได้มีการบัญญัติไว้ชัดเจนเนี่ยแต่ว่ารัฐที่ละเมิดเนี่ยก็เป็นที่เข้าใจได้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอาจจะยังหนึ่งไม่ได้ลงชื่อหรือร่วมลงใน อนุสัญญาฉบับนั้นก็ได้นะครับผมนั่นคือในส่วนของสภาพบังคับของกฎหมายระหว่างประเทศคราวนี้ในส่วนของวิวัฒนาการนะในส่วนของวิวัฒนาการนั้นกฎหมายระหว่างประเทศนั้นเราก็เริ่มมาจากเรื่องของกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศนะฮะกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศแล้วต่อมาก็จะมีการสร้างกฎหมายระหว่างประเทศขึ้นมาใหม่ในรูปของสนธิสัญญาและพัฒนาจากสนธิสัญญาทวิภาคีเป็นพหุภาคีนะครับผมอาจารย์ก็ขออธิบายสั้นๆตรงนี้ว่าก็คือเริ่มจากอย่างที่กฎหมายจารีตนี้ก็คือการปฏิบัติติดต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้วก็ใช้คำว่าเห็นพ้องต้องกันคือเห็นว่าเป็นแนวทางที่ดีแนวปฏิบัติที่ดีได้ดำเนินการมาจนต่อมาเนี่ยก็จากที่เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นรับทราบกันก็ได้ถูกมาบัญญัตินะบัญญัติหรือมาเขียนนะเป็นสนธิสัญญาก็คือเป็นข้อตกลงกันนะระหว่างรัฐและ ขยายขอบเขตขึ้นมาคือเป็นข้อตกลงกันระหว่างหลายรัฐน
1: ะ
0: ก็คือเป็นสัญญาพหุภาคีนะครับผมนะฮะคราวนี้ถ้าในส่วนของด้านเนื้อหาล่ะครับในด้านเนื้อหาเนี่ยเราได้มีการบอกว่าเดิมเนี่ยมีเพียงกฎหมายมหาชนระหว่างประเทศภาคมหาชนนะฮะแล้วก็กฎหมายภาคสงครามอะไรท่านอาจจะตกใจฮะกฎหมายภาคสงครามจริงๆที่เราศึกษากันส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นที่อื่นนะฮะเราจะเน้นไปเรื่องของภาคมหาชนหรือกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองมสท.ของเรานั้นเนี่ยเราเรียกว่าเป็นชุดวิชาซึ่งครอบคลุมทั้งหมดของกฎหมายประเทศดังนั้นเนี่ยในเนื้อหาของเราจะมีครบเลยนะจะมีส่วนของกฎหมายภาคสงครามด้วยแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นกฎหมายที่แนะนำให้ท่านไปทำสงครามนะครับผมแต่ว่าจริงๆปัจจุบันเนี่ยเราพยายามเปลี่ยนชื่อแล้วเหมือนกันเป็นกฎหมายเป็นมนุษยธรรมก็คือว่าโดยเพราะว่าสงครามแต่รัฐต้องปฏิบัติตัวยังไงเช่นหรือการทำสงครามกันจะต้องมีการประกาศสงครามก่อนนะไม่ใช่ว่าก็คือมีกฎกติกามารยาทในการทำสงครามไม่มีการทิ้งระเบิดลงไปในโบสถ์วัดมัสยิดหรือโรงพยาบาลอย่างเงี้ยเป็นต้นเรื่องการถ้าจับเฉลยศึกได้มีวิธีการปฏิบัติยังไงนะกับเฉลยศึกนะฮะซึ่งตรงนี้ก็คือเดิมเนี่ยเราก็จะสนใจขึ้นไปเรื่องของระหว่างรัฐแต่ต่อมาก็ได้ขยายมาก็คือมีกฎหมายระหว่างประเทศภาคเอกชนนะภาคเอกชนเนี่ยซึ่งก็คือพูดถึงเรื่องการที่อาจจะเป็นเรื่องของบอกเราเนี่ยเดี๋ยวนี้โลกมันแคบแล้วนะฮะในกอเป็นคนไทยไปเรียนอังกฤษไปเจอสาวแหม่มฮะถูกใจฮะ
1: อันนี้ส่วนตัวป่ะคะ
0: ไม่ใช่ครับก็ไปเจอสาวแหม่มถูกใจก็ตกลงปลงใจแต่งงานกันแต่งงานกันลืมบอกฮะจริงๆชีวิตไม่ได้ง่ายฮ
1: ะ
0: ไปสาวแหม่มว่าไปเป็นเพื่อนไปเรียนด้วยกันที่อังกฤษแต่ที่ไหนได้ฮะสาวแหม่มคนนั้นไม่ใช่คนอังกฤษฮะเป็นคนฝรั่งเศสอีกเป็นคนฝรั่งเศสอีกกลายเป็นว่าเป็นหนุ่มไทยไปพบรักที่อังกฤษแต่งงานกับสาวฝรั่งเศสจดทะเบียนเรียบร้อยแต่ว่าย้ายไปทำงานที่ออสเตรเลีย
1: ไป
0: มีลูกที่ออสเตรเลียอีกเอาท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพอเขาเรียกว่าคลอดบุตรมามีเขาเรียกคือเด็กเนี่ยตกลงจะเป็นสัญชาติอะไรดีตามพ่อไหมเพราะว่าพ่อเป็นไทยหรือจะเป็นแม่เป็นฝรั่งเศสหรือว่าจะสถานที่เกิดที่เป็นออสเตรเลียนะฮะอันนี้นี่คือยกแค่เรื่องเดียวฮะจริงๆปัจจุบันสิ่งที่ไกลกว่านี้คือเช่นเรื่องของการค้า
1: ค่ะทำสัญญากัน
0: แล้วอีกเรื่องนึงซึ่งทางใช้คำว่าชุดวิชานี้รวมถึงสาขาที่สายร้อยความสำคัญคือเรื่องของอาญาระหว่างประเทศด้วยเช่นเรื่องของการอะไรดีปัจจุบันเช่นเรื่องของการค้ามนุษย
1: ์
0: ระหว่างประเทศนะฮะเรื่องหรือการเรื่องของยาเสพติดเลยพวกนี้นะฮ
1: ะ
0: เพราะว่ามันไม่ได้ซื้อขายกันภายในประเทศแล้วนะฮะมันก็จะมีไปข้ามไปประเทศอื่นด้วยทำให้ปัจจุบันกฎหมายประเทศเนี่ยถึงได้แตกแขนงออกไปเป็นอีกหลายสาขา
1: ค่ะ
0: นะหรืออาจจะเป็นกฎหมายสิทธิมนุษยชนเพราะว่าเป็นเรื่องของทุกประเทศนะฮะเช่นเรื่องของสิทธิต่างๆมันเป็นสิทธิที่ใช้เฉพาะไทยใช้เฉพาะที่อังกฤษฝรั่งเศสอเมริกานะฮะมันก็ใช้ที่อื่นด้วย
1: เดี๋ยวนี้ไปถึงอวกาศเรามีกฎหมายอวกาศ
0: มีกฎหมายอวกาศครับก็อย่างที่บอกว่าอันนี้น่าจะไปโยงในหน่วยของท่านอาจารย์เก๋ด้วยหรือเปล่าก็คือไม่ใช่ท่านอาจารย
1: ์วิชัยเราย
0: ังไม่ถึงกัน
1: ยังไม่ไปอวกาศเรายังอยู
0: ่แต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะมีพูดถึงเรื่องของดินแดนใช่ไหมฮะเมื่อก่อนเนี่ยดินแดนเนี่ยเรากำลังพูดถึงว่าเคบนบกเราจะอยู่กันยังไงโอเคถ้าลงใต้ดินไปเป็นยังไงบนท้องฟ้าน่านฟ้าบางทีมีเครื่องบินของประเทศอื่นล่วงล้ำเข้ามาแต่ว่าอย่างที่ท่านอาจารย์เก๋บอกคือตอนนี้เราทะลุออกไปนอกโลกแล้วครับ
1: นอกโลกแล้ว
0: ทะลุออกไปนอกโลกแล้วครับผมนี่คือพัฒนาการของกฎหมายต่างประเทศที่น่าสนใจมาก
1: ค่ะ
0: นะครับผมคราวนี้ในเชิงประวัติศาสตร์นะครับผมอันนี้เราอาจจะใช้เวลากับมันไม่มากนะฮะก็คือตั้งแต่ยุคโรมันแล้วก็พัฒนามาเป็นยุครัชชาหรือรัชยุคกลางก็คือเริ่มมีความเป็นรัฐชัดเจนมีการแบ่งเป็นประเทศชัดเจนฮะเป็นเรียกเป็นรัฐชาติรวมถึงจุดสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือการจัดตั้งองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยหลังสงครามโลกครั้งที่2การมีประชาชาติเนี่ยจะมีสันนิบาตชาติมีองค์การสหประชาชาติและต่อมาก็ตามมาด้วยการเช่นมีสหภาพยุโรป
1: มี
0: อาเซียนนะครับผมแล้วก็มาถึงจุดสิ้นสุดสงครามเย็นนะเข้าสู่สงครามทางเศรษฐกิจและการค้าเนี่ยตอนนี้ทุกคนก็น่าจะติดตามอยู่ตลอดเวลาว่าประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีแนวทางยังไงกับเช่นกับประเทศ จีนหรือกับประเทศอื่นนะฮะนั่นเป็นเรื่องการค้าระหว่างประเทศนะก็เป็นเรื่องที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรามากในปัจจุบันนะครับคราวนี้กลับมาที่หัวข้อสำคัญฮะบ่อเกิดของกฎหมายประเทศนะฮะ
1: ค่ะ
0: เราคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วผมเข้าใจว่านักศึกษาก็น่าจะคุ้นนะฮะหมายถึงว่าท่านอาจารย์ก็คงได้มีการย้ำหรือมีการสอนตรงนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญนะฮะซึ่งอันนี้เป็นไปตามมาตรา38ของธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนะฮะซึ่งกฎหมายระหว่างประเทศนั้นมีบ่อเกิดอยู่5รูปแบบนะครับผมก็ได้แก่สนธิสัญญากฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศหลักกฎหมายทั่วไปแนวคำพิพากษาระหว่างประเทศแล้วก็ทฤษฎีของผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายระหว่างประเทศนะครับผมเดี๋ยวเราลงมาดูในแต่ละข้อนะครับโดยสังเขปนะครับผมมาดูสนธิสัญญาอันนี้เขาบอกเป็นบ่อเกิดที่สำคัญที่สุดของกฎหมายระหว่างประเทศเพราะว่าดูง่ายฮะเพราะว่ามันมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเอามาดูกันนะฮะเป็นความตกลงระหว่างประเทศที่กระทำระหว่างบุคคลระหว่างประเทศเกิดสิทธิและพันธะกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศอาจกระทำรูปแบบทวิภาคีหรือพหุภาคีก็ได้นะฮะทวิภาคีก็คือสมมติว่าประเทศไทยทำกับประเทศเพื่อนบ้านทำกับพม่าทำกับลาวหรือกับมาเลเซียหรือในขณะเดียวกันเนี่ยก็อาจจะเป็นการลงนามร่วมกันทั้งหมดในกลุ่มประเทศอาเซียนอันนี้ก็จะเป็นพหุภาคีหรือสนธิสัญญาหรืออนุสัญญาต่างๆเนี่ยซึ่งมีมากมายนะครับผมคงจะพูดได้ไม่หมดนะครับผมคราวนี้เรามาดูบ่อเกิดที่2ก็คือกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศอันนี้ความแตกต่างที่ชัดเจนก็คือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรข้อด้อยของมันก็จะมีคือขาดความชัดเจนทั้งในด้านขอบเขตและเนื้อหาสาระนะฮะแต่ว่าเราจะทราบขอบเขตเนื้อหาที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อได้รับการยืนยันโดยคำพิพากษาระหว่างประเทศหรือเมื่อหลักกฎหมายนั้นได้ถูกประมวลขึ้นมาเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับผมแต่อย่าคิดว่าไม่สำคัญนะครับกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งหลายเนี่ยก็พัฒนามาจากกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศและในหลายครั้งเมื่อไม่ได้มีกฎหมายบัญญัติเนี่ยศาลระหว่างประเทศเนี่ยก็จะกลับมาดูในเรื่องของแนวปฏิบัติหรือจารีตประเพณีที่ได้ปฏิบัติต่อกันโดยเฉพาะถ้าเกิดมันคู่กรณีเป็นรัฐที่ได้มีปฏิบัติต่อกันแล้วเนี่ยอันนี้ศาลหยิบมาดูอย่างเขาเรียกว่ารวดเร็วเลยนะครับผมนะฮะต่อมาหลักกฎหมายทั่วไปนะ
1: คร
0: ับอันนี้คือก็เป็นรูปหนึ่งของกฎหมายระหว่างประเทศนะฮะก็คือมีไว้เพื่อปิดช่องโหว่ของกฎหมายเมื่อไม่มีสนธิสัญญาหรือกฎหมายจารีตประเพณีมาปรับใช้ในบางกรณีกฎหมายจารีตประเพณีกับหลักกฎหมายทั่วไปก็ใกล้เคียงกันนะครับผมอันนี้เข้าใจว่าทางกฎหมายแพ่งเนี่ยเราพูดถึงอยู่ตลอดเวลาไม่พูดถึงมาตรา4นะฮะพูดถึงเรื่องหลักทั่วไปนะในการใช้การตีความกฎหมายนะครับผมก็เช่นเดียวกัน
1: เช่นอย่างกฎหมายปิดปากหลักสุจริตอะไรอย่าง
0: นี้เป็นต้นครับจริงๆเนี่ยท่านอาจารย์แก่พูดมาถือได้เวลาเรามีจำกัดนะไม่ใช่กฎหมายปิดปากเนี่ยพูดได้ยาวเลยน
1: ะ
0: เรามีเคสสั้นๆฮะแต่ไม่พูดถึงนะฮะเก็บไว้เพื่อครั้งๆต่อไปนักศึกษาจะได้สนใจติดตามกันต่อเช่นในเรื่องของเขตแดนเนี่ยเรื่องของเรากับกัมพูชาเนี่ย
1: ตอนเขาวิหาร
0: เพราะว่าก็มีเรื่องของกฎหมายปิดปากหลักเอสโตเปลที่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผมนะฮะคราวนี้แนวคำพิพากษาระหว่างประเทศนะฮะอันนี้ก็ชัดเจนฮะก็คือถ้ามันมีแนวได้มีคำพิพากษามีการตัดสินไว้อยู่แล้วแล้วเกิดเหตุหรือเกิดคดีข้อพิพาทที่มันเหมือนกันนั้นโดยหลักการแล้วเนี่ยก็มาดูว่าศาลท่านที่เคยได้ตัดสินยังไงถ้าไม่มีข้อเท็จจริงใหม่หรือว่ามีแนวคิดใหม่หรือมีการตกลงหรือมีอนุสัญญาสัญญาที่ได้จัดทำขึ้นมาใหม่แล้วแตกต่างไปจากเดิม
1: ค่ะในประเทศคอมมอนลอเขาอาจจะคุ้นชิน
0: เขาจะคุ้นชิน
1: อย่างของเราใช้ซีวิลลอเราก็มีบ้าง
0: ครับใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะ
0: รวมถึงคำวินิจฉัยที่ขาดของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศก็เช่นเดียวกันนะฮะคราวนี้ทฤษฎีของผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายระหว่างประเทศอย่างที่บอกว่าความยืดหยุ่นของกฎหมายประเทศนั้นก็จะค่อนข้างสูงหน่อยดังนั้นเนี่ยหลายครั้งเนี่ยความเห็นความคิดของท่านผู้เชี่ยวชาญนั้นเนี่ยก็ส่งผลนะก็ส่งผลเช่นจะมีท่านศาสตราจารย์ที่จริงๆมีชื่อเสียงหลายท่านนะครับผมที่อาจจะมีความเชี่ยวชาญเรื่องของเขตแดนความเชี่ยวเรื่องของสัญญาท่านก็จะมีเขียนบันทึกเอาไว้หรือว่าเป็นตำรับตำราจริงๆเนี่ยที่มากไปกว่านั้นเนี่ยถ้าบางท่านได้มีโอกาสดูการพิจารณาคดีในศาล ยุติธรรมระหว่างประเทศนั้นเนี่ยในทีมทนายเนี่ยอย่างของอย่างกรณีของไทยนะฮะก็จะมีทีมทนายก็จะมีเป็นท่านศาสตราจารย์ที่เป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายระหว่างประเทศก็อยู่ในทีมทนายของไทยเหมือนกันดังนั้นความเป็นของท่านเนี่ยนอกจากความเป็นทนายความแล้วนั้นน่ะที่อยู่

0: ในของระหว่างคู่พิพาททั้งสองฝ่ายนั้นน่ะก็เป็นเรื่องของความเชี่ยวชาญของท่านที่ได้บอกว่าเรื่องนี้จริงๆจะควรยังไงเพราะได้มีได้ดำเนินการมาอย่างไรมีการสืบค้นมีการทำวิจัยมีการค้นคว้าหาข้อมูลมาอย่างไรนะครับผมอันนี้ก็เลยทำให้เป็นการยอมรับในเรื่องของความเห็นของผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายระหว่างประเทศด้วยนะครับผมแต่เราพูดมาหมดแล้วฮะแต่ตกไปอย่างนึงนะครับผมนะตกคือหมายถึงว่าไม่ได้อยู่นะฮะไม่ได้อยู่ในมาตรา38นะฮะแต่ว่าในชุดวิชาของเราเนื้อหาส่วนนี้ไม่ได้ตกลงไปนะครับ
1: ค่ะ
0: นะก็คือบ่อเกิดที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศก็แก่การกระทำฝ่ายเดียวเช่นการกระทำฝ่ายเดียวของรัฐเช่นการประกาศสละสิทธิ์หรือคำมั่นสัญญา
1: ค่ะ
0: นะเช่นอาจจะประกาศสละสิทธิ์ในดินแดนนึงเช่นเป็นหมู่เกาะนะเพราะอยากตัดปัญหาไกลเกินไปต้องส่งกองกำลังทหารไปดูแลหรือเกิดการทะเลาะบอกแว้งแล้วก็มองว่าถ้ายอมเสียตรงนั้นไปเพื่อความสงบสุขโดยรวมหรืออาจจะสละสิทธิ์ตรงนั้นเพื่อที่ไปแลกกับอีกตรงที่หนึ่งอย่างเงี้ยอันนี้ก็ส่วนหนึ่ง
1: จบการบรรยายเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเรามาเนื้อหากำลังเข้มข้นเราก็มาต่อกันในช่วงที่สองค่ะในช่วงที่สองก็จะเป็นหน่วยที่สองนะคะเรื่องบุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศค่ะนี่พอพูดถึงบุคคลนะคะเราก็จะนึกถึงบุคคลนะคะตามที่กฎหมายภายในของเรานะคะอาจารย์ก็แต่ในเรามาดูซิว่าบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะไม่ว่าในระบบกฎหมายใดๆก็ตามเนี่ยบุคคลเนี่ยก็หมายถึงองคภาวะนะคะซึ่งมีสภาพบุคคลตามกฎหมายในของในระบบกฎหมายนั้นๆเลยนะคะส่วนแนวความคิดของบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยก็เราก็ย้อนกลับไปดูบุคคลตามกฎหมายภายในนะคะก็คือไม่ว่าทุกระบบกฎหมายเนี่ยจะพูดถึงสถานะของบุคคลซึ่งสถานะของบุคคลเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีสิทธิแล้วก็มีหน้าที่นะคะตามกฎหมายสามารถที่จะมีสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายในระบบกฎหมายนั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะทำให้เกิดบุคคลระหว่างประเทศก็จะมีองคภาวะที่มีสภาพบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศนั่นเองนะคะก็จะมีสิทธิแล้วก็หน้าที่นะคะตามกฎหมายระหว่างประเทศนั่นเองนะคะตลอดจนมีความสามารถที่จะทำรงรักษาสิทธิของตนเอาไว้นะคะแล้วก็มีการใช้สิทธิเรียกร้องในทางระหว่างประเทศได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลธรรมดาตามกฎหมายภายในแล้วก็สามารถที่จะทำสัญญาได้ถ้าเกิดว่าเรามีความสามารถตามกฎหมายนั้นนะคะบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศก็เช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นรัฐหรือว่าองค์การระหว่างประเทศเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าทำสัญญากับรัฐอื่นๆได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ประการแรกเนี่ยเรามาดูประเด็นที่สำคัญ2ประการเนี่ยทำให้รัฐใดรัฐหนึ่งหรือองค์การระหว่างประเทศเนี่ยมีสภาพบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศนะคะประการแรกเนี่ยเรามาดูว่าอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาดูนะคะว่าประการแรกเนี่ยองคภาวะนั้นเนี่ยจะต้องมีสิทธิแล้วก็หน้าที่ตามกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็ได้พูดถึงคร่าวๆไปแล้วนะคะก็อาจจะมีไม่ใช่ที่เป็นสิทธิหน้าที่ตามระบบกฎหมายอื่นๆเราก็มาดูในระหว่างประเทศเนี่ยเขามีสิทธิหน้าที่หรือเปล่านะคะถ้ามีสิทธิหน้าที่ตามระบบกฎหมายภายในของรัฐก็ไม่ถือกับว่ามีสภาพบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะเราก็มาดูอาจจะมีสภาพบุคคลตามกฎหมายภายในด้วยสภาพบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็น2ทางนะคะนี่ประการที่2นะคะที่จะเป็นบุคคลได้ตามกฎหมายระหว่างประเทศก็คือว่าองคภาวะนั้นเนี่ยต้องเป็นผู้ที่กฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยมุ่งหมายโดยตรงให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายอย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นเพียงภาระหรือว่าเป็นประโยชน์อะไรอย่างนี้นะคะมุ่งที่จะให้มีสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายนะคะหรือว่าอาจจะเป็นไปตามสนธิสัญญาที่มีกำหนดเอาไว้ว่าให้เป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีอยู่2ประการนะคะประการแรกต้องมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายระหว่างประเทศนะคะไม่ใช่สิทธิหน้าที่ตามระบบกฎหมายอื่นประการที่2ก็คือจะต้องมุ่งหมายให้มีสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายเหล่านั้นไม่ใช่ว่าเป็นเพียงแต่เป็นภาระหรือว่าความผูกพันอะไรที่จะต้องดำเนินการนะคะอันนี้ก็เป็นประการสำคัญที่จะทำให้เกิดบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศนะคะนี้สภาพบุคคลของรัฐเนี่ยก็จึงอาจจำแนกเป็นบุคคลดั้งเดิมบุคคลต้นกำเนิดเลยรัฐเนี่ยเป็นบุคคลต้นกำเนิดซึ่งเป็นบุคคลแรกๆดั้งเดิมที่เกิดขึ้นก่อนที่เราจะมีองค์การระหว่างประเทศ

0: ซึ่งเป็นบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศที่ตามมานั่นเองนะคะรัฐเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาดูซิว่ารัฐเนี่ยสามารถที่จะมีสิทธิหน้าที่แล้วก็ความรับผิดได้อย่างไรบ้างนะคะต่อไปโดยเฉพาะหน่วยนี้ก็จะพูดถึงสิทธิหน้าที่ของรัฐส่วนหน่วยต่อไปที่อาจารย์วิชัยจะพูดถึงก็อาจจะลงละเอียดไปในเรื่องของรัฐนะคะในรายละเอียดนะคะนี่เรามาดูนะคะรัฐนะคะในเรื่องกำเนิดของรัฐการรับรองรัฐสิทธิหน้าที่ของรัฐแล้วก็พูดคร่าวๆถึงเรื่องการสืบสิทธิ์ของรัฐนะคะเพราะนี่เรามาดูองค์ประกอบของรัฐก่อนนะคะองค์ประกอบของรัฐเนี่ยหลักเกณฑ์ของรัฐเนี่ยก็ไม่ได้มีปรากฏอยู่ในจารีตประเพณีแต่ว่ามีอนุสัญญาอนุสัญญาหนึ่งนะคะซึ่งที่พูดถึงสิทธิและหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นอนุสัญญาที่เกิดขึ้นที่เมืองมอนเตวิเดโอนะคะซึ่งอยู่ในค.ศ.1933เนี่ยเขาก็เป็นเรื่องของประมวลกฎหมายระหว่างประเทศนั่นเองเขาก็อยู่ในพื้นที่ประเทศนี้อยู่ในลาตินอเมริกาหรือว่าพวกอเมริกาใต้นั่นเองนะคะอนุสัญญาเนี้ยก็บัญญัติให้รัฐเนี่ยมีองค์ประกอบสำคัญอยู่4ประการด้วยกันนะคะประการแรกก็คือดินแดนนะคะที่กำหนดไว้โดยแน่ชัดนะคะประการที่2ก็คือประชากรที่มีถิ่นอาศัยอยู่อย่างที่นั่นน่ะโดยถาวรนะคะประการที่3ก็คือมีรัฐบาลนะคะส่วนประการที่4ก็จะต้องมีอำนาจอธิปไตยนั่นเองนะคะนี่เรามาดูดินแดนนะคะดินแดนของรัฐเนี่ยนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะนะคะดินแดนของรัฐเนี่ยจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะประกอบด้วยคุณสมบัติสำคัญด้วยกันอยู่2ประการนะคะประการแรกก็คือดินแดนของรัฐเนี่ยจะต้องมีความมั่นคงนะคะมีความมั่นคงคือประชากรของรัฐเนี่ยต้องใช้ดินแดนของรัฐเหล่านั้นเนี่ยอย่างถาวรถ้ามีการล่อนเล่ตลอดเวลาอย่างพวกยิปซีอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ถือว่าเป็นประชากรที่มีอยู่ในที่นั้นอย่างถาวรนั่นเองนะคะอีกประการหนึ่งก็คือดินแดนของรัฐจะต้องมีเขตกำหนดอย่างแน่ชัดเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้พูดถึงไปว่าเขตกำหนดอย่างแน่ชัดอาจารย์ก็จะพูดถึงพื้นที่ที่อยู่บนบกและยังไปถึงทะเลอาณาเขตทางทะเลอีกด้วยนะคะหรือรวมถึงน่านฟ้าอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดินแดนของรัฐเนี่ยจะต้องมีเขตกำหนดไว้อย่างแน่ชัดนั่นเองอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติสำคัญสองประการในเรื่องของดินแดนนั่นเองอีกประการหนึ่งก็คือประชากรที่มีถิ่นที่อยู่อย่างถาวรนะคะประชากรเนี่ยหมายถึงบรรดาบุคคลทั้งหลายที่มีถิ่นที่อยู่ในรัฐนั้นนะคะในดินแดนของรัฐนั้นเนี่ยรวมทั้งคนชาติอันนั้นเราก็ได้ยินคำหนึ่งขึ้นมาละคนชาตินะคะคนชาติซึ่งมีสัญชาติตามกฎหมายของรัฐนั้นนะคะแล้วก็คนชาติอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่เข้ามาพำนักอยู่ในรัฐนั้นเนี่ยนะคะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างระหว่างคนชาติกับคนชาติอื่นที่เข้ามาพำนักอยู่ในรัฐนั้นคนชาติเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะคนชาติเนี่ยหมายถึงบุคคลซึ่งเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของรัฐนั่นเองนะคะแล้วก็มีความผูกพันกับรัฐนั้นในทั้งด้านของเรื่องของการปกครองแล้วก็ต้องอยู่ภายใต้ของกฎหมายของรัฐนั้นด้วยนะคะก็อาจจะมีการได้สัญชาติอาจจะมีการเสียสัญชาตินะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะบัญญัติเอาไว้ในกฎหมายนะคะแตกต่างกันในเรื่องของอาจจะมีคนในบังคับอันนี้ไม่ใช่คนชาติละนะคะนี้เนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยคนชาติเนี่ยก็จะมีได้รับการคุ้มครองอย่างหนึ่งที่เป็นเรื่องของความสำคัญเลยก็คือความคุ้มครองทางการทูตหรือว่าที่เราเรียกว่า diplomatic protection อันนี้ก็เคยออกข้อสอบเหมือนกันนะคะอาจารย์นักศึกษาก็จะไปสับสนกับเรื่องการทูต
1: การทูต
0: อันนี้เราจำไว้ว่าเวลาที่อย่าสมมติว่าเราไปอ่านเจอข้อสอบเก่าๆนะคะเราจะเขียนส่วนใหญ่เวลาเราออกเพื่อไม่ให้นักศึกษาเนี่ยสับสนเราก็จะวงเล็บภาษาอังกฤษเอาไว้ว่าเป็น diplomatic protection ซึ่งมันจะต่างกับเรื่องกฎหมายการทูตนะคะไม่ใช่เรื่องการทูตนะคะเป็นเรื่องของความคุ้มครองทางการทูตของคนชาตินั่นเองนี่เรามาดูว่าหลักในการที่พิจารณาถึงการคุ้มครองทางการทูตนะคะกับคนชาติของตนเนี่ยมีการพิจารณาอยู่3ประการที่สำคัญนะคะประการแรกคือความคุ้มครองทางการทูตเนี่ยจะอยู่ในดุลพินิจของใครก็จะอยู่ในดุลพินิจของรัฐผู้ให้ความคุ้มครองแต่เพียงผู้เดียวและก็อย่างเด็ดขาดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูว่าดุลพินิจของรัฐนั้นเนี่ยให้ความคุ้มครองคนชาตินั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องของความเด็ดขาดของรัฐนะคะที่จะให้ความคุ้มครองหรือไม่นะคะส่วน การคุ้มครองเนี่ยมันจะต้องถ้ามีคดีต่อกันเนี่ยคดีนั้นเนี่ยจะต้องถึงที่สุดนะคะอยู่ในรัฐผู้รับซึ่งมีความผิดเนี่ยได้เกิดขึ้นนะคะหรือเมื่อการกระทำของรัฐผู้รับเนี่ยผู้รับเนี่ยก่อให้เกิดความเสียหายแก่คนชาติแล้วก็ความทางกระบวนการยุติธรรมที่เขาจะได้รับนะคะอันนี้เนี่ยเราก็ต้องดูกรณีที่สองก็คือคดีนั้นเนี่ยจะต้องถึงที่สุดนะคะคดีจะต้องถึงที่สุดอย่างไรบ้างนะคะประการแรกก็คือคดีต้องถึงที่สุดในของรัฐผู้รับซึ่งความผิดได้เกิดขึ้นนะคะเช่นคนชาติของรัฐกอเนี่ยได้รับการว่าจ้างจากบริษัทเอกชนนะคะหรือว่าหน่วยงานราชการเนี่ยของรัฐขอให้ไปทำงานที่รัฐนั้นในรัฐขอนะคะแต่นายจ้างเนี่ยปรากฏว่าไม่ยอมจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างยาลูกจ้างซึ่งเป็นคนชาติของรัฐกอเนี่ยจะต้องดำเนินคดีกับนายจ้างตามกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายภายในนะคะของรัฐขอให้ถึงที่สุดเสียก่อนถึงจะมีการที่จะมาขอความคุ้มครองทางด้านการทูตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคดีนั้นจะต้องถึงที่สุดของรัฐผู้รับเสียก่อนแล้วก็มีการที่ทำให้เสียกระบวนการยุติธรรมนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการให้การคุ้มครองประชากรและคนชาตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนชาติจะได้รับการคุ้มครองทางการทูตส่วนการทำครั้งที่สองก็คือมีการทำให้สูญเสียความเสียหายเกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีการไม่แฟร์นะคะก็คือกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเสียไปแล้วก็คดีนั้นจะต้องถึงที่สุดส่วนเงื่อนไขของการคุ้มครองทางการทูตเนี่ยนะคะรัฐจะให้การคุ้มครองทางการทูตต่อเมื่ออย่างไรบ้าง1 บุคคลนั้นเนี่ยมีสัญชาติ
1: ม
0: ีสัญชาติของรัฐผู้ขอและมีความสัมพันธ์กับรัฐนั้นด้วยนะคะรัฐเนี่ยอาจจะเป็นเศษได้ไหมถ้าเกิดว่ามีคนมาขอให้คุ้มครองทางการทูตรัฐนั้นเนี่ยอาจจะปฏิเสธที่จะให้ความคุ้มครองทางการทูตได้นะคะถ้าบุคคลนั้นเนี่ยปรากฏมี2สัญชาติหรือว่ามีหลายสัญชาติแล้วก็พิสูจน์ได้ว่าคนนั้นเนี่ยมีความผูกพันกับรัฐอื่นมากกว่านะคะมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อคนนั้นเนี่ยทำไมคะเกิดอย่างคนไทยก็มีนะคะที่ถือสองสัญชาตินะคะมีถือสัญชาติไทยอเมริกันอะไรเงี้ยมีทั้งไทยแล้วก็สัญชาติอเมริกันด้วยนี้ถ้าเกิดว่าไปขอความคุ้มครองทางด้านของทางอเมริกาประเทศสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าเขาบอกว่าเอ๊ะคุณเนี่ยมีความผูกพันกับทางประเทศไทยมากกว่าเขาอาจจะปฏิเสธที่ไม่ให้ความคุ้มครองก็ได้นะคะอันนั้นก็เป็นสิทธิอย่างเด็ดขาดของรัฐนั้นนะคะนี้อีกประการหนึ่งก็คือการกระทำความผิดของคนชาตินั้นเนี่ยจะต้องเป็นการกระทำผิดโดยปราศจากเจตนาอันมิชอบอะไรบ้างที่เป็นเจตนาอันมิชอบเช่นพยายามลักลอบเอาสินค้าหนีภาษีเข้าไปอย่างเงี้ยรัฐนั้นก็อ้าวตายแล้วทำผิดกฎหมายมีเจตนาทุจริตนะคะเจตนาที่ไม่ชอบรัฐก็อาจจะปฏิเสธความคุ้มครองทางการทูตได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนชาติแล้วก็ความคุ้มครองทางการทูตที่รัฐให้นะคะคนต่างด้าวคนต่างด้าวก็จะหมายถึงคนต่างชาติที่ได้รับอาจจะได้รับการตรวจตาคนเข้าเมืองเข้ามาอาศัยอยู่นะคะอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ก็ไม่รวมถึงพวกเจ้าหน้าที่ทางการทูตอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคนต่างด้าวที่อยู่ในรัฐนั้นนะคะส่วนการปฏิบัติอย่างไรกับคนต่างด้าวนั้นเนี่ยเดี๋ยวนักศึกษาก็ไปดูรายละเอียดในเอกสารการสอนของเราได้เพราะว่าเวลาเราก็มีน้อยนะคะนี่เรามาดูประการที่3นะคะก็คือในเรื่องของรัฐบาลนะคะรัฐบาลเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญที่สุดนะคะของรัฐนั่นเองเพราะรัฐเนี่ยไม่สามารถจะใช้อำนาจทำสัญญาอะไรได้ด้วยตัวเองเพราะรัฐเนี่ยไม่ได้เป็นบุคคลที่แท้จริงนะคะแต่ว่ารัฐเนี่ยก็จะเกิดจากการใช้อำนาจของคณะบุคคลนะคะที่เหนือดินแดนแล้วก็ประชาชนนะคะถ้าหากไม่มีรัฐเนี่ยที่ไม่มีรัฐบาลที่มั่นคงนะคะหรือว่าเสถียรภาพของรัฐเองเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกเหนือจากที่รัฐบาลเนี่ยนะคะจะใช้อำนาจเหนือประชากรแล้วก็ดินแดนของตนเองแล้วในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอ่ะรัฐนั้นก็เป็นผู้ใช้อำนาจแทนประชากรของตนประชาชนทั้งประเทศของตนด้วยนะคะเพื่อให้บรรลุถึงความมุ่งหมายของตัวเองเนี่ยที่มีต่อรัฐอื่นๆนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจที่รัฐบาลเนี่ยอาจจะประกอบด้วยความสามารถทางเศรษฐกิจ อะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐก็จะต้องมีการดำเนินนโยบายหรือว่าดำเนินความสัมพันธ์กับรัฐอื่นๆก็จึงจะต้องมีตัวแทนของรัฐที่จะไปทำการในด้านนี้เกิดให้เกิดขึ้นมาบรรลุถึงประสงค์ของรัฐได้นะคะนี่มาดูอีกประการหนึ่งที่สำคัญของรัฐของการที่เป็นบุคคลระหว่างประเทศก็คือรัฐนั้นเนี่ยจะต้องมีเอกราชอธิปไตยนี่เขาใช้คำสองคำที่คล้ายๆกันก็คือคำว่าเอกราชแล้วก็อธิปไตย

ขอให้เกิดรัฐที่ทำให้รัฐนั้นเนี่ยมีการอยู่อย่างมั่นคงแล้วก็แท้จริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอกราชเป็นสิทธิของรัฐที่จะใช้อำนาจได้ตัวของตัวเองได้อย่างเด็ดขาดนะคะก็เหนือดินแดนของตัวเองกิจการใดๆที่ตัวเองได้ทำลงไปนะคะแล้วก็ในเช่นในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่รัฐนั้นเนี่ยจะทำต่อผู้อื่นก็อาจจะมีเราอาจจะยินยอมเสียอำนาจอธิปไตยของเราบางส่วนนะคะในการที่เราไปทำสนธิสัญญากับประเทศอื่นแล้วก็อาจจะลดตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจอธิปไตยก็เป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งของการที่เป็นรัฐที่ในการที่เป็นบุคคลระหว่างประเทศนั่นเองนะคะนี่เรามาดูอีกประการหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการรับรองรัฐนะคะการรับรองรัฐเนี่ยนะคะจากใน PowerPoint ของเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ทฤษฎีนะคะทฤษฎีแรกเนี่ยมองว่าการรับรองรัฐเนี่ยเป็นเงื่อนไขหลักหรือเราเรียกทฤษฎีนี้ว่าทฤษฎีว่าด้วยเงื่อนไขของการก่อกำเนิดรัฐนั่นเองนะคะมองว่าการรับรองรัฐเนี่ยเป็นเงื่อนไขหลักประการหนึ่งของการที่ทำให้ก่อกำเนิดรัฐรัฐเนี่ยจะไม่สามารถกำเนิดขึ้นมาได้โดยลำพังในประการนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับรองรัฐเนี่ยจะมีข้อสรุปอยู่ใน3ประการก็คือ1จะต้องเป็นรัฐที่มีองค์ประกอบสมบูรณ์นะคะแล้วก็ไม่ขัดต่อหลักกฎหมายระหว่างประเทศข้อ2จะต้องไม่เป็นลักษณะของการเป็นเรื่องของการต่อรองทางการเมืองนะคะข้อ3ก็คือการรับรองรัฐเนี่ยทำให้รัฐเนี่ยมีสิทธิตามกฎหมายระหว่างประเทศแต่ทฤษฎีนี้เนี่ยก็มีคนเขาบอกเอาไว้ว่ามันไม่สอดคล้องกับในโลกของสังคมสภาพสังคมของปัจจุบันนี้เพราะอะไรเพราะว่า1เนี่ยผู้สนับสนุนทฤษฎีนี้เนี่ยต้องการให้การรับรองรัฐเนี่ยมีเป็นไปตามหลักกฎหมายนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีอีกข้อนึงก็บอกว่ากฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยมันไม่ได้เป็นการที่ทำให้รัฐเนี่ยเป็นผู้สร้างรัฐขึ้นมารัฐนี่มันเกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาตินะคะส่วนทฤษฎีนี้ก็เลยทำให้มองให้เห็นว่ามันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในยุคปัจจุบันนะคะนี้เนี่ยประการที่3ก็คือถ้าเขาบอกว่าถ้ามีการใช้ทฤษฎีนี้เนี่ยรัฐก็ไม่สามารถจะเดินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับรัฐอื่นได้จนกว่าจะมีการรับรองรัฐเสียก่อน อันนี้มันก็เป็นไปในทางที่แตกต่างกับความเป็นจริงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทฤษฎีนี้เนี่ยทำให้มีคนมองเอาไว้ว่าไม่สอดคล้องกับในโลกของปัจจุบันนี้นะคะส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งก็คือทฤษฎียืนยันหรือทฤษฎีประกาศนะคะมองว่าการรับรองรัฐเนี่ยมันเป็นเพียงวิธีการนะคะที่จะสังเกตสถานะของรัฐนะคะที่เกิดขึ้นมาแล้วล่ะรัฐเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วเป็นเพียงแต่วิธีการสังเกตการนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นผู้สร้างรัฐนะคะบทบาทของการรับรองรัฐเป็นเพียงแค่การยืนยันหรือว่าการประกาศสถานะที่มีอยู่แล้วของรัฐนั้นเท่านั้นเองนะคะอันนี้เราก็มารู้แล้วว่าการรับรองรัฐเนี่ยประกอบไปด้วย2ทฤษฎีมันก็ข้อสอบมันก็อาจจะมีออกไปได้นะคะบางทีมันฉีกออกมานักศึกษาแบบอ่านไม่ถึงก็ทำให้อาจจะพลาดในส่วนนี้ไปได้นะคะนี่เรามาดูนะคะสิทธิและหน้าที่ของรัฐนะคะแล้วก็ความรับผิดชอบระหว่างประเทศของรัฐในที่ยังไม่ได้มีการรับรองนี่เรามาดูความรับผิดชอบของในทางระหว่างประเทศของรัฐที่รัฐนั้นเนี่ยยังไม่ได้รับการรับรองนะคะถึงแม้ว่ารัฐเนี่ยจะไม่ได้รับการรับรองทางการทูตรัฐนั้นเนี่ยจะต้องมีความรับผิดชอบหรือไม่นักศึกษาจะสงสัยว่ากิจกรรมที่รัฐนั้นเนี่ยทำไปแล้วเนี่ยรัฐนั้นต้องรับผิดชอบในกิจการที่ตนได้ทำไปหรือไม่นะคะก็กฎหมายระหว่างประเทศก็บอกว่ารัฐนั้นเนี่ยจะต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมที่ตนได้กระทำขึ้นนะคะเคยมีศาลภายในของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ทำความเห็นหรือให้ดุลพินิจหรือเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้แล้วนะคะว่ารัฐเนี่ยจะต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมใดๆที่ตนเนี่ยได้ทำขึ้นนะคะนี่เรามาดูประโยชน์ของการรับรองรัฐว่าการรับรองรัฐเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยการรับรองรัฐเนี่ยในทางกฎหมายระหว่างประเทศก็บอกว่ามันก็ยังจำเป็นอยู่นะนะคะมันก็ยังมีความจำเป็นในสังคมระหว่างประเทศในปัจจุบันเพราะว่าการรับรองรัฐเนี่ยจะทำให้สถานะของรัฐเนี่ยนะคะหรือว่าบุคคลระหว่างประเทศ
ของรัฐเนี่ยมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สามารถดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไปได้อย่างสมบูรณ์นะคะแล้วก็การรับรองเนี่ยก็เป็นประกันผลประโยชน์ของรัฐนั้นด้วยนะคะส่วนประการที่สองในการปฏิบัติการรับรองเนี่ยนะคะทำให้เกิดสถานะที่เอื้ออำนวยต่อการเปิดความสัมพันธ์

0: ันระหว่างประเทศของรัฐอื่นต่อรัฐอื่นๆอีกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของการรับรองรัฐนี่เรามาดูประเภทของการรับรองรัฐบ้างนะคะประเภทของการรับรองรัฐก็มีการรับรองชั่วคราวหรือว่าการรับรองโดยพฤตินัยนะคะการรับรองโดยพฤตินัยเนี่ยเป็นวิธีการรับรองชั่วคราวนะคะรัฐผู้ให้การรับรองเนี่ยอาจจะมีการเพิกถอนการรับรองของตนเองได้ภายหลังแล้วแต่ว่าตัวเองเนี่ยมีดุลพินิจคิดว่าอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นการรับรองโดยชั่วคราวส่วนอีกการรับรองอีกประการนึงก็คือการรับรองโดยถาวรนะคะการรับรองโดยถาวรหรือว่าโดยนิตินัยทำให้การออกมีการออกแถลงการร่วมอย่างนี้เป็นต้นนะคะทำให้หรือว่าอาจจะมีเรื่องของการทำสนธิสัญญาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เป็นการเฉพาะโดยมีการประกาศรับรองรัฐนะคะเพียงแต่ฝ่ายเดียวโดยอาจจะมีการส่งหนังสือนะคะหรือว่าการทำหนังสือแลกเปลี่ยนนะคะในเอกสารการสอนของเรายังเขียนว่ามีการโทรเลขซึ่งเดี๋ยวนี้การโทรเลขเนี่ยเราก็เริ่มจะแบบโบราณมากแล้วเราก็ไม่ได้ใช้ไปบ้างอย่างประเทศไทยนี่ไม่มีแล้วนะคะยกเลิกไปแล้วนะคะการโทรเลขนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวนี้สหประชาชาติเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นใหญ่ที่สุดละในปัจจุบันนะคะเป็นองค์การระหว่างประเทศเนี่ยถ้าเกิดว่าสหประชาชาติเนี่ยยอมรับรัฐในเข้าเป็นสมาชิกเนี่ยก็เท่ากับรัฐนั้นเนี่ยมีอาจจะมีผลทางการเมืองเกี่ยวกับรัฐนั้นด้วยทำให้มีเหมือนมีการรับรองสถานะของรัฐนั้นไปโดยปริยายด้วยนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของประเภทของการรับรองรัฐนี่อีกประการนึงก็คือเรามาพูดถึงการรับรองรัฐบาลบ้างนะคะการรับรองรัฐบาลเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นเมื่อรัฐนั้นเนี่ยได้รับเอกราชใหม่นะคะการรับรองรัฐบาลหรือว่าการรับรองรัฐเนี่ยก็มีผลทำให้ถ้าเรามีการรับรองรัฐก็เท่ากับมีการรับรองรัฐบาลไปโดยปริยายด้วยนะคะแต่สำหรับรัฐที่มีการก่อตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะการรับรองรัฐบาลเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เรื่อยๆหรือเปล่านะคะเมื่ออย่างเช่นจะต้องไปรับรองซ้ำไหมคือการมีการรับรองไปแล้วต้องรับรองทุกครั้งไหมนะคะอันนี้เว้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องของเกิดผู้แทนหรือว่ารัฐบาลนั้นเกิดทำไมคะครองอำนาจโดยวิธีการที่อาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายอะไรบางอย่างนะคะอันนั้นอาจจะต้องมีการรับรองรัฐบาลนี่เรามาดูรูปแบบของการรับรองรัฐบาลนะคะอย่างที่เราบอกไว้ก็มี2ประการนิตินัยแล้วก็พฤตินัยนะคะผลทางกฎหมายที่สำคัญก็คือทำให้มีการยอมรับนะคะเข้าไปนะคะว่าอย่างที่เมื่อสักครู่นี้เราได้กล่าวถึงรายละเอียดไปแล้วนะคะทีนี้เรามา มาดูอีกประการนึงที่สำคัญของรัฐนะคะที่ทำให้รัฐนั้นเป็นบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศก็คือสิทธิและหน้าที่ของรัฐนั่นเองนะคะนี้เราได้พูดกันไปคร่าวๆแล้วล่ะว่ารัฐเนี่ยจะต้องมีสิทธิหน้าที่แล้วก็ความรับผิดในเมื่อรัฐนั้นเนี่ยเป็นบุคคลระหว่างประเทศแล้วเรามาดูสิทธิของรัฐนี่กฎข้อสอบก็เคยออกเหมือนกันให้นักศึกษาอธิบายถึงสิทธิและหน้าที่วิตายอ่านไม่ถึงอ่านไปอ่านหน่วยหนึ่งไปเจาะว่าเอ๊ะบอกเกิดกฎหมายระหว่างประเทศคืออะไรนะคะนี่หน่วยที่2มันก็อาจจะมีการออกข้อสอบไปได้บ้างเรื่องของสิทธิหน้าที่ของรัฐนี่เรามาดูสิทธิและหน้าที่ของรัฐเนี่ยอาจจะมีการจำแนกออกเป็นสิทธิในเอกราชแล้วก็สิทธิในเรื่องของความเสมอภาคนะคะก็เรามาดูซิว่าสิทธิในเอกราชเนี่ยคืออะไรนะคะสิทธิในเอกราชของรัฐนะคะดูจากใน PowerPoint ของเราเราก็จะเห็นว่ารัฐเนี่ยมีสิทธิที่จะเลือกรูปแบบการปกครองนะคะออกกฎหมายภายในของตัวเองนะคะเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่ตัวเองเนี่ยกำหนดเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐเนี่ยยังมีสิทธิที่จะเลือกดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกด้วยนะคะว่าได้ด้วยตัวเองว่าเราจะทำความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับรัฐไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิทธินะคะมีการแสดงออกอย่างไรบ้างก็คือมีการแสดงออกซึ่งเอกราชภายในดินแดนของรัฐนั่นเองนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐเนี่ยก็สามารถที่ดำเนินกิจการภายในประเทศตามดุลพินิจของตนสามารถออกกฎหมายได้เช่นกฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะหรือว่าระเบียบข้อบังคับต่างๆในรัฐของตนได้ทุกประเภทเลยนะคะเพื่อบังคับใช้กับใครคนชาตินั่นเองซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราได้พูดถึงไปนะคะส่วนสิทธิอีกประการหนึ่งก็คือสิทธิซึ่งแสดงออกในเอกราชในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะนี่เรามาดูหลักการเดียวกันรัฐก็มีอิสระเช่นเดียวกันที่สามารถที่จะดำเนินนโยบายหรือว่าความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆที่ตัวเองเนี่ยได้ ต้องการจะทำความสัมพันธ์ด้วยโดยการมีการทำความตกลงทั้งในเรื่องของที่เมื่อสักครู่อาจารย์พูดไปพหุภาคีทวิภาคีนะคะอาจจะเป็นมีการสละนะคะอำนาจส่วนหนึ่งของตัวเองนะคะเพื่อที่เป็นเรื่องของความสมัครใจกฎหมายระหว่างประเทศจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของความยินยอมความสมัครใจของรัฐนั่นเองนะคะที่จะลดนะคะอำนาจอธิปไตยหรืออำนาจตัวเองส่วนหนึ่งเพื่อจะไปทำคู่สัญญากับรัฐอื่นๆซึ่งเป็นความสำคัญที่เป็นการแสดงออกที่มีความสำคัญนะคะประการหนึ่งที่เราเรียกว่าอำนาจอธิปไตยนั่นเองนะคะก็เป็นเรื่องนี้นี่อีกสิทธิอีกประการนึงก็คือสิทธิในความเสมอภาคนะคะสิทธิในความเสมอภาคเนี่ยนี่เรามาดูว่าหลักนะคะความเสมอภาคเนี่ยนะคะของรัฐเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของหลักอธิปไตยเลยนะคะแล้วก็เอกราชของรัฐในความเสมอภาคนี้เนี่ยนะคะไม่ได้หมายถึงเฉพาะในรัฐในทางกฎหมายเมื่อรัฐเนี่ยเป็นสมาชิกในองค์การอย่างเช่นใหญ่ๆอย่างเช่นองค์การสหประชาชาติเนี่ยย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกันในการออกคะแนนเสียงไม่ว่าเราจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือว่าเราจะเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาในทางเขาเรียกอะไรเนี่ยในทางนิตินัยแล้วเนี่ยเรามีความเสมอภาคแต่พื้นตินัยเนี่ยจะเป็นอีกเรื่อง
1: หรือว่าจะมีประชากรมากประชากรน้อยประเทศเล็กใหญ่ก็
0: เท่ากันมีสิทธิเสมอภาคเท่ากันนะคะจะเป็นด้อยพัฒนาแต่ในความจริงมันเป็นอย่างนั้นไหมคะมันก็อาจจะมีการมหาอำนาจที่แบบว่ามีการครอบมีบทบาทมากกว่านะคะอาจจะมีการครอบงำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลักสำคัญของสิทธิแห่งความเสมอภาคก็คือหนึ่งไม่มีการที่ไม่เลือกปฏิบัตินะคะไม่คือไม่เลือกปฏิบัติอันที่สองก็เป็นหลักที่เราเรียกว่าหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติเราอยากให้ใครเขาปฏิบัติกับเราอย่างไรเราก็ปฏิบัติกับคนอื่นอย่างนั้นเช่นเดียวกับชีวิตประจำวันเราอยากให้ใครทำอะไรให้เราก็ต้องทำแบบเดียวกันเนี่ยกับคนอื่นๆอีกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการไม่เลือกปฏิบัติแล้วก็หลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติซึ่งเป็นหลักสำคัญของสิทธิแห่งความเสมอภาคนี่เรามาดูอีกประการหนึ่งที่สำคัญนะคะก็คือหน้าที
1: ่
0: สิทธิก็ต้องตามมาด้วยหน้าที่นั่นเองหน้าที่ของรัฐก็คือการละเว้นของรัฐนะคะที่จะดำเนินการใดๆเพื่อขัดขวางการใช้สิทธิอันชอบธรรมของประเทศอื่นๆหรือรัฐอื่นๆโดยที่รัฐนั้นเนี่ยจะต้องละเว้นการแทรกแซงในกิจการภายในของรัฐอื่นๆซึ่งในความเป็นจริงการแทรกแซงมันก็เป็นไปได้ทุกอย่างแหละมันอาจจะมีแอบแอบแทรกแซงเข้ามานู่นนิดนี่หน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ในทางกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยการแทรกแซงเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายก็คือการเข้าแทรกแซงอย่างเช่นทางการทหารเมื่อก่อนเนี่ยทางโซเวียตนะคะอาจจะมีการแทรกแซงทางการทหารต่อรัฐอื่นๆแถบนั้นนะคะหรือว่าการเข้าแทรกแซงอีกประการนึงก็คือโดยชอบด้วยกฎหมายการแทรกแซงโดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยอาจจะทำได้นะคะโดยการที่รัฐบาลของรัฐนั้นเนี่ยโดยชอบรัฐบาลที่ชอบด้วยกฎหมายนะคะได้ร้องขอนะคะหรือว่ามีการแทรกแซงโดยอาศัยสนธิสัญญาเข้าไปแทรกแซงได้ซึ่งอันนั้นก็เป็นความยินยอมที่จะให้เขาไปแทรกแซงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแทรกแซงอีกประการนึงก็เพื่อมนุษยธรรมก็มี3ประการนี่เรามาดูประการแรกการเข้าแทรกแซงโดยอาศัยคำร้องขอจากรัฐบาลที่ชอบด้วยกฎหมายนะคะเช่นก็จะมีอย่างเช่นเรื่องออสเตรียเนี่ยให้รัสเซียเนี่ยขอให้รัสเซียเนี่ยต่อต้านฮังการีนะที่เกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วเมื่อปีค.ศ. 1849ซึ่งพวกเราก็ยังไม่ได้เกิดนะคะอันนี้การแทรกแซงโดยอาศัยสิทธิจากสนธิสัญญาอันนี้ก็เป็นอาศัยสิทธิทางสัญญาที่ระบุเงื่อนไขต่างๆที่อาจจะทำให้รัฐนั้นเนี่ยสามารถจะเข้าไปแทรกแซงได้นะคะส่วนประการที่3การเข้าแทรกแซงเพื่อพิทักษ์คนชาติของตัวเองนะคะถ้าไม่มีสนธิสัญญาเนี่ยรัฐเนี่ยก็อาจจะไปเข้าแทรกแซงประเทศอื่นไม่ได้แหละแต่ว่าเหตุผลหนึ่งที่จะทำได้คือพิทักษ์คนชาติของตัวเองนะคะซึ่งแต่ละรัฐเนี่ยมีเขตอำนาจอย่างเด็ดขาดเป็นของตัวเองอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่สามารถจะเข้าแทรกแซงได้นี่อีกประการหนึ่งก็คือการเข้าแทรกแซงเพื่อมนุษยธรรมการเข้าแทรกแซงเพื่อมนุษยธรรมเนี่ยอาจจะมีคนชอบใช้ไปเป็นข้ออ้างไปเป็นข้ออ้างที่จะเข้าแทรกแซงประเทศอื่นโดยประเทศมหาอำนาจจะเป็นคนใช้ข้ออ้างนี้นะคะเมื่อเกิดการสังหารหมู่ในชนกลุ่มน้อยนะคะอย่างเช่นในซีเรียที่เขาเกิดขึ้นบ่อยๆอย่างนี้ก็เป็นต้นนะคะ
2: STOU Channel
0: ค่ะพบกันในช่วงที่3นะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันในหน่วยที่3นะคะซึ่งวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัยศิริรัตน์ก็จะบรรยายให้เราได้ฟังนะคะในหน่วยนี้ค่ะ เชิญอาจารย์ค่ะ
3: ครับสวัสดีครับนักศึกษาท่านเมื่อกี้ทางอาจารย์ศาสตราได้อธิบายเรื่องของความหมายของกฎหมายระหว่างประเทศไปแล้วนะครับว่าคืออะไรกฎหมายคือระหว่างประเทศคือกฎเกณฑ์ที่ใช้ในความสัมพันธ์ของรัฐนะครับรัฐในแล้วเน้นคำว่ารัฐนะครับแล้วก็อาจารย์กิตติยดาก็ได้อธิบายว่ารัฐคืออะไรรัฐคือดินแดนที่มีประชากรใช้แสดงออกถึงอธิปไตยโดยรัฐบาลนะครับที่ใช้อธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือว่าอธิปไตยนะครับจุดสำคัญคืออธิปไตยอธิปไตยเพราะฉะนั้นกฎหมายระหว่างประเทศมันจะเน้นในเรื่องของความสัมพันธ์ของอธิปไตยของดินแดนต่างๆดินแดนต่างๆใช้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่เราต้องมาทำความเข้าใจว่า 1. อธิปไตยหมายความว่าอย่างไร 2. ดินแดนที่มีอธิปไตยนั้นที่บอกว่าเป็นรัฐนั้นมันมีขอบเขตแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีความสำคัญที่จะต้องศึกษาในเรื่องของดินแดนในหนังสืออาจจะเขียนว่าเขตแดนอันนี้อย่าไม่ต้องสงสัยนะครับดินแดนหรือว่า territory เนี่ยความหมายเดียวกันแต่อาจารย์จะสะดวกที่จะใช้คำว่าดินแดนเพราะว่ามันจะสัมพันธ์กับสอดคล้องกับนิยามที่เป็นภาษาอังกฤษมากกว่านั่นก็คือ territory ถ้าหากว่าเราพูดถึงเขตแดนน่าอาจจะทำให้เข้าใจว่าเป็นเรื่องของขอบเขตมากกว่าขอบเขตหมายถึง border หรือว่าเส้นเขตแดนจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับโดยหลักคิดแล้วเนี่ยกฎหมายระหว่างประเทศนั้นเป็นเรื่องของการจัดความสัมพันธ์ระเบียบกฎเกณฑ์ของรัฐต่างๆรัฐต่างๆนั้นแสดงออกถึงอธิปไตยของตัวเองเพราะฉะนั้นในดินแดนที่มีประชากรนั้นมีปัญหาว่าอธิปไตยของแต่ละรัฐนั้นสิ้นสุดเพียงไหนจึงจำเป็นต้องมาอธิบายถึงเรื่องของเขตแดนนะครับก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าคำว่าดินแดนหรือเขตแดนกับอธิปไตยมีความหมายคนละอย่างกันนะครับคำว่าดินแดนหรือ territory นั้นเป็นพื้นที่นะครับที่ตั้งของกลุ่มสังคมที่มีอธิปไตยส่วนคำว่าอธิปไตยนั้นหมายถึงการใช้อำนาจเพราะฉะนั้นจึงมีความอาจจะไม่สอดคล้องกันนั่นหมายความว่าดินแดนหนึ่งอาจจะไม่มีอธิปไตยก็ได้หรืออธิปไตยของรัฐหนึ่งอาจจะขยายไปยังดินแดนของรัฐอื่นได้ตรงนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับประเทศไทยนะครับเรามีรัฐมีสถานะเป็นรัฐในฐานะเป็นบุคคลของกฎหมายระหว่างประเทศเรามีดินแดนของเราอยู่ในเนี่ยเขตสุวรรณภูมิเนี่ยนะครับทุกคนก็รู้รูปร่างคล้ายขวานทองเราก็จะใช้อธิปไตยภายในดินแดนของเราดินแดนในที่นี้หมายถึงขอบเขตที่รัฐสามารถจะใช้อธิปไตยได้นะครับอธิปไตยนั้นมีความหมาย2อย่างมี2ด้านนะครับในการใช้อธิปไตยอธิปไตยเหนือดินแดนอีกด้านหนึ่งก็คืออธิปไตยเหนือบุคคลนะ2ด้านใหญ่ๆเดี๋ยวมันจะมีอธิบายเรื่องของการขยายขอบเขตออกไปนะครับแล้วมีดินแดนไหนบ้างที่มีอธิปไตยเหนือดินแดนของคนอื่นนะครับตรงนี้ถ้าเราพิจารณาดูอย่างเช่นฮ่องกงเมื่อก่อนนี้ฮ่องกงเป็นดินแดนของจีนนะครับจีนแผ่นดินใหญ่นั่นเองนะครับแต่อังกฤษทอดทำสัญญาเช่านะครับอันนั้นหมายความว่าอังกฤษใช้อธิปไตยเหนือดินแดนของฮ่องกงแต่ดินแดนของฮ่องกงนั้นมีฐานะเป็นดินแดนของจีนเป็นเจ้าของดินแดนนะครับเพราะฉะนั้นเราแยกกันให้ออกระหว่างดินแดน territory กับอธิปไตยอธิปไตยหมายถึงการที่มีอำนาจสูงสุดเด็ดขาดเหนือดินแดนนั้นๆครับส่วนความเป็นรัฐเมื่อกี้อาจารย์กฤตัญญาบอกว่ามีต้องมีดินแดนนั้นอาจจะเป็นดินแดนที่เป็นพื้นดินเดียวกันก็ได้อย่างเช่นประเทศลาวเป็นประเทศที่หรือสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่เป็น landlocked country หรือว่าเป็นดินแดนที่ไม่มีทางออกทะเลใดเลยนะครับเป็นดินแดนเดียวกันนะครับแต่ดินแดนอาจจะมีหลายดินแดนประกอบกันก็ได้นะครับอย่างเช่นมาเลเซียประกอบด้วยแคว้นมาลายูนะครับดินแดนที่เป็นมาลายูเป็นส่วนที่ต่อมาจากประเทศไทยแล้วก็มีเกาะบอร์เนียวเกาะอื่นเกาะสลาวักนะครับพวกนั้นเป็นดินแดนส่วนที่เป็นประกอบของมาเลเซียนะครับนอกจากนั้นดินแดนของรัฐ อาจจะเป็นรัฐที่ประกอบด้วยรัฐหมู่เกาะต่างๆรัฐหมู่เกาะหมายความว่าอย่างไรรัฐหมู่เกาะหมายถึงว่ารัฐที่ไม่มีดินแดนใดที่ติดกับผืนแผ่นดินทวีปส่วนใหญ่ปัญหาตามมาก็คือว่ารัฐหมู่เกาะนั้นมันจะมีพื้นน้ำประกอบเป็นส่วนใหญ่ด้วยคำว่าดินแดนหรือ territory ของรัฐหมู่เกาะนี่แหละที่จะมาเป็นปัญหาสำคัญในการพิจารณาของกฎหมายระหว่างประเทศเพราะว่าดินแดนที่เป็นรัฐหมู่เกาะเช่นอะไรบ้างเช่นฟิลิปปินส
0: ์
3: อินโดนีเซียฟิจิรัฐหมู่เกาะในหมู่เกาะแปซิฟิกอย่างนี้นะครับเหล่านั้นจะไม่มีส่วนใหญ่ติดกับผืนแผ่นดินใหญ่ที่เป็นพื้นทวีปแต่กรีซซึ่งเป็นประเทศที่ส่วนหนึ่งติดกับทวีปยุโรปแต่จะมีหมู่เกาะเยอะแยะไปหมดเลยของกรีซอันนั้นเราไม่ถือว่ากรีซเป็นรัฐหมู่เกาะแต่ถือว่าเป็นรัฐเป็นแลนด์นะครับเป็นรัฐที่ติดกับพื้นแผ่นดินใหญ่นะครับระบอบของรัฐหมู่เกาะเนี่ยจะใช้กฎหมายระหว่างประเทศใหญ่ๆเลยก็คืออนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเลมาบังคับใช้นั่นก็คือว่าภายในขอบเขตของรัฐหมู่เกาะภายในเส้นฐานนะรากเส้นฐานล้อมรอบรัฐหมู่เกาะแล้วพื้นน้ำถือว่าเป็นถือเสมือนว่าเป็นดินแดนด้วย
0: ครับ
3: เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องดินแดนเพราะฉะนั้นดินแดนนะครับดินแดนประกอบด้วยอะไรบ้างดินแดนประกอบด้วยพื้นดินของรัฐนะครับในส่วนที่เป็นพื้นดินเป็นซอยเป็นซอยนะครับพื้นดินพื้นน้ำพื้นอากาศอันนี้ถือว่าเป็นดินแดนของรัฐหมดเลย
0: นี่เรามาดูแบบเราอาจจะมาดูอย่างพื้นน้ำเนี้ยเดี๋ยวเราจะมีเรื่องกฎหมายทะเลเราก็จะดูซิว่าอาณาเขตตรงไหนที่ยังอยู่ในถือว่าเป็นดินแดนของรัฐที่ติดกับมีอาณาเขตติดกับทางทะเลใช่ไหมคะ
3: เพราะฉะนั้นในหน่วยเนี้ยนะฮ
0: ะ
3: จะเน้นในเรื่องว่าขอบเขตของอธิปไตยเนี่ยขยายไปถึงแค
0: ่ไหน
3: จนถึงเขตแดนนะครับเขตแดนและรัฐเนี่ยมันมีบางประเทศอาณาจักรกว้างใหญ่ไพศาลบางประเทศเล็กนิดเดียวอย่างเช่นนครรัฐวาติกันเนี่ยล้อมรอบด้วยกำแพงนะ
0: อะไรนะลิทเทนสไต
3: น์ลิทเทนสไตน์หรือว่าโมนาโกเนี่ยนะครับอาจารย์ก็ไปบ่อยๆคงจะเดินรอบภายในไม่กี่ชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นรัฐเล็กๆพวกนี้สามารถจะล้อมรอบได้แต่ปัญหาคือรัฐใหญ่ๆเช่น
0: สหร
3: ัฐอเมริกาซึ่งพยายามทำรั้วอยู่เนี่ยนะฮะจะทำรั้วรอบหรือเปล่านะฮ
0: ะ
3: เพราะฉะนั้นปัญหาว่าเขตแดนมันอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นมันจะมีกฎหมายรูปแบบหนึ่งก็คือเรื่องของการกำหนดเขตแดนแต่ถ้าหากว่าไม่มีการปักปันเส้นเขตแดนเราจะใช้อะไรนะครับโดยหลักแล้วนะครับอธิปไตยเนี่ยจะขยายไปจนถึงสิ้นสุดเขตแดนของรัฐนะครับปัญหาคือเขตแดนอยู่ตรงไหนกับประเทศไทยนะครับเรามีพรมแดนบอร์เดอร์เนี่ยครับติดต่อกับประเทศหลายประเทศทางตะวันตกติดกับพม่าทางตะวันออกติดกับลาวและกัมพูชาทางใต้ติดกับมาเลเซียโดยทั่วไปแล้วกฎหมายระหว่างประเทศในยุคโบราณเนี่ยมันก็มีการกำหนดเอาเฉพาะเรื่องว่าชนกลุ่มโน้นกลุ่มนี้มาอยู่ในอำนาจของตัวเองนะครับต่อมาเมื่อมีการตั้งเป็นรัฐชาติขึ้นมามีการกำหนดว่าควรจะต้องมีขอบเขตนั้นขอบเขตโดยหลักแล้วเนี่ยเขาจะใช้พรมแดนตามธรรมชาติเช่นอะไรบ้างพรมแดนธรรมชาติหรือที่เรียกว่าเป็นอุปสรรคตามธรรมชาติทำไมเราใช้อุปสรรคตามธรรมชาติเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยสังคมมนุษย์เนี่ยมันจะรวมตัวก่อตั้งขึ้นเป็นชนชาติเป็นรัฐเนี่ยอยู่ภายในสังคมที่ติด อยู่กลุ่มเดียวกันนั่นก็คืออาจจะผูกติดกับลุ่มน้ำนะครับหรือว่าแบซินนะครับแบซินที่เป็นลุ่มน้ำต่างๆเช่นในของไทยเนี่ยก็จะอยู่แม่น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาทางพม่าก็เป็นลุ่มน้ำอิระวดีทางลาวก็เป็นลุ่มน้ำโขงหรือลุ่มน้ำกัมพูชาก็เป็นลุ่มน้ำโขงอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสังคมต่างๆมันจะแยกแยะให้เห็นชัดเจนว่ามีวัฒนธรรมความผูกพันต่างๆกันการติดต่อสัมพันธ์ก็มักจะติดต่อสัมพันธ์กันภายในลุ่มน้ำเพราะฉะนั้นจึงเกิดเป็นรัฐชาติขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันก็เป็นความยุติธรรมเบื้องต้นที่มองว่าอุปสรรคตามธรรมชาติก็คือพรมแดนตามธรรมชาติของเราถ้าเราดูทางตะวันตกเนี่ยเราก็ถือเอาเทือกเขาบรรทัดเป็นพรมแดนทางตะวันออกเรามีอะไรบ้างเป็นพรมแดนก็คือแม่น้ำโขงใช่ไหมครับแม่น้ำโขงหรือทางใต้ก็อาจจะเอาแม่น้ำสุงไหงโกลกหรือเทือกเขาบรรทัดเป็นพรมแดนเพราะฉะนั้นโดยหลัก นะครับเขาจะแบ่งอย่างนี้นะครับถ้าหากว่าเป็นพรมแดนนะครับถ้าเป็นพรมแดนทางบกจะใช้ถ้าเป็นทิวเขานะครับอาจจะใช้ทิวเขาหรือสันเขาสันเขาคือจุดที่สูงบนภูเขานั่นเอง

0: ที่มองเห็นได้ง่ายทุกคนรู้ว่าพอมองออกไปก็รู้ว่าตรงเนี้ยสิ้นสุดละสิ้นสุดเขตสยามสิ้นสุดเขตตองอูนะครับแล้วแต่นะครับ อีกจุดหนึ่งที่เขามักจะใช้เป็นจุดแบ่งในการแบ่งเขตแดนก็คือสันปันน้ำสันปันน้ำก็คือ water chest water chest นี่คืออะไร water chest นี่ก็คือจุดที่สูงในทิวเขานั้นๆและแบ่งน้ำออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็ไหลไปทางหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็ไหลไปทางหนึ่งนะครับแต่จุดนี้อาจจะไม่ใช่เป็นจุดสูงสุดก็ได
1: ้
0: อย่างเช่นของเราเนี่ยทางเทือกเขาทางตะวันตกเทือกเขาบรรทัดใช่ไหมครับเขาถนนต้องใช่นะครับอย่างนี้จะมีทิวเขาที่สูงหลายๆเขาแต่ว่ามันจะมีจุดหนึ่งที่พอฝนตกมาน้ำก็ไหลไปลงแม่น้ำอิระวดีนะครับหรือแม่น้ำกกนะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็จะไหลมาทางแม่น้ำปิงและแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นต้นอันนั้นคือสันปันน้ำหรือว่าวอเตอร์เชสซึ่งถ้าดูในยุโรปเนี่ยวอเตอร์เชสเนี่ยจะเป็นบทบาทที่สำคัญในใช้ในการแบ่งสันปันน้ำนะครับ
1: นี่มันมีจริงไหมคะอาจารย์อย่างเคยเห็นว่าประเทศทางยุโรปเนี่ยเขาจะอยู่ติดกันแล้วมีอยู่บ้านหลังนึงเนี่ยครึ่งนึงเป็นของเบลเยียมอีกครึ่งนึงน่าจะเป็นของอะไรเนเธอร์แลนด์
0: เนเธอร์แลนด์ครับ
1: ถ้าจำไม่ผิด
2: มีครับ
0: เป็นร้านกับร้านคาเฟ่ช็อปหรือว่าเป็นร้านพัตเตอร์คาร์ที่ซับ
2: มีหมดฮะผมเคยไปอย่างเป็นเมืองลินแล้วก็เมืองตูกวงซึ่งอยู่ทางตอนเหนือติดเบลเยียมติดกับเบลเยียมก็นั่งอยู่บ้านนี้แหละรู้จักกันเขาก็บอกข้างหลังบ้านเขา
1: เป็น
2: เบลเยียม
1: แล้วเขา
2: เสร็จแล้วพอเดี๋ยวจะไปทานข้าวกันเขาขับรถออกมาหน้าปากซอยนะถ้าเรียกบ้านเราพอพ้นหน้าปากซอยแล้วเขาไปถึงร้านแล้วนั่งทานกันเขาก็บอกเนี่ยเบลเยียมแล้ว
1: เบลเยียมแล้วนี่เราได้ไป2ประเทศแล
0: ้วบางทีกินข้าวอยู่เนี่ยขาข้างหนึ่งอยู่อีกประเทศหน
2: ึ่
0: งข้างหนึ่งอยู่อีกประเทศหนึ่ง
1: เขายุโรปเขาจะติดกันมากใช่ไหมคะมันจะอาจจะไม่มีแนวธรรมชาติขนาดนั้น
0: มันอาจจะเกิดจากการแบ่งโดยเจ้าผู้ครองนครสมัยก่อนนะครับแบ่งกันว่าจะลากเส้นไปเสร็จแล้วก็ไอ้ร้านอาหารเนี่ยอาจจะมาตั้งทีหลังตรงนี้ครับทีนี้ถ้าเราดูเนี่ยถ้าดูในแอฟริกา
1: ะ
0: นะครับเราจะเห็นได้ว่าไอ้ปัญหาเรื่องของการตกลงกันแล้วใช้เส้นสมมุติเส้นสมมุติก็คือลากเส้นตรงไปแบ่งแนวเกิดปัญหาเยอะไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นความขัดแย้งของยนต์เผ่าต่างๆนะครับมันเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามหาอำนาจมาถอนตัวออกไปจากแอฟริกาแล้วเนี่ยก็กำหนดให้คือขีดเส้นลงในแผนที่บางทีก็พาไปในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งแยกออกเป็น2ประเทศและไอหมู่บ้านที่มันทะเลาะกันดันไปอยู่ในประเทศเดียวกันแล้วก็เลยทะเลาะกันอย่างเช่นรวันดาเนี่ย2ประเทศอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นการแบ่งเส้นเขตแดนจุดนี้ก็มีความสำคัญในกฎหมายระหว่างประเทศในเรื่องของความขัดแย้งแก้ไขความขัดแย้งนะครับนั้นเส้นเขตแดนทางบกนะครับในของประเทศไทยก็มีปัญหาเรื่องของเส้นเขตแดนเหมือนกันที่เราถูกกัมพูชานะครับฟ้องในคดีเขาพระวิหารนั่นก็คือความไม่ชัดเจนเนื่องจากว่าคดีเขาพระวิหารเนี่ยเป็นการพิพาทกันเรื่องของตัวปราสาทพระวิหารว่าอยู่ในอธิปไตยของใครเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของหลักเอสตอเปิลน
1: ะ
0: จริงๆแล้วคดีเนี่ยเป็นเรื่องของว่าพระวิหารเนี่ยอยู่ในอธิปไตยของใครมันเป็นเรื่องของอธิปไตยแต่โดยไม่ได้พูดถึงเรื่องของเส้นเขตแดนเลยนะครับเพราะฉะนั้นพอศาลเมื่อปี2505ตัดสินว่าเขาพระวิหารเนี่ย อยู่ภายใต้อธิปไตยของกัมพูชาเนื่องจากว่ามันมีข้อเท็จจริงบางอย่างข้อเท็จจริงนั้นก็คือว่าสมัยกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้เสด็จไปเยือนมณฑลทางตะวันออกเนี่ยนะครับแล้วก็พระองค์และก็ทหารที่ติดตามไปได้ยืนเคารพธงชาติของฝรั่งเศสในขณะที่บรรเลงเพลงชาติฝรั่งเศสก็ถือว่าธงชาติเนี่ยเป็นเครื่องหมายของรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อยืนเคารพธงชาติถ้าว่าเราก็ยอมรับอธิปไตยของฝรั่งเศสเมื่อฝรั่งเศสถอยไปถอนตัวไปเขมรก็สืบสิทธิ์กลายเป็นว่าเรายอมรับอำนาจอธิปไตยของฝรั่งเศสฝรั่งเศสก็ตกทอดมาอย่างกัมพูชาเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเขาพระวิหารตรงนั้นปราสาทพระวิหารเนี่ยเป็นของฝรั่งเศส
1: เขายังพูดเรื่องแผนที่ด้วย
0: พอปีต่อมาเนี่ยคดีล่าสุดเนี่ยเข้าใจว่าปี2556หรือว่า54เนี่ยนะฮะที่ตัดสินเรื่องของเขมรบอกว่าขอทวงคืนและให้ไทยเนี่ยถอยออกมานอกเขตแดนซึ่งศาลคดีหลังเนี่ยตัดสินว่าไอศาลไม่มีหน้าที่ในเรื่องของกำหนดหรือว่าตัดสินเรื่องของเขตแดนไม่มีอำนาจ

0: นะเรื่องของเขตแดนคุณไปตกลงเอาเองนะครับเพราะฉะนั้นในวิธีการดำเนินการทางการทูตเนี่ยจริงๆแล้วเราก็มีเรื่องของคณะกรรมการปักปันเขตแดนอยู
1: ่
0: ซึ่งควรจะต้องไปตรงนั้นไทยลาวมาดูทางลาวลาวเนี่ยมันมีส่วนใหญ่ก็คือเรื่องของแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงโดยทั่วไปตามหลักกฎหมายทั่วไปของกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยแม่น้ำเนี่ยควรจะต้องใช้ร่องน้ำลึกในการเดินเรือในระหว่างประเทศถ้าเป็นแม่น้ำระหว่างประเทศทำไมถึงใช้ร่องน้ำลึกเพราะว่าเรือที่เดินทางไปในแม่น้ำนั้นจะได้อยู่ตึงกลางไม่อยู่ในเขตอธิปไตยของไทยของใครรัฐใดรัฐหนึ่งนะครับดังนั้นหลักนี้ก็คือใช้ซึ่งมันเกิดมาจากไหนเกิดจากในแม่น้ำรายเนี่ยเป็นตัวอย่างนะครับแม่น้ำรายซึ่งใช้สันปัดไอ้โทษร่องน้ำลึกในการเดินเรือเทเวศเนี่ยนะครับเทเวศใช้ในการเดินเรือนอกจากนั้นวิธีการแบ่งแม่น้ำระหว่างประเทศอาจจะใช้วิธีการให้กึ่งกลางแม่น้ำเป็นเส้นเขตแดนก็ได้เส้นกึ่งกลางหมายถึงว่าลากจุดมัธยะระหว่างรัฐสองรัฐจากชายฝั่งมาและจุดกึ่งกลางตรงไหนก็ลากเส้นปะต่อไปมันก็จะไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงก็คือว่าเรืออาจจะเดินในร่องน้ำลึกแล้วอยู่ในอธิปไตยของรัฐอีกรัฐหนึ่งโดยทั้งหมดเลยนะครับนอกจากนั้นรูปแบบต่อมาก็อาจจะให้ตะลิ่งของทั้งสองรัฐเนี่ยเป็นเขตแดนก็แม่น้ำก็จะเป็นไม่มีเจ้าของหรืออาจจะใช้อธิปไตยร่วมกันก็เป็นรูปแบบหนึ่งอีกประเภทหนึ่งก็คือว่าให้ทั้งลำน้ำเลยเป็นของรัฐใดรัฐหนึ่งไปเลยตรงนี้ก็มันอาจจะเกิดขึ้นน้อยแต่อาจจะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่รัฐนั้นมีอำนาจต่อรองมากกว่าก็อาจจะให้ทำสัญญาให้ตะลิ่งของรัฐหนึ่งเป็นเขตแดนยันรัฐอีกรัฐหนึ่งก็จะมีสิทธิอธิปไตยเหนือลำน้ำทั้งหมดแม่น้ำเนี่ยแม่น้ำระหว่างประเทศมันมีสองลักษณะลักษณะหนึ่งคือเป็นแม่น้ำชายแดนที่ไหลจากรัฐหนึ่งขนานมาตามแม่น้ำชายแดนตรงนี้รัฐควรจะต้องมีสิทธิในการใช้ด้วยกันอีกประเภทหนึ่งก็คือรัฐที่ไหลจากก็เรียกรัฐต้นน้ำกับรัฐท้ายน้ำที่ต้นน้ำเกิดจากประเทศหนึ่งและลงมาท้ายน้ำอีกประเทศหนึ่งอันนั้นก็ถือว่าเป็นแม่น้ำระหว่างประเทศเหมือนกันในกฎหมายระหว่างประเทศนั้นจะมีบทเรื่องของระบอบของการเดินเรือระหว่างประเทศอยู่อันนี้เราเรียกว่ากฎหมายในการเดินเรือในแม่น้ำระหว่างประเทศซึ่งเกิดขึ้นในยุโรปนะครับแล้วก็หลักมันก็คือว่าเรือสินค้าทุกๆรัฐมีสิทธิ์ที่จะเดินทางโดยเสรีนั่นก็คือเหตุทำไมควรจะต้องใช้ร่องน้ำลึกในการเดินเรือระหว่างประเทศนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราดูพื้นดินหรือว่าดินแดนทางบกเนี่ยดินแดนทางบกนั้นหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำห้วยเขาคลองหนองบึงต่างๆพวกนี้เมื่ออยู่ภายในเขตแดนของรัฐก็ถือว่าอยู่ภายใต้อธิปไตยของรัฐทั้งสิ้นนะครับภายในรัฐทั้งสิ้นมีปัญหาก็คือว่าในอาณาเขตทางทะเลอาณาเขตทางทะเลเนี่ยเมื่อมีอนุสัญญาว่าด้วยทะเลของฉบับมอนติโกเบย์นะครับออกมานะก็ถือว่าเป็นจารีตประเพณีระหว่างประเทศในเรื่องของเฉพาะในเรื่องของการกำหนดอาณาเขตทางทะเลนะครับได้กำหนดไว้ว่ารัฐเนี่ยสามารถที่จะกำหนดอาณาเขตทางทะเลได้นะครับมีสิทธิทางทะเลได้ในลักษณะต่างๆกันสิทธิทางทะเลนะครับที่เราถือว่ารัฐมีอธิปไตยเลยก็คือจนถึงเขตทะเลอาณาเขตทะเลอาณาเขตหรือทอเรียลซีทะเลอาณาเขตคืออะไรทะเลอาณาเขตคือทะเลที่รัฐมีอธิปไตยสมบูรณ์นะครับภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศวัดจากไหนครับวัดจากเส้นฐานเส้นฐานคืออะไรเส้นฐานคือเส้นที่จุดที่น้ำลงต่ำสุดนะครับที่รัฐได้ทำเครื่องหมายเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ารัฐที่ฉลาดหน่อยก็ต้องไปวัดตอนที่คืนเดือนมืดใช่ไหมเพราะน้ำจะลงไปเยอะลงไปเยอะพอจุดหมายจุดบางครั้งมันห่างจากฝั่งเนี่ยเป็นสิบไมล์นะครับนะครับเพราะฉะนั้นเราทำเครื่องหมายเอาไว้พอทำเครื่องหมายไว้แล้วลากเส้นประจุดที่น้ำลงต่ำสุดพวกนี้ไว้ลากเส้นฐานมาอันนี้เรียกว่าเป็นเส้นฐานปกตินะครับเส้นฐานปกติหรือว่า normal baseline baseline เนี่ยใช้วัดเส้นทางทะเลทุกๆเส้นเลยนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางอุทกศาสตร์หรือว่าเปลี่ยนแปลงทาง

0: ภูมิกายภาพของพื้นดินเส้นฐานนี้ก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเกิดน้ำซ้อตะลิงอะไรต่างๆของเราในถ้าหากว่าใครไปแถวบางขุนเทียนก็จะเห็นนะครับหลักหมุดของเขตทะเลของเราเนี่ยครับอยู่ในทะเลห่างไป 2-3 กิโลนะครับตรงนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้น1เส้นฐานคือเส้นที่ใช้วัดอาณาเขตทางทะเลหลังจากเส้นฐานไปจนถึงแผ่นดินนั้นเราเรียกว่าเป็นเขตน่านน้ำภายใน internal water internal water นั้นรัฐมีสิทธิอธิปไตยสมบูรณ
1: ์
0: นะครับเรือต่างชาติไม่สามารถที่จะเดินเข้ามาในเขตน่านน้ำภายในได้เลยจากเส้นฐานไป10ไม่เกิน12ไมล์ทะเลอันนั้นจะเป็นทะเลอาณาเขตทะเลอาณาเขตก็คือ territorial sea ดูให้ดีนะครับ territorial ก็คือว่าดินแดนสี่ก็คือทะเลเพราะฉะนั้นมันจะตกอยู่ภายใต้ระบอบของกฎหมายทะเลระบอบของกฎหมายทะเลมีอะไรบ้างก็คือการเดินเรือเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ตกติดมากับทะเลอาณาเขตก็คือการเดินเรือโดยเสรีหลักคิดนะครับแต่การเดินเรือเสรีหลักอันหนึ่งซึ่งเป็นกฎหมายจารีตประเพณีที่ทุกรัฐยอมรับปฏิบัติกันก็คือเรื่องของสิทธิในการเดินเรือโดยสุจริต innocent passage ตรงนี้มันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณสมัยกรีกสมัยโรมันนะครับ innocent passage เนี่ยเพื่อประโยชน์ของทุกรัฐในการเดินเรือถามว่ารัฐจะห้ามรัฐใดรัฐหนึ่งไม่ให้เดินเรือในทะเลนาเขตได้ไหมไม่ได้อันนี้ถือว่าเป็นเหมือนกับเป็นภาระจำยอมในกฎหมายระหว่างประเทศนะครับ12ไมล์ทะเลรัฐมีอธิปไตยแต่อย่างไรก็ตามอยู่ภายใต้ข้อจำกัดหรือว่าภาระจำยอมภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศรัฐอาจจะออกกฎเกณฑ์เพื่อความสะดวกได้เช่นร่องน้ำไหนที่เดินเพื่อความสะดวกแต่รัฐไม่สามารถจะห้ามได้ทีนี้นักศึกษาต้องไปดูว่าการเดินเรือโดยสุจริตมีลักษณะอย่างไรโดยทั่วไปก็คือว่าต้องไม่ก่อให้เกิดการคุกคามต่อรัฐชายฝั่งเช่นเรือรบก็ต้องปิดกับปากกระบอกปืนต้องเรือประมงก็ไม่ต้องไม่ลากอวนไปอย่างนี้เป็นต้น
1: เรือดำน้ำ
0: ก็ต้องโผล่ขึ้นมาก็ถือว่าไม่คุกคามนะครับเลยจากทะเลอาณาเขตไป12ไมล์ทะเลโทษ24ไมล์ทะเลจากเส้นฐานเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็ถัดจากทะเลอาณาเขตไปอีก12ไมล์ทะเลก็จะเป็นเขตต่อเนื่องเขตต่อเนื่องนี้ไม่ถือว่ารัฐมีอธิปไตยนะครับไม่ถือว่าอยู่ภายใต้อำนาจรัฐแต่กฎหมายระหว่างประเทศกำหนดให้รัฐไม่สามารถมีสิทธิบางประการได้เพื่อความสงบเพื่อความปลอดภัยของรัฐนั้นกฎหมายที่ออกอย่างเช่นเรื่องของการคุ้มครองด้านสุขอนามัยอาจจะออกกฎเกณฑ์เรื่องของการกักกันโรคกักกันสัตว
1: ์
0: นะครับเรื่องของศุลกากรมาขายน้ำมันเถื่อนอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับแต่เรือสินค้าสามารถจะอ้างเรื่องของการเดินเรือได้โดยเสรีนะครับเหมือนกับเรื่องของทะเลหลวงนะครับรัฐไม่มีอำนาจนะครับเลยออกไปอีกนะครับเลยออกไปจากเขตต่อเนื่อง12ไมล์จากเส้นฐานไปเลยไปจนถึง200ไมล์ทะเลนั่นก็คือว่าเลยไป24ไมล์ทะเลแล้วนะครับก็จะเป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะนั่นก็คือเขตที่รัฐมีอำนาจในการหาประโยชน์จากเศรษฐกิจเรียกว่าเป็น exclusive ของรัฐชายฝั่งเจ้าเดียวนะครับที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเขตเศรษฐกิจจำเพาะคือเขตที่รัฐชายฝั่งมีอำนาจแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจแต่เพียงเจ้าเดียวจนถึง200ไมล์ทะเลอันนั้นคืออาณาเขตทางทะเลแต่อย่างไรก็ตามนะครับอาจารย์ย้ำนะครับว่ารัฐมีอำนาจอธิปไตยเฉพาะภายในทะเลอาณาเขตเท่านั้นนะครับถ้าเราดูกฎหมายของเราในมาตรา4เนี่ยเขตอำนาจจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับผู้ใดกระทำความผิดในราชอาณาจักรราชอาณาจักรหมายถึงว่า12ไมล์ทะเลจากเส้นฐานซึ่งเราก็ประกาศในกฎกระทรวงนะครับประกาศว่าเขตเส้นฐานเราอยู่ตรงไหนแล้วก็วัดเอาไป12ไมล์ทะเลในมาตรา4เนี่ยเขียนไว้ชัดเจนนะครับทีนี้ถ้าเลยจากนั้นไปก็จะเป็นเรื่องของการกระทำความผิดนอกราชอาณาจักรเคยมีคดีนะครับที่มีการที่ตำรวจไปจับผู้กระทำความผิดอย่างหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่เป็นความผิดรุนแรงอาจจะเล่นการพนันนะแล้วมาฟ้องแต่ปรากฏว่าอัยการไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ว่าอยู่จากห่างอยู่ห่างจากชายฝั่งเท่าไหร่จำเลยเนี่ยอ้างว่าอยู่นอกเขต อำนาจของศาลไทยนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเมื่อพิสูจน์ว่ามันไม่ได้อยู่ในทะเลอาณาเขตกฎหมายไทยก็เอื้อมไปไม่ถึงลงโทษไม่ได้การจะลงโทษความผิดที่อยู่นอกทะเลอาณาเขตเขตอำนาจศาลไทยได้มันจะต้องอยู่ภายใต้ของหลักสากลนะครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของเขตทะเลอาณาเขตทางบกทางพื้นดินนะครับนักศึกษาไปดูนะครับอีกเรื่องนึงคืออากาศอาณาเขตทางอากาศนั่นก็คือว่ามันมีปัญหาว่าเหนือขึ้นไปบนพื้นดินหรือ territory เนี่ยนะเรามีอธิปไตยแค่ไหนแค่ไหนตรงนี้นะครับมันไม่มีเป็นที่ถกเถียงแต่หลักคิดอันหนึ่งของกฎหมายก็คือว่าเมื่อคุณมีอธิปไตยคุณก็สามารถจะใช้สิทธิ์ใช้อำนาจได้เพราะฉะนั้นคุณใช้สิทธิ์ใช้อำนาจได้แค่ไหนมันควรจะรักอยู่แค่นั้นเมื่อไรก็ตามที่คุณไม่สามารถที่จะเคลมหรือว่าอ้างสิทธิ์ปกป้องด้านฟ้าคุณได้อธิปไตยก็หยุดแค่นั้นนั่นก็คือกลายเป็นหลักที่ว่าเมื่อไรก็ตามที่เรามีความสามารถในการปกป้องอำนาจอธิปไตยเราได้เครื่องบินรบเรามีความสามารถที่จะปกป้องไอ้ศัตรูได้แค่ไหนอธิปไตยเราอยู่แค่นั้นเพราะฉะนั้นอาจจะไม่เท่ากันนะครับอธิปไตยเหนือพื้นดินใต้พื้นดินมีไหมอธิปไตยใต้พื้นดินก็มีนะครับนั่นก็คือว่าได้เท่าที่เรามีความสามารถเพราะฉะนั้นรัฐอื่นอาจจะมาดูดน้ำมันขุดเจาะน้ำมันภายใต้อาณาเขตประเทศไทยได้ไหมไม่ได้เพราะเรามีอธิปไตยเหนือดินแดนนะครับ
1: ค่ะ
0: นอกจากอธิปไตยแล้วนะครับเรามาดูเรื่องของการใช้อธิปไตยนะครับการใช้ไปหรือว่าเขตอำนาจศาลเหนือบุคคลนะครับการใช้อธิปไตยนี้เมื่อกี้อาจารย์อธิบายว่าเป็นการที่เรามีอำนาจสูงสุดเด็ดขาดเหนือดินแดนเพราะฉะนั้นการที่อธิปไตยในที่นี้หมายถึงว่าอำนาจในการบริหารออกกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายทุกๆอย่างทำอะไรก็ได้นะครับโดยไม่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นถือว่าสูงสุดเด็ดขาดนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครก็ตามมากระทำความผิดในราชอาณาจักรไทยเรามีอำนาจในการบังคับคดีได้นะครับปัญหาต่อมาถ้าเกิดว่าคนไทยไปทำความผิดต่างประเทศนะครับศาลไทยมีอำนาจหรือไม
1: ่
0: นะครับอันนี้ก็มันจะเป็นอีกระบบหนึ่งก็คือว่าอธิปไตยเหนือตัวบุคคลรัฐประกอบด้วยเมื่อกี้อาจารย์กิตติยาบอกว่ารัฐประกอบด้วยดินแดนรัฐบาลและบุคคลบุคคลเป็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับบุคคลซึ่งเราถือว่าเป็นทรัพย์กฎหมายมองว่าเป็นทรัพย์หรือว่าเป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นรัฐนะครับเพราะฉะนั้นรัฐเมื่อมีบุคคลเป็นองค์ประกอบมันก็จะเกิดสิทธิและหน้าที่ต่อกันด้านหนึ่งก็คือว่ารัฐมีหน้าที่ในการบังคับบัญชากับบุคคลในขณะเดียวกันบุคคลเมื่อตกระกำลำบากอาจจะต้องได้รับความดูแลจากรัฐไม่ว่าบุคคลนั้นจะไปตกลำบากอยู่ที่ไหนนะรัฐต้องมีหน้าที่เรียกว่าเป็นการช่วยเหลือเพราะฉะนั้นทุกๆประเทศนะครับจะมีสถานทูตสถานกงสุลดูแลนะครับถ้าหากว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ใช้ที่เรียกว่า diplomatic protection หรือว่าการคุ้มครองทางทูตในการที่จะช่วยเหลือไม่ให้เขาได้รับความไม่เป็นธรรมอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับบุคคลแต่ถ้าหากว่าบุคคลนั้นบุคคลของรัฐไปทำให้รัฐอื่นเสียหายมันก็อาจจะก่อความผิดถึงรัฐได้นี่คือเหตุผลว่าถึงต้องมีเรื่องของเขตอำนาจศาลเหนือตัวบุคคลนะครับเขตอำนาจศาลเหนือตัวบุคคลเมื่ออย่างบุคคลในกฎหมายถือว่าเป็นส่วนหนึ่งหรือว่าเป็นทรัพย์ของรัฐไปอยู่ที่ไหนเราก็มีประโยชน์รัฐมีประโยชน์นั้นรัฐก็สามารถจะบังคับเอาจากบุคคลได้นะครับบุคคลไทยคนสัญชาติไทยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถ้าหากว่ากระทำความผิดนะครับเราก็สามารถที่จะบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายไทยได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถ้าหากว่าประเทศไทยมีศึกสงครามเราก็สามารถจะเรียกให้เข้ามารับราชการทหารอย่างนี้เป็นต้นนะครับขณะเดียวกันเมื่อมีสิทธิ์ก็อาจจะก่อให้เกิดหน้าที
1: ่
0: คนไทยเสียภาษีอันนั้นเสียภาษีตามกฎหมายมหาชนนะครับแต่ถ้าหากว่าคนไทยไปก่อให้เกิดความเสียหายกับรัฐอื่นตรงนี้นะครับรัฐอาจจะต้องรับผิดทางกฎหมายระหว่างประเทศได
2: ้เ
0: พราะถือว่าเป็นบุคคลของรัฐรัฐมีหน้าที่ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับรัฐอื่นแต่โดยหลักแล้วในเรื่องของความรับผิดของรัฐเนี่ยบุคคลปัจจชนเนี่ยถ้าหากว่ากระทำความผิดให้เกิดความเสียหายกับรัฐอื่นโดยหลักแล้วรัฐจะไม่ต้องรับผิดจนกว่าพิสูจน์ว่ารัฐนั้นไม่ได้ใช้มาตรการป้องกันนะครับ ที่เพียงพอมันก็จะโอนความรับผิดจากบุคคลมาสู่รัฐนะครับเราไปดูในคดีทรานสเมลเตอร์ที่ปัจเจกชนของแคนาดาก่อให้เกิดมลพิษในอเมริกานะครับอันนั้นเป็นการกระทำของปัจเจกชนนะครับแล้วก็อนุญาโตตุลาการตัดสินว่าแคนาดานั้นมีอธิปไตยในการที่บังคับในการที่จะออกกฎเกณฑ์ในการที่ห้ามไม่ให้ปัจเจกชนนั้นก่อให้เกิดความเสียหายกับรัฐอื่น
1: เมื่อสอบก็เคยออกคล้ายๆอย่างเงี้ย
0: เคยออก
1: ค่ะค่ะ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อหากว่าถ้าหากว่าแคนาดาไม่ออกกฎเกณฑ์บังคับให้พลเมืองของตัวเองป้องกันความเสียหายแล้วเมื่อความเสียหายเกิดขึ้นกับรัฐอื่นเพราะฉะนั้นแคนาดาต้องรับผิดชอบในความเสียหายนะครับ
1: เราก็หมดเวลาในช่วงของช่วงที่3นะคะก็เดี๋ยวเรากำลังเนื้อหากำลังเข้มข้นเลยเดี๋ยวเราก็มาต่อกันในช่วงที่4ช่วงที่4ซึ่งเป็นเรื่องของคำถามคำตอบนะคะของแต่ละหน่วยซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็มีคำถามทั้งหมด3ข้อนะคะที่จะมาลองให้นักศึกษาลองทำดูซิว่าหลังจากฟังบรรยายไปแล้วเนี่ยนักศึกษาสามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้หรือไม่นะคะก็มาเริ่มกันตั้งแต่ข้อที่1นะคะข้อที่1เนี่ยเป็นเรื่องของให้นักศึกษาเนี่ยอธิบายถึงบ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศโดยสังเขปแต่บางครั้งเนี่ยข้อสอบก็อาจจะออกสังเขปบ้างโดยละเอียดบ้างแล้วแต่ว่าอาจารย์เนี่ยอยากจะให้นักศึกษาเนี่ยมีถ้าเกิดว่าบอกสังเขปเนี่ยอาจจะมีหลายคำถามอยู่ในคำถามเดียวแต่อย่างนี้เนี่ยเราก็ปลานี้นิดนึงให้นักศึกษาอธิบายโดยสังเขปนะคะ
2: หรือบางครั้งอาจจะเลือกเพราะว่าบอกเกิดเนี่ยมีหลายบอกเกิดหลายรูปแบบ
1: อาจจะเจาะ
2: อาจจะเจาะอาจจะให้มีความลึกซึ้งในแต่ละบอกเกิด
1: ค่ะ
2: ครับผม
1: ครับนี่เราก็มาดูสิคะว่าบ่อเกิดหรือที่มาเนี่ยนะคะของกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยมีอะไรบ้าง
2: ครับผมบ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศนะครับนั้นเป็นไปตามมาตรา38ของธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนั่นคือเราเรียกว่าเป็นตัวบทกฎหมายที่ได้มีการบัญญัติไว้ชัดเจนถึงบ่อเกิดนะครับผมบ่อเกิดที่สำคัญหรือเราอาจจะใช้คำว่าสำคัญที่สุดเลยก็คือส่วนที่สัญญาน
1: ะฮะก็คือทั้งหมดเนี่ยมี5รูปแบบแต่ที่จะเรียกว่าสำคัญที่สุดที่นักศึกษาก็คือส่วนที่สัญญา
2: ส่วนที่สัญญาฮะส่วนที่สัญญานั้นเราจะถือว่าเป็นบ่อเกิดที่สำคัญที่สุดของกฎหมายระหว่างประเทศนะฮ
1: ะ
2: ก็คือมีลักษณะเป็นการประมวลนะฮะเป็นการประมวลหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะฮะแล้วก็เป็นเดียวที่ทำให้รัฐเนี่ยสามารถสร้างกฎหมายระหว่างประเทศขึ้นมาได้เองโดยตกลงเจรจากันนะตกลงเจรจากันแล้วก็ทำขึ้นมาในรูปแบบของไม่ว่าจะเป็นทวิภาคีและมีพหุภาคีซึ่งก็คือมากกว่า2ฝ่ายนะครับผมนั่นคือส่วนที่สัญญาบ่อเกิดถัดมานะครับผมที่สำคัญก็คือในส่วนของกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศนะครับผมอันนี้ก็มีลักษณะที่สำคัญนะฮะที่สำคัญถึงแม้จะไม่ได้มีการบัญญัติไว้ชัดเจนนะฮะแต่ว่าได้มีการระบุไว้ในมาตรา38ไว้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็ศาลก็จะเอามาดูจะมีหลากหลายมากนะครับจะม
1: ี
2: หลากหลายมากนะฮะซึ่งจะอยู่ที่คำวินิจฉัยของศาลระหว่างประเทศหรืออนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศที่ได้นำมาใช้นะครับผมจริงๆตรงนี้เราต้องใช้คำว่าในทางปฏิบัติมันก็จะมีเป็นเคสนะฮะเป็นเคสในเรามีข้อพิพาทว่าศาลเนี่ยได้นำจารีตประเพณีระหว่างประเทศมาใช้ปรับในการพิพากษา
1: ครับและนอกจากนั้นก็ยังมีองค์ประกอบของการทำให้เกิดกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศด้วยซึ่งอาจจะ3องค์ประกอบด้วยกันที่สำคัญ
2: จะมีเรื่องขององค์ประกอบทางด้านวัตถุ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: องค์ประกอบทางด้านเวลาน ะฮะองค์ประกอบทางด้านเวลา
1: แล้วก็องค์ประกอบทางด้านจิตใจ
2: นะครับผมนะฮะองค์ประกอบทางด้านวัตถุเนี่ยหมายถึงในทางปฏิบัติของนานาชาติที่ได้มีการเรียกว่ายอมรับน
1: ะ
2: ยอมรับภายใต้สถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะปฏิบัติกันเช่นนั้น
1: เช่นนั้น
2: นะครับผมส่วนทางด้านเวลาเนี่ยก็หมายถึงว่าได้มีปฏิบัติกันต่อเป็นเวลายาวนานก็คือปฏิบัติต่อกันมาเรื่อย
1: ๆแต่ก็ไม่ได้บอกว่ายาวนานแค่ไหนแต
2: ่
1: มาระยะนึงละ
2: ระยะนึงแล้วฮะตรงนั้นไปครับผมนะฮะส่วนทางด้านจิตใจทางด้านจิตใจเนี่ยก็คือการที่ รัฐอื่นหรือรัฐทั้งหลายเนี่ยได้รับยอมรับว่ามันมีสถานะเป็นกฎหมาย
1: ก็คือมีความเชื่อว่ามันเป็นกฎหมายค่ะ
2: เชื่อ
1: ว่าสิ่งที่ปฏิบัติเหล่านี้เนี่ยเป็นกฎหมายไม่ใช่ว่าเอ้ยเราได้ประโยชน์เราถึงจะมาทำ
2: อ
1: ะไรอย่างนี้ไม่ใช่
2: ใช่ครับผมอันนั้นคือในส่วนของจารีตประเพณี
1: จิตใจค่ะ
2: ผมทั้งหมด
0: อันที่3คือหลักกฎหมายทั่วไป
1: หลักกฎหมายทั่วไป
2: หลักกฎหมายทั่วไปฮะ
1: ค่ะ
2: หลักกฎหมายทั่วไปก็เช่นเดียวกันก็ยังถือเป็นบ่อเกิดหลัก
1: หลัก
2: นะเป็นบ่อเกิด
1: เพราะฉะนั้นเนี่ย3บ่อเกิดแรกเนี่ยเป็นบ่อเกิดหลักซ
2: ึ
1: ่งคือสนธิสัญญาจารีตกฎหมายจารีตประเพณีแล้วก็หลักกฎหมายทั่วไป
2: ครับผม
1: ค่ะ
2: ซึ่งหลักกฎหมายทั่วไปเนี่ยเวลาใช้งานจริงเนี่ยก็ไม่ได้มีการระบุหรอกว่าเป็นหลักกฎหมายทั่วไป
1: ค่ะ
2: นะศาลก็ไม่ได้ระบุลงละเอียดแต่ว่าเป็นที่เข้าใจกันว่าเนี่ยศาลได้ยกหลักกฎหมายทั่วไปมา
1: เพื่อจะอุดช่องโหว
2: ่ใช่เพื่ออุดช่องโหว
1: ่ค่ะที่ไม่มีอะไรบัญญัติเอาไว้เราก็มาใช้หลักกฎหมายทั่วไป
2: ครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นอกจากนั้นแล้วก็มีเป็นบ่อเกิดลำดับรองนะฮะบ่อเกิดลำดับรองซึ่งได้แก่แนวคำพิพากษา
1: ค่ะ
2: แนวคำพิพากษาระหว่างประเทศ
1: ค่ะ
2: นะฮะแล้วก็ทฤษฎีของผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายระหว่างประเทศ
1: ค่ะ
2: ครับผม
0: จันตรงนี้ผมขออนุญาตเสริมนิดหนึ่งถ้าคำถามอย่างนี้นะครับปัญหาใหญ่ก็คือว่านักศึกษาไม่รู้ว่าจะตอบแค่ไหนปัญหาที่เราตรวจข้อสอบเราจะเจอนักศึกษาจะเขียนบ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ
1: 1 2 3 4 5
0: ถูก
1: จบ
0: แค่นั้นเองไม่ได้อธิบายเหมือนกับการ
1: ตอบเติมคำในช่องว่าง
0: อันนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้นักศึกษาเนี่ยสอบไม่ผ่านการสอบวิชากฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับวิชาอื่นๆวิชาอื่นๆครับมันจะเป็นข้อเท็จจริงให้อธิบายเอาหลักกฎหมายมาอธิบายกับข้อเท็จจริงเรียกว่าเป็นโจทย์ตุ๊กตา
1: อันนี้เหมือนเป็นการบรรยาย
0: แต่ตรงนี้เป็นการบรรยายเราต้องการที่จะตรวจสอบทดสอบว่านักศึกษามีความรู้ความเข้าใจแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าหากนักศึกษาได้เขียนได้เขียนไปเลยนะฮะอธิบายยิ่งอธิบายได้เยอะยิ่งทำให้
1: บางคนมีตัวอย่างด้วยนะ
0: ตัวอย่างทีนี้ถ้าหากว่าถามอย่างเงี้ยนะหนึ่งก็คือจะตอบอย่างไรบ้างนะก
1: ็
0: คือ5ลักษณะน่ะใช่นี้จะเขียนแค่ไหนอาจจะบอกว่าบอกเกิดเรื่องของสนธิสัญญาสัญญาคืออะไร
2: คืออะไร
0: ตามสนธิสัญญาในความหมายอย่างกว้างหรือว่าตามอนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยสนธิสัญญาอะไรพวกนี้นะครับ
1: ที่สำคัญเพิ่มละ
0: ใช่ครับแล้วก็หลักสำคัญของสนธิสัญญาก็คือว่าเป็นเจตนาของคู
2: ่ของ
0: รัฐคู่
1: ภาค
0: ีอาจจะอธิบายว่าสนธิสัญญาไม่ว่าจะเป็นสนธิสัญญาพหุภาคีหรือทวิภาคีนะครับแต่ที่สำคัญต้องมีเจตจำนงที่จะปฏิบัติตามไม่ว่าจะสนธิสัญญาหรือว่าเอกสารนั้นเรียกชื่ออย่างไรอย่างนี้นะอันนี้ก็จะให้อาจารย์เห็นว่าโอ้นักศึกษามีความร
1: ู้เข้าใจ
0: เยี่ยมนะครับหรือถ้าหากอธิบายเรื่องของจารีตประเพณีระหว่างประเทศนักศึกษาอาจจะอธิบาย
1: ถึงองค์ประกอบ
0: อาจจะเป็นเรื่องของแนวปฏิบัติของรัฐที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาสืบทอดกันมาและมีความเชื่อว่าเป็นกฎหมายอย่างนี้เป็นต้นนะฮะและพอปัญหาเรื่องขององค์ประกอบการกระทำโดยรัฐเรียกว่า state practice เนี่ยเป็นการกระทำของรัฐปัญหาคือต้องแนวปฏิบัตินั้นต้องเป็นแนวปฏิบัติของรัฐหรือเป็นผู้แทนของรัฐเป็นคนกระทำและไม่ใช่เป็นการกระทำหรือว่าเป็นการปฏิบัติของเอกชนอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าเมื่อพูดถึงเรื่องของความเชื่อว่าเป็นกฎหมายนะครับระยะนานแค่ไหนที่ทำให้เกิดความเชื่อว่าเป็นกฎหมายนั่นก็จนที่ทุกคนไม่สามารถปฏิเสธได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะให้เห็นว่านักศึกษามีความรู้แล้วก็เมื่อกี้ที่อาจารย์กิตติยาบอกว่าอาจจะยกตัวอย่างเช่นสนธิสัญญาอาจจะยกตัวอย่างเช่นสนธิสัญญาแรกส่งพลเรือนข้ามแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาเป็นสนธิสัญญาสองฝ่ายหรืออนุสัญญาเจนีวาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตเนี่ยนะ
1: ทำให้ได้คะแนนเพิ่มขึ้นอีก
0: ถูกต้องครับ
2: ก็เพื่อให้ท่านอาจารย์ได้รู้ว่าเราเนี่ยมีความเข้
1: าใจความรู
0: ้ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าถ้าหากว่าเราเขียนในส่วนนี้ได้เยอะส่วนอื่นที่เราตอบหรือไม่ถูกเนี่ยมันจะไปชดเชยกันหรืออย่างเช่นเรื่องของจารีตประเพณีแล้วอาจจะยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของการคุ้มกฎหมายการเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตหรือเรื่องของการเดินเรือโดยสุจริตอย่างเงี้ยนะฮ
1: ะ
0: นั่นแสดงว่านักศึกษาพอรู้นักศึกษาสามารถจะรู้ว่าแหล่งที่มาเป็นกฎหมายลักษณะของกฎหมายอะไรมันมีความหมายว่ายังไงสามารถยกตัวอย่างได้เนี่ยอาจารย์คิดว่านักศึกษาเข้าใจแล้วน
1: ะ
0: อันนี้ก็จะนักศึกษาก็จะได้คะแนนเยอะในการตอบข้อสอบนะครับ
1: ค่ะนี้เรามาดูในข้อ นะคะในข้ออีกถัดไปนะคะนะคะในข้อถัดไปใน PowerPoint เลยนะคะข้อที่2นะคะให้นักศึกษาเนี่ยอธิบายถึงสิทธิและหน้าที่ของรัฐนะคะตามกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็ได้มีการบรรยายไปแล้วนะคะคำตอบเรามาดูกันนะคะแล้วก็ดูเนี่ยในเอกสารการสอนของเราก็จะอธิบายไว้ละเอียดเลยนะคะนี้เรามาดูว่าสิทธิของรัฐคืออะไรนะคะสิทธิของรัฐคือสิทธิที่รัฐเนี่ยอาจจะกระทำการนะคะหรือว่าเป็นประโยชน์ของรัฐที่พึงได้รับนะคะจากการที่รัฐนั้นเนี่ยมีสถานภาพเป็นรัฐตามกฎหมายระหว่างประเทศนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยนอกจากมีสิทธิแล้วเนี่ยรัฐก็ยังจะต้องมีหน้าที่ในการละเว้นการกระทำการใดๆเพื่อที่จะไปทำการขัดขวางการใช้สิทธิของรัฐอื่นๆนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยต้องอยู่ภายในขอบเขตของกฎหมายระหว่างประเทศด้วยนะคะนักศึกษาอยากได้คะแนนเพิ่มขึ้นนักศึกษาก็ตอบต่อไปว่าสิทธิของรัฐเนี่ยอาจจะแนกได้เป็นอะไรบ้างอันนี้ก็จะได้คะแนนเพิ่มไปอีกนะคะว่าสิทธิของรัฐเนี่ยแบ่งออกเป็นสิทธิกราชนะคะแล้วก็สิทธิในความเสมอภาคและนักศึกษาก็มาอธิบายนะคะว่าสิทธิในเอกราชเนี่ยคืออะไรนะคะก็คือสิทธิที่รัฐเนี่ยมีสิทธิที่จะเลือกรูปแบบการปกครองนะคะแล้วก็ตากฎหมายภายในนะคะเพื่อจะให้ดำเนินการเนี่ยเป็นไปตามนโยบายของตนเองนะคะนอกจากนั้นเนี่ยรัฐก็ยังมีสิทธิที่จะเลือกดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับรัฐอื่นๆได้ด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับของประเทศอื่นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสิทธิในเอกราชซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นเบสิกนั่นแหละนะคะนักศึกษาพยายามอธิบายสิ่งที่เข้าใจเนี่ยให้อาจารย์ได้ทราบนะคะว่านักศึกษาเนี่ยมีความรู้ในข้อนี้ส่วนสิทธิในเอกราชเนี่ยยังแบ่งออกเป็นข้อย่อยอีกนะคะคือหัวข้อย่อยแรกเนี่ยก็คือสิทธิในการแสดงออกซึ่งเอกราชภายในดินแดนของรัฐอันนี้เป็นเรื่องของภายในดินแดนของรัฐนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐเนี่ยมีสิทธิดำเนินกิจการภายในประเทศของตนเองได้ตามดุลพินิจของตัวเองนะคะเราก็มาดูซิว่ารัฐเนี่ยทำอะไรได้บ้างในการดำเนินกิจการก็คือมีการออกกฎหมายนะคะออกกฎหมายอะไรบ้างนักศึกษาก็อธิบายไปรัฐธรรมนูญหรือว่าระเบียบข้อบังคับหรือว่ากฎหมายย่อยๆพระราชบัญญัติหรือว่าอะไรต่างๆนะคะได้ทุกประเภทเลยเพื่อที่เอาไปทำลายกฎหมายนั้นเนี่ยเอาไปบังคับกับคนชาติของรัฐนั่นเองนะคะแล้วก็หรือว่าไปบังคับกับคนชาติอื่นที่เข้ามาพักอาศัยอยู่ในดินแดนของรัฐตนเองได้นะคะทั้งนี้เนี่ยการใช้สิทธิของรัฐจะไม่ให้ผลไปเกิดความกระทบกระเทือนของสิทธิของรัฐอื่นอันนี้ก็สำคัญนะคะในข้อย่อยอีกข้อนึงนะคะก็คือสิทธิในการแสดงออกซึ่งเอกราชในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะนอกจากเรามีใช้สิทธิในการออกกฎหมายภายในของรัฐเราเองแล้วเรายังมีสิทธิในการแสดงออกซึ่งเอกราชเพื่อที่จะไปทำความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการเดียวกันกับข้อแรกเลยก็คือรัฐเนี่ยมีอิสระที่จะดำเนินความสัมพันธ์กับรัฐอื่นๆได้นะคะโดยอาจจะมีการตกลงทำความตกลงระหว่างประเทศในรูปแบบทั้งพหุภาคีทวิภาคีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำความตกลงระหว่างประเทศเนี่ยถือว่ารัฐเนี่ยสละและซึ่งอำนาจส่วนหนึ่งของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดขึ้นจากความอะไรความสมัครใจไปบังคับเขาก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นความสมัครใจของรัฐภาคีคู่สัญญาเป็นการแสดงออกที่สำคัญประการหนึ่งของอำนาจอธิปไตยของรัฐนั้นนั่นเองนะคะซึ่งการที่รัฐเนี่ยเป็นบุคคลระหว่างประเทศประเภทเดียวที่สามารถทำความตกลงระหว่างประเทศได้ในทุกเรื่องนะคะอย่างองค์การระหว่างประเทศซึ่งเป็นบุคคลเช่นกันอาจจะมีการจำกัดในการทำความตกลงในบางเรื่องนะคะนี้คำตอบข้อ2นะคะสิทธิของรัฐข้อใหญ่ในข้อ2ก็คือสิทธิแห่งความเสมอภาคอย่างที่เราบอกกันว่าหลักแห่งความเสมอภาคของรัฐเนี่ยเป็นเรื่องของหลักอธิปไตยและเอกราชความเสมอภาคในที่นี้ในหมายความเฉพาะในทางกฎหมายเท่านั้นนะคะก็คือเช่นเมื่อรัฐเนี่ยเข้าร่วมไปเป็นสมาชิกในสมัชชาใหญ่ขององค์การระหว่างประเทศอย่างเช่น UN หรือว่าที่เราเรียกว่าสหประชาชาติเนี่ยรัฐสมาชิกย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกันอย่างเช่นเห็นได้ชัดๆก็เรื่องของการลงคะแนนเสียงนะคะเพื่อกำหนดท่าทีขององค์การระหว่างประเทศใดๆก็ตามเนี่ยในเรื่องนั้นๆนะคะหรือว่าเป็นการกำหนดท่าทีของรัฐนั่นเองนะคะในเรื่องนั้นนะคะที่อยู่ในองค์การระหว่างที่ตัวเององค์การระหว่างประเทศที่ตัวเองเป็นสมาชิกนะคะอันนี้ก็เป็นสิทธิแห่งความเสมอภาคนะคะ นี่เรามาดูหน้าที่บ้างนะคะเราตอบสิทธิเสร็จแล้วเราก็ได้คะแนนในส่วนนั้นอธิบายให้อาจารย์เข้าใจในส่วนของเรื่องสิทธิครบถ้วนเราก็ได้เต็มมาละนี่เรามาดูหน้าที่ของรัฐหน้าที่ของรัฐคืออะไรหน้าที่ของรัฐคือการละเว้นของรัฐที่จะดำเนินการใดๆเพื่อที่จะ

ไปทำการขัดขวางกีดกันการใช้สิทธิอันชอบธรรมตามกฎหมายของรัฐอื่น หน้าที่ที่จะของรัฐก็คือมีการให้ความเคารพนะคะของสิทธิซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นแกนหลักเลยของเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเห็นได้ว่าบรรดารัฐต่างๆเนี่ยสามารถทำรงไว้เอกราชอย่างแท้จริงเนี่ยรัฐเนี่ยจะต้อง

0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาดูว่าการแทรกแซงเมื่อสักครู่นี้พูดถึงโดยชอบด้วยกฎหมายไปแล้วนะคะก็คือ อย่างเช่นการทหารนี้การแทรกแซงโดยชอบด้วยกฎหมายมีอะไรบ้างการแทรกแซงโดยชอบด้วยกฎหมายก็คือการแทรกแซงโดยการมีการทำความร้องขอจากรัฐบาลนั้นนะคะให้เข้าไปแทรกแซงได้แล้วก็การแทรกแซงโดยใช้สิทธิทางสนธิสัญญาแล้วก็การแทรกแซงเข้าไปพิทักษ์คนชาตินะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องของการแทรกแซงแล้วก็การแทรกแซงอีกประเภทหนึ่งก็คือการแทรกแซงในเรื่องของมนุษยธรรมถ้านักศึกษาอธิบายเรื่องของการแทรกแซงของแต่ละหัวข้อเนี่ยมาให้อาจารย์ทราบสักนิดนึงว่ามันคืออะไรเราก็จะได้คะแนนเต็มในส่วนนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายของระหว่างประเทศของรัฐเนี่ยก็อธิบายเอาไว้นักศึกษาก็อธิบายให้ครบถ้วนนะคะแล้วนักศึกษาก็จะได้คะแนนไปในส่วนนี้เนี่ยเต็มเลยนะคะอันนี้เรามาดูในข้อ3บ้างนะคะข้อ3เนี่ยให้อธิบายการได้มาซึ่งดินแดนของรัฐที่สำคัญนะคะ
2: การได้มาซึ่งดินแดนนะครับเมื่อกี้อาจารย์ยังไม่ได้อธิบายนะฮะจะอยู่ในหน่วยที่3นะครับที่สำคัญก็คือการได้มาโดยการครอบครอง
0: ค่ะ
2: 2คือการได้มาโดยการอายุความ
0: ค่ะ
2: นะครับหรือว่า prescription นะครับโดยการครอบครองคือoccupation ก็คือการครอบครองโดยที
0: ่
2: ไม่มีคนอยู่นะครับหรือถ้าหากว่าเป็นของคนอื่นรัฐอื่นครอบครองอยู่แล้วรัฐนั้นไปปกครองครอบครองน
0: ะ
2: ไม่มีใครโต้แย้งตรงนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของอายุความนะครับประการที่3ก็คือเรื่องของได้มาโดยการแลกเปลี่ยน exchange นะครับรัฐ2รัฐอาจจะมีการแลกเปลี่ยนกันเพื่อความสะดวกบางอย่างเช่นบางดินแดนเนี่ยอาจจะอยู่ใกล้กับรัฐอื่นนะครับอาจจะมีการแลกเปลี่ยนกันหรือได้มาประเภทที่4ก็คือโดยการซื้ออย่างเช่นอเมริกาซื้ออลาสก้าจากโซเวียตมาเนี่ยเพราะฉะนั้นรูปแบบนี้คือการที่ได้มาซึ่งดินแดนของรัฐนะครับ
0: ก็คือมีเรื่องของการครอบครองการรับอาจจะโอนมานะคะรับโอนหรือก็มันจะมีเรื่องของการงอก
2: extension นะครับก็คือกรณีที่อย่างเช่นเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นมาดินแดนโผล่ขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการงอกนะครับ
0: การงอก
2: แล้วก็หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการควบรวมการควบรวมนะครับของดินแดนตรงนี้เป็นรายละเอียดปลีกย่อยแต่นักศึกษาต้องไปดูปัญหาอันหนึ่งที่อยากจะย้ำตรงนี้ก็คือว่าเราจะเขียนตอบแค่ไหนน
0: ะ
2: ถ้าหากว่าเราเขียนเยอะนะครับอธิบายเรามีความรู้อย่างดีเขียนมากเรามีเวลาแค่ข้อละประมาณ30นาทีตรงนี้นะครับ30นาทีเพราะฉะนั้นเอาให้เหมาะสมนะครับน
0: ัก
2: ศึกษาควรจะต้องดูทั้งหมดทั้ง3ข้อแล้วโน้ตไว้ว่าจะเขียนประเด็นอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตั้งเวลาไว้ว่าจะเขียนกี่นาทีข้อละกี่นาทีนะครับแล้วก็เขียนถ้าเกิดว่ามันเลยไปมากก็ควรจะต้องหยุดละไปทำข้อใหม่นั้นนะครับ
0: ค่ะอันนี้มันก็จะมีปัญหาที่บางครั้งเนี่ยอย่างสมมติว่าถามพูดถึงเรื่องกฎหมายทะเลแล้วให้นะอธิบายถึงว่าเขตทะเลใดบ้างที่มีอำนาจอธิปไตยอะไรเงี้ยเราไม่ใช่ว่าเขตทางทะเลอันใดบ้างที่เป็นดินแดนของรัฐนั้นเราควรจะอธิบายถึงเรื่องเราเรียนกฎหมายแล้วก็ต้องอธิบายว่าอำนาจอธิปไตยของรัฐชายฝั่งเนี่ยมีอะไรบ้างเหนือทะเลอาณาเขตหรือว่าเหนือทะเลหลวงมีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานอกจากอธิบายทางด้านภูมิศาสตร์แล้วเนี่ยเราก็ต้องอธิบายทางด้านกฎหมายด้วยเนาะกฎหมายระหว่างประเทศด้วย
2: ถ้าคำถามอย่างที่อาจารย์กิติยาถามนะอาณาเขตทางทะเลมีอะไรบ้างนะมันจะมีอยู่2ส่วนนะครับ
0: ค่ะ
2: 3ส่วนนะ1ก็คือระยะใช่มั้ยระยะความกว้าง
0: นั่นก็คือเป็นเรื่องของภูมิศาสตร
2: ์ใช่ครับว่าตามแล้วพูดถึงระยะเนี่ยเราต้องอ้างให้ได้นะครับว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรบางครั้งก็เกิดจากจารีตประเพณีนะบางครั้งก็เกิดจากอนุสัญญากฎหมายทะเลมันมีหลายฉบับนะครับเกิดขึ้นฉบับไหนนะครับตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นเขตไหลทวีปน
0: ะคร ับ
2: เกิดตามอนุสัญญากฎหมายทะเลฉบับไหนเขตเศรษฐกิจจำเพาะเกิดโดยกฎหมายทะเลฉบับไหนอย่างนี้นะครับ1อาณาเขต2ก็คือสิทธิของรัฐชายฝั่งมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างแต่ละเขตเนี่ยมีสิทธิไม่เหมือนกันนะครับอย่างนี้ต้องอธิบายเมื่อพูดถึงความกว้างชื่อมันคืออะไรความกว้างเท่าไหร่อำนาจของรัฐชายฝั่งหรือสิทธิของรัฐชายฝั่งมีอะไรบ้าง
0: มีอะไรบ้าง
2: ข้อจำกัดมีอะไรบ้าง
0: ะ
2: นะครับข้อจำกัด3เรื่องใหญ่ๆ
0: 3เรื่องใหญ่ๆอย่างเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงบ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ

0: ผมครับ
1: บางครั้งนักศึกษาก็จะเอ๊ะมันบ่อเกิดนักศึกษาก็เขียนไปเลยแต่ถ้านักศึกษารู้ว่
0: า
1: ที่มาของบ่อเกิดเนี่ยมาจากมาตราม
0: าตรา
1: 38แห่งธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเนี่ยนักศึกษาก็แหมเท่ากับอธิบายให้อาจารย์ทราบว่านักศึกษาเนี่ย
2: ร
1: ู้ที่มาว่ามันมาจากไหนเป็นต้น
0: มีหลักมาอ้างอิง
1: หลักมาอ้างอิงเพราะฉะนั้นก็ได้จะได้แบบบางนักศึกษาอาจจะแบบบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยกฎหมายระหว่างประเทศเหมือนไม่มีกฎหมายให้เราอ้างอิงไม่เหมือนประมวลกฎหมายแพ่งประมวลกฎหมายอย่างจริงๆแล้วมี
0: ก็มี
1: เราก็มีสนธิสัญญาต่างๆที่เป็นมาตรานู้นมาตรานี้หรือว่าเราไปทำสนธิสัญญามันแล้วก็ก่อให้เกิดผลตามมาจากส่วนที่สัญญานั้นๆทำให้เกิดอย่างเช่นเกิดบ่อเกิดขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ย
2: บางคนเนี่ยถ้าถามเรื่องของบ่อเกิดบางคนอาจจะอธิบายด้วยซ้ำไปว่าทำไมเราต้องมาศึกษาเรื่องบ่อเกิดเพราะมันเป็นปัญหาอันหนึ่งก็คือว่าจะรู้ได้อย่างไรว่ากฎหมายมันมีอยู่อย่างไรเพราะฉะนั้นมันมีปัญหามันไม่เหมือนกฎหมายภายในที่
0: มันช
2: ั
0: ดเจน
2: รัฐธรรมนูญพรบ.อะไรต่างๆพวกนี้มันเนื่องจากมันมีองค์กรที่บังคับใช้กฎหมายแต่กฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยมันไม่มีเพราะฉะนั้นปัญหาหนึ่งว่าเราจะถืออะไรมาเป็นกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับมันมีปัญหากันเยอะสมัยก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อมีการค้นหากันว่าจะเอาอะไรมาเป็นที่ถือว่าเป็นบ่อเกิดนั้นข้อ38ของธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเนี่ยหรือว่า ICJ ที่เราท่อง ICJ ก็คือInternational Court of Justice เนี่ยนะข้อ38เนี่ยมาเป็นเอกสารลำดับต้นๆได้อธิบายว่ามันมีอะไรบ้างที่ถือว่าเป็นบ่อเกิดของกฎหมายของกฎเกณฑ์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ไม่ใช่มีแค่นั้นอย่างที่อาจารย์ศาสดาบอกนะมันมีอย่างอื่นอีกเช่นการกระทำฝ่ายเดียวพูดง่ายๆกฎหมายระหว่างประเทศถ้าเราศึกษากฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยพยายามนึกถึงกฎเกณฑ์ภายในรัฐกฎหมายระหว่างประเทศมันเป็นการสะท้อนกฎเกณฑ์ที่บังคับสังคมภายในขึ้นสู่ระดับระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นคนที่ร่างคนที่คิดออกมามันก็ต้องเอาสิ่งที่ตนคุ้นเคยเนี่ยมาใช้ถ้าเราลองดูเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับมาตรา4ก็คล้ายๆกับข้อ38นะหลักกฎหมายทั่วไปหลักกฎหมายทั่วไปพวกนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องของมันใช้กันอยู่ทั่วๆไปอยู่แล้วหลักของความยุติธรรมหลักของสุจริตอะไรต่างๆพวกนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามันถ้าหากเราเรียนกฎหมายสนธิสัญญ
0: า
2: เห็นได้ชัดเจนเลยสนธิสัญญามันก็คือหลักเรื่องของนิติสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
1: เพราะมันมีคำว่าสัญญานักศึกษาก็รู้เลยว่ามันเกิดจากอะไร
2: กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่องของนิติกรรมสัญญามันเป็นกฎหมายมาจากของโรมันแล้วก็ไอ้สนธิสัญญาเนี่ยเกิดจากแนวปฏิบัติซึ่งประเทศในยุโรปมันแนวปฏิบัติเอามาจากกฎหมายโรมันหมดเพราะฉะนั้นมันก็สะท้อนออกมาอยู่ในรูปของจากแนวปฏิบัติในประเทศมาสู่แนวปฏิบัติของระหว่างประเทศถ้าหากเราเข้าใจตรงนี้ศึกษากฎหมายระหว่างประเทศไม่ยากเลยนะครับ
0: ก็เหมือนหลักแพคตาสุนสวรรดาเนี่ยเราพูดในกฎหมายประเทศแต่จริงๆเนี่ย
2: ต้อง
0: ย
2: ึ
0: ดมาก่อนกฎหมายเนี่ยพี่นี่อย่างเงี้ยนี่กฎหมายสัญญาเนี่ยเราพูดถึงเรื่องแฟกเตอร์สุนทรามาก่อนที่จะเรียนกฎหมายต่างประเทศซะด้วยซ้ำ
1: ได้ยินจากเพลงสัญญาก็คือสัญญาแล้วสงสัยเขาเรียนกฎหมายระหว่างประเทศมาแน่เลยถึงไปแต่งเพลงนั้นนะ
2: ใครที่เรียนอาจารย์กฤติยานาเนี่ยสบายนะอาจารย์จะอารมณ์ดียิ้มได้ตลอด
1: บางครั้งต้องแล้วแต่นักศึกษานักศึกษาทำให้เราอารมณ์ดีเราก็จะอารมณ์ดีนะคะโอเคนั้นวันนี้เนี่ยเราก็ได้คำตอบนะคะลองให้นักศึกษาไปลองถ้าอยากจะฝึกการเขียนก็ดีเหมือนกันนะคะถ้าเราได้ฝึกอะไรบ่อยๆเนี่ยเวลาเข้าไปในห้องสอบเนี่ยเราก็จะไม่ตกใจนะคะไม่ตกใจว่าเอ๊ะเราจะเขียนยังไงและอย่างน้อยเนี่ยข้อหนึ่งก็20คะแนน20คะแนนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาควรจะอธิบายให้มันคุ้มหน่อยนะคะให้อ่านแล้วว่าสมหน่อยเนี่ยจะได้20คะแนนเนี่ยสมมุติว่านักศึกษาเขียนมาบอกเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศมีอะไรให้อธิบายเขียนมา1 2 3 4 5นี้เราจะให้กี่คะแนนคะอาจารย์เราก็ให้ไม่ถูกมันก็ได้แค
0: ่คือถามว่าผิดมั้ยมันก็ไม่ผิด
1: ไม่ผ
0: ิ
1: ด
0: แต่ว่า
2: ถูกแค่ไหน
0: แต่ว่ามันถูกแค่ไหน
2: ครับ
1: ค่ะ
0: มันได้คะแนนแค่ไหน
1: ได้คะแนนแค่ไหนก็ได้แค่นั้นแหละนะคะเท่าที่เขียนนะคะ
2: ถ้าหากว่าถามว่ากฎหมายระหว่างประเทศบอกเกิดมีอะไรบ้าง1 2 3 4 5ความเห็นผมนะ
1: ค่ะ
2: ไม่เกิน5คะแนน
1: ใช่ไหมใช่ใช่ไม่เกิน
2: แต่ถ้าหากว่าเขียนอธิบายยกตัวอย่างนะครับเขียนอธิบายแค่ไหนตรงเนี้ยแต่หากว่ายกตัวอย่างแล้วคือทำอย่างไรที่จะทำให้ผู้ตรวจเชื่อว่านักศึกษามีความรู้ความเข้าใจอย่างดีเนี้ยตรงนี้สำคัญ
1: ตรงนี้สำคัญนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงอย่างถ้าแบบเขียนเกินไปเช่นการกระทำ ฝ่ายเดียวไปอีกอาจจะได้คะแนนพิเศษจะอุดช่องข้างบนที่แบบได้น้อยลงเราอาจจะมีเพิ่มให้
0: พลาดไปค่ะมันก็มาเติมเต็ม
1: เติมเต็มได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองทำนะคะแบบฝึกปฏิบัติแล้วก็ลองดูนะคะในเอกสารการสอนของเราเนี่ยจะมีแบบฝึกท้ายนะคะท้ายเป็นกิจกรรมอย่างเงี้ยนักศึกษาก็ลองดูนะคะลองทำกิจกรรมดูว่าส่วนไหนเนี่ยที่นักศึกษาสามารถตอบได้บ้างนะคะนอกจากนั้นเรายังมี pre-test post-test นะคะเราก็ลองทำดูว่าก่อนที่เราจะเรียนนะคะในหน่วยที่1เนี่ยเราลองทำ pre-test ดูว่าเราทำได้แค่ไหนนะคะและหลังจากเราศึกษาบทที่1ไปไอ้หน่วยที่1ไปแล้วเนี่ยเราทำ post-test ซิว่าเราได้คะแนนเนี่ยความเข้าใจเนี่ยมากขึ้นหรือเปล่านะคะแล้วก็ลองฝึกเขียนดูเนี่ยเป็นส่วนสำคัญนะคะเพราะว่าเราเป็นวิชาบรรยายนอกจากอัตนัยสำคัญแล้วปรนัยก็ยังสำคัญอีกด้วยนะคะส่วนปรนัยเนี่ยโอ้บอกได้เลยนะคะว่าละเอียดมากๆนะคะแล้วก็อาจจะมีภาษาต่างประเทศเข้ามานอกจากภาษาโรมันภาษาอังกฤษนะคะ
0: จริงๆแม้แต่ภาษาไทยก็อาจจะถ้าคนไม่คุ้นเคยมีคำเช่นจะพักขยานวัด
1: คืออะไรใครคืออะไร
0: ก็จะรู้จะแปลก
1: อย่างเมื่อสักครู่นี้พูดถึงสิทธิหน้าที่หรือว่าบุคคลระหว่างประเทศเราบอกองคภาวะอย่างเงี้ยใช้ศัพท์สูงนะเราแบบว่าเราจะสามารถ
0: เทคนิคของเขา
1: ศัพท์เทคนิคแล้วจากนั้นเนี่ยถ้าเราแบบพยายามจำภาษาอังกฤษได้บ้างเคยมีข้อสอบออกเป็นภาษาอังกฤษก็มีมีนะคะอย่างเช่นเราถามเรื่อง territorial sea คืออะไรอะไรอย่าง high sea อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นภาษาอังกฤษล้วนเลยแต่พยายามจะไม่ออกนอกจากมีอาจารย์ใจร้ายมีไหมคะ
2: มีไม่มีครับ
1: ไม่มีไม่มีอาจารย์มีแต่อาจารย์ใจดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็อ่านให้โดยละเอียดนะคะแล้วก็ฟังคำบรรยายถ้าสนใจ PowerPoint นะคะของการบรรยายในครั้งนี้สามารถดาวน์โหลดได้นะคะจากเว็บไซต์ของสาขาวิชานิติศาสตร์เข้าไปนะคะแล้วก็มันจะมีเรื่องดาวน์โหลดนะคะเรื่องดาวน์โหลดของเอกสารทั้งหลายนะคะนักศึกษาก็เข้าไปดาวน์โหลดได้ดูซิว่ามันมีหน่วยไหนบ้างนะคะที่ปรากฏอยู่

0: สวัสดีครับนักศึกษาท่านผู้ชมครับพบกับการสอนเสริมทางไกลในชุดวิชากฎหมายแพ่งหนึ่งบุคคลนิติกรรมสัญญาครับในชุดวิชานี้นะครับได้รับเกียรติจากท่านคณาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มาร่วมสอนเสริมนะครับมาร่วมให้ความรู้และก็อธิบายตัวบทกฎหมายที่สำคัญนะครับในการนำไปใช้ทั้งในใช้ในการสอบและใช้ในชีวิตประจำวันให้กับนักศึกษาด้วยนะครับในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ครับท่านรองศาสตราจารย์วรวุฒิเทพทองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมและอีกหนึ่งท่านครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เกวลินต่อบรรยายชานครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านครับที่ให้เกียรติร่วมบรรยายเป็นปฐมฤกษ์นะครับในภาคการศึกษานี้นะครับซึ่งก็เป็นครั้งที่หนึ่งนะครับครั้งที่หนึ่งนั้นเนื้อหาสาระของเราก็จะอยู่ในหน่วยต้นก็คือหน่วยที่หนึ่งถึงหน่วยที่สามในชุดวิชาของเราสำหรับนักศึกษาที่มาเริ่มศึกษาหรือเพิ่งมาศึกษาในครั้งนี้นะครับนะฮะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะดูสดใหม่นะครับในแต่ละภาคการศึกษายิ่งกว่าฟาร์มเฮาส์อีกนะครับ
2: ใหม่ตลอด
0: สดใหม่ทุกวันทุกเทอมนะครับนะฮะก็อาจจะยังสงสัยว่าในชุดวิชานี้นักศึกษาจะต้องศึกษาเรื่องอะไรบ้างและที่สำคัญนะครับในระบบการศึกษาโดยเฉพาะชุดวิชาของเรานั้นเป็นชุดวิชาที่นะครับมีแผนการศึกษาตั้งแต่ก .1 ก .2ถึงกอที่3เลย
2: ครับนะครับ
0: ซึ่งเป็นการเริ่มกอ3ในภาคการศึกษานี้ภาคการศึกษาที่ผ่านมาเราเริ่มใช้ระบบการเรียนแบบกอ2นะครับไปแล้วนะครับเดี๋ยวท่านประธานนะครับก็คงจะอธิบายว่าระบบกอ1 2 3นั้นนะครับหมายถึงอะไรนะครับเพราะท่านประธานค่อนข้างที่จะ expert ด้วยเปิดด้วยในด้านนี้นะครับท่านประธานก็จะได้มาเล่านักศึกษาฟังนะครับนักศึกษาที่นะครับมาดูรายการมารับชมรายการครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะฮะก็ถือได้ว่าเป็นนักศึกษาช่วงชั้นปีที่1
1: ครับ
0: นะครับหรืออาจจะเป็นปี2เทอม1อะไรอย่างเนี้ยนะครับนะก็อาจจะยังไม่เข้าใจในการเขียนตอบนะครับในคำถามที่มี2 ส่วนนะครับนั่นก็คือส่วนปรนัย
1: ครับ
0: นะฮะปรนัยเป็นข้อสอบในฤดูฝนคือฝนอย่างเดียวนะครับนะ60ข้อเลยอันนี้ในระบบเดิมนะครับนะฮะแล้วก็นะครับมีข้อสอบอัตนัยแล้วนะครับนักศึกษาก่อนหน้าที่จะมาเรียนนี้อาจจะเรียนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอันนั้นเป็นข้อสอบชนิดปรนัยคือฝนอย่างเดียวนะครับนะฮะมีตัวเลือก5ช้อยของแพ่ง1ก็มีครับแต่มีเป็นส่วนที่1นะครับมี60ข้อนะครับจาก15หน่วยละ4ข้อนะครับนะนอกจากนี้ในส่วนที่2นั้นจะเป็นข้อสอบอัตนัย
1: อัตต
0: ะคือตัวตนเขียนเองตอบเองด้วยลายมือนี่แหละนะคร
2: ับ แสดงตัวตนออกมา
0: แสดงตัวตนออกมานะครับ
1: ด้วยตนเองเขียนด้วยตนเอง
0: เขียนด้วยตนเองบางคนแสดงตัวตนออกมา 3-4 คำอันนั้นได้นะฮะนะครับได้เป็นลงซ่อมต่ออะไรก็ว่ากันไปนะครับนะครับก็จะมีอยู่3ข้อนะครับ3ข้อนั้นก็จะล้อตามชื่อชุดวิชาเลยนะฮะข้อ1คือเรื่องของบุคคล
1: น
0: ะข้อ2คือเรื่องของนิติกรรมส่วนข้อ3ก็คือในเรื่องของสัญญา
1: ครับ
0: นะครับนะซึ่งนะครับนักศึกษาก็แน่นอนฮะนักศึกษาปทต้องอ่านหมดทั้ง15หน่วยอยู่แล้วครับอาจารย์
1: คร
0: ับ นะฮะอ่านโดยละเอียดแต่วันนี้ทราบว่าท่านอาจารย์วรวุฒิท่านมีวิธีเทคนิคในการอ่านด้วยเพราะนักศึกษาส่วนใหญ่เห็นหน้าอาจารย์แล้วก็จะผ่านไปหน้าที่4เลย อาจารย์อยู่หน้า1นะ2 3เนี่ยแผนหน่วยแผนตอนไม่ค่อยให้ความสำคัญในตรงนี้กันแต่หารู้ไม่ว่าตรงนี้แหละคือส่วนสำคัญนะครับย้ำเลยนะฮะแผนหน่วยแผนตอนเนี่ยเป็นวิธีการเรียนแบบไดเอนโดฟินนี่คือสิ่งสำคัญท่านอาจารย์ทันหรือเปล่าไม่ทราบนะครับแต่อาจารย์เกวลินก็อาจจะอยู่ในยุคที่ใกล้เคียง
1: นะฮะ
0: ทันใช่ไหมครับนี่คือสิ่งสำคัญนะฮะนักศึกษาดูดีๆนะครับแล้วตอนท้ายนี่ทราบว่าท่านอาจารย์เกวลินจะมาสอนเขียนตอบข้อสอบอัตนัยด้วยนะครับวางหลักเกณฑ์ยังไงนะครับบางคนนะครับเรียนวิทยาศาสตร์มาครับท่านอาจารย์ครับก็จะเน็กสูตรเลยมาตรา21มาตรา22เหลือ1ตอบ1มันทัดพอนี่ลบกันนี่ไม่ได้นะครับมันต้องมีวิธีการเขียนตอบนะครับบางคนจบทางด้านการพรรณนาโวหาร
1: ครับ
2: ค่ะ
0: นะครับนะฮะก็จะลอกจดมาสักครึ่งหน้านะครับแต่อย่าลืมครับนักศึกษาลอกได้มั้ยลอกจดมาได้แต่ข้อสอบเขาไม่ต้องลอกจดนะครับแต่เราอยากจะเขียนให้เยอะนะครับอันนี้ไม่ใช่ส่วนที่เราจะมาให้คะแนนนะฮะอย่างไรนั้นเราก็จะมา
1: อธิบาย
0: ให้นักศึกษาได้ฟังนะครับแล้วนักศึกษาหลายคนฟังนะครับแล้วก็ได้ลงทะเบียนไปแล้วเพราะว่าก่อนที่จะมาเจอรายการของเรานักศึกษาก็ได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่ว่าจะเป็นก2หรือก3นะฮะก2นี่เป็นอย่างไรก3นั่นเป็นอย่างไรคืออะไรนั้นเดี๋ยวท่านอาจารย์วรวุฒิท่านจะมาอาจอธิบายในเรื่องนี
1: ้
0: ใช้คำดูดีขึ้นนะครับนะสำหรับชุดวิชาของเราครับชื่อวิชาก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นชุดวิชาที่ เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของบุคคลเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของนิติกรรมและเกี่ยวกับเรื่องของ
2: สัญญาน
0: ะครับนะฮะบุคคลนั้นนะครับเราจะได้เรียนนะครับนะฮะได้เรียนในวันนี้แหละนะครับโดยเริ่มจากในส่วนของหน่วยที่2นะหน่วยที่1ไปไหนหน่วยที่1เป็นการใช้กันตีความกฎหมายเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆมีมาตราสำคัญอยู่เพียงไม่กี่มาตราโดยเฉพาะมาตราสำคัญมากๆคือมาตรา4นะคร
2: ับ
0: มาตรา4ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับนะฮะพอพูดถึงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นักศึกษาก็ต้องมีประมวลนะครับนะฮะนักศึกษาที่มาทำการศึกษาไม่ว่าจะนะครับรับการสอนเสริมผ่านช่องทางนี้นะครับหรือรับการสอนเสริมผ่านช่องทางการสอนเสริมนะครับตามศูนย์วิทยาศูนย์บริการการศึกษานะครับศูนย์วิทยาพัฒนาก็มีนะวิชาเราเนี่ยนะครับบางในบางกิจกรรมพิเศษนะครับหรือแม้กระทั่งการอ่านเอกสารซึ่งเป็นเอกสารหลักก็คือตรงนี้นักศึกษาต้องมีอยู่แล้วเพราะข้อสอบออกในนี้แล้วนะครับนะฮะ นักศึกษาก็ต้องมีประมวลนะฮะประมวลกฎหมายนะครับประมวลกฎหมายใช้ประมวลกฎหมายฉบับที่ทันสมัยนะครับและเป็นฉบับที่พอดีกฎหมายเราแก้ไขเยอะนะครับน
1: ัก
0: ศ
1: ึ
0: กษาก็ศึกษานะครับในส่วนตรงนี้นะต้องมีนะครับใช้เล่มที่พอเหมาะพอดีนะฮะเล็กมากก็นะครับใช้ได้ไหมใช้ได้ก็อ่านลำบากหน่อยใหญ่มากก็พกพาไม่ค่อยสะดวกเอาฉบับที่พอดีแล้วกันนะครับในวันนี้นะครับเรื่องบุคคลของเราก็จะอยู่ในหน่วยที่2 3นะครับ4 5และ6
1: ครับ
0: นะครับนะฮะตั้งแต่เรื่องของบุคคลธรรมดาเลยครับอาจารย
1: ์
0: นะครับนิติบุคคลนะครับนะฮะ2ส่วนนะครับส่วนหน่วยที่7 8 9

0: 10และ11เป็นเรื่องของนิติกรรมนะครับตั้งแต่ความทั่วไปหรือว่าองค์ประกอบของนิติกรรมมีอย่างไรจนกระทั่งไปถึงระยะเวลาอายุความเงื่อนไขเงื่อนเวลาในหน่วยที่11นะครับนะครับส่วนหน่วยที่12 13 14 15จะเป็นในเรื่องของสัญญาครับนะครับเริ่มตั้งแต่นะฮะหลักทั่วไปของสัญญานะครับตลอดจนสัญญาเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับสัญญาต่างตอบแทนสัญญานะครับที่มีข้อกำหนดนะครับในพวกการบอกเลิกสัญญานะครับมัดจำเบี้ยปรับนะฮะก็มีแต่เท่านี้นะครับในส่วนของเรานะครับ
1: ที่โดยสรุปก็คือว่าในชุดวิชากฎหมายแพ่งหนึ่งเนี่ยนะครับขอบเขตเนื้อหาสาระจะอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
0: ใช่ครับ
1: คือนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรปตรีนะครับนิติศาสตร์บัณฑิตโดยหลักๆแล้วนะครับที่ท่านอาจารย์อิงคลัดได้พูดถึงว่านักศึกษาจะต้องมีประมวลกฎหมายเนี่ยมันก็จะมีอยู่4เล่มนะครับหรือ4ฉบับก็คือ1ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย
0: ์
1: 2ประมวลกฎหมายอาญา3ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแล้วก็4ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือจะมีพระราชบัญญัติล้มละลายด้วยเนี่ยนะครับนั้นตัวหลักๆก็จะเป็นประมวล4ฉบับดังกล่าวซึ่งในการศึกษาในระดับปริญญาตรีเนี่ยเราก็แตกนะเนื้อหาหลักในประมวลเนี่ยมาเป็นคำอธิบายในชุดวิชาต่างๆนะ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะในชุดวิชากฎหมายแพ่งหนึ่งก็จะศึกษาในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เฉพาะในบับที่1กับบับที่2ใช่มั้ยครับบับที่2ก็จะเป็นส่วนของสัญญาดังนั้นในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับ1ก
0: ็
1: จะเป็นเรื่องบุคคล
0: ใช่
1: มั้ยครับบุคคลการแสดงเจตนาในเรื่องของนิติกรรมสัญญาเนี่ยนะครับนั้นเวลานักศึกษาดูก็เอาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาดูประกอบศึกษาด้วยแม้นว่าในเอกสารการสอนจะอาจารย์ก็จะเขียนในตัวกฎหมายไว้แล้วก็ตามแต
0: ่
1: ถ้านักศึกษามีประมวลเนี่ยเวลาดูได้เปิดอ่านได้สะดวกกว่าได้สะดวกกว่านะครับ
0: ตรงนี้ก็คือสำคัญนะครับแล้วก็ในลำดับต่อมาอยากให้ท่านอาจารย์ได้พูดถึงนะฮะที่เราแนะนำนักศึกษาไปในช่วงต้นนะครับอาจารย
1: ์
0: นะครับนักศึกษาที่เรียนก2ก3นะข้อแนะนำนะครับเพราะลงทะเบียนไปหมดแล้วนะครับแล้วก็มีการสอบคือก1นี่คือปกติปกติในที่นี้คือไม่ใช่นักศึกษาปกตินะครับเป็นวิธีการการเรียนการสอนแบบปกติของมสทเราแบบที่ใช้กันมาแต่เดิมนี่แหละนะครับส่วนก2นั้นเป็นแบบที่มีการสอบกลางภาคเป็นอย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
1: คือก1ก2ก3ก็คือแผนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยนะครับจัดให้นักศึกษาซึ่งนักศึกษาแต่ละท่านสามารถที่จะเลือกศึกษาตามแผนก1ก2ก3แล้วแต่ความสะดวกและความถนัดได้เลยนะครับอันนี้มหาวิทยาลัยไม่ได้บังคับแต่เป็นเพียงแต่ตัวเลือกมาให้นักศึกษาได้เลือกแผนก1คืออะไรแผนก1ก็คือวิธีการศึกษาตามปกติที
0: ่
1: เคยมีมาตั้งแต่ต้นนั่นก็คือว่าเมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชาใดแล้วมหาวิทยาลัยก็จะส่งเอกสารการสอนไปให้นักศึกษานะครับแล้วก็ถึงเวลานักศึกษาก็ไปสอบ
0: คร
1: ั้งเดียวเลยสอบครั้งเดียวอย่างเช่นชุดวิชากฎหมายแพ่ง1นักศึกษาก็จะสอบปลายภาคครั้งเดียวโดยข้อสอบก็จะออกปรนัย60ข้ออัตนัย3ข
0: ้
1: อครอบคลุมในหน้าหน่วย1ถึงหน่วย15
0: ครับผม
1: ส่วนการสอนเสริมนักศึกษาจะเข้ารับการสอนเสริมเผชิญหน้า
0: ครับ
1: หรือไม่ก็ได
0: ้
1: นะนั้นมหาวิทยาลัยไม่ได้บังคับแล้วก็ไม่มีคะแนนให้นะครับอันนี้เรียกว่าแผนการศึกษาก1
0: ครับ
1: สูตรดั้งเดิม
0: ครับ
1: ทีนี้ก2ก2นั้นก็มหาวิทยาลัยก็จัดให้มีเมื่อภาคการศึกษา
0: ที่แล้ว
1: นะครับเป็นภาคแรกเลยนะครับ
0: ครับ
1: ก2คืออะไรก2ก็คือว่าเหมือนกับก1นะครับเพียงแต่มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแผนก2สามารถไปสอบกลางภาคได
0: ้โอ้
1: หรือถ้าพูดกันง่ายๆคือมีการแบ่งสอบ
0: ครับ
1: ให้นักศึกษาแทนที่นักศึกษาจะสอบแบบก1ที่ไปหนัก
2: รวดเดียว
1: นะครับ15หน่วยก็มาแบ่งให้ครึ่งนึงนั่นแปลว่าในกลางภาคเราเรียนเนี่ยภาคนึงเราเรียน4เดือน
0: ครับ
1: เรียนมาได้2เดือนเนี่ยมหาวิทยาลัยก็จะเปิดสอบ
0: ครับ
1: นักศึกษาที่ลงนะต้องลงนะต้องลงเลือกว่าฉันเอาก2นะนี่เมื่อเลือกแล้วเนี่ยนักศึกษาก็จะมาสอบโดยข้อสอบยกตัวอย่างถ้าเป็นแพ่ง1ก็จะมีข้อสอบปรนัยหน่วย1ถึงหน่วย7ออกหน่วยละ4ข้อ
0: ครับ
1: ก็เท่ากับกี่ข้อครับข้อสอบชอย
0: จะซื้อ28
1: 28ข้อ28ข้อถูกไหมครับ28ข
0: ้
1: อก็จะมีอรรถนัยอีก1ข้อ
0: ครับ
1: นะโดยนักศึกษาจะใช้เวลาสอบ1ชั่วโมงครึ่ง
0: ครับ
1: สนามสอบก็เป็นสนามสอบที่มหาวิทยาลัยเคยจัดสอบ
0: ครับ
1: แต่ว่าสำหรับก.2จะไม่มีสนามสอบที่อำเภอ
0: ครับ
1: นักศึกษาต้องไปสอบสนามสอบที่ในตัวจังหวัดในตัวจังหวัดนะครับอันนี้เองอันนี้ก็คือก.2ทีน
0: ี้
1: เมื่อสอบกลางภาคไปแล้วนักศึกษาจะขอทราบคะแนนในมาแล้วยังไม่ประกาศนะครับเพราะว่าจะไปรวมตัดสินทีเดียวเลยตอนท้าย
0: ครับ
1: นั้นพอสอบกลางภาคไปแล้วพอปลายภาค
0: ครับ
1: ก็ต้องไปสอบในส่วนที่เหลือ
0: ครับ
1: นั่นก็คือข้อสอบปรนัยแพ่ง1
0: ครับ
1: ก็จะมีหน่วย8ถึงหน่วยที่15หน่วยละ4ข้อรวมแล้ว
0: 32ข้อ
1: 32ข้อ
0: ที่18ก็60พอดี
1: แล้วก็มีอรรถนัยอีก2ข้อนะครับโดยนักศึกษาในกลุ่มนี้จะสอบใช้เวลา2ชั่วโมง
0: ครับ
1: นั้นไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเพื่อนในห้องเนี่ยเขาลงแบบก1เขาจะสอบ3ชั่วโมงเพราะก็สอบรวดเดียวหมดแต่คนที่ลงก2เนี่ยปลายภาคจะสอบเพียง2ชั่วโมง
0: ครับ
1: เพราะว่าคุณได้สอบมาแล้วตอนกลางภาคชั่วโมงครึ่ง
0: ครับ
1: นะครับอันนี้เองอันนี้ก็เรียกว่าก2
0: ครับ
1: ไปรับการสอนเสริมได้ไหมได
0: ้
1: คือสอนเสริมนี่กไหนก็ไปได้หมด
0: ครับ
1: เพราะมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้หมดนะครับเข้าไปได้หมดเลยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าก็ไปได้ครับนะจังหวัดไหนก็ไปได้ที่มีสอนเสริม
0: ครับ
1: นะครับถ้าไปแล้วไม่มีสอนเสริมก
2: ็คือกลับ
1: กลับโอเคถูกต้อง
0: คำตอบที่ถูกต้องเพียง
1: ทีนี้ก3
0: ครับ
1: ก3นี่อยากจะเชิญชวนนักศึกษานะครับก3จะมีเทอมนี้เทอมแรก
0: ครับ
1: เป็นเป็นภาคการศึกษาที่ทดลองที่นำร่องนะครับซึ่งสาขาวิชาจัดให้มีก3เนี่ย6ชุดวิชา
0: ครับ
1: ก็คือแพ่ง1อาญา
0: 2
1: กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
0: ครับ
1: กฎหมายพาณิชย์3
0: กฎหมายมหาชน
1: กฎหมายมหาชนและภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
0: ครับผม
1: ซึ่งนักศึกษาจะต้องติ๊กนะต้องไปเลือกว่าลงก3ก3ทำยังไงบ้างครับก3ก็คือว่าใน1ภาคการศึกษา4เดือน
0: ครับ
1: ครึ่งแรกก่อนครึ่งแรก2เดือนนะครับคนที่ลงก3มหาวิทยาลัยก็จะเชิญนักศึกษามาทำกิจกรรม
0: ครับ
1: ทำกิจกรรมในที่นี้หมายถึงว่าเป็นกิจกรรมในลักษณะที่เป็น blended learning
0: คือ
1: active learning จะไม่มีการสอนบรรยายทั้งหมดนะเพราะว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยเปิดเราจะไม่มีชั้นเรียนนั้นเราจะไม่ใช้วิธีการบรรยายเป็นหลักนะครับเพราะว่าคำบรรยายของเราเนี่ยอยู่ในเอกสารการสอนซึ่งเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่นักศึกษาศึกษามาแล้วนะครับนั้นก็จะมาทำกิจกรรมลักษณะของการจะทำกิจกรรมเนี่ย2วันนะครับครั้งที่1เนี่ย2โดยมาอะไรจะเลือกวันเสาร์อาทิตย์เพื่อให้ปลอดภาระงานของนักศึกษา
0: ครับ
1: นักศึกษาก็จะมาตอน9โมงเช้าอาจารย์วิทยากรก็จะนำเข้าสู่บทเรียนเข้าสู่เนื้อหาในหน่วยที่1ถึงหน่วยที่7ครั้งแรกนี่เราก็จะทำกิจกรรมหน่วยที่1ถึงหน่วยที่7ก็จะนำเข้าสู่บทเรียนสักชั่วโมงครึ่งแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการแบ่งกลุ่มนักศึกษานักศึกษาอาจจะมาเป็นร้อยนะครับแล้วเราก็จะแบ่งกลุ่
2: ม
1: กลุ่มละ10คน10คน10คน10คนเนี่ยนะแล้วก็จะมีกิจกรรมในหน่วยที่1ถึงหน่วยที่7ให้นักศึกษาได้ทำร่วมกันนั้นนักศึกษาก็จะได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับนั้นก็ต้องมาแชร์ข้อมูลนะครับมาแสดงเหตุผลกันเพื่ออาจารย์จะเลือก
0: ครับ
1: คือไม่ใช่อาจารย์เลือกโทษนักศึกษาในกลุ่มก็จะต้องเลือกประธานกลุ่มเลขากลุ่มผู้นำเสนอนะแล้วเมื่อให้ทำกิจกรรมเช่นให้เวลา30นาทีทุกกลุ่มทำกิจกรรมเสร็จแล้วอาจารย์เขาก็จะเลือกให้ผู้นำเสนอแต่ละกลุ่มขึ้นมานำเสนอว่าจากการทำกิจกรรมในเรื่องนี้ของกลุ่มผลเป็นยังไงให้เวลา5นาทีในการที่จะสรุปนะครับแล้วอาจารย์ก็จะให้คำแนะนำนะครับให้ข้อสังเกตให้อะไรต่ออะไรเนี่ยทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้เข้าใจเนื้อหาในหน่วยที่1ถึง7เนี่ยดีกว่าเดิมที่เรียนด้วยตนเอง
0: ครับ
1: แล้ววัตถุประสงค์ของการทำกิจกรรมอันนี้ต้องการให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู
0: ้
1: นักศึกษาจะได้รู้จักเพื่อนด้วยกันเพราะเวลาพอทำกิจกรรมอีกข้อใหม่จะมีการเปลี่ยนกลุ่มแล้วเคยอยู่กลุ่มนี้ก็ไปอยู่อีกกลุ่มนึงแล
2: ้
1: วเราจะได้เจอเพื่อนที่หลากหลายแล้วเราก็ได้แชร์ประสบการณ์ของเพื่อนในการที่จะอภิปรายปัญหาต่างๆที่อาจารย์ให้มานะครับแล้วก็มานำเสนอกันอย่างเงี้ยเราก็จะทำกิจกรรมอย่างเงี้ยครับทั้ง2วันเลยนะโดยเอาเนื้อหาสาระสำคัญหน่วย1ถึงหน่วย7มาทำนะครับแล้วมาแล้วเนี่ยคะแนนเก็บมีนะคะแนนเต็ม20คะแนน
2: ทั้งสนุกทั้งมีคะแนน
1: ทั้งสนุกทั้งได้เพื่อนทั้งได้ความรู้กลับไปนะครับแล้วก็ได้คะแนนกลับไปด้วยนะครับทีนี้พอเสร็จกิจกรรม2วันเสาร์อาทิตย์นักศึกษาต้องไปสอบกลางภาค
0: ครับ
1: เหมือนกลุ่มก2 นั้นนักศึกษาจะไปสอบหน่วยที่1หรือหน่วยที่7กำลังได้ความรู้สดๆมาถูกไหมครับไปสอบซึ่งอาจารย์เชื่อว่าน่าจะทำข้อสอบได้ดีละนะพอสอบไปเรียบร้อยแล้วครั้งที่สองเอาอีกแล้วมหาวิทยาลัยก็จะเชิญนักศึกษาใหม่ละรวมถึงทำที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสท.ด้วยนะครับตามที่นักศึกษาติ๊กลงทะเบียนไว้เพียงแต่มีเงื่อนไขว่าในศูนย์แต่ละศูนย์เนี่ยจะต้องมีนักศึกษาไม่ต่ำกว่า15คนจึงจะจัดกิจกรรมก3ถ้าไม่ถึง15คนมหาวิทยาลัยก็จะกลับไปให้นักศึกษาเป็นก1เหมือนเดิมนะครับ
0: ครับ
1: นี้ครั้งที่2ก็มาทำแบบครั้งที่1โดยเนื้อหาก็จะเป็นหน่วย8ถึงหน่วยที่15หย
0: ิ
1: บเรื่องสำคัญสำคัญมาทำกิจกรรมกันมาเบรนเน็ตเลิร์นนิ่งกันนะครับ2วันเสาร์อาทิตย์เหมือนเดิมคะแนนก็จะเก็บให้20คะแนนแต่จะไม่ได้แปลว่าได้20ทุกคนนะอาจารย์ก็จะให้คะแนนโดยการสังเกตการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในกลุ่มการมีส่วนทำที่นักศึกษาได้มีแสดงออกมาอะไรยังไงบ้างตรงนี้เราก็จะมีวิทยากรคอยสังเกตและเก็บคะแนนอยู่นะครับแล้วเมื่อเสร็จกิจกรรมครั้งที่2ก็ไปสอบปลายภาคปลายภาคก็จะเป็นหน่วย8ถึงหน่วยที่15เหมือนกับกลุ่มก2เหมือนเดิมก็ไปสอบในส่วนที่เหลือซึ่งตรงนี้อาจารย์เชื่อว่าแผนก3จะสอดคล้องกับนักศึกษานิติศาสตร
2: ์
1: เพราะบางทีเราอ่านหนังสือนะครับเราไม่เข้าใจเราไม่รู้จะถามใครนั้นเราได้มีโอกาสมาเจอเพื่อนได้มีโอกาสมาเจออาจารย์นะครับแล้วทำให้การเรียนรู้ของเราเนี่ยน่าจะสนุกขึ้น
2: ครับ
1: ทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นโอกาสผ่านมากขึ้น
2: ครับ
1: แล้วโอกาสจบเร็วขึ้นอย่างมีคุณภาพ
0: ครับ
1: นะครับอันนี้ก็อยากจะเชิญชวนนักศึกษาใครที่ไม่ได้ลงเทอมนี้ลงไม่ทันไม่เป็นไรเทอมหน้าลองพิจารณาดูเพราะบางคนก็เห็นของใหม่ๆก็ไม่ค่อยกล้าเสี่ยงใช่ไหมครับอันนี้ก็ค่อยๆดูนะครับแล้วก็ไม่ได้มีนะนักศึกษาต้องดูว่าวิชาไหนเป็นวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดให้ลงทะเบียนในกิจกรรมแบบนี้ด้วยครับ
2: ค่ะอันนี้เผอิญว่ามีคำถามจากทางบ้านนะคะว่าสมมติว่าถ้าเราลงก3ใช่ไหมคะแล้วเผอิญว่าศูนย์นั้นเนี่ยนักศึกษาลงไม่ถึง15คนเขาก็เลยไม่เปิดมหาลัยก็จะให้เราไปกลับไปเป็นก1
1: ใช่ครับ
2: คือเขาจะไม่มีทางที่จะเลือกก2ได้
1: ใช่ครับใช่
2: นะคะ
0: ครับเนี่ยก็เป็นข้อดีนะครับซึ่งชุดวิชาแพ่งหนึ่งของเราต้องย้ำกับนักศึกษาครั้งว่านี่เป็นการเปิดครั้งแรกครับ
1: แล้วเราก็มีก3ด้วย
0: ก3ด้วย
1: ใช่ไหมครับเรามีก3ด้วยนะครับ
0: นะครับก็ถือว่าสำคัญตรงนี้เป็นข้อมูลที่นักศึกษานะครับนะได้รับแล้วก็ทำให้เกิดความเข้าใจนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับ
2: ครับ
1: มีนักศึกษาถามทางบ้านอีกเหมือนกัน
0: ทางบ้าน
1: จดหมายมาทางบ้านบอกว่าอาจารย์ไม่ได้ลงทะเบียนก3อ่ะแต่อยากจะเข้ามาฟังอาจารย์ดูแล้วน่าสนใจอยากจะเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ไหม
0: ครับ
1: อันนี้ต้องขออภัยมหาวิทยาลัยไม่ได้จัดสำรองไว้ให้นะครับ
0: เ
1: พราะว่าจะต้องเตรียมเอกสารต้องเตรียมสถานที่ต้องอะไรต่ออะไรเงี้ยซึ่งอันนี้มหาวิทยาลัยยังไม่อนุญาตนะคร
0: ับเดี๋ยวไปชุดวิชาในภาคการศึกษาต่อไปนะครับนะฮะทีนี้นะครับเรากลับมาในส่วนของชุดวิชากฎหมายแพ่งหนึ่งในรายละเอียดนะครับวันนี้หน่วยที่ใช้นะครับเอ๊ะมันเหมือนกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่หว่าครับหน่วยที่ใช้ภาษณะประสิทธิ์ทรงกลมไม่ใช่นะหน่วยที่จะนำเสนอนักศึกษาอธิบายนักศึกษานะครับได้เข้าใจนอกเหนือจากเอกสารการสอนหลักนะอันนี้เป็นการเสริมนะฮะ
1: ครับเสริม
0: นะครับนะก็คือหน่วยที่1 2และหน่วยที่3นะครับนะการใช้นะครับการใช้นะครับการตีความกฎหมายนะครับนะหลักทั่วไปของบุคคลนะครับแล้วก็หมายเหตุดอกจันไม่เลยนะครับเรื่องนี้นักศึกษาต้องทำความเข้าใจอย่างยิ่งยวดคือความสามารถของบุคคลธรรมดาธรรมดาธรรมดานะครับนะฮะนะครับนะซึ่งก็จะมีใครบ้างเล่านะครับนะฮะสามคนนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับสามท่านหรือเปล่านะถ้าสามท่านนี้อิงคลัตก็คงจะเป็นผู้ยาวขอบพระคุณท่านอาจารย์ครับนะครับเป็นผู้ยาวเอ๊ะไม่ใช่อาจารย์เกียรติเหลืออะไรให้เลือกฮะเหลือบุคคลไม่คนจริตคนอ่อเป็นผู้ยาวเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้นะครับนะฮะในเรื่องแรกเนี่ยที่สำคัญที่อยากจะให้นักศึกษาได้ทราบก็คือการใช้กฎหมายนะครับโดยเฉพาะการใช้กฎหมายแพ่งในพาณิชย์เนี่ยนะครับจะมีความแตกต่างกับนะกฎหมายเพื่อนเขาอีกชื่อหนึ่งก็คือกฎหมายยานะครับนะเพราะทุกบางคนเนี่ยเรียนอาญาหนึ่งแพ่งหนึ่งลงพร้อมกันเลยนะฮะท่านอาจารย
1: ์
0: นะครับบางคนเนี่ยยังไม่สามารถแยกแยะกฎหมายได้วิชาได้นะครับสังเกตจากไหนฮะการตอบข้อสอบกฎหมายครับนะครับนะเพราะส่วนใหญ่อาญาหนึ่งเนี่ยจะเป็นมีบันดาลโมฆะด้วยนะ
1: บันดาลโมฆะ
0: ซึ่งบันดาลโมฆะนั้นก็คือบันดาลโทสะนะครับแต่เอาโมฆะของเราไปบวกนะก็ลงพร้อมกันเติมนั้นไม่ใช่นะครับ
1: ในทางอาญาเนี่ยไม่มีโมฆะ
0: ไม่มีโมฆะ
1: ไม่มีโมฆะ
0: มีแต่โทสะ
1: ไม่มีโมคิยะ
0: ครับผมสองคำนี้โอ้โหนี่สำคัญนะฮะนี่อาจารย์บอก นี่มาเลยฮะคำสำคัญ2คำแรกเลยฮะโมฆะกับโมฆียะซึ่งวิชานี้เนี่ยต้องแยกแยะให้ออกนะครับนะฮะตอบผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับ2คำนะฮะนะครับ2คำ2พยางค์

0: กับ3พยางค์เนี่ยนะครับการใช้กฎหมายเนี่ยนะครับในทางกฎหมายยาเนี่ยเพื่อนเขาเนี่ยนะครับเขาจะใช้กฎหมายจารีตประเพณีไม่ได้กฎหมายยาต้องบัญญัติเคร่งครัดและก็ใช้กฎหมายทั่วไปมาเทียบเคียงไม่ได้ด้วยนะครับต่างกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเราซึ่งเขียนหลักประกันไว้เลยในมาตรา4ครับท่านอาจารย
1: ์
0: นะครับในมาตรา4นะครับเชื่อได้ว่านะครับนักศึกษาออกไปซื้อกฎหมายที่ร้านขายหนังสือแล้วนะประมวลกฎหมายนะฮะกลับมาแล้วกลับมาแล้วนะครับแล้วก็นะครับดูแลเปิดแล้วมาตรา4นะครับนะมาตรา4นั้นบอกว่าการใช้กฎหมายในกฎหมายแพ่งนะครับถ้ามีกฎหมายก็ว่ากันไปตามกฎหมายในประมวลกฎหมายแพ่งนะครับทีนี้ถ้าไม่มีในประมวลกฎหมายแพ่งเนี่ยกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้ใช้อะไรล่ะนะครับนะก็ถ้าไม่มีจัดของกฎหมายที่ยกปรับในคดีได้แม้ในวรรค2มาตรา4นั้นนะครับก็ให้ใช้จารีตประเพณีของท้องถิ่นนั้น
1: ครับ
0: นะครับถ้าไม่มีจารีตประเพณีก็อาศัยกฎหมายที่เทียบเคียงหรือใกล้เคียงอย่างยิ่งนะครับและถ้าไม่มีก็ให้ใช้วินิจฉัยตามหลักของกฎหมายทั่วไปครับท่านอาจารย
2: ์
0: นะครับเนี่ยบอกสเต็ปไว้เลยนะครับบอกสเต็ปไว้เลยว่าเนี่ยไม่มีนะใช้นี่ใช้นี่ใช้นี่ใช้นี่นะนะครับนะฮะแต่ไม่มีตรงไหนพูดถึงศาลเตี้ยนะคำว่าศาลเตี้ยเนี่ยโดยความหมายความเข้าใจของประชาชนทั่วไปคือตัดสินกันเองไม่ใช่ไม่ได้นะครับนะฮะเพราะว่าการที่มาตรา4แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เขียนไว้อย่างนี้นะครับการใช้นี้คือการอุดช่องว่างของกฎหมายนะครับอุดช่องว่างกฎหมายนะครับนะฮะซึ่งนะครับนะเมื่อนักศึกษาฟังอาจารย์แล้วเนี่ยฟังผมแล้วจะเห็นความต่างกฎหมายยาเมื่อครู่นี
1: ้
0: นะครับเพราะอะไรกฎหมายยาถึงต้องไม่สามารถที่จะใช้กฎหมายเทียบเคียงใช้กฎหมายจารีตประเพณีได้เพราะกฎหมายยามีเรื่องของโทษครับท่านอาจารย
1: ์มันไปกระทบ
0: มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของ
1: บุคคล
0: นะครับดังนั้นจะโอ้โหอย่างเงี้ยนะครับสมมุตินะฮะยาเสพติดอย่างเงี้ยนะครับจะเทียบเคียงเป็นยาเสพติดอย่างเงี้ยนะครับโดยหลักของกฎหมายอย่างเงี้ยนะมันยี่ไม่ได้ในสมัยยาเนี่ยหรือพระราชบัญญัติพวกพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาทั้งหลายไม่ได้แต่ในเรื่องของกฎหมายแพ่งนั้นเป็นเรื่องของเอกชน
1: กับเอกชน
0: กับเอกชนนะครับนะเป็นเรื่องที่อยู่ในพื้นฐานของความเสมอภาคเท่าเทียมเป็นเรื่องของประโยชน์เอกชนประโยชน์ของบุคคลไม่ใช่ประโยชน์สาธารณะดังนั้นนะครับตรงนี้ก็เขียนอุดช่องว่างไว้ได้นะฮะอุดช่องว่างตรงนี้ว่าถ้านักศึกษาเรียนไปถึงหลักทั่วไปของนิติกรรมนะครับนักศึกษาก็จะเห็นอีกมาตราหนึ่งคือมาตรา151นะครับมาตรา151จะเขียนนะครับเขียนให้อำนาจในการที่จะตกลงกันของคู่กรณีไว้ในกรณีที่นะครับนะเป็นไปตามหลักในมาตรา151ซึ่งจะได้กล่าวต่อไปนะครับแต่นักศึกษาครับนะฮะในภาคการศึกษานี้ชุดวิชาของเรานะครับมีคำถามปิดท้ายตอนนะฮะคำถามปิดผนึกนะครับแล้วก็จะส่งอะไรดีก็สุดแท้แต่นักศึกษานะครับ
1: ปิดแล้ว
0: ปิดผนึกปิดตอนนะฮะ
1: ปิดตอนหนึ่ง
0: ก่อนจะปิดตอนหนึ่ง
2: แล้ว
0: ปิดตอนหนึ่งแล้วใกล้กำลังแล้วนะครับเราก็จะมาถามนักศึกษาเป็น
1: สมมติว่าเป็นไหมจะเสริมทันไหม
0: ได้ครับนะเสริมนิดหน่อยได้ครับอาจารย์เพ
1: ราะเมื่อกี้ที่พูดถึงมาตรา4ใช่ไหมอาจารย์เกมบรินมาตรา4เนี่ยอย่างที่อาจารย์อิงคลาสบอกเป็นเรื่องในทางแพ่ง
0: ครับ
1: ทีนี้มันเป็นเรื่องระหว่างเอกชนกับเอกชนนั้นถ้าเกิดมีข้อพิพาทของบุคคลในทางแพ่งเนี่ยนะในระหว่างเอกชนกับเอกชนพิพาทกันเนี่ยเมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาลนะแล้วอยู่ในเขตอำนาจของศาลเนี่ยศาลจะบอกว่าเอ้ยไม่มีกฎหมายบัญญัติเอาไว้เลยในข้อพิพาทเรื่องนี
0: ้
1: ศาลไม่ตัดสินคดีเพราะไม่มีกฎหมายบัญญัติเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยเป็นกฎหมายรายลักษณ์อักษรใช่ไหมนั้นศาลจะอ้างอย่างนี้เนี่ยไม่ได
0: ้ครับ
1: มันขัดกับรัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้เลยว่าศาลจะปฏิเสธเนี่ยนะไม่พิจารณาพิพากษาโดยอ้างว่าไม่มีกฎหมายที่บัญญัติเอาไว้เนี่ยไม่ได้ดังนั้นมาตรา4วรรค2จึงเป็นการอุดช่องว่างเหตุอันนี้ว่าในกรณีที่กฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์เนี่ยเอาละศาลจะปฏิเสธไม่รับพิจารณาไม่ได้ศาลจะต้องไปวินิจฉัยโดยอาศัยนะครับ
0: อาศัย
1: มาตรา4วรรค2ก็คือว่าถ้าไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์ศาลจะต้องไปวินิจฉัยตามจารีตประเพณีนี่เป็นเรื่องเอกชนตามจารีตประเพณีถ้าเรื่องนั้นไม่เคยมีจารีตประเพณีก็ต้องไปเอากฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งถ้าในเรื่องนั้นไม่มีกฎหมายใกล้เคียงอีกต้องเอาหลักกฎหมายทั่วไปใช่มั้ยต้องตัดสินโดยใช้หลักกฎหมายทั่วไปหลักความยุติธรรมต่าง
0: ๆอ
1: ันนี้เสริม
0: ครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปหน่วยที่2นั้นเรามีคำถามในท้ายตอนที่1นี้เลยนะครับให้นักศึกษาได้ในช่วยกันคิดนะฮะช่วยกันคิดนักศึกษาทางบ้านนะฮะนะ
1: ครับ
0: ในกรณีที่บุคคลหลายคนตายเพราะเหตุสึนามินะครับในสึนามิเนี่ยและไม่อาจทราบว่าผู้ใดตายในทางกฎหมายเขาให้พิจารณาอย่างไรใครตายก่อนตรงนี้สำคัญนะครับตายก่อนตายหลังนี่เรื่องความตาย

0: อาจารย์เกวินท่านจะถนัดเดี๋ยวท่านจะมาเล่าให้ฟังนะครับนะฮะคำตอบนี้เป็นพีเทสแล้วกันนะครับนะฮะนักศึกษาคงเปิดไปที่มาตรา17นะฮะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นึงนะฮะก็คือใครตายก่อนครับให้ถือว่านะครับนะเหตุสึนามิเนี่ยเป็นเหตุพยันตรายนะครับเหตุพยันตรายนะครับนะถ้าเป็นการพ้นวิสัยไม่รู้ว่าใครจะไปตายก่อน
1: ได้หรือต้องย้ำว่าต้องไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าใครตายก่อนตายหลัง
0: ให้ถือว่าตายพร้อมกันครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราฟังตรงนี้เดี๋ยวเรามาฟังต่อในช่วงต่อไปครับมาพบกับตอนที่2ของครั้งที่1นะครับนะฮะเมื่อครู่นี้เราก็ได้พูดถึงในเรื่องของการอุดช่องว่างตามมาตรา4
1: นะ
0: คร
1: ับกฎหมายแพ่งนะ
0: ครับใช่ครับท่านอาจารย์แล้วก็ได้รู้ว่าในส่วนของกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญานั้นมีความแตกต่างกันในเบื้องต้นที่เป็นปฐมในประเด็นนี้เนี่ยอย่างไรนะครับในเรื่องต่อไปนะครับเราจะเข้าสู่ในเรื่องของบุคคลธรรมดาแล้วนะครับนะบุคคลนะครับนะบุคคลก็มี2ประเภทด้วยกันคือบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลนะครับเนี่ยนิติบุคคลเนี่ยเราก็จะไปว่ากันในหน่วย4 5 6และวิชากฎหมายพาณิชย์4นะหุ้นส่วนบริษัทเหล่านั้นนะครับแต่ในส่วนนี้นะครับ2กับ3เนี่ยนะครับ2กับ3หน่วย2กับหน่วย3เราจะพูดกันในเรื่องของหลักการทั่วไปของบุคคลธรรมดาธรรมดา
1: ค่ะนะครับคือใครคร
0: ับบุคคลธรรมดาบุคคลธรรมดาก็อย่างเนี้ยฮะ
2: นะครับ
0: ไม่ใช่เป็นนางฟ้าหรือเป็นบุคคลนะท่านอาจารย์
1: นางฟ้านี่ไม่ใช่บุคคลธรรมดาน
0: ะครับไม่ใช่บุคคลนะฮะเป็นบุคลาธิฐาน
1: นางฟ้า
0: ครับ
1: แม่ตะเคียน
0: แม่ตะเคียน
1: แม่ตะเคียนอะไรเงี้ยนะไม่ใช่บุคคลธรรมดาน
0: ะครับมีกฎหมายมาตรา1นะครับพูดตั้งแต่การเริ่มขึ้นจนถึงการสิ้นสุดเลยนะมาตราอะไรนั้นเรื่องราวต่อไปจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับนะฮะพบกับอาจารย์เกวลินนะฮะคือจะลงเป็นอาจารย์เรนนี่แล้วนะครับ
2: อาจารย์เกวลินอาจารย์ก้องส่งสายตามาตื่นเต้นเลยนะคะก็ในหน่วยที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของบุคคลธรรมดานะคะก็จะแบ่งเป็น3ใหญ่ๆนะคะก็คือ1สภาพบุคคลนะคะ2สิ่งประกอบสภาพบุคคลแล้วก็3การสิ้นสุดสภาพของบุคคลนั่นเองนะคะทีนี้เริ่มกันเลยนะคะบุคคลธรรมดาเนี่ยคืออะไรใช่ไหมคะบุคคลธรรมดาก็คือมนุษย์ทั่วไปนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งนะคะเป็นมนุษย์ทั่วไปทีนี้ถามว่าแล้วทำไมกฎหมายจะต้องพูดถึงบุคคลธรรมดาด้วยก็เพราะว่าในทางกฎหมายเนี่ยนะคะการเริ่มแห่งการได้รับความคุ้มครองการมีสิทธิหน้าที่ต่างๆเนี่ยจะต้องมีสภาพบุคคลขึ้นมาก่อนนะคะดังนั้นคำว่าบุคคลธรรมดาเนี่ยจึงมีความหมายในทางกฎหมายนะคะตัวอย่างเช่นอ่ะสมมติเป็นทางกฎหมายอาญาผู้ใดฆ่าผู้อื่นใช่ไหมถ้าสมมติว่าในกอไก่ไปยิงขอนไม
1: ้
2: ในกอไก่ก็ไม่ผิดแหละเพราะว่าขอนไม้ไม่ใช่ผู้อื่นนะคะหรือว่านะคะกรณี
1: ไม่ผิดฐาน
2: ฆ่าคน
1: ฆ่าผู้อื่น
2: ค่ะฆ่าผู้อื่นนะคะหรือว่ากรณีบุคคลธรรมดาเนี่ยก็มีความสัมพันธ์นะคะกับทางแพ่งตัวอย่างก็เช่นกฎหมายมรดกใช่ไหมคะท่านอาจารย์ก็คือว่าการที่นะคะบุคคลเนี่ยจะรับมรดกได้ต้องมีสภาพบุคคล
1: ต้องมีสภาพบุคคลครับ
2: แล้วเดี๋ยวก็จะมีกฎหมายอุดช่องว่างว่าเอ๊ะทารกในครรภ์มีสิทธิ์ได้ไหมนะคะ
1: ดังนั้นปัญหาส่วนใหญ่แล้วที่เราจะต้องพิจารณาเรื่องบุคคลก็คือเกี่ยวพันกับสิทธิและหน้าที่ใช่ไหมเพราะบุคคลเท่านั้นแหละที่จะเป็นผู้ที่ทรงสิทธิได้
2: ใช่แล้ว
1: ที่จะมีสิทธิ์ต่างๆนะคร
2: ับ หรือว่าอาจจะเป็นในทางวิธีสบัญญัตินะคะเช่นสมมติว่าจำเลยเนี่ยถึงแก่ความตายแล้ว
1: อย่าง
2: นี้สิทธิ์ในการนำคดีมาฟ้องคดีอาญามาฟ้องก
1: ็
2: เป
1: ็
2: นอ
1: ัน
2: ระงับไปนะคะนอกจากนี้อาจจะมีกฎหมายอื่นๆนะคะเช่นกฎหมายมหาชนกฎหมายรัฐธรรมนูญเรามีสิทธิ์ได้รับปัจจัย4นะคะที่อยู่อาศัยเกิดว่าไม่เพียงพออะไรอย่างนี
0: ้
2: การที่จะได้รับสิทธิ์ตรงนั้นได้เนี่ยก็คือจะต้องมีสภาพบุคคลขึ้นมาแล้วนะคะเป็นต้นทีนี้เราก็จะมาสตาร์ทกันว่าเราเนี่ยจะมีสภาพบุคคลเมื่อไหร่นะคะเมื่อปฏิสนธิหรือว่าเมื่อไหร่เมื่อคลอด
0: หรือไปทำสุทธิบัตรหรือเปล่าอาจารย
1: ์
0: นะครับถึงจะนับว่าสภาพบ
2: ุ
0: คคล
2: เกิดหรือเปล่า
0: เนี่ยมันย้อนกลับไปที่คำถามเมื่อครู่นี้ว่ามีมาตรานึงที่พูดถึงการเริ่มขึ้นของสภาพบุคคลครับอาจารย์
1: ครับ
2: ค่ะก็คือที่ได้นำเรียนไปตอนต้นนะคะว่าสภาพบุคคลเนี่ยว่าเริ่มเมื่อไหร่ก็คือจะต้องดูที่มาตรา15นะคะก็คือสภาพบุคคลเนี่ยเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกคลอดก็คือ
1: คลอดก็คือพ้นออกมาจากตัวมารดา
0: ต
1: ั
0: วแม่
1: ต้องพ้นออกมาแล้วต้องพ้นออกมาทั้งหมดเลย
2: ต้องทั้งหมดเลย
1: ทั้งหมดอวัยวะทั้งหมดต้องพ้นสายสะดือไม่พ้น
2: ไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรเพราะว่า

0: ว่าคลอดแล้วเพราะสายสะดือไม่ใช่อวัยวะ
1: ครับ
0: ถูกไหมตอนที่อยู่ในท้องเนี่ยทารกเขาก
1: ็รับอาหาร
0: เขาก็มีชีวิตได้โดยผ่านทางสายสะดือใช่ไหมนั้นแต่เมื่อพอเขาพ้นออกมาจากตัวมารดาหมดแล้วสายสะดือไม่ใช่อวัยวะแล้วตัดหรือไม่ตัดก็ยังไม่เป็นไรแต่ถ้ามือแต่ถ้ามือขวายังอยู่ในตัวแม่อันนี้ยังไม่ได้ออกมาทั้ง
1: ตัว
0: นั้นคลอดต้องพ้นออกมาทั้งหมด
2: ต้องพ้นออกมาทั้งหมด
1: สำคัญนะครับตรงนี้ครับนักศึกษาครับเพราะว่านักศึกษาจะโดนหลอกว่าเอาสายสะดือติดออกมาเนี่ยยังไม่คลอดเพราะยังอยู่อ่ะยังไม่ได
0: ้อย่าเรียกว่าจะหลอกเลย
1: อย่าเรียกว่าทดสอบ
0: นักศึกษาทดสอบความเข้าใจของนักศึกษา
1: ความเข้าใจของนักศึกษาครับอาจารย์ไม่หลอกนะครับ
0: แต่คลอดอย่างเดียวก็ไม่ได้ทำให้ไม่ได้ทำให้สภาพบุคคลเกิดขึ้นนะใช่ไหม
1: นะครับ
0: ต้องบวกกับอีกปัจจัยหนึ่ง
2: ครับก็คือการอยู่รอดเป็นทารกทีนี้อยู่รอดเป็นทารกคืออะไรนะคะก็ในทางวิชาการก็มีการเต้นของหัวใจแล้วนะคะหายใจแล้วทีนี้สมมติเกิดมารอดอยู่แม้เพียงแป๊บเดียวนะคะแล้วก็ตายทันทีนะคะแบบนี้ก็ยังถือว่ามีสภาพบุคคล
0: เกิดขึ้นแล้ว
2: เกิดขึ้นแล้ว
0: แต่เกิดขึ้นไม่นาน
2: ใช่ตอนหลังก็คือสิ้
0: นส
2: ุ
0: ด
2: ไป
0: สุดลง
2: เกิดขึ้นแล้วก็สิ้นสุดเลย
0: ใช่ครับระยะเวลาสั้นนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: นี่เรื่องเหล่านี้นี่จะไปเกี่ยวข้องกับนะฮะในกฎหมายยาภาคคอมพิวเตอร์ด้วยนะฮะยังออกมายังไม่พ้นทั้งตัวเนี่ยออกมาครึ่งตัวหัวสั่นดอกไปมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าเกิดอาการหมั่นไส้บอกว่าโอ้โหมันมีจริงนะฮะสังคมที่โหดร้ายเนี่ยอาจจะมีเรื่องเหล่านี้นะฮะ
2: ไปบีบคอ
1: เลยแน่นิ่งไปฮะนั่น
0: ย
1: ัน
0: จากหัวสั่นยังไม่พ้นออกมาย
1: ังไม่พ้นฮะ
2: ครึ่งตัว
0: ทั้งหมดใช่ครับ
1: อย่างเงี้ยก็ยังไม่ฆ่าผู้อื่นนะแต่เป็นทำให้หญิงแท้งลูก
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยก็ไปวินิจฉัยเกี่ยวข้องกับกฎหมายอาญาได
2: ้
1: นะครับนะแต่สมัยก่อนสมัยเรียนนี่นะฮะอย่างกรณีที่2เนี่ยการอยู่รอดเป็นทารกอาจารย์ท่านมักจะสอนนะฮะว่าสมัยโบราณนี่ก็จะใช้วิธีการตัดปอดลอยน้ำครับท่านไม่รู้ว่าใช้หรือเปล่าถ้าปอดลอยน้ำไม่จมแสดงว่ามีลมเข้าไปในปอด
2: ออกซ
1: ิเจนแล้วหายใจได้เองแล้วอันนี้เป็นวิธีการพิสูจน์
0: โบราณ
2: เ
0: นาะ
1: ไม่รู้สมัยใหม่นี้ก็ใช้วิธีการอย่างไรหรือเปล่านะครับครับอาจารย
2: ์ค่ะทีนี้อ่ะ
0: นั้นสรุปว่าจะต้องมี2เงื่อนไข
1: ครับ
0: สภาพบุคคลใช่ไหมต้องมี2เงื่อนไขคือ1คลอด2บวกกับอยู่รอด
2: เป็นทารก
0: อยู่รอดก็แปลว่ามีชีวิตเป็นของตัวเองหายใจได้อะไรได้นะครับ
1: อันนี้ก็เป็นอาจารย์อยากจะอธิบายให้นักศึกษาปีหนึ่งเบื้องต้นนะครับฟังว่าท่านและเนี่ยนะฮะแล้วหรือและนี่นะครับเนี่ยคือต้ององค์ประกอบต้อง2อย่างต้องไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งใช่อย่างใดอย่างหนึ่งต้องใช้คำว่า
0: หรือ
1: นะครับนักศึกษาคำกฎหมายใช้ให้ดีนะครับอย่างที่ท่านประธานบอกเนี่ยนะครับก็คือว่าอย่างการได้เรียนได้อะไรเนี่ยบางทีเนี่ยก็จะช่วยนะครับอย่างวิชาของเราเนี่ยจะมีปัญหามากอันนี้พูดไปถึงครั้งท้ายๆก่อนตกเป็นพับฮะตกเป็นพับเนี่ยนักศึกษาบอกว่าโอ้โหนี่เอามาเป็นกองรวมกันพับอย่างระเบียบเรียบร้อยหรือเปล่าไม่ใช่นะครับตรงนี้อาจารย์ผู้สอนก็จะอธิบายเราก็จะได้อธิบายเหมือนกันครับก
0: ็
1: คือตกเป็นบาปเคราะห์นะฮะของฝ่ายที่ได้รับพับนั้นเชิญท่านอาจารย์เกวลินอัตถาอธิบายต่อเลยครับ
2: ก็ท่านอาจารย์เสริมเสร็จแล้วใช่ไหม
0: เสร็จแล้วครับ
2: ก็ในมาตรา15นะคะก็คือเมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกก็จะมีสภาพบุคคลขึ้นมาทีนี้ถามว่าเคยดูหนังเนาะเมื่อก่อนแบบว่าผู้หญิงเนี่ยนะคะเป็นสามีภรรยากับผู้ชายทีนี้เนี่ยตั้งครรภ
0: ์
2: แล้วก็สามีปรากฏว่าเสียชีวิตก็เป็นหนังดำเนินเรื่องต่อมาว่าแล้วลูกในครรภ์เนี่ยจะมีสิทธิ์ได้รับมรดกได้ไห
0: ม
2: นะคะอันนี้ก็ต้องดูต่อเลยที่มาตรา15วรรคที่2นะคะก็คือทารกในครรภ์เนี่ยก็สามารถมีสิทธิ์ต่างๆได้หากว่าภายหลังคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก
0: ครับ
1: ครับ
2: ก็หมายความว่าทารกในครรภ์เนี่ยก็อาจจะมีสิทธิ์ได้รับมรดกได้เหมือนกัน
0: แต่มีเงื่อนไข
2: แต่มีเงื่อนไข
0: ว่าต้อง
2: อยู่คลอดออกมาแล้วนะคะแล้วก็อยู่รอดเป็นทารก
0: ยกตัวอย่างเลยได้ไหม
2: ได้
0: ก็คือเรื่องตัวอย่างเรื่องมรดกเลย
2: ค่ะ
0: กรณีตัวอย่างมรดกเมื่อกี้ที่อาจารย์เกวรินดูหนังมาเนี่ยก็คือว่าสามีภรรยาจดทะเบียนสมรสเนา
2: ะ
0: แล้วก็ท้องใช่ไหมภรรยาท้อง
2: ต
0: ั้งครรภ์สามีตายซะก่อนปรากฏว่าถ้าเด็กในท้องเนี่ยนะเกิดก็คือเกิดออกมาอยู่รอดนะ
1: ครับ
0: แล้วมีสภาพบุคคลภายในกฎหมายมาตรา1604บอกว่าภายใน310วันนั้นเด็กคนนี้จะเป็นทายาทที่มีสิทธิ์รับมรดกของพ่อเขาได
2: ้
0: คือตอนที่พ่อเขาตายลูกยังไม่เกิดยังไม่มีสภาพบุคคลแต่เมื่อกี้มาตรา15
2: ที่อาจาร
0: ย์เกวรินบอกวรรค2เนี่ยว่าว่าอะไรนะเมื่อกี้มาตรา15
2: ทารกในครรภ์ก็มีสิทธิ์ต่างๆได้
0: ทารกในครรภ์มีสิทธิ์ได้แต่ขอให้อยู่รอดแล้วก็ คลอดออกมาแล้วอยู่รอดก็พูดง่ายก็คือต้องมีสภาพบุคคล
1: ครับ
0: ทีนี้เมื่อกี้อาจารย์ยกตัวอย่างว่าสิทธิ์ในการรับมรดก
1: ครับ
0: โยงกับมาตรา1604
1: ครับ
0: 1604บอกว่าถ้าคลอดอยู่รอดภายใน310วันนับแต่วันที
1: ่
0: เจ้ามรดกถึงแก่ความตายอย่างนี้มีสิทธิ์รับมรดกของเจ้ามรดกได
2: ้ค่ะ
0: งั้นถ้าเป็นอย่างนี้นะมรดกของผู้ตายนะครับสมมุติ10ล้าน
1: ครับ
0: คนที่จะได้รับมรดกก็คือลูกที่คลอด5ล้าน
2: ค่ะ
0: ภรรยา
2: อีก5ล้าน
0: อีก5ล้านนั่นเองแต่ถ้าเกิดเขาม
2: ี
0: แท้งซะก่อน
2: ก็แท้ง
0: ก็คือไม่สามารถคลอดมาได้อย่างนี้สภาพบุคคลก็ไม่เกิดสิทธิของทารกในครรภ์มารดาก็ไม่
2: ม
0: ีก็ไม่มีนะนั้นมรดกทั้งหมดก็จะได้กับภรรยาเขาถ้าตัวละครมีแค่นี้นะครับอันนี้นี่ตัวละครที่อาจารย์พูดมีแค่นี
1: ้
0: รับมรดกก็เพียงเท่านี้แต่ถ้ามีพ่อด้วยมีแม่ด้วยพ่อก็จะได้ส่วนหนึ่งด้วยแม่ก็จะได้ส่วนหนึ่งด้วยรายละเอียดนั้นค่อยไปฟังกันในวิชากฎหมายแพ่ง3
1: ของอาจารย์เอง
0: ครับของอาจารย์เกมารี
1: อย่างนี้ถ้าสมมุติว่า309วันนี้ยังไม่คลอดต้องผ่าแล้วใช่ไหม
0: บางทีเขาก็ต้องผ่านะก็แล้วแต่นะครับเขาก็ต้องเพราะการคลอดนี่จะผ่าก็ได้ใช่ไหมจะคลอดโดยธรรมชาติก็ได
1: ้
0: นะครับต้องผ่า
1: ก็คือขอให้พ้นออกมาจากครรภ์มารดานะครับแล้วก็มีการหายใจได้เองเนี่ยนะครับอยู่รอดเป็นทารก
2: ปลอดลอยน้ำ
1: อะไรประมาณนั้นนะครับครับ
2: ก็แสดงว่ามาตรา15วรรค2ก็เหมือนมาอุดช่องว่างนะคะของมาตรา15วรรคที่1เพราะว่าปกติแล้วสิทธิหน้าที่เนี่ยจะมีต่อเมื่อคนคนนั้นมีสภาพบุคคลแล้วนะคะทีนี้อย่างทารกในครรภ์เนี่ยกฎหมายก็เลยอุดช่องว่างด้วยกันว่าทารกเนี่ยก็สามารถมีสิทธิ์ได้นะหากต่อมาคลอดแล้วรอดอยู่นั่นเองนะคะต่อมาอ่ะเป็นรูปเป็นร่างแล้วจะเริ่มนับอายุกันอย่างอาจารย์อิงคลัตตอนปีนี้25ยัง
1: ปีนี้25ไหมนะครับก็ต้องตอบว่าเลยมานิดหน่อยนะครับ
2: ท่านอาจารย์ก็39
0: ขอบคุณครับ
2: นะการนับอายุ
0: 35
2: อ๋อ35ก็ได้ค่ะ
0: โอเค
2: การนับอายุนะคะมีความสำคัญยังไงนะคะก็อย่างแรกเลยใช่ไหมอย่างเรื่องผู้เยาว
0: ์
2: บุคคลบรรลุนิติภาวะเมื่ออายุ20ปีนะคะหรือว่าสมรสตามกฎหมายดังนั้นเนี่ยอายุก็ใช้ด้วยในทางแพ่งนะคะหรือว่าในทางอาญานะคะถ้าอายุนะคะยังเป็นเด็กอยู่ก็อาจจะมีการได้รับการวิธีการสำหรับเด็กนะคะไม่ต้องไปจำคุกอะไรแบบนี้เป็นต้นดังนั้นนะคะการนับอายุเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งนะคะเรามาเข้าสู่วิธีการนับอายุวิธีการนับอายุเนี่ยมาตรา16นะคะบัญญัติว่าการนับอายุเนี่ยให้เริ่มนับตั้งแต่วันเกิดก็คือแสดงว่านับหนึ่งเนี่ยวันนี้เลยก็คือวันที่คลอดและอยู่รอดเป็นทารกนั่นเองนะคะดังนั้นจะต่างจากการชำระหนี้นะคะ
0: คลอดแล้วอยู่ไม่รอดนี่ต้องนับไหมฮะ
2: ก็ไม่ต้องนับ
0: ไม่ต้องนับไม่มีประโยชน์ใช่ไหมครับ
2: ลืมเลยนะคะทีนี้ถ้าเป็นเรื่องหนี้ใช่ไหมคะเขาจะนับในวันรุ่งขึ้นนะคะสมมติว่าอาจารย์อิงคลัตติดหนี้อาจารย์เกลลิน10ล้าน
1: โอ้โห
2: นับวันรุ่งขึ้นนะคะ
0: นี่คือการนับเรื่องกำหนดระยะเวลาในการชำระหนี
2: ้
0: ก็จะนับ1ในวันรุ่งขึ้น
2: ค่ะใช
0: ่แต่ถ้าวันเกิดกรณีนับวันเกิดนับตั้งแต่วันที่เกิดใช่ไหมฮะ
2: ค่ะวันที่คลอดแล้วอยู่รอด
0: คลอดแล้วอยู่รอด
1: ครับ
2: นั่นเองนะคะ
0: ไม่ว่าจะเกิดในเวลาพุธชะพุธอะไรนะ
2: พุธกลางคืน
0: พุธกลางคืนพุธกลางวันอะไรเงี้ยนะทำไมเขาต้องแยกดวงเป็นแบบนั้นไม่รู้พุธกลางวันพุธกลางคืนอ
2: าจารย์หนูเครียดเลยอ่ะพออาจารย์ถาม
0: โอเคครับ
1: ไม่สมบูรณ์
2: ทีนี้มันเคยมีปัญหานะคะอาจารย์เกี่ยวกับการบรรลุนิติภาวะก็คือจากการนำสืบเนี่ยแม่เริ่มเบ่งวันที่15
0: โอเค
2: แต่พอพลั้วออกมาเนี่ยวันที่16ต้องนับวันพลั้ว
1: พลั้วนี่คือ
0: ว
1: ัน
0: คลอด
1: วันคลอด
2: วันคลอดนะคะคือวันที่16เริ่มนับ1นั่นเองนะคะทีนี้ในกรณีที่เมื่อคนสมัยก่อนเนี่ยสมัยหนูเนี่ยไม่มีแล้วเพราะว่าเทคโนโลยีทันสมัยนะคะสมัยอาจารย์เนี่ยอาจจะยังมีที่แบบว่า
0: ไม่มีเหมือนกันคร
2: ับ แบบพวกไม่รู้วันเกิดนะคะไม่รู้วันเกิด
0: สมัยโบราณ
2: สมัยโบราณ
0: ไม่รู้
2: นะคะแบบเนี้ยจะนับยังไงนะคะกรณีไม่รู้วันเกิดแต่รู้เดือนเกิดและปีเกิด
1: ครับ
2: กรณีนี้นะคะกฎหมายมาตรา16นะคะก็บอกว่าให้ถือเอาวันที่1ของเดือนเกิดในปีนั้นเป็นวันเกิด
0: ครับ
2: ก็แสดงว่าถ้ารู้เดือนนะรู้ปีแต่ว่าไม่รู้วันก็เอาวันที่1ของเดือนที่รู้นะคะ
0: ครับ
2: กรณีไม่รู้วันและเดือนเกิดแต่รู้ปีเกิด แบบนี้ปรนัยก็ถามได้นะคะกรณีเช่นนี้กฎหมายบัญญัติให้นับเอาวันต้นปีปฏิทินก็คือรู้ปี

0: แต่ไม่รู้เดือนกับวันนะคะก็เอาวันต้นปีปฏิทิน
1: รู้ว่าเกิดปี2494แต่ไม่รู้อะไรนะไม่รู
0: ้ไม่รู
1: ้เดือน
0: ไม่รู้เดือน
2: ครับ
0: ก็เอาวันที่1
1: มก
0: ราค
1: ม
0: 2494
2: ท่านอาจารย์ดีเลยครับเพราะว่าถ้า94เนี่ยใช้วิธีการใหม่แล้วแต่ถ้าก่อน84เนี่ยวันที่1มกราคมยังไม่ใช่วันปีใหม่
1: ใช่เพราะว่าเราใช้ในระบบจันทรคติใช่มั้ยครับ
0: โอ้สุดยอดความรู้รอบตัว
2: ประมาณนั้น
0: ประมาณนั้นนะคะทีนี้อันเนี้ยค่ะอาจจะอีกแล้วอาจจะลำบากนิดนึงกรณีไม่รู้วันเกิดเดือนเกิดและปีเกิด
1: โอ้ไม่รู้อะไรเลย
0: ช่างไม่รู้อะไรบ้างเลย
2: นะคะเพื่อนคนนึงนะคะอ๋ออันนี้คนละ
0: กรณีนี้นะคะเขาบอกว่าให้สืบพยานหลักฐาน
1: ครับ
0: อาจจะดูจากรูปร่างหน้าตา
2: ครับ
0: ใครแก่หน่อยก็อาจจะถูกนับไปเยอะ
2: ถ้าอย่างนี้อาจจะนับน้อยเลยฮะ
0: นะอาจจะพิสูจน์จากว่าพยานบุคคลพยานแวดล้อมต่างๆเป็นต้นนะคะต่อมานะคะเรานับอายุแล้วนะคะเป็นรูปเป็นร่างแล้วสภาพบุคคลนับอายุแล้วทีนี้มาเข้าในส่วนของสิ่งที่ประกอบสภาพบุคคล
2: ครับ
0: ปกติเนี่ยนะคะบุคคลธรรมดาเนี่ยจะประกอบด้วยอะไรบ้างอ
2: ัน
0: ดับแรกก็คือชื
2: ่
0: อนะคะอันนี้ก็นักศึกษาลองไปอ่านรายละเอียดเองนะคะก็ไม่มีอะไรก็อาจจะมีชื่อตัวชื่อรองนะคะชื่อสกุลนะคะนอกจากนี้เราก็จะมาเข้าสู่มีชื่อแล้วก็จะมีสถานะของบุคคลนะคะก็เช่นเพศอะไรนะคะอายุเท่าไหร่หรือว่าอาจจะเป็นกรณีสมรสไหมนะคะเป็นการบ่งบอกสถานะไม่หรือเปล่าโสดไหม
1: เปลี่ยนเพศได้ไหมอาจารย์
0: เปลี่ยนเพศ
2: แปลงเพศนะครับ
1: เปลี่ยนอันนี้
2: เปลี่ยนเลย
1: คือแปลงนี่แปลงได้ใช่ไหมผ
0: ู้
1: ชายแปลงเป็นผู้หญิงได
2: ้
1: แต่ปัญหาประเด็นก็คือว่าเราจะเปลี่ยนเพศนะซึ่งอันนี้กฎหมายไทยเรายังไม่รับรอง
0: ใช่ไหมอาจารย์ไม่รับรอง
1: ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเพศอย่างอาจารย์อิงครัตเนี่ยเกิดมาเพศชายเกิดแปลงไปเรียบร้อยแล้วเป็นสาวสวยเงี้ยจะมาขอเปลี่ยนเป็นเพศหญิงเนี่ยไม่ได้น
0: ะ
1: ไม่ได้อันนี้กฎหมายเรายังไม่ยอมรับนะครับ
0: อันนี้ก็เคยมีคดีนะคะอาจารย์ที่มีคำร้องยื่นต่อศาลและศาลก็บอกว่าไม่มีกฎหมายนะคะให้อำนาจศาลในการเปลี่ยนแปลงคำนำหน้านะคะสถานะทางเพศนั่นเองนะคะขอบคุณค่ะทีนี้เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะนับอายุได้แล้วมีชื่อแล้วมีสถานะบุคคลแล้วมีที่อยู
1: ่
0: นะคะก็จะมาเข้าสู่เรื่องภูมิ
1: ลำเนา
2: ครับ
0: อันนี้ข้อสอบก
2: ็ชอบถาม
0: ทดสอบเยอะไม่ได้หลอกนะคะแต่ทดสอบละเอียดนะคะ
1: เพื่อความเข้าใจของนักศึกษานะครับ
0: ค่ะเพราะว่าสำคัญมากนะคะถามว่าทำไมเราจะต้องรู้ภูมิลำเนาเพราะว่าภูมิลำเนามีความสำคัญนะคะตัวอย่างเช่นการฟ้องคดีไปปิดหมายอย่างเงี้ยไม่ใช่ปิดที่ภูมิลำเนาจำเลยอย่างเงี้ยก็ถือว่าจำเลยไม่ได้รับก็อาจจะต้องมีการเริ่มกระบวนการใหม
2: ่
0: นะคะแบบนี้เป็นต้นและภูมิลำเนาเนี่ยคืออะไรนะคะภูมิลำเนาเนี่ยก็คือที่อยู่ตามกฎหมายของบุคคลนะคะซึ่งนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีลักษณะเป็นการถาวรมิใช่ชั่วคราวนะคะแต่แม้จะมีลักษณะเป็นการถาวรไม่ใช่ชั่วคราวเนี่ยแต่ไม่ได้หมายความว่าภูมิลำเนาของบุคคลเนี่ยบุคคลคนนั้นจะต้องอยู่ที่สถานที่นั้นตลอดเวลานะคะไม่จำเป็นทีนี้มีรายละเอียดอย่างไรนะคะเกี่ยวกับภูมิลำเนามาเริ่มที่ภูมิลำเนาของบุคคลธรรมดานะคะกฎหมายก็บอกว่าภูมิลำเนาของบุคคลธรรมดาเนี่ยได้แก่ถิ่นอันบุคคลนั้นอยู่เป็นแหล่งสำคัญนะคะคีย์เวิร์ดก็คือแหล่งสำคัญนะคะถือเป็นภูมิลำเนาของบุคคลธรรมดาแหล่งสำคัญนะคะตามมาตรา37เนี่ยพิจารณาอย่างไรนะคะก็จะมีองค์ประกอบ2ส่วนก็คือ1ต้องเป็นที่อยู่ของบุคคลนั้น
2: ประมาณนั้น
0: ค่ะกับ2นะคะบุคคลมีเจตนาเอาที่นั้นเนี่ยเป็นแหล่งสำคัญ
1: ครับ
2: ถูกต้องคร
0: ับ ก็แสดงว่ามีทั้งกายภาพแล้วก็เจตนานะคะตัวอย่างเช่นนะคะนายขำสร้างบ้านอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีและได้อยู่อาศัยบ้านหลังดังกล่าวตลอดเวลานะคะโดยไม่ได้มีที่พำนักที่อื่นอีกแสดงว่าเข้า2เงื่อนไขแหละก็คือทั้งอยู่จริงแล้วก็ถือว่าเอาแหล่งนั้นน่ะเป็นแหล่งสำคัญนะคะดังนั้นนนทบุรีเนี่ยก็คือจะเป็นภูมิลำเนาของนายขำนะคะแต่กรณีที่สมมติว่านายขำเดินทางไปเยี่ยมญาติหรือท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่เดินทางไปนานหน่อยนะคะ2อาทิตย
1: ์
0: อยู่จริงที่เชียงใหม่แต่ว่าไม่ได้มีเจตนาเอาเป็นแหล่งสำคัญดังนั้นเชียงใหม่ก็ยังไม่ใช่ภูมิลำเนาของนายขำนะคะอันนี้ก็คือมาตรา37นอกจากนี้

0: นี่นะคะกฎหมายยังกำหนดรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับภูมิลำเนาของบุคคลธรรมดานะคะในหลายกรณีด้วยกันนะคะกรณีที่1กรณีที่บุคคลถิ่นที่อยู่หลายแห่งนะคะกรณีที่บุคคลมีถิ่นที่อยู่หลายแห่ง
1: สับเปลี่ยนกันไปใช่ไหม
0: ใช่สับเปลี่ยนกันไป

0: าจจะสลับวันสามวันอยู่บ้านตัวเองนะคะอีก4 วันที่เหลืออยู่บ้านภรรยาแบบนี้ก็อาจจะถือได้ว่าในฟ้าเนี่ยมีภูมิลำเนาหลายแห่งนะคะ
1: ตัวเองอาจจะทำงานที่นนทบุรี
0: อย่างนั้น
1: ก็มามีบ้านอยู่ที่นนทบุ
2: ร
1: ีภรรยาทำงานที่นครนายกทางเดินก็ไปมาทั้งสองแหลกสองแห่งสองที
0: ่ครับแบบนั้นก็เป็นกรณีที่บุคคลมีหลายแห่งนะคะก็ถือว่าทุกแห่งเนี่ยสามารถเป็นภูมิลำเนาได
1: ้ครับ
0: นะคะต่อมานะคะกรณีที่ไม่ปรากฏล่ะว่าคนนี้เอาแหล่งใดเป็นแหล่งสำคัญนะคะอันนี้ก็คือจะอยู่ที่มาตรา39นะคะในกรณีบางกรณีเนี่ยบุคคลนะคะแม้จะมีถิ่นที่อยู่แต่ไม่อาจทราบได้นะคะว่าคนนี้เอาแหล่งที่อยู่ไหนเป็นแหล่งสำคัญนะคะย่อมเป็นปัญหาในการพิจารณาว่ามีภูมิลำเนาอยู่ที่ใดนะคะเนื่องจากการพิจารณาภูมิลำเนานั้นกฎหมายกำหนดให้ต้องเป็นถิ่นที่อยู่อันเป็นแหล่งสำคัญนะคะโดยมากกรณีที่ไม่ทราบเนี่ยก็เช่นมีการย้ายถิ่นที่ทำงานไปเรื่อยๆนะคะเช่นรับจ้างก่อสร้างที่ไหนก็ย้ายไปเรื่อยๆย้ายไปเรื่อยๆ
1: ทำเสร็จตรงนี้ก็ไปทำที่อื่นต
0: ่
1: อดังนั้นจึงไม่มีที่อยู่เป็นแหล่งสำคัญก็เท่ากับไม่ปรากฏภูมิลำเนา
0: ถ้าอย่างนี้
1: กฎหมายบอกว่า
0: ถ้าอย่างนี้ก็อยู่ที่มาตรา39นะคะ
1: กฎหมายก็จัดภูมิลำเนาให้เลยใช่ไหม
0: จัดให้เลยนะคะว่าถ้าภูมิลำเนาไม่ปรากฏให้ถือว่าถิ่นที่อยู่เป็นภูมิลำเนาน
1: ั้นสรุปก็คือถิ่นที่อยู่ของเขาอะนะครับที่เขาอยู
0: ่เขาอยู่ที่ไหน
1: เป็นภูมิลำเนา
0: ภูมิลำเนา
1: แผนถิ่นนั้นจะไม่ใช่แหล่งสำคัญก็ตาม
0: ใช่แล้วนะคะทีนี้กรณีต่อไปนะคะกรณีบุคคลไม่มีถิ่นที่อยู
2: ่
0: หมายความว่าบุคคลนั้นนะคะไม่มีที่พักอาศัยแน่นอนนะคะอาจจะเป็นคนเร่ร่อนหรือว่าคนจรจัด
1: ครับอันนี้หมายถึงบุคคลธรรมดา
0: บุคคลธรรมดานะคะมาตรา40นะคะก็บัญญัติว่าบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งนะคะกรณีนี้เนี่ยพบตัวที่ไหนให้ถือว่าที่นั้นเป็นภูมิลำเนานะคะอันนี้ก็คืออยู่ที่มาตรา40เจอที่ไหนก็คือที่นั่นนั่นแหละ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็รวมถึงพวกคนเร่ร่อนร่อนเร่ที่อาจารย์บอกใช่ไหมครับ
0: ค่ะแล้วก็คนจรจัด
1: จรจัดคนจรจัดมีเหรอ
0: มี
1: พอมีนะโอเค
0: มีค่ะมี
2: ครับผม
0: นะคะทีนี้นอกจากนี้นะคะบางกรณีเนี่ยกฎหมายกำหนดภูมิลำเนาของคนบางประเภทไว้เป็นพิเศษนะคะ
1: เช่นข้าราชการ
0: เช่นข้าราชการข้าราชการก็คือภูมิลำเนาเนี่ยได้แก่ถิ่นอันเป็นที่ทำการตามหน้าที่ด้วย
1: ครับ
0: นะคะก็ถือว่าเป็นภูมิลำเนาของข้าราชการได้หรือว่าผู้เยาว์คนไร้ความสามารถก็จะมีภูมิลำเนาเดียวกับผู้แทนหรือว่าผู้ปกครอง
1: ใช่อย่างกรณีคนไร้ความสามารถ
2: ครับ
1: ก็จะมีผู้ที่ดูแลก็คือคนไร้ความสามารถผู้ดูแลเราเรียกว่าผู้อนุบาลนะกฎหมายว่าผู้อนุบาลดังนั้นแปลว่ายึดตามถิ่นที่อยู่ของผู้อนุบาล
2: ครับ
1: ถูกไหมครับ
0: ถูกค่ะ
1: แล้วก็คนเสมือนไร้ความสามารถก็ยึดตามถิ่นที่อยู่ของ
0: ผู้พิทักษ
1: ์ผู้พิทักษ์ผู้เยาว์ผู้เยาว์ก็ยึดตามภูมิลำเนาของ
0: ผู้แทนโดยชอบธรรม
1: คนวิกลจริตไม่มี
2: ก็อยู่ของตัวเอง
1: เพราะว่าคนวิกลจริตไม่มีผู้ดูแลนะครับนักศึกษานะครับต้องดูแลตัวเอง
2: ครับนะฮะพูดคนมีคนจริตก็เหมือนคนแพ้นะ
0: ต้องดูแล
2: ตัวเองนะครับครับในช่วงท้ายครับก่อนที่จะไปสู่ในช่วงที่3นะครับเรื่องของครั้งที่1เนี่ยนะครับแล้วก็มีคำถามในตอนที่2เหมือนเดิมครับคำถามของเราในช่วงนี้อยากให้นักศึกษาได้ดูก่อนดูแล้วก็ไปลงรายละเอียดเป็นลักษณะคล้ายพรีเทสนะแต่ว่าไม่ทั้งหมดนะฮะในครั้งต่อไปอาจจะเป็นโพสเทสอะไรอย่างเงี้ยอ
1: าจารย์ต้องถามง่ายๆนะครับเพราะว่าข้อแรกทำผิดไปแล้ว
2: ครับผม
1: นั่นข้อ2จะได้มีกำลังใจ
2: ครับคนแรกทำผิดไปแล้วข้อแรกนะทำผิดไปแล้วนะครับนะคนที่ทำผิดแล้วข้อ2ครับยังไงครับคุณบุญมีฮะนางบุญมีเนี่ยนะครับนางบุญมีภรรยาของนายพิษณุได้โดยสารเครื่องบินจากประเทศอเมริกาสหรัฐอเมริกากลับมาประเทศไทยหลังจากท่องเที่ยวบุญมีเนี่ยโทรศัพท์มาจากสนามบินท่านอาจารย
1: ์
2: นะเพื่อบอกพิษณุว่าเนี่ยกำลังจะขึ้นเครื่องบินเที่ยวบินที่ AA999เนี่ยนะฮะมีกำหนดเวลาบิน23 นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยเนี่ยนะครับแต่วันที่15 สิงหาคม 2554ต่อมาวันที่16 สิงหาคม 2554มีรายงานข่าวเครื่องบินคันนี้ลำเนี้ยนะครับได้พบสภาพอากาศแปรปรวนและตกลงมหาสมุทรนะฮะมหาสมุทรไม่พบผู้รอดชีวิตนะฮะจากการสอบถามเจ้าหน้าที่สนามบินยืนยันข้อเท็จจริงว่านางบุญมีขึ้นมาไฟนี้จริงๆนะครับอาจารย์นะครับนะฮะในวันที่

0: มาในวันที่5สิงหาคม2558นะครับนายพิษณุเนี่ยจะร้องขอต่อศาลสั่งให้นางบุญมีเป็นคนสาบสูญการสาบสูญถือว่าเป็นการตายอย่างหนึ่งซึ่งอาจารย์เกวลินจะพูดในตอนต่อไปเนี่ยนะครับสาบสูญนะครับไม่ใช่สูญหายนะครับสาบสูญนะสูญหายเป็นเหตุของการสาบสูญแต่การสาบสูญนั้นคือการตายโดยผลของกฎหมายนะครับ
1: ซึ่งมีหลักเกณฑ์ว่าจะต้องศาลต้องเป็นคนสั่ง
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งการที่จะร้องต่อศาลได้ก็มีหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่อาจารย์เกวลินจะอธิบายต
0: ่อไปนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยนักศึกษาดูก่อนนะครับว่าการตายนี่มันผิดปกตินะครับหายไปเลยแล้วก็ตั้งแต่54ถึง58นี่ก็ประมาณ54ปีแล้ว4ปีมาแล้วเกือบจะเข้า4ปีแล้วครับไม่กี่วันเท่านั้นเองนะครับคำตอบในข้อนี้ก็คือแทนได้ครับนะครับเพราะเครื่องบินที่โดยสารนั้นตกในมหาสมุทร2ปีแล้วเกิน2ปีแล้วนะครับนะฮะเหตุผลนั้นอยู่ในมาตรา61นะครับในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่บอกว่าถ้าบุคคลใดได้ไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่และไม่รู้แน่ว่าบุคคลนั้นมีชีวิตอยู่ตลอดหรือไม่ตลอดเวลา5ปีเมื่อผู้มีส่วนได้เสียร้องขอศาลจะสั่งให้บุคคลนั้นสาบสูญก็ได้แต่วรรค2ฮะท่านอาจารย์ได้ให้ข้อยกเว้นในบางกรณีให้ลดเหลือ2ปีเท่านั้นเอง
1: จาก5ปีเหลือ2ปี
0: ตามอนุมาตรา2หรือวงเล็บ2เนี่ยนะครับก็คือนับแต่วันที่ยานพาหนะที่บุคคลนั้นเดินทางอับปางถูกทำลายหรือสูญหายไปก็ใช้เวลา2ปีเท่านั้นเองกรณีนี้นะครับพิษณุซึ่งนะครับเป็นสามีนะคร
1: ับ ผู้มีส่วนได้เสีย
0: ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะไปร้องขอต่อศาลที่มีเขตอำนาจนะครับสั่งให้ภรรยา
1: เป็นคนสาบสูญได้
0: คนสาบสูญหรือคนสาบสูญได้ก็คือตายแล้วตายโดยผลของกฎหมาย
1: โดยไม่ต้องรอ5ปีเพราะเรื่องนี้เรียกว่าเป็นพฤติการพิเศษ
0: นะครับ
1: ก็ใช้เวลา2ปี
0: สงครามอย่างนี้นะครับโรคระบาดนะฮะสึนามิอย่างเงี้ยนะครับนะฮะก็เป็นพฤติการพิเศษที่จาก5ลดเหลือ2ได้เช่นกันซึ่งเราจะมาอัดถาอธิบายโดยละเอียดในตอนที่3ของครั้งนี้
2: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
3: โอเคผ่านครับ
4: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
6: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
7: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
8: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
9: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
10: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
11: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
12: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
13: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
14: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
15: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
5: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
16: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
4: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
17: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตะพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัย

0: กเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
1: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
3: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
4: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
5: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มครับพ
6: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
4: ฮะแม่รู้ได้ไง
6: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
2: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมศสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
7: ครับมาพบกับตอนที่3นะครับในครั้งที่1เรียนเชิญท่านอาจารย์เควินต่อเลยครับ
8: ค่ะก็คือมาที่ยังอยู่ที่สภาพบุคคลนะคะที่จะเข้าสู่การสิ้นสุดสภาพบุคคลนะคะ
9: สภาพบุคคลธรรมดา
8: การสิ้นสุดสภาพบุคคลธรรมดานะคะ
9: บ
8: ุคคลธรรมดานะคะจะสิ้นสุดสภาพเนี่ยมี2กรณีนะคะ1ก็คือการตายโดยธรรมชาตินะคะตายโดยธรรมชาติเนี่ยเอ๊ะไม่หายใจหัวใจไม่เต้นหรือว่าอย่างไรนะคะในทางการแพทย์เขาใช้วิธีดูที่
9: แกนสมอง
8: นะคะ
9: แกนสมอง
8: แกนสมองนะคะถ้าแกนสมองตายนะคะก็ถือว่าสิ้นสุดสภาพบุคคลตามธรรมชาตินะคะทีนี้กรณีที่2นะคะก็คือการสิ้นสุดสภาพบุคคลโดยผลของกฎหมายนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าการสาบสูญนะคะการสาบสูญเนี่ยก็คือถูกบัญญัติไว้นะคะในมาตรา61นะคะก็คือถ้าบุคคลใดนะคะไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่และไม่มีใครรู้แน่ว่าบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่นะคะตลอดระยะเวลา5ปีนะคะผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการร้องขอต่อศาลสั่งให้บุคคลนั้นเป็นคนสาบสูญก็ได
7: ้
8: ก็แสดงว่าเป็นผู้ไม่อยู
9: ่
8: นะคะไม่อยู่ครบ5ปีผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการก็ร้องขอให้เป็นคนสับสูญก็จะมีผลเหมือนการตายนะคะก็จะมีการจัดแบ่งทรัพย์สินต่างๆนะคะกรณี5ปีเนี่ยนะคะจะลดลงมาเหลือ2ปีนะคะหากเข้าเหตุดังนี้นะคะก็คือ1นับแต่วันที่การรบหรือสงครามสิ้นสุดลงถ้าบุคคลนั้นอยู่ในการรบหรือสงครามและหายไปในการรบหรือสงครามดังกล่าวนะคะ 2. นับแต่วันที่ยานพาหนะที่บุคคลนั้นเดินทางอับปางนะคะถูกทำลายนะคะหรือสูญหาย
7: แบบเมื่อครู่นะสายการบิน AA999
8: ใช่ค่ะ 3. นะคะนับแต่วันที่เหตุอันตรายแก่ชีวิตนอกจากที่ระบุไว้ใน1หรือ2ได้ผ่านพ้นไปถ้าบุคคลนั้นตกอยู่ในอันตรายเช่นว่านั้นเช่นมีพายุนะคะหรือว่ามีภัยธรรมชาติอะไรสักอย่างนึงนะคะแล้วบุคคลนั้นเนี่ยไม่ทราบนะคะหายไปเลยนะคะไม่ทราบว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรก็จะลดลงมาเหลือ2ปีนะคะผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการก็ไปร้องขอให้เป็นคนสับสนได้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นการสิ้นสุดสภาพบุคคลสาระสำคัญเกี่ยวกับการสับสน
9: ครับย้ำนิดนึงครับย้ำนิดนึงตรงเมื่อกี้ที่ตัวอย่างที่อาจารย์อิงคัทพูดถึงใช่ไหมครับนั่นก็คือว่าไป
7: นั่งเครื่องบิน
9: นั่งเครื่องบิน
7: มาจากอเมริกา
9: A999แล้วก็หายไปเลยถูกไหมครับ
7: ครับ
9: หาย
7: ไปเลย
9: นะตรงนี้ต้องย้ำว่าต้องเป็นเรื่องที่ยานพาหนะนั้นถูกทำลายหรือสูญหาย
7: ครับ
9: ดังนั้นถ้าเกิดอาจารย์เกวินขับรถไปต่างจังหวัดเนี่ยแล้วอยู่ๆอาจารย์เกวินหายไปเลยแต่รถที่ขับพบ นะว่าไปอยู่แถวเชียงใหม่อย่างเงี้ย
7: ครับ
9: ถ้าอย่างนี้ต้องใช้5ปีนะ
7: ครับ
9: เพราะว่ายานพาหนะนั้นไม่ได้สูญหายไม่ได้ถูกทำลายนั้นถ้าจะร้องขอให้อาจารย์เกเบรียลเป็นคนสาบสูญก็ต้องรอ5ปีแต่ถ้าภายใน5ปีอาจารย์เกเบรียลกลับมาก็จบก็ไม่สามารถที่จะร้องให้เป็นคนสาบสูญได้นะครับ
8: โอเคขอบคุณ
7: ครับนี้ขอบคุณท่านอาจารย์ครับนี่ก็เป็นเนื้อหาสาระนะครับสังเขปนังเขปนะครับของหน่วยที่2นะครับลำดับต่อไปก็จะเป็นหน่วยสำคัญแล้วนะครับจะเป็นหน่วยที่นักศึกษาจะต้องคิดแล้วก็ใช้การวิเคราะห์นะวินิจฉัยปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับจากในหน่วยนี้จากปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยนี้นะครับเพราะนั่นก็คือในเรื่องของความสามารถของบุคคลนะครับความสามารถของบุคคลธรรมดา
9: บุคคลธรรมดาอันนี้เราเน้นย้ำในชุดวิชากฎหมายแพ่งหนึ่งคือบุคคลธรรมดาคือบุคคลเนี้ยเรียนนักศึกษาทราบว่ามี2ประเภทใช่ไหมก
7: ็
9: คือบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลนะบุคคลธรรมดาเกิดขึ้นโดยธรรมชาติอาจารย์เกเบรียลพูดไว้แล้วนะสรุปนิดนึงนะครับว่าเกิดขึ้นโดยธรรมชาติสิ้นสุดก็โดยธรรมชาติโดยการตายแต่ก็มีอีกกรณีนึงก็คือโดยผลของกฎหมายถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญส่วนนิติบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่เกิดขึ้นโดยบทบัญญัติของกฎหมายนะครับไม่ได้เกิดโดยธรรมชาติต้องมีกฎหมายบัญญัตินะครับจึงจะเป็นนิติบุคคลได้เราแบ่งประเภทนิติบุคคลได้เป็นนิติบุคคลที่เกิดขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย
7: ์นะ
9: ฮะเช่นมูลนิธิสมาคมบริษัทจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนหรือนิติบุคคลที่เกิดขึ้นตามกฎหมายอื่นเช่นเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติต่างๆยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเราก็เป็นนิติบุคคลนะครับตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพ.ศ. 2521
7: ครับ
9: ซึ่งบางทีนะอาจารย์เกเบรียลนิติบุคคลเนี่ยเขายังแบ่งออกเป็นนิติบุคคลเอกชนนิติบุคคลมหาชนนิติบุคคลเอกชนก็บริษัทจำกัดห้างหุ้นส่วนเนี่ยนิติบุคคลมหาชนก็อย่างจังหวัดใช่ไหม
7: จ
9: ังหวัดนิติบุคคลนะครับเป็นนิติบุคคลนะส่วนพรรคการเมืองอันนี้
7: เราไม่ขอ
9: เราก็พรรคการเมืองนิสานแล้วจะธรรมนูญที่นิจฉัยว่าเป็นนิติบุคคลมหาชนนะซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันในทางวิชาการ
7: เมื่อหลายเดือนที่ผ่านมานะครับ
9: นะแต่รายการนี้เป็นชุดวิชาแพ่งหนึ่งนะผมไม่ไปก้าวล่วงนะในเรื่องนั้นทีนี้เชิญต่อนะครับ
7: มาต่อนะครับที่นี่ชัดครับนี่บุคคลธรรมดาเนี่ยโดยจะบุคคลธรรมดาปกติธรรมดาเนี่ยนะครับอย่างท่านอาจารย์เกวรินเนี่ยซึ่งอายุกว่า20ปีแล้วเนี่ยเมื่อหลายปีมาแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในการในเรื่องของความสามารถความสามารถในที่นี้ไม่ได้ความสามารถในเรื่องอื่นนะครับแต่เป็นความสามารถในการแสดงเจตนา
9: ในการแสดงเจตนาในการทำนิติกรรมต่างๆนะครับ
7: นะฮะทีนี้นะครับอย่างคนธรรมดาอย่างยกตัวอย่างท่านจักรเกวรินทร์เมื่อครู่นะครับไม่พร่องแต่ตำราบางเล่ม
9: นี่ตกลงเป็นบุคคลธรรมดา
7: บุคคลธรรมดา
9: ไม่ใช่นางฟ้า
7: อ๋อครับตอนนี้เลื่อนลงมาเป็นบุคคลธรรมดาแล้ว
9: เป็นธรรมดา
7: เมื่อตอนที่1ตอนปลายภาคปลายนะครับทีนี้ถ้าไม่ได้บกพร่องในเรื่องของหน่วยที่8ก็คือเรื่องของการแสดงเจตนาที่เป็นไปโดยวิปริตหรือโดยใจไม่สมัครนะครับหรือการแสดงที่ไม่ตรงกับใจเนี่ยนะครับก็ย่อมมีความสามารถในการแสดงเจตนาได้ปกติเลยน
9: ะ
7: ไม่ตรงกับใจอย่างเช่นอะไรครับไม่ถูกก้นย่อฉนไม่ถูกไม่สำคัญผิดไม
9: ่อันนั้นก็คือเป็นเหตุที่เกิดจากการแสดงเจตนาที่ไม่ได้ใจสมัคร
7: ใช่ครับอันนั้นคือการควบคุมการแสดงเจตนาน
9: ั่น
7: คร
9: ับ
7: แต่นี่ในเรื่องของความสามารถในความสามารถอาจารย์เกวรินถ้าไม่มีตรงนั้นอาจารย์เกวรินมีความสามารถเต็มที่ในการแสดงเจตนาทางนิติกรรมเพราะอาจารย์เกวรินไม่เป็นบุคคล4ประเภทดังที่จะกล่าวต่อไปน
9: ี้คืออย่างนี้ถ้าบอกนี้ได้ไหมครับบอกถ้าบอกนักศึกษานี้ได้ไหมว่านิติกรรมเนี่ยนิติกรรมความหมายของนิติกรรมอยู่ในมาตรา149
7: ครับผม
9: การใดๆที่ทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยใจสมัครมุ่งที่จะผูกนิติสัมพันธ์ใช่ไหมขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ
7: ์ถูกต้องครับ
9: นิติกรรมที่ว่านี้จะมีผลสมบูรณ์จะเป็นโมคิยะหรือเป็นโมฆะมันก็ขึ้นอยู่กับเหตุหลายปัจจัย
7: หลายปัจจัย
9: ปัจจัยหนึ่งเมื่อกี้ที่อาจารย์อิงคลัดพูดถึงก็คือการแสดงเจตนาบกพร่องอาจจะเป็นเหตุให้นิติกรรมเป็นโมฆะหรือโมคิยะแล้วแต่กรณีได
7: ้
9: เช่นแสดงเจตนาเพราะถูกกลช่อฉนเนี่ยอาจจะเป็นโมคิยะแสดงเจตนาเพราะถูกกลมคูอาจจะเป็นโมคิยะ
7: สำคัญผิด
9: แสดงเจตนาเพราะสำคัญผิดซึ่งอาจจะเป็นโมคิยะหรือโมฆะแล้วแต่กรณีเพราะมันซึ่งอันนั้นเราจะพูดกันในอีกรายการหนึ่
7: ง
9: แต่ทีนี้ไอรายการนี้มันจะเราจะพูดถึงเหตุแห่งความบกพร่องในเรื่องความสามารถของ บุคคลถูกไหมเพราะว่าเราสามารถแบ่งบุคคลธรรมดาเนี่ยได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆ ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้นะก
7: ็
9: คือบุคคลธรรมดาที่ไม่บกพร่องในความสามารถกับบุคคลธรรมดาที่ บกพร่องหรือหย่อนความสามารถ

0: สามารถ
1: ซึ่งมีใครบ้างครับ
0: ผู้เยาว์ครับ
1: ผู้เยาว์
0: นะครับ
1: นะครับ
0: ผู้เยาว์คนวิกลจริตนะครับคนไร้ความสามารถและคนเหมือนไร้ความสามารถนะครับแต่ก่อนจะไปถึงตัวนั้นนิดนึงครับท่านอาจารย์ครับพอดีท่านอาจารย์พูดได้กล่าวถึงความบกพร่องนะครับในหลักทั่วไปของนิติกรรมนะครับที่ได้พูดถึงนักศึกษาก็อาจจะชี้ตรงนี้เลยนะครับให้นักศึกษาเห็นนะครับในมาตรา152และ153ซึ่ง153จะเกี่ยวข้องกับคนทั้ง4นี
1: ้เป็นเรื่องความสามารถ
0: เป็นเรื่องความสามารถและเป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยนะครับที่จะไปอาศัยมาตรา151
1: ไม่ตกลงยกเว้นไม
0: ่ได
1: ้ครับ
0: นะครับอย่าง150เนี่ยนะครับ150ที่เป็นพื้นฐานนะครับซึ่งนักศึกษาควรทราบเลยเนี่ยก็คือเอาย่อยๆสั้นๆก็คือการที่มันขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมดีแล้วก็เป็นพ้นวิสัย
1: อันนี้คือเรื่องวัตถุประสงค์ของนิติกรรม
0: ใช่ครับ
1: 150เป็นวัตถุประสงค์ของนิติกรรม
0: ครับนะฮะซึ่งอย่างตกลงกันไปซื้อถ้าสมัยเราเรียนเป็นเบสิกเป็นไปไม่ได้อย่างมากเลยซื้อที่ดินบนดวงจันทร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: พ้นวิสัย
0: พ้นวิสัยเป็นโมฆะนะครับแต่ก็มี151ปลดล็อกไว้ก็คือถ้าไม่เป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยคู่กรณีอาจจะตกลงกันไปเป็นอย่างอื่นได้เฉพาะในกรณีในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นี
1: ้
0: นะครับไม่ใช่ไปใช้กับประมวลกฎหมายอาญาเรื่อยไปนี่ไม่ได้นะครับ
1: ส่วนซื้อที่ดินบนดวงจันทร์ไม่รู้อนาคตจะซื้อได้ไหม
0: ไม่รู้ครับท่านอาจารย
1: ์นั่นต้องยกตัวอย่างที่พ้นวิสัยที่เป็นไปไม่ได้โดยแน่แท
0: ้ครับ
1: ซื้ออะไรดีฮะที่ไม่สามารถเป็นไปได
2: ้ซื้อดวงจันทร์ไหมคะ
1: ซื้อดวงจันทร์นะซื้อดวงจันทร์นี้ไม่ได้แน่นอน
0: ไม่ได้แน่นอนนะครับถ้าจะยกตัวอย่างก็เป็นดาวพุธมาทั้งระบบสุริยจักรวาลเลยนะคร
2: ับ
0: ทีนี้ใน152นั้นเป็นเรื่องที่การใดไม่เป็นไปตามแบบที่กฎหมายกำหนด
1: แบบก็คือสิ่งหรือพิธีการที่กฎหมายกำหนดว่าต้องทำถ้าไม่ทำตกเป็นโมฆะนะครับเช่นสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์กฎหมายกำหนดเอาไว้ในมาตรา456ว่าต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่มิฉะนั้นเป็นโมฆะ
0: ประมาณนี้
1: ถ้าอาจารย์อินทราชไปซื้อที่ดินมีโฉนดจากอาจารย์เกวรินตกลงกันทำเป็นหนังสือแต่ไม่ได้จดทะเบียนสัญญาซื้อขายที่ดินดังกล่าวตกเป็นโมฆะนะครับ
0: นะฮะเดี๋ยวจะอธิบายนะฮะในมาตรา21ว่าโมฆะโมคิยะนี่หมายความถึงอย่างไรนะครับนะฮะโปรดติดตามไปเรื่อยๆนะครับนะครับเห็นอาจารย์อินทราชก็อุปมาเหมือนกับดูอีคิวซังอะไรประมาณนี้นะครับจะเกวรินไปอะไรดีครับ
1: นางฟ้า
2: คนธรรมดาน
1: างฟ้านางฟ้า
0: หรือจากวงไม่เกี่ยวนะครับทีนี้นะครับในมาตรา153อย่างที่ว่าเนี่ยมาตรา153นี่ผมมักจะเรียกว่าเป็นหลักประกันในเรื่องของความสามารถนี่เลยเพราะว่ามาตรานี้พูดไว้ชัดมากเลยว่าการใดไม่เป็นไปตามบทบัญญัติว่าด้วยความสามารถการนั้นเป็นโมคี
1: ย
0: ์ทำไมไม่พูดไปเหมือนกันกับ152ความรุนแรงนะครับ152ถ้าเปรียบนี่ก็โอ้โหพายุ
1: โมฆะเลยสูญเปล่าเลย
0: นะฮะพายุไซโครนเลยนะครับ
1: อัน
0: นี้ดีเปรสชั่นนะฮะให้โอกาสนะนะครับสมบูรณ์ไป 100% นะครับจนกว่าจะเข้าสู่เส้นทางของการบอกล่างนะครับเดี๋ยวอาจารย์บรุษท่านจะพาขับรถเข้าไปใน2ทาง2แพร่งก็คือบอกล่างกับให้สัตยาบันนะครับนะครับทีนี้นะครับมาเริ่มจากคนแรกก่อนจำพวกแรกประเภทแรกครับตำราบางเล่มเรียกบุคคลที่พร่องในความสามารถตำราบางเล่มเรียกบุคคลที่ถูกจำกัดความสามารถอันนี้เหมือนกันนะคร
1: ับ ได้ครับได้หมด
0: ได้ทั้งนั้นนะครับทีนี้บุคคลประเภทแรกที่บกพร่องในความสามารถหรือพร่องในความสามารถนะพร่องในความพร่องเนี่ยนะครับในความสามารถในการแสดงเจตนาทำนิติกรรมคือผู้เยาว
1: ์ครับ
0: ผู้เยาว์เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะมีหลักการเยอะมากพอสมควรและมีจุดที่ให้อาจารย์ทดสอบนักศึกษาได้เรื่อย
1: ครับ
0: ตั้งแต่ในคำถามที่ว่านักศึกษาโจทย์ให้ออกเลยนะครับนะฮะว่าผู้เยาว์นี่คือใครใครเป็นผู้เยาว์นะครับผู้เยาว์คือใครใครเป็นผู้เยาว
1: ์
0: นักศึกษาส่วนใหญ่พอเจอคำถามนี้ครับท่านอาจารย์เวลาไปทดสอบหรือสอนเสริมนักศึกษาตามศูนย์บริการการศึกษาเนี่ยนักศึกษาก็แล้วใครผู้เยาว์ก็เนี่ยเด็กเนี่ยเนี่ยเด็กเด็กเด็กเดินวิ่งอยู่สนามในโรงเรียนเนี่ยผู้เยาว์ทั้งนั้นไม่มันก็ไม่ทั้งหมดนะฮะเพราะเด็กม.6 บางคนอาจจะไม่เป็นผู้เยาว์แล้วนะครับม.6 นี่คือ18ปีนะฮะไม่เป็นผู้เยาว์ในที่นี้คือเขาอาจจะสมรสแล้วก็ได
1: ้
0: นะครับไม่ใช่ว่า18เป็นผู้เยาว์ทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องตีโจทย์ให้แตกเพราะถ้านักศึกษาตีโจทย์ไม่แตกว่าใครเป็นผู้เยาว์หรือไม่อย่างไรนั้นนักศึกษาก็จะนะครับ
1: วินิจฉัย
0: ผิดพลาดนะครับในบางอย่างนั้นผู้เยาว์เขานะครับไปอย่างยกท่านยันยกตัวอย่างไปสมรสเนี่ยนะครับนะฮะเขาพ้นแล้วทีนี้เขามาหย่าตอนอายุ19เงี้ยนะครับเนี่ยทีนี้เขาก็ไม่กลับมาเป็นผู้เยาว์อีก นะครับนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ก็จะได้ว่าในรายละเอียดแต่ในเบื้องต้นครับมี2มาตราสำคัญที่จะเฉลยนักศึกษาได้อย่างดีว่าผู้เยาว์นั้นคือใครนะครับนะซึ่งนะมาตราที่ว่านี้ก็คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา19และมาตรา20ซึ่งมาตรา20นั้นจะโยงไปถึงกฎหมายแพ่ง3ครอบครัวของท่านอาจารย์ด้วยนะครับครอบครัววิชาของท่านอาจารย์ไม่ใช่ครอบครัวท่านอาจารย์นะครับผมขอไปขอถอนนะฮะนะครับชุดวิชาแพ่ง3ครอบครัวมรดกนะ
1: ครับ
0: ซึ่งจะโยงไปในตรงนั้นด้วยนะครับแค่คำง่ายๆนะฮะคำง่ายๆนะครับแต่งงานต่างประเพณีศาลฎีกามีคำวินิจฉัยวางแนวมาแล้วนะครับว่าจะทำให้การสมรสนั้นสมบูรณ์หรือไม่อย่างไรนะครับเอ๊ะอย่างนี้นะครับคงจะไม่ใช่ใครอื่นแล้วต้องเป็นท่านประธานและก็ท่านอาจารย์เกวรินทร์แล้วครับเรียนเชิญตามลำดับเลยครับ
1: ครับผู้เยาว์นะครับประเด็นแรกก่อนความหมายผู้เยาว์หมายความว่าอย่างไรนะครับความหมายก็คือผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะน
0: ั
1: ่นเองนะครับนักศึกษาก็ต้องขีดเส้นใต้เลยนะหรือโน้ตไปในประมวลตัวบทของนักศึกษาในมาตรา19เลยนะตรงคำว่าผู้เยาว์แล้วก็เขียนโน้ตไว้ว่าผู้เยาว์คือผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทีนี้ถามว่าแล้วการที่ผู้เยาว์จะบรรลุนิติภาวะนั้นมีกี่กรณีนะครับซึ่งก็มีอยู่2กรณี1บรรลุโดยอายุของตัวเองนะครับนั่นก็คือว่าเมื่อตัวเองอายุครบ20ปีบริบูรณ์ตามมาตราอะไรนะครับ
2: 19
1: ตามมาตรา19นักศึกษาก็จำเลข1920นะครับงวดประจำวันที่นั้นบรรลุโดยอายุนักศึกษาจะสังเกตว่าคนโสดเห็นไหมครับที่เขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสอะไรเงี้ยนะเขาก็สามารถบรรลุนิติภาวะได้ตัวเขาเองนะอย่างอาจารย์อิงครัตเนี่ยโสดเขาก็บรรลุนิติภาวะได้เมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ
0: ์
1: นะครับอันเนี้ยนะหรืออีกกรณีหนึ่งคือบรรลุนะโดยการสมรสอันนี้เรียกว่าเป็นทางลัดนั่นก็คือเป็นการบรรลุก่อน20
0: ครับ
1: ตอน20ปีนะถ้าเกิดอาจารย์อิงครัตมาสมรสตอนอายุ48นี่ไม่ได้แปลว่าบรรลุตอน48นะเพราะบรรลุมาแล้วโดยอายุตอน20นู่นน่ะนั้นแปลว่าถ้าจะบรรลุโดยการสมรสนะครับตามมาตรา20นะซึ่งก็แปลว่าสมรสก่อนอายุ20ปีบริบูรณ์การสมรสเนี่ยกฎหมายให้สตาร์ทตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะครับจันเกเวเรน
2: อายุ17ปี
1: 17ปีตามมาตรา1448
0: ครับผม
1: นะครับนั้นถ้าจะสมรสเนี่ยจะต้องอายุ17ปีบริบูรณ์นะครับถ้าจะก่อน17ต้องให้ศาลเป็นคนอนุญาตนะถึงจะสมรสได้และต้องมีเหตุอันสมควร
0: ครับ
1: เช่นหญิงอายุ16ท้องอย่างเงี้ยต้องไปร้องต่อศาลอนุญาตจึงจะสมรสได้
0: ไม่ใช่พ่อแม่ใช่มั้ยฮะต้องศาลนะฮะ
1: ต้องศาลแต่ถ้า17 18ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะอันนี้ต้องขอความยินยอมจากบิดามารดาแล้วก็ไปจดทะเบียนสมรสดังนั้นถ้าจดทะเบียนสมรสแล้วก็เท่ากับบรรลุนิติภาวะแล้วโดยไม่ต้องรอถึงอายุ20แล้วนะครับนั้นย้ำอีกทีว่าผู้เยาว์บรรลุภาวะ1เมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ
0: ์
1: 2สมรสก่อนอายุ20ปีการสมรสย้ำขีดเส้นใต้สมรสไม่ใช่แต่งงานถ้าอยู่กินแต่งงานกันฉันสามีภรรยาแม้มีลูกแล้วแต่ไม่เคยไปจดทะเบียนสมรสก็ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะบรรลุนิติภาวะก็นู่นเมื่ออายุ20ปีบริบูรณ
2: ์
1: นะครับอันนี้ต้องย้ำนักศึกษาทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือว่าเกิดสมรสแล้วนะเช่นชื่ออะไรดีน้องอะไรดีครับ
2: น้อยหน่า
1: น้องน้อยหน่าน้องน้อยหน่าเนี่ยอายุ18ปีนะก็มีแฟนชื่อ
2: ติ๊งหน่ง
1: พี่ติ๊งหน่งโอ้โหนะครับน้องน้อยหน่าเนี่ยก็มีแฟนชื่อพี่ติ๊งหน่งนะครับเสร็จแล้วปรากฏว่าทั้งคู่ก็เอาละตกลงปลงใจกันละที่จะเป็นสามีภรรยากันก
2: ็
1: มีการจดทะเบียนสมรสนะโดยการที่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาเรียบร้อยจดทะเบียนสมรสตอนนั้นอายุ18ปีนักศึกษาติดตามนะว่าอย่างนี้เขาบรรลุนิติภาวะยังครับก็บรรลุแล้วตามมาตราอะไรครับ
2: 20
1: เพราะบรรลุโดยการสมรสปรากฏอยู่กันได้6เดือนเองไปด้วยกันไม่รอดครับเพราะเหตุว่า
0: อายุห่างกันเยอะไป
2: ทัศนคติไม่ตรงกัน
1: ทัศนคติไม่ตรงกันทัศนคติไม่ตรงกันเขาก็เลยจดทะเบียนหย่าขาดจากกันบ
0: ั
1: ดนี้น้องน้อยหน่าอายุ18ปีกับอายุเอ้ย18ปีกับ6เดือนน้องน้อยหน่าไปซื้ออะไรดี
2: รถ
1: ไปซื้อรถ Toyota Camry
2: ที
1: ่
2: เพิ่งปิดโรงงานไป
1: เชฟโรเลตไปซื้อรถยี่ห้อนั้นนะครับเชฟโรเลต1คันราคา 500,000 บาทนะครับพ่อแม่น้องน้อยหน่าไม่ทราบเรื่องตอนหลังพอพ่อแม่ทราบเรื่องพ่อแม่บอกไม่ควรซื้อนะเพราะว่า มันเขาปิดโรงงานไปแล้วนะไม่ควรซื้อเนี่ยนะดังนั้นเนี่ยพ่อแม่จะบอกล้างสัญญาซื้อขายรถยี่ห้อดังกล่าวได้หรือไม่เพราะเหตุใดนักศึกษาก็ต้องวินิจฉัยได้นะครับทีนี้ประเด็นนี้นะไม่มีใครตอบ

0: ูกไหมฮะก็คือดังเรื่องนี้นักศึกษาก็ต้องจับหลักให้ได้ว่าน้องน้อยหนาเนี่ยบรรลุนิติภาวะไปแล้วไปแล้วใช่ไหมโดยการสมรสเมื่อกี้เราวินิจฉัยแล้วว่าบรรลุไปตามมาตรา20แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วการที่เขาหย่าเนี่ยถามว่าเขาถอยกลับไปเป็นผู้เยาว์ไหม
1: ไม
0: ่นักศึกษาฟังดีๆผู้เยาว์คือผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะดังนั้นเมื่อน้อยหนาจดทะเบียนสมรสแล้วบรรลุนิติภาวะไปแล้วก
2: ็บรรลุแล้วบรรลุเลย
0: บรรลุแล้วบรรลุเลยนะครับเห็นไหมเขาเพราะเขาบรรลุแล้วไงดังนั้นการที่เขาหย่ามันไม่เป็นเหตุให้เขาถอยกลับไปเป็นผู้เยาว์ดังนั้นเมื่อเขาไม่ได้เป็นผู้เยาว์การแสดงเจตนาในการทำสัญญาซื้อรถคันดังกล่าวเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีความบกพร่องหรือหย่อนความสามารถในฐานะที่เป็นบุคคลธรรมดาถูกไหมครับดังนั้นสัญญาดังกล่าวก็จึงไม่เป็นโมฆิยะเมื่อไม่เป็นโมฆิยะบิดามารดาจะมาบอกล้างได้ไหมครับ
1: ไม่ได
0: ้ก็ไม่ได้นี่เองนะครับ
2: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองแต่ว่าถ้าไม่จดทะเบียนหย่าก็เลิกกันนะครับอาจารย์ทะเบียนหย่าติดอยู่อย่างนี้
0: เนี่ย
1: ก็คือยังไม่จด
0: ทะเบียนสมรส
2: ใช่ไหมเขาไปยังไม่ยังมีทะเบียนสมรสอยู่ยังไม่ได้หย่ายังไม่ได้จดหย่าคือแยกกันอยู่อ่ะพี่ไม่เข้าใจหนูหนูไม่เข้าใจพี่อ่ะนะครับอย่างเงี้ยก็ยังไม่
0: ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าก็เขาก็บรรลุแล้วเพราะว่าเขาสมรสแล้ว
2: ครับ
0: ถูกไหมเพราะสำคัญคือเมื่อเขาจดทะเบียนสมรสถูกต้องโดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยจะแยกจะแยกกันหรือไม่แยกกันเขาก็บรรลุแล้วหรือแม้จะอยากขาดจากกันก็บรรลุแล้วอ่ะก็บรรลุแล้วก็ไม่ใช่ผู้เยาว์อีกต่อไป
2: อย่างนี้เป็นต้นนี่นักศึกษาเคลียร์เลยนะครับตรงนี้นะที่สำคัญนะต้องจดทะเบียนสมรสนะ
0: ต้องจดทะเบียน
2: อย่าแต่งงานตามประเพณีเจอคำทดสอบที่ว่าแต่งงานตามประเพณีนิสานิกาวางหลักไว้แล้วว่าเนี่ยไม่ทำให้การสมรสนี่มันเกิดขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ดังนั้นก็17ก็17ต่อไปอย่างไปผูกข้อไม้ข้อมือครับอาจารย
0: ์อย่างนี้ก็ไม่ใช่สมรสตามกฎหมาย
2: คลัดไปผูกข้อไม้ข้อมือนะฮะอายุน้องนายได้ยัง17เนาะผูกข้อไม้ข้อมือขันหมากยาว5กิโลผู้ว่า3จังหวัดมาเปิดโต๊ะจีนพันกว่าโต๊ะอย่างนี้ก็
0: ไม่ภาคใต้ไหมครับ
2: เรื่องอย่างนี้ไม่บรรลุนิติ
0: ไม่บรรลุ
2: นะครับก็ยังต้องอาศัยมาตราที่กำลังจะพูดต่อไปนี
0: ้
2: นะครับนะซึ่งนักศึกษามีประมวลให้เปิดไปที่มาตรา21
0: มาตรานี้สำคัญมาก
2: สำคัญมาก
0: เป็นหัวใจของเรื่องผู้เยาว์เลยล่ะนะครับ
2: ซึ่งครับผม
0: มาตรา21ครับมาตรา21เนี่ยเป็นหลักของการทำนิติกรรมของผู้เยาว
2: ์
0: มาตรานี้วางหลักไว้ว่าผู้เยาว์ทำนิติกรรมนั้นต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม
2: ครับผม
0: ถ้าทำไปโดยไม่ได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมนิติกรรมนั้นจะเป็น
2: โมฆิยะ
0: ดังนั้นสิ่งที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจในมาตรา21ก็คือ1ความหมายของคำว่านิติกรรมซึ่งอาจารย์ได้อธิบายไปแล้วนะว่านิติกรรมอยู่ในมาตรา149สัญญาเป็นนิติกรรมไหมครับ
1: สัญญาเป็นนิติกรรม
0: สัญญาเป็นนิติกรรมนะนักศึกษาสัญญาทุกสัญญาทุกชนิดเป็นนิติกรรมหมดเพราะอะไรเพราะเป็นการใดๆที่กระทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยใจสมัครมุ่งที่จะผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ
1: ์
0: นั่นคือความหมายของนิติกรรม
2: ครับ
0: ถ้านักศึกษาจะเข้าใจได้เร็วขึ้นก็คือว่านักศึกษาแบ่งนิติกรรมครับอาจจะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ
2: ่ๆ
0: คือนิติกรรมฝ่ายเดียวกับนิติกรรมหลายฝ่าย
2: ครับ
0: สัญญาเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มของนิติกรรม
2: หลายฝ่าย
0: เห็นไหมครับนั้นตัวสัญญาทุกสัญญาเป็นนิติกรรม
2: ครับ
0: แล้วถามว่าแล้วนิติกรรมฝ่ายเดียวมีอะไรบ้างครับเช่นพินัยกรรมเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวไม่ใช่สัญญาแต่ก็เป็นนิติกรรมนะครับคำมั่นว่าจะให้รางวัลนะคำมั่นว่าจะซื้อคำมั่นว่าจะขายอย่างนี้ก็เป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวเอาละดังนั้นถ้านักศึกษาไปเจอปัญหาว่าผู้เยาว์ทำสัญญาต่างๆนะแน่นอนอันนี้ก็แสดงว่าผู้เยาว์ทำนิติกรรมแล้วนักศึกษาก็ดูว่าได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบทำไหม
2: ครับ
0: คนทำนิติกรรมเนี่ยหรือคนทำสัญญาเนี่ยเป็นตัวผู้เยาว์เองไม่ใช่ผู้แทนโดยชอบทำไปทำนะผู้เยาว์ทำเองแต่ก่อนไปทำหรืออย่างน้อยในขณะที่ทำนั้นต้องไหมครับต้องได้
2: รับความยินยอม
0: ของผู้แทนโดยชอบธรรม
2: จึงเป็นการอธิบายหนึ่งคือว่าคำว่ายินยอมเนี่ยที่นักศึกษาที่ต้องขีดเส้นใต้ด้วยครับ
0: ขีดเส้นใต้คำว่ายินยอม
2: ต้องให้ก่อนหรือขณะ
0: ต้องให้ก่อนหรือขณะทำนิติกรรม
2: ของผู้เยาว
0: ์ทีนี้ถามว่าความยินยอมนี่ต้องทำเป็นหนังสือไหมอาจารย
1: ์ไม่ต้อง
0: ให้ด้วยวาจาก็ได
2: ้
0: นะนั้นถ้าเกิดมีข้อพิพาทกันในศาลเนี่ยก็จะต้องไปสืบพยานในชั้นศาลว่าเออมีการให้ความยินยอมแล้วนะมีพยานบุคคลรู้เห็นเหตุการณ์นู่นนี่นั่นนะครับ อย่างเงี้ยนั้นถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเลยในทางปฏิบัติก็ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรก็ดีนะก็ดีแต่อย่างไรก็ตามกฎหมายไม่ได้ห้าไม่ได้บังคับไว้ชัดแก้งหรอกว่าต้องทำเป็นลายลักษณ
2: ์อัก
0: ษรสรุปการให้ความยินยอมจะให้ด้วยวาจาก็ได
2: ้
0: หรือจะให้เป็นลายลักษณ์อักษรก็ได
2: ้ก็ได
0: ้นะใครเป็นคนให้
2: นะครับ
0: ต้องเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นเวลานักศึกษาเขียนตอบในข้อสอบอย่าเขียนคำว่าผู้แทนเฉยๆเพราะบางทีจะกลายไปเป็นผู้แทนราษฎรนั้นต้องเป็นผู้แทนโดยชอบ

0: ชอบทำ
1: ครับ
2: ใครเป็นผู้แทนโดยชอบทำล่ะ
3: ส่วนใหญ่ก็จะพ่อแม่นี่นะครับ
2: บิดามารดาครับบิดาก็ต้องเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยน
1: ะ
2: ถ้าบิดามารดาไม่มี
3: ครับ
2: สมมติบิดาไม่มีมีแต่มารดาก็มารดาแน่นอน
3: ครับ
2: ถ้ามารดาไม่มีมีบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายก็บิดานั่นแหละ
3: ครับ
2: ถ้าไม่มีทั้งคู
1: ่ถ้าไม่มีทั้งคู่กรณีมีเหตุศาลอาจจะตั้งผู้ปกครองได้
2: ต้องเป็นผู้ปกครองนะคือเป็นผู้ที่ใช้อำนาจในการปกครองผู้เยาว์ซึ่งศาลจะเป็นคนแต่งตั้งขึ้นมาแล้วแต่ศาลจะตั้งใครนะครับอันนี้เรียกว่าผู้แทนโดยชอบธรรม
3: หรือในบางกรณีผู้เยาว์ไปซื้อมอเตอร์ไซค์ครับ
2: นะ
3: ไม่รู้ว่าให้ยินยอมไม่ยินยอมแต่เป็นผู้พ่อเนี่ยบิดาเนี่ยไปเซ็นชื่อเป็นพยานในสัญญาซื้อขายอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นการให
2: ้การความยินยอมได้แล้วโดยปริยาย
3: ลักษณะหนึ่งนะครับตรงนี้สำคัญนะครับเพราะว่านะครับนะจะเชื่อมโยงไปอีกคำหนึ่งซึ่งคำนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยตอนผมใหม่ๆเนี่ยอาจารย์ติวให้นะฮะต้องขีดเส้นใต้แต่ละคำนักศึกษาควรจะเอาไปเป็นตัวอย่างด้วยผู้เยาว์นักศึกษาต้องขีดเส้นใต้ผู้เยาว์รู้แล้วว่าคือใครใช่ไหม
2: ครับบอกอาจารย
3: ์
2: อาจารย์ครับขีดจนขาดแล้วครับยังไม่ผ่านขีดจนขาดยังไม่ผ่านเลย
3: แต่เทอมนี้อวยพรให้ขีดผ่านนะครับนะผู้เยาว์ขีดแล้วนิติกรรมขีดแล้วยินยอมขีดแล้วจากใครผู้แทนโดยชอบธรรมเมื่อกี้ท่านอาจารย์ก็อธิบายแล้วนะครับทีนี้มีคำหนึ่งคือว่าการที่กระทำโดยปราศจากคือไม่มีความยอมเป็นโม
1: ค
2: ิยะขีดเส้นใต้เลยแหละคำว่าโมคิยะแปลว่าอะไรอธิบายเลยนะครับ
3: ครับ
2: โมคิยะโมคิยะเนี่ยหมายความว่าสมบูรณ์นะครับ
3: ครับ
2: จนกว่าจะถูกบอกล้าง
1: ครับ
2: นะสมบูรณ์เมื่อไหร่สมบูรณ์ตั้งแต่ทำนะครับไม่ใช่สมบูรณ์นับแต่วันให้สัตยาบันนะครับนั้นนิติกรรมที่ผู้เยาว์ทำไปโดยปราศจากความยินยอมเช่นผู้เยาว์อายุยกตัวอย่าง
1: 15 ปี
2: อยากได้นกแก้วมาเลี้ยงก็ไปซื้อนกแก้วที่ตลาดขายสัตว์เลี้ยงนกแก้วตัวนั้นราคา
3: 15,000 บาท
2: นะครับเอาซื้อมาแล้วพ่อแม่ไม่รู้เรื่องเลยนะพ่อแม่ไม่รู้เรื่องเลยกลับมาโอ้มาเลี้ยงไว้ที่บ้านเนี่ยถามว่าสัญญาซื้อนกแก้วตกเป็นอะไรตกเป็นโมคิยะสมบูรณ์ไหม
3: ก็สมบูรณ์
2: สมบูรณ์นะสมบูรณ์ถ้าตราบใดยังไม่มีการบอกล้างนะอย่างเงี้ยก็เป็นอันสมบูรณ์อยู่ทีนี้ถ้าเกิดพ่อแม่ดูแล้วไม่ดีอ่ะเดี๋ยวทำให้ลูกติดเชื้อไวรัสติดอะไรต่ออะไรมาพ่อแม่ไม่อยากให้เลี้ยงพ่อแม่สามารถบอกล้างได้ไหมได้เพราะเขาเป็นบุคคลที่มีสิทธิ์บอกล้างตามมาตรา175ซึ่งเราจะว่ากันอีกทีในมาตรา175นะครับนั้นตรงนี้เอาความหมายของโมคิยะก่อนโมคิยะก็คือสมบูรณ์ครับจนกว่าจะถูกบอกล้าง
3: ถ้า 100% เลย
2: สมบูรณ์ 100%นะ 100% ถ้าไม่มีการบอกล้างก็สมบูรณ์นั่นแหละ
3: ครับ
2: แต่นักศึกษาหลายคนไปเข้าใจผิดว่าจะต้องให้สัตยาบันก่อนจึงจะสมบูรณ์ไม่นะครับนั้นสมบูรณ์เลยครับการให้สัตยาบันนั้นเป็นเพียงการสละสิทธิ์ในการบอกล้างเท่านั้นเองซึ่งเดี๋ยวจะมาอธิบาย
3: แต่จะมีคำคู่ของเขาคือคำว่าโมคะ
2: โมคะ
3: แต่ก่อนที่จะไปฟังโมคะนั้นครับท่านยันเดี๋ยวเราจะมีคำถามก่อนนะครับในตอนนี้ขั้นตอนก่อนที่จะเข้าไปสู่ตอนที่4นะครับคำถามในตอนที่3
2: คำถามนี้คือเรากระตุ้นให้นักศึกษาอยากเรียนรู้ได้คิดนะครับ
3: นะครับเป็นครั้งแรกเลยที่มีคำถามขั้นตอน
1: น
3: ะขั้นตอนขั้นช่วงคำถามเชิญเลยครับนายดำเกิดที่จังหวัดชลบุรีอันนี้คำถามของท่านจันเกวลินนะครับนะได้มาทำงานที่จังหวัดฉะเชิงเทราต่อมาถูกตำรวจจับข้อหาวิ่งราวทรัพย์ที่จังหวัดฉะเชิงเทราและศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดนะฮะถึงที่สุดแล้วนะฮะไม่ต้องไปศาลไหนแล้วให้จำคุก3 ปีถูกส่งไปอยู่ที่เรือนจำจังหวัดระยองอย่างเงี้ยภูมิลำเนาของผู้ที่ถูกจำคุกกฎหมายบอกให้นายดำนั้นควรมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดใดคำตอบก็คือนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา47นั้นนะครับภูมิลำเนาของผู้ที่ถูกจำคุกตามคำพิพากษาย้ำถึงที่สุดนะครับนะฮะของศาลหรือตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายได้แก่เรือนจำหรือทันตสถานที่ถูกจำคุกจนกว่าจะได้รับการปล่อยตัวดังนั้นคำตอบก็คือขึ้นหัวอยู่แล้วจังหวัด
2: ระยอง
3: ครับผม
2: ครับ
3: นักศึกษาครับเดี๋ยวเรามาพบกันอีกทีในช่วงสุดท้ายของตอนที่1นะครับครับมาพบกับตอนสุดท้ายนะครับในการสอนเสริมครั้งที่1ครับเราอยู่ที่ผู้เยาว์ครับอาจารย์เมื่อกี้เราขีดเส้นไปถึงคำว่าโมคิยะแล้วนะครับโมคิยะก็เลยมี
1: อีกคำ
3: อีกคำหนึ่งที่ใกล้เคียงนะฮะใกล้เคียงซึ่งเดี๋ยวพวกเราจะได้เจอเนี่ยเขานี่มากกว่าโมคิยะนะครับคือคำว่าโมคะ
2: ครับ
3: อันนี้คือหมายความว่าอย่างไรแปลตามตัวแล้วเนี่ยโมคะเนี่ยกับโมคิยะต่างกันยังไงครับคุณยัน
2: โมคะแปลว่าเสียเปล่า
3: ครับ
2: นะครับหรือศูนย์เปล่า
3: ครับ
2: ไม่ผูกพันใครเลย
3: ครับ
2: คู่กรณีก็ไม่ผูกพันบุคคลภายนอกก็ไม่ผูกพัน
3: ครับ
2: และไม่ต้องให้สัตยาบัน
3: ครับ
2: การให้สัตยาบันเนี่ยต้องเป็นการให้สัตยาบันในสิ่งที่เป็นโมคิยะ สิ่งที่เป็นโมฆะให้สัตยาบันไม่ได
3: ้ครับ
2: ต้องบอกล้างไหมก็ไม่ล้างเพราะมันเกิดขึ้นมามันตายไปเลยนะครับเพราะโมฆะมันสูญเปล่ามันเสียเปล่าอยู่แล้วไม่ต้องไปบอกล้างครับนะครับนั้นทำนิติกรรมวันนี้เวลานี้ตกเป็นโมฆะมันก็เป็นอันสูญเปล่าวันนี้เวลานี้เลยซึ่งแตกต่างกับโมคีย
1: ะ
2: โมคียะนั้นทำขึ้นมาวันนี้เวลานี้สมบูรณ์อยู่จนกว่าจะถูกบอกล้างถ้าเกิดวันพรุ่งนี้ถูกบอกล้างก็จะตกเป็นโมฆะมาตั้งแต่เริ่มแรกต
3: ั้
2: งแต่เริ่มตั้งแต่วันนี้เวลานี้หมายถึงว่าทิพย์ที่พูดเมื่อกี้ก็เริ่มย้อนไปเลยตั้งแต่เริ่มทำนิติกรรมแต่ถ้าเกิดวันพรุ่งนี้ไม่มีการบอกล้างแล้วให้สัตยาบันส่งผลให้นิติกรรมนั้นสมบูรณ์มาตั้งแต่เริ่มแรกเหมือนกันตรงนี้ก็จะทำให้หลายคนน่ะสับสนว่าเอ้ยอย่างนี้แสดงว่าโมคียกรรมเนี่ยการสมบูรณ์ต้องให้สัตยาบันก่อนซ
3: ึ่
2: งไม่ใช่นะนั้นขอย้ำอีกทีว่าโมคียกรรมนั้นสมบูรณ์ตั้งแต่เวลาที่ทำนะครับการให้สัตยาบันเท่ากับเป็นการสละสิทธิ์ในการบอกล้างเพราะเมื่อให้สัตยาบันไปแล้วจะมาบอกล้างในภายหลังไม่ได
1: ้
3: ครับ
2: ไม่งงนะครับนักศึกษาอาจารย์ทวนอีกทีนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าโมฆะแปลว่าศูนย์เปล่าเสียเปล่าใช้บังคับกันไม่ได้เลยนะครับไม่ต้องให้สัตยาบันนะครับเพราะให้สัตยาบันก็ไม่มีผลไม่ต้องบอกล้างเพราะมันศูนย์เปล่าเสียเปล่าไปแล้วส่วนโมคียะนั้นสมบูรณ์จนกว่าจะถูกบอกล้างหมายความว่าตราบใดที่ยังไม่มีการบอกล้างมันก็สมบูรณ์มาตั้งแต่ต้นนะแต่ถ้าวันไหนมีการบอกล้างมันก็จะตกเป็นโมฆะมาตั้งแต่เริ่มแรกที่ทำนิติกรรมหรือถ้าไม่มีการบอกล้างแต่มีการให้สัตยาบันวันไหนมันก็สมบูรณ์ตั้งแต่เริ่มแรกซึ่งแปลว่าการให้สัตยาบันนั้นสละสิทธิ์ในการบอกล้างนั่นเองนะครับ
3: อ๋ออย่างนี้สำคัญทีเดียวคำว่าโมฆะโมคียะโดยเฉพาะในฝั่งโมคียะเนี่ยซึ่งอยู่ในส่วนของผู้เยาว์กระทำนิติกรรมโดยไม่ปราศจากความยินยอมเนี่ยนะครับทีนี้นะครับท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงคนที่มีสิทธิ์บอกล้างนะครับคนที่มีสิทธิ์บอกล้างเมื่อมีสิทธิ์บอกล้างแล้วใครมีสิทธิ์ให้สัตยาบันในฝั่งสัตยาบัน
2: นะถ้าเราพูดถึงผู้เยาว์เลยนะครับเมื่อกี้เรากำลังพูดถึงมาตรา21
3: ครับ
2: ทีนี้เมื่อนิติกรรมที่ผู้เยาว์ทำตกเป็นโมคียะผู้ที่มีสิทธิ์บอกล้างอยู่ในมาตรา175อนุ1
3: ครับ
2: อนุนะวงเล็บนี้เราจะเรียกว่าอนุ1นะครับผู้ที่มีสิทธิ์บอกล้างมี3กรณี3ประเภทคือ1ผู้เยาว์ตัวเองอ่ะผู้เยาว์เองแต่บรรลุนิติภาวะแล้วนะผู้เยาว์นั้นต้องบรรลุนิติภาวะแล้วอันที่1อันที่2ก็คือผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์มาบอกล้างเองอันที่3ก็คือว่าผู้เยาว์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแต่ได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมให้มาบอกล้าง
3: ครับ
2: นี่คือผู้ที่มีสิทธิ์บอกล้าง
3: มี3กรณี
2: 3กรณี
3: ครับ
2: ทีนี้อาจารย์อิงครับถามว่าแล้วใครมีสิทธิ์ให้สัตยาบันคำตอบก็คือบุคคลชุดเดิม
3: ครับ
2: เพราะมาตรา177บอกว่าผู้ที่มีสิทธิ์บอกล้างแหละก็คือผู้ที่มีสิทธิ์ให้สัตยาบันนั่นเอง
3: นะคร
2: ับ นั่นเอง
3: ทีนี้นะครับเนี่ยนักศึกษาจำดีๆนะครับ175คือผู้มีสิทธิ์บอกล้างในกรณีผู้เยาว์อยู่อนุ1ก็คือวงเล็บ1นะครับส่วนผู้มีสิทธิ์ให้สัตยาบันเป็น177แล้ว
2: 177
3: แต่ก็คือ177นั้นบอกเองว่าใครมีสิทธิ์บอกล้างใน175นั่นไงก็ให้สัตยาบันไปมีสิทธิ์ให้สัตยาบันได
2: ้ก็คนชุดเดิม
3: ใช่ครับแต่ทีนี้เวลาเราทดสอบเราเพิ่มเลเวลขึ้นไปครับอาจารย์นะเพิ่มเลเวลในที่นี้ก็คือทดสอบให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจมากอีกก็คือวิธีการในการบอกล้างให้สัตยาบัน
2: โอเคสำหรับวิธีการในการบอกล้างก็ดีวิธีการในการให้สัตยาบันก็ดีอยู่ในมาตราเดียวกันคือมาตรา178
3: ครับ
2: นั่นก็คือว่าผู้ที่มีสิทธิ์บอกล้างก็ดีผู้ที่มีสิทธิ์ให้สัตยาบันก็ดีต้องไปแสดงเจตนาแก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งของผู้เยาว
3: ์ครับ
2: นะนั้นถ้าจะให้สัตยาบันก็ต้องไปแสดงไปบอกสิไปบอกคู่กรณีของผู้เยาว์ว่าเออตกลงนะยินดีสัญญาที่ผู้เยาว์ทำไปอย่างเงี้ยนะครับถ้าจะบอกล้างก็ต้องไปแสดงเจตนาต่อคู่กรณีของผู้เยาว์ที่เรายกตัวอย่างเมื่อกี้ว่าผู้เยาว์ไปซื้อนกแก้วใช่ไหมผู้เยาว์อายุเท่าไหร่นะ
1: 15
2: ไปซื้อนกแก้วจากใคร
1: จากผู้ขาย
2: จากผู้ขายนั่นแหละชื่อสมมุติ
1: ลิ้นจี
2: ่ลิ้นจี่ผู้เยาว์นะไปซื้อนกแก้วจากนางลิ้นจี่นะครับเจ๊ลิ้นจี่ซึ่งเป็นร้านสัตว์เลี้ยงเปิดร้านสัตว์เลี้ยง
3: อันนี้ไม่เกี่ยวกับแถวพลังสามใช่ไหมนางลิ้นจี
2: ่พลังสามอ๋อไม่ใช่อันนั้นถนนชื่อถนนใช่ไหม
3: ชื่อถนนครับ
2: ชื่อถนน
3: ทีนี้ชื่อคน
2: ทีนี้พอผู้เยาว์ซื้อมาแล้วเอากลับมาบ้านแล้วบิดามารดาไม่เห็นด้วยเพราะว่าผู้เยาว์ก็เป็นภูมิแพ้อยู่แล้วนะครับก็ไม่อยากที่จะให้เลี้ยงสัตว์กลัวว่าลูกจะติดเชื้อไวรัสดังนั้นถ้าบิดามารดาจะบอกล้างก็ต้องไปแสดงเจตนาต่อใครครับ
1: ลิ้นจี
2: ่แสดงเจตนาต่อนกแก้วได้ไหมนกแก้วพูดได้ด้วย
1: หวัดดี
2: อันนี้ไม่ได้ต้องเป็นแสดงเจตนาต่อคู่กรณีถูกไหมคู่กรณีของผู้เยาว์ก็คือนางลินจีนั่นเอง
3: ครับ
2: แล้วก็ต้องไปบอกนางลินจีโทรศัพท์ไปบอกได้ไหมฮะแสดงเจตนาก็ได้ก็ได้ก็แสดงเจตนาจะด้วยจดหมายก็ได้ด้วยวาจาด้วยอะไรก็ได้ก็สุดแท้แต่นะครับก็แสดงเจตนาในลักษณะในทํานองที่ว่าไม่ประสงค์ที่จะยอมรับสัญญาซื้อนกแก้วนี้ลูกซื้อมาลูกเป็นผู้เยาว์นี่ใช่ไหมดังนั้นฉันก็แสดงเจตนาขอบอกล้างนะครับนั้นต้องแสดงเจตนาต่อสรุปต่อคู่กรณีหรือถ้าจะให้สัตยาบันก็ต้องให้ต่อ
1: ค
2: ู่กรณีแล้ววิธีการบอกล้างวิธีการให้สัตยาบันที่ว่านี้ต้องทำต่อคู่กรณีย้ำย้ำนักสายทีน
3: ึ
2: งที่มีตัวกำหนดแน่นอนถ้าลิ้นจี่ตายไปแล้วอะ
1: ถ้าลิ้นจี่ตายไปแล้วก็ต้องทายาทท
2: ายาทของลิ้นจี่นะต้องไปแสดงเจตนาบอกล้างหรือให้สัตยาบันต่อทายาทของ
3: ค
2: ุณลิ้นจี
1: ่มีคำถามจากทางบ้าน
2: ครับถามว่า
1: คือนักศึกษาเนี่ยเขาเคยสงสัยว่ากรณีที่เป็นสามีภรรยากันเนี่ยสมมุติว่าลิ้นจี่ใช่ไหมคะมีสามีชื่อนายทุเรียนหมอนทองอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เนี่ยวันนั้นน่ะลิ้นจี่ไม่อยู่บิดามารดาของผู้เยาว์เนี่ยก็เลยไปบอกล้างหรือให้สัตยาบันกับนายทุเรียนแทนซึ่งเฝ้าร้านอยู่แบบนี้จะมีผลเป็นการให้สัตยาบันหรือบอกล้างไหม
2: หลักคืออย่างนี้นะครับหลักก็คือว่าต้องแสดงเจตนาต่อลิ้นจี่ที่เป็นคู่กรณี
1: เท่านั้น
2: เพราะว่าคุณทุเรียนเนี่ยเขาไม่ใช่คู่กรณีนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะถ้าหากว่าข้อที่จริงปรากฏว่าทุเรียนเนี่ยเป็นตัวแทนของลิ้นจี
3: ่
2: ถ้าเขาเป็นตัวแทนในเรื่องของการขายสัตว์เลี้ยงอันนี้ด้วยเนี่ยนะอย่างนี้สามารถทำได้แต่ต้องมีข้อเท็จจริงที่ชัดๆนะว่าเป็นตัวแทนนะแต่ถ้าเป็นแค่เพียงสามีภรรยาเฉยๆอย่างเงี้ยที่ยังไม่ชัดว่าเป็นตัวแทนอันนี้ไม่ได้ไม่ได้อ
3: ันนี้เป็นต้นทีนี้นะครับ
2: ทีนี้ก่อนลืมอาจารย์อินทรัตน์ก็มักจะทดสอบนักศึกษาในทำนองที่ว่าพอผู้เยาว์ซื้ออะไรนะเมื่อกี
1: ้
2: นกแก้วมาไว้ที่บ้านใช่ไหมบิดามารดาก็เห็นแล้วโอ้กรงนกแก้วนี่สวยแต่กรงไม่สวยบิดามารดาก็ไปซื้อกรงมาใหม
3: ่
2: อย่างงามเลยเอามาใส่นกแก้วตัวนั้นนกแก้วชื่อ
1: เขียว
2: โอ้โห
3: อาจารย์เกียวลินต้องจดชื่อไว้ด้วยนะเดี๋ยวสับสนนะฮะ
2: นั้นบิดามารดาก็ซื้อกรงอย่างดีเลยแบบแหมกรงทองอ่ะก็คือว่าชุบทองเลยอ่ะให้น้องเขียว
3: เป็น
2: น
3: ้องแก้ว
2: ให้น้องแก้วน้องเขียวเนี่ยอยู่ในกรงนั้นแล้ววันดีคืนดีเกิดไปอ่านดูในไลน์เพื่อนส่งมาเนาะบิดามารดาตอนเช้าๆประมาณตีเท่าไหร่ครับ
3: ครับที่สี่ครับ
1: สวัสดีวันอังคาร
2: เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีโรคระบาดมาจากนกแก้วอย่างนี้นะโรคระบาดแบบโควิดเนี่ยนะทีนี้บิดามารดาก็ชักกลัวแหละก็ถามว่าอาจารย์อิงแล้วก็จะถามแล้วแหละว่าบิดามารดาจะบอกล้างสัญญาซื้อขายนกแก้วต่อนางลิ้นจี่ได้ไหม
3: ได้ไหมครับ
2: ทีนี้ที่เราตรวจก็สอบพบกันนะว่านักศึกษามักจะตอบว่าไงอาจารย
1: ์ตอบว่าถือว่าเป็นการให้สัตยาบันแล้ว
2: เพราะ
1: ว่าเป็นสร้างโกงมาเอาโกงมาให
2: ้
1: ซื้อโกงมาให
2: ้
1: หรือไม่ก็อีกแบบนึงก็คือยินยอม
2: ยินยอม
1: เป็นการยินยอมยอมรับภายหลังอะไรประมาณนี้
2: ซึ่งอันเนี้ยไม่ได้นะครับนักศึกษาเพราะต้องย้ำมาตรา178ที่อาจารย์อธิบายว่าการบอกล้างก็ดีหรือจะให้สัตยาบันก็ดีเนี่ยนะต้องไปแสดงเจตนาต่อ
1: คู่กรณี
2: นั้นแสดงเจตนาต่อนกแก้วอย่างเดียวโดยการซื้อกรงใหม่ให้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นการให้สัตยาบันนะดังนั้นสรุปเรื่องนี้บิดามารดายังคงมีสิทธิ์บอกล้างสัญญาซื้อขายนกแก้วได้ต่อนางลิ้นจี
1: ่
2: น
1: ะครับ
3: และที่สำคัญในประเด็นเรื่องความยินยอมก็อย่างที่บอกนักศึกษาไปแล้วว่าความยินยอมต้องให้ก่อนหรือขณะ
2: ที่ผู้เยา
3: ว์ทำนิติกรรมแต่กรณีนี้นะครับนกแก้วก็ซื้อมาซะแล้วนะครับก็ต้องพิจารณาได้กรณีเดียวก็คือเป็นจะบอกล้างหรือเป็นการให้สัตยาบันเป็นการบอกล้างนะฮะอะไรประมาณนี
2: ้
3: หรือไม่อย่างไรแต่ในเรื่องความยินยอมก็ต้องถูกตัดตอนไปตั้งแต่ซื้อนกแก้วนางเขียวเนี่ยนะครับตัวเมียนะครับเจ้าเขียวเนี่ยนะครับมาที่บ้านแล้ว
2: ครับ
3: อันนี้เป็นต้นอันนี้เราถามบ่อยบางทีเราก็จะถามทดสอบในเรื่องการซื้อรถมาแล้วก็สร้างโรงจอดรถให้เนี่ยนักศึกษาส่วนใหญ่เลยนะครับที่ตรวจข้อสอบเห็นได้ชัดเนี่ยก็คือหลงประเด็นอย่างนี้แหละครับนะครับก็อย่าลืมครับต้องให้กับฝ่าย
1: คู่กรณ
3: ีคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งนะแต่ที่ทำเนี่ยเอาง่ายๆครับภาษาชาวบ้านคือทำกับฝ่ายตนเองทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นเมื่อนะครับสองอย่างครับเมื่อสัตยาบันเกิดแล้วนะฮะจะมาบอกล้างโอ้โหไม่ได้แล้วนะครับ
2: เพราะมันสมบูรณ์มันตั้งแต่ต้นแล้ว
3: ครับ แต่ทีนี้เมื่อบอกล้างแล้วนะครับก็จะไม่ให้สถาบันอีก
2: ไม่ได้เพราะเมื่อบอกล้างแล้วก็เท่ากับตกเป็นโปคะ

0: ตั้งแต่เริ่มต้นสิ่งใดที่เป็นโมฆะให้สตรีบันไม่ได้
1: ไม่ได้ครับ
2: ทีนี
1: ้แผลผลของการที่ถูกโมฆะกรรมที่ถูกบอกล่างนะครับกฎหมายก็ไปอยู่ที่มาตรา176ไม่ใช่โมฆะล้วนๆเพียวๆแบบอื่นๆอย่างเช่นในเรื่องของแบ
0: บ
1: นะครับตาม152หรือตาม456อ่ะนะครับซึ่งต้องไปใช้172นะครับแต่นี้มาใช้176นะครับนะ176นะครับมีถ้อยคำคำหนึ่งก็คือให้คู่กรณีกลับคืนสู่ฐานะเดิ
2: ม
1: นะครับนะฮะ
2: ซึ่งจะต่างจากผลของโมฆะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่
1: นะครับ
0: คือ
1: ครับ
0: เรื่องมาตรา100อะไรนะ
1: 176
0: 176นี้เป็นเรื่องผลของโมฆะ
1: ใช่ไ
0: หมครับที่ถูกบอกล้างและตกเป็นโมฆะผลก็คือคู่กรณีจะต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิมทุกกรณี
1: ครับผม
0: ถ้าพ้นวิสัยจะกลับคืนเช่นนั้นได้ต้องใช้ราคา
1: ครับ
0: นี่นะยกตัวอย่างผู้เยาว์ไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์1คันยี่ห้ออะไรเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์
2: มีไป
0: เดี๋ยวนี้เขาอะไรนะยามาฮ่าเหรอ
2: ใครยามาฮ่าก็ได้อ่ะ
0: สมมุติว่าผู้เยาว์ไปซื้อมอเตอร์ไซค์ป้ายแดงยามาฮ่า1คันราคา
2: 50,000
0: 50,000 บาทบิดามารดาทราบเรื่องมั้ย
2: ไม่ทราบ
0: ไม่ทราบให้ความยินยอมไหม
2: ไม่ให้
0: ทำไมถึงไม่ให
2: ้ต้องให้ใช่ไหมคะ
0: เพราะถ้าให้ก็สอบก็ไม่รู้จะถามอะไรนะครับเพราะถ้าให้มันก็ไม่เป็นโมฆะถูกไหม
1: สอบก็จะจบกระแสความ
0: ปัญหาของเราคือว่าบิดามารดาไม่รู้เรื่องอ่ะผู้เยาว์เขาก็เอาเงินของเขาไปเองนะเขาก็ซื้อของเขาเองอ่ะนะครับเขาเก็บหอมรอมริบมาได้นี่นะครับ บางคนบอกผู้เยาว์จะมีเงินจากไหนอาจารย์เอ้าเขาก็อาจจะมีหลายทางนะอาจจะได้รับตุ๊ดจีนอั่งเปามันก็สุดแท้แต่ทีนี้เขาก็ไปซื้อของเขามา50,000 บาทแน่นอนบิดามารดาไม่ทราบเรื่องการซื้อนี้สัญญาซื้อขายมอเตอร์ไซค์ครั้งนี้ตกเป็น
2: โมฆ
0: ะตามมาตรา
1: 21
0: นะครับเป็นโมฆะทีนี้สมมุติใช้มาแล้วสัก 3-4 เดือน
1: ครับ
0: 4เดือนก็แล้วกันนะใช้มาแล้ว4เดือนพ่อแม่บอกว่าไม่ดีอ่ะมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อนี้รุ่นนี้อันตรายแล้วดูแล้วลูกพฤติกรรมของลูกเนี่ยชอบตอนกลางคืนอยู่เรื่อยเลย
1: คร
0: ับ ก็ประสงค์จะบอกล้าง
1: ครับ
0: บอกล้างต่อใครครับ
2: คู่กรณี
0: ต้องไปบอกล้างต่อคู่กรณีก็คือคนขายมอเตอร์ไซค์ถูกไหมครับวันนี้เมื่อไปบอกล้างแล้วแน่นอนย่อมมีสิทธิ์เอาเงินคืนจากคนขายได้ในจำนวน
2: ที่ซื้อ
0: ก็คือ 50,000 บาทแน่นอนอีกอันนึงก็คือว่าก็ต้องคืนมอเตอร์ไซค์ให้กับคนขายในสภาพเดิ
2: ม
0: ซึ่งตอนซื้อมาซื้อป้ายอะไรครับ
2: ป้ายแดง
0: ปัจจุบันป้ายอะไรฮะ
2: ป้ายขาว
0: มันไม่ใช่แดงแล้วล่ะนะไม่รู้ป้ายอะไรแล้วก็ต้องคืนเขาตามสภาพเดิมซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์นิง
1: คร
0: ับ เพราะว่าใช้เขามาแล้วนี่ใช้มา4เดือนแล้วเนี่ยเช่นนี้ครับเป็นการพ้นวิสัยที่จะกลับคืนเมื่อพ้นวิสัยจะกลับคืนกฎหมายก็บอกยังไงก็ต้องคืนโดยการคืนดังกล่าวต้องชดใช้ราคา
1: ครับ
0: นั่นก็พูดง่ายๆก็ต้องจ่ายเงินค่าเสื่อมอ่ะ
2: จากเสื่อม
0: สึกหรอจากป้ายแดงปลุกไปอ่ะนะก็ตกลงกันนะครับว่าเป็นค่าเสื่อมค่าสึกหรอเท่าไหร
2: ่
0: ถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ฟ้องใครครับ
1: ฟ้องศาลครับ
0: ฟ้องศาลไปศาลรัฐธรรมนูญได้ไหมครับไม่ได้นะครับ
1: ไม่ได
0: ้อันนี้เป็นเรื่องของทางแพ่งก็ต้องไปศาลยุติธรรมนะครับ
2: คร
0: ับ
2: ทีนี้ในประเด็นของโมฆะก็จะมีคำถามจากทางบ้านค่ะอาจารย
0: ์และทางบ้านครับ
2: ว่าเอ้าอาจารย์คะแล้วอย่างเงี้ยก็คือหนูก็สามารถที่จะบอกล้างเมื่อไหร่ก็ได้พ่อแม่จะบอกล้างเมื่อไหร่ก็ได้เลยเหรอและอย่างนี้คู่กรณีจะรู้ได้ยังไงแสดงว่ามันอาจจะต้องมีระยะเวลา
0: ค่ะใช่กฎหมายได้กำหนดระยะเวลาไว้นะครับเชิญจากเกียรติบริเลยครับ
1: ก่อ
0: นระยะเวลา
1: ก่อนที่ท่านอาจารย์ที่ไปผมอ่านให้ฟังดีกว่าในมาตรา181โมฆะกรรมนั้นจะบอกร้างมิได้เมื่อพ้นเวลา1ปีนับแต่เวลาที่อาจให้สัตยาบันได
0: ้
1: หรือเมื่อพ้นเวลา10ปีนับแต่ได้ทำนิติกรรมอันเป็นโมฆะนั้น
2: นะครับก็คือ1ปีหรือ10ปีนะคะที่มีจำกัดเวลาไว้
0: 1ปีนับแต
2: ่รู้นับแต่
0: เวลาที่อาจให
1: ้ให้สัตยาบัน
0: ได้นะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่เวลาที่ทำนิติกรรมนะ
1: ครับ
0: นะต้องนับแต่เวลาที่อาจให้สัตยาบันได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไม่เกิน
2: 10
0: ปีนับแต่
2: นิติกรรมนั้น
0: น
2: ับ
0: แต่วันที่ทำนิติกรรม
1: ครับ
0: นะอย่างยกตัวอย่างเช่นกรณีถูกคนช่อชนเนี่ยทำนิติกรรมเนี่ยเป็นโมฆะใช่ป่ะ
2: ค่ะ
0: นั้นการบอกล้างต้องบอกล้างภายใน1ปีนับแต่วันที่รู้ความจริง
1: ครับ
0: เพราะว่าการที่รู้ความจริงขึ้นมาเนี่ยนั่นแหละคือเวลาที่อาจให้สัตยาบันได
1: ้ครับ
0: นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเป็นบุคคลที่สุจริตไม่เคยรู้อะไรเลยนะครับจนเป็นเวลา10ปีแล้วเนี่ยนะอย่างนี้ก็หมดสิทธิ์บอกล้างแล้วเพราะมันเกิน10ปีนับจากวันทำนิติกรรม
1: ครับ
0: ครับ
1: นะฮะโอ้นี่บริบูรณ์เลยนะครับ
2: คร
1: บ

0: ด้วนเลยนะครับนะแต่ยังมีกรณีอีก3ประเภท3จำพวกนะครับก็คือคนวิกลจริตคน
1: ทีนี
0: ้ครับ
1: เรายังไม่ได้พูดถึงข้อยกเว้นเลยนะ
0: ข้อยกเว้น
1: ของการทำนิติกรรมของผู้เยาว
0: ์แต่ยังมีแต่ในตรงนี้คือ175 177 178ยังใช้กับ3 คนที่อยู่นี่ด้วยนะครับ
1: ใช้กับผู้ที่อ่อนความสามารถ
0: 176ก็ยังมาใช้นะครับนะฮะทีนี
1: ้ครับ
0: ข้อยกเว้นนะเพราะว่าในท้ายมาตรา21นั้นนะครับก็เขียนว่าเว้นแต่จะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื
1: ่
0: นนะครับทีนี้การบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นก็บัญญัติต่อมาเนี่ยนะครับก็จะมีมาตรา22 23 24 25 26และ27ซึ่ง27นี้ทดสอบนักศึกษาบ่อยมากๆนะฮะเพราะว่านักศึกษาเนี่ยนะครับคือเราทดสอบเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ยากนะครับแต่นักศึกษาท่องหลักกฎหมายไปไม่หมดนะครับนะนักศึกษามทเราต้องขยันท่องนะฮะมาตั้งแต่มาเรียนนิติศาสตร์แล้วเนี่ย
1: เรียนกฎหมายต้อง
0: เร
1: ีย
0: นกฎหมาย
1: ต้องท่องตัวบทกฎหมายนะครับ
0: นะครับพอมีสัก5-6วรรคเราจะท่องไปถึงวรรค2วรรค3เนี่ยครับแล้วเราก็จะ
1: คือ
0: ภาษาวัยรุ่นคือเทที่เหลือเลยนะครับ
1: คือเราเรียนกฎหมายนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ทุกท่านนะครับเราต้องท่องตัวบทกฎหมายนะครับไม่ท่องไม่ได้เลยนะเพราะว่าถ้าไม่ท่องเราก็จำไม่ได้นะครับเพราะลักษณะในการเขียนตอบข้อสอบอัตนัยของนิติศาสตร์เราเนี่ยนะครับมันจะมีโครงสร้างรูปแบบในการเขียนเดี๋ยวอาจารย์เกลรินจะอธิบายนะครับนั้นในเรื่องของหลักกฎหมายเนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่นักศึกษาจะต้องเขียนตอบเขาไม่ได้อนุญาตให้นักศึกษาเอาประมวลเข้าห้องสอบนะครับอันนี้เป็นแนวทางเป็นหลักเกณฑ์ของการเรียนกฎหมายในระดับปริญญาตรีนะครับดังนั้นตัวบทต้องท่องนะครับ
0: ครับ
1: โครงสร้างในการเขียนตอบข้อสอบอัตนัยนะเชิญอาจารย์เกวรินได้อธิบายเลยครับว่าเราต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคร
2: ับ ก็ปกตินะคะเวลาที่เราเขียนตอบข้อสอบอัตนัยเนี่ยก็จะมีโครงสร้างในทั้งหมด3ส่วนนะคะก็คือ1หลักกฎหมาย2ปรับบทนะคะแล้วก็3สรุปหรือว่าทงคำตอบนะคะทีนี้เวลาที่ผู้ตรวจให้คะแนนเนี่ยก็คือจะให้คะแนน3ส่วนสำคัญก็คือหลักกฎหมายกับปรับบท
1: ครับ
2: เรามาดูทีละอันนะคะหลักกฎหมายก่อนนะคะอย่างในวิชาแพ่ง1เนี่ยนะคะประธานชุดนะคะส่วนใหญ่ก็คือว่าจะให้คะแนนหลักกฎหมายในครึ่งนึงเลย
1: คะแนนสมมติคะแนนเต็ม20หลักกฎหมายเอาไป10คะแนน
2: 10คะแนนเลยนะคะ
1: วินิจฉัยสรุปอีก10คะแนน
2: ค่ะ
1: ครับ
2: สมมติว่าข้อนั้นเนี่ยมี3มาตรา
1: ครับ
2: อาจจะถัวหลักกฎหมาย3มาตราอาจจะเป็น3 3 4นะคะหรือว่ามาตราไหนสำคัญก็จะเป็น5 3 2นะคะสุดแล้วแต
1: ่อันนี้ก็คือสุดแล้วแต่คณะกรรมการนะเขาจะมาประชุมกันก่อนตรวจข้อสอบนะว่ามาตราไหนกี่คะแนนเพื่อจะได้ตรวจเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับเรามีคณะกรรมการนะครับตรวจข้อสอบที่ต้องมีประชุมทงคำตอบกันก่อน
2: จะได้ QC สินค้าออกมาแบบเดียวกันนะคะทีนี้หลักกฎหมายเนี่ยคำถามแรกของนักศึกษาเลยก็คือว่ายาวเยอะจำไม่ได้อันนี้ก็คือเราจำแต่หลักสำคัญนะคะเวลาที่เราจำกฎหมายมาได้ไม่หมดหรือว่าไม่เหมือนในบทบัญญัติเป๊ะนะคะเราจะใช้คำว่ามีหลักกฎหมายนะคะอันมีสาระสำคัญคือนะคะมีหลักกฎหมายคือนะคะเราจะไม่ใช้คำว่ากฎหมายบัญญัติว่าเนาะถ้าเกิดเราจำมาไม่หมดประเด็นที่หนึ่งก็คือเอามาแต่หลักได้นะคะเช่นผู้เยาว์กระทำนิติกรรมหากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมการนั้นเป็นโมฆิยะแบบเนี้ยเข้าใจเห็นไหมว่ามันไม่ได้
1: เหมือน
2: มาตรา21
1: เป๊ะ
2: นะคะประเด็นแรกเอามาแต่หลักได้ประเด็นที่สองเรื่องมาตราเลขนะคะอย่างเวลาเราเล่นลอตเตอรี่เนี่ยเราจะรู้ว่าเราเก่งเลขอะไรแต่มาตราเนี่ยบางทีเราสับสนนะคะเลขเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นก็ได้ใช่ไหมคะท่านอาจารย
1: ์
2: ถ้าจำไม่ได้
1: ใส่เลขมาตรา
2: ถ้าจำไม่ได้ไม่ต้องใส่เลขก็ได้แต่ถ้าจำได้ใส่ไว้ก็ดีนะคะทีนี้ก็ส่วนหลักกฎหมายไปแล้วส่วนที่สองก็คือปรับบท
1: หรือเรียกว่าวินิจฉัย
2: ค่ะที่เรียกว่าวินิจฉัยนะคะอันเนี้ยนักศึกษาจะมีความสงสัยว่าคือการลอกโจทย์อีกครั้งนึงหรือเปล่านะคะคิดอะไรไม่ออกลอกโจทย์ไว้ก่อนนะคะอันนี้ก็คือไม่ต้องลอกโจทย์
1: ไม่ต้องลอกโจทย์
2: ซ้ำนะคะวินิจฉัยก็คือการนำเอาข้อเท็จจริงจากโจทย
1: ์จากโจทย
2: ์มาร้อยเรียงนะคะมาวิเคราะห์กับหลักกฎหมายที่เราตั้งไว้ข้างบนนั่นแหละตัวอย่างเช่นไปกี่เรื่องสร้างกรงนกแก้วใช่ไหมคะ
1: ครับครับ
2: ว่าถือว่าเป็นการให้สัตยาบันหรือไม
1: ่
2: ก็อาจจะวินิจฉัยว่ากรณีที่แม่ นะคะสร้างกรงนกแก้ว
1: ซื้อกรงมา
2: ใส่นกแก้วชื่อเขียวนะคะกรณีนี้ยังไม่ถือเป็นการให้สัตยาบันเนื่องจากตามมาตราตึ๊ดๆการให้สัตยาบันจะต้องทำแก่คู่กรณี
1: อีกฝ่ายหนึ่ง
2: ได้โดยแน่นอนกรณีตามปัญหากรณีคือ
1: ลิ้นจี
2: นะคะเมื่อยังไม่ได้แสดงเจตนาต่อลิ้นจีจึงยังไม่ถือว่าเป็นการให้สัตยาบัน

0: แล้วทีนี้เมื่อนักศึกษาวินิจฉัยก็อย่างนี้ก็นักศึกษาก็ดูวินิจฉัยให้ละเอียดให้ครอบคลุมทุกประเด็นนะที่โจทย์หรือคำถามก็ถามถูกไหมแล้วก็นำไปสู่ตอนท้ายก็คือการสรุป
1: สรุป
0: นะคะเชิญต่อครับอาจารย์เกียรติวรินทร์เพราะอาจารย์เกียรติวรินทร์ได้เกียรตินิยมนะเขียนดี
1: ทีนี้นะคะประเด็นก็คืออย่างหลักกฎหมายเนี่ยมีคะแนนใช่ไหมคะท่านอาจารย์5-3-2หรืออะไรก็แล้วสุดแล้วแต่ทีนี้วินิจฉัยเนี่ยที่ท่านอาจารย์บอกว่าต้องดูให้ครบทุกประเด็น
0: ครับ
1: สมมติข้อสอบข้อนั้นเนี่ยถามเรื่องให้สัตยาบันด้วยนะคะถามเรื่องผลด้วย
0: ครับ
1: เราก็ต้องวินิจฉัยทั้งผลแล้วก็ทั้งการให้สัตยาบัน
0: ครับ
1: ถ้าเกิดเราขาดไปประเด็นใดประเด็นหนึ่งนะคะอย่างวินิจฉัยเนี่ยเหลือ10คะแนนใช่ไหมคะสมมติว่ามี2ประเด็นข้อนี้ก็คือ5-5สมมตินะคะถ้านักศึกษาหายไปประเด็นหนึ่งเนี่ยก็เหมือนประเด็นนั้นเนี่ยไม่มีคะแนนเลยดังนั้นข้อนั้นอย่างมากสุดนักศึกษาก็จะได้แค่15นะคะมันก็จะเป็นการลดทอนคะแนนไปนะคะทีนี้พอวินิจฉัยเสร็จแล้วก็มาสู่สรุปนะคะหรือทงคำตอบนะคะสรุปนะคะกรณีตามปัญหายังไม่ถือว่าเป็นการให้สัตยาบันอย่างนี้เป็นต้น
0: ทีนี้สรุปเนี่ยเสริมนิดนึงก
1: ็
0: คือว่านักศึกษาดูคำถามตอนท้ายว่าคำถามของข้อสอบเขาถามยังไงสมมติถ้าเขาถามว่าบิดามารดาของผู้เยาว์จะบอกล้างสัญญาซื้อนกแก้วได้หรือไม่นั้นตอนสรุปตอนท้ายนักศึกษาต้องสรุปให้เป๊ะเลยว่าบิดามารดาของผู้เยาว์ย่อมมีสิทธิ์บอกล้างสัญญาซื้อนกแก้วได้นี่คือสรุปใช่ไหมดูคำถามให้ดีเขาถามยังไงสรุปอย่างนั้นเพราะบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะถามบอกว่านางลิ้นจี่ต่อสู้ว่าบิดามารดาไม่มีสิทธิ์บอกล้างสัญญาซื้อขายนกแก้วเพราะได้ให้สัตยาบันไปแล้วให้วินิจฉัยว่าข้อต่อสู้ของนางลิ้นจี่ฟังขึ้นหรือไม
2: ่
0: ดังนั้นนักศึกษาก็ต้องสรุปตอนท้ายว่าข้อต่อสู้ของนางลิ้นจี่ฟังไม่ขึ้นเนี่ยบางคนเนี่ยไปตอบไปสรุปกันคนละประเด็นไปสรุปว่าสัญญาซื้อนกแก้วตกเป็นโมฆียะงี้ไม่ตรงนะถูกไหมถูกแต่ว่าไม่ตรงนั้นต้องสรุปให้ตรงให้เป๊ะเลยแล้วก็เวลาสรุปต้องใช้ถ้อยคำที่หนักแน่นที่มั่นใจนักศึกษาหลายคนสรุปข้ออ้างของนางลิ้นจี่ที่อ้างว่าสัญญาซื้อขายนกแก้วสมบูรณ์แล้วบอกล้างไม่ได้เนี่ยน่าจะฟังขึ้นแต่ถ้าฟังดีๆอาจจะไม่ขึ้นอย่างนี้ไม่ได้ศูนย์เลยนะ
1: อัน
0: น
1: ี้ศูนย์นะ
0: อันนี้ไม่ได้นักศึกษาต้องฟันธงไปเลยไอ้ที่คำว่าฟันธงนี่ก็ฟันอย่างมั่นใจแต่เหตุผลของตอนสรุปไม่ต้องพูดหรอกเพราะว่าเหตุผลเนี่ยมันจะไปอยู่ในตอนวินิจฉัยแล้วนักศึกษาหลายคนก็จะมักจะถามว่าอาจารย์เขียนแค่ไหนเขียนกี่บรรทัดจึงจะพออ ันนี้ก็มันไม่มีหลักเกณฑ์ที่ตายตัวนะครับในส่วนของการวินิจฉัยว่าจะเขียนกี่บรรทัดว่าจะเริ่มต้นจากคำอะไรก่อนแล้วมาปิดท้ายด้วยคำอะไรเพียงแต่นักศึกษาก็ยึดหลักว่าเหตุผลที่เราจะเขียนเนี่ยมันคือไอ้โทษไอ้ส่วนที่เราจะเขียนในส่วนของการวินิจฉัยมันคือเหตุผลของคำตอบมันคือเหตุผลของคำตอบเขาถามอะไรแล้วเราจะอธิบายเหตุผลยังไงแต่เหตุผลที่ว่านี้ต้องประกอบไปด้วย2ส่วน
2: ครับ
0: คือ1ส่วนข้อได้จริงและ2คือส่วนของหลักกฎหมายนักศึกษาหลายคนนะครับคิดว่าเรายกหลักกฎหมายไว้แล้วในส่วนต้นพอวินิจฉัยไม่ต้องยกอีกแล้วตอบแต่ข้อได้จริงล้วนๆเลยซึ่งอันนี้ไม่ถูกเพราะว่าเราที่จะสำเร็จเป็นนิติศาสตร์บัณฑิตได้นะแสดงว่าต้องเป็นผู้ที่สามารถวินิจฉัยปัญหาทางกฎหมายได้โดยเอาข้อกฎหมายไปปรับกับข้อเท็จจริงด
2: ัง
0: นั้นย้ำนักศึกษาว่าในส่วนของการวินิจฉัยต้องมีข้อเท็จจริงที่ข้อสอบให้มา บวกกับหลักกฎหมายที่นักศึกษาหยิบยกมาอ้างโดยเขียนให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเขียนเรียงร้อยๆเรียงให้เป็นเนื้อเดียวกันจะเอาอะไรขึ้นก่อนขึ้นหลังก็สุดแท้แต่นะครับแล้วให้มีน้ำหนักนะครับที่มีเหตุผลอย่างเงี้ยนักศึกษาก็จะได้คะแนนได้ดีครับ
2: ขอบคุณท่านอาจารย์มากเลยนะครับครับในวันนี้เวลาของเราก็ใกล้จะหมดแล้วครับนั้นก่อนที่จะปิดตอนแล้วก็ปิดครั้งในครั้งที่หนึ่งนี้เราก็มีคำถามนะครับท้ายตอนครับคำถามนะครับเป็นคำถามที่นะครับจากเรื่องในหน่วย3นี่เองนะครับบุคคลย่อมพ้นจากภาวะผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะเมื่อใดนะครับอันนี้ก็มี2กรณีที่ท่านอาจารย์ได้อธิบายไปแล้วนะครับคำตอบก็คือเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา19ก็คืออายุ20ปีบริบูรณ์นะครับและมาตรา20ก็คือ การสมรสนะครับ
0: ที่ชอบด้วยกฎหมาย
2: ที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับที่กฎหมายก็คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในบับที่5เรื่องครอบครัวได้วางหลักไว้ในมาตรา1448นะครับ1448ก็สรุปว่าเป็น2กรณีกรณีแรกอายุกรณีที่2การสมรส

0: นะครับนะก็นี่คำตอบข้อนี้นะครับครับวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านครับนะครับ
1: ที่
0: มาร่วมบรรยายแล้วก็ขออนุญาตเรียนเชิญในครั้งต่อไปนักศึกษาทุกท่านครับนี่คือการบรรยายในครั้งที่หนึ่งซึ่งขอยุติเนื้อหาครั้งที่หนึ่งไว้แต่เพียงเท่านี้ครับพบกับพวกเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
2: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
1: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
3: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิมพ
4: ์ดีค่ะ
5: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
4: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
3: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
6: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
7: ยากได้ภาษาค่ะ
3: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
4: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
8: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
9: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สวัสดีค่ะ
3: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
9: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
11: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
12: ใครๆก็เข้าใจนะครับว่าโรคกลัวน้ำระบาดเฉพาะหน้าร้อนเท่านั้น
11: ผิดครับโรคพิษสุนัขบ้าเกิดได้ทุกฤดู
13: ว้าว
14: เพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
11: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
15: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ว

0: ถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเลยครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
2: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

0: สวัสดีครับนี่คือรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยนะครับรายการเพื่อ นำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆที่คิดได้แล้วก็ทำได้จากผลงานการสร้างสรรค์ของคนไทยเรานะครับในช่วงแรกในวันนี้นะครับช่วงไทยคิดไทยทำเราจะไปรู้จักกับนวัตกรรมพัฒนาวัสดุคอมโพสิตนะครับจากขยะพลาสติกเหลือใช้โดยนำมารีไซเคิลขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถสร้างรายได้ได้ด้วยนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมในช่วงนี้ครับช่วงไทยคิดไทยทำเชิญครับ
1: สวัสดีครับผมอนินทร์มีมนนะครับก็อยากจะขออนุญาตแนะนำผลงานการวิจัยนะครับก็สิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอในวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของวัสดุคอมโพสิตจากฟิล์มพลาสติกหลายชั้นนะครับผมอยากจะอธิบายก่อนว่าคำว่าวัสดุผสมเนี่ยในที่นี้หมายถึงว่าอะไรเอาง่ายที่เรียกกันทั่วๆไปนะครับถ้าเป็นทางวิชาการหน่อยก็จะเรียกว่าวัสดุคอมโพสิตคอมโพสิตหรือวัสดุผสมก็คือการเอาของ2 อย่างขึ้นไปมาผสมรวมกันนะครับทีนี้พอผสมรวมกันแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะต้องมีสมบัติที่จะสามารถเอาไปใช้งานต่อได้หรือว่ามีสมบัติดีกว่าตัวเดิมของมันนะครับนะที่พร้อมจะเอาไปใช้งานได้นะครับก็คอมโพสิตเนี่ยมันเป็นอะไรง่ายๆอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นฟุกไฟเบอร์กลาสอะไรเงี้ยก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มของคอมโพสิตนะครับก็มีส่วนผสมของเส้นใยแก้วกับตัวพลาสติกเรซินนะครับส่วนงานของผมเนี่ยนะครับมันเป็นคอมโพสิตจากมัลติเลเยอร์ฟิล์มหรือว่าฟิล์มหลายชั้นมันมีลักษณะเป็นยังไงนะครับก็เอาง่ายๆก่อนเลยนะครับไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันคือกล่อง UHT นะครับก็กล่อง UHT นี่คือกล่องนมกล่องน้ำผลไม้กล่องชาเขียวที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมนี่มองดูแล้วสัมผัสดูแล้วมันมีลักษณะเหมือนกับกล่องกระดาษทุกคนอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นกล่องกระดาษแต่ว่ามันน่าจะรีไซเคิลได้นะได้ 100% เลยก็คือลักษณะของกระดาษเอาไปแปรรูปเป็นกล่องสำหรับทำเป็นส่งพัสดุเคอรี่พัสดุไปรษณีย์ทั้งหลายแหล่แต่ว่าพอเราเข้าไปดูข้างในจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับมันจะเป็นลักษณะของด้านในเนี่ยเป็นตัวพลาสติกแล้วก็กั้นด้วยอลูมิเนียมแล้วก็จะมีพลาสติกอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วข้างนอกจึงเป็นกล่องกระดาษที่ทำเป็นสีของโลโก้ต่างๆตามแบรนด์สินค้าชนิดนั้นๆนะครับทีนี้เรานึกง่ายๆกันแล้วกันว่าถ้าสมมุติว่าคนในกรุงเทพและปริมณฑลที่มีประมาณ10ล้านคนบริโภคผลิตภัณฑ์พวกนี้นะครับเอาแค่คนละกล่องนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยบางคนอาจจะแบบ 2-3 กล่องต่อวันก็พูดง่ายๆได้ว่ากล่องพวกนี้มันจะกลายเป็นขยะทันที10ล้านกล่องนะครับ10ล้านกล่องเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้า10วันล่ะ20วันล่ะ1เดือนล่ะ1ปีล่ะของพวกนี้มันไปไหนก็พอดีกับการที่ผมทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องวัสดุคอมโพสิตนี้แล้วก็มีผู้ประกอบการนะครับนะเข้ามาติดต่อว่าเราจะหาวิธีการช่องทางเอาขยะตัวนี้มาทำการรีไซเคิลแล้วก็มาใช้ให้มันเกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างไรนะครับในอย่างง่ายๆเลยนะครับตอนแรกที่เราเริ่มต้นทำก็คือพวกนี้นะครับมันมีทั้งกระดาษมีทั้งพลาสติกแล้วก็มีอลูมิเนียมอยู่ในนี้ก็มันเข้าคอนเซ็ปต์ของวัสดุผสมหรือว่าวัสดุคอมโพสิตที่ผมพูดถึงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการง่ายผมก็ลองเอามันมาบดดูซินะครับบดดูซิแล้วมันเป็นยังไงนะครับผมปรากฏว่าผมลองเอาไปอัดเป็นแผ่นแบบนี้นะครับเป็นแผ่นแบบนี้นะครับก็สามารถอัดขึ้นเป็นแผ่นได้อย่างสมบูรณ์เลยนะครับโดยที่ไม่ได้เติมตัวอื่นใดลงไปเลยนะครับแล้วก็เทคนิคที่ผมทำในงานวิจัยของผมเนี่ยนะครับคือถ้าเมื่อกี้นะครับบอกว่ามันมีองค์ประกอบของกระดาษนะครับเวลาเราอัดเป็นแผ่นแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับเราเอามือสัมผัสนะครับเราเอามือสัมผัสเรามือลูบหรือว่าเราไปทำโต๊ะให้นักเรียนนั่งนะครับเด็กนักเรียนสัมผัสลูบไปกระดาษติดมือนะแต่ว่าเทคนิคที่เป็นงานวิจัยของผมเนี่ยนะครับขึ้นลูบแล้วแผ่นนี้นะครับมีความแข็งแรงสูงนะครับเทียบเท่ากับมาตรฐานของเจ้าตัว MDF บอร์ดเลยนะครับแล้วก็มีข้อดีมากกว่าก็คือด้านหน้าของมันทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับน่ะจะไม่มีเศษใดๆหลุดติดมือออกมาเลยนะครับนะอันนี้คือเวที่1ช่องทางที่1ที่เราสามารถทําไอ้เจ้าตัวเนี้ยไปใช้ประโยชน์ได้ทีนี้อีกปรากฏการณ์นึงก็คือเราน่าจะใช้ประโยชน์อะไรที่มันได้มากกว่านั้นนะที่ได้มากกว่านั้นก็คือถ้าสมมุติเราแยกมันได้ล่ะนะครับแยกมันได้ล่ะนะครับก็คือแยกไอ้เจ้าตัวฟิล์มข้างในนี้กับตัวกระดาษนี้ออกจากกันนะครับเราก็จะได้วัสดุในการรีไซเคิล2ชนิดด้วยกันก็คืออันแรกเลยนะครับนะแยกแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้เป็น มัลติเลเยอร์ฟิล์มหรือว่าฟิล์มหลายชั้นในลักษณะนี้ที่ผมอธิบายไปนะครับก็คือด้านในเนี่ยมันก็จะมีพลาสติกชนิดนึงที่สัมผัสกับอาหารได้ตัวฉนวนอีกอันนึงที่จะป้องกันไม่ให้ข้างนอกสิ่งแปลกปลอมข้างนอกเข้าไปข้างในทำลายตัววัตถุดิบนะหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่อยู่ข้างในนั้นนะครับและอีกชั้นนึงก็จะเป็นชั้นของพลาสติกที่ทำหน้าที่แปะยึดติดกับกระดาษให้มันเป็นทรงนะครับนะพอผมแยกออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยอันนี้ผมได้มัลติเลเยอร์ฟิล์มอันนึงละนะครับอีกอันนึงก็คือที่เป็นผลพลอยได้ก็คือผมจะได้กระดาษออกมาในลักษณะนี้นะครับพอได้กระดาษออกมาในลักษณะนี้เนี่ยโอ้แน่นอนละกระดาษตัวนี้นะครับสามารถรีไซเคิลได้อีกหลากหลายเลยมองง่ายๆนะครับเราไม่ต้องตัดต้นไม้ในการทำกระดาษอีกหลายล้านต้นเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราเอาสิ่งนี้มาใช้ให้มันเกิดมรรคผลนะครับทีนี้หลังจากที่เราได้ฟิล์มที่เป็นมัลติเลเยอร์ฟิล์มในลักษณะนี้ออกมาแล้วเนี่ยนะครับมาในนี้นะครับมันจะมีองค์ประกอบของพลาสติกนะค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะซึ่งจะมีอลูมิเนียมอยู่แค่ประมาณ 4-7% เท่านั้นนะครับนะก็แต่ไอ้เจ้าตัวมัลติเลเยอร์ฟิล์มเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษของมันก็คือว่าถ้าเราเอาไอ้เจ้าตัวนี้ไปหลอมใหม่พูดง่ายๆคือกระบวนการรีไซเคิลนั่นเองนะครับไปหลอมใหม่แล้วเราจะใช้กระบวนการอะไรนะครับในนี้นะครับอลูมิเนียมเนี่ยจุดหลอมเหลวสูงมากนะครับจุดหลอมเหลวสูงประมาณ600องศาแล้วฟิล์มพลาสติกนะครับที่อยู่ด้านในและก็ด้านนอกของไอ้เจ้าตัวฟิล์มตัวนี้นะครับมันก็มีจุดหลอมเหลวแค่ประมาณ180-200องศาเท่านั้นเองความต่างของมันตรงนี้นะครับเนี่ยมันมีความยุ่งยากในการที่จะรีไซเคิลละประเด็นแรกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเทคนิคของผมแล้วก็ในที่ทำงานวิจัยขึ้นมาก็คือจะทำการรีไซเคิลทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยออกมาให้เป็นรูปแบบของวัสดุผสมนะครับซึ่งจะเอาไปใช้งานได้เหมือนกับการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกทั่วๆไปซึ่งผมมีตัวอย่างให้ดูเยอะแยะมากมายเลยนะครับอันนี้ผมก็จะมีตัวอย่างของเจ้าตัวเม็ดนะเม็ดคอมเปาวที่เห็นจะเห็นว่าสีมันมีความต่างกันกับเจ้าตัวกล่อง UHT ที่ผมได้มานะครับทั้ง2ตัวนี้นะทั้ง2ตัวนี้นะครับผมสามารถที่จะนำไปผสมกับสีนะครับให้มันมีสีสันต่างๆนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะนะใส่ให้มันมีสีสันแบบไหนที่ลูกค้าต้องการก็ได้หรือว่านะแอปพลิเคชันที่เราต้องการจะโชว์ต้องการจะแสดงนะครับแล้วก็ถุงขนมขบเคี้ยวทั้งหลายแหล่ที่เวลาแกะกินแล้วทุกคนพบว่าข้างในนั้นมีสีมันวาวเหมือนกับคล้ายๆโลหะมันก็คือเจ้าตัวอลูมิเนียมฟอยล์นั่นเองที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งของถุงนั้นนะครับอันนี้เนี่ยถุงเหล่านั้นเนี่ยแน่นอนนะว่ามันมีการทำไอ้เจ้าตัวโลโก้แบรนด์ของสินค้าซึ่งมีความเป็นสีสันเยอะแยะมากมายตามชนิดของสินค้าทีนี้เวลาเรานำมันมารีไซเคิลด้วยคอนเซ็ปต์ในงานวิจัยของผมเนี่ยนะครับเราก็จะได้เม็ดที่มันมีลักษณะที่มีสีสันชัดเจนแบบนี้สีเขียวเนี่ยก็คงพอจะเดาได้นะครับว่าเป็นแบรนด์ไหนที่เป็นลักษณะแบบนี้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นแบรนด์สีหรือว่าแบรนด์สีเหลืองเราก็จะได้เม็ดคอมเปาวเม็ดของวัสดุผสมออกมาในลักษณะสีตามนั้นออกมาได้เลยนะครับซึ่งบางครั้งเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องนำสีมาผสมเหมือนกับที่ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้นะครับทีนี้ไอ้เจ้าตัวผมพูดถึงในเรื่องของถุงขนมขบเคี้ยวนะถ้าเราจะนำมารีไซเคิลโดยตรงแล้วเนี่ยจะลำบากนิดนึงนะครับเราจะต้องทำการขจัดไขมันออกไปก่อนนะครับไม่ใช่หมายความว่ากินเสร็จแล้วปุ๊บเอามารีไซเคิลได้เลยนะครับต้องมีกระบวนการทำความสะอาดในส่วนนั้นก่อนนะครับพอเราได้เม็ดพลาสติกในลักษณะจำพวกนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นแบบนี้นะครับเราก็สามารถนำไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆที่ใช้กระบวนการผลิตพลาสติกแบบปกติในผมมีตัวอย่างของเม็ดพลาสติกแบบปกติอันนี้คือเม็ดพลาสติกที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกที่อยู่แถวๆนิคมอุตสาหกรรมมาตาพุทธที่ระยองนะครับเราก็จะได้เม็ดพลาสติกในลักษณะนี้ออกมาอันนี้คือเม็ดพลาสติกแบบเวอร์จินเลยจากโรงงานเลยนะครับณเวลาเราไปผลิตชิ้นงานก็เป็นชิ้นงานพลาสติกนะทั่วๆไปที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันแต่ว่าเม็ดพลาสติกพวกนี้นะครับในเวลาขึ้นรูปแล้วที่เม็ดพลาสติกที่ได้จากงานวิจัยเนี่ยนะครับขึ้นรูปแล้วเม็ดสีเขียวที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับสามารถที่จะไปขึ้นรูปเป็นกลวยจราจรในลักษณะนี้ได้นะครับแล้วก็นะอีกสีสันหนึ่งก็จะเป็นเม็ดพลาสติกที่มาจากอีกกลุ่มหนึ่งนะครับในอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสตูนั่งนะครับสตูนั่งตัวนี้นะครับก็มีการทำงานร่วมกับภาคเอกชนนะครับสตูนั่งตัวนี้มีแผ่นสำหรับรองนั่ง นะครับนะซึ่งมีการที่ดีไซน์ที่ดีมากเลยแผ่นรองนั่งตัวนี้เวลานั่งแล้วอ่ะมันจะยุบตัวแบบนี้ไปแล้วเวลาเราลุกขึ้นไปนะครับในรอยยุบเนี่ยมันก็จะเด้งกลับมาที่เดิมนะครับเนื่องจากว่ามันมีอากาศอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ตรงตัวสตูนั่งตัวนี้นะครับก็จะมีช่องว่างสำหรับเก็บของในลักษณะนี้นะครับเราสามารถเอาของไปใส่ข้างในได้ด้วยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะยกย้ายในลักษณะนี้นะครับก็นะมีการมีบริษัทที่รับช่วงงานวิจัยตัวนี้นะสปินออฟไปในเชิงพาณิชย์นะสำหรับทำสินค้าพวกนี้นะครับจำหน่ายเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองภายใต้คอนเซปต์ของการรีไซเคิลแบบนี้นะครับในการทำการศึกษาวิจัยและก็ค้นคว้าในโปรเจกต์นี้นะครับนะก็สิ่งที่เราทำร่วมกันเนี่ยเป็นลักษณะของการทำงานเป็นทีมนะครับ
2: ตอนนี้เราก็เริ่มทำแบรนด์แล้วครับเราใช้ชื่อแบรนด์ว่าซีโร่ที่มาก็คือมาจาก circular economy to zero waste ครับแล้วก็ย่อเหลือแค่ zero ครับณตอนนี้ก็สามารถจำหน่ายได้แล้วครับแล้วก็ในอนาคตเราจะพยายามปรับปรุงให้คุณสมบัติเนี่ยมันทัดเทียมหรือว่าเหนือกว่าเม็ดพลาสติกทั่วไปเพื่อที่จะได้ผลิตงานแล้วก็ให้สามารถใช้งานได้ทดแทนงานที่มีอยู่ในท้องตลาดทุกวันนี้ครับก็จะช่วยในการลดการใช้ทรัพยากรลงครับ
3: ก็ในส่วนของผมนะครับในงานวิจัยครับก็ที่มาทำกับอาจารย์นรินทร์นะครับเริ่มตั้งแต่การวางแผนเลยครับนำแมททีเรียลเข้ามาจับเป็นขยะเงี้ยครับแล้วก็มาทำการในส่วนของการแยกแล้วก็นำไปขึ้นรูปต่างๆครับก็รวมไปถึงจนเอาวัสดุที่ได้เป็นเม็ดพลาสติกไปทำการทดสอบเพื่อให้ได้วัดคุณภาพของตัวเม็ดพลาสติกที่เป็นรีไซเคิลตัวนี้ออกมาเลยครับก็ความรู้ที่ได้ก็จะเป็นในส่วนของเนี่ยครับการวางแผนการทำงานแล้วก็การกระบวนการในการขึ้นรูปแล้วก็การนำไปใช้งานกระบวนการทดสอบอะไรต่างๆนะครับ
4: ครับในส่วนของผมนะครับจะเป็นการนำเม็ดพลาสติกที่ได้มาขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้นะครับในส่วนตัวของผมเองครับที่ได้ทำงานกับอาจารย์มาว่ามันจะสามารถขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้ได้ครับผมดีใจมากครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ได้ครับ
0: ครับถือว่าเป็นนวัตกรรมที่มีความน่าสนใจอย่างมากนะครับนอกจากจะออกแบบการผลิตได้อย่างสวยงามแล้วยังสามารถที่จะใช้งานได้จริงและต่อยอดเพื่อจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้อีกด้วยนะครับในช่วงต่อไปนะครับช่วงคิดได้ทำได้เราจะไปพบกับนักวิจัยที่ได้คิดค้น M-Bone วัสดุทดแทนกระดูกที่สามารถปลูกถ่ายในร่างกายมนุษย์นะครับน่าสนใจใช่ไหมครับงั้นเราไปพบกับนักวิจัยท่านนี้ได้เลยนะครับในช่วงคิดได้ทำได้เช่นครับ
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยในช่วงคิดได้ทำได้พบกับผมทศธรรมเปี่ยมสมบูรณ์ครับวันนี้เรามีนวัตกรรมที่จะนำเสนอคุณผู้ชมนะครับที่ดีต่อผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านกระดูกหรือ

0: ว่าฟันแน่นอนนะครับนั่นก็คือเอ็มโบนวัสดุทดแทนกระดูกปลูกถ่ายครับและวันนี้เราได้รับเกียรติจากดร.นฤพรมธุรพจน์นะครับซึ่งเป็นนักวิจัยอาวุโสจากศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์เพราะฉะนั้นเอ็มโบนคืออะไรขอพบกับท่านอาจารย์เลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับตอนนี้นะครับเราสนใจว่าเอ็มโบนวัสดุทดแทนกระดูกปลูกถ่ายคืออะไรขอให้อาจารย์แนะนำถึงนวัตกรรมนี้หน่อยครับ
1: ค่ะก่อนอื่นขอพูดถึงตัววัสดุทดแทนกระดูกนะคะว่าทำไมเราถึงต้องใช้วัสดุทดแทนกระดูกทั้งที่เราก็มีกระดูกของตัวเองอยู่แล้วนะคะโดยปกติแล้วร่างกายของคนเราจะมีการสร้างกระดูกขึ้นมาตั้งแต่อายุน้อยๆก็จะมีการเจริญเติบโตใช่ไหมคะแต่เมื่อถึงอายุนึงแล้วอาจจะมีการเสื่อมสภาพของตัวกระดูกก็เป็นไปได้เมื่อถึงวัยนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราเกิดอุบัติเหตุหรือมีโรคที่เกี่ยวกับภาวะของกระดูกเนี่ย ร่างกายอาจจะไม่สามารถสร้างขึ้นมาทดแทนได้ทันเลยมีความจำเป็นที่จะต้องใช้วัสดุทดแทนเข้ามาช่วยเสริมสร้างให้กระดูกแข็งแรงเช่นเดิมนะคะเพราะฉะนั้นจากแผลการผ่าตัดทำให้เราอาจจะมีการฟื้นตัวจากการผ่าตัดที่ช้าลงไปนะคะเพราะฉะนั้นณปัจจุบันเนี่ยเราก็เลยคุณหมอนิยมที่จะนำเอาวัสดุสังเคราะห์เข้ามาช่วยเสริมสร้างกระดูกของผู้ป่วยหรือถ้าเราพูดถึงการนำกระดูกที่มาจากการบริจาคหรือสัตว์อาจจะมีความเข้ากันไม่ได้ในแต่ละชนิดของผู้ป่วยเองหรือมีการถ่ายทอดตัวเชื้อโรคเข้ามาค่ะเพราะฉะนั้นตัววัสดุสังเคราะห์ก็อาจจะมีความปลอดภัยมากขึ้นค่ะ
0: ครับผมแล้วพอพูดถึงเอ็มโบนขออนุญาตเรียกเอ็มโบนเลยครับอาจารย์ตอนนี้ผู้ป่วยสามารถเอาเอ็มโบนไปใช้ในส่วนไหนของร่างกายได้บ้างครับ
1: ค่ะการนำไปใช้งานของตัวเอ็มโบนนะคะเนื่องจากว่าเขาผลิตมาจากตัวเซรามิกนะคะซึ่งเป็นเซรามิกในกลุ่มของแคลเซียมฟอสเฟตเซรามิกองค์ประกอบอันนี้เนี่ยเนื่องจากมีความใกล้เคียงกับกระดูกแล้วแต่ข้อด้อยของเขาก็คือเรื่องของความแข็งแรงซึ่งร่างกายของเราเนี่ยกระดูกแต่ละส่วนแต่ละตำแหน่งในร่างกายมีความแข็งแรงไม่เท่ากันการรับน้ำหนักการใช้งานแตกต่างกันด้วยข้อจำกัดของเซรามิกเราก็เลยต้องใช้งานกับงานทางด้านทันตกรรมทันตกรรมหมายถึงกระดูกบริเวณใบหน้าและขากรรไกรนะคะเนื่องจากว่ากระดูกบริเวณเหล่านี้เนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องรับน้ำหนักมากนักเมื่อเทียบกับกระดูกบริเวณแขนหรือขานะคะ
0: ตอนนี้มีผู้ป่วยที่ได้ใช้เอ็มโบนจริงๆหรือยังครับหรือยังอยู่ในช่วงวิจัยครับ
1: ค่ะก็ตอนนี้เรามีการทดสอบทางคลินิกในมนุษย์นะคะซึ่งเราจะนำไปใช้ในเคสที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นที่จะต้องถอนฟันแล้วก็มีการฝังรากฟันเทียมแล้วก็ใส่ครอบฟันเข้าไปทีนี้ในผู้ป่วยที่ลักษณะต้องถอนฟันและฝังรากฟันเทียมส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีอายุสูงขึ้นมานิดนึงใช่ไหมคะเพราะว่าช่วงวัยรุ่นอาจจะไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องถอนฟันแล้วก็ฝังรากฟันเทียมซึ่งเราจะพบว่าในช่วงวัยตั้งแต่40-50ขึ้นไปจนถึง60เนี่ยการสร้างกระดูกขึ้นมาเนี่ยจะค่อนข้างช้ากว่าช่วงในวัยรุ่น
0: จริงครับแล้วก็ในผู้ที่อายุเยอะๆเหมือนที่อาจารย์พูดกระดูกก็ไม่สร้างแล้วมีแต่เสื่อมลงด้วย
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเขาโดนถอนฟันและจะต้องฝังรากฟันเทียมเนี่ยถ้าเราฝังรากฟันเทียมไปโดยที่ความหนาแน่นของเนื้อกระดูกบริเวณขากรรไกรตรงนั้นเนี่ยไม่เพียงพอมันจะทำให้การฝังรากฟันเทียมไม่ประสบความสำเร็จรากฟันเทียมอาจจะคลอนค่ะเรานึกถึงเวลาที่เราวางฐานรากของเสาบ้านเนาะก่อนที่เราจะวางเสาได้เราก็ต้องมีการเทฐานรากเพราะฉะนั้นการใช้วัสดุทดแทนกระดูกตัวนี้ค่ะก็เหมือนการเทฐานรากลงไปเพื่อทำให้ความหนาแน่นของเนื้อกระดูกบริเวณขากรรไกรตรงนั้นเนี่ยแน่นเสียก่อนเพื่อให้ตัวรากฟันเทียมสามารถมีพื้นที่ในการเกาะแล้วก็ยึดได้แน่นขึ้นทำให้การฝังรากฟันเทียมและใส่ครอบฟันต่อไปประสบความสำเร็จมากขึ้นค่ะ
0: ครับแล้วผู้ป่วยได้พูดยังไงเกี่ยวกับนวัตกรรมนี้บ้างครับที่เขาได้ใช้เป็นเหงือกแล้วก็ไว้ใส่รากฟันเทียมครับ
1: ค่ะคือโดยส่วนใหญ่แล้ววัสดุทดแทนกระดูกที่มาจากการสังเคราะห์จะนำเข้าจากต่างประเทศ 100%
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นราคาที่เรานำเข้ามาค่ะก็จะมีราคาที่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นผู้ป่วยอาจจะที่มีความจำเป็นเขาก็จะไม่สามารถ ข้าถึงตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได
0: ้
1: ค่ะก็เลยทำให้เรามีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาวัสดุแบบนี้ค่ะเข้ามาเพื่อให้คนภายในประเทศใช้งานได้ในราคาที
0: ่ทุกคนจับต้อง
1: ได้แล้วก็ได้มีคุณภาพที่ใกล้เคียงกับที่เรานำเข้าจากต่างประเทศ
0: ครับพอพูดถึงคุณภาพนะครับแน่นอนอะไรที่เป็นเหมือนกับสิ่งที่เราต้องใส่ในร่างกายต้องได้รับรองความมาตรฐานว่าคุณภาพดีและปลอดภัยจริ
1: ง
0: เราเห็นนะครับมีใบเซอร์อยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้เอ็มโบนได้รับมาตรฐานอะไรบ้างครับ
1: ค่ะเนื่องจากว่าวัสดุทดแทนกระดูกจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูงนะคะตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์พ.ศ. 2562ของประเทศไทยเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นนักวิจัยพัฒนาตัววัสดุทดแทนกระดูกเราก็ต้องประยุกต
0: ์
1: ข้อกฎหมายด้วยเพราะฉะนั้นตามพระราชบัญญัติตัวนี้ค่ะกำหนดให้เราจะต้องผ่านมาตรฐานของตัววัสดุทดแทนกระดูกนะคะหัวใจหลักเลยก็คือมาตรฐานเรื่องของความปลอดภัยทางชีวภาพว่ามันจะใส่เข้าไปในร่างกายแล้วคนเราจะปลอดภัย
0: ใช่
1: ค่ะซึ่งมาตรฐานตัวนั้นก็คือ เรื่องของ ISO หมายเลข109993นะคะซึ่งเป็นเรื่องของความปลอดภัยทางชีวภาพซึ่งเราได้ผ่านมาตรฐานตรงนั้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากเรื่องของมาตรฐานตรงนั้นแล้วก็ต้องเป็นเรื่องของการผลิตตามใบรับรองที่โชว์อยู่นี่นะคะก็คือเรื่องของมาตรฐาน ISO 13485ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตของเครื่องมือแพทย์นะคะเหมือนที่ทางคุณทศพูดล่ะค่ะว่าก่อนที่เราจะมาใส่ในร่างกายได้นอกจากมาตรฐานเหล่านี้แล้วการทดสอบในห้องปฏิบัติการเป็นอย่างไรการทดสอบในสัตว์ทดลองเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าคงไม่มีผู้ป่วยที่ไหนอยากจะเป็นหนูทดลองเองถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการผ่านการทดสอบความปลอดภัยต่างๆในสัตว์ทดลองซึ่งเราได้ผ่านการทดสอบในสัตว์ทดลองก็คือในกระต่ายนะคะซึ่งเราทำร่วมกับทางคณะทันตแพทย์ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะซึ่งผลการทดสอบออกมาก็คือไม่เกิดการอักเสบต่างๆในสัตว์ทดลองที่เราใช้งานแต่ว่ากระต่ายเป็นสัตว์ทดลองขนาดเล็กอาจจะไม่ได้ใกล้เคียงกับคนเรามากนักใช่ไหมคะก็ลองทดลองในสุกรนะคะเพราะเป็นสัตว์ใหญ่ที่มีขนาดมีลักษณะสปีชีส์ที่ใกล้เคียงกับมนุษย์นะคะก็ผลการทดลองก็เป็นไปด้วยดีไม่มีการอักเสบเข้ากันได้กับร่างกายดีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นจึงเข้ามาสู่การทดลองในมนุษย์นะคะซึ่งเคสบางเคสก็โชว์ให้ดูตามตัวอย่างด้านหน้านะคะที่ได้อธิบายไปว่าเคสที่เราคัดเลือกมาก็คือผู้ป่วยที่จะต้องถอนฟันแล้วก็ฝังรากฟันเทียนแล้วจำเป็นจะต้องปลูกกระดูกเพื่อที่จะให้ความหนาแน่นของเนื้อกระดูกหนาแน่นมากขึ้นสำหรับการฝังรากฟันเทียมได
0: ้ค่ะในอนาคตคิดจะพัฒนาไปส่วนไหนอีกไหมครับนอกจากใบหน้าครับ
1: ก็คืออย่างที่ทราบกันดีว่าร่างกายส่วนใหญ่เราเป็นลองโบนนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะพัฒนาให้มีความแข็งแรงมากขึ้นนะคะให้มีโครงสร้างที่ใกล้เคียงกับกระดูกที่ใช้สำหรับแขนขาได้ค่ะเพื่อที่จะขยายการใช้งานจากงานทางด้านทันตกรรมไปสู่งานทางด้านศัลยกรรมกระดูกค่ะเพิ่มเติม
0: และคิดว่าจะสามารถแข็งแรงกับกระดูกอย่างเช่นขาได้ไหมครับเพราะว่าขานี่เป็นสิ่งที่ต้องรับน้ำหนักค่อนข้างเยอะไหนจะมีกระโดดว่ายน้ำปั่นจักรยานวิ่งคิดว่าเอ็มโบนี้สามารถใช้สำหรับส่วนที่ต้องโดนแรงกระแทกบ่อยๆได้ไหมครับ
1: ค่ะก็คือส่วนใหญ่ดีเฟกต์ที่เราจะใช้แล้วก็กำลังจะพัฒนาไปสู่งานทางด้านศัลยกรรมกระดูกนะคะเราคัดเลือกเคสของผู้ป่วยที่มีภาวะเนื้องอกแล้วทีนี้เขาจะต้องเอาเนื้องอกตัวนี้ออกเพราะว่าถ้าเราเก็บไว้นานๆมันอาจจะนำไปสู่การเป็นมะเร็ง
0: ค
1: ่ะทีนี้พอเรานำเนื้องอกตรงนี้ออกอาจจะต้องคว้านเอากระดูกออกไปค่อนข้างเยอะ
0: จะมีตำหนิ
1: ใช่เขาจะมีตำหนิเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะนำตัวนี้ล่ะค่ะไปปลูกถ่ายเพื่อให้เนื้อกระดูกเขาเสริมกลับเข้ามาค่ะแล้วก็สามารถใช้แขนขาได้ปกติ
0: ครับผมอาจจะทดแทนทีเดียวเลยไม่ได้แต่อาจจะเติมเต็มได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสำหรับคนที่ดูรายการหนุ่มๆสาวๆหรืออาจจะเป็นคนสูงวัยก็ได้ที่รักความสวยความงามผมถามตรงๆเลยเอ็มโบนที่ทำมาจากเซรามิกสามารถเสริมจมูกเสริมคางเสริมหน้าผากได้ไหมครับหรือตอนนี้ยังอยู่ในช่วงวิจัยเรื่องนั้นอยู่หรือว่าอนาคตเป็นไปได
1: ้อนาคตอาจจะเป็นไปได้ค่ะคือเนื่องจากว่าเรื่องของการ ศัลยกรรมเพื่อความสวยงามอาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักของการทำงานวิจัยเราอาจจะเน้นเรื่องของงานที่มีความจำเป็นต้องใช้การเสริมสร้างกระดูกตรงนี้ก่อนเป็นลำดับต้นๆค่ะแล้วเรื่องของการใช้งานในส่วนของความงามนั้นอาจจะเป็นลำดับถัดไป
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยครับดร.นฤพรขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่มาอธิบายเกี่ยวนวัตกรรมใหม่นั่นคือ Embone นะครับหมดเวลาแล้วสำหรับช่วงนี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับรายการนี้นะครับแล้วก็นวัตกรรมดีๆที่เราจะนำเสนอคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ
2: สุดยอดเลยนะครับนวัตกรรม Embone ถือว่าเป็นวัสดุทางการแพทย์ชนิดแรกของไทยที่ได้รับการรับรองในมาตรฐานสากล นะครับครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจะได้รับสาระดีๆแล้วก็ความเพลิดเพลินใจจากการรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยของเราในวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีคำแนะนำหรือข้อติชมรายการนะครับสามารถส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอของเรานะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับรับชมรายการของเราตามช่องทางเหล่านี้ด้วยนะครับเสียดายนะครับที่วันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เรียนมสท.ดีอย่างไร
2: ผมคิดว่าเรื่องความรู้เนี่ยมันมาใหม่เสมอนะครับแล้วก็ในการทำงานทุกวันนี้นะครับส่วนใหญ่ที่ผมพบเจอว่าจะเป็นความรู้องค์รวมครับก็คือเป็นเรื่องของตัวสหวิทยาการความรู้ด้านเดียวนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีครับถ้ามีความรู้ในเชิงลึกแต่ผมมองว่าในการที่ไปช่วยบุคคลอื่นให้ความรู้บุคคลอื่นถ้าเรามีความรู้ในหลายด้านก็สามารถที่ประยุกต์ใช้ได้ดีมากขึ้นก็ตั้งใจเรียนเพิ่มเติมอีกเรื่อยๆแล้วก็ที่ผมเลือกมสท.นั้นก็เพราะว่ามสท.เนี่ยเปิดโอกาสให้เราสามารถทำงานไปด้วยเรียนไปได้โดยง่ายครับแล้วก็มีช่องทางมีสื่อต่างๆให้เราศึกษาเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาก็ศึกษามสท.มาตั้งแต่ปี2543ครับก็เกือบ20ปีแล้วก็ได้นำความรู้จากนี่ไปใช้ประกอบการทำงานตลอดมาจนถึงทุกวันนี้เลยครับ

0: ัวใหญ่ใหญ่
1: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาและผู้ชมทางบ้านนะคะวันนี้มาพบกับชุดวิชานะคะ41463ชุดวิชามีชื่อว่าองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาลโอ้โหชื่อยาวเลยนะคะเพราะว่าชุดวิชานี้เนาะเป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องใช้ร่วมกันนะคะถึง3สาขาวิชาเลยทีเดียวนะคะก็ขอทักทายนักศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชาวจนะคะวิทยาการจัดการนะคะวันนี้นะคะเรื่องที่อาจารย์จะมาบรรยายในวันนี้เนี่ยเป็นหน่วยที่9ค่ะหน่วยที่9ว่าด้วยเรื่องปัญหาด้านจริยธรรมร่วมสมัยปัญหาจริยธรรมร่วมสมัยนะคะมีอะไรบ้างที่จะยกตัวอย่างที่จะมาคุยกันในวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ อย่างที่นักศึกษาได้ทราบนะคะว่าปัญหาด้านจริยธรรมอะค่ะมันมีจำนวนมากเลยนะคะปัญหาเรื่องข้อถกเถียงกันในสังคมเราทุกวันนี้ที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยมันก็จะพบว่ามีพอมีประเด็นอะไรขึ้นมาเนี่ยค่ะเสียงของคนในสังคมเนี่ยก็มักจะแตกออกเป็น1ไม่ใช่1มากกว่า2ด้านบางทีก็2ฝ่ายอย่างชัดเจนบางทีก็มากกว่า2ขึ้นไปอ่ะนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะข้อถกเถียงด้านจริยธรรมเหล่านี้ค่ะทำไมมนุษย์ถึงมีความรู้สึกต่อประเด็นบางประเด็นที่แม้บางครั้งเนี่ยจะไม่เกี่ยวข้องกับตัวเราเป็นประเด็นของสิ่งอื่นทำไมเราถึงต้องมีอารมณ์ร่วมมีความรู้สึกร่วมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทีนี้ค่ะปัญหาด้านจริยธรรมเนี่ยในทางปรัชญาเนี่ยหมายถึงประเด็นหรือ เรื่องที่เกิดขึ้นที่เกิดความขัดแย้งนะคะทางด้านศีลธรรมโดยที่เมื่อมีประเด็นเกิดขึ้นแล้วเป็นประเด็นข้อถกเถียงทางศีลธรรมเนี่ยมักจะมีข้อทางเลือกให้เลือกนะคะ2ทางหรือมากกว่านั้นขึ้นไปตลอดจนนะคะบางครั้งเนี่ยในบางประเด็นบางเรื่องเนี่ยไม่มีทางออกที่ดีสำหรับปัญหานั้นหรือประเด็นข้อถกเถียงนั้นเลยก็มีนะคะทีนี้ค่ะปัญหาทางจริยธรรมประเด็นทางจริยธรรมเนี่ยมันมีเยอะมากเลยนะคะในสังคมทำไมหน่วยนี้เนี่ยจึงเราหยิบมาขึ้นมา3เรื่องด้วยกันนะคะ3เรื่องด้วยกันทำไมเราถึงต้องหยิบ3เรื่องนี้ทำไมตัวอาจารย์ต้องเลือกขึ้นมาทั้งที่ปัญหามีมากมายเพราะว่าอะไรคะอาจารย์มองคะว่าปัญหาด้านจริยธรรมในสังคมเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยมัน obvious อยู่แล้วมันชัดเจนในตัวมันเองอยู่แล้วว่ามันเป็นปัญหาด้านจริยธรรมนะคะเช่นปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันแน่นอนมันไม่มีใครส่วนใหญ่เนี่ยจะพูดไปในเสียงทางเดียวกันว่าการทุจริตคอร์รัปชันหรือปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาทางจริยธรรมนะคะแต่ประเด็นที่หยิบยกมาเนี่ยค่ะเป็นประเด็นที่ไดเลมม่าหมายถึงว่าบางครั้งการพูดถึงเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกว่าตกลงแล้วมันผิดหรือไม่ผิดควรทำหรือไม่ควรทำนะคะซึ่งทุกวันนี้เนี่ยสังคมเราก็พัฒนามาอยู่ในจุดที่มีความซับซ้อนสูงขึ้นดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยมันมักที่จะซับซ้อนขึ้นตามสภาพสังคมที่เป็นอยู่ไปด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยตัวอาจารย์เองก็เลยมองสำรวจว่าปัจจุบันเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างนะคะที่เป็นประเด็นร่วมสมัยและเป็นประเด็นที่มีปัญหามีข้อถกเถียงกันมายาวนานก็ได้มาเป็น3ประเด็นนะคะเป็นประเด็นแรกเป็นเรื่องของปัญหาด้านจริยธรรมในเรื่องการยุติการตั้งครรภ์โดยชอบด้วยกฎหมายนะคะประเด็นที่2เป็นประเด็นเรื่องปัญหาจริยธรรมในอาชีพการให้บริการทางเพศและประเด็นสุดท้ายค่ะปัญหาด้านจริยธรรมในการทำการุญฆาตหรือการจบเลือกที่จะจบชีวิตตัวเองนั่นเองนะคะจะเห็นไหมคะว่าภาพตัวอย่างเนี่ยค่ะมันจะมีภาพเขาเรียกว่าทอลเล่มีมเนาะฝรั่งเขาจะเรียกว่าทอลเล่มีมก็คือในภาพเนี้ยค่ะเขาจะชอบจำลองสถานการณ์อันหมิ่นเหม่และอึดอัดสำหรับการตัดสินใจไว้นะคะอย่างอันเนี้ยค่ะเขาบอกว่าถ้าคุณเป็นคนที่กุมสวิตช์ในการสลับรางของรถรางคันนี้นะคะระหว่างต้องเลือกระหว่าง2ทางเห็นไหมคะทางที่1 people that you love ทางที่2 people that love that love you ใช่ไหมคะ2ทางว่าถ้าคุณจะต้องเลือกจบชีวิตคนที่คุณรักหรือคนที่รักคุณเนี่ยคุณจะเลือกต้องเลือกตัดสินใจทางไหนอะไรเงี้ยนะคะเป็น ethic dilemma นะคะแล้วก็เขาบอกว่าอย่างภาพต่อมานะคะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยมักจะมี2ร่าง2ความคิด
ที่ตีกันในหัวเสมอนะคะก็คือความคิดที่บอกว่าทำเถอะทำเถอะนะคะกับอีกความคิดนึงที่บอกว่าไม่ทำเลยอย่าทำมันไม่ดีนะคะเขาบอกว่าลึกๆแล้วเนี่ยการตัดสินใจของคนเราเนี่ยมักจะถูกมักจะไม่ได้น้อยครั้งที่จะเป็นการตัดสินใจที่ตรงไปตรงมาแต่ละหลายๆครั้งเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการตีกันเองในหัวนะคะก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์เราเนาะจึงเกิดทำให้เกิดเอติกไดเลมม่าขึ้นมานะคะมาเข้าประเด็นแรกค่ะปัญหาเรื่องการยุติการตั้งครรภ์หรือว่า abortion เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเวลาที่เราพูดถึงการตั้งครรภ์เนี่ยค่ะการตั้งครรภ์เนี่ยมักจะทำไมคะเรามักจะรู้สึกว่าการตั้งครรภ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมคะเป็นเรื่องของการเกิดขึ้นของสมาชิกใหม่ในครอบครัวของอีกชีวิตหนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ใช่กับทุกคนค่ะไม่ใช่กับทุกคนที่จะรู้สึกแบบนั้นไม่ใช่กับทุกคนที่จะยินดีนะคะดังนั้นเนี่ยมันมีคนที่ทั้งยินดีและไม่ยินดีกับการตั้งครรภ์หรือการกำเนิดขึ้นของชีวิตใหม่นะคะไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับร่างกายเราเองกับคนที่เรารักหรือคนใกล้ตัวนะคะทีนี้ค่ะการตั้งครรภ์เนี่ยก็เลยเป็นปัญหาเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมขึ้นมานะคะทำให้ในประเด็นนี้ค่ะมีการแบ่งความคิดและข้อถกเถียงเป็น2ประเด็นด้วยกันก็คือข้อกลุ่มแรกค่ะเขาบอกว่าการทำแท้งเนี่ยเป็นอาชญากรรมที่ไม่มีเหยื่อเพราะการทำแท้งเนี่ยผู้หญิงเนี่ยกระทำต่อตัวเราเองไม่มีกฎหมายเอาผิดกันคนที่ตัดแขนตัดขาตัวเองหรือเอาไตตัวเองไปขายทำไมกฎหมายจึงต้องเอาผิดผู้หญิงที่ทำกับเนื้อตัวร่างกายตัวเองกลุ่มค่ะอันนี้เป็นยกตัวอย่างกลุ่มที่1มากลุ่มที่2นะคะในทางการแพทย์นะคะเขาบอกว่าเด็กเนี่ยอายุ3เดือนหรือ12สัปดาห์ขึ้นไปเนี่ยมีอวัยวะต่างๆครบถ้วนแล้วมีหัวใจที่เต้นเร็วมีการเคลื่อนไหวทางร่างกายไม่ใช่แค่ก้อนเลือดไม่ใช่แค่ก้อนเนื้อไม่ใช่แค่อวัยวะหนึ่งของผู้หญิงเท่านั้นแต่เป็นอีกชีวิตหนึ่งดังนั้นการยุติการตั้งครรภ์เนี่ยก็เป็นการทำลายชีวิตอีกชีวิตหนึ่งเหมือนกันนะคะแล้วเคยดูไหมคะนี่อาจารย์ยกตัวอย่างให้ดูเล่นๆนะคะเยอะแยะไปหมดเลยค่ะในพันทิปนะคะในเว็บไซต์ตามเว็บไซต์ต่างๆนะคะดูดวงแล้วเคยถูกทักเรื่องทำแท้งมีพระทักว่าลูกที่ทำแท้งตามมานะคะเรื่องผีของคนทำแท้งนะคะประเด็นเหล่านี้มันถูกพูดถึงนะคะเรื่องวิญญาณของเด็กที่สูญเสียไปนะคะที่คุณแม่สูญเสียไปเนี่ยมักจะเป็นเรื่องราวเป็นทรามาเป็นความเจ็บปวดที่คอยตามหลอกหลอนคุณแม่ที่เคยตั้งครรภ์หรือเพศหญิงอยู่เสมอๆนะคะสภาพทั่วไปของปัญหานะคะการตั้งครรภ์เนี่ย อย่างที่อธิบายไปแล้วนะว่าการตั้งครรภ์เนี่ยมันไม่ได้ทำให้เกิดความยินดีอย่างเดียวมันทำให้เกิดประเด็นอย่างอื่นด้วยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามีผู้หญิงจำนวนหนึ่งค่ะเกิดการตั้งครรภ์แบบไม่พร้อมขึ้นมาการตั้งครรภ์แบบไม่พร้อมเนี่ยมาจากสาเหตุใดบ้างนะคะข้อ1เป็นสาเหตุที่ใหญ่ที่สุดของการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมก็คือการตั้งครรภ์ในช่วงวัยรุ่นค่ะการตั้งครรภ์ในช่วงวัยรุ่นเนี่ยนอกจากจะทำให้ผู้ที่ตั้งครรภ์เนี่ยไม่พร้อมในเรื่องของการใช้ชีวิตและสภาพสังคมแล้วเนี่ยในทางการแพทย์อะค่ะเขาก็ยังพิสูจน์มาอีกว่าการตั้งครรภ์ในช่วงวัยรุ่นหรือวัยที่เด็กกว่า15ปีเนี่ยนะคะทำให้อาจทำให้เกิดอันตรายทั้งกับ

แม่และเด็กดังนั้นเนี่ยการตั้งครรภ์ในช่วงวัยรุ่นหรือในช่วงวัยเด็กเนี่ยนะคะจึงเป็นเรื่องที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากบุคคลทั่วโลกค่ะแล้วก็ประเด็นต่อมาคือความไม่พร้อมทางเศรษฐกิจความไม่พร้อมทางเศรษฐกิจเนี่ยการตั้งครรภ์หรือการให้กำเนิดชีวิตใดชีวิตหนึ่งอะค่ะมันต้องตามมาด้วยค่าใช้จ่ายมหาศาลใช่ไหมคะค่าใช้จ่ายตั้งแต่ตอนที่รู้ว่าตั้งครรภ์ก็ต้องไปหาหมอหรือว่าตอนคลอดออกมาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้อีกจนถึงเลี้ยงดูเด็กคนนั้นนะคะชีวิตนั้นเนี่ยให้เจริญเติบโตขึ้นมาอีกดังนั้นเนี่ยความไม่พร้อมทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นปัจจัยรองจากการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะคะที่ทำให้ผู้หญิงจำนวนมากเนี่ยเลือกที่จะยุติการตั้งครรภ์ประเด็นต่อมาคือการตั้งครรภ์อันเกิดจากอุบัติเหตุอาจารย์ขออนุญาตแบ่งเป็นแบบนี้นะคะ1อุบัติเหตุที่1ก็คือเป็นอุบัติเหตุที่มีเพศสัมพันธ์แบบยินยอมแล้วตั้งครรภ์แต่เป็นอุบัติเหตุอาจจะป้องกันไม่ได้ดีเพียงพอนะคะกับกรณีที่2คือป้องการตั้งครรภ์จากอุบัติเหตุโดยการถูกการทำอาชญากรรมเช่นการถูกข่มขืนกระทำชำเราหรือการบังคับให้มีเพศสัมพันธ์โดยที่ผู้หญิงไม่ยินยอมหรือผู้ชายไม่ยินยอมนั่นแหละนะคะเขาเรียกว่าการข่มขืนดังนั้นเนี่ยนี่คือสาเหตุที่สามที่ทำให้เกิดการนำไปสู่การตั้งครรภ์โดยที่ไม่พึงประสงค์และนำไปสู่การยุติการตั้งครรภ์นะคะในเวลาต่อมานะคะการยุติการตั้งครรภ์คืออะไรการยุติการตั้งครรภ์หมายถึงการสิ้นสุดของการตั้งครรภ์นะคะก่อนอายุครรภ์28สัปดาห์ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เด็กเนี่ยจะหนักยังไม่ถึง 1,000 กรัมหรือในบางประเทศเนี่ยเป็นการสิ้นสุดของการตั้งครรภ์เมื่ออายุต่ำกว่า20สัปดาห์นะคะหรือเมื่อเด็กมีน้ำหนักตัวไม่ต่ำกว่า500กรัมแล้วแต่ในเกณฑ์ทางการแพทย์ของแต่ละประเทศนะคะการแท้งหรือการยุติการตั้งครรภ์เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการกระทำของทางแพทย์อย่างเดียวหรือความตั้งใจของมารดาอย่างเดียวแต่บางครั้งในการทำแท้งหรือการยุติการตั้งครรภ์เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้จากสาเหตุธรรมชาติด้วยนะคะเช่นความบกพร่องของการผสมระหว่างไข่กับตัวอ่อนนะคะหรือว่าโรคประจำตัวต่างๆอันนี้เป็นการยุติการตั้งครรภ์โดยธรรมชาติหรือร่างกายเขายุติตัวเขาเองนะคะดังนั้นเนี่ยข้อนี้จะไม่มีการถกเถียงทางกฎหมายแต่สิ่งที่มีการถกเถียงทางกฎหมายและทางจริยธรรมมากๆเนี่ยคือการยุติการครรภ์นะคะแต่การยุติการตั้งครรภ์เนี่ยค่ะก็ในหลายๆประเทศนะคะก็มีกฎหมายครอบคลุมออกมาว่าการยุติการตั้งครรภ์เนี่ยทำได้ใน2กรณีข้อ1คือเมื่อเป็นอันตรายต่อแม่และเด็กหรือแม่หรือเด็กแม่และเด็กและแม่หรือเด็กนะคะเป็นอันตรายต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยก็สามารถให้แพทย์วินิจฉัยแล้วก็ทำการยุติการตั้งครรภ์ได้โดยกฎหมายนะคะในประเด็นที่2เนี่ยประเด็นเรื่องอาชญากรรมก็คือถ้าคุณเกิดตั้งครรภ์ไม่พร้อมโดยการอุบัติเหตุทางอาชญากรรมนะคะก็สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้ในหลายๆประเทศนะคะแต่ในบางประเทศเนี่ยแม้ว่าจะมีกฎหมายให้ยุติการตั้งครรภ์ได้โดยที่ถ้าศาลได้พิจารณาแล้วว่าคุณเนี่ยตั้งครรภ์โดยอาชญากรรมนะคะแต่ว่าถ้าแพทย์พิจารณาทับไปว่าการตั้งครรภ์เนี้ยการยุติการตั้งครรภ์เนี้ยจะทำให้แม่เกิดอันตรายถึงชีวิตนะคะก็จะไม่ทำการยุติการตั้งครรภ์ให้นะคะทีนี้ค่ะการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ถูกกฎหมายเนี่ยมันนำมาซึ่งอะไรบ้างนะคะการยุติการตั้งครรภ์จำนวนมากในโลกนี้และในประเทศไทยด้วยนะคะเป็นการยุติการตั้งครรภ์แบบไม่ถูกกฎหมายนะคะเพราะว่าการตั้งครรภ์แบบถูกกฎหมายเนี่ยมันเข้าถึงยากใช่ไหมคะดังนั้นการทำแท้งแบบที่ไม่ถูกกฎหมายเนี่ยนะคะจะทำให้ผู้ที่เข้ารับบริการทางการแพทย์นั้นนะคะมักจะเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะเช่นมดลูกนั้นเนี่ยของผู้หญิงตั้งครรภ์นั้นก็จะไม่สามารถใช้งานได้อีกเลยอะไรเนี่ยค่ะก็นำมาซึ่งปัญหาต่างๆมากมายนะคะทีนี้ปัญหาและข้อถกเถียงเชิงจริยธรรมเนี่ยจะแบ่งออกหลักๆเป็น2มุมมองค่ะก็คือมุมมองที่1เนี่ยเขาบอกว่าความเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนอยู่ปฏิสนธิอยู่ในครรภ์แล้วก็แนวคิดที่2ก็คือความเป็นมนุษย์เนี่ยเริ่มต้นเมื่อคลอดและอยู่รอดเป็นทารก2ฝั่งเนี้ยเค้าคิดเห็นไม่ตรงกันอย่างชัดเจนก็เลยถกเถียงกันนะคะฝ่ายที่บอกว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยกำเนิดขึ้นตั้งแต่ผสมอยู่ในครรภ์มารดาแล้วเนี่ยเค้าก็บอกว่าการทําแท้งคือการฆาตกรรมนะคะส่วนแนวคิดที่บอกว่าไม่มนุษย์เริ่มต้นเมื่อคลอดและอยู่รอดเป็นทารกเนี่ยเค้าก็คิดว่าการที่มนุษย์ถ้ามีการเกิดการปฏิสนธิภายในร่างกายตนเองนั้นเนี่ยยังไม่นับเป็นชีวิตนะคะแนวคิดที่สนับสนุนเรื่องการทำยุติการตั้งครรภ์นะคะก็คือแนวเช่นตัวอย่างเช่นแนวคิดเฟมินิส

นะคะหรือแนวคิดสตรีนิยมเพราะว่าแนวคิดสตรีนิยมทำไมคะเป็นแนวคิดที่สนับสนุนเพศหญิงใช่ไหมคะให้เกิดความเท่าเทียมทางการทางเพศทั้งทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองใช่ไหมคะแล้วเฟมินิสต์เนี่ยเขาก็มองว่าจริงๆการทำแท้งเนี่ยหรือการตั้งครรภ์โดยที่ไม่ได้ตั้งใจเนี่ยนะคะเป็นปัญหาของทั้งเพศชายและเพศหญิงแต่ผู้ที่แบกรับปัญหานี้ผู้ที่ต้องแบกรับเรื่องราวต่างๆทั้งผ่านกระบวนการการทำแท้งหรือผ่านกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยก็ต้องเป็นผู้หญิงแต่เพียงฝ่ายเดียวดังนั้นผู้หญิงควรที่จะมีสิทธิ์ในการตัดสินใจทำกระทำการต่างๆต่อร่างกายของตนเองนะคะส่วนแนวคิดด้านศาสนากับการทำแท้งเนี่ยทุกศาสนาในโลกนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีความเห็นที่ไม่สนับสนุนการทำแท้งทั้งสิ้นค่ะในประเทศไทยนะคะปัจจุบันนี้กฎหมายการทำแท้งในประเทศไทยเนี่ยก็มีการถกเถียงอยู่ค่ะยังมีการถกเถียงอยู่นะคะแต่ว่าด้วยสภาพสังคมไทยอะค่ะเราไม่สนับสนุนเรื่องนี้กันตั้งแต่โบราณเพราะว่าแนวคิดทางศาสนาที่ครอบเราอยู่ใช่ไหมคะว่าส่วนใหญ่เมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธคนไทยจำนวนมากเป็นคนพุทธดังนั้นการพูดถึงเรื่องการทำแท้งในประเทศไทยมันก็เลยยังลักลั่นอยู่มากนะคะทำให้การข้อถกเถียงเรื่องจริยธรรมเนี่ยก็เลยทำให้การทำการผลักดันกฎหมายการยุติการตั้งครรภ์ในประเทศไทยอะค่ะค่อนข้างที่จะไม่คืบหน้าเท่าที่ควรนั่นเองนะคะโอเคค่ะต่อมานะคะเรื่องที่2การให้บริการทางเพศโอเซ็กเวิร์กเกอร์การค้าประเวณีพูดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วถือว่าทำไมคะเป็นเรื่องที่ไม่ควรพูดใช่ไหมคะในสังคมใช่ไหมคะดูอย่าง2ภาพนี้นะคะถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรพูดจริงๆเนี่ยภาพแรกเป็นภาพวาดของจิตรกรชื่อดังในปี1863นะคะคุณโมเน่นะคะคุณมาเน่นะคะไม่ใช่โมเน่นะคะโมเน่เป็นอีกท่านหนึ่งนะคะภาพวาดนี้เขาวาดโสเภณีหญิงที่โสเภณีหญิงที่ชื่อว่าคุณโอลิมเปียนะคะและอีกภาพนึงนะคะก็เป็นมาจากภาพวาดมาจากหนังเรื่องดังคือลามิสลาฟของฝรั่งเศสนะคะเขาภาพวาดภาพของตัวเอกในเรื่องที่ทำไมคะเป็นโสเภณีนั่นเองนะคะคุณฟองสตีนทำไมถ้าสมมติว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีแล้วทำไมยังถึงเป็นเรื่องที่เอามาทำเป็นศิลปะหรือพูดถึงในสังคมในเชิงโรแมนติกนะคะการอาชีพการให้บริการทางเพศเนี่ยเป็นอาชีพที่มีมาอย่างยาวนานแล้วนะคะโดยคำศัพท์ที่สำคัญนะคะก็มีดังต่อไปนี้ที่นักศึกษาได้เห็นอยู่ในหน้าจอนี้นะคะ1เพศเชิงพาณิชย์นะคะงานบริการทางเพศนะคะก็คือการให้บริการทางเพศโดยแลกกับเงินตรานั่นเอง2ลูกค้านะคะลูกค้าก็คือผู้ที่มาใช้บริการทางเพศ3บุคคลที่3ก็คือบุคคลที่มีหน้าที่จัดหาการบริการทางเพศนะคะอุตสาหกรรมเพศเชิงพาณิชย์ก็คือธุรกิจการบริการทางเพศและโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องนี่เกี่ยวอะไรนะคะมันมีอยู่ช่วงเวลานึงค่ะที่อาชีพการบริการทางเพศเนี่ยถูกผูกโยงกับโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การอาชีพการให้บริการทางเพศเนี่ยถูกลดความน่าเชื่อถือถูกลบล้างความถูกต้องลงแล้วก็เป็นถูกแบนไปในสังคมนะคะเพราะว่าเชื่อมโยงว่าการให้บริการทางเพศเนี่ยเป็นบ่อเกิดให้เกิดการระบาดของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องนั่นเองค่ะอย่างเรื่องนี้นะคะอาจารย์ยกตัวอย่างมาเป็นหนังโปรดเลยนะคะชื่อเรื่องว่า Pretty Woman นะคะเป็นหนังในปี1999ตัวเอกของเรื่องนะคะคุณจูเลียโรเบิร์ตเนี่ยเขาก็มีอาชีพเป็นโสเภณีดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อาจารย์กำลังจะอธิบายก็คืออะไรเป็นจุดวัดว่าการมีเพศสัมพันธ์โดยแลกกับเงินตราหรือการมีเพศสัมพันธ์ในสถานการณ์อื่นเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดหรือถูกนะคะมนุษย์เราเนี่ยมองว่าการมีเพศสัมพันธ์อันประกอบไปด้วยความรักเนี่ยมักจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องและดีงามและสวยงามนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมนุษย์เราอ่ะมักจะมองว่าการมีเพศสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์บางอย่างเนี่ยมักจะเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมนั่นเองค่ะอย่างนี่นะคะมันก็จะมีงานที่ว่าด้วยเรื่องของการให้บริการทางเพศนะคะที่มีเรื่องเกี่ยวกับTwo Wheels of Sexual Ethics นะคะของเดวิดเบนาต้านะคะก็เขาก็อธิบายไว้อย่างที่อาจารย์พูดเป็นมาสักครู่นี้นะคะว่าความการมีเพศสัมพันธ์โดยที่ปราศจากความรักเนี่ยมักจะเป็นเรื่องต้องห้ามและน่าละอายเสมอนะคะส่วนความเชื่อทางด้านศาสนาเนี่ยโดยรวมแล้วไม่เห็นด้วยกับการค้าบริการทางเพศซักศาสนาเลยค่ะแต่ว่ามีแนวคิดหนึ่งนะคะที่ถ้าเรามองการบริการทางเพศด้วยแนวคิดนี้เนี่ยก็จะได้มุมมองที่แตกต่างไปค่ะคือการบริการการมองแบบแนวคิดเชิงอรรถประโยชน์นิยมอรรถประโยชน์นิยมเขาเน้นย้ำอะไรคะเขาเน้นย้ำว่าอะไรก็ตามที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ให้และผู้รับเนี่ยค่ะก็มักจะเป็นประโยชน์อะไรก็ตามที่มันดีถ้าพอใจกันทุกฝ่ายเนี่ยก็มักจะเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมคะการให้บริการทางเพศผู้ที่เป็นคนให้บริการทางเพศก็ต้องการแลกเปลี่ยนกับเงินหรือสิ่งอื่นๆผู้ที่รับบริการก็ต้องการได้รับการบริการทางเพศถ้าทั้งคู่มีความสุขแฮปปี้กันทั้งสองฝ่ายอรรถประโยชน์นิยมก็มองว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องผิดบาป

ครับค่ะส่วนในประเทศไทยนะคะการค้าประเวณีในปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยไม่เจอการค้าบริการนะคะในข่าวที่สำรวจในทุกๆปีเนี่ยอันนี้ก็เป็นนำมาจากข่าวจากข่าวสดนะคะเราไม่พบการค้าบริการนะคะจากรายงานแต่ในความเป็นจริงในสังคมแล้วเนี่ยการค้าบริการในประเทศไทยเนี่ยมันมักจะซุก

เนี่ยเนื้อหาเขาพูดถึงอะไรเนื้อหาเขาพูดว่าผู้หญิงคนหนึ่งรอคอยสามีที่เขาเนี่ยทำงานเป็นเมียเช่าให้ที่กลับไปอเมริกาเป็นความคิดถึงและลึกถึงไม่มีเงินใช้แล้วอะไรประมาณนั้นนะคะถ้าเรื่องเพศเรื่องการค้าบริการทางเพศมันไม่มีจริงในประเทศไทยเนี่ยทำไมศิลปะวัฒนธรรมหรือดนตรีงานดนตรีเช่นนี้เนี่ยมันถึงก่อกำเนิดขึ้นมาในสังคมไทยเรานะคะนักศึกษาก็ลองคิดดูนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือสิ่งที่อาจารย์คิดว่ามันสะท้อนความย้อนแย้งของสังคมไทยเนี่ยคือหนึ่งในการกำเนิดของวัดคณิกาผลนะคะใครเคยไปใครเคยได้ยินนะคะวัดคณิกาผลตั้งอยู่แถวๆเยาวราชปัจจุบันน่าจะเป็นเจริญกรุง14สักอย่างเนี่ยนะคะแล้วภาพที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยค่ะก็คือยายแฟงยายแฟงเนี่ยมีประวัติบันทึกไว้จริงๆเลยนะคะว่ายายแฟงเนี่ยใช้ภาษาชาวบ้านนะคะก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะผู้ที่ดำเนินธุรกิจการค้าประเวณีนะคะก็คือเป็นผู้ที่มีเป็นเจ้าของสถานบริการเนี่ยยายแฟงเนี่ยก็อยากทำบุญแล้วก็นางคณิกาหรือผู้หญิงขายบริการในสมัยนั้นเนี่ยอยากทำบุญนะคะก็เลยรวบรวมเงินกันมาสร้างวัดนะคะแล้วก็เกิดเป็นวัดคณิกาผลขึ้นมาแล้วก็เป็นวัดที่โด่งดังในสมัยนั้นด้วยก็คือแต่ว่าอย่างไรก็ตามวัดคณิกาผลเนี่ยกลับไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมส่วนใหญ่ว่าเป็นวัดที่เกิดจากการรวมเงินกันของผู้ให้บริการทางเพศนะคะโอเคมาถึงเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะการทำการุญยฆาตการทำการุญยฆาตคืออะไรคือการเลือกที่จะจบชีวิตตัวเองของมนุษย์นะคะนี่นะคะยกตัวอย่างหนังอีกแล้วนะคะหนังเรื่องนี้ค่ะโด่งดังมากๆเลยนะคะในช่วงปี2016เรื่อง Me Before You ใครเคยดูนะคะในเรื่องเนี่ยเขาพูดถึงอะไรพูดถึงตัวพระเอกนะคะที่เขาเนี่ยเคยเป็นหนุ่มหล่อเป็นเศรษฐีนะคะทำอะไรกิจกรรมอะไรได้ทุกๆอย่างเลยแต่พอมีอยู่วันหนึ่งเขาเกิดอุบัติเหตุทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถใช้ชีวิตได้แบบเดิมแล้วก็เกิดภาวะซึมเศร้านะคะแม้ว่าเขาจะมีผู้หญิงที่เขารักมากเนี่ยก็ไม่สามารถดึงเขาให้ยังอยากมีชีวิตอยู่ในโลกได้เขาก็เลยเลือกที่จะไปทำการุญยฆาตในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และตอนสุดท้ายนะคะก็ไม่ก็สปอยไปเลยเนาะก็คือพระเอกเนี่ยในเรื่องเนี่ยก็เลือกที่จะทำการุญยฆาตหรือจบชีวิตตัวเองนะคะอันนี้ก็คือกรณีการทำการุญยฆาตที่พบเห็นกันได้ในสังคมที่ดังมากๆนะคะดังนั้นเนี่ยการุญยฆาตเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง1เกี่ยวข้องกับความตายนะคะเกี่ยวข้องกับความตายเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น2หลักๆ2ประเภทหลักๆ2แบบหลักๆด้วยกันนะคะก็คือ1ความตายในทางการแพทย์ในทางการแพทย์เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อออร์แกนหรือว่าส่วนต่างๆในร่างกายมนุษย์เนี่ยทั้งที่สำคัญทั้ง3ส่วนเนี่ยได้หยุดการทำงานลงพร้อมๆกันนะคะก็คือสมองแล้วก็ระบบไหลเวียนของเลือดแล้วก็หัวใจเนี่ยหยุดการทำงานลงเนี่ยก็เท่ากับผู้นั้นเนี่ยจบชีวิตทางการแพทย์ไปแล้วนะคะก็ต้องให้แพทย์วินิจฉัยแล้วก็ลงความเห็นว่าเป็นผู้นั้นได้สิ้นชีวิตทางการแพทย์ไปแล้วนะคะความตายในทางกฎหมายนะคะก็เมื่อได้รับการยืนยันจากแพทย์แล้วเนี่ยก็ต้องไปทำไมคะต้องไปแจ้งใช่ไหมคะหน่วยงานของรัฐว่าบุคคลนี้เนี่ยได้เป็นบุคคลที่ตายไปแล้วนะคะจบชีวิตไปแล้วนะคะส่วนการทำการุญยฆาตคืออะไรการทำการุญยฆาตก็คือการที่บุคคลหนึ่งเนี่ยเลือกที่จะจบชีวิตตัวเองนะคะเลือกที่จะจบชีวิตตัวเองเพื่อประโยชน์ของตัวเองนั่นเองนะคะทีนี้มันก็มีข้อถกเถียงทางศีลธรรมค่ะคนจะฆ่าตัวตายใช่ไหมคะสมมติว่าคนหนึ่งบุคคลคนหนึ่งจะอยู่ดีๆไม่ได้เป็นอะไรเลยจะฆ่าตัวตายก็ต้องมีเสียงทักท้วงหักห้ามกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าการทำการุญยฆาตเนี่ยค่ะมันมากกว่านั้นค่ะมันเป็นเรื่องของ mercy killing หรือการทำการุญยฆาตหรือการฆ่าด้วยเมตตาคืออะไรคะการฆ่าด้วยความเมตตาก็คือการจบชีวิตให้บุคคลหนึ่งที่เขาไม่ได้ต้องการอยากจะมีชีวิตอยู่แล้วเหมือนพระเอกหนังที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าเขาเนี่ยแม้ว่าเขาจะไม่ปวดอะไรแต่เขามีความเจ็บปวดทางจิตใจที่เขาไม่สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติอีกต่อไปแล้วแล้วเป็นความรู้สึกส่วนตัวของเขาเขามีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตเขาก็มีสิทธิ์ที่จะจบชีวิตตัวเองนะคะโดยที่มุมมองด้านจริยศาสตร์นะคะก็มี2มุมนะคะมุมที่1ก็คือกลุ่มที่สนับสนุนสิทธิที่จะตายก็บอกคิดแบบเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะว่าถ้าคนเรานะคะมันประสบปัญหาในการใช้ชีวิตเนี่ยการเลือกที่จะจบชีวิตตัวเองเนี่ยมันก็ไม่น่าจะผิดใช่ไหมเพราะว่าเรากระทำกันตัวเองแต่กลุ่มที่2กลุ่มผู้ไม่สนับสนุนกลุ่มผู้ไม่สนับสนุนเขาให้เหตุผลว่าอะไรนะคะข้อแรกเขาให้เหตุผลว่ามนุษย์เราควรสนับสนุนควรให้เกียรติความมีศักดิ์ศรีของชีวิตการมีอยู่ของชีวิตของมนุษย์นะคะแล้วข้อ2ก็คือเขาบอกว่าแพทย์เนี่ยเป็นผู้ที่สมควรที่จะทำหน้าที่ในการมอบชีวิตไม่ใช่พรากชีวิตเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าการฆ่าด้วยความเมตตาหรือ mercy killing เนี่ยมักจะต้องถูกกระทำโดยแพทย์นะคะ

ในปัจจุบันเนี่ยก็มีก็มีการให้บริการทางการแพทย์อยู่ใน11ประเทศในโลกนะคะที่ให้การบริการในการจบชีวิตตัวเองแต่ว่าก็มีเงื่อนไขและคอนดิชันต่างๆมากมายนะคะในทีนี้เนี่ยด้วยเวลาอันจำกัดนะคะตัวอาจารย์เองตัวเองก็ไม่สามารถจะอธิบายได้ในลงรายละเอียดในทุกๆด้านนะคะแต่ก็พยายามอธิบายและชวนนักศึกษาฉุกคิดในประเด็นต่างๆแบบคร่าวๆนะคะก็คาดหวังว่านักศึกษาจะได้ประโยชน์จากการชมวิดีโอนี้ไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณค่ะค่ะทีนี้ก็มาถึงแนวคำถามและแนวคำตอบนะคะที่จะในชุดวิชานี้เนี่ยจะมีแนวคำถามคำตอบอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันสัก3ข้อนะคะคำถามแรกค่ะคำถามแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์โดยชอบด้วยกฎหมายนะคะถามว่าสาระสำคัญของพรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา310และ305ของประเทศไทยนะคะว่ามีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องการยุติการตั้งครรภ์แบบถูกกฎหมายอย่างไรนะคะเขาอธิบายว่าแนวคำตอบนะคะสาระสำคัญของพรบดังกล่าวนี้นะคะก็คือพรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา301และ305นะคะว่าด้วยเรื่องของการทำแท้งจากเดิมเนี่ยที่การทำแท้งเนี่ยเกือบทุกกรณีค่ะไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆที่เราอธิบายไปว่าเกิดจากการอุบัติเหตุการถูกข่มขืนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเมื่อก่อนเนี่ยมีความผิดหมดแต่ปัจจุบันเนี่ยค่ะการทำแท้งเนี่ยเกือบทุกกรณีนะคะมีข้อยกเว้นก็คือการทำแท้งในช่วงที่อายุครรภ์ไม่เกิน12สัปดาห์ไม่มีความผิดหากอายุครรภ์เกิน12สัปดาห์สามารถทำแท้งได้ภายใต้3เงื่อนไขนะคะเงื่อนไขแรกอายุครรภ์เกิน12สัปดาห์แต่ไม่เกิน20สัปดาห์ทำแท้งได้ภายใน1เงื่อนไขทำแท้งที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนั้นๆ นะคะที่ผิดเงื่อนไขที่ตั้งมานะคะผู้กระทำจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะแต่ในทีนี้นะคะก็ยังมีการเคลื่อนไหวเรียกร้องของกลุ่มสตรีนะคะจำนวนมากที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรมีกำหนดระยะเวลากำหนดไว้นะคะหรือว่าควรที่จะให้เพศชายที่เป็นผู้ร่วมก่อให้เกิดเหตุการณ์นี้นะคะรับผิดด้วยเพื่อความเท่าเทียมกันทางเพศนั่นเองค่ะต่อมาค่ะข้อต่อไปนะคะคำถามถามว่าให้อธิบายโทษของการค้าประเวณีตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีปี2539นะคะมีอะไรบ้างของประเทศไทยนะคะเขาบอกว่าพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีปี2539เนี่ยห้ามมิให้การมีการค้าประเวณีบุคคลที่ชักชวนเนี่ยให้มีเพศสัมพันธ์อาจได้รับค่าปรับ 1,000 บาทและอาจถูกจำคุกเป็นเวลาสูงสุด10ปีโอ้10ปีเลยนะคะพระราชบัญญัตินี้กล่าวถึงการกระทำกิจการค้ามนุษย์ทางเพศด้วยเช่นกันลูกเพศสัมพันธ์กับเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีจะต้องเสียค่าปรับถึง 120,000 บาทและจำคุกระหว่าง 2-6 ปีค่าปรับจะลดลงเหลือ 60,000 บาทและจำคุก1ปีหากเด็กที่ถูกค้ามนุษย์มีอายุระหว่าง 15-18 ปีก็คือความจริงแล้วเนี่ยการธุรกิจทางเพศเนี่ยในประเทศไทยเราเนี่ยยังไม่สามารถทำได้ในทุกๆกรณีนั่นเองนะคะถ้าจะให้สรุปและข้อสุดท้ายค่ะให้ยกตัวอย่างข้อเสนอของกลุ่มผู้สนับสนุนผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะตายเขาให้เหตุผลว่าอะไรนะคะคนที่เขาสนับสนุนกลุ่มคนที่มีสิทธิ์ที่จะทำการุณย์ฆ่าตัวเองนะคะเขาให้เหตุผลอย่างนี้ค่ะว่าถ้ามนุษย์มีสิทธิ์ที่จะเลือกที่จะมีชีวิตอยู่ก็ควรมีสิทธิ์เลือกที่จะตายด้วยเช่นกันนะคะเมื่อพร้อมนะคะข้อแรกความตายเป็นกระบวนการทางธรรมชาติไม่มีใครหนีพ้นนะคะดังนั้นจึงไม่ควรมีกฎหมายใดๆมาป้องกันหากผู้ป่วยพยายามที่จะกระทำการนั้นนะคะเหตุผลที่สองสิ่งที่มนุษย์เลือกที่กระทำในบั้นปลายชีวิตนั้นไม่ควรเป็นสิ่งที่สร้างภาระหรือทำให้คนอื่นกังวล นะคะและข้อสุดท้ายค่ะการมีสิทธิ์เลือกที่จะตายอย่างถูกกฎหมายช่วยป้องกันการหาหนทางที่จะจบชีวิตตัวเองอย่างอันตรายทรมานหรือผิดกฎหมายนั่นเองค่ะเป็นยังไงคะแนวคำถามนะคะพอที่จะตอบได้กันบ้างไหมนะคะเชื่อว่าทุกคนที่ฟังรายการมาจะต้องตอบได้อย่างแน่นอนนะคะและในวันนี้ค่ะดิฉันเองก็ต้องขอบคุณนักศึกษาทุกคนนะคะที่ฟังอยู่ร่วมกันมาจนถึงตอนนี้ค่ะก็ขอจบการดำเนินรายการเพียงเท่านี้ค่ะ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

0: ดีค่ะนักศึกษาวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับสื่อและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษนะคะซึ่งวันนี้เราได้รับโอกาสที่ดีโดยที่มีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อสำหรับเด็กพิเศษค่ะคืออาจารย์อนัญญาอนุพรวัฒนากิจพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษจากสถาบันราชานุกูลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: ค่ะ
0: ก่อนอื่นนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟังนิดนึงว่าเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยเป็นเด็กยังไงคะ
1: ค่ะความหมายของเด็กที่มีความต้องการพิเศษก็ตรงตัวนะคะก็คือเด็กที่มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลและช่วยเหลือเป็นพิเศษนะคะนอกเหนือจากวิธีการที่เป็นปกตินะคะทั้งในด้านของการใช้ชีวิตประจำวันการรู้ทั่วไปหรือว่าการเข้าสังคมนะคะซึ่งโดยครอบครัวแล้วก็ผู้ดูแลรวมถึงคุณพ่อคุณแม่หรือว่าวิชาชีพบุคลากรจากวิชาชีพอื่นๆนะคะที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการมาออกแบบดูแลออกแบบรูปแบบในการช่วยเหลือแล้วก็ดูแลเด็กๆพิเศษเหล่านี้นะคะเพื่อที่ว่าจะได้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะรายนะคะเพื่อที่ว่าในอนาคตเนี่ยเด็กสามารถที่จะเติบโตแล้วก็พัฒนาตัวของเขาเองไปได้อย่างเต็มศักยภาพนะคะแล้วก็ เป็นที่ยอมรับของสังคมนะคะค่ะ
0: ค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะก็คือเด็กพิเศษคือเด็กที่มีความต้องการจำเป็นที่พิเศษนะคะก็คือเฉพาะในแต่ละลักษณะที่เขาเป็นอยู่เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตตัวได้อย่างปกตินะคะค่ะทีนี้อยากทราบว่าเด็กพิเศษอะค่ะมีกี่ประเภทคะอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายนิดนึง
1: ที่ล่าสุดตอนนี้ที่ออกมาที่เขาจำแนกออกมาก็จะเป็น9ประเภทด้วยกันนะคะก็จะมีตั้งแต่เรื่องของความบกพร่องทางด้านการเห็นนะคะอันที่สองก็คือความบกพร่องทางด้านการได้ยินนะคะส่วนประเภทที่3ก็จะเป็นเรื่องของความบกพร่องในเรื่องของสติปัญญานะคะแล้วก็ประเภทที่4เป็นเรื่องของความบกพร่องในเรื่องของร่างกายและสุขภาพนะคะส่วนประเภทที่5เป็นความบกพร่องในเรื่องของการเรียนรู้นะคะประเภทที่6เป็นความบกพร่องในการพูดหรือภาษา
0: ค่ะ
1: ส่วนประเภทที่7เป็นปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์นะคะประเภทที่8ก็คือเรื่องของออทิสติกนะคะประเภทที่9ก็คือความพิการซ้ำซ้อนค่ะ
0: ค่ะแต่ละประเภทก็มีทั้งหมด9ประเภทนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายรายละเอียดแต่ละประเภทนิดนึงนะคะประเภทแรกอย่างประเภทที่บกพร่องทางการได้ยินนี่คือยังไงคะ
1: ประเภทแรกเป็นเรื่องของบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะทางการได้ยินก็อาจจะเป็นเรื่องของเด็กที่มีปัญหาในเรื่องการได้ยินที่เด็กได้ยินไม่ปกติอาจจะได้ยินน้อยหรือว่า เปอร์เซ็นต์ของการได้ยินเนี่ยเป็นศูนย์เลยหรือว่าได้ยินเป็นแค่บางส่วนในลักษณะของการได้ยินที่ไม่ชัดเจนเนี่ยเด็กจำเป็นจะต้องได้รับ อุปกรณ์หรือว่า เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการฟังให้เขาสามารถฟังได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนความบกพร่องในเรื่องของการเห็นก็คือเรื่องกรณีของเด็กที่อาจจะมีความบกพร่องในเรื่องการเรื่องสายตานะคะอาจจะ